0: มันเนาะมันมีกึบๆแบบหมอมันกึบๆอะไรอ่ะกึบๆมด
1: ไข่มันก็ขอเชิญชวนนะครับถ้าอยากจะชิมไข่มดแดงสดๆก็เชิญได้ที่สวนของลุงบุญชู
2: ครับ
1: อยู่ที่หมู่4หนองพระอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกครับยินดีต้อนรับเสมอครับ
2: นะครับวันนี้นะครับขอบคุณณชูภรรยานะครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณคร
2: ับเอาละฮะตอนนี้ฮะผมขอลากันไปด้วยบรรยากาศของการทานอาหารของเราก็แล้วกันเชิญครับไปเลยนะเอาเลยครับณชูลุยเลย
3: ผมต้องขอชิมยำหน่อยละไปละจ้าย
4: ังมีอีกหลายสถานที่ในเมืองไทยที่มีความน่าทึ่งรอคุณผู้ชมอยู่ทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไททึ่งครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมวิกเตอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไททึ่งสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30%
2: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะคะวันนี้เราเจอกันสุดสัปดาห์วันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะคะวันนี้ต้องใช้คำว่าข่าวสารเยอะมาก
3: ใช่ค่ะ
2: มีหลายเรื่องให้เราอัปเดตกัน
3: แล้วแต่ละเรื่องยาวๆทั้งนั้นเลยนะพี่แล้วรายละเอียด
2: โอ้ค่ะแต่ละเรื่องเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงให้คุณผู้ชมอัปเดตกันไปนะคะแต่ว่าเอาเรื่องนึงที่ดูเหมือนหลายคนจะตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคืนวันศุกร
3: ์ค่ะพี
2: ่คลองถมเซ็นเตอร์อุ๊ยเนี่ยดูสิ
3: โอ้ตกใจ
2: คือภาพมันน่ากลัวมาก
4: ไฟไหม้รุนแรงมาก
2: ใช่แล้วรู้ไหมเขาบอกกลิ่นอะกลิ่นควันกล
4: ิ่
2: น
4: สารเคมี
2: มันไปไกลมากเลยนะ
3: เป็นแหล่งที่แบบโอ้โหอยู่อาศัยกันแออัดเลย
2: เนี่ยเนี่ยเนี่ย
3: แล้วก็เพลิงหนักมากนะคะ
2: คืนวันศุกร์นะคะคือจริงๆคลองถมจะเป็นแหล่งรวมพวกอะไรนะเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหม
3: ทุกอย่างเลยค่ะใช่
2: มีคนบอกว่าเวลาพอไฟไหม้อะพวกนี้มันจะเป็นแบบสารเคมีเนาะกลิ่นก็จะลอยมาเนี่ยค่ะนี่คือภาพตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะความคืบหน้าก็คือห้างคลองถมเซ็นเตอร์อยู่ย่านวรจักรนะคะมีเพลิงไหม้ตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าที่นั่นเป็นห้างนะคะผู้เสียหายก็คือร้านค้าต่างๆใครที่เขาได้รับความเสียหายล่าสุดวันนี้เนี่ยมีผู้เสียหายที่ไปแจ้งความแล้วเกือบ200รายนะคะในขณะที่สภาพนี่วันนี้ก็เป็นอย่างนี้
3: ค่ะ
2: ตอนนี้พิสูจน์หลักฐานยังเข้าพื้นที่ไม่ได้เลยเพราะสาเหตุคือใต้ซากอาคารดูสิคะจะเข้ายังไงอ่ะควันยังอยู่เลยอ่ะ
3: ใช่เนาะเหมือนมันยังไม่ระบายเลยเนาะพี่นิ่ม
2: เขาบอกว่าความร้อนอ่ะคือมันยังอุอยู่นะคะเนี่ยข้างในเข้าไปมันก็จะยังมีควันโอ้นี่ไงเต็มเลยเห็นไหมอันนี้อะไรอ่ะน่าจะเป็นรถ
3: ไหมคะมอเตอร์ไซค์จักรยาน
4: แล้วก็เสียหายใช่ไหมคะ
2: เนี่ยค่ะก็เลยเดี๋ยวคงจะต้องใช้แบ็คโฮออกมารื้อคานเหล็กซะก่อนนะคะยังไม่สะอุ้ยเนี่ยดูสิมีรถเขาอยู่ในนี้ด้วยอ่ะไม่แรงมาก
3: นี่ไงตรงนั้นด้วยค่ะพี่ม
2: ี
3: อีกคันค่ะ
2: วันนี้เนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์นะคะนี่วันหยุดแต่ท่านไม่หยุดนะ
3: ค่ะ
2: บอกภาพรวมคุมเพลิงได้แล้วแต่ข้างในเนี่ยมันยังมีจุดร้อนหรือจุดความร้อนอยู่ใต้คานเหล็กที่พังทับลงมาวิธีก็คือท่านไปยืมวิเคราะห์นะคะคงอาจารย์ชาชาบอกเดี๋ยวจะเอารถแบ็คโฮเอาอุปกรณ์ตัดเหล็กแล้วก็มาเปิดทางเข้าไปถึงจุดร้อนก่อนคาดว่าสถานการณ์ไฟประมาณสัก 1-2 วันท่านกะอยู่คร่าวๆนะคะทีนี้อย่างที่บอกค่ะภารกิจก็จะต้องใช้รถแบ็คโฮขนาดใหญ่น้ำหนัก50ตันแล้วเขาใช้อย่างนี้นะคุณผู้ชมเขาติดกันไกยักษ์เอาไว้

0: ปลกดีเหมือนกันนะก็ต้องหาวิธีนะคะเพื่อความปลอดภัยเนา
1: ะ
0: ติดกรรไกรยักษ์สำหรับตัดโครงสร้างเหล็กอาคารเหมือนใช้แทนนะเป็นเครื่องจักรเข้าไปสาเหตุที่ต้องใช้กรรไกรยักษ์แทนในการตัดไฟเนี่ยก็เพราะว่าข้างใต้คานเนี่ยอย่างที่บอกนะคะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั่นเลยแบตเตอรี่พลาสติกวัสดุไวไฟแล้วมันยังกลุ่นๆอย่างนี้อยู่เลยก็เสี่ยงกลัวว่าเดี๋ยวมันจะทำให้ไฟปะทุซ้ำได้ถ้าสมมติไปใช้ไฟตัดโครงสร้าง
2: ไม่ได้
0: เนาะสุ่มเสี่ยงไปผู้เชี่ยวชาญด้านการรื้อถอนประเมินนะคะบอกถ้าหากว่าเครื่องจักรเข้าพื้นที่ได้ตามแผนการที่วางไว้ก็สามารถเริ่มทำงานได้ทันทีและเชื่อว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2วันโอ้จริงๆมันดูสุ่มเสี่ยงเหมือนกันเนาะ
2: ค่ะ
0: ดูจากโครงสร้างเนี่ยดูนะยังกลุ่นยังควันยังมาอยู่เลยอ่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งเคลียร์ซากอาคารอยู่นะคะผู้เสียหายเป็นแม่ค้าเนี่ยนักข่าวเราได้คุยด้วยแม่ค้าที่อยู่ที่คลองถมนะคะเขาขายพวกอุปกรณ์ประดับยนต์ของแต่งรถนี่ตอนนักข่าวเลยคุณสงสารมาก
1: น้ำตายังไหลอยู่เลยใช่
0: ปาดน้ำตาเลยบอกครอบครัวอยู่คลองถมมากว่า20ปีผ่านเหตุไฟไหม้มา3ครั้งแต่ไม่มีครั้งไหนรุนแรงเท่านี้คลองถมไม่บ่อยเก็บน
2: ะ
0: เดี๋ยวเกิดอ่ะนี่รอบที่3สำหรับน้องคนนี้นะคะเขาบอกพวกข้าวของสินค้าที่เก็บไว้ชั้นลอยเนี่ยโดนไฟไหม้เสียหายหมดเลยไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวเอางี้ดีกว่าเงินทุนมีไหมมีแต่เก็บอยู่ในร้าน
1: อุ้ยไปหมดเลย
0: เหลืออะไรอ่ะค่ะมูลค่าความเสียหายหลักล้านตอนนี้แทบจะหมดตัวแล้วอยากจะอยากจะขอรัฐนะคะเรื่องของการเยียวยา 20,000 น่ะมันไม่พอจริงๆค่ะ
3: มันไม่ได้สูญเสียแค่เรื่องข้าวของอะค่ะคือทุกคนก็จะพูดว่าของมันไหม้ไปอะมันก็กลับมาใหม่แบบหาใหม่ได้เงินที่เผาไหม้ไปมันก็คงกลับมาได้แต่บางอย่างความทรงจำมันเอากลับมาไม่ได้แล้วค่ะก็หวังว่าจะได้อะไรมากกว่านั้นเพราะว่าค่ะจำนวนเงินจริงๆก็ไม่สำคัญเท่าจิตใจของครอบครัวตอนนี้ค่ะ
0: จริงนะ
1: เมื่อกี้คุณน้องแม่ค่ะคนนี้เขาบอกว่าไม่มากี่ครั้งแล้วนะคะพี
0: ่3นี่เป็นครั้งที่3รุนแรงที่สุด
1: โอ้โห
0: ก็พูดถึงเรื่องของจิตใจอ่ะ
1: ค่ะ
0: เนาะ
2: มันเป็นความทรงจำผูกพันกันมานาน
1: เนาะเหมือนก็อยู่และเติบโตมาที่นี่ทำมาหากินเลี้ยงชีพจากตรงนี้แต่ว่าเมื่อกี้พอแบบบอกว่าไม่มาเป็นครั้งที่3ทีเนี้ยมันเลยมีประเด็นที่เป็นข้อสงสัยออกมาแบบนี้ด้วยคุณผู้ชมว่าเอ๊ะไม่บ่อยขนาดนี้และครั้งนี้ไม่หนักขนาดนี้มันเป็นการวางเพลิงไล่ที่หรือเปล่า
0: เอาจริงๆนะ
1: ตอนแรก
0: ที่เราเห็นภาพคนก็พูดแบบนั้นเพราะว่าลักษณะอุ๊ยทำไมมันไหม้ได้ขนาดนั้นวางเพลิงหรือเปล่าใช่ไหมคะคือได้รับรายงานตอนแรกว่าไฟไหม้คลองถมก็ไม่นึกว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้เนี่ยดูสิ
1: เนี่ยแหละมันมีประเด็นนี้ที่เป็นข้อสงสัยทีนี้ค่ะพลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6บอกว่าเรื่องของการสอบปากคำพยานผู้เสียหายไปกว่า100ปากเนี่ยนะคะพยานส่วนใหญ่ก็ให้ข้อมูลในทิศทางเดียวกันว่าก่อนที่ไฟจะเกิดการลุกลามเนี่ยพบเห็นกลุ่มควันพุ่งออกมาจากโซนกลางของพื้นที
0: ่
1: แต่ยังไม่ได้พบเรื่องของเบาะแสหรือว่าข้อมูลอะไรว่าจะเชื่อมโยงไปเป็นการวางเพลิงไล่ที
0: ่
1: เรื่องนี้ก็ต้องรอทางพท.นะคะเข้าตรวจพื้นที่ก่
0: อ
1: นโดยทางกทม.และตำรวจเองนัดหมายให้ฝ่ายโยธาร่วมกับพท.เข้าตรวจพิสูจน์หาสาเหตุอย่างเป็นทางการก็คือพรุ่งนี้เช้าค่ะ8โมงเช้านั่นเองส่วนเรื่องของการเปิด One Stop Service นะคะกทม.เองนะคะจัดที่วัดพระเรนให้ทั้งแจ้งความลงทะเบียนขอความช่วยเหลือเนี่ยจุดเดียวไปเลยให้มันครบจบตรงนี้ไม่ต้องยุ่งยากล่าสุดผู้ที่ลงทะเบียนขอรับเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาค่ะมีประมาณ200รายแล้วส่วนเรื่องของสัญญาเช่าที่ถูกไฟไหม้ไปล่ะทำยังไงดีกรณีนี้นะคะสามารถใช้พยานบุคคลหรือว่าปปพ.หรือเจ้าของอาคารอย่างเงี้ยยืนยันสิทธิ์ได
0: ้
1: เหมือนมาเป็นการช่วยยืนยันตรงนี้ใช่แต่ว่ายังไม่ได้อนุญาตให้เข้าในพื้นที่นะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่เห็นพ
0: ื
1: ้นที่ยังไม่ปลอดภัยเลยและเป็นการป้องกันทรัพย์สินของผู้เสียหายเนี่ยว่าอาจจะถูกขโมยซ้ำนะคะก็เลยปิดพื้นที่ไปก่อนเลยส่วนกรณีที่เมื่อกี้เสียงแม่ค้าก็มาละเรื่องของเงินเยียวยาล่ะอย่างไรบ้างนะคะมีหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งปปพ.ให้เร่งความช่วยเหลือแล้วหลักเกณฑ์จะประกอบเบื้องต้นดังที่ขึ้นจอเลยค่ะค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำไม่เกิน 88,600 บาทถุงยางชีพไม่เกิน500บาทกรณีบาดเจ็บเล็กน้อย 2,000 บาทค่ะแต่กรณีบาดเจ็บที่ต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาล 4,000 ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ 13,500 บาทแล้วก็ค่าดำรงชีพสำหรับกรณีเสียหายทั้งหลัง 3,900 บาทแต่ก็เมื่อกี้เสียงแม่ค้าก็สะท้อน
0: นะ
1: นะคะ

0: เป็นการช่วยในเบื้องต้นแต่ว่าเยียวยาไม่ได้ทั้งหมดอยู่แล้วความเสียหายมันเยอะเหลือเกินครั้งนี้นะ
1: ใช่ค่ะแต่เบื้องต้นก็เป็นดังหน้าจอที่ขึ้นให้ดูเลยนะคะคุณผู้ชม
0: ค่ะเอาส่งกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะคุณผู้ชมพูดถึงคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้งและหน้าข่าวหน้าฟีดก็จะเยอะมากข้อมูลหลั่งไหลนะคะหลักๆก็มาจากอาจารย์ปานเทพส่วนหนึ่งแล้วก็ล่าสุดอาจารย์ปานเทพก็เปิดเผยข้อมูลว่าคุณแม่ของคุณแตงโมเตรียมจะแจ้งความคุณกระติกแล้วเพื่อนสนิทและผู้จัดการส่วนตัวด้วยนะคะในข้อหาที่เอาหลักฐานเท็จเข้าสู่สำนวนอาจารย์ปานเทพบอกเลยว่านี่แค่เริ่มต้นนะสำหรับคดีนี้เหมือนนับหนึ่งใหม่นะคะอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ค่ะประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินก็แถลงข่าวนะคะเรื่องของคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมยืนยันในมุมของอาจารย์ปานเทพว่าเป็นการถูกฆาตกรรมโดยการทำร้ายร่างกายจนศีรษะปักจมโคลนแล้วยืนยันว่าคุณแตงโมไม่ได้ไปปัสสาวะท้ายเรือจนตกน้ำตามที่คนบนเรือกล่าวอ้างทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่อาจารย์ปานเทพแถลงนะคะทำให้ตอนนี้คุณพนิดาศิรยุทธโยธินคุณแม่ของคุณแตงโมตัดสินใจเดี๋ยวจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับกระติกนะคะเพื่อนสนิทของคุณแตงโมที่สภ.เมืองนนทบุรีค่ะเดี๋ยววันพุธนี้2กันยายน10โมงเช้าจะไปหลักๆคือไปแจ้งฐานนำหลักฐานเท็จเข้าสู่สำนวนคุณแม่เปิดใจกับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์บอกว่าหลังจากแจ้งความเอาผิดกับคุณกระติกแล้วเดี๋ยวพูดนี้ไปใช่ไหมคะไม่จบเท่านี้นะ
1: เอาเหรอ
0: เดี๋ยวเตรียมแจ้งต่อพี่นิพคนบนเรือทั้งคุณปอคุณโรเบิร์ตคุณจ๊อบคุณแซน
2: ลูกปอลูกโรเบิร์ต
0: ก็คุณแม่บอกว่าหายไปเลยฟังสัมภาษณ์ล่าสุด
1: ก็เลยมาฟ้องเหรอ
0: ไม่รู้คุณแม่อาจจะมีพยานหลักฐานเพราะว่าพยายามถามแล้วคุณแม่ขอรายละเอียดได้ไหมคุณแม่จะฟ้องอีก4คนที่เหลือคุณแม่บอกไม่ได้จ้ามันเป็นความลับ
1: ต้องรอ
0: เดี๋ยวจะได้รู้พร้อมๆกัน
1: ค
0: ุ
1: ณแม่ทรงงานแล้วคุณแม่เดินงานนะ
0: และคดีเนี่ยจริงๆถ้าย้อนไปมันก็4ปีแล้วนะคะคุณแม่บอกว่าตลอด4ปีที่ผ่านมายังคงติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาวคุณแม่เชื่อเสมอในใจว่าคนบนเรือทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตไปฟังเสียงคุณแม่กันหน่อยค่ะ
3: ที่อยู่ในบ้าน
4: คืออย่างนี
5: ้
4: ไอ้คนบนเรือเนี่ยนะมีคนมากระซิบคุณแม่ว่า
5: ครับ
4: ทั้งลำ
5: ทั้งลำทั้งลำร่วมกันก่อเหตุเหรอครับ
4: เขาพูดสั้นๆว่าทั้งลำ
5: ทั้งลำนี่
4: คุณแม่แค่ไอ้คุณแม่คิดเอง
5: แ
4: ม่ก็คิดว่าอย่างนั้นมันต้องร่วมกันสิเพราะว่ามันไปด้วยกันน่ะใช่ไหมแล้วน้องก็อยู่ในเรือนั้นน่ะแล
5: ้
4: วคนอื่นๆไม่เป็นอะไรแล้วน้องหายไป
0: เดี๋ยวรอติดตามเบื้องต้นเดี๋ยวแจ้งคุณกระติกแน่นอนนะคะแจ้งความวันที่2กันยายน10โมงเช้าทีนี้มีความเคลื่อนไหวทาง Facebook ของอาจารย์ปานเทพทยอยไปประมาณ20กว่าชั่วโมงอาจารย์ปานเทพเนี่ยโพสต์ข้อมูลบอกว่าภายในศาลตำรวจบอกว่าแตงโมโดนใบพัดเรือเพราะว่าหมอนิติเวชบอกแต่คุณหมอนิติเวชบอกว่าจะโดนใบพัดเรือหรือไม่นั้นเป็นหน้าที่ของตำรวจอาจารย์ปานเทพบอกว่าสรุปไม่มีใครกล้ายืนยันในเรื่องนี้แล้วครับเนี่ยโพสประมาณ20กว่าชั่วโมง
2: มันเหมือนย้อนแย้งกัน
0: ย้อนแย้งกัน
2: ถ้าตามที่อาจารย์ปานเทพโพสต
0: ์
2: ใบพัดเรือตกลงเหมือนโยงกันไปโยงกันมาอาจารย์ตั้งคำถามมาไปแบบนี้หรือเปล่า
0: ใช่ไม่มีใครที่จะกล้ายืนยันคำตอบที่ชัดเจนใช่ไหมคะอาจารย์ปานเทพย้ำชัดว่าคดีของคุณแตงโมยังไม่จบเพราะว่าตอนนี้ DSI มีการส่งเรื่องต่อไปยังปปช.แล้วหลักฐานทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องในส่วนที่บิดเบือนคดีและอาจารย์ใช้คำว่านี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของคดีที่เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น
1: โอ้โห
0: เหมือนจะเริ่มนับหนึ่งกันใหม่อีกแล้ว
1: 4ปีผ่านไปเพิ่งเริ่มนับหนึ่งเท่านั้นเองเหรอ
0: ค่ะ
2: นี่จะบอกให้นะคดีแตงโมวันที่น้องแตงโมเนี่ย24กุมภาปี65
0: ค่ะ
2: จำได้เลยนั่นนะวันเดียวกับสงครามรัสเซียยูเครนยืดเยื้อแข่งกันมาเลยนะ
1: โอ้โหแต่นี่เหมือนเพิ่งเริ่มนับหนึ่งนะคะ
0: ใช่แ
2: ต่อันนี้เราเลิกกลับไปเริ่มใหม
0: ่ค่ะ
1: จะชอบคุณแม่จังเลยอ่ะคุณแม่เพิ่งจะเริ่มสงสัยว่าต้องเป็นทั้งลำ
2: เนี่ยเดี๋ยวรอ
1: ต้องรอนะ
2: รอคุณแม่ใช่เพราะคุณแม่พูดคำว่าทั้งลำ
1: แม่คุณแม่ถ้าทั้งลำแต่4ปีที่แล้วหนูว่างานอาจจะเดินเร็วกว่านี้นะ
0: แม่บอกว่า4ปีที่ผ่านมาอยู่ในใจแม่มาตลอด
2: อ๋อเหร
0: ออ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่เพราะว่าคอมเมนต์นี้ออกไปอะค่ะพอโพสออกไปคนก็คอมเมนต์บอกว่าอาจจะถึงเวลาแล้วที่คุณแตงโมจะได้รับความเป็นธรรม
1: สักทีเถอะค่ะขอร้องละ
2: เดี๋ยวเรารอเรื่องนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะคะแต่เรื่องนี้อันนี้เซอร์ไพรส์ของจริงคุณผู้ชมหลังจากที่เราตามมาทุจริตสอบท้องถิ่นจ่าพิชิตตัวการสำคัญปรากฏเอ้ามีการออกมาเปิดเผยข้อมูลเซอร์ไพรส์ไปกันใหญ่จ่าพิชิตเนี่ยเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ด้วยโอ้โหแล้วพอย้อนกลับไปดูไหนดูซิบ้านจ่าพิชิต
1: โอ้รถสวยนะ
2: เขาประเมินไว้ว่าไม่น่าจะต่ำกว่า50ล้านบาทนอกจากนั้นมีข้อมูลจากเพจที่ออกมาเปิดเผยว่า จ่าพิชิตเมื่อก่อนเป็นทหารเรียนเก่งนะคะ
1: ค่ะ
2: ลาออกมาสอบท้องถิ่นสอบได้ที่1เลยอ่ะ
1: โอ้
2: เดี๋ยวเรากลับมาดูข้อมูลนี้ค่ะ
6: เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
7: ทีนี้ไก่ซันเป็นไงบ้างอ่ะ
6: ซัน
8: ครับ
9: มึงว่าพ่อเราจะรู้ยังวะ
8: ถ้าพ่อกูรู้อ่ะกูก็กะจะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
6: กูเรียกมึงว่าแฟนได้ยัง
10: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
11: บีถูกหวยชุดรางวัลที่1ได้เงินรางวัลไปตั้ง60ล้านบาท
12: แล้วก็คงไปจ้างเดสตินีอีกทีน
13: ึงเอ๊ะเป็นเคสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขา
12: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
14: ้ยังไงนะพี่บอส
12: นั่นรู้พนักงานเบรกอัพเซอร์วิสทีมบีฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
10: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกคืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25 Give me more

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้น้ำผลไม้ดีดอมวลชื่นสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็วิดดีด
0: อใหม่อีซูซู V Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
1: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
2: กลับมาตามนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะเรื่องของการโกงหรือว่าทุจริตสอบท้องถิ่นปรากฏว่ามันจริงๆเราเกาะมาตลอดนะ
3: ใช่ไห
2: มเนาะแล้วมันก็ค่อยๆมีข้อมูลมีการแฉทยอยออกมาเรื่อยๆซึ่งล่าสุดอันนี้ก็น่าตกใจเหลือเกินค่ะจ่าพิชิตจำได้ใช่ไหมคะหนึ่งในผู้ต้องหาตัวการสำคัญเลยปรากฏมันมีข้อมูลออกมาว่าจ่าพิชิตเนี่ยไปเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ด้วย
3: โอ้
2: มันจะไม่ผ่านยังไงใช
3: ่ไหมมันจะยังไง
2: ใช่ไหมเอ๊ยยังไงดีอ่ะดูหน่อยนะคะข้อมูลเนี่ยมาจากเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเขาออกมาเปิดเผยเรื่องของเครือข่ายทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี68แล้วเขาก็บอกเนี่ยค่ะจ่าพิชิตนะคะหนึ่งในผู้ต้องหาซึ่งเป็นตัวการสำคัญนอกจากสิ่งที่ทำมาคืออะไรอย่างแรกเปิดบริษัทแล้วก็เอารายชื่อเอาไปแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบนอกจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวไปเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ด้วยโอ้โหอันนี้มันช่องโหว่สุดๆเลยที่สำคัญก็คือการไปเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์นั่นแปลว่าคุณให้โทษได้ช่วยคนสมัครสอบในเครือข่ายได้คือ one stop service เนาะต้องใช้คำนี้ช่วยได้ตั้งแต่ต้นจนจบเข้าไปได้แน่นอนนอกจากนั้นเปิดเผยเรื่องของข้อมูลทรัพย์สินจ่าพิชิตหน่อยสิเขาบอกไปดูนะคะบ้านจ่าพิชิตเนี่ยอยู่ที่ย่านราชพฤกษ์พระราม5นนทบุรีในบ้านรถหรูเต็มเลยนี่ๆๆๆอันนี
3: ้
2: นี่โอ้ก็ใหญ่อยู่เลยนะคะราคาบ้านมีการประเมินว่าไม่ต่ำกว่า50ล้านบาท
3: โอ้
2: ก็น่าจะถึงนะเชียร์ดูสิบ้านอย่างหรูอ่ะ
3: โอ้โห
2: เนี่ย
3: นี่แค่บ้านใช่ไหมคะที่ประเมินเมื่อกี
2: ้แค่แค่บ้านนะคะทีนี้ทางเพจเขาก็เรียกร้องตรวจสอบหน่อยได้ไหมดูร่ำรวยผิดปกติหรือเปล่านะคะและนอกจากนั้นเขาก็พูดถึงเจ้าหน้าที่เทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเขาใช้คำนี้เนาะและทางรายละเอียดเนี่ยเขาก็ให้ไว้ว่านี่คือหนึ่งในเครือข่ายของจ่าพิชิตผู้ต้องหานะคะบ้านเดิมอยู่ที่จังหวัดพะเยาเป็นอดีตทหารลาออกมาแล้วก็มาสอบท้องถิ่นสอบได้ที่หนึ่งอีกไปทำธุรกิจบ้านจัดสรรที่ดินแบ่งขายไปซื้อรถหรูซื้อร่วมกับจ่าพิชิตไปเรียนต่อปริญญาเอกด้วยกันจนได้ด็อกเตอร์โอ้โหชีวิตโปรไฟล์ดีสุด
3: ๆค่ะ
2: จากที่เคยขับรถเก๋งยี่ห้อธรรมดาไปทำงานที่อบต.ก็มีรถหรูราคา 5-6 ล้านบ้านไม่ได้มีหลังเดียวมีหลายหลังอีก
3: โอ้โหละเอียดเลยนะเนี่ย
2: เดี๋ยวออกรถใหม่อะไรอย่างเงี้ย

0: นางนวพรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อบต.ที่ศรีสะเกษคนนี้ถูกจับล่าสุดนะคะฐานทำหน้าที่ไปติดต่อไปชักชวนไปรวบรวมเงินจากผู้ซื้อโควต้าแล้วก็กลุ่มผู้ต้องหาที่ร่วมขบวนการในการแก้ไขคะแนนจำได้ใช่ไหมคะที่บ้านหลังนั้นที่ตอนเจ้าหน้าที่เขาบุกไปแล้ว
1: ที่นนทบุรีใช่ไหมคะ
0: ทำแกล้งอยู่หน้าคอมทำงานเอกสารง่วนเลยนั่นแหละก็อีกทั้ง13คนนี่ๆวันนั้นแหละนะคะก็รวมไปด้วยรวมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐกับบุคคลภายนอกนะคะที่ถูกจับกุมไปตอนที่กำลังสแกนนี่แหละเนี่ยจำได้เลยเจ้าหน้าที่ก็ไปถามเลยเอ๊ะทำอะไรยังใส่ชุดข้าราชการอยู่เลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่พอเลิกงานแล้วก็สะพายแบกเป้กันเข้ามาที่บ้านหลังนี้เป็นประจำ
0: นี่แหละค่ะก็ทั้งหมดก็ทยอยเข้าพบเจ้าหน้าที่รับทราบข้อกล่าวหาไปแล้ว
1: ค่ะมาดูในฝั่งของประธานกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรนะคะคุณอัศพลบอกว่านายกเฮงเนี่ยเป็นหนึ่งในเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะแต่จะโยงไปที่ส่วนกลางว่าเป็นใครเดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมคือเรื่องนี้มันเรื่องใหญ
0: ่
1: มันทำขบวนการเล็กๆคน2คนไม่ได้
0: ไม่ได้
1: มันใหญ่มากแล้วเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเจอหลักฐานสำคัญก็คือแชทไลน์เนี่ยละค่ะพูดคุยเรื่องการซื้อขายเก้าอี้แบ่งเค้กผลประโยชน์กันชัดเจนเลยกับข้าราชการระดับสูงของ DSI ยศพันตำรวจโท
0: ค่ะ
1: แล้วมีตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษด้วยระดับเนี่ย C8 C9เลยนะคะไม่ธรรมดาซึ่งตอนนี้อธิบดี DSI ก็มีการสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะที่นายกเฮงที่อ้างว่าถูกปลอมลายนะคะแล้วก็มีการยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด 200,000 ขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนตอนนี้ก็คือให้ประกันกันไปเจ้าหน้าที่ก็สืบสวนขยายผลค่ะการสอบท้องถิ่นปี68เนี่ยไปเจอหลักฐานเชื่อมโยงว่ามันเป็นขบวนการเดียวกันกับการทุจริตสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่นพัทยาปี64โอ้ย้อนกลับไปตั้งแต่64นะคะแล้วตอนนั้นปปช.มีมติรับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพัทยาเป็นคดีพิเศษอยู่ระหว่างขยายผลแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการเงินเอาผิดกลุ่มข้าราชการแล้วก็นายหน้าที่ร่วมขบวนการทั้งหมดทีนี้มีวงในเป็นแหล่งข่าวแล้วกันในการจัดสอบเนี่ยค่
2: ะ
1: เขาบอกการจะซื้อขายตำแหน่งสายบริหารท้องถิ่นราคาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระดับตำแหน่งที่เราต้องการด้วยสูงต่ำมันก็จะผลประโยชน์แตกต่างกันไปมีเวลถ้าตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายราคาเริ่มต้นเนี่ย 120,000 บาทถ้าเป็นผู้อำนวยการใหญ่ขึ้นมาใช่ไหมคะผู้อำนวยการกองผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการเนี่ยก็ประมาณ 300,000 บาทถ้าเป็นรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรองปลัดเลยขยับขึ้นมาก็จะเป็นหลัก 300,000 ถึง 350,000 บาทอันนี้ตามระดับเกรดของตำบลอำเภอด้วยนะค
2: ุ
1: ณไปอยู่จังหวัดไหนยังไงอำเภอไหนอย่างไรส่วนเงินมันก็แตกต่
0: าง
1: แตกต่างกันไป
3: ชอบนะคือเพิ่ม 50,000 แล้วตำแหน่งเปลี่ยนเลยนะ
1: ใช่
3: เหมือนโปรโมชั่นอ่ะ
0: ใช้เงินแก้ปัญหาน
3: ั่นน่ะสิ
1: น้องเชียร์ถ้าอยากเป็นปลัดเนี่ยก็เตรียมเงินเยอะหน่อย
3: อันนี้ต้องอัปเกรดเยอะเลยค่ะ
1: ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ประมาณ 1,500,000 ถึง 4,000,000 บาท
3: โอ้โห
1: ฟังจังหวัดที่พีคมาก
0: ๆเนี่ยคุณผู้ชมนึกไหมนี่ลองนึกดูน
1: ะ
0: เขาบอกว่าเวลาเราดูข่าวต่างประเทศอันนี้ชวนคุยนอกเรื่องนิดหน่อยนะ
2: คะ
0: เวลาเราดูข่าวต่างประเทศสังเกตไหมคนที่ทำงานให้กับรัฐบาล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คัดแล้วคัดอีก
1: ใช่
0: เขาถือว่าคุณต้องเป็นคนที่เก่งมาก
2: ใช
0: ่แล้วคุณจะต้องเป็น the best ของประเทศอ่ะเพราะว่ามาทำงานให้กับประเทศ
2: ถูก
0: ออฟฟิศคุณคือประเทศชาติ
3: ขับเคลื่อนประเทศ
0: ถูกแต่ของเราเนี่ยยังไงนะจ่ายจบ
1: ใช่จบแล้วก็จริงๆมันเป็นกิ่นก้านสาขาเนาะในแต่ละจังหวัดนะมันก็เป็นส่วนประกอบสำคัญใช่ไหม
3: ทำไมนึกขึ้นมาแล้วปวดหัวเลยล่ะ
0: นี่มันต้องเคลียร์ได้นะคะมัน
1: ถ้าเกิดว่าทุจริตตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราไม่ได้ว่านะทุจริตตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็คือคุณเข้าไปเพื่อต้องการอะไรถ้าถามว่าต้องการทำงานให้ชาติบ้านเมืองไม่น่าจะทุจริตตั้งแต่เบื้องต้น
3: แหมคือจะมีจิตใจที่งดงามมากเลยดิฉันยอมเสียทรัพย์ส่วนตัวเพื่อที่จะทำงานให้
1: เสียสละเพื่อประเทศชาต
0: ินี่ไง
1: สิเขาเลยกลัวว่าเข้าไปก็จะเอาผลประโยชน์ของประเทศต่อไปเนี่ยสิ
0: ใช่ไหมล่ะเพราะว่าเสียเงินไปแล้วอะไรแบบนี้
3: สุดท้ายผลประโยชน์นั้นอยู่ที่ใคร
1: ใช่ค่ะอ้าวราคาสูงสุดซึ่งมีคนจ่ายไปแล้วตำแหน่งท้องถิ่นเนี่ยสูงสุด5,000,000บาทก็น่าจะอยากจะเป็นปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะมีคนจ่ายไปแล้วนะคะเนื่องจากตำแหน่งเนี่ยมันมีการแข่งขันกันสูงแล้วก็โควต้ามันน้อยด้วยเพราะนั้นเนี่ยก็มีการแข่งเสนอราคาสูงสุดตามข้อมูลบอกว่าจ่าย5,000,000ยอมไปแล้วแต่เริ่มต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นจังหวัดเล็กๆก็อาจจะ1,000,000นะคะแล้วแต่ว่าใครจะเสนอมาก็ถือว่าเป็นการที่ตำแหน่งมันล่อตาล่อใจขนาดนั้นเลยเหร
0: อ
1: แล้วก็คำถามต่อมาคือเอ๊ะเราก็เห็นว่าเงินเดือนข้าราชการมันไม่ได้เยอะอะไรเนาะ
0: นั่นสิ
1: จ่าย5,000,000เข้าไปเนี่ยยังไงถึงจะคุ้มล่ะ
0: ใช่
1: เนาะมันก็ทำให้คิดต่อไปเป็นสเต็ปนะคะส่วนการบรรจุข้าราชการ

0: ทั่วไปเราจะแบ่งเป็น2ระดับด้วยกันค่ะราคาก็อยู่ที่ประมาณ 300,000 ถึง 350,000 บาทสำหรับวุฒิที่ต่ำกว่าปริญญาตรีและ 450,000 สำหรับปริญญาตรี
1: โอ้โหอ่านเหมือนโปรโมชั่นเลย
2: นั่นน่ะสิเหมือนโปรโมชั่นเลย
0: ผิดกฎหมายนะคะที่อ่านไปทั้งหมด
2: เลยคือไม่ได้แบบไม่ได้ภูมิใจเลยนะคะกับสิ่งที่เราอ่านกันอยู่ตอนนี้นะคะแต่ว่าเนี่ยล่าสุดค่ะนายมานะนิมิตมงคลนะคะประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือว่า ACT นี่นะคะคือเขาบอกว่าถ้าเครือข่ายการโกงสอบแบบนี้มีคนที่จ่ายเงินกันแบบนี้เขามั่นใจว่าต้องมีผู้ใหญ่บงการและคุ้มครองได้นะ อันนี้เขาก็ชี้ประเด็นได้น่าสนใจนะและส่วนตัวเองเนี่ยเชื่อว่าการโกงระดับนี้มีระดับรัฐมนตรีเกี่ยวข้องแน่นอนนะคะแต่จากที่เห็นตอนนี้เอ๊ะทำไมการทำงานการสืบหรืออะไรการขยายผลเหมือนจะตัดตอนแค่ระดับอธิบดีหรือเปล่าฟังดูค่ะ
3: ท่านจะมันจะต้องมีคนที่กลุ่มเกมใหญ่กว่านั้นนะเพราะนี้เป็นการโกงกันในระดับชาตินะครับแล้วก็ทำมายาวนานคนระดับใหญ่ขนาดนั้นจะต้องเป็นนักการเมืองครับจะต้องเป็นระดับถึงรัฐมนตรีแต่เราคาดหวังไม่ได้เลยว่าวันนี้คนพวกนั้นจะโดนเล่นงานมาด้วยข้าราชการจำนวนมากที่ให้ความร่วมมือเพราะเชื่อว่าจะมีผู้ใหญ่ให้ความคุ้มครองพวกเขาจะไม่โดนเล่นงานจะไม่โดนจับกุมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัดตอนระดับรัฐมนตรีออกไปก็หัวโจกของคนโกงจะลอยนวลครับ
2: โอ้นี่ท่านชี้ประเด็นได้อย่างชัดเจน
1: แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: คือถ้ามองในมุมมันก็คืออนาคตประเทศอ่ะ
2: ถูก
1: ใช่ไหม
2: ใช่เมื่อกี้เชยยังแอบถามพี่เลยว่าเออเอาจริงๆเมื่อกี้ที่จ่ายกันหลายล้านเนี่ยเงินเดือนระดับข้าราชการระดับประมาณนี้เท่าไหร
1: ่ประมาณ
2: ทำไมถึงต้องจ่ายขนาดนี้เพื่อที่จะเข้าไป
0: ค่ะเงินเดือนไม่สูงหรอกข้าราชการน่ะแต่ส่วนใหญ่อยากเข้าไปเพราะว่ามันจะได้บำเหน็จบำนาญไงคืออยู่กันไปถึงเกษียณอายุราชการมันมีความมั่นคง
1: ก็มีเรื่องผลประโยชน์ไปอีกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงใช่ไหม
2: โอ้โหเรื่องนี้ต้องตามกันต่อจริงๆเพราะว่าถ้าถึงขนาดครั้งก่อนที่อ่านไประดับ C นั้น C นี้ 800,000 400,000 อัพแบบราคาก
1: ็นี่น่าตกใจมาก
2: นี่ถือว่ายิ่งขยายผลยิ่งเจอนะคะทีนี้เรื่องของการถอดถอนผู้ที่ทุจริตสอบท้องถิ่นบ้างล่ะเราตามเรื่องนี้กันต่อนะคุณผู้ชมนะนายวรสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าทางกระทรวงเองเนี่ยส่งรายชื่อและรายละเอียดไปยังอปท.แล้วทั่วประเทศเลยและกำหนดให้ถอดถอนให้เสร็จภายในพรุ่งนี้ละ31สิงหาคมและจะสรุปตัวเลขของเรื่องการถอดถอนทั้งหมดนะคะคือในตอนนี้ยังไม่พบว่ามีแห่งใดแห่งหนึ่งเนี่ยที่มีปัญหาหรือว่าไม่ปฏิบัติตามมตินะคะยังทยอยดำเนินการตามขั้นตอนอยู่และที่มีการถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยทำไมถึงไม่ถอดถอนเองล่ะนายวรสิทธิ์บอกว่าเพราะเรื่องของอำนาจการแต่งตั้งเนี่ยเป็นของนายกอปท.ตามมติคณะกรรมการระดับจังหวัดนะคะไล่เรียงกันไปนะคุณผู้ชมดังนั้นเรื่องการถอดถอนเนี่ยมันก็ต้องทำตามกฎหมายมีพยานมีหลักฐานแล้วก็มีมติการรองรับคือไม่สามารถให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยถอดถอนเองได้เลยนะคะก็ต้องจับตาดูแล้วค่ะว่าพรุ่งนี้สรุปแล้วตัวเลขผู้ที่ถูกถอดถอนจะมีใครบ้างและมีจำนวนเท่าไหร่บ้างและจะมีระดับบิ๊กข้าราชการเนี่ยถูกดำเนินคดีอีกไหม
0: ค่ะ
2: เพราะตอนนี้เท่าที่เห็นก็มาเรื่อยๆเลยนะคะมาเรื่อยๆเลยค่ะ
1: ต้องเสร็จพรุ่งนี้ตัวเลขสรุป
2: ตัวเลข
1: ต้องเสร็จพรุ่งนี
0: ้ค่ะ
1: เดี๋ยวรอตามกันต่อนะคะ
2: อ
1: ีกเรื่องที่ยังต้องตามกันต่อชายแดนไทยกัมพูชาเพราะว่าไม่น่าวางใจอีกแล้วเนื่องจากเรายังคงเห็นฝั่งกัมพูชาเหมือนเขาลอบเข้ามาแล้วมาสร้างแบบสร้างหลักปักฐานอาจจะใช้คำนี้ก็ได้นะคะเป็นฐานแล้วตั้งอกตั้งใจเฝ้าดูก็ FC เราเหมือนกันนะไม่ยอมหายไปไหน
2: ใกล้ชิดใกล้ชิด
1: ใช่เนี่ยค่ะเดินไปตั้งฐานอยู่บนโค้งเนิน745น่าจะเอาไว้ซุ่มดูเรานี่ๆเราทำแผนที่ให้ดูชี้ให้ดูเลยนะคะคลิปที่ดูเนี่ยมาจากเพจบ้านสีฟ้าเขาโพสต์เอาไว้แล้วก็มีข้อความบอกทหารกัมพูชาเข้ามาตั้งฐานมาทำบังเกอร์มาติดถนนใหม่ที่มาทำบังเกอร์ติดถนนใหม่ที่ทหารช่างกับคณะหลวงตาเยื้อนสร้างเอาไว้นะคะก็ระบุพิกัดบอกอยู่ใกล้เนิน745แถวๆช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ตรงโค้งพอดีเลยค่ะในเพจระบุบอกว่าคือมันชัดเจนมากว่าอยู่ในเขตไทยของเราทหารไทยน่าจะรู้พิกัดแต่อาจจะมองไม่เห็นบังเกอร์ที่กัมพูชาเขามาทำมาไว้ตรงช่วงโค้งเพจเขาก็เลยเอามาโพสต์ หรือว่าแอบซุ่มๆอยู่หรอหรือยังไง
0: นั่นน่ะสิค่ะ
1: เนาะ
0: เอ็ดเขาเลยมาเตือนใช่ไหม
1: เหมือนเอามาเตือนนะคะเขากลัวว่าถ้าเกิดการปะทะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเสียเปรียบได้เพราะว่ามันอยู่ช่วงทางโค้งพอดีนะคะอย่างที่บอกประเด็นเรื่องที่กัมพูชาพยายามจะขยับฐานต่างๆเข้ามาประชิดชายแดนไทยมันไม่ได้มีแค่นี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้อาทิตย์ที่แล้วเราก็เสนอไปนะคะอันนั้นมาจากเพจไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะเขาโพสต์ภาพของฝั่งฐานกัมพูชาขึ้นไปถ่ายรูปที่เนินสูงๆจำได้ไหมภาพนี่ถ่ายกันใหญ่เลย
0: ค่ะจำได้
1: อยู่ตรงข้ามจังหวัดตราดนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางเพจเขาก็เป็นห่วงเขาเห็นว่าเอ๊ะทำไมตรวจการเข้ามาได้ลึกถึงดินแดนไทยมีสิทธิ์ที่จะไปปรับปืนใหญ่มายิงถล่มสะพานไหมหรือจะเป็นเส้นทางขนยุทธปัจจัยหรือเปล่าล่าสุดเพจบ้านสีฟ้าก็ออกมาเปิดแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศค่ะเขาบอกว่าจุดนี้เนี่ยมีทหารกัมพูชามาตั้งฐานอยู่ห่างจากจุดที่ถ่ายรูปนะคะนิดเดียวที่เขาแผนที่ให้ดูนะคะแล้วก็บอกว่ายิ่งเพิ่มความน่ากังวลตามที่หลายๆเพจเขาเตือนๆกันต่อมาแหล่งข่าวจากกองทัพเรือต้องออกมาชี้แจงเลยค่ะหลังจากที่มันมีความเป็นห่วงความกังวลความเคลื่อนไหวต่างๆทางกองทัพเรือบอกว่าสภาพภูมิประเทศบริเวณเทือกเขาบรรทัดฝั่งกัมพูชาเนี่ยมีพื้นที่สูงกว่าฝั่งไทยตามลักษณะภูมิประเทศตามธรรมชาติแตกต่างจากพื้นที่ชายแดนบางส่วนในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่2ที่ฝ่ายไทยมีพื้นที่สูงแต่แหมฟังแล้วสบายใจท่านบอกไม่เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยไม่ต้องห่วงอยู่บนพื้นที่สูงไม่ได้หมายความว่าฝ่ายใดจะมีสิทธิ์เหนือพื้นที่นั้นโดยอัตโนมัติทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อตกลงในการปักปันเขตแดนทางบกปัจจุบันยังไม่มีฝ่ายตรงข้ามที่เข้ามาสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่พิพาทแต่อย่างใดขอให้สบายใจได้นะคะและได้ยินกองทัพบอกแบบนี้ส่วนกรณีที่บางเพจบอกว่าเอาแล้วทำไมไม่สร้างหอตรวจการน่
0: ะ
1: มีแนวคิดไปแนะนำนะคะบอกงั้นสร้างไปเลยไหมเป็นหอตรวจการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจะได้เอาไว้ใช้เฝ้าตรวจกำลังฝ่ายตรงข้ามกองทัพเรือยืนยันนะคะไม่มีแนวคิดหรือนโยบายที่จะไปก่อสร้างหอตรวจการในพื้นที่ดังกล่าวเพราะสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยนี้มีโดรนไง
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องไปหอตรวจการก็ได
0: ้ค่ะ
1: นะ
0: บินสำรวจมุมบนง่ายกว่าด้วย
1: ใช่แล้วก็ชัดเจนกว่านะคะด้วยความที
0: ่
1: เราก็มีเทคโนโลยีการใช้โดรนและที่สำคัญคือมันมีความคล่องตัวและอาจจะเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากกว่านะคะสิ่งที่กองทัพเรือให้ความสำคัญก็คือเรื่องของการพัฒนาเรื่องแนวป้องกันสาธารณูปโภคจำเป็นน้ำไฟต้องถึงเนาะไม่ให้ขาดนะคะอย่างน้อยๆกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้าเนี่ยจะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยพูดถึงสาธารณูปโภคจำเป็นแนวป้องกันก็นี่เลยใช่ไหมรั้วต่างๆสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพลตรีวินไทยลายถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยท่านก็ออกมาอัปเดตนะคะเรื่องของความคืบหน้าในการก่อสร้างถนนตรวจการแล้วก็รั้วชายแดนที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีโครงการสร้างถนนกับรั้วระยะที่2เนี่ยจะอยู่ที่หลักเขต52ถึง59จุดที่2เนี่ยระยะทางประมาณ 8.3 กิโลเมตรนะคะความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้สร้างถนนช่วงหลักเขตที่54ถึง55ความยาว 3.45 กิโลเมตรคืบหน้าไปแล้ว 2.6 กิโลเมตรก็เหลืออีกประมาณ250เมตรค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนรั้วชายแดนนี่รั้วชายแดนนะคะจากหลักเขตที่54ถึง55ความยาว 3.45 กิโลเมตรเท่าถนนก็อยู่ระหว่างดำเนินการทำตอหม้อแล้วก็เสา
0: ค
1: ืบหน้าไป 1.5 กิโลเมตรและอยู่ระหว่างทำคานคอดินระยะทาง460เมตรนอกจากนี้ยังเสนอแนวคิดระบบเฝ้าตรวจชายแดนอัตโนมัติใน2พื้นที่เราฟังอย่างนี้แล้วมันก็สบายใจขึ้นนะ
0: ค่ะ
1: ดูเขาเรียกว่าอะไร
0: เราก็คิดแผนไว้เนาะ
1: ใช่
0: เ
1: ย็บโยนเป็นความรอบคอบนะคะเนี่ยกองทัพทำเอาไว้รอบคอบแล้วมีแนวคิดระบบเฝ้าตรวจชายแดนอัตโนมัติใน2พื้นที่ก็คือกองกำลังบูรพาที่จังหวัดสระแก้วนะคะกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดในจุดที่ไม่สามารถจะสร้างรั้วได
0: ้
1: หลายคนตกกังวลไงเอาแล้วถ้ารั้วมันไปไม่ถึงหมดทำยังไงดีก็ต้อง มีระบบเฝ้าตรวจการแบบนี้นะคะก็จะสามารถติดตั้งเสาสัญญาณหรือว่ากล้องวงจรปิด
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่มีรั้วอย่างน้อยมีกล้องมีหลักฐานเอาไว้แล้วก็จะทำการถ่ายทอดภาพเข้าไปที่ศูนย์ควบคุ
0: ม
1: ดูได้ตลอดมีหูมีตาเฝ้าระวังได้ตลอดนะคะโดยในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยสามารถที่จะสร้างหอตรวจการให้กำลังพลขึ้นไปตรวจการได้ส่วนพื้นที่สระแก้วตรงนั้นมันเป็นป่ารกทึบ
0: ค่ะ
1: มันมีแนวคลองก็เลยเสนออาจจะเป็นการใช้เสาสัญญาณแล้วก็วางเป็นแนวเว้นระยะห่างประมาณ

0: 1,400 เมตรแล้วก็มีกองบังคับการควบคุม
1: ค่ะ
0: เป๊ะ
2: คิดไว้หมดแล้ว
0: ใช่
2: นะลำคลองสร้างรั้วไม่ได้มีแผนสำรองยังไง
1: ค่ะ
2: เราคิดไว้หมดแล้วทีนี้ไปดูฝั่งประเด็นที่กัมพูชาผู้นำของเขาอดีตผู้นำนะคะ
1: ค
2: ุณเซนแต่ดูจะมีอำนาจเหลือเกินแล้วออกมามีบทบาทในเรื่องนี้มากล่าสุดออกไอเดียอีกแล้วค่ะ
1: เ
2: สนอแต่งตั้งคณะผู้สังเกตการรัฐสภาขึ้นมาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าตั้งคณะนี้ขึ้นมาจะเป็นตัวกลางในการช่วยไกล่เกลี่ยและติดตามข้อตกลงหยุดยิงป้องกันไม่ให้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยบานปลายคำถามก็คือมันมีกลไกอยู่แล้วอ่ะพี่นิพทวิภาค
0: ีแล้วมันต้องตั้งใหม่อีกอ่ะ
2: เรามีคณะผู้สังเกตการอยู่แล้วทำไมต้องตั้งใหม่วันนี้ค่ะมีคำตอบนะคะเสแมวค่ะพลโทพระดอนพัฒนถาบุตรอดีตเลขาธิการสมช.ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์บอกว่าสาเหตุหลักๆเลยก็คือฝั่งฮุนเซนเขาต้องการดินแดนที่ถูกไทยเรายึดคืนมาได้จากการปะทะทั้งสองรอบเนี่ยเขาต้องการที่ดินที่เขาถูกยึดคืนกลับคืนตอนนี้ก็เลยใช้สงครามไฮบริดค่ะสงครามลูกผส
0: ม
2: เพราะว่ากำลังทหารที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเสียเปรียบเราก็คือกำลังทหารสู้เราไม่ได้อยู่แล้วไอ้ครั้นจะมาเผชิญหน้ากับเราเนี่ยเสียเปรียบสู้ไม่ได้เปลี่ยนแผน
1: ค่ะ
2: เปลี่ยนแผนไปใช้ปฏิบัติการข่าวสารจิตวิทยาไง
0: มี
2: สงครามเย็นแล้วสงครามทางจิตแล้วนะคะแล้วก็เอาการเมืองภายในประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือรบกับไทยเป็นหลัก
1: ค
2: ุณเซนก็เลยใช้หมวกตัวเองที่เป็นประธานวุฒิสภาของกัมพูชาเสนอตั้งขึ้นมาก็คือคณะผู้สังเกตการรัฐสภาขึ้นมาก็เองเป็นประธานอยู่แล้วไงก็จะตั้งผู้สังเกตการรัฐสภาขึ้นมาอีกเพราะว่าตอนนี้คุณเซนก็เหมือนถูกบีบไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งภายในประเทศเห็นว่าคะแนนเสียงก็ระส่ำเหมือนกันนะ
1: คะ
2: ก็สังเกตได้ว่าตอนนี้กัมพูชาเขาจะปล่อยภาพว่าเคลื่อนกำลังรบให้เหมือนว่าประชิดไทยเรา
0: คึกคัก
2: ไม่ดูคึกคักเหมือนพร้อมรบนะพร้อมเผชิญหน้ากับฝั่งไทย
1: ค
2: ือต้องการให้คนในประเทศเขามั่นใจแล้วก็พยายามจะสร้างภาพดึงความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจพูดถึงเป็นประจำอ้างถึงเป็นประจำประจำก็คือจีนกับอเมริกาซึ่งจริงๆสองประเทศนั้นเนี่ยเขาจะช่วยหรือไม่มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค
3: ่
2: ะ
3: ง่ายๆแทนที่จะใช้การสู้รบใช้เครื่องมือตรงนี้เป็นช่องทางว่าเอ้ยมาคุยกันแล้วถอยกลับไปที่จะหาความลงตัวพูดง่ายๆเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันบีบเขาการเมืองภายในประเทศมันบีบเขาว่าเขาจะต้องมีการเลือกตั้งนะครับภายในปีหน้าอะไรเหมือนกันซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีปัญหากับประชาชนของเขาเขาก็ใช้เครื่องมือในหมวดของวุฒิสภาเข้ามาเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับที่จะมากระทุ้งฝ่ายไทยเพื่อให้เกิดการพูดคุยเพราะการพูดคุยในลักษณะแบบนี้มันจะทำให้เขามีโอกาสดึงเราเนี่ยเข้าไปในสู่เวทีสากลคือสหประชาชาติซึ่งเขามีความเชี่ยวชาญ
2: อ่ะเสแมวก็วิเคราะห์นะคะแล้วพูดถึงกรณีที่สมช.มีมติแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วยเป็นเสนาธิการทหารบกอะค่ะก็จะให้เป็นเลขาสมช.คนใหม่คือตอนนี้รัฐบาลก็ต้องการหาบุคลากรให้สอดรับกับสถานการณ์ที่ไทยกำลังเผชิญอยู่เราเจอ3ด้านนะคะอย่างแรกก็คือชายแดนไทยกัมพูชาที่อาจจะยกระดับขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูกันหลายคนบอกจะมีการปะทะรอบ3มั้ยเราก็ต้องระวังจุดนั้นไว้ชายแดนใต้อีกชายแดนใต้ก็หนักนะคะโหมโรงก่อเหตุกันไม่เว้นวันเลยนะคะแล้วอีกที่หนึ่งก็คือไทยเมียนมาคือฝั่งเมียนมาเคารพกันแต่ว่าอย่างที่เรารายงานข่าวแหละชาวบ้านชายแดนไทยได้รับผลกระทบไงเดี๋ยวตุ้มตามลอยมาเป็นประจำนะคะก็เลย3ด้านที่เราต้องมองเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องไปโฟกัสที่ฝ่ายทหารที่มีความเหมาะสมแล้วก็รับมือได้เพราะว่าหน้าที่หลักทหารก็คือปกป้องประเทศนะคะก็ส่วนตัวมองว่าพลเอกชัยพฤกษ์มีความเหมาะสมค่ะเพราะว่าท่านเป็นเสนาธิการทหารบกเพราะนั้นเนี่ยท่านรู้ท่านเข้าใจในการป้องกันภัยจากฝั่งการคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้านได้ดีค่ะ
0: เดี๋ยวดูน
1: ิ
0: ดหน่อยเลยไหมเขาฮือฮากันน่ะ
1: ฮือฮา
0: ใช่ไหมบอกวันนี้มีเหรียญหลวงพ
1: ่
0: อ
1: ใ
0: ช่นะ
1: คือถ้าคุณผู้ชมจำได้นะอดีตแม่ทัพภาคที่2
0: ค
1: นโทบุญสินจำกันได้ไหมคะ
0: แม่ทัพกุ้ง
1: ค่ะปัจจุบันท่านบวชนะคะที่วัดป่าศรีคุณารามคุณผู้ชมที่อุดรธานีในฉายาโชติปัญโยค่ะแล้วก็พอดีว่าทางวัดเนี่ยจะมีเตรียมเรื่องงานสมโภชกฐินสามัคคีนะรวมถึงจัดสร้างเหรียญค่ะ
0: นี่เหรอ
1: นี่เลยค่ะเหรียญหลวงพ่อประจักษ์หลวงพ่อบุญสินรุ่นที่1ค่ะแล้วมีด้านหลังเหรียญนะ
0: คุณผู้ช
1: ม
0: เห็นมั้ย
1: นี่มีคำมีอะไรด้วยนะข้อความค่ะ
0: เขียนว่าอะไรคะ
1: ชัยยะนะโมพุทธายะและข้อความชนะศึกมงคลมหาลาภ
0: สาธุ
1: สาธุค่ะมีลายเซ็นหลวงพ่อขอบล่างอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นรูปของหลวงพ่อบุญสินเนี่ยอยู่ครึ่งองค์ตรงนั้นนะคะก็เนี่ยแหละค่ะลวดลายตามที่เห็นเลยแม่แต่ชอบคำจังเลยเนี่ยชนะศึกมงคลมหาลาภครบด้าน
0: มงคลแน่นอนเข้าบูชากันได้
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาตามอีกหนึ่งประเด็น แม่เรื่องของที่ดินวัดป่าอดุญญารามเผ็ดร้อนเหลือเกินล่าสุดทนายอนันชัยวันนี้นำทีมไปนะคะนี่ไปกราบเจ้าอาวาสวัดตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วบอกเลยนะฝั่งทายาทเจ้าของที่ดินคุณต้องมานะคุณต้องมาขอขมาวัดใน7วันและทุกอย่างมันต้องจบได้แล้วในขณะที่ฝั่งทายาทนี่ก็ร้อนชาน
1: ี่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาเลยปลายสัปดาห์นี
0: ้คุณวรเดช
1: ค่ะ
0: เห็นเขาบอกว่าแพรวๆนี่
1: ทนายธานอสนี่ไง
2: แหวนเยอะเหรอลูก
1: แหวนกำหมัดกำมือตรงนั้น
0: สดๆร้อนๆทนายธานอสประกาศขอลาออกจากที่ปรึกษาฝั่งทายาทแล้วนะ
1: ฮะ
2: นี่ข่าวใหม่นะเนี่ย
0: ใหม่มากฮะตกใจไหมเดี๋ยวเรากลับมาดูค่ะ
4: เป็นผู
5: ้น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย
10: มึงถามดีๆนะเว้ย
11: นั่นน่ะมึงจะเอายังไงให้รุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างมึงจะเอา
10: เอาดิวะเกิดก่อนมึงก็โดนตีได้เหมือนกันเว้ย
11: จะเอาก็ได้
10: เอา
12: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
13: แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณก็มาแจ้งผมไม่ได
12: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
14: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปี1ทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
15: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ร่วมดำลึกเพลงดังสายันสัญญา

0: 14:45 ที่นี่ GMM 25
1: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
2: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
1: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
3: ให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักอยู่อยู่เจ
4: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
3: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จันป่ะ
5: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
9: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.
10: ผู้ชมมาเรื่องนี้ดีกว่า
11: ค่ะ
10: เรื่องของที่ดินวัดป่าอดุญญาราม
11: ค่ะ
10: ที่จังหวัดขอนแก่นคือโอ้โหเป็นประเด็นร้อนที่เราเกาะต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆเลยปรากฏว่าวันนี้เนี่ยก็มีบรรยากาศของทีมทนายกองทัพธรรมนะคะเขาไปกราบเจ้าอาวาสที่วัดแล้วก็มีการนี่ทนายอนันชัยมานะคะตั้งโต๊ะแถลงข่าวด้วยนะคะเดี๋ยวดูรายละเอียดวันนี้ทนายอนันชัยชัยเดชค่ะประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมมาพร้อมกับมหาหมีประยุทธ์ประเทศเสนานะคะนายโกวิทแสงสากลทนายความวัดป่าอดุญญารามก็นี่อย่างที่เห็นเลยทนายอนันชัยพอเข้าไปถึงปุ๊บก็รีบไปกราบไหว้พระครูอดุลสารนิเทศหรือว่าเจ้าอาวาสวัดนะคะแล้วก็หลังจากเข้าไปกราบท่านเจ้าอาวาสเสร็จปุ๊บก็ออกมาแถลงข่าวนี่โอ้ผู้คนปรบมือรอฟังกองเชียร์อยู่เยอะนะคะ
12: มาเดี๋ยวนะ
10: เอ๊ะ
12: ทนายเอาแหวนมาด้วยเหรอ
10: คือยังไงอ่ะ
13: โชว์แหวน
12: เอ๊ะแต่มันไม่เต็มไม้เต็มมือเท่าไหร่เลยนะคะ
13: 3วงใช่
10: ไห
13: มคะ
10: ไม่ครบไง
12: อ
10: ๋
12: อไม่ใช่ไม่ครบทุกนิ้วละกัน
10: ไม่ครบทุกนิ้วแต่มีมานะ
12: มีมาโชว์ด้วย
10: มีมาโชว์ด้วยนะคะอ่ะทนายอนันชัยก็เริ่มต้นการแถลงข่าวเรื่องราวข้อพิพาทที่เกิดขึ้นของวัดป่าอดุญญาราม
11: ค่ะ
10: ทนายอนันชัยบอกว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานที่ดินชี้แจงถึงสถานะของวัดบอกว่าเป็นวัดโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะอันนี้ย้ำเลยมีหลักฐานทั้งการตั้งวัดตราตั้งการขออนุญาตและ

0: ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพราะฉะนั้นทนายอนันชัยพูดสั้นๆง่ายๆเลยจบได้แล้วเรื่องนี้ประเด็นนี้ควรที่จะต้องยุติได้แล้วไม่ต้องตั้งคำถามแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังฝากไปถึงทายาทของนายเฮียงอ่ะฝั่งทายาทขออนุโมทนาบุญกับทายาททุกคนที่ไม่ขัดข้องต่อการถวายที่ดินให้วัดอุ้ยส่วนผู้ที่ยังเชื่อว่าที่ดินเป็นของทายาทเอ๊ะท่านหมายถึงใครเนาะ
1: ค่ะ
0: ขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้รอบคอบพร้อมกับเรียกร้องขอให้เข้ามาขอขมาท่านเจ้าอาวาสแล้วก็ดำเนินการโอนที่ดินให้ถูกต้องนี่คือเนื้อหาใจความที่หลายๆคนไปรอฟังกันอยู่เนาะว่ายังไงกันบ้างนะคะนอกจากนี้เนี่ยมีข้อความที่ทนายอนันชัยฝากไปถึงทนายวรเดชนะคะหรือว่าคุณวรเดชอะเนาะที่ปรึกษาฝ่ายทายาทของตาเฮียงฝากไปบอกว่าเข้ามากราบขอขมาท่านเจ้าอาวาสนะแล้วก็ให้เวลาด้วยขอภายใน7วันค่ะนับจากวันที่ผมพูดแถลงข่าวเนี่ยเพราะทีมกฎหมายเข้าไปตรวจสอบไปถอดเทปคำให้สัมภาษณ์ในบางช่วงเอาไว้แล้ว
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่ามันมีบางช่วงไปมีการกล่าวถึงเจ้าอาวาสว่าไม่ได้เป็นพระครูไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสทีมกฎหมายมองว่าเป็นถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมมีลักษณะดูถูกดูแคลนและด้อยค่าพระสงฆ์หากพ้น7วันแล้วยังไม่มาอันนี้จะมอบหมายเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองขอนแก่นลองฟังทนายอนันชัยก่อนนะคะ
2: เราก็อยากให้โอกาสเขา7วันนะภายใน7วันนี้ถ้าคุณวรเดชช่างปุเนี่ยไม่มาขอขมาลาโทษมูลนิธิทนายกองทัพธรรมก็จะมาดำเนินคดีนะครับโดยเฉพาะเมื่อดำเนินคดีไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะรุนแรงมากเพราะว่าถ้าเราดำเนินคดีข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานแล้วก็หมิ่นคณะสงฆ์หรือแม้แต่มาตรา112เนี่ยมันถอนแจ้งความไม่ได้มันยอมความไม่ได้มีสร้อยสารพัดมีแหวนมีเหวินเนี่ยนะฮะผมเนี่ยไม่รู้จะเอาหลวงพ่อไหนมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็เลยอยากจะบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยน่าจะยุติและจริง
3: โอเคทีนี้ค่ะฝ่ายอีกท่านหนึ่งแหละอีกฝั่งหนึ่งว่าอย่างไรนะคะทนายวรเดชนะคะหรือว่าตอนนี้คือจริงๆก็ในนามชาวบ้านรู้จักกันในฐานะของทนายธานอสนะ
0: ก็แขวนเต็มลักค
3: ่ะเป็นเอกลักษณ์อย่างเงี้ยเห็นไหมคะคือแบบโหท่านใส่มาแบบเต็มที่เลยนะคะบางนิ้วใส่สองแหวนอย่างเงี้ยโอ้โหธานอสยังใส่ไม่ถึงสองแหวนเลย
0: เอ๊ะแล้วเดี๋ยวท่านกำเจ็บไหมไม่สงสัยอีกเน
3: า
0: ะ
3: แต่ท่านแข็งแรงท่านแข็งแรงท่านแข็งแรงมากนะคะทีนี้ฝั่งทนายวรเดชว่าอย่างไรโต้กลับนะโต้กลับทนายอนันชัยนะคะว่าเนี่ยเป็นการให้การเท็จทั้งหมดนะตัวเองเตรียมดำเนินจะแจ้งความดำเนินคดีด้วยนะคะรวมถึงมหาหมีด้วยเรื่องของการให้ข่าวเท็จบางอย่างบางประเด็น
0: ค่ะ
3: นะคะโดยเฉพาะในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่28ที่ผ่านมานี้
0: ค่ะ
3: บอกที่บอกว่าเนี่ยฝั่งเขาเองเนี่ยไปหมิ่นคณะสงฆ์หมิ่นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเขาอาจจะไปยื่นฟ้องเองต่อศาลโดยเร็วที่สุดเพื่อพิสูจน์กันไปเลยว่าใครผิดใครถูกกันแน่เพราะตัวของทนายวรเดชเองก็เสียหายนะคะส่วนเรื่องเมื่อกี้ที่บอกว่า
0: ทน
3: าย
0: อนันชัยให้7 วัน
3: เจ็ดวันไปขอขมาเจ้าอาวาสยืนยันค่ะ
0: ยังไงคะ
3: ไม่ไป
0: อ้าวเหรอ
3: นี่หนักแน่นไม่ไปเพราะมองว่าการมานี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะก็ไปแจ้งความดำเนินคดีได้เลย
0: อุ้ยเดี๋ยวนะแต่เมื่อกี้ทนายอนันชัยบอกว่าถ้าพ้น7วันไม่มา
3: ค่ะ
0: ทนายอนันชัยแค่คำว่าเรื่องใหญ่มากนะ
3: เรื่องใหญ่
0: หนักมากนะ
3: ใช่ค่ะแต่ตอนนี้มีเรื่องใหญ่กว่าค่ะ
0: ยังไงคะ
3: เรื่องใหญ่กว่าคือทนายวรเดชบอกกับทีมข่าวเราสดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยว่า
0: exclusive
3: เหรอ exclusive ค่ะจะขอประกาศลาออกจากที่ปรึกษาของฝั่งทายาทค่ะและฝากบอกผ่านช่องวันของเรา
0: ว่า
3: ทีมงานวันนิวส์ของเรามาเลยเพราะตอนนี้มองแล้วว่าเดินคนละแนวกันแล้วล
0: ่
3: ะ
0: อ้าว
3: แยกย้ายแล้วหรอลองฟังเสียงดูค่ะ
4: ไปตรวจไปเลยเนี่ยลาออกจากที่ปรึกษาของนางสาวนางบัวไข
5: ่ครับ
4: ประกาศลาออกวันนี้นะออกทางตื่นนี่ออกทางทีวีนี่เลยนะออกตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไป
5: เพราะว่าอะไรครับท่าน
4: ก็มันไปคนละทางจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นพระหรือเนนหรือพระเรื่องสมณศักดิ์พระท่านผู้ใหญ่ทั้งหมดที่ชอบด้วยกฎหมายนะ ที่ชอบในกฎหมายเนี่ยกับผมไม่กล้าที่จะก้าวล่วงอย่างนั้นแต่กรณีนี้ท่านเป็นพระเจ้าวาดที่ไม่ชอบในกฎหมายดำเนินดีได้เลยไม่ไปไม่ต้องมีเจ็ดวันหรอกไม่ฟ้องได้เลย
0: น้องเชียร์ดูชอบ
1: ยังไงล่ะเราน
3: ี่คือไปไม่เป็นเหมือนก
0: ันไปไม่ถูกเลย
3: ไปไม่ถูก
0: ประกาศเลยหน้าจอตั้งแต่เวลา17นาฬิกา
3: เดี๋ยวนะ
0: ลั่นแล้วอ่ะ
3: ถ้าดีดนิ้วทานอสเนี่ยรอบตัวต้องหายไป
0: ใช่
3: อ
0: ัน
3: นี้อาจจะดีดปุ๊บหายเลย
0: ท่านหายไปเอง
3: ท่านหายไปเองโอ้แต่เมื่อกี้ขออภัยคุณผู้ชมนะเชียร์อาจจะไปเรียกผิดเป็นทนายวรเดชนะคะที่แกเป็นที่ปรึกษาใช่เนี่ยแหละค่ะสดๆร้อนๆเดี๋ยวนี้เลย
0: แต่เหตุผลก็ดี
3: เออบอกมา
0: แล้วก็ถามนะเอาทำไมล่ะ
3: เพราะอะไร
0: คนละไปคนละทางเอ้า
3: ถ้าเชียร์จำวันไม่ผิดเนี่ยเมื่อวันพฤหัส
0: ที่
3: มาอ่านกับพี่หนุ่มกับยศ
0: ค่ะ
3: ทนายไม่ใช่ทนายท้อเทียที่ปรึกษาเพิ่งมา
0: เอ็นนี่มันเพิ่งจะวัน
3: ไม่กี่วันเองนะ
6: หรือแกอาจจะดูพยานหลักฐานต่างๆแล้วแกรู้สึกว่าคนละแนวกัน
3: ค่ะ
0: เดินคนละทาง
3: โอ้โห
0: เนี่ย
3: นะคะก็เอาเป็นว่าอัปเดตในส่วนของที่ปรึกษาล่าสุดว่านี่จะไปแล้ว
6: ถอนตัวแล้ว
3: ถอนตัวแล้ว
0: ประกาศลาออกแล้ว
3: ถูกต้องค่ะแต่ทีนี้กลับมาที่ฝั่งทนายอนันชัยนิดนึงคือติดตามความคืบหน้าของเรื่องคดีบุกรุกวัดป่านะคะที่กรณีนี้ป้าดากับพวกถ้าจำกันได้ไหมคะที่เอาพ่อปูนอะไรไปวางขวางทางเข้าออกกับอีกคดีนึงก็คือเรื่องของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะคะที่เข้าดำเนินคดีกับป้าบัวขายฝั่งทายาทเนี่ยเรื่องที่ไปแจ้งความเท็จในการออกใบโฉนดแทนนะคะทนายอนันชัยบอกว่าคดีบุกรุกตำรวจออกหมายเรียกใหม่7หมายเรียกนะคะให้มาพบตำรวจใน18กันยายนนี
0: ้ค่ะ
3: ข้อหาร่วมกันบุกรุกและจะแจ้งเพิ่มฐานอ้างยี่ซ่องโจรด้วย
6: ข้อหานี้หนักนะ
3: โอ้โหหนักเลยนะคะตอนนี้เมื่อกี้7หมายเรียกก็ตกใจกันแล้วนะ
0: ใช่
3: โดยหลักการแล้วจริงๆสามารถออกหมายจับได้เลยด้วยซ้ำนะ
0: ค่ะ
3: เพราะเรื่องนี้อัตราโทษเนี่ยตั้งแต่3ปีขึ้นไปแต่ว่าเพื่อความรอบคอบก็ออกหมายเรียกไปตามระเบียบ2ครั้งก่อนหากไม่มาอย่าลืมนะคะออกหมายจับนะคะฉะนั้นทนายอนันชัยย้ำว่ามารับทราบข้อกล่าวหาเถอะเพราะไม่ถ้าเป็นหมายจับเนี่ยมันไม่ส่งผลดีแน่นอน
6: ค่ะ
3: นะคะ
6: สมฉายาทนายอนันชัย
0: ต้องรอนี่นับวันเลยเนี่ย7วันก็คืออาทิตย์หน้าใช่ไหม
6: ใช่
0: ถ้านับอย่างเงี้ยอาทิตย
6: ์เราก็จะได้มาอ่านข่าวนี้กันอีกไหมมันน่าจะมีบทสรุป
3: มันก็จะวนมาพอดี
0: แต่คุณวรชัยลาออกแล้วนะ
6: ไ
0: อ้คุณวรเดชลาออกแล้วนะ
6: ก็ต่อสู้กับทนายอนันชัยเขาฉายาทนายกระดูกเหล็กนะคะทนายกองทัพธรรมใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวคงต้องตามประเด็นนี้ต่อเนาะมีอะไรหลายอย่างให้เราได้เซอร์ไพรส์ค่ะ
6: แต่อันนี้ไม่ต้องตามแล้วชื่นชมตำรวจนะ3วันจับได้แล้วสำหรับโจรที่จี้ชิงทองที่ในพื้นที่สระแก้วนะคะเอาทองไป50เส้นน้ำหนักทั้งหมด72บาทแล้วคิดว่าตัวเองจะรอดไปหลบซ่อนในบ้านพักสุดท้ายไม่รอดค่ะ
4: ออกมายกมือยกมือหยุดหมุนตัวหยุดหมุนตัวถอยมาถอยมา
6: ข้อตกเลยค่ะนะตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับตำรวจในพื้นที่ก็คือตำรวจสระแก้วนะคะ
0: ค่ะ
6: กำลังพร้อมอาวุธครบมือเลยไปจับกุมนายอานนท์อายุ36ผู้ต้องหาคดีชิงทอง72บาทที่ไปจับเนี่ยคือบ้านพักในตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศสระแก้วค่ะหลังจากที่ไปจี้ชิงทองกลางห้างแห่งหนึ่งในพื้นที่อรัญญประเทศนะคะชมตำรวจนะแกะรอย3วันก็ไล่เส้นทางหลบหนีแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานยังต่อเนื่องระบุตัวผู้ก่อเหตุได้สอบสวนกันหน่อยทำไปทำไมเขาบอกก่อนเกิดเหตุเขาเตรียมการล่วงหน้าจัดหามอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุแล้ววิธีพลางก็คือไปพ่นสีใหม่ด้วยนะ
0: คะ
6: จะเปลี่ยนลักษณะรถเตรียมเสื้อผ้าวิกผมเพื่อใช้ปกปิดอำพรางตัวเองหลังก่อเหตุนำมอเตอร์ไซค์เสื้อผ้าและทองที่ได้มาจากการก่อเหตุไปซ่อนไว
0: ้
6: จุดที่เขาซ่อนก็คือป่าริมทางรถไฟแล้วจากนั้นถึงหลบมาซ่อนตัวในบ้านตำรวจก็เลยพาตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดตามคำให้การนี่คือจุดนี้ค่ะ
0: ค่ะ
6: อย่างที่บอกนะไปซ่อนไว้ในป่าริมทางรถไฟก็คือจุดนี้แล้วเจอจริงๆเจอสร้อยคอและสร้อยข้อมือทองคำ50เส้น
0: น
6: ี่ไปซ่อนไว้ลึกเลยเนี่ยนะคะกะว่าคดีเริ่มเงียบแล้วตัวเองจะมาเอาไงนะซ่อนที่ริมทางก็ยึดได้ของกลางนะ
0: คะ
6: แล้วก็นำตัวผู้ต้องหาไปสอบสวน ก็ทรัพย์สินที่ขโมยมาตรงกันไหมกับที่ทางร้านผู้เสียหายเขาแจ้งไว้แล้วแน่นอนเดี๋ยวต้องขยายผลหาผู้ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมเบื้องต้นเนี่ยอานนท์โดนความผิดก็คือชิงทรัพย์โดยมีอาวุธนะคะนำตัวแล้วก็ของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.อรัญญประเทศตำรวจฝากเตือนนะไปยังร้านทองร้านรับซื้อของมีค่าต้องระมัดระวังนะคะสมมติมีใครเอาเข้าของมา

0: ขายเราที่ราคาต่ำกว่าผิดปกติ
1: ของโจรหรือเปล่า
0: เท่านี้ก็ได้พี่เอามาเถอะผมขายให้ไม่มีหลักฐานแหล่งที่มาที่ไปมีเหตุให้สงสัยได้ว่ามันอาจจะมาจากการกระทำความผิดอย่าไปซื้อนะคะควรจะแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบเพราะสมมติถ้าคุณเห็นแก่ของถูกแล้วคุณรับซื้อคุณจะเข้าข่ายความผิดฐานรับของโจรโทษหนักตามหน้าจอโทษจำคุกนะคะคดีอาญาหนักเลย5ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทจนถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
1: ส่วนโจรก็อย่าคิดว่าจะรอด
0: ไม่รอด
1: นะคะทุกราย
0: ค่ะ
1: ผู้ชมเดี๋ยวเราจะกลับมาดูเรื่องของสภาพอากาศหน่อยวันนี้กรุงเทพก็ฉ่ำๆเลยเนาะ
2: ตกหยุดหยุด
1: ตกตกหยุดหยุดส่วนอันนี้สุรินทร์หนักมาก
0: โอ้ย
1: เขาบอกน้ำท่วมเนี่ย 50-60 เซนเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูค่ะ
3: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
4: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
3: เพราะเราปิดผมขาว
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทย
7: Next Club การ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิตเฮนชินมาสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 น.เช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
8: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
9: กูพูดท้ายมึงอยู่มึงหาโอกาสคุยหมอปันด้วยตัวเองบ้างดิ
10: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีนะ
8: ยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอีกแล้วไม่ใช่เหรอ
10: บอกว่าอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบได้ไง
8: เรามีใจนะที่เราได้รู้จักกันนะ
11: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
12: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ู้ชมคะเรื่องของสภาพอากาศเดี๋ยวไปดูที่ลพบุรีก่อนเลยเพราะว่ามีเหตุคือช่วงเนี้ยอากาศมันแปรปรวนสังเกตไหมอยู่ๆถ้าลมมาก็มาแรงมากเลยปรากฏว่าที่ลพบุรีมีเหตุการณ์นักบินพารามอเตอร์3ลำนะคะเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนลมมันหมุนวูบเดียวเท่านั้นเครื่องร่อนน่ะไปตกที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ
1: ์อ๋อนั่นไงข้างบน
0: เห็นไหมเห็นไหมคะ
1: ไกลๆตา
0: เนี่ยเสียชีวิต1รายนะคะเหตุการณ์นี้แล้วคลิปเนี้ยคนที่เห็นเหตุการณ์เขาถ่ายเอาไว้ได
1: ้
0: ที่มองไปไกลๆนะคะอันนี้คือพารามอเตอร์นะคะเป็นกลุ่มนักบินพารามอเตอร์3คนเจอสภาพอากาศแปรปรวนลมกระโชกแรงนักบินก็เลยควบคุมทิศทางของเครื่องยนต์ไม่ได้นี่ไงคะแล้วก็ร่วงลงมาทั้ง3ลำเลยสุดท้ายเนี่ย2ลำไปตกอยู่ริมเขื่อนแล้วก็บนพื้นดินนักบินได้รับบาดเจ็บแต่ปลอดภัยแต่อีกหนึ่งลำเนี่ยสิร่วงลงไปในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะห่างจากชายฝั่งประมาณสัก100เมตรได้และจุดเกิดเหตุเขื่อนนะคุณผู้ชม
2: น้ำลึ
0: กมากน้ำลึกประมาณ4เมตรนะคะที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังค้นหา3ชั่วโมงนะคะ
3: ค่ะ
0: แล้วก็พบร่างของนักบินอายุ59แล้วจมอยู่ใต้น้ำนะคะพยายามจะว่ายน้ำเข้าฝั่งแต่ทีนี้ไปไม่ถึงแล้วเขื่อนมันกว้างมากแล้วก็น้ำก็ลึกมากทางภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เดินทางมายืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้คุยกับนักข่าวสั้นๆนะคะบอกว่าสามีชอบพวกกิจกรรมผาดโผนมักจะมาบินพารามอเตอร์กับกลุ่มเพื่อนเป็นประจำแต่ไม่ได้มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้อ๋อนี่นะคะเห็นไหมคะมองเห็นไกลๆเหมือนกันสองสามลำที่มาด้วยกันอันนี้อาจจะต้องเตือนเนา
2: ะ
0: ช่วงนี้อากาศมันไว้วางใจไม่ได้เรื่องของลมฟ้าอากาศนะคะอย่างที่บอกช่วงนี้ทั้งเหนืออีสานเจอฝนตกหนักเยอะนะคะอ่ะสุรินเนี่ยหนักๆเลยดูสภาพเวลาลมมันมาแรงมากคุณผู้ชม
1: ดูต้นไม้ใหญ่นั้นสิคะ
0: เห็นไหมแล้วก็โอ้โหนี่ๆๆมึงจะเริ่มแบบพัดเปิงขึ้นเรื่อยๆค่ะอันนี้ตั้งแต่เย็นเมื่อวานแล้วก็ตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงน้ำระบายไม่ทันนะคะนี่ๆเพราะเห็นมั้ยตั้งแต่เริ่มลมมาแล้วหลังจากนั้นฝนก็ลงเขาบอกว่าน้ำท่วมบ้านเรือนนะคะที่บ้านโชคใต้อำเภอลำดวนนี่สภาพภายในบ้านโอ้โหเข้าบ้านแบบนี้นอกจากนั้นเนี่ยที่อำเภอสังขะก็น้ำท่วมหลายจุดเลยนะคะตลาดระดับน้ำคือต้องลุยกันไปแล้วค่ะนี่ตลาดกลายเป็นทะเลเลยสูง 50-60 เซนนะคะส่วนที่บึงการฝนตกต่อเนื่องทั้ง8อำเภอเลยค่ะทั่วถึงเลยตอนนี้มีพื้นที่การเกษตรชุมชนรวม5อำเภอ257หมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมนะคะประกาศเป็นเขตประสบอุทกภัยแล้วเร่งให้การช่วยเหลือนอกจากนั้นทำให้อ่างเก็บน้ำ54แห่งมีน้ำเกินความจุจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเปิดประตูระบายน้ำพร่องน้ำออกสู่แม่น้ำโขงแล้วก็ลำน้ำสาขาเพื่อที่จะเตรียมรองรับมวลน้ำก้อนใหม่ที่อาจจะมาอีกระลอกโอ้โหดูปริมาณน้ำ
2: น้ำเหนือจริงๆนะคะที่บึงการเอาขึ้นเหนือไปดูเชียงรายกันหน่อยค่ะคือตอนนี้ต้องบอกคนในพื้นที่เขาเริ่มกลับมาวิตกกังวลเรื่องของน้ำท่วมแล้วเพราะในพื้นที่เจอฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้
0: ค่ะ
2: พอตกตลอดแบบนี้ใจไม่ดีแล้วน
3: ะ
2: โดยเฉพาะชาวพื้นที่อำเภอแม่สายค่ะแต่ว่าเช็คไปวันนี้ระดับน้ำในแม่สายก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในระดับวิกฤตก็คืออยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ว่าสีของน้ำชาวบ้านเขาไปสังเกตเอ๊ะมันมีความขุ่นมากกว่าเมื่อวานอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยขุ่นแดงเลยเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกสะสมตลอดทั้งวันแบบนี้ชาวบ้านก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าปริมาณน้ำสายมันมีโอกาสจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยทีนี้นอกจากแม่น้ำสายแล้วนะคะอีกเรื่องนึงที่ต้องจับตากันก็คือเหตุการณ์น้ำป่าหลากรุนแรงในพื้นที่บ้านบ่อเต็นที่สปป.ลาวคุณผู้ชมดูภาพน่ากลัวมาก
0: ตายแล้ว
2: เนี่ยค่ะมาเป็น
0: โคลนแล้วเวลามาเนี่ยน้ำป่าแบบนี้เวลาหลากมาก็จะมีพวกท่อนใช่ไหม
2: ท่อนไม้เศษไม้ต่างๆพัดหมดเลยค่ะเพราะว่าน้ำจากพื้นที่นี้ถูกระบายลงสู่แม่น้ำโขงนะคะพอมีผลกระทบจากเพื่อนบ้านที่สปป.ลาวฝั่งเราเองก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่ริมแม่น้ำโขงในอำเภอเชียงแสนของเราอาจจะได้รับผลกระทบนี่คือเส้นทางน้ำบ่อเต็นเชียงแสนก็จะเห็นว่ามันเชื่อมโยงนะ
3: คะ
2: มายังฝั่งบ้านเราถ้าเกิดว่าผลกระทบก็คือระดับน้ำในบ้านเราเนี่ยมันจะสูงขึ้นประกอบกับถ้าเกิดน้ำสูงขึ้นฝนในพื้นที่ยังตกอยู่ก็ต้องเข้าใจแหละชาวเชียงรายเขาก็เกิดความกังวลกันขึ้นนะคะทีนี้ขยับมาดูในพื้นที่จังหวัดตากันบ้างเทศบาลนครที่แม่สอดแล้วก็ท่าสายลวดที่แม่สอดค่ะ ก็รับมือแล้วคุณผู้ชมดูฟ้าสิครึ้มทั้งวันจริง
0: ๆ
2: ตกด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยติดตั้งเป็นเครื่องสูบน้ำเพิ่มใน3จุดสำคัญหลักๆก็คือเร่งระบายน้ำในพื้นที่บ้านริมเมยก่อนค่ะและเพื่อความสบายใจของพี่น้องประชาชนจัดเป็นทีมเลยไหมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเลยคอยดูนะคะจะได้เตรียมรับมือกับฝนที่เขาคาดว่ามันน่าจะตกลงมาต่อเนื่องจนถึงช่วงเดือนกันยายนนี้ก็ยังไม่หยุดตกนะ
0: โอ้ยังยาวเน
2: าะ
1: ค่ะขยับลงมาดูภาคกลางบ้างคุณผู้ชมสุพรรณบุรีค่ะโอ้โหพายุลมแรงพัดถล่มเลยนะคะพื้นที่อำเภออู่ทองเน
0: ี่
1: ย
0: ไปหมดเลยเสาไฟ
1: ค่ะใช่ค่ะเสาไฟฟ้าแรงสูงด้วยนะริมถนนสาย333ก็คือสายอู่ทองด่านช้างค่ะในพื้นที่ตำบลบ้านโค้งนะคะคือล้มลงเนี่ย14ต้นคุณผู้ชม
0: เหมือนโดมิโนเลยเน
1: า
0: ะดึงต่อกันไป
1: แล้วมาขนาดนี้คือไฟฟ้านะคะดับไปเลยหลายหมู่บ้านนะคะอันนี้คือสุพรรณบุรีมาต่อค่ะชลบุรีค่ะอาจจะไม่ได้มีเรื่องของฝนตกรุนแรงหรือว่าต่อเนื่องนะคะแต่ว่ามรสุมที่พาดผ่านก็ส่งผลในเรื่องของคลื่นลมในทะเลนะคะคือรุนแรงเอาเป็นว่าเรือประมงเรือสปีดโบ๊ทเรือบรรทุกสินค้ารวมๆทั้งหมดเนี้ยค่ะไม่ได้เลยนับร้อยลำนะคะพี่ๆจอดหลบนะคะในอ่าวแสมสารเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเสี่ยง

0: น่นอน
1: อันตรายไป
0: นะ
1: ค
0: ะ
1: ทีนี้อันตรายเนี่ยเกิดขึ้นแล้วอันนี้ต้องหยิบมาเตือนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ภูเก็ต
0: ค่ะ
1: เกือบจะมีข่าวเศร้าเกิดขึ้นเลยนะ
0: อุ๊ยแล้วดู
1: นี่ค่ะ
0: นี่ภูเก็ตเหรอ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาฝ่าฝืนธงแดงลงไปด้วยนะ
0: นั่นไง
1: นักท่องเที่ยว2รายต่างชาติที่หาดในทอนค่ะคือพอฝ่าฝืนลงไปอย่างเงี้ยแล้วลมมันแรงแล้วดูนะคุณผู้ชมเห็นไหมธงแดงเขาปักไว้เรียบร้อยแล้ว
0: ก็เห็นชัดๆนะ
1: นั่นคือสัญญาณอันตรายที่ห้ามลงเล่นน้ำเด็ดขาดเพราะกลายเป็นว่าถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดออกจากฝั่งไปนะคะแล้วคลื่นสูง 2-3 เมตรคุณผู้ชมคิดดูแต่โชคดีกรณีเมื่อกี้นักท่องเที่ยวที่ฝ่าฝืนลงไปเนี
0: ่
1: ยไลฟ์การ์ดช่วยไว้ได้ปลอดภัยนะคะแต่ทีนี้อาจจะไม่ได้โชคดีอย่างนี้ทุกกรณีไห
0: ม
1: ไลฟ์การ์ดบอกกับทีมข่าวเราว่าตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมจนถึงวันนี้นะคะก็ประมาณสัก1เดือนนี่แหละช่วยนักท่องเที่ยวที่ถูกกระแสน้ำพัดออกจากฝั่งแล้วกว่า50ราย
0: โอ้ก็แสดงว่าฝ่าฝืนไปตั้ง50ราย
1: ใช่แล้วค่ะฉะนั้นแล้วเน้นย้ำว่าถ้ามีธงแดงนั่นคือสัญญาณอันตรายห้ามลงเล่นน้ำเป็นอันขาดอย่าฝ่าฝืนนะคะเพราะไม่ใช่แค่ชีวิตคุณเจ้าหน้าที่ก็ต้องเสี่ยงชีวิตไปช่วยคุณเหมือนกันค่ะ
2: ห้ามครับเตือน
3: นะ
2: ครับเตือนผมนกหวีดไล่ทุกครั้งครับผม
3: มีทุกวันเลยเช้านี้มีอย่าง
2: เช้านี้ก็กับมีครับผมแต่ว่า
3: เรียกทัน
2: นู้นนะครับลงไปเรียกทันครับผม
4: แล้วพ่อเกือบตายไหม
5: ไอแขกติดร่องน้ำเลยครับพี
3: ่
5: แล้วผมคว้าปอดเหลืองนี้ไปช่วยครับแล้วพอขึ้นมาสัตว์มาแล้วก็ติดปอดเลยครับแล้วแขกเข้ามาผมก็อยู่ติดอยู่ในร่องน้ำติดแทนเขา
3: เกือบไป
5: แขก
0: โอ้โหเนี่ยเห็นไหมมีแบบเกือบไปก็มีย้ำนะคะอย่าไปฝ่าฝืนส่วนพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลหน่อยค่ะอย่างที่บอกวันนี้นี่อันนี้นนทบุรีนะคะเจอฝนหนักเลยตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วก็มีที่เขตบางพลัดนะคะรวมไป
1: เขาบอกว่าภาพ
0: อันนี้กรุงเทพอันนี้กรุงเทพโอ้กรุงเทพก็หนักเหมือนกันเนาะ
1: โอ้โห
0: เนี่ยค่ะบางพลัดบางเขนบึงกลุ่มคันนายาวบางกะปิประเวศสวนหลวงและหนองจอกบางคนบอกโอ้ชุ่มฉ่ำเลยนะคะบ่ายวันอาทิตย์วันนี
1: ้
0: นอกจากนั้นเนี่ยกลุ่มฝนที่จะพัดมาจากนครปฐมกำลังจะเคลื่อนเข้ามาเติมอีกนั่นแปลว่าวันนี้หลายพื้นที่ของกรุงเทพและนนทบุรีมีโอกาสที่จะเจอฝนยาวไปนะคะช่วงค่ำวันนี้เพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือกันให้ดีๆพูดถึงเตรียมรับมือกรมอุตุออกมาเตือนแล้วค่
1: ะ
0: วันนี้ถึง2กันยายนไทยตอนบนฝนเพิ่มขึ้นจะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและประกาศ51จังหวัดนะคะที่อาจจะเสี่ยงกับน้ำท่วมฉับพลันตามหน้าจอแคปไว้ได้เลย
1: เกือบทั้งหมดเลยค่ะ
0: ใช่
1: เป็นอุทาหรณ์ที่พ่อแม่ต้องดูจริงๆเพราะว่ารถกระบะที่ขับมาเนี่ยคือถ้าเขาหักหลบไม่ทันหรือเบรกไม่ทันเด็กน้อยที่ตกมาไม่อยากจะคิดเลยจริงๆลองชมภาพเหตุการณ์นี้กันก่อนค่ะ
6: มันจะขาดเนี่ย
7: เอา
6: พี่เดียวจอดพี่เดียวจอดรถ
8: ทำไมล่ะ
1: โอ้โห
0: โอ้ยตายแล้ว
1: นี่คือภาพสดๆจากกล้องหน้ารถของรถคันที่ขับตาม
0: นี่
1: แล้วคุณผู้ชมดูอีกครั้งเด็กที่ตกมาวัยเพียงแค่2ขวบเท่านั้นแล้วเอาจริงๆนะสังเกตน้องเสื้อเหลืองนะคะเขาลงไปบิดประตูเนี่ยเขายังค่อยเห็นเด็กที่ตกลงมาทีหลัง
0: ยังไม่รู้เลยว่าเด็ก
1: ยังไม่รู้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากนะคะทีนี้เนี่ยคือในมุมมองของคันที่ขับตามมาภาพที่เขาเห็นนะคือจู่ๆเนี่ยรถคันข้างหน้าประตูฝั่งซ้ายหลังเนี่ยเปิด
0: เอง
1: แล้วเด็กร่วงลงมาแล้วพอเขาเห็นเนี่ยโชคยังดีว่ามีสตินะคะหักหลบขวากระทันหันไม่ให้เหยียบซ
0: ้
1: ำเหตุตรงนี้ที่เกิดก็คือตลาดบ้านหมอที่สระบุรีค่
0: ะ
1: ทีนี้แหละค่ะคือเจ้าของรถบอกว่าเขาเนี่ยกำลังขับมาระหว่างทางนะจะพาคุณแม่ไปส่งโรงพยาบาลแต่จู่ๆเนี่ยก็เป็นภาพอย่างที่เห็นก็คือประตูหลังพอเปิดปุ๊บอุ๊ยอะไรหล่นลงมาเป็นเด็กและนอนแน่นิ่งไปเลยด้วยนะคุณผู้ชม
0: แสดงว่าคันที่ขับตามอ่ะเขาไม่ได้ขับเร็วมาก
1: ใช่
0: เขาถึงเบรกทัน
1: อ
0: ่ะ
1: นี่เชียร์ไม่อยากคิดเลยนะถ้าที่เขาต้องพาคุณแม่ไปเป็นเหตุด่วนเนี่ยอ๋อ
0: แล้วเกิด
1: อะไร
0: ขึ้นเกิดเขากำลังแบบใช่ไหม
1: ใช่คืออันนี้เขายังหักหลบและเบรกทันทีเนี้ยพอเกิดอย่างนี้ปุ๊บเขาก็รีบให้แฟนเนี่ยลงไปกั้นพื้นที่ก่อนแล้วรีบบอกว่าอย่าเพิ่งขับมาทางนี้นะอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีเนี้ยเด็กเหมือนจะอาการสาหัสเพราะว่าแน่นิ่งไปเลยและที่เห็นเนี่ยเหมือนว่าหัวจะกระแทกด้วยนะคะโอเคก็ก่อนที่จะส่งตัวไปที่โรงพยาบาลสระบุรีต่อค่ะลองฟังเสียงการเล่าของเจ้าของรถดูค่ะ
9: โอ้ยพอเราจอดรถอะเห็นเป็นเด็กหนูก็เลยกระโจนลงไปจากรถเลยเพื่อไปดูเด็กก่อนเพราะว่ากลัวคันข้างหลังอะจะมาเหยียบซ้ำก็ค่อนข้างที
10: ่
9: จะสะเทือนใจค
10: ่
9: ะคือลงเขาล่วงมาเหมือนตุ๊กตาเลยคนขับอะน่าจะเป็นแบบเหมือนไม่ลุงก็ตายค่ะค่อนข้างมี

0: อายุแล้วแต่เด็กอ่ะจะอยู่กับคนขับข้างหน้า
1: โอ้โหใจไม่ดีเลยหลานเชียร์ก็สองสามขวบแล้วเด็กคือตัวจะเล็กมากๆเลยนะ
2: คะ
1: ทีนี้เธอบอกว่าที่นำคลิปนี้มาโพสเพราะว่าอยากจะแจ้งเตือนจริงๆว่าไม่ควรให้เด็กเล็กนั่งในรถตามลำพังโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่นั่งประกบนะคะหรืออันนี้คำแนะนำเธอนะควรจะมีคาร์ซีทหรือเปล่า
2: เอออันนี้นะคะจริงๆเป็นกฎหมายบังคับ
1: ถูกค่ะใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: แล้วทีนี้ที่ต้องตรวจสอบอีกก็คือรถล็อกประตูดีหรือยางตรวจสอบสภาพรถไปด้วยเพราะว่าเด็กเขาเปิดได้นะเด็กวัยนี้เขาซนจริงๆนะคะทีนี้สอดคล้องไปกับคำแนะนำของแพทย์ด้วยนะคะย้ำจริงๆว่าเมื่อกี้พี่ออนบอกแล้วจริงๆเป็นกฎหมายด้วยและในมุมมองแพทย์เด็กควรจะนั่งคาซีทเพราะหากเกิดอุบัติเหตุเด็กที่ไม่นั่งคาซีทนะคะเด็กที่ไม่นั่งนะ มีโอกาสเสียชีวิตมากถึง 40%
2: โอ้กับครึ่ง
1: นะคะสูงมากนายแพทย์ทัชนพงศ์นะคะก็เป็นกุมารแพทย์เฉพาะทางและเป็นเจ้าของเพจชื่อดังด้วยเขายังบอกเลยว่าตั้งแต่สมัยที่เรียนแพทย์เนี่ยพบเด็กบาดเจ็บหนักจากอุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยต่อเนื่องเลยค่ะบางรายถึงขนาดต้องผ่าตัดสมองบางรายรอดชีวิตแต่สมองได้รับการเสียหายกระทบกระเทือนนะคะบางรายหนักสุดก็คือเสียชีวิตเลยค่ะและย้ำจริงๆว่ากรณีแม้ผู้ปกครองเนี่ยจะอุ้มเด็กไว้อะก็เหมือนปลอดภัยเน
3: า
1: ะ
3: บอกว่าก็นั่งอยู่ในบนตักไงอ
1: ยู่บนตัก
3: ไว
1: ้ผู้ปกครองคาดเข็มขัดอย่างเงี้ยแต่เมื่อมันชนหรือเบรกรุนแรงเนี่ยนะคะแรงกระแทกบางทีมันก็คือไม่สามารถล็อกเด็กไว้อยู่นะและที่สำคัญเนี่ยยิ่งอยู่ในเบาะหน้าที่มีถุงลมนิรภัยก็ยิ่งเสี่ยงในการรับบาดเจ็บรุนแรงเลยนะคะเนี่ยดูนะ
3: น
1: ะคะ
3: แรงกระแทกเนี่ยเด
1: ็
3: กก็อาจจะพุ่งกระเด็นออกไปได้
1: ใช่แม้จะคาดเข็มขัดนะมันไม่เหมือนผู้ใหญ่เพราะว่าเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเด็ก
2: ใช่
1: นะคะทีนี้เนี่ยกรณีดูนี้เห็นไหมเมื่อเกิดแรงกระแทก
3: ดีนะ
1: ใช่ค่ะเห็นภาพเลยว่าแม้จะกอดแน่นแค่ไหนเกิดปุ๊บเนี่ยแต่พอเป็นคาซีทอ่ะคือ
2: จะล็อกตัวเด็กไว้กับคาซีท
1: ถูก
2: ไม่กระเด็น
1: คือแม้ว่าอาจจะไม่ได้ 100% ว่าจะรอดชีวิตแต่โอกาสที่จะบาดเจ็บรุนแรงกระทบกระเทือนหรือหลุดออกไปจากมือหรือถูกตัวถุงลมนิรภัยกระแทกเนี่ยก็ลดไปได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะ
2: ในเรื่องความปลอดภัยนี่สำคัญมาก
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะฉะนั้นแล้วฝากนะเพราะว่าไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกจริงๆนะคะโอ้ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าน้องเป็นยังไง
2: ขอให้ปลอดภัย
1: ส่งกำลัง
2: ใจเอาใจช่วยจริงๆนะค
1: ะ
2: ยังอยู่กันที่เรื่องของท้องถนนไปดูในพื้นที่ปราจีนบุรีกันหน่อย
1: ค่ะ
2: จะพาไปดูภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งจับนาทีระทึกเกิดอุบัติเหตุชนกัน3คันรวดเลยค่ะ
4: เฮ้ยขับมาของกูดีๆอ่ะ
2: บ่นเลย
1: ตายละ
2: เลย
1: คือตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นเหตุแบบขับเร็วหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: นี่ขนาดขับไม่เร็ว
2: ค่อยๆดู
3: เข้าใจเขานะ
2: ก็คือจริงๆอ่ะขับมาดีๆเลนขวาเอาเป็นว่าต้นเหตุก็คือรถสีเหลืองใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: ดูดีๆเขาไปพุ่งชนเลนกลางก็คือกระบะ
3: อ้
1: าวดูนะ
2: พุ่งชนกระบะก่อนแล้วค่อยท้ายเนี่ยสะบัดมาชนรถของคนที่ลองตะโกนว่าเอาขับมาดีๆ ดูใหม่ดูใหม
1: ่พี่แต่เมื่อกี้คือ
2: ถอยชนซ้ำ
1: กระบะจะเปิดแล้วเหมือนเขาไปเดินหน้าด้วยอ่ะ
3: เขาชนไปแล้วหนึ่งนะ
1: ดูตอนนี้ดูตอนนี้อุ้ย
2: นี่ไง
1: แล้วถ้าเขาเอาขาลงมานะนี่หนีบขาเขานะ
3: แล้วอุ้ยถอยอีก
1: ชนอีก
2: อาจจะเป็นอารามตกใจหรือเมาหรือเปล่าหลายคนตั้งข้อสังเกตเพราะว่าเขาไม่ได้หนีไปไหนนะคะไม่ได้หนีไปไหนแต่ว่าที่แน่ๆนะรถเสียหาย3คันรวดเอาไล่เรียงกันใหม่รถเก๋งสีเหลืองไปพุ่งชนท้ายกระบะ
1: ค่ะ
2: ดูใหม่ค่ะนี่มาแล้วคือเลาะกลางมาแล้วชนปุ๊บท้ายสะบัดมาชนรถเก๋งของกล้องหน้ารถที่เป็นเจ้าของกล้องหน้ารถ
1: เจ้าของกล้องเซ็งเลยอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่แล้วรถเก๋งก็ถอยมา
1: ค่ะเพื่อเป็นพื้นที
2: ่ปรากฏว่าเขาไปชนกระบะซ้ำอีก
1: คือคง
2: แล้วจากนั้นถอยมาชนรถคันติดกล้องด้วยนะเขาบอกชนเบาๆอีกนะคะเอาเสียหาย3คันแต่สุดท้ายแล้วคนขับรถเก๋งเนี่ยลงจากรถมา
1: ค่ะ
2: ยกมือไหว้นี่ค่ะยกมือไหว้คู่กรณียกมือไหว
1: ้เหมือนดูมีอายุหรือเปล่า
2: ใช่แล้วก็นั่งเลยกระดูกงงๆนะมึนๆใช่ไหมคะแล้วตำรวจก็สภ.เมืองปราจีนบุรีก็เลยเชิญตัวไปสอบสวนต้องไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนนะคะยังไม่สรุปหรอกว่าเมาหรือไม่

0: นะคะ
1: อันนี้เหมือนเขาจะแบบเบียดเลนออกมาอย่างนี้ละไม่ใช่ละ
0: แล้วไม่พ้นพอไปชนกระบะท้ายก็เลยสะบัดมาชนคันที่เป็นกล้องหน้ารถนี้นะคะก็ที่สำคัญคือขับตามเลนของเราเว้นระยะห่างคันหน้า
2: ที่ไปดูหน่อยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนี้ไปถึงขั้นนี้แล้ว
3: ยังไงคะ
2: คือเขาไปจับเขาเรียกอะไร
0: ล่อซื้อในวัด
2: ในวัด
0: ค่ะ
2: ไปยังไงดีให้เนียน
3: ค่ะ
2: ผู้ชมไปดูภาพสายลับโกนหัวไปเลยค่ะปลอมตัวเป็นพระเนียนกิ๊บเลยที่บางละมุงลองดูก่อนค่ะ
4: ไปหยุดหยุดหยุดหยุดตำรวจตำรวจหยุดหยุดจงเกลียกันเลยเหรอ
5: มีโอเคมีเปิดไฟก่อน
2: เป็นไงล่ะก็เลยสามารถรวบได้คาหนังคาเขาเห็นไหมนี่นี่นี่อุปกรณ
3: ์คนไหนคือสายลับตัวจริงคะเนี่ย
2: นี่เห็นไหมคะนี่คือสอพไหนไหนไหนคนไหนนี่ไงนี่ไงนี่ไง
0: เอ็นยังหรอนี่สายตำรวจชี้ช่องชี้ช่อง
2: เห็นไหมไปเลยไปเลย
0: ค่ะ
2: อยู่ในนี้ชี้ช่องให้ไปบุกจับนายมอสเป็นพระลูกวัดนะคะเป็นพระลูกวัดและเป็นพ่อค้ายาเสพติดแม่พร้อมกับเด็กวัดเป็นลูกน้องโอ้โห
3: ครบเลย
2: นั่งเสพยาอยู่ในกุฏิวัดแห่งหนึ่งที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะ
0: ต้องชมชาวบ้านนะเพราะว่าเบาะแสก็มาจากชาวบ้านเขาถึงบอกชาวบ้านต้องเป็นหูเป็นตานะใช้วัดเป็นที่หลบอาศัยของพวกค้ายากันซะเยอะนะคะแต่ว่าวัดดีๆมีอีกเยอะนะแต่ว่าอาจจะมีคนพวกนี้มาปะปนกันบ้างคือชาวบ้านเขาแจ้งเบาะแสว่าพระลูกวัดรูปดังกล่าวเนี่ยพฤติกรรมคือค้ายาเสพติดแล้วเด็กวัดเดินยาโอ้ทำเงินเป็นวงจรเลยค่ะหลังรับแจ้งก็อย่างที่พี่นิพบอกชุดสืบก็ลงทุนปลอมตัวเป็นพระลูกวัดเลย
3: ท่านนี้ใช่ไหมคะ
0: ท่านนี้ค่ะไปเรียนอยู่ในวัดนะคะแล้วก็ทำให้สายเนี่ยล่อซื้อยาเคในราคา300บาทแล้วซื้อขายผ่านทางอะไรรู้ไหมไอจี
2: ว้าย
3: อุ้ย
0: อินสตาแกรมเนี่ย
2: โอ้
0: สายลับก็ทำทีเข้าไปจะรับของกลางชุดสืบก็ซุ่มอยู่แล้วก็มีสายตรวจสายลับที่กนหัว
2: ชี้
0: เบาแสชี้เป้าเข้าไปกุฏินี้เลยจากการตรวจค้นยึดของกลางเป็นยาเคนะคะ2ถุงหนักประมาณ2กรัมแล้วก็เงินที่ใช้ในการล่อซื้อ300บาทก็นำตัวในมอสลาสิกขาก่อนนะเพราะมอสเนี่ยเขาบวชอยู่นะคะส่วนอีกคนนึงที่เป็นเด็กวัดก็เป็นลูกน้องก็โดนไป2คนคอตกเลยค่ะคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยค่
2: ะอันนี้ฝากคุณผู้ชมทิ้งท้ายนะคะ
3: ค
2: ุณผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปวันดีรีบโหลดเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ซีรีส์สุดเข้มข้นอย่างแดงใบเล่เนี่ยเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะก็เหลืออีกเพียงแค่2 EP จากทั้งหมด8 EP และเรื่องราวกำลังเดินมาถึงช่วงที่ทุกการตัดสินใจของแดงกำลังพาไปสู่ปลายทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ยิ่งดูมาถึงตรงนี้นะเราอาจจะได้เห็นว่าแดงไม่ได้มีแค่ด้านของนักเลงเขาคือผู้ชายคนหนึ่งที่มีทั้งความรักของลูกที่มีต่อครอบครัวความรักในฐานะคนรักความผูกพันกับเพื่อนแล้วก็ความรู้สึกที่มีต่อคนรอบตัวนะคะและทุกความสัมพันธ์เหล่านี้ล้วนมีส่วนกำหนดว่าเขาจะเลือกเดินไปทางไหนสุดสัปดาห์นี้ลองกลับไปทำความรู้จักกับแดงใบเล่ในมุมของความเป็นมนุษย์มากกว่าชื่อที่เราเคยได้ยินและตามดูให้ถึงบทสรุปนะคะว่าสุดท้ายแล้วชีวิตจะพาเขาไปถึงไหนเหลืออีก2ตอนสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นห้ามพลาดแม้แต่ตอนเดียวนะคะรับชมย้อนหลังได้ทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นเปิดวันดีแล้วดูรวดเดียวไปพร้อมกันได้เลยนะคะย้ำนะคะแดงใบเล่รับชมย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นพร้อมสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า AIS กับโปรแรงเดือนสุดท้ายค่ะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะสมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดโปรพิเศษเช่นนี้จะมีถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นค่ะสุดสัปดาห์นี้ถ้ายังไม่ได้รู้จักแดงใบเล่ก็ถึงเวลาต้องโหลดวันดีแล้วตามให้ทันนะคะ
3: ค่ะ
2: หมดเวลาของข่าวแหกโค้งแล้วเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนั่นเองนะครับซึ่งมีการโยกย้ายตำแหน่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าท่านเดิมคือคุณฉัตรชัยบางชวดจากเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ไปนั่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาพอสมควรนะครับว่าไอ้คุณฉัตรชัยเนี่ยโอ้โหอยู่ในสมช.มาอย่างยาวนานทำไมรอบนี้ถึงโยกทางเสปูด้วงนะครับหรือว่าทางท่านนี้เนี่ยมานั่งแทนนะครับก็ตอนนี้เรียบร้อยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเดี๋ยวรอทางครม.อีกทีนึงแต่ว่าก็ไม่มีพลิกโผอะไรแล้วนะครับซึ่งทางเสปูด้วงเนี่ยเป็นเลขากอรมน.ด้วยทำให้โจทย์ใหญ่ตอนนี้หลายคนจับตาไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพราะว่าช่วงไม่นานมานี้ก็เกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นในทางใต้นะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งฝากฝั่งก็คือไทยกัมพูชาก็ยังมีประเด็นนะครับแน่นอนเรื่องความมั่นคงคนก็จับตาเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยขู่จะออกหมายจับนายกอนุทินนะครับทำเอานายกนี่เมื่อวานร้องเสียงหลงถึงเรื่องนี้เลยนะครับเอาละครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในหลากหลายประเด็นกันนะครับกับแขกรับเชิญของเราอยู่กับเราตรงนี้นะครับต้อนรับรองศาสตราจารย์ชิตตะวันชนะกุลครับอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: อีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินจะตามมานะครับเอาผมเริ่มจากกรณีเสปูด้วงก่อนเลยนะฮะพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนะฮะล่าสุดออฟฟิเชียลแล้วฮะอาจารย์เป็นเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่ในมุมของอาจารย์ก่อนว่าจากคุณฉัตรชัยบางชวดข้าราชการพลเรือนมาเป็นทหารเลยเนี่ยอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงฮะ
1: ก็เริ่มต้นก็ต้องเรียนว่าน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีของประเทศไทยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยมีภัยด้านความมั่นคงหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านไทยกัมพูชาหรือว่าทางภาคใต้หรือว่าในเขตของประเทศพม่าก
0: ็
1: แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้การที่ได้ท่านเสปูด้วงมาทำหน้าที่ตรงจุดนี้ก็ถือว่าน่าจะเหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งจริงๆในส่วนตัวเนี่ยอาจารย์ได้เคยเจอท่านนะคะเขามาเจอนี่ท่านไม่ได้รู้จักอาจารย์นะแต่อาจารย์เจอท่านทำไมถึงเจอก็เพราะว่ามีครั้งหนึ่งที่อาจารย์เนี่ยไปเหมือนไปรับร่างของน้องพลทหารทิวตะวันคนเยี่ยมที่น้องได้สละชีพที่สมรภูมิจังหวัดสระแก้วนะคะที่บ้านหนองจานแล้วคราวนี้ก็มาจากโดยเครื่องบินนะคะมาที่กองบิน21ของจังหวัดอุบลราชธานีแล้วคราวนี้อาจารย์ก็กับพี่น้องประชาชนชาวอุบลราชธานีก็ไปรับนะคะไปสดุดีคราวนี้ท่านก็นำเป็นคนนะคะเป็นผู้บังคับบัญชาที่นำร่างของน้องพลทหารทิวตะวันพลเยี่ยมมานะคะแล้วก็อีกหลากหลายครั้งที่ได้เห็นท่านนะคะที่ให้ความเอาใจใส่กับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดีก็ถือว่ามาให้กำลังใจในหลายๆครั้งทั้งที่จริงๆแล้วท่านไม่ต้องมาก็ได้นะแต่ว่าท่านก็มาลงในพื้นที่ซึ่งอาจารย์มองว่าการที่ได้คนที่ทำงานเราได้ใจผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยแล้วก็รู้หัวอกของคนทำงานจริงหน้าแนวนะคะแล้วก็ไปอยู่นั่งเป็นเลขาสมช.เนี่ยท่านก็น่าจะมีแนวความคิดนะคะหรือก็คือมีการเท
0: ค
1: แอคชั่นที่มันเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยของเรามีความมั่นคงนะคะ
0: งั้นผมถามต่อเนื่องเลยนะครับพอดีท่านนายกอนุทินเนี่ยเมื่อเช้าก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะบอกว่ายืนยันว่าที่เลือกทางเสปูด้วงพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยเป็นการวางคนเหมาะสมกับงานเพราะเรื่องนี้เนี่ยเป็นหลักการที่สำคัญที่สุดอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้ด้วยก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานพอเปลี่ยนจากคุณฉัตรชัยมาเป็นเสปูด้วงเนี่ยถามอาจารย์ต่อเลยฮะท่านนายกบอกเหมาะกับงานแล้วงานที่ว่าเนี่ยตอนที่คนโฟกัสนะฮะ3จังหวัดเนี่ยโอ้โหมันหลายประเด็นเหลือเกินอาจารย์มองยังไงฮะตรงนี
1: ้ก็ต้องเอาที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีการวางเพลิงเผาทรัพย
0: ์
1: ใช่มั้ยคะ 7-Eleven ในน่าจะ2คืนต่อกันหรือเปล่าใช่มั้ย2คืนต่อกันคราวเนี้ยถามว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยมันก็อาจเข้าข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญาเรื่องทั้งวางเพลิงเผาทรัพย์และอีกประเด็นนึงก็คืออาจจะเป็นกรณีซ่องโจรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันเป็นกรณีร้ายแรงมั้ยมันก็เป็นกรณีร้ายแรง
0: การ
1: เพิ่มเผาทรัพย์ก็คือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาโทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตคราวนี้แต่ถามว่าในกรณีของประเทศไทยเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็อาจจะมีลักษณะการทำงานของฝ่ายความมั่นคงที่จะเน้นด้านมนุษยธรรมสิทธิมนุษยชนนำหน้าเรื่องความมั่นคงไปมันก็เลยทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนในหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะในเขตชายแดนไทยกัมพูชาหรือว่าในแถบภาคใต้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูตรงประเด็นนี้นะคะถ้าเป็นในกรณีของประเทศอื่นเรื่องความมั่นคงเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเนี่ยมันต้องแบบเด็ดขาดนำหน้าเรื่องสิทธิมนุษยชนเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยประเทศของเราก็จะมีความโกลาหลมีจราจรเกิดขึ้นตามมา

0: อีกในหลากหลายครั้งนะคะเพราะว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยแล้วก็ที่น่าสนใจนะคะก็คือเคยได้ยินท่านนายกอนุทินบอกว่าจะเจรจาใช่ไหมคะแต่คราวนี้คืออาจารย์อยากเรียนอย่างนี้เพราะว่า
1: หมายถึงว่าเจรจากับกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบถูกไหมฮะ
0: ใช่
1: แล้วก็พอมีประเด็นตอนนั้นยิงฐานพรานการเจรจาก็เลยถูกเลื่อนไปก่อนยังไม่มีกำหนด
0: ใช่แต่ว่าเหมือนเมื่อ2วันที่ผ่านมาเหมือนจะได้ยินอีก
1: ว่าหลายฝ่ายตอนนี้ก็บอกท่านนายกก็บอกว่าอาจจะต้องกลับไปเจรจา
0: ใช่
1: อาจารย
0: ์แต่คราวนี้มันก็คือมันเพิ่งมีการวางเพลิงเผาทรัพย์มาใช่ไหมคะเผา 7-Eleven เกิดจลาจลถ้าตามประมวลกฎหมายอาญาเขาเรียกว่าเป็นการก่อเหตุทำให้ความสงบสุขของประชาชนหายไปก็คือก่อให้เกิดความมั่นไม่มั่นคงนะคะหรือก็คือความมั่นคงของประเทศเนี่ยสั่นคลอนเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้มันก็ยังไม่น่าจะถึงเวลาของการเจรจา
1: ครับ
0: หรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเราพิจารณาจากแนวทางของท่านป๋าเปรมนะคะพลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยตอนในอดีตเนี่ยที่มันเคยมีเหตุการณ์ว่ามีกลุ่มคนที่อยากได้ดินแดนของประเทศไทยหรืออยากเปลี่ยนแปลงการปกครองท่านบอกว่าเจรจาได้ไห
1: ม
0: เจรจาได้แต่การเจรจานั้นกระทำได้ก็ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวล้มเลิกความตั้งใจของตัวเองไปก่อนคือจะไม่มีการไปเจรจาตอนที่เขายังอยากได้ดินแดนอ
1: ัน
0: นี้คือหมายถึงทั้งกรณีกัมพูชาด้วยนะคะคืออันนี้คือเป็นหลักเลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าถ้าสมมติว่ามีกลุ่มไหนอยากได้ดินแดนของประเทศไทยอันนี้คือมันข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญาข้อหาร้ายแรงก็คือข้อหากบฏเรื่องกระทำการเพื่อให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของราชอาณาจักรไทยเนี่ยตกอยู่ในอำนาจของอธิปไตยของรัฐต่างประเทศใช่ไหมคะแต่คราวนี้ถ้านายกว่าจะไปเจรจาท่านก็จะกลายเป็นผู้สนับสนุนใช่ไหมคะแล้วการข้อหาสนับสนุนเนี่ยของในข้อหาดังกล่าวที่เมื่อกี้ได้พูดไปมันก็ข้อหาเดียวกันก็ข้อหากบฏเหมือนกัน
1: มันรุนแรงมากนะ
0: ความผิดร้ายแรงก็คือความผิดโทษประหารชีวิตนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเรียนท่านนายกว่าปกติเนี่ยไม่มีประเทศไหนที่เขาจะมาเจรจาคือเจรจาได้ก็ต่อเมื่อเอาเขายุติความคิดดังกล่าวไปก่อนนะคะ
1: อันนี้เหมือนกับสถานการณ์มันยังไม่ไปถึงจุดนั้นถูกไหมอาจารย
0: ์ใช
1: ่แล้วถ้ารัฐบาลเนี่ยจะไปเจรจากับBRN หรือกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมันไม่น่าจะใช่เวลาที่เหมาะสมสักเท่าไหร
0: ่ใช่แล้วโดยเฉพาะมันเพิ่งเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อ
1: เป็นร้อยจุดเลย
0: ใช่สองสามวันที่ผ่านมาแล้วก็มันเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากนะคะ
1: ครับนะให้ความเป็นธรรมท่านนายกนิดนึงนะฮะคือถ้าไปไล่ดูเนี่ยเหมือนแนวคิดนี้จะมาจากอาจารย์วันนอที่เป็นที่ปรึกษาของท่านนายกนั่นแหละนะแต่ว่าท่านนายกเนี่ยจะเห็นอย่างไรหรือจะปฏิบัติตามนี้ไหมเนี่ยอันนี้เดี๋ยวรอฟังจากปากท่านนายกอีกครั้งนึงนะแต่ว่าพูดถึงนายกแล้วเดี๋ยวให้ไปฟังเสียงนายกอนุทินนิดนึงนะฮะถึงการเลือกสมช.นะฮะเลขาสมช.คนใหม่นะฮะตกลงแล้วเลือกมาจากอะไรยังไงกันแน่นะครับลองฟังเสียงคุณอนุทินครับ
2: ครับครับครับครับเหมาะสมครับนี่เสียงไม่มีพูดได้แค่นี้เขาเรียบร้อยทุกอย่างถูกต้องอุ้ยอันนั้นเป็นหลักสำคัญที่สุดอยู่แล้วครับก็ได้มีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับทางหลังจากเราได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนะครับของการบริหารจัดการสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเรื่องของความมั่นคงทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นนะครับ
1: เนี่ยเมื่อกี้ท่านนายกก็ออกตัวเลยบอกว่าวันนี้เสียงไม่มีฟังดูก็ดูเสียงแหบๆนะท่านนายกป่วยหรือเปล่าดูเสียงแหบๆชอบกลนะแต่ว่าท่านนายกก็ยืนยันว่าเป็นไปตามงานที่วางเอาไว้นะครับเหมาะสมกับงานเหมาะสมกับตำแหน่งอยู่แล้วนะครับพอเป็นเสปูด้วงอาจารย์ว่าทั้งชายแดนทั้งทางใต้แล้วรวมไปถึงชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อกี้เราพูดถึงทางใต้ไปแล้วเนี่ยฝั่งไทยกัมพูชาแล้วมีผลเลยไหมฮะกับเลขาสมช.คนใหม
0: ่คือมองว่าจะทำให้พี่น้องประชาชนนะคะเกิดความมั่นใจมากขึ้น
1: ครับ
0: คราวนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามักจะได้ยินฝ่ายความมั่นคงของประเทศไทยอันนี้ไม่ใช่เฉพาะยุคนี้ยุคที่ผ่านมาด้วยนะคะมักจะพูดเรื่องให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนหรือให้ความสำคัญกับเรื่องการค้าซึ่งจริงๆแล้วหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงเนี่ยคือต้องให้ความสำคัญกับเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยของประชาชนใช่ไหมคะมันก็เลยจะมีความแปลกๆไปว่าการที่ท่านพูดว่าให้ความสำคัญกับเรื่องการค้าชายแดนเรื่องเม็ดเงินหรือเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันใช่บทบาทหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงหรือไม่แต่คราวนี้พอมันเป็นท่านเสปูด้วงเนี่ยท่านได้พูดเลยตอนที่

0: ที่เกิดเหตุการกราดยิงทหารพรานห้านายเสียชีวิตไปใช่ไหมคะที่จังหวัดนราธิวาส
1: ใช่ครับ
0: แล้วคราวนี้ท่านเสปูด้วงเนี่ยท่านบอกว่าตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่เราต้องไล่ล่าผู้ก่อการร้ายที่ทำการก
1: ่
0: อการร้ายที่ฆ่าเจ้าหน้าที่ของเราใช่ไหมคะ
1: ตอนนั้นเนี่ยเสปูด้วงนะฮะเคยพูดเอาไว
0: ้นะ
1: ตอนที่ทหารพรานห้านายถูกยิงเสียชีวิตที่นราธิวาสนะครับไหนอาจารย์พูดไปแล้วนะขออนุญาตนะฮะตอนนั้นเสปูด้วงบอกว่าเราคงต้องตามล่าถึงเวลาแล้วล่ะคนที่ทำใครจะช่วยเหลือไว้ก็แล้วแต่ประเทศไหนจะช่วยเหลือก็แล้วแต่เราจะตามล่าด้วยถึงเวลาที่เราจะเป็นผู้ล่าบ้างแล้วเพื่อให้คุณผู้ชมพี่น้องประชาชนได้รู้จักกับเสปูด้วงนะฮะว่าที่เลขาสมช.คนใหม่มากขึ้นลองย้อนฟังท่อนนี้ในวันนั้นอีกครั้งหนึ่งครับ
2: เมื่อกี้ก็คุยกับทางท่านแม่ทัพนะก็คงจะต้องมีการปรับแนวทางนะครับในแต่ละส่วนแต่เฉพาะในส่วนกรณีนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราคงต้องตามล่าถึงเวลาแล้วล่ะคนที่ทำเนี่ยใครจะช่วยเหลือไว้ก็แล้วแต่ประเทศไหนจะช่วยเหลือไว้แล้วแต่เราจะตามล่าเขาถึงเวลาที่เราจะเป็นผู้ล่ามั้งแล้ว
1: โอ้โหตอนนั้นเนี่ยประโยคนี้ถือว่าได้ใจนะอาจารย์
0: ก็คือเป็นคำพูดที่เหมาะสมกับบทบาททหาร
1: ครับ
0: ที่ต้องรักษาพิทักษ์รักษาความมั่นคงของประเทศนะคะซึ่งจริงๆนี้ก็เลยมองว่าการที่ท่านได้ขึ้นมาทำหน้าที่เป็นเลขาสมช.เนี่ยก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความอุ่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงในประเด็นในมิติไทยกัมพูชาด้วยนะคะว่าตอนนี้เมื่อมีเหตุการณ์ข่าวอะไรเกิดขึ้น
1: ครับ
0: คราวนี้ท่านก็จะให้ข้อเสนอแนะในฐานะที่ท่านเป็นในมิติมุมมองของทหารด้วย
1: แล้วมีตำแหน่งด้วย
0: ใช่แล้วมันก็จะเป็นไปในทิศทางที่ทำให้ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติก็คือท่านนายกรัฐมนตรีสามารถดำเนินการตัดสินใจไปในทิศทางที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศในปัจจุบันที่มีภัยคุกคามหลายภาคส่วนค่ะ
1: ถามอาจารย์อีกมุมหนึ่งครับว่าแต่ณวันนั้นเนี่ยพอเสปูด้วงออกมาแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวแต่ปรากฏวันต่อมาเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมกลายเป็นว่าต้องออกมาบอกไม่ใช่ขนาดนั้นนะที่ไปใช้คำว่าผู้ล่ากลายเป็นว่าออกมาบอกเป็นเรื่องผู้เห็นต่างออกมาขอโทษเลยนะตอนนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเหมือนกับมันจะมีความขัดกันในกลาโหมไหมฮะอาจารย์
0: แค่นั้นจริงๆแล้วก็มองว่าบทบาทของท่านเสปูด้วงเนี่ยเหมาะสมกับความเป็นทหารนะคะก็คือเหมาะสมกับความเป็นชายชาติทหารอกสามศอกนะคะที่ต้องแสดงความเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งในบริบทที่ประเทศไทยเนี่ยเผชิญมันไม่ใช่เหตุการณ์เบาๆอ่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญประชาชนคนไทยทั้งชาติอ่ะที่ทหารพรานห้านายถูกกราดยิงเสียชีวิตในเวลาเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่บทบาทที่เราจะมานั่งโอนอ่อนเจรจาจะเจรจากับใครนั่นคือผู้ก่อการร้ายมันไม่ใช่มิติต้องเจรจาแล้วอันนี้เราต้องปกป้องคนที่ทำงานนะคะไม่ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการบั่นทอนทำลายกำลังใจของคนทำงานก็คือเจ้าหน้าที่ทหารหน้าแนวค่ะ
1: ครับนะฮะตอนนี้แขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับต้อนรับอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงนะครับอาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติรายการนะครับอาจารย์เมื่อสักครู่เนี่ยผมคุยกับอาจารย์ชิตตะวันถึงกรณีล่าสุดนะฮะเลขาสมช.คนใหม่นะครับเสปูด้วงบิ๊กปูด้วงนะฮะต้องถามความเห็นของอาจารย์บ้างนะฮะจากคุณชัดชัยบางชวดนะฮะถูกโยกไปนั่งปลัดสำนักนายกแต่คุณชัดชัยก็เปรยๆมาบอกว่าโอ้โหอยู่มานานถ้าเลือกได้ก็อยากจะเกษียณในตำแหน่งเดิมเหมือนกันนะฮะอาจารย์มองยังไงฮะกับการที่ปรับเปลี่ยนจากคุณชัดชัยมาเป็นเสปูด้วงมันจะมีผลเลยไหม
3: มันต้องดูสถานการณ์นะ
1: ครับ
3: ถ้าสถานการณ์มันอยู่ในระดับไหนคือที่ผ่านมาเนี่ยที่เราสลับกันต้องสังเกตนะฮะก
1: ็
3: คือถ้ามันใช้ความรุนแรงถ้าจำได้มันที่มันฮึกเหิมกันขึ้นมาเยอะๆก็คือช่วงที่มันมีการเคลื่อนไหวการก่อการร้ายสากลอะไรสารพัดพวกนี
1: ้ครับ
3: ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้คนที่เขาสู้รบปมมือเป็นแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าการสู้รบอย่างเดียวใช่ไหมครับพอมันไม่ใช่การสู้รบอย่างเดียวเนี่ยเราก็ต้องประสานกันไปแล้วที่สำคัญที่ทำมาตั้งแต่ที่เราเริ่มแก้ปัญหาภาคใต้เนี่ยนะฮะเรามีการแยกแยะ
1: ครับ
3: ระหว่างพลเรือนนะครับระหว่างกลุ่มก้อนกำลังที่มีแนวคิดเพื่อเรียกร้องความเท่าเทียม
1: ครับ
3: และอีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่าต้องการใช้ความรุนแรงเพื่อแบ่งแยกนะครับนี่คือลักษณะที่ที่มันที่ที่เราแยกออกชัดเจนในเรื่องปัญหาภาคใต
1: ้ครับ
3: ที่มันเดือดที่สุดมันก็จะมีห่วงเวลานั่นแหละฮะที่มีการก่อการร้ายสากลนะครับมีเงินมาเติมมีความ

0: ช่วยเหลือแล้วก็คิดดูฮะก่อนหน้านู้นเนี่ยก่อนจะมีคาร์บอม
1: ครับ
0: เราไม่เคยมีมาก่อนใช่ไหมครับก็มีแต่การหลบซุ่มยิง
1: ครับ
0: ต่อมาก็มีมอเตอร์ไซค์บอมก่อนพอมอเตอร์ไซค์บอมเสร็จปุ๊บก็วางบอมกับสะพงสะพานกับถนนแล้วก็มีการมอนิเตอร์แล้วก็รอบโจมตีแล้วเจตนาก็คือการปล้นอาวุธปืนจำได้ใช่ไหมฮะการปล้นอาวุธปืนเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วว่าคุณเอาปืนไปทำอะไร มันไม่ใช่การเอาปืนไปเพื่อสันติภาพอยู่แล้วนะฮะไอ้ปืนที่ต้องใช้มันก็ต้องก็คือมาซุ่มยิงเห็นไหมครับก็ถ้าเราแยกแยะตามสถานการณ์อย่างนี้นะครับเราก็ต้องมองให้ออกว่าตอนนี้เรากำลังดำเนินการกับใครอยู
1: ่แปลว่าถ้าตามสถานการณ์เนี่ยแล้วเปลี่ยนมาเป็นเสปูด้วงนะเวลานี้อาจารย์กำลังจะบอกว่าตอนนี้สถานการณ์มันเข้มขึ้นหรืออะไรยังไงถูกไหมฮะ
0: วางระเบิดกี่จุดล่ะ
1: โอ้โหร้อยกว่าจุดวันนั้น
0: นะเห็นไหม
1: อ๋อ
0: มีกี่จุดอันนี้คือไม่ปกตินะครับ
1: ที่ภาคใต
0: ้ใช่ครับก็คือความรุนแรงที่มันเริ่มเกิดขึ้นก็คือตั้งแต่ปีสึนามิจำได้ใช่ไหมครับสึนามิก็คือ2004มันก็ไล่เรียงมาเรื่อยๆแต่หลังจาก2014เนี่ยมันเริ่มที่จะเล็กน้อยลงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราใช้การเจรจาเราใช้สันติแล้วก็เราใช้ในการเข้าถึงพลเรือน
1: ครับ
0: นะครับพอเราเข้าถึงชนเรือนแล้วก็มีชลบมีไรสารพัดเนี่ยก็สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน
1: ครับ
0: เราไปถึงจุดถึงขนาดว่านึกอย่างนี้นะฮะมุสลิมพี่น้องมุสลิมทางใต้เนี่ยมายืนใส่บาตรพระสงฆ์พุทธมี
1: ครับ
0: ในขณะเดียวกันคนพุทธเวลาไปหาเพื่อนที่เป็นมุสลิมก็เข้าร่วมพิธีละหมาดได
1: ้ครับ
0: แล้วประเทศไทยเราเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระอุปถัมภ
1: ์
0: ทุกศาสนาใช่ไหมไปมักกะไปแสวงบุญไปอะไรเนี่ยคือจัดให้เลย
1: ครับ
0: เพราะว่านี่คือสุดยอดของการเป็นมุสลิมอยู่แล้วถ้าได้ไปแสวงบุญที่มักกะใช่ไหมครับมีเที่ยวบินมีเครื่องบินอะไรก็จัดลำดับให้เลยนั่นแหละนี่คือเราให้ความสำคัญถึงขนาดนั้นเพราะอะไรฮะเราเรียนรู้ในอดีตว่าเราพลาดอะไรสิ่งที่เราพลาดจุดแรกเนี่ยมันคือหลังสงครามโลกครั้งที่สองนิดเดียวเอง
1: ครับ
0: นะครับที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะอะไรฮะมหาอำนาจมันเข้ามาแทรกประเทศที่แทรกและทำให้เราปั่นป่วนเนี่ยคืออังกฤษนะ
1: ครับ
0: อังกฤษไปแยกเอาไปแยกปัตตานีเอาไปปฏิวัติอิสลามปฏิวัติมาลายูอะไรก็นั่นแหละมันก็ร้อยเรียงกันไปล้วนแต่เป็นข้างนอกทั้งนั้นในขณะที่ภาคใต้เนี่ยเราสู่สันติมากขึ้นดูสถิติก็ได
1: ้ครับใช่ฮะมันเบาลงช่วงก่อน
0: มันเบาลงเลยฮะก็คือจากที่เคยมีวันนึงเนี่ย40-50ครั้งอะไรพวกนี้นะครับทุกวันนี้เนี่ยมันเหลือวันนึง3ครั้ง4ครั้งนะแล้วก็เป็นขนาดกระจุกเล็กๆเป็นเซลล
1: ์
0: ที่เขาเรียกว่า IKK IKK มันก็คือกองกำลังของ BRN ที่แตกกันออกมาแล้ว BRN ก็แตกเป็น2เห็นมั้ยฮะนี่แหละก็คือว่านานวันเข้านะฮะพอเรามีการเจรจาเรามีการทำความเข้าใจมันทำให้ความคิดคนเนี่ยจากที่เคยบอกว่าเออฉันจะสุดตรงก
1: ็
0: คือจะแยกแผ่นดินแนวคิดแยกแผ่นดินเนี่ยมันไม่ได้เกิดมานานแล้วนะฮะอย่าลืมนะครับว่านู้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3มันก็คือ240กว่าปีมาแล้วแล้วอย่าลืมนะฮะพี่น้องปัตตานีบรรพบุรุษของเขาเนี่ยที่ถูกกวาดมาเนี่ยก็คือพี่น้องมุสลิมในกรุงเทพในปริมณฑลทั้งหลายไม่มีแนวความคิดที่จะแบ่งแยกเลย
1: ครับครับ
0: มันเพิ่งมาเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็มีคนเสี่ยมก็คือมหาอำนาจ
1: ไม่อาจารย์แต่ว่าพออาจารย์ไล่เรียงมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าโอเคมันมีช่วงที่หนักมากๆแล้วก็เบาลงไปจนอยู่ร่วมกันได้แต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ณตอนนี้อาจารย์ประเมินว่ามันก็ยังไม่ถึงขนาดหนักเหมือนเมื่อก่อนแต่มันก็รุนแรงขึ้นมาก
0: มันไม่ใช่กลุ่มก้อนพลังเดียวนะครับแล้วกลุ่มเซลล์ต่างๆเนี่ยพอมันแตกกันออกไปนะฮะมันเป็นกลุ่มนึงอ่ะสัก 7-8 คนน่ะอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย
1: ครับ
0: นะครับแล้วมันมีสถานการณ์การแบ่งแยกดินแดนเข้ามาเสริมมาเสี่ยมนะครับอยู่มาวันนึงนะครับมียาเสพติดเข้ามามีของเถื่อนมีกองทัพมดมีทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาแล้วก็มีเงินสนับสนุนจากนอกประเทศผมบอกอย่างนี้แม้กระทั่งมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลก
1: ครับ
0: ก็ส่งคนมาทำรายงานในพื้นที่เผยชื่อให้ก็ได้ไปเปิดดู
1: ครับ
0: Crisis Group
1: เขาส่งมาเป็นเพราะว่า
0: เพื่อเก็บข้อมูลในภาคใต้บ้านเราแล้วก็ส่งข้อมูลนี้ให้กับกระทรวงต่างประเทศแล้วกระทรวงต่างประเทศอเมริกาในห้วงเวลาที่เขาสู้กับการก่อการร้ายสากลเนี่ยเขาก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาดิสเครดิตประเทศไทยด้วยในเวลาเดียวกันไปคนดู
1: ครับครับครับ
0: นี่แหละคือความซับซ้อนคือมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคร
1: ับ
0: มันไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามันมีผลประโยชน์แอบแฝงม
1: ี
0: กลุ่มค้าเถื่อนมีอะไรเนี่ยค้ามนุษย์ค้าอะไรเนี่ยมันมาเข้ามาเสริมแล้วก็อาศัยสถานการณ์ที่รุนแรงนั่นแหละเป็นช่องว่าง
1: งั้นผมถามต่อเลยฮะถามอาจารย์ชิตวันต่อเนื่องประเด็นนี้เลยนะครับว่าโอเคเมื่อกี้อาจารย์พูดตอนต้นรายการแล้วนะครับว่าการได้เสปูด้วงเนี่ยมานั่งเป็นเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่เนี่ยเหมาะสมกับงานท่านนายกก็บอกนะฮะทีนี้ผมตอบประเด็นเมื่อสักครู่ว่าแต่อีกด้านนึงนะอาจจะทำให้ความรู้สึกของคนทางใต้หรือความรู้สึกของมวลรวมเนี่ยมันจะบ่งชี้ไปในแง่ของความรุนแรงหรือการปะทะหรือการพูดคุยเจรจากันไม่ได้แล้วหรือเปล่าอาจารย์คิดอย่างนั้นไหม
2: คิดว่าประชาชนนะคะไม่ว่าจะอยู่ศาสนาไหนก็แล้วแต่เนี่ยต้องการความสงบนะคะแล้วก็ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็อยู่เป็นคนไทยทุกคนนะคะคราวนี้คนที่ก่อการร้ายมีปัญหาเรื่องยาเสพติดในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็คือพวกอาชญากรอยู่แล้วนะคะซึ่งตรงนี้ฝ่ายความมั่นคงก็ต้องจัดการปราบปรามอย่างเด็ดขาดแล้วก็เบ็ดเสร็จเพื่ออะไรก็เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในศาสนาไหนก็แล้วแต่อ
1: ัน
2: นี้คือหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงนะคะแต่คำว่าคนดีคนไม่ดีมันไม่ได้อยู่ที่ศาสนานะทุกศาสนามีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องศาสนาแต่อย่างใดคราวนี้การที่ท่านเสปูด้วงเนี่ยท่านมานั่งตรงจุดนี้คนดีเขาไม่กลัวท่านหรอกค่ะเพราะว่าท่านก็น่ารักแล้วท่านก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะท่านจริงๆท่านน่ะบทบาทของกองทัพเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษมาอย่างตลอดมาอย่างตลอดต่อเนื่องยาวนานขัดใจคนไทยด้วยซ้ำใช่ไหมคะแต่คราวนี้ถามว่าถ้าบทบาทของท่านเนี่ยมันจะสเต็ปให้ดูแข็งกร้าวมากขึ้นกับคนที่ก่อการร้ายกับคนที่กราดยิงทหารพรานเจ้าหน้าที่รัฐของประเทศไทยตายตั้ง5นายเนี่ยทำไมไม่เหมาะสมตรงไหนนะคะถ้าเป็นประเทศมหาอำนาจเนี่ยอาจารย์ตอนที่อาจารย์อยู่อเมริกาเนี่ยเคยนั่งรถไปคราวนี้มันมีรถคันนึงน่าจะเป็นรถต้องสงสัยคราวนี้เจ้าหน้าที่รัฐก็คือตำรวจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาเลยวิ่งคือวิ่งไปคู่กันอ่ะแล้วก็บอกให้จอดรถเดี๋ยวนี้ถ้าไม่จอดยิงก็คือเขาก็จะยิงที่ตัวรถแล้วหลังจากนั้นคือถ้าคุณไม่หยุดเขาก็ยิงที่ตัวคุณด้วยคือนั่นคือความเด็ดขาดที่มันต้องเด็ดขาดกับคนที
1: ่
2: คาดว่าจะเป็นภัยต่อความมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาใจดีแสดงบทบาทสุภาพบุรุษกับคนก่อการร้ายเนี่ยมันไม่ใช่วิถีไม่ว่าจะประเทศไหนก็แล้วแต่ค่ะ
1: ถามอาจารย์ทรงฤทธิ์ต่อเลยฮะอาจารย์ประเมินสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะบวกบางพื้นที่ของสงขลาหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงในสมช.ยังไงฮะหลังจากนี้มันจะไปในแนวไหนฮะ
0: คือนโยบายที่เราแก้ไขที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกแล้ว
1: ครับ
0: นะครับก็คือแยกย้ายให้ออกว่ากลุ่มกำลังหรือว่าเป็นพลเมือง
1: ครับ
0: แล้วก็เยาวชนนะฮะลองไปถามเยาวชนตอนนี้ก็ได้ฮะทุกคนบอกว่าตัวเองเป็นคนไทยทั้งนั้นแหละในภาคใต้ร้องเพลงชาติพูดไทยชัดอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะหรือแม้กระทั่งเข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพเนี่ยนะฮะเขาพูดภาษายาวีกันในร้านสะดวกซื้อก
1: ็
0: เรื่องปกติมากนะครับแต่เวลาเราคุยกับเขาเขาก็พูดภาษากลางชัดเจนเห็นไหมครับมันไม่ใช่อุปสรรคอะไรเลยในเรื่องพวกนี้นะฮะต้องแยกแยะให้ออกอย่างที่ทำนะครับแล้วก็ทำต
1: ่
0: อนะครับอภิวัตพลเมืองก็ต้องทำต่
1: อ
0: ในแง่ของให้เขาเชิดชูแล้วก็รักหัวแหนประเทศชาติบ้านเมือง
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าอันนี้ไม่ใช่บ้านเขาม ันก็คือบ้านของเขาก็ต้องปลูกฝังในเรื่องพวกนี้แต่ไม่ใช่ครอบงำนะครับแล้วที่สำคัญแล้วก็ให้เกียรติให้ความเคารพในสิ่งที่เขาศรัทธาและเขานับถือ ซึ่งภาครัฐเราก็ทำเอาองค์พระมหากษัตริย์ก็ยิ่งทำมากกว่านั้นนะครับก็มันอยู่ที่นโยบายของรัฐคือไม่ว่าใครจะมาจะไปนะฮะมันอยู่ที่นโยบายของรัฐต่างหากว่าสำคัญแล้วก็แยกแยะให้ออกพอแยกแยะให้ออกเนี่ยก็เอาคนให้ไปอยู่ในตำแหน่งที่มันสอดคล้องกับสถานการณ์ซะคือไม่ใช่ว่าจะเอาทหารเนี่ยไปพูดในเรื่องศาสนาศาสนานะครับ
1: เ
0: พราะเขาอยู่กับความมั่นคงใช่ไหมครับเพราะนั้นคนที่จะพูดเรื่องศาสนาก็ต้องกระทรวงวัฒนธรรมไหม
1: ครับ
0: ในเรื่องของการข่าวก็ส่งกันไหมแล้วก็อุปกรณ์ที่มันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเนี่ยเอามาใส่ให้มันมากขึ้นซะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วอยากถ้าเป็นนักมวยภาษานักมวยเขาเรียกว่าอยากกาดตกในเรื่องของความปลอดภัย
1: ครับ
0: ไม่ว่าใครมานะครับขอให้นโยบายชัดเจนแล้วทำให้ถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีและให้คนที่ถูกกับงาน
1: ครับครับ
0: ไม่ใช่วางคนตามอันนี้คนของฉัน
1: อ้าวนี่คือเรื่องของเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่กับสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะผมขอพักครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามาคุยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบ้างนะเมื่อวานนี้นายกร้องเสียงหลงเลยนะฮะมีข่าวกัมพูชาขู่จะออกหมายจับนะไม่พอฮะวันนี้ฮุนเซนเนี่ยออกข่าวนะฮะบอกว่าไทยเอาประเด็นเรื่องสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์มาเป็นข้ออ้างในการยึดครองพื้นที่ดินแดนกัมพูชาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ
3: ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะอยากจะบอกว่าดื่มง่ายมากเลยนะคะทานง่ายอร่อยนะคะกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
4: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะลิศโทรเลย028179925ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มที่มีส่วนผสมของผักและผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะลิศโทรเลย028179925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: ไอ้กฎหมายคนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่เหมือนเข้าใจหรอ
6: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
7: แล้วคืออะไร
6: ห่วงมึงอะ
8: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบในเนครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
9: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายพรุ่งนี้เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
10: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
11: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
12: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับยังอยู่อาจารย์ทรงฤทธิ์แล้วก็อาจารย์ชิตวันนะฮะกลับมาช่วงนี้เนี่ยเมื่อสักครู่เราคุยเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่ไปแล้วกลับมาคุยเรื่องไทยกัมพูชากันบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีข่าวกัมพูชาขู่จะออกหมายจับนายกอนุทินรุกล้ำดินแดนนะฮะที่ไปเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ช่องอานม้าอุบลราชธานีนะครับไปดูปฏิกิริยาของนายกอนุทินหน่อยเมื่อนักข่าวถามถึงเรื่องนี้ครับ
13: เหรอจะให้ตอบว่ายังไงผมทำตามกฎหมายผมมีจอยสเตทเมนต์ถืออยู่ที่เซ็นโดยผู้นำของทั้งสองประเทศผมทำตามจอยสเตทเมนต์นะจอยสเตทเมนต์บอกว่าทุกใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะครับ
1: นี่ฮะปฏิกิริยาแรกถามอาจารย์ชิตวันก่อนนะนายกเลยแล้วจะให้ผมตอบยังไงแล้วก็อธิบายว่าผมทำตามจอยสเตทเมนต์ที่เซ็นไว้ก่อนหน้านี้ฮะ
2: คือถ้าเป็นอาจารย์ก็ต้องเหมือนกันเพราะว่าคุณเซ็นจะไปฟ้องที่ไหนฟ้องที่ศาลกัมพูชา
1: ครับ
2: หรือมาฟ้องที่ประเทศไทยหรือว่าจะไปฟ้องที่ ICC ศาลอาญาระหว่างประเทศ
1: ครับ
2: แต่คราวนี้คุณเซ็นเนี่ยก่อนที่จะไปฟ้องหรืออะไรเนี่ยสมมติคือไปฟ้องศาลกัมพูชาหรือสถานีตำรวจกัมพูชาคงไม่ใช่เนาะ
1: ครับ
2: ใช่ไหมแล้วมาฟ้องที่ไทยก็ไม่น่าใช่สมมติเขาคิดว่าเขาจะไปฟ้องที่ ICC ศาลอาญาระหว่างประเทศเขาได้ไปศึกษาหรือว่าถามคนที่มีความรู้หรือไม่เช่นไรนะคะเพราะว่าศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยเขารับแค่4คดี
1: ครับ
2: 4คดีมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือฆ่าล้างเผ่าพันธ
1: ุ
2: ์อาชญากรรมสงครามอาชญากรรมรุกรานอาชญากรรมเกี่ยวกับเรื่องมนุษยชนนะครับละเมิดสิทธิมนุษยชนคราวนี้ถามว่าการที่ท่านนายกอนุทินเนี่ยไปยืนที่ช่องอันม้าไปเยี่ยมทหารห่านหน้าแนวของประเทศไทยอยู่ในอธิปไตยของประเทศไทยจริงๆต่อให้ไปยืนในอธิปไตยของกัมพูชาก็ไม่เข้าทั้ง4ข้อดังกล่าวใช่คือถามว่าจะฟ้องอะไรเนี่ยคืองงก็คือคิดว่าคนที่เป็นระดับเคยเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชามาอย่างยาวนาน40กว่าปีเนี่ยแล้วเป็นบิดาของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันการจะพูดอะไรเนี่ยมันต้องมีเป็นมีอะไรที่ make sense มากกว่านี้นะคะเพราะตอนนี้ก็เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นสแกมเมอร
1: ์
2: ของโลกอยู่แล้วแล้วคราวนี้พอพูดอย่างนี้ออกมาเนี่ยทั่วโลกเขาก็ต้องพูดอะไรอ่ะพูดอะไร
1: หรือเขามีแผนอะไรไหมอาจารย์ทำไมจู่ๆมาจะมาออกหมายจับนายกไทยอะไรอย่างเงี้ยหรือต้องการจะสร้างกระแสอะไรบางอย่าง
2: คือคิดว่าเขาค่อนข้างที่จะดูถูกคนกัมพูชาดูถูกยังไงก็คือคิดว่าคนกัมพูชาไม่มีความรู้อะไรเลยจะพูดอะไรไปคนกัมพูชาก็จะเชื่อแล้วก็สามารถสร้างกระแสคะแนนนิยมให้กับตัวลูกชายของเขาได้แล้วพรรค CPP ก็คือพรรคประชาชนกัมพูชาได้ใช่ไหม
1: ครับ
2: เพราะมันก็ใกล้เลือกตั้งเข้ามาทุกทีทั้งปีหน้าแล้วก็ปีต่อไปแต่คราวนี้จริงๆอ่ะคือจริงๆไม่ควรพูดอย่างนี
1: ้
2: เพราะมันก็หมายถึงถ้าเกิดว่ามาพูดอย่างนี้สมมติว่าถ้านายกอนุทินพูดอย่างนี
1: ้กับเขาบ้างถูกไหม
2: ใช่คนไทยก็จะบอกเฮ้ยพูดอะไรพูดอะไรใช้อะไรคิดหน่อยใช่ไหมคะแต่ว่าคือเขาพูดอย่างนี้ออกมาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการดูหมิ่นคนกัมพูชามากๆว่าคนกัมพูชาเนี่ยคือไม่รู้อะไรเลย
1: ครับครับครับถามอาจารย์ทรงฤทธิ์บ้างฮะทั้งท่าทีของกัมพูชาที่จู่ๆมีข่าวจอกหมายจับนายกอนุทินจนนายกนี่ร้องเหลือเลยเนี่ยอาจารย์มองยังไงฮะประเด็นนี้
0: ก็ต้องบริบทที่เขาต้องการประกาศ
1: ครับ
0: ก็คือพื้นที่นั้นเขาก็พูดว่ามันเป็นของเขาอยู่แล้วใช่ไหมครับ ช่องอันม้านะฮะแล้วล่าสุดทุนเซ็นว่ายังไงล่ะแล้วมันเต้าข้อมูลไปถึงขนาดว่าเราใช้เหตุผลเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยเพื่อลูกหลานประเทศเขา
1: วันนี้คุณเซนพนมเป็นโพสต์ออกมาน
0: ะ
1: ให้ข่าว
0: ก็ในบริบเขาก็พูดในวันเดียวกันน
1: ี
0: ่นะครับแล้วก็คือเมื่อวันที่27เนี่ยเขาเปิดประชุ
1: ม
0: เปิดประชุมผู้นำรัฐสภาระหว่างประเทศก็จัดที่พนมเปญก็ทั้งสองพ่อลูกก็พูดใน2บริบทคนหนึ่งก็คือพูดในฐานะที่เป็นประธานรัฐสภาเป็นประธานวุฒิสภา
1: อ
0: ีกคนหนึ่งก็พูดในฐานะเป็นนายกนะครับฮุนเซนเนี่ยก็อาจจะพูดในหลักกฎหมายมากหน่อยนึงนะครับส่วนฮุนมานัทเนี่ยก็คือเหมือนกับรีวิวให้ดูเลยนะครับว่าเขตแดนมีปัญหาอะไรมีคอนเทนเนอร์ตั้งอยู่ตรงไหนคนอพยพยังไงถูกยังไงใครกันนะฮะก็สูตรเดียวกันกับที่เขาบอกกับไอ้ทอมแอนดรูว์นะ
1: ที่เป็นข่าวก่อนหน้านี
0: ้มันก็คือข้อมูลเดียวกัน
1: ครับ
0: แล้วก็ฮุนเซนเนี่ยมันก็มีในบริบทแต่ฮุนเซนพูดภาษาคแมร์นะฮุนมานัทแถลงเป็นสคริปต์ภาษาอังกฤษนะครับมันก็เลยมี2 อย่างลองให้กลับกันสิถ้าให้ฮุนเซนอ่านเป็นภาษาอังกฤษในข้อความที่ฮุนเซนพูดนั่นแหละครับเพราะนั้น2บริบทนี้มันจะต่างกันบริบทนึงก็คือว่าพูดในฐานะประเทศเจ้าภาพแล้วก็อยู่ในองค์การนิติบัญญัตินะครับแล้วมันก็เลยต้องพูดถึงกฎหมายมากหน่อยนึงก็เลยนั่นแหละพอมันติดลมนี่เห็นไหมเนี่ยออกหมายจับได้เลยนะลุกล้ำอธิปไตยบุกลุก
1: พื้นที่กัมพูชาน
0: ั่นแหละมันก็ได้2 อย่างใช่ไหมครับอย่างหนึ่งก็คือบอกคนกัมพูชาว่ามันยังเป็นของกัมพูชาอยู
1: ่
0: และเขาเรียกประเทศไทยก็คือนอกจากเดิมเขาเรียกว่าเราเป็นเสียมซึ่งแปลว่าขโมยพวกหัวขโมยแล้วเนี่ยทุกวันนี้ยังใช้คำว่าผู้บุกลุกและลุกล้ำประเทศเขา
1: คือเขาพยายามจะอ้างตลอดว่าไอ้ที่เราไปยึดไปเนี่ยเป็นของเขาอยู่ดีถ
0: ู
1: กไหม
0: ก็อย่างน้อยมันก็ได้2 อย่างด้วยนะครับ1ปลุกเร้าคนข้างในแล้วก็ตอบโจทย์ให้กับคนข้างในว่าไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวเราเอาคืนเนี่ยเห็นมาอย่างนี้มันผิดกฎหมายเดี๋ยวออกหมายจับให้ก็ประมาณนั้นจริงๆเราก็เคยออกหมายจับคุณเซนนะแต่มันเรื่องสแกมเมอร์ใช่ไหมล่ะ
1: มันคนละเรื่องกัน
0: คนละบริบทใช่ไหมครับแต่อันนี้เขาพูดก็คือว่าเป็นการบุกรุก
1: ครับ
0: เขตอธิปไตยของเขาแล้วที่สำคัญก็คือว่าพยายามดิสเครดิตนายกฝั่งไทยว่าคุณเป็นผู้นำแบบไหนเนี่ยเป็นต้นแบบของการกระทำผิดกฎหมายเลยหรืออะไรประมาณนั้นนะฮะก็ไม่ต้องไปซีเรียสฮะก็คือมันก็ได้2บริบท1บอกคนกัมพูชาก็คือกล่อมนั่นแหละนะฮะกล่อมคนกัมพูชาว่าไม่ต้องตกใจไอ้อันมงอันม้าอะไรพวกนี้ก็ยังเป็นของเราอยู่เขาบุกรุกเรามาเดี๋ยวเราจะทวงคืนมันถึงมีกรณีการจัดประชุมอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็พยายามจะลากเราเข้าไป
1: พยายามจะอยากจะคุยกับเราอ่ะ
0: ก็คือลากเราเข้าไปแต่เราไม่เข้า
1: ครับครับ
0: แต่พอลากเราไม่เข้าก็เลยดึงนานาชาติเนี่ยมาหาเราแต่เขายังไม่มาหาเราเพราะมันมีกำแพงอยู่ก็คือว่าเรื่องเขตแดนมันเป็นเรื่องทวิภาคี
1: ต้องคุยกันสองชาติ
0: ใช่ครับ
1: และอาจารย์ผมถามอาจารย์เพิ่มเติมนิดเดียวว่าก่อนหน้านี้คนไทยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะฮุนมาเน็ตฮุนเซนก็ดูเงียบๆไปสักพักใหญ่นะทำไมตอนนี้เขากลับมากระพือข่าวไทยกัมพูชาอีกแล้วฮะ
0: มันเป็นจังหวะไงฮะก็คือจริงๆมันก็ไม่เงียบหรอก
1: ครับ
0: นะครับมันก็ไม่เงียบแต่ว่าสิ่งที่เขาตอบโต้กันเนี่ยเขาไม่ได้ตอบโต้มาที่ประเทศเราเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: เพราะว่าคือตอนนี้เขาถูกลุกหนักมากก็คือเรื่องสแกมเมอร
1: ์อ๋อครับ
0: จำได้ไหมฮะไอ้ผอ.ใหญ่ของ FBI เข้าไปนะฮะชื่อนายอะไรนายแก๊สอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะเขาพูดเลยนะฮะเขาเอาบัญชีรายชื่อให้เลยว่าคนที่อยู่กับขบวนการสแกมเมอร์หลอกต้มตุ๋นหลอกลวงระดับโลก
1: ครับ
0: ที่อยู่กับฮุนเซนเนี่ยมีใครบ้างเขาส่งบัญชีรายชื่อเลยแล้วก็ผอ FBI เขาบอกว่าอันดับแรกเขาอยากได้4คน
1: ครับ
0: นะครับที่เป็นออกยา
1: าน
0: ะครับออกยาอะไรล่ะก๊กอัน
1: ครับ
0: ออกยาลียงพัด
1: โอ้แต่ละคน
0: ออกยาแล้วอีกคนนึงเป็นหลานของฮุนเซนก็คือฮุนโต
1: ครับ
0: นะครับอีกคนนึงก็คือดีวิเชียและนี่คือเขายกตัวอย่างนะดีวิเชียก็คือลูกเขยของฮุนเซน
1: ครับ
0: แล้วเขาพูดชัดถึงขนาดว่าถ้าไม่ได้สี่คนนี้เราจะมุ่งเป้าไปที่ฮุนเซนเลยนี่คือบริบทที่เขาแถลงที่วอชิงตันนะ
1: ครับ
0: เขาแถลงอย่างนี้เลยฮะที่วอชิงตันดีซีทำไมมันไม่เอามาแปลเป็นภาษาเขมรล่ะแต่คนที่แปลให้คนเขมรฟังแล้วเรียบร้อยก็คือฝ่ายสมรังสีนั่นแหละมันถึงสู้กันอยู่ตอนนี
1: ้
0: นะครับสู้กันอยู่ตอนนี้แล้วก็เมื่อ2วันที่แล้วนะฮะฝ่ายสมรังสีก็ไปถึงศาลอาญาระหว่างประเทศแต่ก็เฟกเหมือนกันนะแสดงละครเหมือนกับยื่นฟ้องนะฮะแม้ปีที่แล้วเขาก็ไปแต่ว่ามันคนละศาลอันนึงเป็นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะครับไปยื่นก็คือว่าบอกว่าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยึดเอาดินแดนของตัวเองแต่ก็เฟกก็คือว่าถ่ายรูปมาเฉยๆแล้วก็เอาไปหลอกคนเขมรแล้วคนที่เอามาเปิดโปงว่าเป็นของไม่แท้ก็คือฝ่ายสมรังสีแค่ถ่ายรูปแต่ตอนนี้ฝ่ายสมรังสีก็มาทำแบบนั้นเสียเองแต่ไปคนละศาลนะครับนะ
1: คือสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องการเมืองในประเทศของกัมพูชาที่มันอย่างที่อาจารย์ว่านะครับมันก็ใกล้เข้ามาแล้วว
0: ันที่6มิถุนายนปีหน้า
1: ฮุนเซน
0: แต่ว่าตอนนี้มันก็ต้องเริ่มที่จะเคลื่อนไหวของแต่ละพรรคแล้ว
1: ครับ
0: นะครับอย่างพรรคฟุนซินเต็กที่มีเจ้านโรดมจากกาวุฒิเนี่ยขึ้นป้ายทั่วประเทศแล้วท่าน้ำเลี้ยงมาจากไหนล่ะ นั่นแหละ
1: เขาเตรียมล่วงหน้ากันนานเหมือนกันอาจารย
0: ์ก็นั่นแหละฮะมันอยู่ที่มหาอำนาจว่าจะปันใคร
1: ครับครับนะอ้าวเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อพักครู่เดียวนะฮะเรื่องไทยกัมพูชายังไม่หมดนะมีอีกหนึ่งเรื่องฮะเรื่องทหารสหรัฐที่จะมาขึ้นฝั่งที่ไทยที่พัทยาในช่วงต้นเดือนกันยายนมีหลายประเด็นจับตาสักครู่ครับ
7: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
14: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
15: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
16: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
14: ลินไปอยู่นี่เหรอขอฟ้า
16: ลินเมียไปเลยนะเว้ย
9: ลินติดตามชมจุจีบสายมูอันลักอีเบทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
17: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทาเที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
18: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนาหอมกลิ่นสมุนไพรการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่เที่ยวไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสโทเดนแฟนคอน
1: ตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับขอไทยกัมพูชาอีกสักนิดหนึ่งนะฮะอาจารย์ชิตวันครับทำไมเขาก็ยังพยายามจะเคลมเรื่องพื้นที่เขาตลอดบอกพลเรือนเขากลับบ้านไม่ได้พยายามจะพูดนี้ตลอดเวลาเลยอาจารย์ที่ผ่าน
2: ก็อย่างที่ท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ได้พูดมานะคะเขาก็ต้องการสร้างคะแนนนิยม
1: ค่
2: ะว่าไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ไอ้อนุสาวรีย์ตาอมที่เขาเคยมาสร้างบนพื้นแผ่นดินไทยที่ช่องอ่านมาเนี่ยมันเป็นพื้นแผ่นดินของกัมพูชาซึ่งจริงๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยอาจารย์เนี่ยไม่เคยเข้าใจเลยนะที่ท่านอาจารย์ปานเทพเคยบอกว่าเรื่องสันปนงสันปน้ำเนี่ยแต่พอได้ไปเยือ นพวกช่องอ่านมาช่องหมกหรือที่อื่นเลยเข้าใจว่ามันไม่มีทางที่จะเป็นพื้นแผ่นดินของกัมพูชาได้เลยเพราะว่าหนึ่งก็คือสันปนาก็คือว่าต้องเดินจากตีนภูเขาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วมันเป็นหน้าผาก็หมายความว่ามันไม่มีทางที่แผ่นกัมพูชาจะมาอยู่เป็นจะงอยอยู่บนหน้าผาของประเทศไทยเป็นแต่เขาเป็นยังไงคะเขาต้องตะเกียกตะกายขึ้นมาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ฮุนเซนจะพูดอะไรก็แล้วแต่พื้นแผ่นดินที่ท่านนายกอนุทินไปเหยียบที่ทหารไทยอยู่ตรงจุดนั้นมันเป็นของแผ่นดินไทยของประชาชนคนไทยค่ะ
1: ครับครับไทม์ไลน์หลังจากนี้มีอะไรน่าจับตาไหมครับอาจารย์ทรงฤทธิ์ครับ
0: ก็ใกล้ๆนี้ก็คือตอนนี้เขาก็มีประชุมรัฐสภาและผู้นำรัฐสภาระหว่างประเทศนะฮะแต่ก็ไม่ได้มีพลังอำนาจอะไรนะก็แค่แสดงว่ามีความสัมพันธ์อะไรเท่านั้นแต่จริงๆ คนที่ดิ้นรนอยากจะให้มีเวทีแบบนี้เยอะๆก็คือตระกูลหุ่นนะฮะเพื่อที่จะได้ฟ้องนะครับอาจจะใช้ทุกเวทีที่มันเป็นสากลมาฟ้องนะครับเดือนพฤศจิกาก็จะมีการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศใช้ภาษาฝรั่งเศส
1: ครับ
0: นะครับคำว่าใช้เนี่ยคือทั้งเคยใช
1: ้
0: ก็เคยอยู่ภายใต้ฝรั่งเศส
1: ก็จะมาประชุมกัน
0: ก็จะประชุมกันนะครับก็มี67 68ประเทศเท่านั้นแหละไม่ได้เยอะมากมายอะไรแต่ก่อนหน้านี้เขาก็มีประชุมสภาของกลุ่มประเทศนี้ไปแล้วคร
1: ั้
0: งหนึ่งก็ประจานเหมือนกันนี่แหละก็คือไปฟ้องเหมือนกันนี่แหละ
1: แปลว่าเดี๋ยวพฤศจิกายนนี้เดี๋ยวก็พูดอีก
0: ก็เหมือนกันแต่มันมีสิ่งที่เป็นเชิงซ้อนเกิดขึ้นนะครับเชิงซ้อนเกิดขึ้นในที่นี้ก็คือว่าฝ่ายที่ต้องการล้มฮุนเซนก็คือฝ่ายสมรังสีเนี่ยเปิดโปงฮุนเซนไว้หมดแล้วแล้วก็ยื่นจดหมายเปิดผนึกให้กับเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีของฝรั่งเศสแล้วเรียบร้อยนะครับทั้งคดีเดิมและคดีใหม่และคดีซึ่งยังไม่สามารถปฏิบัติอะไรได้นะ
1: ครับ
0: ก็กรณีของนายยิ
1: ม
0: คิมยาที่ถูกสังหารที่หน้าวัดบวร
1: บ้านเรานี่แหละ
0: นะครับก็คือว่าคนบงการเนี่ยก็ยังลอยนวลอยู่ในกัมพูชาซึ่งฝรั่งเศสเขารู
1: ้
0: นะฮะแล้วก็มาครงเพิ่งจะมีจดหมายตอบไปถึงลูกสาวของผู้เสียชีวิต
1: ครับ
0: บอกว่าเขาจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เงียบเขาจะไปทวงความยุติธรรมให้ในการสมิธจะถึงนี
1: ้
0: เดือนพฤศจิกายน
1: แปลว่าสิ่งที่ฮุนเซนวาดหวังเอาไว้ว่าอยากจะพูดอยากจะฟ้องอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นถูกไหม
0: ไม่เป็นอย่างนั้นครับแล้วก็ทุกวันนี้เราจะเห็นสภาพตระกูลฮุนเนี่ยดิ้นรนนะครับเพราะอะไรจีนตัดหางแล้วแต่ยังไม่ปล่อยวัด
1: โอเคนะฮะอ้าวขออีกสักประเด็นหนึ่งนะฮะ เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับต้นเดือนกันยายน2กันยายนครับพัทยาของเราเนี่ยเตรียมต้อนรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐนะครับนำโดยเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln นะมีข่าวว่าทหารสหรัฐเนี่ยประมาณมากกว่า 5,000 นายจะมาขึ้นฝั่งที่พัทยาชลบุรีของเราเอาแน่นอนในมุมของเศรษฐกิจเนี่ยนายกเมืองพัทยาก็พร้อมต้อนรับแล้วแต่ว่าในมุมของมิติอื่นๆล่ะครับอาจารย์ชิตวันมีข้อสังเกตอะไรไหมฮะ
2: ค่ะก็จริงๆการมาเยือนตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ประเด็นที่พี่น้องประชาชนคนไทยอาจจะมีความกังวลก็เนื่องมาจากว่าถ้าเรายังจำกันได้เนี่ยไม่ว่าจะยุคบารักโอบามายุคโจไบเดนรวมถึงยุคประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มันมีประเด็นที่ทางสหรัฐเนี่ยอยากได้กองอยากได้ฐานทัพเรือในฝั่งอันดามันของประเทศไทยเพื่ออะไรก็คือเพื่อปิดล้อมจีนทั้งในเชิงการค้าแล้วก็เชิงทางการทหารใช่ไหมคะแต่คราวนี้ประเด็นที่มันสำคัญก็คือทางการค้าก็คือปิดล้อมไม่ให้น้ำมันหรือสินค้าอื่นเนี่ยไปยังประเทศจีนได้แต่ประเด็นที่มันสำคัญก็คือเรื่องการทหารเนี่ยแหละค่ะเพราะถ้าเกิดว่าสหรัฐมีฐานทัพเรือตรงฝั่งอันดามันของประเทศไทยก็หมายความว่าต่อไปหากมันมีการห้ำผันกันระหว่าง2ชาติมหาอำนาจมันก็จะมีการยิงขีปนาวุธจากสหรัฐอเมริกาไปยังจีนเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าประเทศไทยก็จะกลายเป็นศูนย์กลางของการห้ำหันด้วยอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรงของประเทศมหาอำนาจ2ประเทศเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ประชาชนคนไทยต้องระวังนะคะว่ารัฐบาลไทยต้องไม่มีนโยบายที่ทำให้ประชาชนคนไทยเนี่ยต้องเดือดร้อนจากการห้ำหันกันเองของประเทศมหาอำนาจค่ะ
1: คือฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงถูกไหมอาจารย์อาจารย์ธงฤทธิ์มีประเด็นอะไรตรงนี้ไหมฮะ
0: ไม่มีวาระสั้นเลนฮะ
1: ครับ
0: ไม่มีวาระสั้นเลนจริงๆมันก็คือความเบื่อหน่ายของทหารอเมริกัน
1: ครับ
0: ที่เป็นลอยทะเลอยู่หลายวัน
1: เห็นบอกเป็น100 200วันนะ
0: ใช่ใช่240 250วันก
1: ็
0: ก็โดดเรือก็มีอะไรประมาณนั้นนะครับ
1: ครับ
0: มันก็เลยกลายเป็นแรงกดดันจากเขาเอง
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เรือรบของอเมริกามาเทียบที่พัทยา
1: ครับ
0: เป็นเรื่องปกติ
1: โอเค
0: นะครับก็ถ้ามองในแง่ของในแง่บวกก็คือเอาเงินมาเติมให้ในเศรษฐกิจที่เรากำลังย่ำแย
1: ่ครับครับ
0: นะฮะไม่มีอะไรซับซ้อนฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็มันก็ถือว่าเป็นสิทธิ์และอธิปไตยของประเทศไทย
1: ครับ
0: เราไม่ได้ไปส่งเสริมให้ใครรบกับใครแต่ว่าถ้าคุณขอความ

0: ร่วมมือโดยที่เราไม่ได้ร่วมสนับสนุนให้คุณไปทำสงคราม
1: ครับ
0: ก็มันเป็นคนละประเด็น
2: ส่วนตอนนี้ทิ้งท้ายกันกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะฮะอาจารย์ชิตวันครับเรื่องของไทยกัมพูชาเชิญอาจารย์ฝากทิ้งท้ายนิดหนึ่งครับ
3: ค่ะจริงๆแล้วถ้าแบบสั้นๆเลยก็คือจริงๆศักยภาพในการรบของประเทศไทยเนี่ยเหนือกว่าประเทศกัมพูชาเป็นอย่างมาก
1: ครับ
3: อย่างที่เคยพูดไปหลายครั้งก็คืองบประมาณด้านการป้องกันประเทศของประเทศเราสูงกว่าของกัมพูชาถึง8เท่าแต่อย่างไรก็ดีตอนนี้หน้าที่ของประเทศไทยก็คืออย่าไปทำอะไรให้เป็นการเติมศักยภาพให้กัมพูชาเนี่ยมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการที่จะมารบกับประเทศไทย
1: ครับ
3: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปิดด่านเราปิดด่านดีอยู่แล้วในเชิงนิติในก็ขอให้ปิดด่านในเชิงพลเรือนบังคับใช้กฎหมายให้เข้มแข็งเข้มงวดนะคะแล้วก็อย่าปล่อยให้มีน้ำมันเถื่อนออกไปยังประเทศกัมพูชาไม่ว่าจะทางใดก็แล้วแต่ค่ะ
1: ครับครับส่วนเรื่อง3จังหวัดฮะอาจารย์ทางชายแดนใต้หน่อยฮะ
0: เจตนารมณ์ก็อยากให้ยังคงเดิม
1: ครับ
0: นะฮะก็คือใต้สันติสุขเราต้องเดินไปในจุดนั้น
1: ครับ
0: นะครับศาสนาเนี่ยมันเป็นเสรีภาพอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความคิดความเชื่ออะไรต่างๆแล้วการเมืองมันก็ไม่ใช่การเมืองที่ปิด
1: ครับ
0: เห็นไหมฮะสสเป็นมุสลิมเป็นอะไรก็มีโอกาสเข้ามาทั้งนั้นแหละ
1: ครับ
0: นะครับก็สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อเรามุ่งสู่ใต้สันติสุขแล้วเนี่ยสำคัญก็คือว่ากระบวนการและวิธีการที่เราจะทำอะไรที่ถูกต้องแล้วมีการสรุปทบทวนแล้วว่ามันถูกก็เดินต่อ
1: ครับ
0: อย่างต่อเนื่องอย่าสะดุดนะครับแล้วอย่าเอาการเมืองเข้ามาแทรก
1: ครับ
0: ที่สำคัญคือตรงนั้นนะฮะถ้าเราเอาการเมืองมาแทรกเมื่อไหร่เนี่ยมันก็คือความแตกแยกอยู่แล้วเพราะการเมืองมันคือการห้ามหันกัน
1: ครับ
0: นะครับแล้วพี่น้องทางใต้นะครับก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา อย่ามองตัวเองว่าเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับแต่เราอยู่ด้วยกัน
1: ครับ
0: โดยสันติอันนี้มุ่งไปทางนั้นเลยนะครับ
1: ได้ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับได้ครบทุกประเด็นเรื่องของความมั่นคงนะครับขอบคุณอาจารย์ทรงฤทธิ์ครับ
0: ยินดีครับ
1: ขอบคุณอาจารย์ชิตวันครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเรื่องใหญ่รายวันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: ีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ข่าวเช้าช่องวันครับวันนี้จันทร์ที่31สิงหาคม2019กับทั้ง2คนเช่นเคยนะครับพี่โจอรชุนและผมอาร์มพิพัฒน์ชมสดแบบนี้ที่วัน31ครับผ่านแอปพลิเคชันที่แอปอย่างวันดีครับ Facebook YouTube TikTok ทุกช่องทางโซเชียลฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุยข่าวกันได้ที่ข่าวช่องวันนะครับ
1: เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมามีเหตุระทึกเกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรีนะครับนักท่องเที่ยวที่เขาไปเที่ยวในพื้นที่แก่งคอยเนี่ยปรากฏว่าน้ำป่าเนี่ยหลากมาอย่างรวดเร็วสุดท้ายต้องฝากกระแสน้ำเชี่ยวออกมาอย่างทุลักทุเลครับ
2: ตรงนั้นสูงกันมาก
1: จากสภาพของนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยเพราะว่าน้ำป่าเนี่ยมันไหลลงมาอย่างรวดเร็วไม่ทันตั้งตัวด้วยนะครับแล้วก็ช่วงดึกที่ผ่านมาเนี่ยคนในพื้นที่นักท่องเที่ยวต้องขนเอาสัมภาระกระเป๋าต่างๆขึ้นเรือยางขึ้นแพยางเพื่อออกจากพื้นที่นะครับตรงจุดนี้เป็นรีสอร์ทในตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยของจังหวัดสระบุรีแล้วมวลน้ำป่าเนี่ยยังคงหลากเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้คือช่วงดึกแต่ว่ามันจะมีคลิปหนึ่งช่วงเย็นที่กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็เล่นน้ำอยู่ภายในรีสอร์ทคุณผู้ชมดูสภาพนะครับตอนประมาณ5โมงครึ่งก็ยังดูปกติจนกระทั่งตอนประมาณสัก6โมงนิดๆนะครับน้ำป่าเนี่ยเริ่มที่จะทะลักมานะครับนี่แล้วก็หลังจากนั้นปรากฏว่ากระแส

0: ก็เริ่มที่จะหนักมากขึ้นนะครับจนทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยฝนก็ตกนะครับแล้วก็ต้องขึ้นมาจากพื้นที่นะครับไปอยู่ในพื้นที่สูงเพราะว่าเริ่มจะไม่ปลอดภัยแล้วนะครับทีนี้ปรากฏว่าในช่วงค่ำเนี่ยไปดูนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งนะครับตอนประมาณ3ทุ่มน้ำป่ามาแล้วทีนี้อ้าวเห็นไหมกระแสน้ำทั้งแดงทั้งขุ่นนะครับแล้วก็เพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับมันมีข้าวมีของเนี่ยลอยมาตามนี้ด้วยนะครับดูบรรยากาศกันหน่อยฮะ
1: ฝนตกเมื่อเช้านะคะตอนนี้น้ำป่าไหลแรงมากค่ะคือจะ
2: เราก็ไม่กล้านอนหรอกพี่ดูสิ
1: เนี่ยมันจะ
2: ไม่ถึงได้
1: ใช่เนี่ยค่ะน้ำส่วนที่เราเห็นตอนกลางวันนะคะตอนนี้ได้ขึ้นมาสูงมากจะถึงเต็นท์ของลูกค้าแล้วนะคะนะตอนนี้จะอมน้ำป่าเริ่มมาแล้วนะคะติดน้ำใครอ่ะของใครอ่ะ
0: แล้วก็นอกจากจุดนี้แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่ายังคงมีอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเนี่ยบันทึกภาพมวลน้ำป่าที่หลากเข้าท่วมในพื้นที่ตำบลชะอมนะครับเพราะว่าฝนตกหนักติดต่อกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับทีนี้บรรยากาศในรีสอร์ทที่มีนักท่องเที่ยวเขาติดอยู่แล้วก็เริ่มที่จะโพสต์ว่าน้ำทะลักเข้ามานะครับคือนักท่องเที่ยวบอกไม่ใช่เป็นนักเที่ยวแล้วแต่ว่าเป็นผู้ประสบภัยนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าจากการมาพักผ่อนก็ต้องรับมือมวลน้ำที่หลากเข้ามานะครับแล้วก็ที่สี่แยกไปดูตรงนี้บ้างสี่แยกเขาวัดเขามันในพื้นที่ตำบลทับกวางน้ำสูงจนกระทบกับการเนี่ยใช้ยานพาหนะที่จะผ่านจุดนี้ไปนะครับรถเล็กก็เอาไงดีนะครับมันจะลึกไหมข้างหน้าทีนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาเขาแจ้งเตือนเรื่องของการหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้นะครับเห็นว่ามีรถใหญ่ฝ่าไปได้แล้วก็ตอนประมาณสักก่อนสี่ทุ่มเนี่ยมีน้ำหลากจากภูเขาลงมาท่วมที่อุโมงค์โซนมวกเหล็กนะครับตำบลมิตรภาพของสระบุรีนะครับแล้วก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็ยังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้กับทางน้ำหรือที่ลุ่มต่ำนะครับเพราะน้ำมันอาจจะมากองอยู่ตรงจุดนี้ได้นะครับสถานการณ์ในพื้นที่บ้านหมากอำเภอมวกเหล็กเนี่ยมีรถนี่คุณผู้ชมดูสภาพเนี่ยครับฝากกระแสน้ำไหลเชี่ยวในพื้นที่ครับ

จะเกิดฝ่าไปแบบนี้แล้วสุดท้ายมันไปต่อไม่ได้นะครับทำให้ทั้งชาวบ้านกับทางกู้ภัยเนี่ยต้องมาช่วยกันทีนี้ผู้ใหญ่บ้านนะครับในพื้นที่หมู่หนึ่งของตำบลมวกเหล็กนะครับก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากคลองมวกเหล็กเนี่ยเอาเนี้ยช่วงเนี้ยรีสอร์ทริมคลองเนี่ยนะครับแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวด้วยว่างดนำรถข้ามคลองในช่วงน้ำหลากเพราะว่าเอาจริงน้ำมันค่อนข้างที่จะเชี่ยวน้ำค่อนข้างแรงด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ผู้ประกอบการเนี่ยติดป้ายเตือนฤดูน้ำหลากรถทุกชนิดงดข้ามคลองโดยเด็ดขาดครับ

0: ส่วนอันนี้นะครับก็เป็นสัญญาณเตือนนะครับของสถานีวังตะไคร้เตือนเมื่อประมาณช่วงดึกเหมือนกัน4ทุ่มนะครับขอให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่ลุ่มต่ำริมน้ำคลองวังตะไคร้เนี่ยเฝ้าระวังสถานการณ์ยกข้าวยกของเคลื่อนย้ายรถไปจอดอย่างที่ปลอดภัยแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามีความเสี่ยงน้ำจะหลากเข้าท่วมในพื้นที่เช่นกันครับ
1: จากสระบุรีเขยิบขึ้นไปที่ทางโคราชกันหน่อยดีกว่านะครับเส้นมอเตอร์เวย์ M6 คุณผู้ชมครับคือรถคันนี้จะขับรถกลับบ้านเป็นฝั่งขาเข้ามอเตอร์เวย์ไปทางนครราชสีมานะครับปรากฏเจ้าตัวบอกว่าขณะขับรถเหมือนมีสัตว์ตัวนึงจะวิ่งตัดหน้าแต่สังเกตอีกทีนึงพอมาดูคลิปแล้วเอ๊ะช่วยกันดูหน่อยได้ไหมครับว่าเจ้าสิ่งนี้คืออะไรกันแน่ครับ
2: ตันเลยจ้ะ
3: โอ้ยหมา
2: เอ้ยมาไงวะ
3: หมา
2: เ
3: ออตายไปดิ
2: ตัวซ้ายไม่ได้ชน
3: มันหลบทันใช่ไหม
1: โอ้โหนี่แหละครับคือจังหวะนี่เคราะห์ยังดีที่รถคันนี้ไม่ชนนะครับแล้วพอกดว่าเจ้าของรถคันนี้พอขับกลับบ้านไปแล้วเขาบอกมาย้อนดูกล้องหน่อยพอย้อนดูกล้องคุณผู้ชมช่วยกันดูหน่อยได้ไหมฮะทีมข่าวพยายามซูมเข้าไปแล้วครับปรากฏว่าเจ้าของรถบอกเฮ้ยผมว่าไม่ใช่หมานะมันน่าจะเป็นเสือดาวหรือเปล่าหรือแมวดาวครับคือคุณกำธรเจ้าของคลิปเนี่ยบอกว่าตอนขับเนี่ยคิดว่าเป็นสุนัขครับแต่ต้องนึกก่อนว่าเอ๊ะสุนัขมันจะหลงเข้ามาในนี้ได้อย่างไรเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เรียกกันว่าเป็นเส้นมอเตอร์เวย์ M6 ฝั่งขาเข้านครราชสีมาครับห่างจากเขื่อนลำตะคองประมาณสัก2กิโลเมตรแล้วจู่ๆขณะที่ขับรถแล้วฝนตกแบบนี้จังหวะนี้ฮะเหมือนเจ้าสัตว์ตัวนี้กำลังจะตัดหน้าแต่สุดท้ายมันถอยหลังกลับไปก็น่าจะเคราะห์ดีแล้วครับไม่ชนเข้านะครับขณะที่ทางโลกโซเชียลก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยว่าน่าจะเป็นเสือดาวนะฮะผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมาครับคุณธนชนให้ความเห็นว่าสัตว์ที่ปรากฏในคลิปถ้าดูจากในคลิปนะน่าจะเป็นเสือดาวซะมากกว่าครับโดยเบื้องต้นก็ต้องสอบถามกันว่าแล้วเสือดาวในบ้านเรามันมีเยอะขนาดไหนกันนะครับข้อมูลจากสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุว่าเสือดาวเนี่ยพบว่าหลงเหลือในป่าธรรมชาติของไทยตอนนี้ประมาณ100ถึง130ตัวเท่านั้นครับและส่วนใหญ่ออกหากินช่วงค่ำแล้วจุดที่ไปพบก็คือ3ผืนป่าครับก็คือดงพญาเย็นเขาใหญ่ห้วยขาแข้งแล้วก็ผืนป่าแก่งกระจานครับ
0: มาดูสภาพอากาศของวันนี้กันหน่อยนะครับวันนี้ภาคเหนือจะมีฝนประมาณ 70% ของพื้นที่ตกหนักแถวจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแล้วก็ที่จังหวัดตากนะครับส่วนภาคอีสานเนี่ยฝนประมาณ 70% มีฝนตกหนักแถวบึงกาฬสกลนครพนมภาคกลางฝนอยู่ที่ประมาณ 60% ฝนตกหนักแถวเมืองการราชบุรีลพบุรีสระบุรีครับ
1: ส่วนภาคตะวันออกครับวันนี้มีโอกาสเจอฝน 70% ของพื้นที่ฝนตกหนักมากครับในพื้นที่นครนายกจันทบุรีและที่ตราดนะครับทะเลห่างฝั่งถ้าเจอฝนขึ้นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้วันนี้มีโอกาสเจอฝน 40% ของพื้นที่พบตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทะเลห่างฝั่งถ้าเจอฝนขึ้นสูงมากกว่า3เมตรนะครับกรุงเทพปริมณฑลวันนี้มีโอกาสเจอฝน 60% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับ
0: ส่วนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่รอยต่อเนปาลกับทิเบตของจีนนี่นะครับล่าสุดตัวเลขของผู้เสียชีวิตเนี่ยขยับเพิ่มเป็นอย่างน้อย800กว่าคนเข้าไปแล้วแล้วก็สูญหายอีกนับพันนะครับนี่คือสภาพหลังจากเกิดเหตุเพราะฉะนั้นการทำงานแข่งกับเวลาเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตเนี่ยยิ่งผ่านไปโอกาสพบผู้รอดชีวิตยิ่งน้อยลงนะครับทีนี้ในพื้นที่เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าน้ำก็ยังคงเพิ่มสูงอยู่แล้วก็ต้องระวังเพราะฝนเนี่ยยังคงตกอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าฝนมันเบาลงกว่านี้ก็จะทำให้สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำที่ผ่านพื้นที่เนี่ยลดลงได้นะครับทีนี้การส่งของไปช่วยเหลือทั้งสิ่งของบรรเทาทุกข์ทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยก็ถูกส่งไปถึงเนปาลแล้วนะครับแล้วก็มีการมอบเงินช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นด้วยแล้วทีนี้คาดว่าต้องใช้งบประมาณในการฟื้นฟูเนี่ยสูงถึงประมาณ 1.3 แสนล้านบาทด้วยกันนะครับแล้วพอมีผู้เสียชีวิตในพื้นที่ซึ่งทั้งที่เจอศพแล้วและที่ยังไม่เจอศพเนี่ยนะครับที่สำคัญคือขณะนี้นะครับต้องมีการฝังศพจำนวนมากนะครับเพราะว่าศพก็เริ่มที่จะเน่าเปื่อยแล้วแล้วก็กังวลเรื่องของโรคระบาดตามมานะครับในฝั่งของจีนปฏิบัติการกู้ภัยและการบรรเทาทุกข์ในเขตปกครองตนเองทิเบตนะครับตอนนี้ก็ระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัย 2,000 กว่านายแล้วก็มีการส่งอุปกรณ์เข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูนะครับแล้วก็กองกำลังกู้ภัยของจีนเนี่ยยังคงเข้าพื้นที่นะครับพยายามเข้าไปให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำและทางอากาศนะครับแล้วก็ทางการจีนเนี่ยปรับให้พื้นที่ที่ประสบภัยเนี่ยต้องฟื้นฟูให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับสำหรับตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะครับแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งเนปาลกับฝั่งของทิเบตนะครับ เนปาลเนี่ยอยู่ที่788คนนะครับส่วนทิเบตเนี่ย16คนส่วนยอดผู้สูญหายตอนนี้ 3,000 กว่าคนนะครับฝั่งเนปาลก็ประมาณ 2,500 กับ2คนส่วนผู้สูญหายในฝั่งทิเบตเนี่ย546คนด้วยกันนะครับ
1: สลับอารมณ์กันสักเล็กน้อยนะครับมากันที่ใครหลายคนที่กำลังมองหาเรื่องราวความสนุกในซิทคอมครับถ้าพูดถึงซิทคอมในบ้านเราแล้วครับมีหลายเรื่องเลยครับที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานนะครับอย่างเป็นต่อครับเป็นชื่อที่หลายคนคุ้นเคยกันดีครับและในปี2026นี้เรื่องราวของแก๊งเป็นต่อยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งสร้างความฮาเรื่องความสัมพันธ์และเรื่องวุ่นๆของคนวัยทำงานที่ลุ้นกันแบบทันยุคทันสมัยใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นกันด้วยครับขณะที่อีกเรื่องนึงอย่างสุภาพบุรุษสุดซอยก็เดินทางมาอย่างต่อเนื่องครับเรื่องราวของพี่น้องบ้านสุดป่วนที่ไม่ว่าจะเป็นการเจอเรื่องของความรักเรื่องงานเรื่องครอบครัวเมื่อมาอยู่บ้านหลังเดียวกันเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะสร้างความวุ่นวายและเสียงหัวเราะและรอยยิ้มได้เหมือนเดิมนะครับสองซิทคอม2บรรยากาศที่ดูกี่ครั้งก็เหมือนกับว่าเอ๊ะนี่มันคุ้นเคยและเป็นตัวแทนหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ครับรับชมก็ได้กับเป็นต่อและสุภาพบุรุษสุดซอยย้อนหลังครบทุกตอนบนไหนบนแอปวันดีครับดูต่อเนื่องกันแบบยาวๆได้เลยนะครับและลูกค้า AIS ก็ห้าม

พลาดครับเพราะนี่คือโปรแรงสุดพิเศษวันสุดท้ายเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับลูกค้า AIS สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทต่อเดือนเหลือเพียงแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นครับสมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกกับแอปวันดีครับ

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสสส.ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มนุ่มอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
2: Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech Week หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง31สิงหาคมนี้ติดเลย Carrier Tech Week และ Tech S
3: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
4: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
3: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
7: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
8: ้เคลียซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
9: ์มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
10: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
11: ชนะแล้ว
12: อีกสักเกมไ
10: ห
12: ม
10: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
13: ลูกใหม่ปะเนี่ย
14: เหมือนเดิม
15: เขาหมายถึงนี่ปลาแม็กเคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจากสามแม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน

0: าฝนทีไรยุงและแมลงร้ายมาพร้อมกันทุกทีทั้งกวนใจและเชื้อโรคร้ายไข้เลือดออกยิ่งในบ้านที่มีเด็กหรือผู้ใหญ่ยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษยุงเยอะไม่ต้องทนอีกต่อไปหมดปัญหายุงกวนใจในทุกค่ำคืนด้วยมอสคิโต้เครื่องดักยุงไฟฟ้ามาพร้อมหลอดไฟล่อแมลงประสิทธิภาพสูงดึงดูดแมลงได้อย่างแม่นยำกำลังไฟเหมาะสมใช้งานได้ต่อเนื่องโครงสร้างวัสดุคุณภาพแข็งแรงทนทานครอบคลุมพื้นที่กว้างถึง60ตารางเมตรตอบโจทย์ทั้งในบ้านและสวนไร้สารพิษไม่มีคลื่นรบกวนมั่นใจทุกการใช้งานมีระบบป้องกันพร้อมการรับประกันเพื่อใส่ใจคนที่คุณรักเปลี่ยนพื้นที่ของคุณให้ปลอดยุงอย่างแท้จริงสุดคุ้มเครื่องดักยุงและแมลงมอสคิโต้ซื้อ1แถม1ยังไม่พอโทรตอนนี้แถมเพิ่มโคมไฟ LED แบบแขวนและไขควงราคาปกติรวมของแถม 2,778 บาทพิเศษจ่ายเพียง899บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925 มอสคิโต้ทำความสะอาดง่ายถอดถาดล้างทำความสะอาดได้ทันทีไม่ยุ่งยากกินไฟต่ำเปิดใช้งานต่อเนื่องได้24ชั่วโมงสบายใจทุกช่วงเวลาเหมาะสำหรับบ้านที่มีสวนอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือช่วงหลังฝนตกที่แมลงระบาดหนักจากปัญหาที่มองเห็นสู่ความสบายใจที่คุณสัมผัสได้จริงมอสคิโต้ปกป้องทุกคนที่คุณรักสุดคุ้มเครื่องดักยุงและแมลงมอสคิโต้ซื้อ1แถม1ยังไม่พอโทรตอนนี้แถมเพิ่มโคมไฟ LED แบบแขวนและไขควงราคาปกติรวมของแถม 2,778 บาทพิเศษจ่ายเพียง899บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925 โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
2: ์ Fisherman's Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman's Friend จากอังกฤษ
3: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500

0: 100มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
1: เมื่อมีอาการคันจากเชื้อราซีมาครีมตัวยาคลอไตรมาโซน้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่นสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ
2: ข่าวกันต่อนะครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่สุดอีกครั้งหนึ่งกับผลงานของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเอาชนะในการแข่งกับทีมชาติของจีนแล้วก็ไทยเนี่ยได้เป็นแชมป์เอเชีย2026ที่สำคัญกว่านั้นคือได้ตั๋วไปแข่งโอลิมปิกเกม2028เป็นครั้งแรกด้วยนะครับทีเนี้ยเกมที่เกิดขึ้นเนี้ยต้องบอกว่าไทยเนี่ยออกสตาร์ทได้ดีคือขึ้นนำไปก่อนเซตแรกนะครับแล้วก็จีนเขาก็ปรับตัวแล้วก็พลิกสถานการณ์มาเอาชนะได้2-1เซตแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีการแก้เกมกันไปแก้เกมกันมาแล้วก็ไทยเองสาวไทยเนี่ยก็เก่งไม่แพ้ชาติไหนในโลกนะครับฮึดกลับมาเก็บชัย2เซตรวดจนสุดท้ายแล้วเนี่ยไทยชนะจีนไป3-2เซตนะครับแล้วก็ทำให้ไทยเนี่ยคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4ป้องกันแชมป์ได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันปีที่แล้วนะฮะก็เป็นของเรานี่แหละแล้วก็คว้าสิทธิ์ครั้งก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็คว้าสิทธิ์ไปแข่งโอลิมปิกทีเนี้ยการไปแข่งโอลิมปิกอ่ะก็คือที่ผ่านมามีความพยายามเฉียดไปเฉียดมาหลายรอบแล้วนะครับแต่ก็ยังไปไม่ถึงฝั่งฝันอ่ะมาวันเนี้ยเรียบร้อยแล้วถึงฝั่งฝันเรียบร้อยนะครับแล้วก็การที่ไทยชนะแชมป์เอเชียเนี่ยยังได้สิทธิ์ไปร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027อีกด้วยนะครับแล้วอันดับของไทยก็ขยับขึ้นมา3อันดับจากอันดับที่17เนี่ยมาอยู่อันดับที่14ของโลกนะครับทีนี้ก็ต้องชื่นชมนักกีฬาทุกๆคนรวมถึงโค้ชออสนะครับที่เมื่อวานเนี่ยเปิดใจถึงความรู้สึกว่าโอ้โหคือการที่ชนะแล้วก็ได้ไปโอลิมปิกเนี่ยเหมือนกับปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงครับ
3: เป้าหมายของพวกเราก็ทำได้สำเร็จแล้วที่เราจะไปโอลิมปิกที่ LA กันปี2028นะครับคิดว่าก็ถึงเป็นความสำเร็จครั้งมหัศจรรย์และก็ยิ่งใหญ่ที่สุดของสมาคมวอลเลย์บอลของกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทยเราคิดว่าความสำเร็จครั้งนี้เนี่ยน่าจะส่งผลดีในการที่จะขับเคลื่อนกีฬาวอลเลย์บอลในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลของเราให้เติบโตแล้วก็ก้าวหน้ายิ่งขึ้นในอนาคตนะก็หวังว่าเราคงจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากท่านผู้บริหารสมาคมทั้งคนปัจจุบันและอนาคตด้วยรวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐภาคเอกชนด้วยแต่ที่สำคัญขาดไม่ได้เราก็คงจะต้องขอรับการสนับสนุนที่ดีจากแฟนๆกีฬา
2: แน่นอนนะครับว่าแฟนกีฬาให้การสนับสนุนแล้วก็รัฐบาลก็บอกว่าจะสนับสนุนเต็มที่ด้วยนะครับทีนี้ในมุมของนักกีฬาอย่างแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งเนี่ยนะครับก็บอกว่าดีใจมากๆนะครับเพราะว่าทำผลงานได้ดีด้วยแล้วก็จะได้ไปแข่งโอลิมปิกนะครับเพราะถือว่าเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์ให้กับวอลเลย์บอลของไทยนะครับส่วนอีกคนหนึ่งออมสินศศิภาพรผลงานเธอก็โดดเด่นมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งไปให้ทีมชาติไทยครับ
4: ต้องชนะเราจะต้องได้ไปค่ะก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกฝ่ายเลยค่ะที่ช่วยกันอะไรเงี้ยก็หนูเองก็ไม่เอานี่วลีนี้ยังอยู
5: ่หนูจะอยู่
4: เราจะอยู่ และใช่และมีว่าไปไหนจ๊ะ
5: ใช่ไปไหนจ๊ะ
4: ใช่วันนี้ใช่ขอบคุณมากค่ะ
5: ต้องชนะ
2: เป็นอย่างนี้นะแต่ว่าพอแข่งนี้เอาจริงเลยนะครับแล้วก็ผลงานที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันนะครับอภรพันธ์เกิดปราดได้ทั้ง MVP ได้ทั้งตัวเซตยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ศศิภาพรอมสินเนี่ยเมื่อกี้ได้รางวัลหัวเสายอดเยี่ยมร่วมนะครับแล้วก็ทำคะแนนสูงสุดของทีมไทยในเกมนี้ที่28คะแนนและทัศน์ดาวนึกแจ้งก็คว้ารางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมร่วมไปด้วยนะครับนี่ก็คือแต่จริงคนอื่นถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้รางวัลแต่ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นสำคัญเหมือนกันที่มีส่วนทำให้ทีมชาติไทยชนะได้นะครับทีนี้นายกเนี่ยได้โพสต์ข้อความแสดงความยินดีแล้วก็ขอบคุณทั้งนักกีฬาทั้งโค้ชแล้วก็ทีมงานทุกคนเห็นนะนี่ภาพน่ารักเชียวทุ่มเทต่อสู้จนสร้างรอยยิ้มสร้างกำลังใจสร้างความภาคภูมิใจคนไทยทั้งประเทศนะครับและนายกบอกว่าช่วงเวลาที่นักตบสาวไทยเนี่ยเขาร้องเพลงชาติไทยบนผืนแผ่นดินจีนนี่มันภาพทรงพลังและทำให้คนไทยเนี่ยภูมิใจนะครับเพราะฉะนั้นนายกก็บอกจะสนับสนุนแล้วก็ร่วมเชียร์โดยเฉพาะการไปแข่งโอลิมปิกทีนี้ถ้าพูดถึงเส้นทางการแข่งโอลิมปิกการแข่งวอลเลย์บอลของไทยที่อยากจะไปโอลิมปิกเพราะว่า

0: หลายประเภทกีฬาเขาไปมาแล้วแล้วก็สร้างชื่อเสียงอย่างแบดหรือว่าอย่างมวยใช่ไหมครับแล้วก็หลังๆเนี่ยก็จะเห็นฟอร์มการเล่นของวอลเลย์บอลเนี่ยของเราเนี่ยค่อนข้างดีด้วยนะครับแต่ว่ามันเฉียดไงหลายรอบตั้งแต่ปี2012 2016 2020นะครับอันนั้นเนี่ยคือเฉียดเลยแหละแล้วก็2024เนี่ยพลาดในรอบคัดเลือกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยความพยายามก็กลับมาประสบความสำเร็จได้ในปีนี้2026นะครับได้ทั้งแชมป์ชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ได้ทั้งตั๋วที่จะไปแข่งโอลิมปิกในปี2028เอาขอแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมกับความพยายามของทุกๆคนนะครับที่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ครับ
1: ชื่นชมจากใจจริงๆนะฮะอ่ะไปกันที่แม่สอดจังหวัดตากครับเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนแล้วก็เอามาแชร์เป็นคลิปที่เขาบอกว่าคือเวลาไปเติมน้ำมันเนี่ยสังเกตว่ารถตู้ถ้าข้างหน้าเป็นรถตู้ทะเบียนของเมียนมาแล้วก็ทำไมมันเติมนานจังบางคันเนี่ยเกือบ20นาทีก็ไม่เสร็จสักทีปรากฏว่าพอไปถ่ายคลิปแล้วเปิดดูใต้รถพังงะครับน่าจะเป็นการดัดแปลงรถตู้เพื่อมาใช้บรรทุกน้ำมันอย่างเต็มแบบนี้ครับ
2: ผมว่าแล้วทำไมรถพม่าเติมน้ำมันที่ 7-8,000 โอ้โหดูถังน้ำมันเขาดิทะเบียนรถถังน้ำมันนี่ผ้าบังไว้ด้วยโอ้โหล่ามพื้นเลยถังน้ำมันโอ้โหถึงว่าเติมน้ำมันเป็นหมื่นนี่ก็อีกคันนะครับถังน้ำมันเยอะขึ้นเหลือเกินดูถังเบลเลอร์เลยถังเบลเลอร์เลย
1: เห็นแล้วก็ตกใจครับโอ้โหเอ๊ะแล้วเขาเติมไปเยอะๆทำไมแล้วบางคันต้องบอกแบบนี้ว่าชาวบ้านเขาเอะใจเพราะว่ามาปั๊มกี่ครั้งมันก็วนมาเติมแล้วบางทีวันหนึ่งมา 3-4 รอบครับคุณผู้ชมครับพอเติมเสร็จแล้วก็กลับไปที่เมียนมาครับอ่ะนี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านเขาแชร์กันไว้นะครับเป็นรถยนต์ประเภทรถตู้ครับของชาวเมียนมาครับข้ามมาอยู่ในฝั่งเทศบาลนครแม่สอดนะครับเพื่อมาเติมน้ำมันแล้วกลับไปใช้ต่อก็มีคนบอกว่าที่เขามาเติมแบบนี้เนี่ยได้ไปครั้งนึงเนี่ยมากกว่า100ลิตรบางข้อมูลบอกว่าตั้งแต่100ถึง250ลิตรนะครับคือบางทีบางคันเติมตั้งแต่ 5,000 ถึงหลักหมื่นบาทก็มีเหมือนกันนะครับแล้วเห็นบอกว่าที่ต้องเติมแบบนี้เพราะเขาจะข้ามกลับไปฝั่งตรงข้ามแล้วเอาไปขายให้กับเหล่าบรรดากลุ่มสแกมเมอร์ซึ่งในช่วงนี้เนี่ยมันมีการกวาดล้างแล้วก็บางพื้นที่มีการตัดไฟเหล่าบรรดาสแกมเมอร์แล้วก็พวกบ่อนคาสิโนต่างๆก็จะนำน้ำมันเหล่านี้ไปใช้กับเครื่องปั่นไฟก็เลยทำให้รถตู้ที่ดัดแปลงแบบนี้วันๆเนี่ยข้ามาฝั่งไทย 3-4 รอบแล้วนำกลับไปเพื่อตุนน้ำมันแล้วเอาไปขายเห็นบอกกำไรลิตรละ 15-20 บาทล่าสุดในอำเภอแม่สอดคุณกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลเนี่ยนะครับก็ได้มีการสั่งการและขอความร่วมมือจากปั๊มน้ำมันในพื้นที่ในการร่วมในการขอจำกัดการเติมน้ำมันแต่ละครั้งด้วยนะครับ
0: มีประเด็นที่มีพลทหารนายหนึ่งนะครับเนี่ยไปลักทรัพย์มาแล้วก็ระหว่างทางที่ขับหลบหนีเนี่ยถูกตำรวจที่หนองคายเขาตั้งด่านแล้วก็จับไว้ได้ปรากฏว่าของที่ลักมาเนี่ยหนึ่งในนั้นมีทองคำพลทหารบอกว่าตำรวจพอเห็นทองปุ๊บบอกน้องแบ่งทองกับพี่บักคดีมันจะได้เบาลงเพราะว่าโดนคดีเสพแล้วขับนะแต่เรื่องนี้ตำรวจต้องออกมาโต้นะเพราะตำรวจที่เสียชื่อนะครับถ้าทำจริงเนี่ยเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ

0: ิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่งเป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์เมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: ่เรามาเบรกกันก่อนไหม
3: ใจตรงกันเลย

0: สูตรใหม่ Vaseline Glutathione ผสาน Glutaglow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่อัปาเช
3: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปาเช่กลิ่นเชอร์รี
2: ่ I love อัปาเช
4: ่ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
5: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
6: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
5: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
6: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
7: มีคนเคยบอกว่าคนเราเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองได
8: ้ลูกกตัญญูอย่างเลื่อนนะโอ้เชื่อว่าลือทำได้สักวัน
9: สวัสดีจ้ะเจ
10: ๊คุณโฉมเรามีหนี้ที่ต้องเคลียร์กันอีก
11: เราไม่เหลืออะไรแล้วนะลูก
7: แต่บางครั้งชีวิตมันก็ไม่ยอมให้ผมเลือก
12: มาทำงานกับอา
13: ปุ๊บยา
14: เขาสั่งมายังไงเราก็ต้องทำมึงก็รู้
15: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเหรอ
7: ขอเวลาหน่อยนะแม่ลูกจะพาเราสองคนออกมาจากขุมนรกนี้ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
16: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังวันดีที่เดียว
17: แดงใบเล่
16: ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
17: โทรออก
18: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
19: ปากสะอาด
20: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
18: ดีต่อเหงือกและฟัน
19: รสดีใช้ง่าย
20: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
18: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
21: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
22: ต์แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
23: Toyota Tofil ดีลสุดคุ้มคุ้มต่อ1สแกนเลือกรับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทรวม450ล้านบาทคุ้มต่อ2ลุ้นเพิ่มบัตรกำนันส่วนลดรถยนต์สูงสุด 100,000 บาททุกสัปดาห์รวมกว่า20ล้านบาททั้งหมดรวมกว่า470ล้านบาทถึง31สิงหาคมนี้
24: บีถูกหวยชุดรางวัลที่1ได้เงินรางวัลไปตั้ง60ล้านบาท
25: แล้วก็คงไปจ้างเดสตินีอีกทีน
26: ึงเอ๊ะมันเคสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขา
25: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
27: ้พี่ไหนนะพี่บอส
25: นั่นโหลพนักงานแบ็กอัพเซอร์วิสทีมบีฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
28: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกคืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
29: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
30: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
29: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S2N FanCon
30: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
31: 7:32 นาทีนะครับมันมีประเด็นที่ว่าพลทหารคนหนึ่งที่ไปลักทรัพย์แล้วถูกตำรวจจับได้เนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาอ้างอย่างนี้ว่าตำรวจที่หนองคายเนี่ยพอมาจับคือหลังจากที่ขโมยเสร็จขับรถออกนอกพื้นที่แล้วไปถูกจับที่หนองคายก็อ้างว่าตำรวจหนองคายเนี่ยพอเจอทองก็ขอแบ่งทองนะครับซึ่งเรื่องนี้ทำให้ตำรวจหนองคายต้องออกคลิปในวันจับกุมเนี่ยมาชี้แจงว่าไม่ได้มีการกระทำในลักษณะที่ถูกกล่าวหาแบบนั้นครับ
32: โทรศัพท์อะไรเนี่ยโทรศัพท์อะไรพูดตรงๆเอาไปขายหรืออะไร
33: ผมก็ไม่รู้ว่า
32: เอา
33: โทรไปถามนาย
34: เราคนทหารนี่ยังไม่ปวดหรอก
33: พ
34: ฤติการ
33: สภาพการอยู่บ้าน
34: นายจะให้มาเอาของเหรอ
32: มันแปลกๆไงไม่รู้ไอ้นี่มองตรงเลย
31: นี่ก็เลยทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในทุกๆครั้งจำเป็นต้องมีคลิปเพื่อยืนยันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเป็นข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่านี่ก็คือสิ่งที่ตำรวจหนองคายเขาบอกว่าตั้งด่านตรวจตรงเนี้ยบนถนนมิตรภาพนะครับเป็นตำรวจหนองสองห้องประมาณ4ทุ่มของคืนวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วรถคันนี้คันสีขาวเนี่ยขับฝ่าสัญญาณไฟแล้วก็ขับสายไปสายมาถึงด่านก็เลยเรียกตรวจนะครับเจอนายปิยพงศ์เป็นคนขับนั่งมาพร้อมกับแฟนสาวแล้วคนขับอาการเนี่ยคล้ายกับมึนเมาเสพยาหรือเปล่าก็เลยให้ตรวจฉี่ปรากฏว่าเป็นสีม่วงอันนี้ชัดเจนก็คือว่ามีสารเสพติดในร่างกายนอกจากขับเสพแล้วท้ายรถมีกล่องพัสดุซึ่งมือถือ124เครื่องโน้ตบุ๊ก15เครื่องมันเยอะมากมันเยอะเกินกว่าคนทั่วไปจะครอบครองเพราะฉะนั้นเอ๊ะเอามาจากไหนเนี่ยเจ้าตัวนะครับคนขับอ้างว่าเป็นสินค้ามารับของที่จังหวัดหนองคายนะครับอันเนี้ยบอกพยายามอ้างอย่างนั้นนะครับแล้วตำรวจบอกมันมีพิรุธอีกอันนึงก็คือว่าไอ้เสื้อแจ็คเก็ตที่เขาใส่เนี่ยตำรวจเนี่ยพอจะขอตรวจสอบเนี่ยมันดูแบบแปลกๆนะมันต้องมีอะไรอยู่ในนั้นแน่ๆเลยปรากฏว่ามีวัตถุสีทองนะครับเป็นแท่งนะครับคล้ายๆกับเป็นทองแท่งอ่ะขนาดใหญ่เลยมี6แท่งด้วยกันนะครับแล้วแฟนสาวที่นั่งมาด้วยเนี่ยก็ใส่ทองหยองเนี่ยนะครับปรากฏว่าโอเคทองของแฟนสาวเนี่ยมันมีหลักฐานยืนยันว่าเป็นของเขาก็คืนไปแต่ไอ้ทองแท่งที่ว่านี้นะครับไม่มีที่มาที่ไปตำรวจเลยยึดไว้นะครับยึดไว้ตามขั้นตอนแล้วก็ส่งไปให้ร้านทองตรวจทำไมต้องยึดคือ1มันไม่มีหลักฐานมาแสดงยืนยันว่าไอ้ทองคำแท่งเนี่ยเป็นของเขา2ก็คือพอถามไปถามมาเนี่ยพูดไม่ตรงกันนะครับไม่แน่ใจว่าเมายาด้วยไหมหรืออะไรด้วยนะครับเดี๋ยวก็บอกเป็นทองในจ้างหรือก็บอกเป็นทองปลอมสุดท้ายตำรวจเฮ้ยอันนี้มีพิรุธนะครับก็เลยยึดไว้แล้วก็ส่งให้ร้านทองตรวจปรากฏเป็นทองคำแท่งจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ทองคำหรือของกลางทั้งหมดที่ถูกยึดเอาไว้ยังอยู่กับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองหนองคายอยู่เลยนะครับทีเนี้ยที่ตำรวจต้องเอาคลิปมาเปิดแล้วก็ต้องชี้แจงในลักษณะแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้นะครับนายปิยพงศ์นะครับคือหลังจากที่ถูกตำรวจหนองคายจับและยึดของกลางแล้วเนี่ยนายปิยพงศ์ถูกตำรวจสน.สายไหมมาจับอีกทีนึงทีหลังเพราะว่าทรัพย์สินที่เราเห็นเมื่อกี้ไปลักทรัพย์ในบ้านของข้าราชการทหารอากาศเมื่อ24สิงหาคมนะครับทีนี้เจ้าทรัพย์เขาก็เลยไปแจ้งความตำรวจตำรวจสน.สายไหมก็เลยตามจับทีนี้ก็เลยถามหาทรัพย์สินให้ทองอยู่ไหนปรากฏปิยพงศ์นะครับก็บอกว่าไอ้ทองที่ว่าเนี่ยถูกตำรวจหนองคายขอแบ่งไปแล้วตอนที่ถูกค้นรถที่จังหวัดหนองคายครับ
0: ครับ8บาทคร
1: ับ 8บาทตำรวจใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วไงต่อเดินทาง
0: ไปแล้วก็เขาบอกว่าอยากโดนเบาไหม
1: อ้าวแล้วก็ไม่ถามไงว่าทองใครทองมาจากไหนเขาถามไหม
0: เขาถามอยู่ครับที่ไหน
1: ถามว่าไง
0: เขาบอกว่าทองมาจากไหนผมบอกว่าก็เอามาจากของชุดของโทรที่แปลว่าของนายครับแล้วก็ถามว่านายรู้ไหมเขาว่าผมก็บอกว่าไม่รู้ครับงั้นกูขอนะอันเนี้ยแล้วเขาก็แบ่งให้ผมคืน
1: เขาขอไปเท่าไหร
0: ่เอาไป6บาทกับอีก2สลึง
1: เป็นทองแบบไหน
0: เป็นทองแท่งครับ
1: ก็คือแท่งละเท่าไหร่
0: แท่งละบาท
1: แท่งละบาท6แท่งแล้วก็อีก2สลึงขอไปเลยแล้ว
31: เนี่ยครับก็คือกลายเป็นว่าข้อมูลที่เอามาพูดตรงนี้เนี่ยมันสวนทางกับคลิปที่ตำรวจหนองคายเขาเอาออกมาชี้แจงเอาออกมายืนยันการพูดในลักษณะแบบนี้ทำให้ฝั่งของตำรวจเสียหายนะครับแบบนี้ดูซิว่ามันจะโดนคดีอะไรไหมแต่ว่าคดีเรื่องของการลักทรัพย์เนี่ยนะครับที่เข้าไปในบ้านของข้าราชการทหารอากาศแล้วไปลักทรัพย์ก็โดนตำรวจสน.สายไหมเนี่ยแจ้งความก็คือร่วมกันลักทรัพย์เพราะเขาไปพร้อมกับแฟนสาวสองคนโดนร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานนะครับไอประเด็นเรื่องของทองคำแท่งที่ถูกยึดไว้เดี๋ยววันนี้นะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายก็จะออกมาแถลงความชัดเจนรายละเอียดของคดีอีกทีหนึ่งครับ
2: ไปที่นนทบุรีคุณผู้ชมครับมี2พี่น้องครับท่านนึงก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์อีกท่านนึงก็เป็นพยาบาลนะครับเขาอยู่ในด้านทาวน์โฮมครับปรากฏว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเธอร้อนใจมากเนื่องจากว่าตัวเธอ2คนบอกว่าทรัพย์สินในบ้านทองคำประมาณสัก13บาทกว่าครับพระเครื่องอีกด้วยฮะจู่ๆก็หายไปจากบ้านแล้วนี่ฮะจุดที่เขาสงสัยก็คือว่าคือในบ้านเนี่ยประตูหน้าต่างไม่มีร่องรอยการถูกงัดแต่บริเวณฝ้าเพดานที่ชั้น2ครับเอ้ยทำไมมีรอยมือแล้วพอผลักขึ้นไปปรากฏว่าก็ไปเจอว่า ระหว่างช่องหลังคาของทาวน์โฮมที่สร้างติดกันเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันมีลักษณะของตัวตะแกรงเหล็กบางคนก็บอกว่าเป็นรั้วเหล็กดัดนะครับแต่เบื้องต้นก็คือเป็นลักษณะเหล็กเมื่อสักครู่นี้ถ้าดูกันให้เห็นก็คือสีออกแดงๆเนี่ยแหละฮะปรากฏว่าไปเจอว่ามันมีบางส่วนที่คาดว่าถูกตัดแต่หลังจากที่ตัดแล้วถูกเชื่อมกลับไปด้วยฮะก็เลยงงว่าเอ้านี่ขโมยถ้ามันจะมาทางเนี้ยมันจะแบบรับผิดชอบขนาดที่ว่าตัดเหล็กดัดเสร็จปั๊บก่อนกลับไปเชื่อมให้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็เลยทักฝากกันหน่อยนะครับเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับในทาวน์โฮม2ชั้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในบัวทองหรือว่าบางบัวทองนะครับที่ตำบลบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับขณะที่เกิดเหตุเนี่ยทางด้านของพี่สาวก็คือตัวคุณกล้วยไม้และก็น้องสาวคือคุณเบลซึ่งทั้ง2คนเนี่ยเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับซึ่งทั้งคู่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันแล้วเจ้าตัวบอกว่าพอเริ่มสังเกตว่าของมันหายไปเลยมาลองดูปรากฏไปเจอหลายอย่างแล้วคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งตกใจนะฮะทองคำแท่งหนัก5บาท2แท่งก็10บาทสร้อยคอทองคำพร้อมกับพระเลี่ยมทองหนัก1บาทอีก2เส้นสร้อยข้อมือทองคำหนัก1บาทอีก1เส้นแหวนทองหนัก50สตางค์อีก1วงพระเครื่องอีกหลาย10องค์ครับรวมแล้วทองคำซึ่งณวันนี้บาทนึงก็ประมาณ 70,000 คุณผู้ชมครับหายไป13บาท50สตางค์มูลค่ากว่า1ล้านบาทนะครับที่เขาสงสัยแล้วก็บอกว่าทำไมยังตามตัวไม่เจอแล้วร่องรอยการงัดแงะเนี่ยสรุปแล้วคือตกลงมันมาจากทางไหนกันแน่ครับ
3: หมู่บ้านเรามีความรู้สึกว่ามีความปลอดภัยเนื่องจากว่ามีกล้องวงจรปิดมีรปภแล้วก็มีกล้องวงจรปิดทุกมุมและหน้าบ้านเราก็มีกล้องวงจรปิดสายเข้ามาซึ่งคิดว่าการลักขโมยแบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับบ้านเราปรากฏว่าฝ้าข้างบนฝ้าตรงช่างตรงที่ช่างเขาเข้ามาซ่อมอะค่ะมันรู้สึกว่ามันเปิดฝั่งนึงแล้วมันก็มีรอยมือมันเผยแล้วมันก็มีรอยมือแล้วฝ้าผนังมันก็จะมีรอยเท้าเหมือนรอยมือรูดมาเหมือนเป็นฝุ่นนะคะก็เลยมั่นใจได้ว่าจนน่าจะมาทางฝ้าแน่นอนซึ่งทางตำรวจก็มาดูแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คือรอผลพิสูจน์หลักฐานอยู่ลายนิ้วมือค่ะแต่ก็เป็นระยะเวลามากกว่า1อาทิตย์แล้วก็อยากให้ทางตำรวจช่วยเร่งในส่วนของพิสูจน์หลักฐานด้วยค่ะ
2: และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับที่ทั้ง2คนออกมาร้องกับสื่อไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่ในหมู่บ้านที่เป็นทาวน์โฮมด้วยกันเนี่ยก็กังวลใจแล้วตัวเธอ2คนบอกตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่กล้าอยู่บ้านครับเพราะว่ากลัวว่าคนร้ายไม่รู้ว่าจะมาช่วงใดช่วงหนึ่งกันแน่ก็ฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยในการตรวจสอบในพื้นที่ที่บางบัวทองด้วยนะครับ
31: มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับปรากฏว่ารถเก๋งของอาจารย์หมอเนี่ยขับชนนักศึกษาแล้วทำให้นักศึกษาเนี่ยเสียชีวิตไป2คนบาดเจ็บอีก1คนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานแล้วก็ทำคดีครับ

0: เลยเงินหมดเลยคุณอ้าโ
1: ดยมากนะ
0: โอ้มอเตอร์ไซค์สุดยอดเลยสามคนผักโอ
2: ้เขาชนเลยครับพี
0: ่โอ้กระเด็นหมดเลยสงสารมากเลย
3: ทีนี้ในตอนเริ่มต้นนะครับเรื่องนี้เนี่ยคนที่ออกมาแจ้งข้อมูลเนี่ยบอกว่าคุณผู้ชมดูภาพนี้ก่อนก็คือจะเห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจอดติดสัญญาณไฟแดงนะครับแล้วก็รถเก๋งเนี่ยก็คือขับมาแล้วก็ชนจนทำให้น้องนักศึกษาเนี่ยเรียนอยู่ชั้นปีที่1 2คนเสียชีวิตแล้วก็1คนได้รับบาดเจ็บนะครับตอนแรกเนี่ยเป็นลักษณะของการที่ให้ข้อมูลว่าเอ๊ะคนขับเนี่ยเป็นอาจารย์หมอหรือไม่นะครับแต่พอมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกลายเป็นว่าเป็นแพทย์พี่เลี้ยงที่ดูแลแพทย์จบใหม่นะครับแล้วก็เรื่องของการทำงานอะไรเหล่านี้เดี๋ยวรอตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทีนึงแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี้ใดๆซะเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่25สิงหาคมตรงจุดนี้ก็คือแยกสัญญาณไฟแดง3แยกนางแลที่อำเภอเมืองเชียงรายนะครับหลังจากเกิดเหตุเนี่ยมีคนเข้าไปช่วยน้องนักศึกษาที่ถูกชนนะครับแล้วก็คนที่เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลแบบนี้นะครับอ้างว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเก๋งอ่ะขับเบียดกับรถอีกคันหนึ่งแล้วพุ่งออกมาทางซ้ายแล้วก็พุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์ของน้องนักศึกษาอันนี้เป็นข้อมูลจากคนที่เขาอ้างว่าเห็นเหตุการณ์เดี๋ยวตำรวจต้องตรวจสอบในข้อเท็จจริงตรงนี้อีกทีนึงครับ
4: ก็อยากให้ตรงไปตรงมาพี่ทำเรื่องฮะเพราะน้องมัน
5: น้องเด็กอยู่
4: น้องมันยังเด็กอยู่ครับ
0: ครับ
5: ใช่แล้วเขาต่างบ้านต่างเมืองมาเรียน
4: พ่อแม่เขาอ่ะพี่อย่ามาใช้คำพูดว่าตัวเขาเองก็มีอนาคต
0: ครับ
4: เด็กก็มีอนาคตพี่เขาอ่ะยังมีโอกาสได้ทำความฝันเขาแต่เด็กอ่ะเขาไม่มีโอกาสได้ทำความฝันเขาเลย
0: ครับ
4: เขาอย่ามาเอาชีวิตเขามาเปรียบเทียบกับเด็กว่าตัวเขาอนาคตอีกไกล

0: เด็กอนาคตไกลกว่าเขาเยอะพี่อยากให้หน่วยงานอ่ะใช่อยากให้หน่วยงานให้ความยุติธรรมน้องแค่นั้นเองพี่
1: มันไม่มีอนาคตของใครที่ไปได้ไกลหรือว่าสำคัญกว่ากันทุกคนก็มีความสำคัญมีบทบาทมีหน้าที่ทั้งนั้นนะครับทีนี้ตำรวจพุ่มกับการสภ.บ้านดูบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยคนขับไม่พบแอลกอฮอล์คือไม่ได้เมานะครับไม่ได้เมาแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเป็นอุบัติเหตุธรรมดาเฉยๆนะครับอันนี้ก็อยู่ระหว่างการรอผลพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ผลการชันสูตรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราได้ยินเสียงชาวบ้านไปแล้วนะครับก็คือคนที่เห็นเหตุการณ์เขาออกมาเรียกร้องอยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีทำคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาครับ
2: ไปกันที่กำแพงเพชรกันบ้างคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องเลยครับเนื่องจากว่าร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งเขาทำแคมเปญครบรอบ20ปีแจกบัตรกินฟรีแต่บัตรดังกล่าวจะถูกเอาไปปล่อยไว้ตามที่ต่างๆเช่นในทุ่งนาบ้างริมถนนกันบ้างแล้วงานนี้อย่าเพิ่งตกใจครับเมื่อเห็นกลุ่มชนจำนวนมหาศาลแทบทั้งอำเภอไปตามล่าหาคูปองกินฟรีครับ
3: คนคุยจะเจอแล้ว
4: คนปวดมือละ
3: มีคนคุยจะเจอแล้วเร็วเจอแล้วค่อยหาไม่ยาก
2: หาบัตรอยู่นะครับเหลืออีกหนึ่งเยอะไหมล่ะครับนี่คือโฉมหน้าแหมเราก็เองก็อยากกินฟรีเหมือนกันแล้วมากันเรียกได้ว่าหลายหมู่บ้านยกอำเภอเลยก็ว่าได้คุณผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศนะครับที่เกิดขึ้นหลังจากที่ร้านเล้งหมูกระทะไซงามครับเขาจัดโปรโมชั่นขอบคุณลูกค้าครั้งใหญ่โปรที่ว่าไม่ใช่ลดราคาครับแต่เป็นการนำเอาคูปองบัตรกินฟรีแล้วแม่เอาจริงๆนะก็ทำถึงเหมือนกันเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยนำบัตรฟรีปริ้นเป็นกระดาษนี่แหละแต่ครับเจ้าตัวบอกเวลามันไปซ่อนเนี่ยมันก็ต้องแบบอาจจะถูกแบบน้ำถูกฝนเลยใส่ซองพลาสติกเรียบร้อยแบบนี้แล้วเอาไปตามจุดต่างๆแต่เขาบอกนะครับว่าก่อนจะไปซ่อนเนี่ยคือเขามีการประกาศเอาไว้แล้วว่าเป็นการฉลองครบรอบ20ปีของร้านทั้งร้านมั่นใจว่าจะได้มีลูกค้าเพิ่มเติมกลับมาหนุนเรามีบัตรสมนาคุณมูลค่าใบละ500บาทแล้วก่อนจะเปิดนะครับก็ไม่ได้มีการถ่ายภาพโพสต์ใน Facebook ของทางร้านเป็นการระบุพิกัดว่าเอาคูปองในแต่ละช่วงวันเนี่ยไปใส่ไว้บริเวณไหนกันแน่แล้วนี่ฮะภาพบรรยากาศพอเจอก็เฮ้บางคนก็เอาเว้ยมีคนเจอแล้วเว้ยรีบกันหาหน่อยครับแต่ละวันจะมีการแจกวันละ5ถึง10ใบต่อวันนะครับซึ่งเจ้าของร้านก็บอกว่าเน้นกิจกรรมเนี่ยให้ไปหาช่วงกลางวันกับช่วงเย็นเป็นหลักแล้วเดี๋ยวพอหาเจอปั๊บเย็นๆค่ำๆก็แวะมากินกันเด็กๆชอบมากครับแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะชอบซะขนาดนี้หนึ่งในเหล่าบรรดาผู้โชคดีบางคนบอกคุณผู้ชมเจอสักใบนี่ก็ดีใจแล้วแต่นี่คนนี้น้องวีรพลฮะผมเจอเป็นใบที่3แล้วพี่โอ้โหฟังเจ้าตัวหน่อยครับว่าสนุกขนาดไหนครับ
5: สามครับ
6: สามแล้วเวลาที่หาบัตรเรามีเทคนิคในการหาอย่างไร
5: รอเขาโพสครับ
6: รอเขาโพสเลยเขาจะชี้เป้าอะไรเงี้ย
5: ครับ
6: มีความสุขไหมกับภารกิจนี้
5: ดีครับ
2: ชาวบ้านเขาก็สนุกกันแล้วครับขณะเดียวกันเจ้าของร้านคุณสามารถจากเร้งหมูกระทะไซงามก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะได้รับการตอบรับจากชาวบ้านเยอะขนาดนี้ก็กะแค่ว่าคืนกำไรแล้วก็เล่นกันสนุกสนุกกับกลายเป็นว่าตอนนี้คนเป็นพันๆคนรอเลยว่าวันนี้เจ้าของร้านจะโพสต์บอกพิกัดจุดไหนแล้วก็จะเฮกันไปเป็นร้อยๆคนแบบนี้นะครับก็อยากจะบอกกับคุณผู้ชมแล้วก็ประชาชนทุกคนในพื้นที่ว่าคือที่แจกไปเนี่ยเพิ่งแจกไปได้สักประมาณ 40-50 ใบยังแจกต่อจนกว่าจะครบ300ใบครับ
5: เริ่มต้นเลยนะครับผมก็คิดว่าคือไม่ได้คิดว่าคนมันจะมากันขนาดนี้คือเริ่มต้นก็คือทำบัตรมาแล้วก็ไปแปะตามสถานที่ต่างๆมันเหมือนมันเป็นกระแสตั้งแต่ใบแรกแล้วครับคนเริ่มชอบก็ทักมาให้ไปติดตรงโน้นตรงนี้บ้างอย่างเงี้ยที่ผมตั้งไว้ตอนนี้300แต่ตอนนี้เพิ่งไปแค่วันนี้เท่าไหร่40ใบก็ยังอีกยาวไกล
2: คำถามคือว่าทำแคมเปญแบบนี้เอ๊ะประชาชนลูกค้าตอบรับขนาดไหนเอาไปดูที่ร้านกันหน่อยฮะภาพบรรยากาศที่ร้านก็จะเห็นได้ตั้งแต่ช่วงเย็นครับคนจะมาช่วงค่ำซะมากกว่าเฮ้ยคนก็เยอะนะคุณผู้ชมครับนี่ดูสินั่งกันแทบทุกโต๊ะแล้วบางคนเนี่ยมากินฟรี500บาทเขาไม่ได้มาคนเดียวเขาก็มากันกับคนในบ้านไปๆมาๆกลายเป็นว่ายอดช่วงนี้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ
1: เราตามต่อกับเรื่องที่ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้ค้าเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหแทบจะหมดเนื้อหมดตัวนะครับตอนนี้ผู้ว่าชัชชาตินะครับก็สั่งการเรื่องของการเจาะผนังเพื่อจะเข้าไปด้านในที่มันยังคงมีจุดความร้อนนะครับอาจารย์ชัชชาติบอกอย่างนี้ว่ามี3แผนหลังจากนี้ที่ต้องเร่งทำคือ1หาที่มาของต้นเพลิงไฟไหม้ได้ยังไง2ต้องเข้าไปดับความร้อนที่ยังคุกรุ่นอยู่และ3ประเมินรวมถึงรื้อถอนอาคารนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเจาะพื้นเพื่อที่เจาะพื้นที่เพื่อจะเข้าไปยังจุดใต้ความร้อนที่อยู่ใต้คานเหล็กนะครับก็วัน2วันทุกอย่างน่าจะดีขึ้นส่วนเรื่องของการเยียวยาอันนี้สำคัญเพราะว่าผู้ค้าเนี่ยเขาเตรียมสินค้าเตรียมของไว้มูลค่าเยอะนะครับแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ช่วยได้การเยียวยามันต้องเป็นภายใต้กรอบกฎหมายกทม.สามารถเยียวยาได้เต็มที่เนี่ย10,000 กว่าบาทนะครับหลายคนก็บอกว่ามันไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่กทม.บอกนี่คือเป็นการช่วยเหลือภายใต้กรอบกฎหมายก็พยายามทำอย่างเต็มที่ครับ
7: พยายามเจาะเข้าไปทางด้านข้างเพื่อให้เราไปถึงจุดที่ยังมีความร้อนสะสมอยู่ไปติดตัวคานเหล็กที่ยังพาดอยู่ก็แต่ว่าโดยทั่วไปก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะแต่ก็ยังมีความไม่มั่นคงอยู่นะเข้าไปเองก็เห็นเสาที่เอียงก็มีค่าเสียหายในแง่ของการประกอบอาชีพให้แต่คงต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าเป็นผู้ประกอบการจริงไม่ใช่ผู้เช่าเลยนะคืออาจจะเป็นมีการเช่าช่วงสุดท้ายแล้วคนที่ได้คือคนที่ประกอบการจริง
1: ทีนี้ตัวของผู้ว่านะครับก็ยังพูดถึงเรื่องของสปริงเกอร์นะครับว่าเดี๋ยวรอให้ทางพอถอเนี่ยตรวจสอบอย่างเป็นทางการอีกทีนึงมีหรือไม่มี1คือมันมีไหม2ถ้ามันมีแล้วตอนไฟไหม้มันทำงานหรือเปล่านะครับแล้วก็อันเนี้ยก็เป็นคำถามเพราะว่าผู้ค้าเขาบอกมันเหมือนจะไม่มีหรือเปล่านะครับทีนี้ตัวของอาจารย์อมรพิมานมาศเป็นนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยตั้งข้อสังเกตว่าอาคารไอเนี่ยไอคลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยมี3ชั้นนะแต่ไฟมันลามรุนแรงรวดเร็วชั่วโมงเดียวมันไปหมดแล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นนะครับ1ก็คือว่าด้านในอาคารมีเชื้อเพลิงที่มันติดไฟได้ง่ายมันก็เลยกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี2ไอ้การแบ่งล็อกการกั้นห้องในตัวอาคารเนี่ยมันทำให้เปลวไฟกับแก๊สร้อนเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นได้อย่างรวดเร็วมันก็เลยลามในช่วงเวลาแค่ชั่วโมงเดียว3ก็คือโครงสร้างหลักที่เป็นเสาเป็นคานเหล็กนะครับพอเจอความร้อนสูงอ่ะทีเนี้ยมันก็บิดเบี้ยวเสียรูปคดงอนะครับก็เสี่ยงจะพังจะถล่มอะไรอีกนะครับ4เรื่องของการใช้สอยพื้นที่เกิน 10,000 ตารางเมตรเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายกำหนดให้ต้องมีสปริงเกอร์นะครับมีปั๊มน้ำดับเพลิงแต่ทีเนี้ยก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบคือ1มันมีไหมกฎหมายกำหนดให้ต้องมีนะแต่เป็นกฎหมายฉบับใหม่สร้างขึ้นมาก่อนกฎหมายใหม่หรือสร้างในช่วงกฎหมายเก่ามันอาจจะยังไม่บังคับตอนนั้นหรือไม่นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าตัวอาคารมันกว้างเนื้อที่ประมาณไร่หนึ่งคุณผู้ชมคิดดูกว้างไหมล่ะกว้างใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นก็คือการที่สร้างอาคารใหญ่ๆข้างในมีของเนี่ยก็ต้องมาพร้อมกับการเตรียมการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับประปาหัวแดงหรือว่าน้ำที่ใช้ในการดับไฟถ้าหากว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นมานะครับทีเนี้ยเบื้องต้นนะครับนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างบอกโครงสร้างมันบิดเบี้ยวแล้วอ่ะเหล็กมันเสียรูปเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถจะใช้งานได้แล้วหลังจากนี้เคลียร์ข้าวเคลียร์ของต้องรื้อถอนอาคารเท่านั้นอันนี้ก็คือในมุมโครงสร้างนะครับก็เดี๋ยวกลายเป็นว่าจะต้องทุบแล้วก็สร้างใหม่นะครับทีนี้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล6นะครับบอกว่าคือมันมีประเด็นนะครับว่าอันนี้เผาไล่ที่หรือเปล่านะครับแต่ตำรวจบอกว่ายังไม่เจอประเด็นนี้แล้วที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีใครร้องเรียนด้วยนะเนื่องจากว่าทุกคนผู้ค้ามีสัญญาเช่าที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเบื้องต้นตำรวจสอบปากคำพยานผู้เสียหายไปแล้วเกือบ100ปากด้วยกันครับ
8: พยานให้การอย่างนี้เขาเห็นควันก่อนพยานก็เลยรีบเข้ามาวิ่งเข้ามาดูแล้วก็เปิดแง้มเข้าไปดูหรือว่าเข้ามาดูก็เห็นเป็นเปลวไฟที่ล็อกของร้านค้าต้องขอสอบปากคำอีกทีหนึ่งนะครับวันนั้นคือสอบคร่าวๆนะครับแล้วก็เวลามันค่อนข้างจะฉุกละหุกด้วย
1: แล้วก็ในมุมของผู้ค้านะครับบอกว่าที่ผ่านมาผู้ค้าคนนี้ให้ข้อมูลบอกว่าที่ผ่านมามีไฟไหม้มา3ครั้งแล้วนะครับตั้งแต่เธอเนี่ยอยู่ป.4เป็นเด็กจนตอนนี้อายุ30แล้วก็ยังไม่เห็นว่าจะมีการทำอะไรสร้างความปลอดภัยเพิ่มเติมเลยครับ
9: มีอุปกรณ์ในการเซฟตี้เรื่องไฟไหม้มีถังดับเพลิงมีสปริงเกอร์อะไรอย่างนี้ไหมครับ
10: ไม่มีเลยค่ะไม่เคยมีที่นี่ไม่น่าจะไม่เคยรู้จักคำว่าสปริงเกอร์มาค่ะ
11: แล้วถังดับเพลิงข้างในมีเยอะไหมคะ
10: ถังดับเพลิงหนูไม่เคยเห็นเลยค่ะว่ามันติดตั้งอยู่ไหนถ้ามีก็คือน่าจะเป็นร้านขายถังดับเพลิงมากกว่าที่มีหนูก็ไม่เคยเห็นว่ามันจะมีระบบความปลอดภัยอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเหมือนกัน
1: อ่ะเนี่ยก็เป็นเสียงสะท้อนว่าไม่เคยเห็นว่ามันมีนะครับเพราะฉะนั้นอาคารอื่นๆที่เกี่ยวข้องแบบเนี้ยอาจจะต้องมีการตรวจสอบกันอีกทีจากเขตต่างๆนะครับว่ามีระบบป้องกันพวกอัคคีภัยเนี่ยพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้เปิดวันจันทร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตำรวจนะครับบอกว่าขอปิดถนนวรจักรด้านหน้าคลองถมเซ็นเตอร์ต่ออีก1วันนะครับแต่ก็จะมีการให้ตำรวจจราจรเนี่ยไปประจำตามแยกต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วก็ขออภัยคนใช้เส้นทางตรงนั้นที่อาจจะได้รับผลกระทบเอาพูดง่ายๆรถติดหน่อยนะครับ
2: เมื่อวานนี้ที่อุดรธานีเขต3มีการเลือกตั้งซ่อมสส.อุดรธานีเขต3กันนะครับงานนี้ถึงขั้นท่านนายกบินไปร่วมลุ้นผลการเลือกตั้งด้วยครับนี่คือภาพบรรยากาศนะครับหลังจากที่ทางด้านของชาวบ้านเนี่ยไปร่วมในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะครับที่พื้นที่เขต3อุดรธานีหลังจากที่มีการเสียชีวิตของตัวคุณหลังทุรพลสส.พรรคภูมิใจไทยเจ้าของพื้นที่เดิมนะครับเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ปรากฏว่าทางด้านของลูกเขยของคุณหลังทุรพลก็คือทางด้านของคุณอธิกรอธิการแก้วเคลือศรีตัดสินใจลงศึกเพื่อชิงชัยในครั้งนี้ครับปรากฏว่าช่วงเย็นปิดหีบปั๊บครับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีก็ได้มีการนับคะแนนและประกาศผลอย่างเป็นทางการนะครับอันดับ1ปรากฏว่าคะแนนนำลิ่วเป็นโด่งกว่า3เท่าเลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือคุณอธิการเนี่ยจากพรรคภูมิใจไทยคว้าไปถึง 38,227 คะแนนอันดับ2เนี่ย 13,83 คะแนนและอันดับ3 4,647 คะแนนเรียกได้ว่าอันดับ1ชนะขาดเลยก็ว่าได้นะครับขณะที่เมื่อวานนี้ช่วงเย็นครับเราก็จะเห็นภาพก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลครับท่านนายกรัฐมนตรีมหาดไทยก็บินไปที่นั่นครับไปลงพื้นที่เขต3อุดรธานีสำนักงานเขตพรรคภูมิใจไทยนะครับในการร่วมลุ้นคะแนนตั้งแต่เวลา 18:30 น.ชาวบ้านก็มาต้อนรับท่านนายกพร้อมกับบรรยากาศที่ชื่นมื่นแบบนี้ครับ

0: จากนั้นไม่นานครับเนื่องจากว่าเป็นการเลือกที่เลือกตั้งซ่อมแล้วก็พื้นที่ไม่มากนักนะครับปรากฏว่าหลังจากที่นับคะแนนแล้ว 100% ครับมีการประกาศผลนะครับยืนยันอีกครั้งว่าคุณอธิการแก้วเครือศรีคว้าชัยชนะไปครองได้เป็นว่าที่ส.ส.ซึ่งงานนี้อนุทินเองก็ได้มีการร่วมนี้ฮะชูมือประกาศชัยชนะแบบนี้ครับ
1: ที่พี่น้องประชาชนชาวอุดรธานีได้เห็นการทำงานแบบพรรคภูมิใจไทยที่ทำให้เราได้รับความไว้วางใจเพิ่มขึ้นไปอีกวันนี้ผมในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่คนบอกรัฐบาลไม่มีผลงานไม่มีความก้าวหน้าส.ส.ใช้ไม่ได้รัฐมนตรีใช้ไม่ได้วันนี้พี่น้องเห็นพี่น้องสร้างคอมพี่น้องทำอำเภอเมืองพี่น้องชาวอุดรธานีตอบพี่คุกทุกคนที่สงสัยรัฐบาลให้กับพรรคภูมิใจไทยแล้วครับ
0: โอ้โหพูดซะขนาดนี้แหมอันนี้ก็เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องของผลโพลมีเรื่องของการวิเคราะห์ออกมานะครับเบื้องต้นว่าที่ส.ส.คุณอธิการแก้วเครือศรีก็กล่าวขอบคุณทุกท่านประชาชนทุกคนที่เลือกตนเองเข้ามากันขณะที่หลังจากนั้นครับประมาณ20:30ท่านนายกอนุทินเองก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวกราบขอบคุณพี่น้องชาวอุดรธานีและบอกว่าผลการตัดสินใจของประชาชนชัดเจนกว่าผลโพลและบทวิเคราะห์ของทุกฝ่ายนะครับ
2: มีผลการสำรวจจากสวนดุสิตโพนะครับที่พูดถึงเรื่องนักการเมืองไทยในช่วงเดือนสิงหาคมที่อยู่ในใจของประชาชนคนที่ตอบแบบสำรวจนี้นะครับเอามาดูกันหน่อยนะครับเพราะว่ามีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเนี่ย 2,107 คนทั้งทางออนไลน์แล้วก็ออนไซต์ก็คือส่งคนลงไปสำรวจนะครับในมุมของ2ท่านแรกซ้ายกับกลางเนี่ยก็คือจากฝั่งรัฐบาลคุณอนุทินนะครับมีคะแนนนิยมฝั่งรัฐบาลมากที่สุดแล้วตามมาด้วยคุณยศชนันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยก็คือคุณไอรักชนกนะครับแล้วก็รวมมาอยู่ในเพจเดียวกันทีนี้ภาพรวมดัชนีเนี่ยนะครับทางการเมืองดัชนีการเมืองหมายถึงว่าอุณหภูมิความร้อนแรงทางการเมืองอาจจะลดลงหน่อยนึงแต่ว่านโยบายไทยช่วยไทยพลัสไปดูอันนี้ครับไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลเนี่ยเป็นผลงานที่ครองใจประชาชนมากที่สุดนะครับแล้วประชาชนนะครับให้ความสนใจเป็นพิเศษอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ไขติดตามปัญหาเรื่องของยาเสพติดเรื่องของผู้มีอิทธิพลแก้ไขปัญหาปากท้องนะครับแล้วก็บรรเทาภาระค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้ไปดูอันอื่นบ้าง10ผลงานที่รัฐบาลเนี่ยถือว่าเป็น10ผลเปลี่ยนอย่างอื่นบ้างครับภาพเนี่ยไปดู10ผลงานที่รัฐบาลเนี่ยเขาถือว่าหรือว่าเคลมว่าออกมาแล้วเนี่ยได้ใจประชาชนมากที่สุดนะครับ1ก็คือไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับอันนี้

0: ็ถือว่าเป็นผลงานอันดับ1 2เรื่องของการเติมทุน 4,452 ล้านบาทให้ชุมชนทั่วประเทศนะครับ3เรื่องของการช่วยลดภาระดอกเบี้ยโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับ4เรื่องของค่าไฟ1ถึง200หน่วยแรกก็จะลดให้เหลือ3บาทต่อหน่วยนะครับ5ก็คือเรื่องของบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์ก็จะได้ประโยชน์จากโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่นะครับอันนี้ก็คือครอบคลุมให้มากขึ้น6ก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบัตรคนจนวันนี้ยื่นอุทธรณ์วันสุดท้ายนะยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับใครยังไม่ทำก็รีบทำ7ก็คือปุ๋ยสั่งตัดอันนี้ก็คือช่วยเกษตรกรนะครับก็จะได้ใช้ปุ๋ยราคาถูกลง8ก็คือเรื่องของการสร้างอาชีพผ่านไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสนะครับ9ก็คือการยกระดับการปราบสแกมเมอร์แล้วก็อาชญากรข้ามชาตินะครับและสุดท้ายสิ่งที่รัฐบาลเคลมเป็นผลงานคือการเดินหน้าสาธารณสุขดิจิตอลนะครับผลักดันไทยสู่ Medical and Wellness Hub นะครับแล้วก็บอกว่าโครงการทั้งหลายเหล่านี้ทำให้ประชาชนมีรายจ่ายลดลงและก็มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นจากโครงการของรัฐด้วยครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่กับรายการช็อปคุ้มค่าทุบไม่ยั้งปังทุกโปแล้ววันนี้บอกเลยว่าโปรเด็ดและโปรราคาพิเศษที่จัดมาไว้เพื่อคุณเฉพาะวันนี้เท่านั้นพอดร.ป.จัดมาให้แล้วอย่างนึงค่ะเรามาชวนกันเช็คอาการเช็คลิสต์กันหน่อยว่ามีใครเป็นบ้างมือเท้าชาคิดอะไรก็ช้าเวลาหาของแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาคิดนานๆเป็นสัญญาณว่าเราอาจจะขาดวิตามิน B12 ก็ได้นะคะเพราะว่าวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานเป็นปกติของระบบประสาทและสมองค่ะใช่ไหมคะดร.ปอ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเคยเป็นไหมครับสับสนมึนงงหลงลืมอ้องอ้องคิดอะไรไม่ค่อยออกนะครับ
1: อ
2: ันนี้อาจจะไม่ใช่เฉพาะอายุอย่างเดียวนะครับ
1: อ
2: าจจะเป็นที่การทานอาหารไม่สมบูรณ
1: ์หรอคะ
2: หัวเปลือกแข็งเครื่องในผักใบเขียวผลไม้หลากสีสันมีวิตามินดีเยอะครับโดยเฉพาะข้าวกล้องแต่คนไทยเนี่ยปัจจุบันไม่ทานข้าวกล้องทานอาหารแปรรูป
1: เนาะมันง่าย
2: ทำให้ขาดวิตามิน B ครับโดยเฉพาะ B2 และ B12 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองบางคนบอกว่าฉันไม่เป็นนะจำแม่นแต่ว่ารู้สึกเหน็บชาตามไปมือไปเท้า
1: แปลตื่นมาตอนเช้ามันจะรู้สึกว่ามันเดินไม่ค่อยมั่น
2: รู้สึกว่าอ่อนล้าไม่ค่อยสดชื่นนอนไม่ค่อยหลับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของอาการขาดวิตามิน B ก็ได้นะครับ
1: เรื่องเนี่ย
2: ซึ่งพอพูดถึงการขาดวิตามิน B แล้วพูดถึง B complex B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 และ B12 รวมกันซึ่งกว่าจะรวมทุกอย่างมาทานเนี่ยครับอาจจะทานไม่ค่อยไหวว
1: ิ
2: ตามิน B นะครับมีมากในข้าวกล้องแล้วก็ในงาดำอยู่แล้วเราก็เลยเอาวิตามิน B ทั้ง8ตัวใส่ในน้ำมันงาดำนำข้าวครับซึ่งเป็นสูตรที่ดีสุดของสุภาพบุรุษดีไม่พอเราเติมวิตามิน B มาให้ด้วยซึ่งสูตรนี้นะครับเราขายมาเป็น10ปีแล้วนะครับงาดำนำข้าวแล้ววันนี้เราเติมวิตามิน B ให้ถึง8ตัวที่สำคัญคือโปรโมชั่นคุ้มมากๆนะครับแล้วก็ไปไหนก็เจอแบรนด์สุภาพบุรุษทุกที่เลยไป BTS รถเมล์บิลบอร์ดเจอเลยครับ
1: ยังไงสำหรับวันนี้ย้ำเลยนะดร.ป.บอกว่าจัดโปรให้คุ้มมากๆมาดูโปรเก่ากันก่อนโปรเก่าที่เราเคยจัดกันมาดูตรงนี้คือเท่ากับ7กระปุกเล็ก 1,399 บาทแต่ว่าวันนี้จัดไป8กระปุกคือ250แคปซูล 1,399 แต่ว่าวันนี้คุณป.ว่าขอเพิ่มให้อีก1กระปุกเท่ากับเท่าคือกระปุกใหญ่ๆคือ8กระปุกเพราะกระปุกเดิมคือ7กระปุกใช่ไหมแล้วก็ลดไปอีก200
2: ถูกต้องคร
1: ับผมเหลือแค่ 1,199 บาทเท่านั้นและที่สำคัญส่งฟรีด้วยใช่ไหมคะ
2: แต่จำกัดให้60เซตเท่านั้นนะครับซึ่งชุดใหญ่ขวดใหญ่ปกติเนี่ยซื้อ4แถม3ชุด1ขวดละ590ชุดนึงเกือบ 3,000 ได้7ขวดเท่านั้นนะครับแต่โปรโมชั่น7ขวดคือ210แคปซูล
1: พี่นุ๊กจำได้
2: แต่ขวดใหญ่1ขวดนี้เทียบเท่ากับ250แคปซูลถ้าทานวัน1แคปซูลทานได้250แคปซูลนี่เยอะขนาดนี้เป็นขวดใหญ่เฟมิลี่แพ็คเลยเพราะขวดเนี่ยวางไว้กลางบ้านทานให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานวัยเรียนวัยไหนวัยผู้ใหญ่ก็ทานได้รีบโทรนะครับ02-817-9925ครับ
1: น้องถามก่อนวันนี้วันเดียวหรือเปล่าสำหรับโปรนี้ที่60เซต
2: เฉพาะตอนนี้เวลานี้นะครับต้องรีบโทรนะครับ60เซตเท่านั้นเพราะปกติชุดนี้จะหมดกลางรายการตลอดนะคร
1: ับ รีบโทรมาก่อน02-817-9925 02-817-9925 ย้ำว่ากระปุกใหญ่เทียบเท่ากับ8กระปุกรับประทานได้8เดือนเต็มๆเลยแล้วตรงนี้ค่ะมีคุณประโยชน์ยังไงในส่วนของตัว BSRB ค่ะ
2: สูตรอันแรกเลยนะครับก็คือตัวน้ำมันงาดำนำข้าวที่อยู่ในตำรางานวิจัยตัวนี้นะครับที่รวบรวมกันสูตร5ต่อ1เป็นสูตรอนุสิทธิบัตรของสุภาพบุรุษที่มีงาดำ5ส่วนและน้ำมันนำข้าว1ส่วนซึ่งตัวงาดำนำข้าวมีสารเซซามินเซซามอล

0: แกมมอลเทอร์นอลแต่สูตรวันนี้ผมเพิ่มเติมให้ครับเพิ่มวิตามินบีให้ถึง8ตัว
1: หมายความว่าน้องไม่ต้องไปกินแยกอย่างที่ผ่านมาต้องกินหลายๆเม็ด
0: ถ้าดูตามแคปซูลนะครับปกติน้ำมันงาดำนำเข้าจะเม็ดใสๆต
1: ั
0: วนี้เราเพิ่มวิตามินบีเข้มข้นจะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองต
1: ั
0: วนี้นะครับประกอบด้วยวิตามิน8ตัวเลยนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมองเลย
1: ดร.นิดนึงหนูจะบอกว่าถ้าน้องไปซื้อแยกของปีรวมแล้วมากินกับงาดำนำเข้าโอ้โหจ่ายอีกเพิ่มอีก 2-300 นะต่อเดือน
0: ต่อขวดครับวิตามิน B1 B2 B3 แต่ละตัวเนี่ยตัวละ 2-300 รวมกันน่าจะหลายพันแล้วนะครับที่สำคัญคือทานไม่ไหวด้วยนะครับและ B2 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองรู้สึกเหน็บชายุบยิบยุบยิบหรือคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนะครับบางคนรู้สึกว่าลองเช็คลิสต์ตอนนี้เลยนะครับถ้ารู้สึกว่าอ่อนล้าอ่อนเพลียนอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นตอนจะนอนเนี่ยนอนไม่ค่อยดีตื่นมาแล้วสับสนมึนงงบางทีนั่งนานแขนขาชา
1: ะ
0: นะครับสามารถทานได้ย้ำนะครับเวลาเรานอนน้อยเวลาเราเครียดวิตามินบีจะหายเพราะนั้นทานที่ลุกไวเลยไม่ว่าคนนั่งทำงานนานๆบางทีทำงานอยู่หน้าคอมจะลุกไม่ขึ้นบางอาชีพนะครับขับแท็กซี่ขับมอเตอร์ไซ
1: ค์
0: รู้สึกว่าพอจะลงจากรถเนี่ยต้องแงะขาออกม
1: าน
0: ะครับเพราะว่าขาชาอาจจะขาดวิตามินบีได้ครับ
1: ค่ะยังไงต้องเช็คกันหน่อยว่าคุณเริ่มขาดภาวะวิตามิน12หรือเปล่าตอนนี้สายเข้าแน่นแล้วค่ะแล้ววันนี้คุณหมอดร.ป๋อจัดโปรสุดคุ้มให้เฉพาะวันนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะ
0: ครับ1ขวดใหญ่นะครับ250แคปซูลเป็นขวด Family Pack เลยเพราะตัวเนี้ยทานได้ทุกคนในบ้านเลยนะครับอย่างผมเนี่ยทานไป1แคปซูลทานได้250วันซ
1: ึ
0: ่งโปรเดิมนะครับมีแค่210แคปซูลเท่านั้นแต่โปรนี้ได้ถึง250แคปซูลเปรียบเทียบเท่ากับ8ขวดกว่าๆที่สำคัญคือราคาจาก 1,399 บาทลดเพิ่มอีก200จ่ายเพียง 1,199 บาทครับ
1: ราคานี้เน็ตๆแล้วส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยเก็บเงินปลายทางและย้ำว่าไม่ต้องไปซื้อแยกไม่ต้องไปกินแยกทั้งงาดำรำข้าวแล้วก็วิตามินบีรวมวันนี้จัดให้แล้วใน1กระปุกนี้เทียบเท่ากับ8กระปุกรับประทานได้8เดือนเต็มจ่าย1,199 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมา028179925 028179925ราคาดีและนี่ก็คือไอดอลอีกคนนึง
0: มาม่าผมเองนะครับ
1: คุณจินตนา
0: คุณจินตนาครับท่านประธานสุภาพบุรุษปีนี้อายุ70แล้วนะครับยังทำงานอยู่เพราะว่าพอตอนหมาม่าอายุ60อยากเกษียณอยู่บ้านนั่งนอนน
1: อ
0: นไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ไปไหนแกเป็นคนหลงลืมพอเดินไปไหนเนี่ยจำไม่ได้บอกมาม่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันจำไม่ได้พอเดินเข้าครัวจะมาหยิบอะไรจำไม่ได้อันน
1: ี
0: ้ผมรู้สึกว่าหนักละเริ่มมีปัญหาละผ
1: มเล
0: ยมาม่าต้องทานวิตามินบีทุกวันนะตอนนี้มาม่าอยู่อายุ60ขึ้นมาถึง70เนี่ยยังแข็งแรงยังทำงานอยู่นะครับยังสามารถจำได้ทำงานได้ตอนนี้ความจำดีมากเลยดูรูปเก่าๆนะสมัยก่อนตอนผมเด็กๆไปเที่ยวไหนเจอญาติใครไปไหนจำได้หมดเลยที่สำคัญคือตอนนี้นะครับสวดมนต์เป็นชั่วโมงยังจำได
1: ้
0: จากที่แค่เดินเข้าครัวหยิบอะไรจำไม่ได้นะตอนนี้สวดมนต์เป็นชั่วโมงที่สำคัญคือสมองตอนนี้ดีมากครับยืมอะไรยืมไปเท่าไหร่ดอกเบี้ยคิดแม่นมากใครยืมอะไรจำได้หมด
1: นายเนนมาม่าไม่พลาดแสดงว่ามาม่าใส่ใจตัวเองด้วยตัวนี้กับ BSRB
0: ทานทุกวันอย่างเงี้ยครับมาม่าอายุ70แล้วผมให้ทานเวลา2แคปซูลนะคร
1: ับ
0: ผมเพราะนั้นสูตรนี้สามารถทานได้ทุกคนนะครับผมทานได้วัยเรียนวัยทำงานนอนดึกเครียดผู้ใหญ่สามารถทานได้ชุดนี้คุ้มจริงๆครับ
1: สำหรับโปรวันนี้ย้ำว่า1กระปุกใหญ่เทียบเท่ากับ8กระปุกเล็กนะคะที่ผ่านมาเราขาย7กระปุกก็ราคา 1,390 วันนี้ดร.บอกว่าใจดีลดไปก่อน200เหลือ 1,199 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะคะเก็บเงินไปทางรีบโทรมา028179925ย้ำนะคะ028179925เพราะตอนนี้เหลือแค่32เซตเท่านั้น
0: เดี๋ยวรีบถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจำไม่ได้คิดไม่ออกว่าเอ๊ะกำลังทำอะไรอยู่หยิบโทรศัพท์มานะครับตอนเช็คลิสต์ตอนนี้เลยนะครับสับสนมึนงงหลงลืมถ้าหยิบโทรศัพท์อยู่เนี่ยคิดอะไรไม่ออกว่าเอ๊ะจะทำอะไรม
1: า
0: ต้องรีบโทรเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอ่อนล้าอ่อนเพลียนอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นเดินลอยไปลอยมาคิดไปเอ๊ะจำไม่ได้บางทีเนี่ยเดินหาแว่นเดินหาโทรศัพท์กุญแจรถกุญแจบ้านเดินหาทั้งวันถ้ามีอาการเนี่ยอยากให้ทานวิตามินบีให้ครบๆนะครับบีของเราเพิ่มเติมถึง8ตัวบวกกับน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวสูตรที่ดีที่สุดของสุภาพบุรุษเลยครับ
1: ดร.น้องมีอีกหนึ่งคำถามช่วงนี้ยุคนี้ทำอะไรก็เร่งรีบแบบเนี้ยนกกินพวกอาหารแปรรูปบ่อยมากอันนี้มันจะมีผลอะไรกับนกไหมเรื่อง
0: ผมบอกแล้ววิตามินบีนะครับจะอยู่ในผักผลไม้นะครับแล้วก็พวกถั่วเปลือกแข็งแต่เวลาผ่าน process
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะอาหารที่ผ่านกระบวนการอาหารที่ผ่านการผัดการทอดวิตามินบีจะหายหมดเลยนะเพราะตัววิตามินบีเนี่ยครับมันกลัวความร้อน
1: เอาเหร หรอคะ
0: ผ่านความร้อนเอาไปต้มเอาไปทอดเอาไปนึ่งเนี่ยหายหมดเลยเพราะนั้นเราสกัดด้วยวิธีสกัดเย็นนะครับใส่ในน้ำมันงาดำซึ่งมีเซซามินเซซามอลและน้ำมันลำข้าวตัวเนี้ยเราได้ประโยชน์แรกก็คือไขมันดีไล่ไขมันเลวสุด5:1แล้วเราเติมวิตามินบี8ตัวเพราะนั้นนะครับสับสนมึนงงหลงลืมมือเท้าจิบจับอะไรสู้ยุบยิบยุบยิบนั่งรู้สึกขาชาเท้าชานะครับเอาตัวเนี้ยเข้าไปเสริมนอนไม่ค่อยหลับรู้สึกไม่ค่อยสดชื่นก็อาจจะขาดวิตามินบีได้เช่นกันครับ
1: แล้วตัวนี้ควรจะทานตอนไหนทานยังไงดี

0: คะดร.
1: ทานก่อนนอนมาม่าผมอายุ70ที่ผมบอกให้ทานทุกวันให้มาม่าทาน2แคปซูลอย่างผู้ใหญ่เนี่ยครับเนี่ยอายุเกือบ60แล้วนะแล้วเน
0: ี่
1: ยมาม่าตอนนี้ทานทั้งแก๊งเลย
0: นะครับ
1: คือตอนนี้มาม่ากับเพื่อนๆอายุ70กันทั้งหมดเลยนะครับ
0: ตรงด้วยนะคุณดูสิ
1: ยังทำงานอยู่ยังหากิจกรรมทำนู่นทำนี่แล้วนอกจากเฝ้าร้านทำงานก็ไปทำกิจกรรมไปท่องเที่ยว
0: ค่ะ
1: ครับท่องเที่ยวพอมาไปเที่ยวไหนก็มีความสุขมาม่าก็จำได้ครับ
0: ดร.ตอนนี้สายแน่นสุดๆแล้วแม่ๆจ๋าพ่อๆจ๋าถือสายไว้ก่อน028179925ย้ำว่าวันนี้โปรวันนี้โปรดีที่สุดแล้วจัดมาวันนี้วันเดียวเท่านั้นใช่ไหมคะดร.
1: วันเดียวเท่านั้นนะครับอยากให้รีบโทรโปรนี้ให้หมดกลางรายการแน่นอนจากราคา250แคปซูลจากราคา 2,000 กว่าบาทลดแล้วเหลือ 1,399 ผมลดอีก200
0: นั่น
1: ส่งฟรีด้วยเพราะนั้นจ่ายเพียง 1,199 บาทเท่านั้นนะครับรีบโทร028179925เดี๋ยวหมดกลางรายการแน่นอน
0: ดร.ขอโทษที่แทรกนิดนึงเขาบอกว่าของไม่พอขายแน่นอนตอนนี้สายแน่นแล้วขอต่อเวลาได้ไหม
1: จบเล็ก8วินาทีผมต่อให้5นาทีนะครับต่อให้5นาทีรีบโทรถ่ายรูปหน้าจอไว้แล้วรีบโทรมาได้ราคา 1,199250 แคปซูลครับ
0: นาทีสุดท้ายยังไงต้องรีบโทรมา028179925ย้ำว่านี่คือโปรที่ดีที่สุดที่เราจัดให้ 1,190 บาทวันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากๆแล้วขอบคุณคุณป๋อมากๆยังไงโทรกันมาให้ทันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย
2: นักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าหลากทะลักในหลายพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยเฉพาะที่รีสอร์ทอำเภอแก่งคอยต้องอพยพนักท่องเที่ยวขนสัมภาระใส่เรือยางลุยน้ำสูงเกือบถึงหน้าอกท่ามกลางกระแสน้ำเชี่ยววันที่รอคอยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะจีน 3-2 เซตผงาดคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วลุยโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้สำเร็จและขยับอันดับโลกจากอันดับ17ขึ้นสู่อันดับ14วันนี้นายกอนุทินนำคณะลงพื้นที่สงขลาประชุมครม.สัญจรนัดแรกของปี2569ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนช่วงเช้าติดตามการบริหารจัดการน้ำและพบประชาชนที่อำเภอหาดใหญ่ก่อนเป็นสักขีพยานลงนามสัญญาก่อสร้าง2โครงการใหญ่ทั้งสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมสงขลาพัทลุงและสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่มูลค่ารวมกว่า 6,600 ล้านบาทลดเวลาเดินทางและส่งเสริมการท่องเที่ยววันนี้สิ้นสุดยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนจากจำนวนผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติราว 9,300,000 คนมายื่นขอทบทวนสิทธิ์เพียง 4,700,000 คนโดยการยื่นทบทวนสิทธิ์เป็นการให้หน่วยงานต่างๆตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งไม่ได้หมายความว่าผู้ยื่นทบทวนจะผ่านเกณฑ์อัตโนมัติโดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปวันนี้ 9:00 น.เปิดใช้ TSAI Passport พร้อมกันทั่วประเทศหลังมีคนลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว 1.3 ล้านรายโครงการนี้ตั้งเป้าคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเข้าถึง AI ระดับโปรจากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
4: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: เงินทองต้องวางแผน
6: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
5: ความรู้การเงิน
7: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
8: สวัสดีครับนี่คือเงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจครับวันนี้ยังอยู่กับครูฝ้ายนะครับครูฝ้ายซ้อนแอร์อันดับหนึ่งคุณณรนาธีรบอนครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
8: ขอบคุณนะฮะที่พูดคุยกันต่อนะครับเอาเข้าประเด็นแล้วฮะลูกเรือเนี่ยรายได้เยอะใช่ไหมครับ
9: มาก
8: นั่นไงเอาแบบตรงไปตรงมาครับเขาบอกว่าอาชีพเนี่ยรายได้เยอะดูดีนะครับแล้วอาจจะมี privilege บางสิ่งบางอย่างด้วยจริงเท็จแค่ไหนครับ
9: จริงๆแล้วเนี่ยรายได้เยอะจริงพี่ทินเพราะว่านี่ก็เป็นเหตุผลหลักที่ทำไมเด็กจบใหม่อยากจะมาเป็นลูกเรืออ่ะฝ้ายถามหน่อยว่ามีอาชีพไหนบ้างที่เด็กจบใหม่ได้เงินเดือนแรกแสนอัพ
8: เดี๋ยวหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนครูฝ้ายครูฝ้ายกำลังจะบอกว่าเด็กจบใหม่แล้วมาเป็นลูกเรือเนี่ยคือเป็นแสนเลยเหรอฮะ
9: เดือนแรกที่

0: ไปทำงานกับเขาอะได้100,000อ่ะวงเล็บบางสายการบินนะไม่ใช่ว่าทุกสายแต่อันนี้ฝ้ายพูดถึงแบบเยอะที่สุดก่อน
1: นึกไม่ออกเลยอะ
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: ในประเทศไทยกล้าให้เหรอเด็กจบใหม่ได้เดือนละเงินเดือนแสนอะ
2: ไม่มีครับ
0: ใช่ไหม

0: ู่ที่โดฮาซึ่งอันนั้นก็ไม่ต่ำกว่าแสนอยู่แล้วคาเทแปซิฟิกอยู่ฮ่องกงก็เป็นแสนเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณต้องรีโลเคทไปอยู่ประเทศเขาคอสลิฟวิ่งมันก็แพงไง
1: คือต้องแลกกันว่างั้นเถอะ
0: ฉะนั้นค่าที่คุณหางบ้านค่าที่คุณจะต้องไปทำงานที่ประเทศเขาค่ากินค่าอยู่ที่นั่นมันแพงก็ได้รับแพงไปด้วยอันนี้ก็ make sense ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเบสไทยเนาะซึ่งเบสไทยก็ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะการบินไทยแอร์เอเชียแค่นั้นนะรวมถึงสายการบิน Japan Airlines ที่ฝ้ายเคยอยู่มาก็เบสไทยEVA ไต้หวันก็เบสไทยอันเนี้ยก็ด้วยความที่คุณเบสไทยก็จะได้อยู่ที่ average ก็อยู่ที่ประมาณ 7-8
1: พี
0: ่ทินว่าเยอะไหม
1: เยอะสิ
0: ไม่มันอาจจะดูไม่เยอะสำหรับพี่ทินแต่สำหรับเด็กอะเยอะนะ
1: มันเยอะนะ 7-8 มันก็เยอะนะสำหรับผมเนี่ย
0: ถ้าเทียบกับเด็กแล้วกันเนาะเด็กจบใหม่ก็ถือว่า
1: okay.
0: ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่เขาสามารถรวยได
1: ้เอางี้โครงสร้างของเงินเดือนโครงสร้างของเงินที่ได้แต่ละเดือนของลูกเรือ
0: ค่ะ
1: แบ่งเป็นอะไรยังไงกันบ้าง นะครับนี่คือคำถามนะครับรวมถึงถ้าจะให้น้องๆหนูๆเวลาเลือกสายการบินน่ะเขาควรจะเลือกอย่างไรแล้วมันมีความแตกต่างอย่างไรของแต่ละสายการบินเอาหลักๆนะ
0: ค่ะ
1: พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับติดตามครับ
2: เงินทองของจริงย่าทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
3: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Pageเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
4: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
5: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
3: ทุกฝีมือล้วนมีคุณค่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชุมชนด้วยการสนับสนุนสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการผ่านกระบวนการตัดเย็บที่ได้มาตรฐานพิถีพิถันในทุกขั้นตอนภาคละลายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำใครสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
2: เงินทองของจริง
1: กลับมากันต่อนะครับเงินทองของจริงครับอยู่กับครูฝ้ายนะครับโครงสร้างของเงินหรือว่ารายได้นะของลูกเรือในแต่ละเดือนมันประกอบไปด้วยอะไรครับ
0: จริงๆเงินเดือนของลูกเรือน้อยพี่ทินอยู่ที่ประมาณ 20,000 เองเงินเดือน
1: อ่
0: ะแต่ว่ามันมีรายได้ส่วนอื่นที่ทำให้สะสมรายได้เยอะ
1: อะไร
0: อันที่1เนาะเงินเดือนอันที่2ก็คือเรื่องของเพอร์เดียมรู้จักเพอร์เดียมมั้ยก็คือ
1: Perdium.
0: เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงละกันสมมติว่าคุณจะไปอเมริกาเขาก็ให้เงินก้อนเนี้ยเป็นเบี้ยเลี้ยงให้คุณไปกินไปใช้ที่นั่นไปช้อปที่นั่นก็จะมีตรงนี้อ่ะเงินเดือนแล้วนะแล้วก็เบี้ยเลี้ยงนอกเหนือจากนี้ยังมีค่าไฟล์ทอะลาวานซ์ก็คือค่าไฟล์บินสมมติเราบินจากนาริตะไปที่นิวยอร์กใช้เวลา12ชั่วโมง12ชั่วโมงเนี้ยได้รายได้ค่าชั่วโมงบินด้วยตรงนี้ด้วยซึ่งนักบินก็ยิ่งได้ตรงนี้เยอะมากๆนักบินได้ประมาณชั่วโมงละ200เหรียญเลยนะ
1: ก็ประมาณ 6,000 ก็คือต่อชั่วโมงบิน12ชั่วโมงก็จะได้คูณไปเลยใช่ไหมชั่วโมงเท่าไหร่เขาคูณไป12ชั่วโมง
0: ใช่ซึ่งถ้าเราบินเยอะเราก็ได้รายได้ตรงนี้เยอะถ้าเราบินเขาเรียกว่าลองฮอลเนาะก็คือบินยาวบินช็อตฮอลก็บินสั้นๆอันนี้ก็รายได้แตกต่างกันในขณะที่เบี้ยเลี้ยงก็บางประเทศก็ได้เยอะบางประเทศก็ได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับประเทศที่เราจะไปรายได้ของลูกเรือเนี่ยมันไม่ได้ฟิกซ์ว่ามันต้องเท่าไหร่แต่ว่ามัน average ประมาณอย่างที่บอกไปเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณบินมากคุณก็ได้มากคุณบินไกลคุณก็ได้เยอะคุณได้ไปประเทศที่แบบอย่างไปอังกฤษอย่างเงี้ยเงินดีก็ได้เงินเยอะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้ด้วย
1: แล้วที่เหลือคือเราประหยัดเอาถูกต้องมั้ยสมมติเราได้เพอร์เดียมไม่จำเป็นต้องใช้หมดหรือไงฮะความหมายคือสมมติเราได้เพอร์เดียม
0: อยากจะซื้อแบรนด์เนมทุกวันอย่างเงี้ยมันก็หมดไง
1: แต่ถ้าสมมติเรากินแบบว่า
0: มาม่า
1: ประหยัดอะไรพวกเนี้ยเราก็เซฟตัง

0: ไม่เยอะใช
1: ่ไหมใช่ก็ส่วนใหญ่จะประหยัดส่วนใหญ่ประหยัดเพราะว่าอยากเก็บตังค์ไง
0: โอเค
1: แล้วก็มีเรื่องของโบนัสด้วยนะอย่าง Singapore Airlines แต่6เดือนอย่างเงี้ยก็คูณเข้าไป 150,000 คูณ6เข้าไปโบนัสก็ได้มีค่านี้ด้วยนะค่าซักรีด
0: มีค่าซักรีดด้วย
1: ลอนดรีอลาวานซ์สมมติว่าจะยูนิฟอร์มอ่
0: ะ
1: จะส่งซักก็คือฟรีนะเขาก็ให้เงินค่าตรงนี้ด้วย
0: โอ้โหดีขนาดนี้เลย
1: ได้ค่า transportation ด้วยนะ
0: สมมติว่าค่าเดินทาง
1: ใช่จากบ้านจะไปสนามบินจากสนามบินกลับบ้านตรงเนี้ยเราสามารถมีค่าเดินทางตรงนี้ได
0: ้ดีขนาดนี้เลย
1: ก็เอามารวมทั้งหมดไงมีประกันด้วยน
0: ะ
1: ประกันซึ่งก็อันนี้แล้วแต่สายการบินอย่างของแบบสายการบินที่ให้ประกันที่ดีเนี่ยเราจะไปรักษาพยาบาลที่ไหนก็ได้ทั่วโลกนะฟรีก็คือ cover ให้หมด
0: โหได้ดีขนาดนี้เลยจริงๆผมอยากจะถามต่อนะคุณผู้ชมแล้วเราควรเลือกสายการบินอะไรปัจจัยอะไรแล้วมันแตกต่างกันยังไงแต่จริงๆเวลาเราหมดลงแล้วใน EP เนี่ยผมขอไป EP หน้าได้ไหม EP หน้าพูดถึงเรื่องของการเลือกสายการบินรวมถึงเบื้องหลังจริงๆกว่าจะมาเป็นนะลูกเรือได้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายน
1: ะ
0: มันต้องเจออะไรหลากหลายรูปแบบนะครับและหลากหลายรูปแบบตรงนี้มันคืออะไร EP หน้าเจอกันนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ฮะถ้ามีคำถามจะถามเรานะครับถ้าเข้ามาที่ Facebook เงินทองของจริงครับพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เรามี AI Assistant พร้อมคุยกับท่านตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ขอบคุณครูฝ้ายก่อนนะครับขอบคุณครับลาคุณผู้ชมไปเลยนะครับสวัสดีครับ
2: เงินทองของจริง

0: คุณพี่คุณพี่มาช่วยน้องไว้ทำไมล่ะเจ้าคะทำไมถึงไม่ปล่อยให้น้องตายล่ะเจ้าคะ
1: พี่ก็คิดจะฆ่าตัวตายอีกแล้วนะ
2: แต่คราวนี้น้องก็ตายจริงๆนะเจ้าคะคุณพี่ก็เห็นถ้าคุณพี่ไม่เชื่อน้องจะตายให้ดู
1: ทำอะไรเนี่ย
2: ปล่อยน้องเถอะปล่อยให้น้องตายน้องอยู่ต่อไปคุณพี่ก็ชังน้ำหน้าน้องถึงที่นี้อยู่ต่อไปก็เหมือนตายทั้งเป็นปล่อยให้น้องตายเถอะ
1: ปล่อยเถอะ
2: ปล่อยเถอะปล่อยน้องตายปล่อยให้น้องตายเถอะ
1: พอได้แล้วไหมเอื้องหยุดสร้างเรื่องนี่ละหยุดดีนี่นะหรือจะให้ฉันต้องลงไหวทำอย่างเงี้ยฉันไม่ยอมยกโทษให้หรอกนะ

ล่าเจ้าคะคุณพี่ตอนเจอกันครั้งแรกคุณพี่บอกว่ากลิ่นตัวน้องหอมเหมือนไม้แก่นจันทร์จำได้ไหมเจ้าคะ

0: เฮ้ยอะไรเนี่ย
1: ไอ้ทอง
0: ดึกดึกดื่นดื่นอย่างเงี้ยเอ็งมาทำอะไรลับลับล่อๆฮะนางมุ้ยแล้วนี่อะไรหรือว่าแกไปขโมยอะไรของใครมาฮะ
1: ปัจจัยเนาะ
0: นี่มันขี้เท่านี
1: ่ก็ขี้เท่านะกะนี่เองคิดว่าเป็นนี่ยังเอาไปสารแน่นะไอ้ทอมใครอยู่โต๊ะถ้านายกูต้องขึ้นมานะกูจะเฉดหัวเหมือนเป็นคนแรกเลย
0: ข้าว่าวันนี้เองสวยกว่าทุกวันนะหนังมุ้ย
1: นี่ขนาดเหลือแต่คิดเท่ากันนี่มันยังแห้งนึกขนาดนี้เลยกะ
0: คราวก่อนน่ะข้าไปหัวเมืองกับคุณหลวงได้ของแปลกๆมาเยอะเลยเก็บไว้ที่ห้องอ่ะสนใจจะไปดูกับข้าไหม
1: พระเจ้าเตลบวยอ่ะพระเจ้าเก็บขา
2: โอ้บ่ต้องเป็นห่วงหรอกแม่
0: เดี๋ยวพี่เถิมช่วย

0: คุณหลวงไม่ได้กลับเรือนแล้วจะไปไหนได้แล้วเจ้าคะ
1: จะไปใส่บาตรหรือเจ้าคะคุณพี่ชมดีเลยเจ้าค่ะน้องจะได้ขอไปใส่ด้วยคุณพี่เจ้าค่ะเดี๋ยวเราสองคนไปใส่บาตรด้วยกันนะเจ้าค่ะจะได้ขอลูกไงเจ้าคะลูกเทวดาจะได้มาเกิดกับเราไว
2: ๆก็ดีนะงั้นเดี๋ยวให้ฉันอาบน้ำอาบท่าก่อนแล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยมาใส่บาตรด้วย
1: เจ้าค่ะน้องต้องขอบคุณคุณพี่ชมมากเลยนะเจ้าคะยาจีนของคุณพี่ชมพอคุณพี่กินเข้าไปแล้วโอ้โหคึกคักคึกคักมีกำลังวังชาทั้งคืนเลยล่ะเจ้าค่ะ
3: พูดอะไรอายบ่าวไพ่มันบ้างนะไม่เอื้อง
1: โอ้ยจะต้องอายทำไมล่ะเจ้าคะในเมื่อยาจีนคุณพี่ชมก็เป็นคนเอามาจริงๆแล้วคุณพี่ก็หวังไม่ต่างจากน้องกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้อง
4: คุณเอื้องเจ้าเดี๋ยวลูกเทวดาก็ต้องมาเกิดคุณเอื้องเนี่ยเจ้าคุณเอื้องเนี่ยมีบุญแต้ๆเลยเด้อเจ้าบอกให้ทำบุญก็ยังสมหวังผิดกับบางคนที่ทำบุญมาตั้งมันแล้วก็ยังมาสมหวังเนี่ยเจ้า
5: อีมุย
4: อีอี
3: อีมุยหัดสงบปากสงบคำไว้บ้างนะมึง
1: รอให้กูคลอดลูกเทวดาแล้วก็เป็นใหญ่บนเรือนี้เสียก่อนมึงอยากจะพูดอะไรกูจะให้มึงพูดทุกอย่างแล้วก็เขี่ยทุกอย่างที่รกหูรกตาทิ้งออกไปให้หมด
4: คุณเรื่องจ้าเอาไปใส่บาตรกันปะเจ้า
6: คุณเอื้องคิดฆ่าตัวตายเนี่ยนะคุณหลวงน่ะก็อยู่แต่เรื่องคุณเอื้องตลอดเลยนะขนาดกินข้าวเนี่ยก็ยังกินอยู่เรื่องคุณเอื้องเลยข้าว่าเนี่ยนะถ้าใครจะท้องเนี่ยก็ต้องเป็นคุณเอื้องนั่นแหละมันก็ไม่แน่หรอกโว้ยถ้าจะท้องก็ท้องไม่นานแล้วสิวะคุณเอื้องกับคุณหลวงอยู่กันมาเป็นปีไม่เห็นจะมีวี่แวว
7: โอ้ยสงสารนางมะลิมันเป็นคนปล่อยคุณหลวงอยู่ได้ไม่เท่าไหร่คุณหลวงกลับไปปล่อยคุณเอื้องอีกแล้ว
6: แหมก็แน่ละสิกับข้าวในสำรับของอีมาริหรือจะอร่อยถึงใจสู้กับข้าวบนที่นอนของคุณเอื้องได้อย่างไร
8: นี่มาริข้าได้ยินข่าวมาว่าคุณหลวงท่านอยู่ในเรือนคุณเอื้องนั้น
9: ใช่จ้ะ
8: แล้วเองเสียใจไหมที่ท่านไม่ค่อยมาหาเองเลย
9: ไม่หรอกจ้ะท่านจะรักใครชอบใครก็เรื่องของท่านเราเป็นบ่าวมีหน้าที่รับใช้ท่าน
8: ยังอยู่แบบนี้ก็ดีแล้วล่ะมาเรียคืนเอ็มเป็นคนโปรดของท่านนะเอ็มจะเดือดร้อนเหมือนสร้อย
9: ขอบใจมากนะพี่มิ่งที่เป็นห่วงฉัน

0: ี๋ยวพอวันนี้คุณพี่คุยราชการกับเจ้าพระยาอารักษ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยรีบกลับเรือนนะเจ้าคะวันนี้พระจันทร์เต็มดวงคุณพี่แวะมาที่เรือน้องอีกนะเจ้าคะน้องจะเตรียมเหล้ามัคคึกเอาไว้ให้คุณพี่อีกเจ้าค่ะ
1: อีกสักบ่ายคล้อยก็คงกลับแล้วนะยังไงแม่เอื้องเตรียมชุดชมจันทร์ไว้ละกัน
0: ได้สิเจ้าค่ะไปอีมุ้ยเรากลับเรือนกันดีกว่ากูจะรีบกลับไปขัดเนื้อขัดตัวเพราะว่าคืนนี้คุณพี่จะแวะมาที่เรือนกูอีกแล้วเกือบลืมไปเจ้าค่ะเมื่อคืนคุณพี่สั่งเอาไว้ว่าบ่ายนี้อยากจะรับของว่างเป็นขนมเสน่ห์จันทร์คุณพี่ชมเตรียมเอาไว้ด้วยนะเจ้าค่ะ

0: วยเหลือเกินเจ้าค่ะคุณชม
1: แน่สิยะฝีมือคุณชม
0: เร็วๆเข้าอีมุ้ย

0: หรือเจ้าคะขนมเสน่ห์จัน
1: วางลงนั่นเป็นของว่างของคุณพี
0: ่จริงๆแล้วคุณพี่ไม่ได้อยากทานหรอกเจ้าค่ะน้องนี่แหละเจ้าค่ะที่เป็นคนอยากทาน
1: นี่แม่เอื้องโกหกฉันอย่างนั้นหร
0: ือน้องไม่ได้โกหกนะเจ้าคะก็คุณพี่บอกเอาไว้ว่าถ้าน้องอยากทานอะไรก็ให้บอกคุณพี่ชมคำสั่งของน้องก็เหมือนคำสั่งของคุณพี่แหมฝีมือคุณพี่ชมทำออกมาหน้าตาน่าทานสวยสมกับเป็นฝีมือชาววังจริงๆเลยนะจุ๊บคะคุณพี่ถึงได้เบื่ออีมุ้ย
2: เจ้า
0: เอาไปเทให้หมามันกิน
2: เจ้า
0: อีมุ้ยอย่านะ
3: อีมุ้ยอีมุ้ยอย่าเลยนะจ๊ะคุณชมฉันตั้งใจทำนะจ๊ะ
2: อีมาเลยมาปล่อย
3: อย่านะจ๊ะอีมุ้ย
2: อีมาเลย
3: บอก
2: เพื่อปล่อย
3: อย่านะจ๊ะ
2: ไปไปไป
0: เดี๋ยวกู

0: miếng rêu ấy thử.
1: Thank you.

0: คุณพี่เจ้าคะเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะ
1: คุณหลวงวายังไม่ออกมาเลย
0: คุณพี่เจ้าคะ
2: คุณหลวงเป็นอย่างไรบ้าง
3: คุณเอื้องไม่เป็นอะไรมากหรอกแต่ต้องระวังหน่อยให้พักผ่อนมาก
2: ท้องแล้วท้อง
1: จริงหรือ
3: จริง
2: ดีใจด้วยนะคุณหลวง
0: คุณเอื้องเจ้าคุณเอื้อง
2: ค่อยๆอยู่ลูกสิแม่เอื้องแม่เอื้องมีท้องแล้วนะ
0: จริงด้วยเจ้าคะคุณพี
2: ่ต่อไปต้องระวัง
4: จะทำอะไรอย่าให้กระโดดกระเทือนถึงลูกมันท้อง
0: เจ้าค่ะ

0: ฟังนะทุกคนต่อไปอย่าให้มีเรื่องมีราวอะไรกันอีกถ้าไม
1: ่กระผมดีใจด้วยจริงๆขอรับที่คุณหลวงได้มีลูกเทวดาสมหวังเสียที
2: ข้าเจ้าก็ดีใจเหมือนกันเจ้า
3: ลูกเทวดาเลยคุณหลวง
0: ใช่คุณหลวงลูกเทวดา
4: ที่แท้ก็มีหมอดูเทวดามาทำนายไว้นี่เองนะว่าจะได้ลูกเทวดาสมใจแล้วนะคุณหลวง
5: กว่าจะสมใจนะคุณหลวงก็เหนื่อยแทบแย่
4: จะไม่เหนื่อยได้อย่างไรเล่าก็มีทั้งสามเมียนี
5: ่คุณหลวงก็
1: แต่เหนื่อยแบบนี้เรียกว่าเต็มใจเหนื่อยนะขอรับถึงจะเหนื่อยแต่ก็เพลิดเพลิน
6: ไอ้เทิมเองนี่มันทะลึ่งนะดีนะวันนี้เป็นวันดีข้าอารมณ์ดีได้ลูกเทวดาไม่อย่างนั้นเองโดนเตะไปแล้ว
4: อย่าเพิ่งเตะมันคุณหลวงว่าจะให้ไอ้เทิมเนี่ยนะไปตามหมอดูเทวดามาดูให้ผมกับแม่จันบ้างว่าเมื่อไหร่เนี่ยนะจะได้ลูกเทวดาเขาสักที
6: ดีเลยคุณหลวงถ้าคุณหลวงไวได้ลูกเทวดาของคุณหลวงไวจะได้แต่งงานกับลูกเทวดาของผม
1: ดีเชียวขอรับ
7: อีกสักครู่ติดตามชมเรื่องเสน่หาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับช้อปคุ้มท่านชุบไม่ยั้งปังทุกโปบอกเลยนะคะว่าวันนี้จัดโปรเด็ดๆมาให้รับเทศกาลวันแม่ค่ะตูนในฐานะเป็นแม่ตูนอยากสวยลอยสวยเร็วสวยเดี๋ยวนี้ทำได้ไหมถามดรสวัสดีค่ะดร.เอ
9: สว
8: ั
9: สดีครับทำได้
8: จริง
9: แต่ต้องใช้แป้งตลับนี้สั่งซื้อให้ทันสั่งซื้อให้สำเร็จผมเน้นย้ำเลยนะแม่ถามดร.เอมาเยอะโอ๊ยปัญหาบนใบหน้าแม่เยอะเหลือเกินจะเป็นป้ากะจุดด่างๆจะเป็นความหมองคล้ำเกาะติดอยู่ที่หน้าดร.เอปีนี้ก็54ปีแล้วแม่บอกว่าโอ้โหถึงเวลาทาแป้งบางทีเนี่ยเดี๋ยวมันหลุดมันลอกมันร่อนแม่เป็นทั้งฝ้ากะจุดด่างดำมีทั้งความหมองคล้ำเกาะติดหน้าอยู่เป็นตัวแทนของแม่แล้วกันให้ได้เห็นเลยว่านี
8: ่แม
9: ่นี่
8: เมื่อแม่ยังไม่หายสิวฝ้ากาจุดดังๆรอยหมองค้ำรอยริ้วรอยบนใบหน้าแล้วแม่ดูดร.เอทำได้แบบนี้กับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือมันเนียนขึ้นจริง
9: ๆเนียนมาก
8: กรบเอาไว้ก่อนถ้ายังหายไม่ทันก็ยังไม่ต้องหาย
9: คือต้องบอกเลยว่าบางอย่างเราก็ต้องอยู่กับเขาให้เป็นนะเออเพราะฉะนั้นผมเน้นย้ำเลยว่าตัวนี้
8: โอ้โหนี่ทั้งหน้ามันอันนี้ไม่มันแล้วคุมมันเอาอยู่ด้วยโอ้โห
9: เพราะฉะนั้นวันนี้รีบสั่งนะแม่นะไม่ได้พูดเล่นนะนานๆมาทีโปรปกติเซตเนี้ยเกือบหมื่น
8: นี่เลยจ้ะคุณผู้ชมโปรปกติถ้าเป็นโปรเก่านะคะตูนเอาราคามาให้ดูได้เกือบเหมือนกันหมดแต่ไม่ได้ของแถมใหม่ในวันนี้นะแล้วดูราคา 1,200 บาทอ
9: ันนี้คือลดแล้วนะ
8: อันนี้คือลดแล้วนะแต่โปรใหม่ในวันนี้
9: เท่าไหร่
8: 1,000 บาทจัดส่งฟรีด้วยลดไปเลย200บาทแล้วได้กระเป๋าของแถมใหม่ล่าสุด
9: แม่ผมบอกเลยนะไม่เคยได้ราคานี้นะแป้งปกติตลับนึงเนี่ย590บาทปกปิดแบบนี้เลยแม
8: ่
9: วันนี้แม่ได้ไปเฉลี่ยตลับละ34บาทแม่ได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับแป้งเน้นปกปิด3เติมระหว่างวันอีก2พับสำรองแม่ได้เพิ่มไปอีก5เซรั่มตัวดังแม่ได้เพิ่มอีกขวดใหญ่50 ml ยังไม่พอจ้ะแม่สบู่เซรั่มแม่ต้องใช้แล้วล่ะเพราะว่าถ้าแม่อยากทำความสะอาดแบบล้ำลึกผมบอกเลยนะสบู่เน้นทำความสะอาด5ก้อนไม่ให้ให้ไป10ก้อน
8: ถ้
9: าใครขัดผิวตีฟองพาเลตแต่งหน้าโลออนน้ำหอมและที่สำคัญแม่จ๋าแม่วันนี้แม่ได้กระเป๋าวันแม่ไปด้วยกระเป
8: ๋
9: าสวยงามมากสะพายได้อย่างสวยงามแบบนี้เลยคละสีไปให้อีก1ใบท
8: ั้
9: งหมดคือ29ชิ้นแม่จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรี
8: แล้วแม่ดูก่อนสะพายกระเป๋าสวยๆแบบนี้ค่ะคอสบอดี้ก็ได้สะพายไหล่ก็ดีนะคะมีหลายสีให้พี่ๆแม่ๆเลยค่ะแต่ขออนุญาตคลาสสีไปให้นะคะร
9: ับ
8: รองว่าของแถมใหม่ล่าสุดตูนยังไม่เคยเห็นที่ไหนเห็นรายการนี้เป็นที่แรก 1,000 บาทส่งฟรีถ้าไปซื้อเองข้างนอกก็หลายร้อยแม่คิดดูแล้วกันของแถมดีสุดเหลือเวลา7นาทีนะ0 2 8 9

0: 025พูดไปเรื่อยเลยค่ะ
1: 925 02817-9925 02817-9925
0: โทรมา
1: ตอนนี้แม่จะได้ความสวยแบบรวดเร็วทันใจแม่ตูนจ๋าเป็นตัวแทนของแม่ทางบ้านหน่อยจ้ะ
0: หนูเป็นตัวแทนของแม่ทางบ้านที่สิวฝ้ากัดจุดด่างดำก็ยังมีความหมองคล้ำก็ยังเยอะแต่ว่าต้องแต่งหน้าไปโรงเรียนลูกตลอดเลยนะเพราะว่าอะไรเราไม่อยากดูเป็นแม่ที่แบบว่าเฮ้ยเป็นแก่ไม่ได้
1: เป็นแม่ที่เขาเรียกว่า
0: เป็นย่าเป็นยายไม่ได้อันนี้แค่ครึ่งหน้าเองนะดู
1: สว่าง
0: หน้าแล้วกบความมันเอาอยู่หมดเลยในขณะที่ครึ่งหน้ามันมากเห็นไหม
1: คือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะให้เห็นกันชัดๆแป้งของเราเนี่ยยิ่งแป้งสลับสีน้ำเงินเนี่
0: ย
1: เติมระหว่างวันยิ่งทายิ่งเนียนมีไฮยาลูรอนและบลูแพลงก์ตอนเป็นส่วนประกอบเสริมเข้าไปด้วยจะได้ความรู้สึกการบำรุงผิวหน้าแบบขั้นสุดอ่ะ
0: เสร็จแล้วนะ
1: ผมเน้นย้ำนะคุณผู้ชมนะให้เฉพาะในรายการเท่านั้นแม่ที่ดูอยู่และโทรมาทัน02817-9925เท่านั้นที่จะได้เพิ่มไปที่สำคัญแม่จ๋าไม่ได้หน้าสวยหน้าเรียบหน้าเนียนหน้าตึงหน้ากระชับหน้าแบบโอ้โหไร้จุดบกพร่องอย่างเดียวนะวันนี้แม่ต้องเติมสีสันให้กับใบหน้าด้วยพาเลทแต่งหน้า10ช่องสีต้องมา
0: ตูนใช้แน่นอนเริ่มจากปัดแก้มก่อนนะคะปัดแก้มไปเลยค่ะแบบนี้ปัดเฉียงขึ้นนะแล้วหน้าเราเนี่ยจะดูมีมิติมากๆเลยแล้วตัวนี้เนี่ยนะคะเวลาทาไปอ่ะคุณผู้ชม
1: สวยมากตูน
0: สีนวลมากเนียนมาก
1: สีสวยจริงคือจริงๆแล้วนะสีพาเลทที่ให้ไปสวยแล้วนะพอสัมผัสกับหน้าตูนยิ่งสวยขึ้นโอ้ย
0: สวยสีมันนัวสีมันนัว
1: สีนัวเสียงนัว
0: สีทาแล้วดูเบบี้เฟส
1: สวยมาก
0: แล้วสวยสีทาแล้ว
1: สวยอย่าเป็นธรรมชาติ
0: แล้วก็ทาปากด้วยจ้าได้พาเลทที่ทาปาก
1: แก้มสวยอย่างเดียวไม่ได้ปากต้องสวยด้วยสีลิปสติกนะครับที่ดร.เอจัดมาให้สองสีสวยๆเลยสีแดงกับสีชมพูสามารถใช้ผสมกันได้นะแม่นะแล้วทาเสร็จปุ๊บเนี่ยแม่สบายใจได้เลยแม่อยู่ท้ายซอยแม่จะยืนหนึ่งขึ้นมาอยู่หน้าซอยขึ้นมาทันทีเพราะว่าปากแม่จะเห็นเด่นมาจากไกลแม่จะปากสวยๆแม่จะไปทานอาหารแม่จะไปทานก๋วยเตี๋ยวแม่จะไปทานส้มตำแม่จะไปเปิบอะไรยังไงเต็มที่เลยปากแม่ต้องสวยนะจ๊ะ
0: เอาอย่าง
1: น
0: ี้
1: สำคัญวันนี้ตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เหลืออีกไม่กี่เซตแล้วส
0: ิ่
1: งที่แม่จะได้ไปคือความคุ้มค่าจริงๆดร.เอบอกเลย
0: ตอนนี้เหลือ45 42แล้วค่ะ
1: 42เซต
0: ไปแวบเดียวเหลือ42 40
1: ต้องรีบ
0: ต้องรีบ1
1: ต้องรีบ
0: โทรมาเลยสั่งมาเลย 1,200 บาทส่งฟรีวันนี้ไม่มีค่าจัดส่งด้วยที่สำคัญคือส่วนลดมัน200บาท
1: คือผมบอกแบบนี้นะปกติโปรใหญ่ๆแบบนี้เขาขายกันไม่ต่ำกว่า 1,200 บาท
0: ค่
1: าส่งแต่วันนี้แม่จ่ายเพียงแค่ 1,000 ทุนๆค่าส่งไม่ต้องเสียดร.เอจ่ายให้ที่สำคัญมีบริการเก็บเงินปลายทางแม่รอสวยๆอยู่หน้าบ้านหรือจะรอสมโสมอยู่หน้าบ้านก็ได้ไม่ว่ากันเพราะว่าพอได้เซตนี้ไปดร.เอการันตีเลยว่า29ชิ้นนี
0: ้
1: ทำให้แม่สวยขึ้นได้ในพริบตา
0: สวยได้แป๊บเดียวก็สวยได
1: ้
0: เนลครีมก็ยังต้องทาอยู่แต่ว่าหน้าก็ยังไม่หายฝ้ากระจุดด่างดำก็ยังมีริ้วลงริ้วรอยก็ยังมียังไม่หายไปกระเป๋าน่ารักน่ารักแบบนี้สวย
1: สวยมากได้ไปเลย
0: ท
1: ั้
0: งสะพายข้างทั้งสะพายคอสบอดี้ด้านข้างด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วขออนุญาตค่าสีให้ของแถมใหม่ล่าสุดไปครึ่งทางแล้วค่ะพี่ๆแม่ๆ028179925โทรมาจองสิทธิ์เอาไว้ก่อน 1,000 บาทส่งฟรีค่ะ
1: นี่แม่จ๋ากระเป๋าสวยจริงๆนะแต่ที่สวยขึ้นนะคือหน้าแม่จะต้องสวยสวยครึ่งเดียวไม่ได้คนถามมาเยอะว่าแม่เหงื่อออกระหว่างวันฝนตกระหว่างวันทำยังไงดีหน้าเปียกแป้งเปียกใช้ได้หรือเปล่ามาดูทางด้านนี้แม่จ๋าขออนุญาตแล้วกันดร.เอจะเอาหน้าจุ่มไปก็เกรงใจขออนุญาตเอาแป้งจุ่มไปแทนที่สำคัญ3นาทีนี้แม่ต้องรีบสั่งนะบอกเลยว่าแป้งตัวนี้จุดเด่นของเขาก็คือไม่ว่าจะโดนน้ำก็ยังสามารถใช้ได
0: ้แล้วมันจะเนียนเข้ากับอีกด้านนึงเหรอคะอีกด้านนึงทาแห้งนะ
1: กล้องกว้างมาให้ได้เห็นกันชัดๆเลยว่านี่ดร.เอทำให้ดู
0: โอ้โห
1: ง่ายมาก
0: ปาดเดียวเอาอยู่
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: เดียวก็คุมหมดเลยคุมมันคุมเหงื่อคุมได้หมดแล้วเนียนขนาดนี
1: ้
0: ฝ้ากะจุดด่างดำบนใบหน้าคือมันดูกลบเอาไว้ได้หมดเลยทันทีแล้วผู้ชายมีหนวดด้วยนะ
1: บำรุงไปด้วย
0: บำรุงไปด้วย
1: โสมแอสซาแซนทีนผงไข่มุกผงทองคำและเสริมตัวขมิ้นแม่จ๋าให้แม่ดูแบบนี
0: ้แม่ดูก่อนแม่ดูก่อน
1: ได้หน้าเนียนแบบนี้เลยแล้วมาพร้อมการบำรุงไปด้วยในตัวแม่ไม่ต้องคิดเยอะแม่ไม่ต้องคิดมากดร.เอคิดมาให้หมดแล้วอยากให้แม่แบบดูดีแบบง่ายๆสบายใจคุณผู้ชมบางทีเจอฝนตกบางทีเจอแดดออกบางทีเจอเหงื่อระหว่างวันเจอความร้อนเนาะบางคนก็กังวลว่าเอ๊ะถึงเวลาเนี่ยมันจะเกาะ
0: เยอะไหม
1: เออแป้งจะยังเกาะอยู่หรือเปล่าดูดูจะดู
0: ดูจะ
1: ด
0: ู
1: ดูจะดูแล้วรีบโทรสั่งนะหมายเลขขึ้นให้หน้าจอแล้วนะ02817-9925ดูหน้าดร.เอก่อน
0: ปัญหาของดร.เอตอนที่ยังไม่

0: ก็ยังไม่ได้ผิวสวยผิวดีขนาดนี้แต่พอทาแป้งไปฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำที่บริเวณโหนกแก้มถูกกลบเอาไว้ได้ด้วยแป้งตัวนี
1: ้นวดนวด
0: ร่องแก้มมันลึกรูมันหายลึกไปทันท
1: ีรูรู
0: รูต่างๆทั้งกว้างทั้งทางเอาอยู่คุณผู้ชมแป้งตัวนี้ลดมาร
1: ีบสั่งเลยและที่สำคัญเรามาพร้อมกับแป้งตลับสีน้ำเงินแป้งตัวบลูไดมอนด์จุดเด่นของแป้งตลับนี้ก็คือใช้เติมระหว่างวันนะแม่นะปกติรายการทั่วไปแม่จะไม่ได้เห็นเพราะว่าเป็นแป้งที่ราคาขายอยู่ที่690บาทต่อตลับแล้วอะแต่แป้งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเมื่อใช้แล้วนะแม่จะรู้สึกถึงคำว่าเนียนชัดมากเพราะว่าเขาจะเป็นแป้งหน้าเนียนเนี่ย
0: มันเนียนจริงๆนะ
1: แล้วได้
0: น้าแม่จ๋าตอนนี้เหลือ20%แล้ว
1: 20%ที่แม่ต้องได้นะแม่ได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับยังไม่พอพับสำรองแม่ได้เพิ่มไปอีก5นะครับเซรั่มขวดใหญ่ๆ1ขวด50 ml เนี่ยแม่ใช้กันแบบยาวๆไปเลยเท่านั้นยังไม่พอแม่ได้สบู่เซรั่มอีก10ก้อนสุนทรภัยขัดผิวฟองพาเลตแต่งหน้าโลออนน้ำหอม2กลิ่นใหม่และที่สำคัญกระเป๋าสวยๆใบใหญ่ๆสะพายเท่ๆบอกเลยว่าแม่ก็เท่ได
0: ้
1: แม่ก็สวยได้ผมเน้นย้ำนะเฉพาะคนที่โทรติดโทรทันที่028179925จัดส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้จ่ายเปล่าเหมาเพียงแค
0: ่1,000 บาทส่งฟรีเพราะฉะนั้นเซรั่มก็ 1,500 ไปแล้วคุณผู้ชม 1,590 บาทต่อขวดตัวนี้บอกเลยว่าทาเสร็จแล้วแต่งหน้าสวยมากถ้าเกิดว่าแม่อยากหน้านัวหน้าสวยให้ใช้ตัวนี้ไปเลย
1: อ้าวซูมเข้ามาใกล้ๆเลยให้ได้เห็นเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูนะเนี่ยเขาเป็นเนื้อเซรั่มแบบโอ้โหหยดมาแบบน
0: ี้เลยอ่ะ6วินาทีสุดท้าย 1,000 บาทส่งฟรีนะคะ02-817-9925โทรมาวันนี้ตอนนี้ได้เลยจัดส่งฟรีเหลือประมาณ10กว่าเซตต้องโทรให้ได้ตอนนี้เท่านั้นวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณดร.เอมากๆเลยค่ะ
1: ดีอย่างยิ่งครับ
0: สวัสดีค่ะโทรให้ทัน
1: สวัสดีครับเอาโทรมาจ้า

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ทำไมนะอีหลายปีที่ผ่านมาข้าเฝ้าสวดมนต์ไหว้พระขอพรแต่กลับไม่ท้องส่วนคนใจบาปที่ไม่เคยเข้าหาพระหาเจ้าอย่างแม่เอื้องกลับท้องขึ้นมาได้
2: จะเย็นๆนะเจ้าค่ะทูลหัวของข้าบึงฟักตัวเมื่อไหร่เรื่องทุกอย่างจะจบเจ้าค่ะ
3: ได้อย่างไรไม่ว่าใครจะเป็นใหญ่ในเรือนพวกเราก็เป็นขี้ข้าเขาอยู่ดี
1: โธ่ป้าพูดยังก็ไม่รู้จักคุณเอื้องคำยิ่งคุณเอื้องคำท้องขึ้นมาอย่างนี้คุณชมกับนางมะลิจะอยู่อย่างไร

0: ท้องแบบนี้คุณหลวงท่านมีความสุขมากฉันเองก็ดีใจนะจ๊ะที่คุณหลวงท่านสมหวังเสียที
1: ต่อไปท่านก็ยิ่งจะโปรดคุณเอื้องมากขึ้นนะ
0: ตัวฉันไม่คิดอะไรมากหรอกจ้ะแต่ฉันเป็นเพื่อนคุณชมไม่รู้ว่าจะโดนคุณเอื้องกลั่นแกล้งอะไรอีก
1: คุณชมท่านเป็นเมียใหญ่จะเกิดอะไรขึ้นก็ยังนับว่าเป็นเมียแต่เองเป็นแค่เมียบ่าวนะมลิเมียบ่าวนี่มันไม่ยั่งยืนหรอกนะขึ้นอยู่ความพอใจของนาย
2: ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งท่านไม่โปรดเองขึ้นมาแล้วยกเองให้คนอื่นเองจะว่ายังไง
0: ฉันเองไม่เคยยกตนว่าเป็นเมียท่านหรอกจ้ะฉันเป็นบ่าวแค่ได้มีโอกาสรับใช้ท่านฉันก็มีความสุขแล้วถ้าวันหนึ่งท่านจะไม่เมตตาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมเถอะจ้ะพี่

0: ยาฝรั่งพวกนี้บำรุงคันดีนักคุณหลวงเอาไปให้แม่เอื้องกินนะ
1: ครับ
0: ขวดนี้บำรุงเลือดให้กินเช้าเย็นก่อนอาหารขวดนี้บำรุงหัวใจให้กินเช้าเย็นหลังอาหารและขวดนี้บำรุงปอดให้กินก่อนนอน
1: คุณหลวงให้ยามาเสียตั้งเยอะแยะอย่างนี้ผมจะจำได้หมดหรือไอ้เทิมเองช่วยข้าจำด้วยนะ
2: อุ้ยถ้าระดับคุณหลวงยังจำไม่ได้สติปัญญาขี้เธออย่างกระผมคงไม่มีปัญญาหรอกครับโอ้โหตั้งเยอะตั้งแยะครับ
0: นี่คุณหลวงแม่เอื้องกำลังท้องต้องบำรุงไว้มากๆนะจะได้แข็งแรงเดี๋ยวคราวหน้าผมจะจัดให้อีกชุดหนึ่ง
1: ขอบใจคุณหลวงมากเลยนะยังไงคุณหลวงรีบมีลูกเสียไวๆเราจะได้เป็นทองแผ่นเดียวกัน
3: ขอรับขนมหวานมาแล้วเจ้าค่ะ
0: อาจารย์ขอบใจนะอาจารย์คุณหลวงวันนี้กินทองหยิบทองหยอดไปก่อนนะเดี๋ยววันหน้าจะขอเป็นทองแผ่นเดียวกัน
1: ได้เลยคุณหลวงผมมีลูกแล้วต่อไปเรือนก็คงจะมีแต่ความสุข
4: คุณชมเจ้าขาเฮ้ยอีมุ้ยเฮ้ยเอ็งมาดูนี่สิอีมุ้ย
5: มาได้อย่างไรแม่เอื้องเรือนใหญ่นี้เป็นของฉันกับคุณพี่แม่เอื้องเป็นแค่เมียรองถ้าคุณพี่ไม่ได้เรียกแม่เอื้องไม่มีสิทธิ์ขึ้นมาออกไปจากเรือนเดี๋ยวนี้เฮ้ยจะไปไหนกัน
4: แม่เอื้อง
5: จะทำอะไร
4: คุณพี่เจ้าขาอย่าเพิ่งโมโหสิเจ้าขาน้องก็แค่ขึ้นมาสำรวจบนเรือนใหญ่อีกหน่อยพอน้องคลอดลูกน้องก็ต้องย้ายขึ้นไปอยู่บนเรือนใหญ่คุณพี่เนี่ยท่านคงไม่ยอมให้ลูกคนแรกของท่านอยู่ที่เรือนเล็กหรอกเจ้าขา
6: โอ้ยเรือนใหญ่นี่มันใหญ่กระแตกอ่ะเจ้าแต่ถ้าอยู่กันหลายเนี่ยมันก็จะคับแคบนะเจ้า
4: อุ้ยอีมุ้ยแล้วก็ให้คนเก่าแก่ที่เคยอยู่ย้ายออกไปสิมันจะไปยากอะไรจริงไหมเจ้าคะ
5: พอท้องไม่ทันไรก็วางอำนาจบาดใหญ
4: ่อย่าเพิ่งโมโหสิเจ้าคะคุณพี่เอาไว้รอให้น้องเนี่ยคลอดลูกจริงๆก่อนแล้วคุณพี่จะได้เห็นว่าการวางอำนาจบาดใหญ่จริงๆแล้วมันเป็นเยี่ยงไร
5: ออกไปข้าบอกให้ออกไป
4: กีมุ้ย
6: เจ้า
4: เดี๋ยวพอวันที่กูย้ายขึ้นมาอยู่บนเรือนใหญ่นี่กูจะให้มึงอยู่ห้องนี้

0: นางคังคกขึ้นวอนับวันยิ่งเหิมเกริม
1: คุณชมเจ้าค่ะบ่าวรอให้มึกฟักตัวไม่ไหวแล้วนะเจ้าค่ะ

0: พ่อขอรับดวงชะตาแม่เอื้องกับลูกเป็นอย่างไรบ้างขอรับหมอดูเคยทักว่าลูกในท้องแม่เอื้องจะเป็นลูกเทวดานะขอรับ
1: กัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
2: หมายความว่าอย่างไรหรือเจ้าคะหลวงพ่อ
1: โยมเอื้องต่อไปนี้ต้องหมั่นไหว้พระสวดมนต์สร้างผลบุญกุศลไว้นะ
2: เจ้าค่ะ
0: หลวงพ่อขอรับแม่เอื้องกับลูกในท้องจะเป็นอย่างไรหรือขอรับ
1: ชะตาของลูกก็ขึ้นอยู่กับแม่มันทำกรรมดีไว้สวดมนต์ไหว้พระก็จะเป็นเกราะป้องกันทั้งแม่ทั้งลูก
2: เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเข้ามาใกล้ๆจะพรมน้ำมนต์ให้เป็นสิริเป็นมงคล

0: ไม่เอื้องเดี๋ยวฉันทำให้เองกำลังท้องกำลังไส้ช้าๆนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ค่อยๆวางสิไหวไหม
1: ไหวเจ้าค่ะ
2: มุ้ยนางอีมันหายไปไหนเสียเล่า
3: ข้าเจ้าจะไปฮู้ได้จะใดตกน้ำตายไปเลยก้า
2: เอ้า

0: ำอะไรที่เรือนคุณเอื้อง
1: ร้อนจริงๆเลยนะอีมุ้ยพระนี่ก็สวดนานนาน
0: อุ้ยก็ต้องสวดเมินกับเจ้าก็คุณเอื้องอ่ะเป็นคนบุญนักบุญหลายกับเจ้าม
1: ึงนี่พูดถูกใจกูนี่พูดถึงอีชมวันนี้เนี่ยมันน่าสมเพชจริงๆเลยนะเป็นถึงเมียใหญ่แต่ไม่ได้ประเคนของคู่กับคุณพี่ไม่รู้มันจะไปทำไม
0: ใช่กะเจ้าเป็นหมาหัวเน่าก็น่าจะอยู่คอยเห่าเฝ้าเพื่อนนะเจ้า
1: คอยดูเถอะรอให้กูคลอดลูกเทวดาของกูเสียก่อนกูจะไม่ให้มันอยู่เห่ารกเรือนหรอกกูรำคาญ
0: เจ้า
1: ลุย
0: โอ้ยไม่ได้อย่างนี้เจ้าก
1: ูเวียนหัว
0: กูเลิกกูนั่งนั่งก่อนเจ้านั่งเจ้านั่งนั่งเจ้าเรื่องเดี๋ยวเขาจะไปซ้อยามาเฮือนะเจ้าม
1: ึงก็ไปสักทีสิวะ
0: ถือก่อนเจ้า

0: ที่คุ้มขนองยางบริดจ์จอยลดสูงสุดรวม 3,200 บาทคุ้มทุกการใช้งานถึง31สิงหาคมนี้
1: คุ้มครบไวคุณได้ที่ค็อกพิท
2: นี่คือการติดช่างใครมาค็อกพิทก็ติดกันหมดก็ช่างเขาดีอะเรื่องรถนึกถึง
3: ค็อกพิท
4: ไทยดีสุดช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เทพไทย
6: Put your mask friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Put your mask friend จากอังกฤษ
7: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
11: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
9: ผมเลิฟเลย
12: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
13: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
12: เพราะเราปิดผมขาว
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
14: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
15: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
16: คอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
17: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
16: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดสังปัดพร้อมไม้ม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
17: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
16: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
17: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
16: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
17: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
16: โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925
18: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
19: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกันด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
20: เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสารตกค้างหรือเปล่า
21: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก้
22: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
23: ปากสะอาด
24: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
25: ดีต่อเหงือกและฟัน
23: รสดีใช้ง่าย
24: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
25: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
26: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
27: ์หอม
28: อะไร
27: ถั่วอยาก
28: ขั่ว
29: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
30: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
31: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
32: น้ำปลาแม่บุญล้ำ
33: อร่อย
34: ฟินเวอร
32: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
35: บีถูกหวยชุดรางวัลที่1ได้เงินรางวัลไปตั้ง60ล้านบาท
36: แล้วก็คงไปจ้างเดซี่อีกทีนึง
0: ป็นเคสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขา
1: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
2: ้พี่ไหนนะพี่บอส
1: นั่นโหลพนักงาน Break Up Service Team B ฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
3: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกคืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
4: เรามาเบรกกันก่อนไหม
5: ใจตรงกันเลย

0: พี่เจ้าคะนี่ดีเท่าไหร่แล้วเจ้าคะที่คนตกกระไดคืออีมุ้ยไม่ใช่น้องมิเช่นนั้นน้องกับลูกคงจะได้ตายสมใจใครบางคนไปแล้ว
1: เรือนเก่าแล้วมันก็สุดโทรมสลับบันไดพังมันก็เป็นเรื่องธรรมดา
0: แต่มันไม่ธรรมดาตรงมาพังตอนที่น้องท้องนี่แหละเจ้าค่ะเรื่องนี้ต้องมีคนคิดกั่นแกล้งน้องกับลูกแน่ๆเจ้าค่ะคุณพี
2: ่เอาเถอะเดี๋ยวฉันจะให้บ่าวไพร่ไปเฝ้าที่เรือนไม่เอื้องแล้วกันนะ
0: พี่เจ้าค่ะแต่น้องก็ยังไม่สบายใจที่อยู่ไกลหูไกลตาคุณพี่นะเจ้าคะไม่รู้ว่าจะมีใครฉวยโอกาสกันแกล้งน้องกับลูกอีกหรือเปล่าง
2: ั้นก็ขึ้นมาอยู่บนเรือนใหญ่ด้วยกันส่วนเรื่องห้องหับเดี๋ยวให้แม่ชมเขาจัดการ

0: ว่าแกเป็นเพราะบันไดหักเลยทำให้คุณเอื้องเนี่ยนะได้ขึ้นไปอยู่บนเรือนใหญ่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบันไดให้ลาบใช่ไหมวะ
1: เอง
0: พ
1: ูดถูก
0: เนาะ
1: จริงๆคิดไม่ถูกใช่แล้วทุกคน
0: จริงๆไม่งั้นไม่ได้ขึ้นหรอก
2: บันไดบ้านคุณเอื้องก็แข็งแรงดีจู่ๆทำไมถึงได้หักซะได้

0: เราเป็นแค่บ่าวอย่าไปยุ่งเลยนะพวกคุณท่านจัดการกันเองได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เรื่องเดือดร้อนขึ้นมาถึงเองใครจะช่วยเองได้มะลิเองเชื่อข้านะ
1: มาดีๆพวกเอง
2: นี่พวกเองขนของข้าดีๆนะเว้ยอย่าให้แตกหักสักชิ้นเดียวนะเว้ย
1: ขอรับเอาได้ยินแล้วก็มา
3: หน่อยนะ
2: เมื่อก่อนกูก็คิดว่าคนที่จะมีสิทธิ์อยู่บนเรือนใหญ่ก็คงจะมีแต่เมียใหญ่แต่ตอนนี้อะไรๆมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้วว่ะอีมุ้ย
3: ใช่จ้าเดี๋ยวพอคนเรื่องคลอดลูกก็จะยิ่งเปลี่ยนนักกว่านี้แถมเจ้า
4: เป็นเพราะแผนการงอเง่าของบ่าวแท้ๆเลยอ่ะเลยทำให้นางคุณเอื้องได้ขึ้นมาอยู่บนเรือนใหญ่คุณจอมเจ้าค่ะลงโทษบ่าวเถอะเจ้าค่ะ
5: ลงโทษเองก็เสียแรงค่าเปล่าเราต้องหาวิธีจัดการกับแม่เอื้อง

0: ปลูกอะไรของเองอ่ะมะลิทำไมไม่ให้บ่าวไพร่มันทำ
1: ปลูกบวบเจ้าค่ะบ่าวเห็นคุณอึ้งท่านกำลังตั้งท้องบ่าวเลยปลูกไว้โบราณท่านว่าเรียกน้ำนมได้ดีนะ
0: นึกถึงแต่คนอื่นมีน้ำใจแบบนี้ดีแล้วนะมะลิ
1: ทุกท่านเป็นนายของบ่าวบ่าวมีหน้าที่ต้องรับใช้บ่าวเห็นคุณหลวงกำลังจะมีคุณหนูตามที่หวังบ่าวเห็นคุณหลวงสมหวังบ่าวก็พลอยมีความสุขไปด้วยเจ้าค่ะ
0: ถ้าทุกคนนึกถึงแต่คนอื่นไม่อิจฉาริษยากันเรือนคงสงบสุขตอนนี้แม่เอื้องตั้งท้องลูกคนแรกให้ข้าแล้วเองต้องตั้งท้องลูกคนต่อไปให้ข้านะมะริ

0: อาหารที่บ่าวจะทำขึ้นเรือนใหญ่วันนี้มีหลวนปูเค็มปลานึ่งน้ำพริกโจนและแกงสับนกเจ้าค่ะ
1: อีแกงสับนกหรือ
0: เจ้าค่ะคุณชมอยากให้บ่าวทำอย่างอื่นไหมเจ้าค่ะ
1: เอ็งทำดีแล้วไปได้
0: เจ้าค่ะ

0: มข้างทุบไม่ยั้งปังทุบโป บอกเลยว่าของดีโปรเด็ดมีให้ที่นี่ที่แรกเลยนะคะและใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวกลิ่นอับกลิ่นเหม็นกลิ่นเปรี้ยวกลับจากที่ทำงานมาแล้วรู้สึกโอ้โหมันเหนียวตัวจังเลยมันกลิ่นแรงมากไหนจะฝุ่นไหนจะเหงื่อใครอยากอาบให้สะอาดสดชื่นได้ผิวผ่องๆแล้วก็ฟังทางนี้เลยเพราะเราอยู่กับคุณป้องและสบู่สมุนไพรหอมมากๆเลยคุณป้อง
1: สวัสดีค่ะพี่ลี่สวัสดีค่ะคุณผู้ชม
0: นี่ลี่นึกว่าลี่อยู่สปากลิ่นมันหอมนี่ขนาดยังไม่ได้โดนน้ำเลยนะ
1: ดีใจมากๆเลยพี่ลี่คือสูตรนี้เนี่ยนะมันเป็นสบู่น้ำมันสมุนไพรคนที่มีกลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมคะมีอากาศอับร้อนชื้นโอ้โหพอเกิดเป็นอับๆแม่จะเกิดมีกลิ่นขึ้นมาพอมีกลิ่นปุ๊บแม่จะมีอาการคันขึ้นมาสบู่ธรรมดาไม่พอและเอาไม่อยู่ต้องใช้เป็นสบู่สมุนไพรที่เป็นเบสน้ำมันและโดยเฉพาะพี่ดาคนนี้ทำกับข้าวโอ้โหอากาศร้อนอบอับชื้นผัดพริกแกงตัวเหนียวเดาะหนะผิวร้อนพาวแสบผิวพออาบด้วยสบู่สมุนไพรสุสกินก้อนเขียวเข้าไปเย็นสบายผิวผ่องและตัวหอม
0: อันนี้เหมือนดาราไหมคะ
1: แม่นกปัจจุบันนี้77แล้วนะพี่ลี่คือผู้สูงวัยวัย77ปัญหาคืออะไรผิวแห้งปัญหาคืออะไรแห้งเสร็จแตกเสร็จเป็นขุยขาวแล้วมีกลิ่นแก่กลิ่นแก่มันจะ
0: กลิ่นเฉพาะตัวจริงๆนะ
1: พี่ลี่มันจะเหมือนดอกไม้แห้งเหมือนเสื้อผ้าที่แบบไม่ได้
0: อาบอันนี้พูดตรงๆแม่หนูเป็น
1: นี่แหละ
0: ขออภัยคุณแม่
1: พออาบตัวนี้ปุ๊บมันจะดับกลิ่นแก่กลิ่นวัยตัวเนี้ยดีมากๆ
0: ได้หรอปกติอาบน้ำยังไงก็ไม่ได้นะกลิ่นแก่เน
1: ี่ยใช่คือสูตรนี้โชคดีว่าเขามีมะนาวดับคาวมีมะลิแล้วก็มีบุญนาคเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของกลิ่นอาบกลิ่นคาวยิ่งคนน้ำหนักตัวเยอะมีกลิ่นเปรี้ยวเอาสูตรนี้ไปอาบสบู่ธรรมดาไม่จบต้องจบด้วยก้อนเขียวตัวนี้เลยค่ะพี
0: ่และที่สำคัญโปรโมชั่นดีมากทุกคนค่ะ8นาทีเท่านั้นกดเบอร์ให้ทันนะตอนนี้ค่ะโปรเก่าปกติได้16ก้อนว่าเยอะแล้ว16ก้อนจากเกือบ 5,000 เหลือ999วันนี้เยอะกว่านั้นค่ะ999เท่าเดิมแต่ได้24ก้อนได้สบู่เพิ่มขึ้นอีก8ก้อนและยังไม่พอวันนี้ได้เป็นสบู่อาบน้ำที่เป็นเจลอาบน้ำให้อีก8ซองรวมทั้งหมดนี้ทุกคนดูดีๆนะ32ชิ้นไม่ต้องจ่าย 7-8,000 วันนี้จ่ายแค่999บาทส่งฟรีทั่วประเทศกดเบอร์ให้ทันเลยตอนนี้เหลือไม่ถึง90เซตแล้ว02-817-9925สั่งสบู่สุขสกินค่ะ
1: คิดดูนะกล่องใหญ่ๆแบบนี้1กล่องอ่ะให้ไปต้อง8ก้อนแบบนี้คือให้เยอะมากแล้วใช้อย่างต่ำอ่ะประมาณ8เดือนก้อนละเดือนแล้วเดิมอ่ะมันจะเป็นโปรแพ็คแถมแพ็คคือเดิมมันจะได้แค่นี
0: ้
1: แต่สำหรับวันนี้มันจะได้แพ็คละพันกว่าบาทมาอีกแพ็คนึงเลย
0: เพิ่มอีก8ก้อนใหญ่เลย
1: อีก8ก้อนนี่คือโปร2โหลอาบอย่างต่ำอ่ะเป็นปีสั่งวันนี้ปีหน้ามาสั่งใหม่แล้วไอ้ตัวครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวหอมตัวนี้ดีมากสำหรับคนผิวแห้งหนักๆนะเอาสบู่เหลวตัวหอมให้อีก8ซองคือคุ้มมาก
0: คุ้มจี
1: ้จากหลักร้อยกล่องนึงเนี่ยหลักพันนะตกเฉลี่ยแค่หลักสิบนะถูกมากๆเลยเพราะฉะนั้นรีบเลย
0: จากก้อนละ290วันนี้เฉลี่ยมาแล้วเหลือชิ้นละ31บาทจาก290เฉลี่ยแล้วเหลือชิ้นละ31บาทวันนี้วันเดียวตอนนี้เหลือไม่ถึง90เซตแล้ว02-817-9925ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
1: พูดถึงนะก้อนละ30กว่านะยังไม่สามารถซื้อสบู่ธรรมดาได้เลยอ่ะแต่อันนี้เป็นสบู่สมุนไพรพี่สุธีแกทำปลาในตลาดแล้วความคาว
0: เ
1: ข้าซอกเล็บอาบยังไงก็คาวฟอกยังไงก็คาวเลยบอกพี่สุธีสูตรนี้มีมะนาวดับคาวมีมะลิมีบุญนาคทำให้พี่เนี่ยนะลดปัญหากลิ่นตัวคาวกลิ่นตัวเค็มกลิ่นตัวเปรี้ยวแล้วสูตรนี้นะเราไม่ได้เป็นสบู่โซดาไฟพี่ลี่สบู่ที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยเขาผสมพวกโซดาไฟแต่เราจะเป็นเบสน้ำมันเพราะฉะนั้นแม่ๆที่ผิวแห้งลอกแตกเป็นขุยมีอาการคันจะใช้สูตรนี้ดีเพราะเขามีน้ำมันมะพร้าวมีน้ำมันมะรุมมีน้ำมันมะกอกแล้วเราใส่เบสเป็นสบู่น้ำมันแม่นกใช้บอกอาการผื่นแห้งตุ่มเม็ดคันดีขึ้นแม่นกใช้บอกกลิ่นตัวคาวเค็มสาบกลิ่นแก่กลิ่นอับดีขึ้นแล้วมันเป็นสูตรเย็นเพราะฉะนั้นพอคนมีอาการคันๆอ่ะพอเจอความเย็นเข้าไปมันจะสบายผิวมาก
0: อยากรู้แล้วว่าลักษณะเนื้อฟองของเขาเป็นยังไงและอีกอย่างนึงคุณป้องขาคือหลายๆคนน่ะจะมีปัญหาอย่างผู้หญิงเราเห็นบอกว่าสบู่ตัวนี้ล้างได้ทั้งหน้าและตัว
1: ใช่
0: คราวนี้ถ้าหน้าหนูแต่งหน้าอยู่อ่ะคุณป้อง
1: นี่เดี๋ยวล้างมือ
0: ใช่อะไรทำอะไรอ่ะ
1: ฝุ่นค่าฝุ่น
0: อ๋ออันนี้ใช่มาสคาร่าต่างๆค่าฝุ่น PM ก็ได้หมด
1: อันนี้ค่ะ
0: แต่ตอนนี้เหม็นเค็มมากเลยน้ำปลา
1: น้ำปลาน้ำปลา
0: ไปโอ้โห
1: อันนี้ต้องฟอกเลยนะ
0: แปลว่าถ้าเกิดว่าดับกลิ่นน้ำปลาได้หนูยอมนะกลิ่นเหงื่อต้องเอาอยู่นะ
1: ใช่แล้วดูนะ
0: ฟองฟอดมากเลยกลิ่นหอมมาก
1: ฟอดมากน่าใช้มาก
0: คุ คุณป้องแต่กลิ่นของสบู่สุกสกินตัวเนี้ยมันหอมกบกลิ่นน้ำปลาไปแล้ว
1: ใช่เนี่ย
0: แต่เรียกรู้ว่าไอ้เครื่องสำอางเมคอัพกันน้ำเนี่ยมันหลุดจริงไหม
1: นี่ไง
0: น
1: ี่ไง
0: อุ้ยหลุดจริงด้วย
1: แล้วใสเดี๋ยวป้องให้ดู
0: อุ้ยดูกระจ่างใสขึ้น
1: นะหนึ่งสองและสามพี่ลี
0: ่
1: ใสกิ๊ก
0: ใสมากเดี๋ยวขออนุญาตจับขอเทียบไปทีค่ะ
1: เทียบเลย
0: แล้วขอจับฝั่งหน่อย
1: นุ่มนุ่ม
0: อุ้ยนุ่มมาก
1: พี่ลี่มันมีว่านหางจระเข้มันมีวิตามินอีวิตามินบีเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวมันจะเนียนนุ่มมันจะไม่ได้ล้างแบบยากอ่ะมันล้างออกง่ายแต่ทิ้งความชุ่มชื้นไว้แล้วโปรวันนี้พี่ลี่
0: ค่ะ
1: คือ1กล่องให้คุณผู้ชมดูนะเราเนี่ยให้ไป8ก้อนแบบนี้เลยนะคือปกติป้องขายก้อนนึงก็290แล้วอ่ะแพ็ค 1,000 กว่าบาทเนี่ยแพ็คนึงอย่างเงี้ย 1,000 กว่าบาททําโปรลดสุดๆก็จะเป็นแพ็คแถมแพ็คใช่ปะนี่คือโปรเก่าใช่มั้ยพี
0: ่
1: แต่วันนี้เดี๋ยวป้องให้แพ็ค 1,000 กว่าบาทเนี่ยอีกแพ็คนึง
0: ซึ่งอีกแพ็คนึงหมายถึงเพิ่มอีก8ก้อนนะคะยังไม่พอยังมีสบู่เจลอาบน้ำอ่ะ
1: เป็นครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวหอมตัวเนียนตัวเด้งตัวเด็กนะคะตัวนี้เนี่ยให้ไปอีก8ซองหมดเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ย32ชิ้นราคาวันเนี้ยเอาไม่ถึง
0: 1,999 บาทส่งฟรีทั่วประเทศแล้วตอนนี้ทุกคนดูเหลือน้อยกว่า52เซตแล้ว51เซตแล้วเพราะฉะนั้นรีบโทรมาอุ๊ยลงไปเรื่อยๆรีบพูดตัวเลขไม่ทันแล้วคุณดูละกันเหลือน้อยกว่า40กว่าเซตอ่ะเพราะฉะนั้นโทรตอนนี้028179925ส่งฟรีทั่วประเทศคุณป้องอีก1อย่างที่ลี่มีคำถาม
1: ค่ะพี่ลี
0: ่อยากรู้เมื่อกี้เรื่องกลิ่นได้แล้วแต่คราวนี้บางคนน่ะเขาจะมีพวกฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดบนใบหน้าบางคนมีสิวตามหน้าอกตามหลังใช้ได้หรือเปล่า
1: ตัวนี้พอเอาไปฟอกบางคนสิวนี่ยุบฝ่อเลยนะเพราะว่ามันมีพวกรังจืด
0: อันนี้ก็ดารา
1: ใช่พี่หนุ่มสันติสุขของสิริพี่หนุ่มเนี่ยนะตรงตามหลังเนี่ยแกจะคันเป็นแบบว่าเป็นตุ่มคันนะแล้วตรงแขนแกจะแห้งมากเลยบอกพี่หนุ่มตัวนี้มีรังจืดภูคาวทองพันช่างภูคาวมันลดอาการคันเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: สมุนไพร
1: ใช่สมุนไพรไทยเพราะฉะนั้นที่มันขึ้นตุ่มเม็ดตรงบริเวณหลังเนี่ยใช้ตัวนี้ดีมากพี่หนุ่มตอนนี้ติดสุขกินมาก
0: ค
1: ุณลุงแกทำนาทำไร่ทำสวนเจอเคมีใช้ปุ๋ยเคมีใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นจากเคมี
0: เหงื่อออกอีกร้อนอีกอับชื้นอีก
1: ใส่หมวกเอาอับชื้นไปหมดเลยบอกพี่ต้องเอาสมุนไพรล้างน
0: ะ
1: นะคะแกตอนนี้ใช้ตัวนี้ทุกวัน
0: ผมด้วยเหรอคะ
1: แกก้อนเดียวผู้ชายเนาะผู้ชายก็เอาง่ายๆเลยสระผม
0: สระผมล้างหน้าล้างตัวได้หมดแต่ขอย้ำว่าถ้าเป็นผู้หญิงหลักการเอามาล้างหน้าน่าจะแห้งหรือเปล่าคุณป้อง
1: ตัวนี้มันเป็นสบู่เบสน้ำมันมันจะมีพวกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะรุมน้ำมันมะกอกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอล้างมันจะไม่เอียดเกินไป
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคอยอายุเยอะๆนะคะอยากจะให้ใช้กันเลยเพราะว่าพออายุเยอะมันจะเริ่มมีกลิ่นตัวแล้วมันจะเริ่มมีอาการคัน
0: ใช่ผิวแห้งผิว
1: แล้วเวลาที่มันคันปุ๊บมันจะนอนไม่หลับอาบน้ำเสร็จปุ๊บผิวนี่ตึงเอียคันไปหมด
0: 2นาทีสุดท้ายอ่ะใครมีปัญหาผิวพรรณอ่ะลองดูก่อนจะไปคลินิกก่อนจะไปทำอะไรกับผิวก่อนจะเอายาต่างๆมาทาลองอาบน้ำให้สะอาดพร้อมกับการบำรุงในตัวก่อนกับวันนี้สบู่สมุนไพรจากสุขสกินโปรโมชั่นไม่เคยได้เยอะเท่านี้มาก่อนเลยคุณป้อง
1: แพ็คนึงให้ตั้ง8ก้อนแพ็คเนี้ย 1,000 กว่าบาทนะทำโปรลดกันสุดๆเนี่ยนะมันก็คือจะได้เป็นแพ็คแถมแพ็คมันจะได้แค่2
0: แ
1: พ็คก็คือ16ก้อนแต่ใครโทรสั่งวันนี้จะให้อีกแพ็ค8ก้อนรวมเป็น24ก้อนนี่คือโปร2ปีสั่งวันนี้2ปีมาสั่งกันใหม่
0: ใช้2ปีเลย
1: มันไม่ใช่แค่สบู่ธรรมดาแต่เป็นสบู่เบสน้ำมันสมุนไพรลดอาการคันกลิ่นตัวเพราะฉะนั้นใครตอนนี้นะคะที่รู้สึกว่าหลังอาบน้ำเสร็จปุ๊บมีอาการคันยิบยิบยิบนอนไม่ได้เอาไปอาบใครที่รู้สึกว่ามีกลิ่นตัวกลิ่นอับกลิ่นแก่กลิ่นคาวกลิ่นเปรี้ยวเอาไปอาบจะรู้สึกสดชื่นสบายตัว
0: ใช่แล้วและยังไม่พอวันนี้มีของแถมด้วยนะคะสำหรับสบู่อาบน้ำแร่แช่น้ำนมเป็นเจลอาบน้ำอย่างดีให้อีก8ซองด้วยยกเซตนี้ลี่ย้ำว่า32ชิ้นไม่ต้องจ่าย 7-8,000 นะคะ999บาทส่งฟรีและเรื่องการบำรุงผิวอาบไปด้วยสะอาดไปด้วยแล้วก็บำรุงผิวไปด้วยกลิ่นหอมมากเลยคุณป้องค่ะ
1: เนี่ยคือพออาบปุ๊บเนี่ยมันน่าอาบมากแล้วดูฟองสิเนี่ย
0: ฟองเยอะมากเลยอ่ะ
1: ฟองมันฟอดมากแล้วป้องก็อาบอย่างเงี้ยมันน่าอาบสุดๆเลยพี่ลี่เนี่ย
0: ย้ำเลยว่าตอนนี้สายเยอะมากนะคะดูที่มือคุณป้องระหว่างนี้ดูไปด้วยโทรไปด้วย028179925 30วิสุดท้ายขอเทียบผิวอีกรอบก
1: ็
0: แคบอยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องไปไหนแล้วถ้าผิวมันจะใสและนุ่มขนาดนี้โทรให้ทันนะคะใครก็ตามอยากได้ทั้งหมดนี้ย้ำว่า32ชิ้นราคาเต็ม 7-8,000 วันนี้จ่าย999บาทส่งฟรีทั่วประเทศผิวนุ่มๆขาวๆแบบนี
1: ้
0: เฉลี่ยมาแล้วจากสบู่ก้อนนึง290วันนี้เหลือชิ้นละ31บาท
1: เร็ว
0: ไม่ทัน
1: โทรให้ทันนะคะจากแบบว่า ่ากล่องนึงเป็นพันอ่ะวันนี้เหลือก้อนหลักสิบโปรวันนี้โปรวันสุดท้ายด้วย
0: หมดเวลาแล้วแต่คุณยังโทรสั่งได้อยู่028179925นะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: างไรหรือไม่เรื่อง
1: นี่กระดูกนกนะทำไมกระดูกนกถึงเป็นยิ่งนี
2: ้ขอข้าเจ้าพอหน่อยต้อเจ้าน
1: ี่มันกระดูกงูเจ้าอีมะลิ นี่มึงเอาเนื้องูมาให้กูกินงั้นเหรอ
2: ไม่ใช่นะเจ้าคะไม่ใช่นะเจ้าคะไม่ใช่นะเจ้า
3: คะจะให้เมียกูร้อนท้องจนแท้งหรือทำมันดิ
2: ไม่ใช่นะเจ้าคะมันเป็นเนื้อนกกระทาสัตว์จริงๆนะเจ้าคะจริงๆนะเจ้าค่ะมันหลวงจริงๆนะเจ้าค่ะ
3: ถ้ามันเนื้องูจริงมันต้องมีซากพวกมึงออกไปหาซากแล้วไปเร็วมาเอ็งตามมา
2: เจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะจะเป็นอะไรไหมเจ้าค่ะ
0: ไม่เป็นไรไม่เอื้องใจดีวะ

0: ที่ไหนกัน
1: มาแล้วเจ้ามาแล้วเจ้านี่เจ้าเจ้ามาอยู่ที่หลังเฮือนครัวอีนางมะลิมันเอาจิ้งงูเห่ามาเฮือกคุณเรื่องกินฝังใช้คุณเรื่องแตงเจ้า
0: น้องมะลิข้าคิดว่าเองเป็นคนซื่อข้าไม่นึกเลยเองจะคิดอิจฉาริษยาอยากจะให้ลูกข้าตายเหมือนกันข้ามองคนผิดไปแท
2: ้ๆบอกไม่ได้ทำนะเจ้าเหรอบอกว่าได้ทำอ่ะบอกว่าได้ทำอ่ะบอกว่าได้ทำนะเจ้า
0: เองคิดอย่างนี้เท่ากับคิดจะฆ่าคนประชม
3: เจ้าคะ
0: ส่งนางมะลิให้หลวงสอบสวน
3: คุณพี่เจ้าคะอย่างไรเสียมะลิก็เป็นเมียของคุณพี่นะเจ้าคะถ้าเกิดส่งเรื่องให้หลวงท่านเรื่องวุ่นวายในเรือนก็จะไปขี้ปากคนอื่นน้องเกรงว่าจะสูญเสียทั้งคุณพี่นะเจ้าคะเรื่องในเรือนก็จบในเรือนเถอะเจ้าค่ะแล้วเจ้าค้าคุณพี
0: ่ถ้าอย่างนั้นสั่งให้เบาเขี้ยนมัน50ไม้แล้วต่อไปเองไม่ทนทำกับข้าวอีกให้ทำแต่งานหนักๆไป
1: พวกมึงไปเตรียมไหวมากูจะเขี้ยนอีมาลินี่แน่อย่าคิดให้กับนายกูแรงอีกอีมุ้ย
2: ถ้าทนไม่ไหวแล้วพาข้ากลับเรือนแล้ว
4: จ้าจ้า
1: พ่อก่อนอีมุ้ยอีมุ้ยมึงเป็นแค่เมียขี้ข้าแต่มึงบังอาจคิดร้ายกับกูกับลูกกูงั้นหรือฮะทุกคนดูเอาไว้ต่อไปนี้ถ้าใครตั้งตัวเป็นศัตรูกับกูกับลูกกูพวกมึงแล้วก็มึงจะต้องโดนอิมลี่

0: ป้ามาแล้วจ้ะมาลิ
1: มาลิ
0: มาลิ
1: มาลิ
0: เป็นอย่างไรบ้าง
1: มาล
0: ิ
2: ไหนว่าหลวงท่านเลิกทาสแล้วขนาดไม่ได้เป็นทาสเขายังโดนเคี่ยนเสียยับขนาดนี
3: ้ที่คุณหลวงท่านลงโทษเองก็ถือว่าเมตตาแล้วนะลูกดีกว่าคุณหลวงส่งเองไปให้ทางการแล้วก็สอบสวนไม่อย่างนั้นนะเองก็จะโดนทั้งเคี่ยนทั้งขัง
1: ป้าจ๊ะป้าแต่ฉันไม่ได้ทำนะฉันไม่ได้ทำนะ
3: เธอเช
1: ื่
3: อเอง
1: ฉันไม่ได้ทำจ้
3: าแต่เราเป็นแค่เบานะแล้วจะมีปากมีเสียงอะไรได้ฮะ
2: แต่ฉันเป็นคนสับเนื้อนกให้มันเองกับมือแล้วมันกลายเป็นเนื้องูไปได้ยังไง
0: ข้าว่ามาริต้องโดนใส่ร้ายแน่ๆตอนแรกผมก็เอียงท้องขึ้นมาข้านึกว่าเรื่องทุกอย่างจะจบข้าไม่นึกเลยว่าจะมีคนใส่ร้ายให้ต้องเดือดร้อนขนาดนี้มาริสงสารนี้นะเกิน
1: ไม่ได้ทำ
3: อาเจอร์อาเจอร์เองมาเลย

0: งขอรับ
1: มันเป็นอย่างไรบ้างนางมะลิมันก็จับไข้นอนสมทั้งคืนเลยขอรับยาที่คุณหลวงให้ไปกระผมก็เลยฝากไว้กับยายพิษแล้วขอรับ
2: ข้าเคยคิดว่ามะลิมันเป็นคนซื่อคิดร้ายกับใครไม่เป็นไม่นึกเลยว่าข้าจะคิดผิด

0: ีเท่าซอยมันแล้ว
1: แต่เท่าที่กระผมเห็นนางมะลิมันก็ไม่น่าจะเจ้าเล่ห์ขนาดวางแผนทำร้ายคุณเอื้องนะขอรับ
0: ไม่โจเล่ห์และจู่ๆจะทำเนื้องูเห่าให้แม่เอื้องกินได้อย่างไร

0: แม่ชมวันนี้ฉันไปราชการที่บางกะปิแค่3วันยังไงฝากแม่ชมดูแลเรือนให้ดีนะ
1: ดูแลตัวเองนะเจ้าค่ะ

0: พอได้แล้วไม่ต้องทำเดี๋ยวข้าทำเอง
1: ไม่เป็นไรจ้ะพี่มิ่งฉันทำได
0: ้ทำไมมิ่งอย่างนี้ไปนั่งพักได้แล้วไป
1: ขอบใจมากนะจ้ะพี่มิ่ง
2: ตามมาถือกันให้ดีๆระวังหน่อยของมีค่าทั้งนั้น

0: คุณชมเจ้าค่ะชมไอ้เจ๊ซงเจ้าของโรงฟิล์มเปิดใหม่นะเจ้าค่ะมันขนข้าวของมากราบกำนันคุณหลวงเยอะแยะเชียวเจ้าค่ะน่าจะมีทั้งผ้าแพรแล้วก็เพชรพลอยนะเจ้าค่ะ
1: มันเปิดกิจการใหม่ก็คงอยากจะขนของมาประจบเอาใจคุณน้ำคุณนางนะสิ
0: เจ้าค่ะแต่บ่าวบอกไปแล้วว่าคุณหลวงท่านไม่อยู่แต่มันก็จะขอกราบคุณชมนะเจ้าค่ะ
1: ให้มันรอไปก่อนข้าอยากจะชื่นใจดอกไม้สวยๆตรงนี้ก่อนแล้วถ้ามันรอไม่ได้ก็ให้มันกลับไป

0: คนหรือแล้วนี่เองเป็นใครขึ้นมาอยู่บนเรือนี้ได้อย่างไร
1: กระผมชื่อทรงขอรับเพิ่งมาเปิดโรงฟิล์มก็เลยจะมากราบคุณหลวงกับภรรยาท่านฝากเนื้อฝากตัวด้วยขอรับคุณชมนาถ
2: พี่บอกใช่คุณชมนาถเจ้านี่คุณเอื้องคำเป็นเมียคุณหลวงเหมือนกัน
0: คนที่เป็นเมียใหญ่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคนที่มีอำนาจบนเรือนี้เสมอไปหรอกนะ
1: ถ้าอย่างนั้นคงต้องเป็นคุณเอื้องคำแน่ขอรับที่มีอำนาจที่สุดในเรือนนี้เพราะว่าคุณเอื้องคำเนี่ยสวยเหลือเกินสวยยังกับนางฟ้า

0: ผมไม่เคยเห็นใครสวยเท่าคุณเอื้องคำมาก่อนเลยขอรับของพวกนี้เป็นผ้าไหมจากเมืองจีนกระผมเอามากราบคุณเอื้องคำขอรับ
1: พีน้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
2: อยากแก้ไอตราเสดาวรสดำขึ้นผสมมะนาวไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์แก้ไอขับเสมหะชุ่มคออ่านเตือนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
5: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย
10: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เทพไทย
12: มีคนเคยบอกว่าคนเราเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองได
13: ้ลูกกตัญญูอย่างเลื่อนะโอ้เชื่อว่าเลื่อทำได้สักวัน
14: สวัสดีจ้ะเจ
15: ๊คุณโฉมเรามีหนี้ที่ต้องเคลียร์กันอีก
16: เราไม่เหลืออะไรแล้วนะลูก
13: แต่บางครั้งชีวิตมันก็ไม่ยอมให้ผมเลือก
17: มาทำงานกับอา
18: ไอ้ปุ๊กยา
19: เขาสั่งมายังไงเราก็ต้องทำมึงก็รู
20: ้ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเหรอ
13: ขอเวลาหน่อยนะแม่ลูกจะพาเราสองคนออกมาจากขุมนรกนี้ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
21: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
22: แดงใบเล่
21: ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 20:30
22: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
21: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
22: เพียง99บาทต่อเดือน
21: กดดอกจัน559ซีเรีย
22: ลโทรออก
23: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
24: โหใส่แล้วมันว้าวมากเลยนะ
25: เนื้อผ้าเข้าเงาสวยทั้งตัวใส่สบายดูพรีเมียมมากเลยนะคะ
26: ทรงสวยสามารถเก็บเนื้อหน้าอกได้ดีต้องซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมเท่านั้นค่ะ
27: สวยแบบสาวซาบีน่าเทินทางนี้ยกระดับการใส่บาร์ไร้โครงซาบีน่าแฮปปี้บราพรีเมียมด้วยเส้นด้ายพรีเมียมทั้งตัวมาพร้อมซีล็อกเหมือนเดิมพาเลตสีสันสดใสให้คุณแมทช์ลุคสุดปังได้ทุกวันช็อปซาบีน่าของแท้ส่งตรงถึงบ้านซื้อซาบีน่าแฮปปี้บราพรีเมียมสีพาเลต3ตัวราคาปกติรวม 2,250 บาทพิเศษจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย028179925โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
28: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
29: อร่อย
30: ฟินเวอร
28: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
31: นมแม่ช่วยประหยัด
32: ซื้ออะไรมาพี
33: ่ซื้อนมมาให้ลูก
32: นมอะไรอีก
33: เฮ้ยนมแม
34: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษาเอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
31: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
35: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
36: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
35: เพราะเราปิดผมขาว
36: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
35: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
36: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
35: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
37: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
38: ้หอมฟิน
37: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
39: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
40: ปากสะอาด
41: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
39: ดีต่อเหงือกและฟัน
40: รสดีใช้ง่าย
41: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
39: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
42: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท
43: ์ทั้งใครจะรสดีกัน
44: ต้องรสดีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทย
43: อร่อยก็ว่าร
44: สดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
0: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
1: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
0: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
1: ให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักอยู่เจ
2: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
1: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จันไหม
3: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
4: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ไลน์ @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
5: งามแต่เจ้า
6: แล้วกำไรพวกนั้นล่ะ
7: กำไรนกพะเก้า

0: ระผมว่าของงามงามอย่างนี้เหมาะกับคนงามงามอย่างคุณเอื้องคำนะขอรับถ้าคุณเอื้องคำใส่คงจะยิ่งงามขึ้นไปอีกขออภัยนะขอรับ
1: ทำอะไรเนี่ยแม่เอื้องจะทำอะไรก็นึกถึงหน้าตาของพี่บ้าง
2: คุณพี่ชมอย่าเพิ่งเข้าใจผิดน้องสิเจ้าคะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะคิดว่าคุณพี่ชมเนี่ยมีจิตใจอกุศลนะเจ้าคะเจ๊กซงก็แค่นำของมากำนันน้องเองน่ะนำของมากำนันถูกคนแล้วล่ะนะเพราะว่าที่เรือนนี้เนี่ยข้าเป็นใหญ่ที่สุด
3: งามนักเจ้า
2: ใส่ข้าซะ
3: ก่อนนั้นหน่อไม้เต็มเลย

0: ได้มะลิ
1: ไอ้ลิงไอ้ลิง
2: เดี๋ยวก่อนมะลิเดี๋ยวก่อน
0: เอ็งเป็นอะไร
1: เมื่อกี้ฉันไปคุ้นหน่อไม้ตรงนั้นแล้วฉันเห็น
0: เห็นอะไรมะลิเอ็งเห็นอะไร

0: ลูกกับเองจะได้ปลอดภัยนะ
1: พี่เม้งนั่นสร้อยหรือพี่เม้ง
2: ข้าจำตะกุดนี้ได้ตะกุดนี้ก็ให้มันไว้กับมือสร้อย
1: ขอสร้อยทำไมถึงได้เป็นแบบนี
2: ้ให้ผมเองสร้อยให้มันทำเองOh, my God.

0: ม่จริงลูกซ้อยมันจะไปนอนตายที่ผ่าไปได้ยังไงมีคนบอกว่ามันตายอยู่นอกเรือนไงไม่เชื่อ
1: คุณหลอกคุณข้าคุณรู้ว่ามันตั้งท้องสิ

0: คุณเรื่องเจ้าคุณเรื่องเจ้า
1: อะไรของมึงแล้วไหนล่ะขนมกูกูอยากจะล้างปากกินยาเข้าไปขมคอจะตายอยู่แล้วเนี่ย
0: ตะกี้ข้าเจ้าไปต่อยยายพิษไปยะขนมเพื่อคุณเอื้องเจ้าข้าเจ้าหันไอ้มิ่งกับอีนางมะลิมันแต่งลับๆล่อๆเจ้าข้าเจ้าเลยไปแอบฟังมันเจ้า
1: แล้วยังไงวะ
0: คุณเอื้องเราเข้าไปคุยในห้องตาเจ้า
1: เจอศพอีซ่าอยู่ในป่าหรือ
0: ใช่เจ้าบอกว่าว่าไผ่ฆ่ามันแล้วเอาศพไปฝังไว้ที่หั่น
1: ก็จะมีใครซะอีกล่ะก็อีกคนที่มันสวดมนต์ไหว้พระอยู่ในห้องนู่นไงมึงเห็นหรือยังว่าใจคอมันโหดเหี้ยมกว่าที่เราคิดเอาไว้นะน้อยทำเป็นใจบุญสุนทานฆ่าได้ขนาดอีซ่อยกับลูกในท้องแล้วยังจะมาใส่ร้ายกูอีก
0: เราจะยะจะใดกันดีเจ้า
1: ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นรอจนกว่าคุณพี่จะกลับมาเดี๋ยวพวกเอมี่มันก็จัดการแทนเราเองตอนนี้เราต้องแค่ระมัดระวังตัวอย่าให้อีชมมันรู้ตัวลูกของกูนี่ช่างมีบุญนะนี่แค่กูท้องนะศัตรูของกูก็จิบหายหมด

0: ดื่นขนาดนี้แล้ว
1: คือฉันมีธุระต้องไปคุยกับคุณชมที่เรือนใหญ่นะจ๊ะ
0: โอ้ยป่านนี้ท่านคงนอนแล้วกระมังเอ็งจะไปกวนท่านทำไม
1: แต่ฉันมีธุระสำคัญจริงๆนะพี
0: ่เรื่องอะไร

0: มะลิตกใจหมดเลยดึกดื่นป่านนี้เองมันทำอะไรที่เรือนของท่าน
1: ฉันมีเรื่องสำคัญต้องเรียนคุณชมจ้ะ
0: เรื่องอะไร
1: คือ
0: คุณชมเธอนอนแล้วมีเรื่องอะไรค่อยมาพรุ่งนี้ไปเองกลับไม่ได้แล้วไป
1: แต่ฉันมีเรื่องสำคัญจริงๆนะ
0: ก็บอกแล้วไงว่าคุณชมเธอนอนเองรีบพูดไปดูเรื่องไป
1: แต่ว่า
0: เมื่อกี้เดี๋ยวได้ตบว่างหูแล้วเองพูดไม่รู้ฟังนี่ไอ้นี
2: ่มีอะไรหรืออีก
0: ไม่มีอะไรเจ้าค่ะ
1: ไม่มีอะไรเจ้าค่ะ
2: และเองเอะอะโวยวายอะไร
0: อ๋อมาเจ้าค่ะมันจะขึ้นเรือนเบาก็เลยมาไล่เจ้าค่ะ

0: ีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: ฟังพี่เบลล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
1: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท
2: ์น้องมิน
3: พี่สอน
2: พี่ทั้งสวยและทั้งหอมขนาดนี้นี่ต้องมีนัดสำคัญแน่เลยใช่ไหม
3: ไม่ได้แล้วค่ะพี่สอนค่ะผู้หญิงเรานี่นะคะก็ต้องคู่กับกลิ่นหอม อย่างมินเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งค่ะพี่สอนอยากให้ตัวเองเนี่ยมีกลิ่นหอมตลอดเวลา มีเสน่ห์มีความมั่นใจในตัวเองง่ายๆเลยค่ะน้ำหอมค่ะมินแนะนำค่ะน้ำหอมโอเดอร์เพอร์ฟูมของวิกเวียนกลิ่นน่ะติดทนนานจริงๆค่ะพี่สอนไม่ใช่เฉพาะมินใช้นะคะ
2: ค่ะ
3: น้องแพนเค้กเข็มมณิตก็ใช้น้องบอกว่าชอบทุกกลิ่นเลยเขามี8กลิ่น8สไตล์เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราทุกวันเลยค่ะ
2: งั้นของพี่เนี่ยควรจะเป็นกลิ่นไหนดีคะมิน
3: สีม่วงเลยค่ะพี่สอนค่ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะหวานนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆแอบเซ็กซี่ลองดมค่ะชอบไหมคะ
2: หอมมาก
3: หอมมากค่ะวันนี้เนี่ยลุคแบบว่าอยากให้ตัวเองเนี่ยเป็นคุณหนูหน่อยมินก็ใช้สีชมพูค่ะแต่ถ้าวันไหนนะคะเราอยากจะเป็นสาวเรียบร้อยมินก็จะใช้สีส้มวันไหนมีนัดเดทสำคัญกับคนสำคัญหรือแฟนเราค่ะเราก็จะใช้สีฟ้าค่ะตอนนี้นะคะเขามีอีก4กลิ่นคอลเลกชันพิเศษผู้ชายก็ใช้ได้นะคะเขาเป็นน้ำหอมที่มีหัวน้ำหอมของ Eau de Parfum จริงๆนะคะคือกลิ่นเนี่ยจะหอมติดคนมากๆเลยค่ะเพราะเขามีออยล์น้ำหอมเข้มข้น 10-20% เลย อยากให้คุณผู้ชมนะคะรับกันแบบคุ้มสุดๆเลยค่ะซื้อ4ปกติ 1,160 บาทเหลือเพียง999บาทแถมเพิ่มให้อีก4ได้ไปเลย8กลิ่นถ้าสนใจโปรโมชั่นสอบถามได้เลยที่เบอร์021131177มินให้ของแถมอีก4กลิ่นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดซื้อ4แถม8ทั้งหมดได้ไปเลย12ขวดจากราคาปกติ 3,480 บาทวันนี้เหลือเพียง999บาทเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์021131177 021131177หรือแอดไลน์มาได้ที่@vv01
4: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
5: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย
10: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
11: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
10: เพราะเราปิดผมขาว
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
12: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
13: กูทายมึงอยู่ให้โอกาสคุยกับหมอปันด้วยตัวเองบ้างดิ
12: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีนะ
14: ยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอีกแล้วไม่ใช่เหรอ
12: บอกว่าอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบได้ไงเรามีใจนะที่เราได้รู้จักกันนะ
15: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
16: สร้อย

ไหนหรือซอยซอยซอยซอยเอ็งอยู่ไหนซอย

0: ั้นเอ็งร้องไห้ทำไมหรือสร้อยเอ็งร้องไห้ทำไมเอ็งบอกข้าสิสร้อยใครทำเองว่าอย่างไรเอ็งบอกข้าสิเอ็งร้องไห้ทำไมว่าอย่างไร
1: ยะทาวริวหาปุราปาริปุเรนตูสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังมจิตังตุมหังคิปเมวะสมิชันตูสัพเพปุเรนตูสังฆปายันโทปนารโสยะทามณิโชติละโสยะทา

าทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เองกับลูกแล้วนะซอยไม่ว่าเองจะอยู่ที่ไหนขอให้ดวงวิญญาณของเองกับลูกจงไปสู่สุคติด้วยเถิด

กูไม่รู้แต่ว่าคุณชมเป็นเมียใหญ่ที่สุดใครขัดคำสั่งกูจะลงโทษให้หมดทุกคนคอยดูใหญ่นะกาอีใหญ่นะกา

0: ดี๋ยวนี้นะนางมุ้ยนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นทำไมแม่เอื้องต้องมาสร้างศาลาในนี้ก็แล้วทำไมจะสร้างไม่ได้ล่ะเจ้าคะ
1: น้องเห็นว่าป่าไผ่แห่งนี้เนี่ยเงียบสงบดีน้องก็เลยอยากจะมาปลูกศาลาเอาไว้หย่อนใจ
0: จะไม่หย่อนใจอะไรในป่าไผ่นี้เดี๋ยวก็ระคายขุยไผ่ไม่สบายพอดี
1: ไม่ต้องเป็นห่วงน้องหรอกเจ้าค่ะคุณพี่เนี่ยห่วงตัวเองจะดีกว่านะเจ้าค่ะ
0: อีมะลิในเอ็งช่วยข้าตัดสินใจหน่อยสิ
1: ว่าข้าเนี่ยควรจะปลูกศาลาตรงไหนดี

0: ไม่รู้เจ้าค่ะ
1: ปากเองก็พูดว่าไม่รู้ไม่รู้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมีหลายเรื่องที่เองรู้ใช่ไหม
0: โดยเฉพาะ
1: เองรู้ว่าที่ป่าไผ่แห่งนี้มันมีอะไรอยู่เดี๋ยวพ่อน้องปลูกศาลาเสร็จน้องจะชวนคุณพี่ชมเนี่ยมานั่งเล่นด้วยกันก็แล้วกันนะเจ้าคะอะนี่พวกเองคืนนี้เนี่ยเฝ้าให้ดีเลยนะที่ป่าไผ่แห่งนี้เนี่ยมันมีของมีค่าของกูอยู่ไว้รอคุณพี่กลับมากูจะพาคุณพี่มาดู
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ัสดีครับอนุวัฒน์ทั่วไทยมาแวววันนี้พี่หนุ่มจะพาเราไปลุยกันที่ไหนตามไปกันเลย
1: บ้างปะกงน้ำคงขึ้นลงๆใจยังร้องไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยอนุวัฒน์ทั่วไทยพาทุกคนมาอยู่ที่บางปะกงฉะเชิงเทรานะครับทีมงานนัดผม 5:30 แล้วบอกให้รีบมาด้วยถ้าอยากจะกินกุ้งจับกุ้งแม่น้ำด้วยมือเปล่าต้องรีบมาไปหาลุงวันนะครับลุงวันบอกว่ามีเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงในการหากุ้งแม่น้ำบางปะกงต้องรีบมาฮะอย่าลุงวันหนีเชิญครับอากาศดีมากเลยฮะอากาศดีมากทุกอย่างยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยลุงบอกต้องรีบลงเรือครับ
0: มาบางประกงก็ต้องลงน้ำกันแต่เช้าเลยสิครับวิถีชีวิตริมน้ำบางประกงที่ว่ากันว่าน้ำจะขึ้นลงอยู่เสมอวันนี้เราจะได้สัมผัสจากการจับกุ้งในแม่น้ำกันครับ
1: ลุงนี่มาให้ผมมาแต่เช้าเลยนะลุงนะ
2: ครับต้องรีบครับน้ำจะขึ้นเร็วครับ
1: น้ำจะขึ้นเร็วเหรอ
2: ใช่ครับ
1: โอเคได้พี่
2: ครับ
1: แล้วยังไงต่อครับเนี่ย
2: ต้องไปเลยลงเรือเลย
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ครับ
1: ผมยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าอีกไม่ได้เลยนะ
2: ชุดนี้ก็ได
1: ้โอเคผมถอดเสื้อลงตัวดอกชุดนี้ก็ชุดดีครับโอเคไปพร้อมลุงไปหมดเหรอครับเรือลำนี้
3: หมด
1: ร
3: ุ่นครับชื่อครับ
1: อ๋อมีสองลำแต่ว่าเราจะไปหาตรงไหนครับ
3: นู่นครับ
1: อ๋อล่องแม่น้ำบางประกงไปฝั่งโน้นนะฮะทีมงานไม่ไปหรอไปสิต้องไปด้วยกัน
4: ให้ไปหาไง
1: อ๋อ
4: ให
1: ้โอ้ทีมงานเรากินอย่างเดียว
0: เอาทีมงานมาถึงขนาดนี้ก็ต้องลงเรือลำเดียวกันแล้วล่ะคริ
2: ธรรมชาติ
1: ธรรมชาติ
2: ไม่รู้ว่าจะได้มากหรือน้อย
5: บางปะกงน้ำปง
0: เพราะความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำบางปะกงและธรรมชาติที่รายล้อมทำให้แม่น้ำบางปะกงเป็นสายน้ำเย็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนริมฝั่งโดยเฉพาะปากท้องของชาวประมงด้วยครับ
1: บรรยากาศริมแม่น้ำบางปะกงนี่คือดีมากอากาศดีสบายสบาย
2: เดี๋ยวเลย
1: ลำบากแต่ยังดีอ๋อเนาะอันนี้เราใช้วิธีการอะไรทอดแห
2: ทอดแหครับ
1: ทำไมเราใช้ทอดแหล่ะฮะ
2: ก็มันเป็นวิถีของเราครับ
1: เป็นวิถีของเขาที่เขาต้องทอดแหแบบนี
2: ้
1: แล้วเราทอดไปจุดไหนอะไรยังไง
2: ใช่ครับเป็นจุดที่เราไอ้นี่ไว้ครับทำแบบทำ
1: อ๋อผมรู้แล้วนี่แต่ละจุดเขาจะเอากิ่งไม้มาวางเหมือนเป็นซังสร้างเป็นบ้านของกุ้งแล้วก็ให้กุ้งดำธรรมชาติเดี๋ยวมันมาอยู่ตามซังเดี๋ยวเราจะหวานแหลงไปเนาะ
2: ครับผม
1: เพื่อจะจับกุ้งนะฮะเดี๋ยวรอดูฮะลุงวันจัดการได้เลยครับ
2: ครับ
6: จุดแรก
1: จุดแรกเอาหัวผมไว้นะ
0: วันแห

0: าล่ะมาลุ้นว่าวันนี้จะได้เยอะมั้ยเอาใจช่วย
1: นี่โอ้สุดยอด
2: ตรงนี้เยอะ
1: สัมผัสโดนตัวแต่จับไม่ได้ข้างล่างมันมีล้อยางใช่ไหม
2: มีครับ
1: ข้างล่างเขาจะเอาล้อยางอ่ะแล้วเหมือนว่ากุ้งมันจะอยู่ในล้อยางขั้นตอนต่อไปก็คือว่าลุงวันเขาเรียกไล่กุ้งออกจากซังถูกไหมกุ้งอ่ะมันจะหนีเข้าไปอยู่ในแหทีนี้ก็จะมีทั้งกุ้งทั้งปลาอยู่ในแห
3: วินาทีที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง
1: โอ้ติด
4: โอ้ยกลับมาแล้ว
1: ตัวใหญ่
5: โอ้ย
1: น
5: ี่
1: เหรอสุดยอดเลย
5: ตัวเล็ก
1: นี่ไงเราจะได้กินจุ้งเราจะระวังระวังมันหนีบนะ
5: อันไหนเราไม่เอาเราก็ปล่อยเลย
1: โอ้อนี่ต้องระวังด้วยเวลาจับกุ้งเห็นปะครั้งเดียวได้โลกว่าแล้วอะ
2: โลกว่าแล้วครับ
1: หมดสั่งแรกแล้วเขาก็ไม่ได้ขึ้นนะเขาก็จะให้เราลอยคอแล้วก็ไปแบบนี้เมื่อกี้เราได้ประมาณ1กิโลแต่ขอโทษนะทีมงานเยอะมากและทีมงานก็ไม่ลงด้วยแล้วทีมงานก็อยู่บนเรือ20โลอ่ะวันนี้ตีต้องหากุ้งให้ได้20โล
3: เดี๋ยวเขาจะทอดแหใหม
0: ่ทอดแหครั้งแรกได้ไปเป็นกิโลเอาล่ะครั้งที่2เนี้ยจะได้เท่าไหร่มาลุ้นกันครับ
2: โอ้โหแล้วมือเดียวด้วยจับมือเดียวด้วยได้ก็สุดยอดแล้ว
6: มาแล้วต้องจับให้ได้นะ
1: ได้แล้ว
2: ได้แล้ว
1: เดี๋ยว
2: หยิบจับมือพี่หวานหรือเปล่าครับ
1: ไม่มีการส่งใต้น้ำ อัน
7: นั้นใช่
1: ได้แล้วตัดตัวน้อย อันที่2ก็สุดยอดครับนี่เราไปตอนนี้คือน้ำขึ้นแล้วพอน้ำขึ้นเสร็จปั๊บกุ้งมันไม่อยู่ฮะ
6: ไม่อยู่มันเยอะ
1: เขาถึงต้องรีบไงมีเวลาจำกัดในการหาน
0: ี่แหละครับความท้าทายของการจับกุ้งที่นี่ก็คือต้องลุ้นเรื่องระดับน้ำขึ้นน้ำลงด้วยเพราะถ้าน้ำขึ้นแล้วก็กุ้งมันจะออกหากินไม่อยู่ให้เราจับยังไงล่ะครับโอ้โห
1: นี
3: ่โอเคฝีมือเขา
1: ไม่ใช่ฝีมือเรา
2: โอ้โหไปเท่าไหร่ได้ไงเนี่ย4-5โลแล้ว
0: ครั้งที่3ได้มาอีก 4-5 โลแล้วมาไม่ใช่เล่นๆนะครับเนี่ย
1: เรายังเป็นคนเดียวที่ยังจับไม่ได้ นอกนั้นก็จับได้กันหมดแล้ว
0: จุดแรกผ่านไปได้กันมาหลายกิโลเลยทีเดียวแต่แค่นี้ยังไม่พอครับลุงวันจะพาไปจับอีกจุด
1: ไอ้จุดนี้จะอันตรายหน่อยนะเพราะว่าข้างล่างมันจะเป็นหินแล้วมันจะเป็นเหล็กเส้นเนี่ยเห็นปะ
2: โอ้ไปเหยียบหลังใครเ
1: ขาหน่อยว้าวเฮ้ยได้แล้วอ่ะ
0: โอ้โหมืออาชีพจริงๆมาถึงปุ๊บได้ปั๊บเลย
3: มีแต่หินแล้วก็เหล็ก
0: ตอนนี้เรามาเอาใจช่วยพี่หนุ่มกันต่อจะจับกุ้งด้วยมือเปล่าได้ไหมเนี่ยเอาละดับลงไปแล้วจะได้หรือไม่ได้ได้เหลือไม่ได้โอ้โหสำเร็จได้อีกตัวครับ
1: ได้จะจับพึ่งหนีบได้แล้วตัวที่2ซึ่งใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงโอเคโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไปอุ้ยลงเรือเอากลับไปกินได้แล้วครับนี
5: ่ยังเดี๋ยวมีอีก
1: เดี๋ยวลุงแค่ยิ่งเหนื่อยไม่พอหรอกลับก่อนได้ไหมเอากุ้งอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้นะ
5: ไม่ได้
1: มันต้องไปหาต่ออะ
5: ต้องไปหาต่อ
1: เขาเห็นเราลำบากไม่พอฮะไปหาต่อครับ
0: หาอะไรต่อต้องตามลุ้นช่วงหน้าพี่หนุ่มฝากบอกว่าบางปะกงมีอะไรให้สนุกอีกเยอะ
1: หมายความว่าเราต้องขุดลึกลงไปเพื่อเอาไอ้อ่อนๆข้างล่าง
8: น้ำปลาตำหนวใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
10: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
11: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย
12: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
13: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ

0: พอเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
0: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
2: ปรับทับความแซ่บแบบใหม่แบบสับกับนุ้ยสุจิราตัวแม่ของแท้พร้อมแชร์ทุกข่าว
3: เราเห็นใจแบบชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอ่ะว่าเขาจะเอายังไงกันดีกับชีวิตของเขา
2: เจนที่คำพรสาวแกร่งสายลุยพร้อมคุยทุกเรื่อง
4: ว่าข่าวฉีดหน้าบวมหน้าแล้วมีเยอะมากคุณผู้ชมดิฉันไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงทุกคนนะคะ
2: ชมพู่ทันสิตาเฮฮาข่าวเมาพร้อมเล่าทุกมุม
3: งานนี้ไม่สนุกเพราะรางวัลใหญ่ไม่ได้ตกอยู่กับประชาชนนะสิทีนี้หลายคนก็บอกว่าล็อกหรือเปล่า
2: และพิธีกรข่าวเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือ
5: แจ็คสีสุภางค่ะ
2: ข่าวแหกโค้ง 6:45 ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางช่อง GMM 25
6: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทา
7: เคบอกเคบอกเคบอกเคบอก
8: จับมือกันยังไปตอง
6: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว 14:00 นที่นี่ GMM 25
9: เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
10: นี่นี่ไก่ซันเป็นไงบ้างอะ
9: ซัน
11: ครับ
12: มึงกับพ่อเราจะรู้ยังวะ
9: ถ้าพ่อกูรู้อะกูก็กะจะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
13: กูเรียกมึงว่าแฟนได้ยัง
6: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
14: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
15: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
14: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
16: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียว
15: ก็มานามสกุลคูบุรี
14: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
15: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
17: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรีเด็ดขาด
18: ลูกไม่ได้คบกับลูกสาวพันนั้นใช่ไหมลูก
15: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
19: เราจะดีเราสองคนจะไปดีไหม
20: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
21: เทพไทยดีสุดช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอด1ใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
22: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
21: เทพไทยอนุวัฒน์ทั่วไทย
23: เจอแล้วแต่ว่ามันพุ่งๆคนเดียวเดินทุรักทุเลหน่อย
24: โอ้โ
23: หเฮ้ย
25: หนึ่งเสน่ห์แห่งลุ่มน้ำบางปะกงก็ยังคงเป็นภาพเรือประมงออกหากุ้งหาปลาใช้ชีวิตกันตั้งแต่เช้ามืดกันถึงพรบค่ำวันนี้พาพี่หนุ่มมาใช้ชีวิตกันตั้งแต่เช้ามืดเพื่อจับกุ้งแต่เห็นแค่นี้ยังไม่พอครับจะเป็นอะไรไปดูกันเลย
26: เอาภารกิจที่สองนะครับไปไหนต่อครับ
27: ขุดดอกจากครับ
26: โอ้ยต้นจากสบายผมเคยทำมาแล้วฮะ
27: ลองดู
26: ลองดูฮะ
25: เอาลุงวันพูดแบบนี้ท่าจะไม่ใช่เล่นๆแล้วล่ะ
26: รองเท้าจะไหลแน่
27: เดี๋ยวไม่เจอไ
26: ปเห็นนามองเห็นอนาคตทีมงานแต่ละคนละ
27: นี่นะ
26: มานี่ก่อนมาช่วยเขาเอาของขึ้นก่อนดิ
27: ดูทีมงานแล้วดูทีมงานแล้ว
25: นี่ไงลงเรือลำเดียวกันแล้วเอาใจช่วยนะทุกคน
26: ขา
27: เออไปนี่นะ
26: ครับโอเค
25: ไม่คิดเลยใช่ไหมครับว่าการหาดอกจากมันจะทุลักทุเลขนาดนี้มันจะเป็นยังไงกันนะ
26: คิดว่ามันไม่ง่ายแล้วล่ะฮะว่าดูจากสภาพทีมงานแล้วก็การขึ้นมาเมื่อสักครู่คิดว่าน่าจะแย่อ่ะเดี๋ยวไปต
25: ่อดูท่าแล้วไม่น่าจะง่ายจริงๆนะเนี่ย
26: าเจอแล้วแต่ว่าปัดพุ่นอุ้ยคนเดี๋ยวเดินทุรักทุเลหน่อย
0: ตามคอจากครับ
26: โอ้คุณคือง่ายๆมันคือไอเขาเรียกว่าอะไรนะช่อดอกใช่ไหม
0: ใช่
26: มันคือช่อดอกของจ่าซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะกินแต่ลูกจ่าแบบนี้
0: ใช่
26: ถูกไหมเราจะกินแต่ลูกจ่าแบบนี้แต่ตอนนี้เรากำลังจะหาไอ้ที่มันเป็นอันนี้อ๋ออันนี้คือของอร่อยของที่นี่อ่ะ
0: ใช่ครับ
26: ต้องขุดลึกลงไปเพื่อเอาไอ้อ่อนๆข้างล่าง
0: ใช่ครับ
26: อ๋อค่อยๆแซะค่อยๆแซะทีละนิดทีละนิดทีละนิดโอ้นี่อ่ะอันเนี้ยได้ดอกจากเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นของอร่อยของที่นี่ถูกไหม
0: ใช
26: ่แต่ว่าเป้าหมายของเราคือเราไม่ได้หาแค่ดอกเดียวเราต้องหาหลายดอกซึ่งเดี๋ยวผมจะขุดเองบ้างจะดูว่ามันยากขนาดไหนนะครับอ่ะได้ดึงดอกจากแล้ว
25: ได้ไปแล้วครับดึงดอกโอ้โหถึงตาพี่หนุ่มแล้วล่ะจะได้กี่ดอกกัน
0: นี่คร
26: ับอ๋อนี่
0: เด
26: ี๋
0: ยวแล้ว
26: อืมอ๋ออันนี้ใช่ไหมฮะ
0: ได
26: ้โอ้หนักใช้ได้อยู่นะเนี่ย
0: แม่งเลยเ
1: ชื่อ
0: จ
1: ับ
0: ผมด้วย
1: เลย
0: หาอะไรอ่ะ
1: ใหญ่ๆ
2: ลบบุกเข็ม
1: อย่าเพิ่งให้โดนนู้น
2: นะจะได้แล้วจะได้แล้วไม่ต้องสั่งไว้แล
26: ้
2: ว
26: เฮ้ยมันหักเกินไปปะเนี่ยได้แค่ครึ่งเดียว
25: แม่วัยชรุ่นก็ใจร้อนอย่างนี้แหละ
26: โอ้ย
25: ขายืนไม่อยู่แล้วครับคุณผู้ชมไหนใครบอกโอ้ยผมเคยหาแล้วแซวอ่ะพี่หนุ่มไม่มีอะไรหรอกพวกเราเอาใจช่วยอยู่ครับ
26: แข่งไปเลยดึง
1: โอ้ยแบบนี
26: ้โอ้ยหายก็จะไม่อยู่ละเดี๋ยว
1: ค่อยๆกด
26: อ๋อโอเคเอาเปลือกเกาออก
1: ใช
26: ่โอเค
1: โอ้ย
26: โอ
1: ้
26: ยได้แล้วดอกจากซึ่งเหนื่อยมาก
25: นี่เราวัตถุดิบชั้นยอดจากธรรมชาติดอกจากหาได้เฉพาะพื้นถิ่นหากินยากเอามาทำเมนูได้หลากหลายและถ้าได้การสร้างสรรค์จากฝีมือแม่ครัวพื้นบ้านแล้วก็อื้อหืออยากกินป้าพี่นุ่มเป็นภาพที่น่าเอ็นดูจริง
26: ๆโอเคอ่ะตอนนี้มาถึงนาทีที่ทุกคนรอคอยนะครับดูกุ้งก่อนมาเลยครับอ่ะนี่โอ้ตัวโตๆทั้งนั้นตัวโตๆทั้งนั้นเวลาเขาจะเลือกกุ้งกุ้งที่อร่อยที่สุดคือกุ้งแบบไหนคร
1: ับ กุ้งแบบนี้ครับแต่เน้นที่หัว
26: เอาเน้นที่หัวเหรอครับยังไงครับ
1: หัวจะเป็นหัวแก้วครับหัวแก้วอันนี้ไม่ใช่หัวแก้ว
26: อันนี้ไม่มีแก้ว
1: หัวแก้วใช่
26: อันนี้ไม่มีแก้ว
1: ใช่จะแตกต่างกัน
26: อ๋อแบบนี้จะดีกว่า
1: ใช่
26: ขายกิโลกรัมเท่าไหร่ถ้าเป็นแบบนี
1: ้300ครับ
26: โอเควันนี้เมนูเราเป็นอะไรบ้างครับ
1: ต้มยำกุ้งแล้วก็กุ้งเผา
26: แล้วก็กุ้งเผาก
1: ุ้งแกงดอกจาก
26: โอเคอ่ะเดี๋ยวเราช่วยกันเลือกนะแม่เนาะ
1: ได้
25: ช่วยกันหาแล้วก็มาช่วยกันทำเป็นบรรยากาศที่น่ารักจริงๆนะครับสำหรับกุ้งแม่น้ำที่เราได้ในวันนี้สดและไร้สารตกค้างใดๆแน่นอนเพราะเป็นการหามาด้วยวิธีธรรมชาติเราจะได้ลิ้มรสชาติความอร่อยของกุ้งแม่น้ำอย่างแท้จริง
26: แกงคั่วดอกจากใส่กุ้งครับตอนนี้ก็คือเราจะได้กลิ่นละพริกแกงแล้วก็กะทิเคี่ยวลงไปให้มันแตกมันดอกจากที่ไปขุดมาจะเอาไปหั่นแล้วก็ต้มเป็นแบบนี้ก่อนถ้าจะมาแกงต้องเอามาขยี้แบบนี้ก่อนกุ้งที่บางปะกงอ่ะเป็นกุ้งสดๆตามธรรมชาติ
25: ช่วงหน้ามาฟินกันต่อกับเมนูจุ้งโอ้ยเกี๊ยมตักข้าวร้อนๆไว้หน้าจอไว้เลยนะครับ
3: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
7: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
11: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: ลดดีใช้ง่าย
7: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
28: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศ
6: พิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
8: บีถูกหวยชุดรางวัลที่1ได้เงินรางวัลไปตั้ง60ล้านบาท
9: แล้วก็คงไปจ้างเดสตินีอีกทีน
10: ึงเอ๊ะมันเคสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขา
12: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
13: ้พี่ไงครับพี่บอส
12: นั่นรู้พนักงานเบรกอัพเซอร์วิสทีมบีฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
14: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกคืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
16: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ร่วมดำลึกเพลงดังสายันสัญญา

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
2: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
3: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอบฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
4: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
2: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอบฟ้า
4: ลินเมียไปเลยนะเว้ย
5: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เดย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: โอเคลุงกินดอกจากเรากินกุ้งโอเคนี่ฮะดอกจากเป็นยังไงบ้างครับ
7: ลองคุณหนุ่มลองกิน
8: นั่นก็กุ้งนี่ก็จุ้งโอ้โหอันน่ากินโอ้ยลาบผักชัดๆ
6: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแม้ก็จะได้กินก็เหนื่อยเนาะเหนื่อยมากกว่านี้แต่ว่านี่ฮะผลลัพธ์มันเพอร์เฟกต์มากสุดยอดมากครับนี่ฮะกุ้งตัวโตๆถูกไหมฮะขออนุญาตชิมได้ไหมครับ
7: ได้เลยครับทีมงานก็อยากทานด้วย
6: รอก่อนนะครับทีมงานครับ
7: นี่ครับดอกจากเรา
6: อ่ะโอเคงั้นลุงกินดอกจากนะผมกินกุ้งนะข้าวเทียมกัน
7: แบ่งกัน
6: ครับ
7: แบ่งกัน
6: ครับแบ่งกัน
7: นี่ครับลองดูบีบ
6: อ้าวไม่ให้ผมกินกุ้งเหรอครับ
7: ก็นี่แหละ
6: อ๋อเหรองั้นอย่าชนกันก่อนอ่ะโอเคเยี่ยมมากลุงกินดอกจากเรากินกุ้งโอเค
8: โอ้ยเดินไปมุ้ยอ่ะพี่หนุ่มโอ้ยทำร้ายกันได้ปวดใจ
6: เนื้อมันแน่นน้ำจิ้มอร่อยมากมันหวาน
9: อีกก็คำครับ
6: จับสดๆกินสดๆนะฮะริมแม่น้ำบางประกงโอ้โหกุ้งอร่อยมากเลยแล้วดอกจากเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี
7: ้ก็อร่อยครับผม
6: ก็อร่อยโอเค
7: ลองคุณหนุ่มลองจิ้มกับน้ำพริกกะปิ
6: อ๋อกับน้ำพริกกะปิอ๋อมันก็จริงกับน้ำพริกกะปิอ่ะ
7: จะไม่เฟื่อน
6: ผมรู้ละเหมือนหน่อไม้รสชาติมันอย่างหน่อไม้จิ้มน้ำพริกกะปิ
7: ใช่
6: แต่ถ้าเอามาแกงนี่ฮะ
7: ครับ
6: เหมือนแกงกุ้งยอดมะพร้าว
7: ใช่
6: แต่มันจะมีความเฝื่อนเล็กน้อยแบบจากอะไรอย่างเงี้ย
7: ใช
6: ่ถามไม่ได้ฮะกุ้งตัวโตๆผมรู้ละความอร่อยนอกจากแม่ครัวจะปรุงดีแล้วนะวัตถุดิบสำคัญเพราะว่ากุ้งที่บางปะกงอ่ะเป็นกุ้งสดๆตามธรรมชาติ
7: กุ้งธรรมชาติ
6: เนื้อมันจะแน่นเนื้อมันจะเด้งแล้วมันก็จะหวานรายได้ดีไหมครับ
7: ก็พอได้ครับ
6: สูงที่สุดในการหากุ้งนี่เราได้ประมาณกี่สิบโลได
7: ้20กว่าโล
6: 20กว่าโลใน1วันเนี่ยนะ
7: ครับ
6: โหเยอะนะเนี่ยเหรอฮะแล้วแม่ค้าก็เข้ามาซื้อที่นี่เลย
7: ไม่ครับส่วนมากจะเป็นพวกชาวบ้านอะไรเงี้ยแบบคนที่อยู่กรุงเทพอยู่อะไรมาซื้อไปทาน
6: อ๋อเท่ากับว่าราคาเราก็ถูกกว่าพวกตามร้านที่มา
7: ถูกกว่าครับ
6: เอ๊ะลุงหวันครับแล้ววิถีชีวิตของคนที่อยู่บางปะกงนี่มันแตกต่างจากสมัยก่อนไปเยอะไหมเปลี่ยนไปเยอะไหม
7: ก็เปลี่ยนไปเยอะอยู่ครับ
6: เปลี่ยนยังไงบ้างฮะ
7: ก็สมัยก่อนก็หาแบบตามชาวบ้านอะไรปกติจะใช้อวนล้อมอะไรล้อมแต่สมัยนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปคือเราใช้แห่ทอดนี้ให้เร็ว
6: อ๋อมันจะเร็วกว่า
7: จะได้เร็วกว่า
6: แต่ก็จะไม่มีใครทำละแถวนี้ก็จะเหลือแค่ลุงหวันคนเดียว
7: ไม่มีก็เหลือแค่ผมคนเดียวครับ
6: แสดงว่ารายได้ก็ดีสิ
7: ก็พอได้ครับพอประมาณ
6: ลุงไม่กล้าบอกว่ารายได้ประมาณเท่าไหร่นะฮะเอาวันนี้ขอบคุณลุงวันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจบวันดีๆอีกหนึ่งวันที่ฉะเชิงเทรานะครับแม่วันนี้ผมเป็นไอ้หนุ่มลุ่มน้ำบางปะกงเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับดำน้ำลงไปงมกุ้งได้เยอะทีเดียวครับชอบมากวิถีแบบนี้เป็นวิถีชีวิตแบบง่ายๆผูกพันกับสายน้ำและก็ธรรมชาติครับบอกเลยว่าทุกที่ทั่วไทยมีเสน่ห์เหลือร้ายจริงๆนะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาไปไหนไปกับผมทางช่องวัน31แล้วเจอกันครับโอ้โหต้องมาจากรถเร็ว
10: ก็ช้าจมครับผมบอกให
6: ้เดี๋ยวรอทีมงาน จะได้ถ่ายทีมงานไปด้วยนะพี่นะ
9: ได้เลยครับพี่หนุ่ม
6: ต้องมาอย่างรวดเร็ว
9: ไปเลย
6: ไปแล้วหนึ่งขาหนึ่งขาหนึ่งขาเดี๋ยวตัวใหญ่ไปไม่ไหว

น้อมมโนกรานศิรลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันมาแล้วครับวันนี้เจอกันนะฮะจันทร์ที่31สิงหาคม2569ครับตามข่าวเที่ยงกับเรา2คนเช่นเคยครับอยู่กับคุณแจ็คศรีสุภางและผมอ๊อฟชัยนนท์ฐานะจอช่องวัน31นะครับชวนผู้ชมคุยข่าวเข้ามานะครับทาง Facebook YouTube ข่าวช่องวันและแอปพลิเคชันวันดีครับ
0: วันนี้เราตามความคืบหน้าเลยนะคะหลังเมื่อคืนเกิดเหตุการณ์ระทึกขึ้นทั้งลมฝนทั้งน้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรงเข้าถล่มพื้นที่จังหวัดสระบุรีโดยเฉพาะตามสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติและที่พักหลายแห่งด้วยค่ะ
2: เป็นอะไรที่น่ากลัวมากค่ะทุกคนบอกไว้ก่อนเลยนะแบบโอ้โหครั้งแรกไม่เคยเห็นไม่เคยเจอ
0: คือจากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยกันคือไม่ทันตั้งตัวนะคะ
1: หลายท่านเนี่ยก็แชร์นะครับบอกว่าไปเที่ยวแท้ๆนะแต่ว่าต้องมาติดอยู่แบบนี้บางท่านก็เริ่มแชร์ข้อความว่าออกมาได้แล้ว
0: ใช่ค่ะก็คือเมื่อคืนนี้โดนกันทั่วหน้าเลยมาจนถึงเช้าวันนี้เลยนะคะคุณผู้ชมมวลน้ำที่เป็นสีขุ่นโคลนไหลเชี่ยวแรงทะลักเข้าท่วมที่พักหลายแห่งและมีนักท่องเที่ยวถ่ายบรรยากาศรีสอร์ทที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีและก็บอกเลยว่าเกิดมาไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะคะนอกจากนี้กลางดึกที่ผ่านมามวลน้ำไหลทะลักอย่างรวดเร็วเข้าท่วมรีสอร์ทอีกเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็อีกแห่งหนึ่งเนี่ยนักท่องเที่ยวก็อย่างที่เราคุยกันกลายเป็นผู้ประสบภัยขนย้ายข้าวของบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงระดับเอวเลยนะคะซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นอย่างฉับพลันนักท่องเที่ยวต้องเร่งอพยพออกจากที่พักแล้วตอนจะออกมาเนี่ยข่าวของสัมภาระกระเป๋าเดินทางเอาใส่เรือยางค่อยๆทยอยเคลื่อนย้ายกันออกมาแบบนี้นะลากของเพราะว่ากระเป๋านี่ลงพื้นไม่ได้ละต้องใส่เรือนะคะคุณผู้ชมบางคนก็เดินลุยน้ำฝ่าความเชี่ยวกรากออกมาการอพยพเป็นไปอย่างทุลักทุเลนะคะขณะเดียวกันยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นกับรถของนักท่องเที่ยวนี่ค่ะจะขับข้ามคลองสาธารณะช่วงน้ำหลากแต่น้ำมันเชี่ยวมากนะคะซัดรถตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงไปต่อไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ไหวแล้วนะคะยังเคราะห์ดีที่มีกู้ภัยกับชาวบ้านมาช่วยเหลือเอาไว้ได้ค่ะ

0: นี่ครับคุณผู้ชมนี่เป็นเหตุการณ์ขณะที่รถของนักท่องเที่ยวกำลังข้ามคลองมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีและดูกระแสน้ำฮะไหลแรงมากครับรถเนี่ยคืออยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงแล้วจะขึ้นมายังไงกู้ภัยและชาวบ้านในพื้นที่ก็รีบเข้าไปช่วยเหลือนะครับหลังเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านบ้านหมาก็โพสต์ข้อความนะครับบอกว่าเจ้าของรีสอร์ทที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ได้แจ้งเหตุการณ์ให้รับทราบผู้ใหญ่บ้านบอกว่าปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการโทรแจ้งเหตุเข้ามาที่จังหวัดหรือที่ผู้ใหญ่จะได้รับการประสานจากสภ.มวกเหล็กให้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ก่อนและช่วงเย็นเนี่ยจะมีการปิดประตูฝั่งบ้านหมากมวกเหล็กไม่ให้บุคคลเข้าไปในพื้นที่ก็เลยไม่แน่ใจว่าไอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะว่าทางเจ้าของรีสอร์ทนั้นไม่ได้แจ้งมาก่อนนะครับผู้ใหญ่บ้านก็เลยขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการนะที่ใช้ประโยชน์จากคลองสาธารณะคลองมวกเหล็กให้แจ้งเตือนลูกค้างดนำรถทุกชนิดข้ามคลองในช่วงฤดูน้ำหลากแบบนี้เพราะกระแสน้ำไหลแรงสิ่งปลูกสร้างที่ขวางทางน้ำอาจทำให้กระแสน้ำยิ่งปั่นป่วนและเกิดน้ำวนเพิ่มความเสี่ยงต่อคนที่พยายามขับรถข้ามไปนะครับนอกจากนี้ผู้ใหญ่บ้านยังเสนอให้ผู้ประกอบการเนี่ยติดป้ายเตือนลูกค้าอย่างชัดเจนว่าฤดูน้ำหลากรถทุกชนิดงดข้ามคลองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีกคือบางทีนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่ประจำเขามาเที่ยวเขาก็ไม่รู้ประเมินอาจจะไม่ถูกเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่บ้านบอกว่าผู้ประกอบการเนี่ยต้องเป็นคนติดป้ายหรือต้องเป็นคนบอกนักท่องเที่ยว
1: ค่ะเพราะว่าอย่างคันนี้จริงๆก็เป็นรถยกสูงแล้วนะคะ
0: คือ
1: ถ้าในสถานการณ์ทั่วไปก็คิดว่ารถยกสูงประมาณนี้เนี่ยมันน่าจะข้ามคลองได
0: ้
1: แต่เวลาน้ำมันหลากมาไม่ทันตั้งตัวเนี่ยรถใหญ่แค่ไหนบางทีก็เอาไม่อยู่เหมือนกัน
0: แล้วมันมืดค่ำด้วยอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ต้องค่ะเอาเป็นว่าแบบทุกชนิดห้ามผ่านเลยในยามคับขันดีกว่านะคะเอาอีกแห่งคุณผู้ชมน้ำป่าทะลักมาอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เกือบจะเข้ารีสอร์ทนะคะกวาดเอาสิ่งของไปกับน้ำเกือบหมดเลยค่ะ
2: ใช่เนี่ยค่ะนับมันตกเมื่อเช้านะคะตอนนี้น้ำป่าไหลแรงมากค่ะคือจะ
3: เอาเราก็ไม่กล้านอนหรอกพี่ดูสิ
2: เออเนี่ยมันจะ
3: ถึงไม่ถึงได
2: ้ใช่เนี่ยค่ะน้ำตัวที่เราเห็นตอนกลางวันนะคะตอนนี้ได้ขึ้นมาสูงมากจะถึงเต็นท์ของลูกค้าแล้วนะคะแล้วตอนนี้จะอมน้ำป่าเริ่มมาแล้วนะคะจะติดน้ำใครอ่ะของใครอ่ะ
1: ก็ไม่รู้ของใครเป็นของใครแล้วอ่ะคุณผู้ชมกระติกน้ำของใครอ่ะข้าวของเนี่ยถูกน้ำซัดแล้วคือพอยิ่งดึกน้ำก็ยิ่งไหลแรงซัดข้าวซัดของผ่านไปเสียหายต่อหน้าต่อตาเลยนะคะชาวบ้านที่เขามาพักผ่อนมากางเต็นท์อยู่ในตำบลชะอมของอำเภอแก่งคอยเนี่ยเขาก็โพสต์คลิปอะค่ะน้ำป่าเนี่ยไหลหลากแล้วก็เชี่ยวกรากมากๆเลยนะคะแล้วก็ระบุเลยค่ะวิธีพักผ่อนมีสัก108วิธีเนี่ยเรามาเลือกเอาวิธีที่109นะคะจะเจอน้ำป่าทะลักแบบนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยตรงเต็นท์แบบนี้เลยนะคะเสี่ยงอันตรายมากๆนี่คือสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วมันก็ต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันนี้ด้วยคุณผู้ชมจนกลางดึกเนี่ยยังลมฝนหนักแบบนี
0: ้
1: เช้านี้เองก็เลยสถานการณ์ต้องบอกว่ายังหนักอยู่ในหลายพื้นที่นะคะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อคืนน้ำป่าหลากเข้ารีสอร์ทหลายแห่งหลายจุดเห็นร่องรอยความเสียหายจากการถูกน้ำซัดอย่างแรงภาพจากรีสอร์ทแห่งหนึ่งผู้โพสต์บอกว่าป้ายขนาดใหญ่เนี่ยล้มลงไปพร้อมต้นไม้ป้ายเล็กที่ต้านแรงน้ำไม่ไหวก็ปลิวไปหมดนะคะเปลชิงช้าในแคมป์ถูกกระแสน้ำพัดหายไปเลยค่ะชั้นหินน้ำตกที่เคยเห็นเป็นชั้นๆก่อนหน้านี้นะคะเจอมวลน้ำเจอตะกอนกลบจนสภาพก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะตะหลิ่งก็พังขยายวงกว้างกว่าเดิมรีสอร์ทระบุแม่น้ำจะไม่ได้ท่วมถึงลานกลางเต็นท์แต่เมื่อคืนถือว่าสถานการณ์อันตรายนะคะเพราะว่าน้ำป่ามาเร็วไหลแรงก็เลยไม่รอให้ท่วมลานกลางเต็นท์นะคะอพยพก่อนดีกว่าพานักท่องเที่ยวเนี่ยออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนตั้งแต่หัวค่ำเลยประมาณสักทุ่มนึงเนี่ยอพยพแล้วเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วประกาศตามหาลูกค้าที่เข้าพักตั้งแต่วันที่30สิงหาคมเมื่อวานนะที่เป็นลูกค้าแบบ walk in ไม่มีเบอร์ติดต่อยังไงรบกวนแจ้งกลับทางรีสอร์ทหน่อยเพื่อยืนยันว่าทุกคนที่ออกจากรีสอร์ทไปเนี่ยปลอดภัยกันดีครบทุกคนอันนี้ฝากแจ้งกลับมาทางรีสอร์ทด้วยนะคะ
0: รีสอร์ทเขาเป็นห่วงนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนอุทยานแห่งชาติน้ำตก7สาวน้อยครับล่าสุดประกาศปิดการท่องเที่ยวและงดกิจกรรมทุกประเภทอย่างน้อย1วันนะครับคือวันนี้31สิงหาคมบริเวณน้ำตก7สาวน้อยตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น

0: 7รวมถึงน้ำตกเกาะสีชังนะครับนี่นะฮะหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้ปริมาณน้ำในลำห้วยมวกเหล็กเพิ่มสูงขึ้นและไหลหลากรุนแรงแบบที่เห็นที่หน้าจอซึ่งแบบนี้เนี่ยก็ไม่เที่ยวดีกว่านะอาจเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวนะครับอุทยานจึงปิดพื้นที่ดังกล่าวชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยพร้อมขอให้นักท่องเที่ยวติดตามสถานการณ์และประกาศจากอุทยานแห่งชาติน้ำตก7สาวน้อยอย่างใกล้ชิดคือพูดง่ายว่าถ้าใครอยากจะไปเที่ยวเนี่ยให้เข้าไปดูในเพจก่อนนะว่าวันนี้เขาเปิดไหมสถานการณ์ฟ้าฝนที่นั่นเป็นอย่างไร
1: อ้าวส่วนสวนรุกขชาติมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีประกาศปิดการท่องเที่ยวและกิจกรรมทุกประเภทเป็นเวลา1วันเช่นเดียวกันในวันนี้31สิงหาคมนะคะโดยทางสวนระบุค่ะว่าสถานการณ์อาจจะเป็นอันตรายกับประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะการเที่ยวชมน้ำตกนะคะก็ขอปิดพื้นที่ไปก่อนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยและสามารถติดตามสถานการณ์และประกาศเพิ่มเติมจากสวนรุกขชาติมวกเหล็กก่อนเดินทางเข้าพื้นที่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: คุณผู้ชมครับจากสระบุรีเนี่ยน้ำมันก็ไปต่อที่นครนายกนะครับเมื่อวานนี้เองที่นครนายกก็หนักไม่แพ้กันนะครับที่สถานีวังตะไคร้ได้ส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงตอนประมาณเกือบ4ทุ่มครับ

0: นี่ยคุณผู้ชมครับทั้งกระแสน้ำที่ไหลแรงฝนที่ยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้สถานีวังตะไคร้เมื่อคืนนี้ส่งสัญญาณแจ้งเตือนตอน 3:45 เป็นสัญญาณเตือนให้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำคลองวังตะไคร้เฝ้ารองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ติดตามประกาศจากเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ริมน้ำหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นให้เตรียมพร้อมรับมือถ้าเกิดน้ำหลากเข้าพื้นที่นะครับและบรรยากาศที่คลองหลังแก่งหวังยาวที่พื้นที่ตำบลสาริกาอำเภอเมืองนครนายกพบว่าเมื่อคืนนี้ระดับน้ำที่คลองก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ายังไม่ได้รับผลกระทบมากนักเพราะว่าน้ำเริ่มนิ่งตั้งแต่เมื่อคืนถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มน้ำก็น่าจะลดลงเรื่อยๆแต่บางท่านฮะเนี่ยถ่ายเอาไว้บอกว่ากลายเป็นผู้ประสบภัยแล้วอย่างเช่นในพื้นที่อำเภอบ้านนาพบว่าระดับน้ำคลองบ้านนาเนี่ยมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นและไหลแรงนี่ฮะคลิปนี้ถูกถ่ายไว้เมื่อคืนนี้จากชาวบ้านลุ่มน้ำตำบลป่าขะอำเภอบ้านนานั่นเอง
1: จนกระทั่งเช้ามืดจนถึงช่วงประมาณสัก6นาฬิกาเศษนะคะทางปภ.เนี่ยแจ้งเตือนน้ำคลองบ้านนาล้นตลิ่งสั่งให้คนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นที่สูงทันทีค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอบ้านนาบริเวณสถานีสะพานวัดหนองเขี้ยมมีปริมาณน้ำใกล้ล้นตลิ่งแนวโน้มเพิ่มสูงต่อเนื่องนะคะคาดว่าตั้งแต่7โมงเป็นต้นไปมวลน้ำจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองบ้านนาเขตเทศบาลตำบลบ้านนาและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ลุ่มต่ำเร่งขนย้ายสิ่งของไปไว้บนที่สูงเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันยังมีสถานการณ์น้ำริมคลองวัดทองย้อยของอำเภอบ้านนาช่วง7โมงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ล้นเข้าพื้นที่โรงเรียนซึ่งอยู่ติดกับตัววัดแบบนี้แล้วค่ะ
2: แล้วก็เริ่มไหลเข้าไปทางโรงเรียนแล้วครับนี่ช่วงประมาณ7โมงเกือบครึ่งนะครับก็น้ำกำลังลงมาอย่างต่อเนื่องก็ระวังตัวกันด้วยครับผมน้ำสูงมากครับก็มาแน่ๆครับก็ยังมืดครึ้มอยู่เลยเตรียมรับสถานการณ
0: ์ตอนนี้ภาคกลางนะที่ต้องจับตานะครับเพราะฉะนั้นคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางแสดงความห่วงใยสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดสระบุรีหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาครับน้ำจากพื้นที่สูงไหลลงพื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วกระทบบ้านเรือนรีสอร์ทและเส้นทางสัญจรโดยเฉพาะตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็กแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยหลายคนก็ไปเที่ยวสระบุรีกันเยอะนะครับคุณเอกนิติกำชับจังหวัดภาคกลางที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคุณผู้ชมครับแฟนข่าวของเราใครอยู่ที่สระบุรีปราจีนบุรีนครนายกรองนายกเอกนิติให้เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้าพื้นที่ไหนมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นให้เจ้าหน้าที่เร่งแจ้งเตือนและอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้รีบหนีไปยังพื้นที่ปลอดภัยครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมที่รับชมข่าวช่องวันสดๆอยู่ตอนนี้คอมเมนต์รายงานสถานการณ์แต่ละพื้นที่เข้ามาได้เลยนะคะเราดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสระบุรีนครนายกเตือนถึงปราจีนบุรีแล้วพื้นที่โดยรอบเขาใหญ่อีกจุดนึงคือนครราชสีมาต้องระวังด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะที่อำเภอวังน้ำเขียวนะคะคุณผู้ชมเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและปรากฏว่าน้ำฝนที่มันตกสะสมบนพื้นที่ป่าต้นน้ำทับลาเนี่ยมันไหลหลากลงพื้นที่ชุมชนอุดมทรัพย์ก็คือทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนกันแบบนี้เลยนะคะแล้วชาวบ้านเองตอนนี้ต้องเตรียมรับมือกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเย็นถึงค่ำเมื่อวานน้ำฝนจากพื้นที่ป่าต้นน้ำอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยหลากเข้าตำบลอุดมทรัพย์ของอำเภอวังน้ำเขียวโดยเฉพาะหมู่บ้านหัวเขาทองท่วมเส้นทางพื้นที่การเกษตรไปบางส่วนแล้วเส้นทางน้ำนะคุณผู้ชมแนวโน้มเนี่ยจะไปต่อถึงตำบลสแกราดที่อำเภอปักธงชัยชาวบ้านเองบอกว่าอมุมนึงก็ดีใจละค่ะมีฝนมีน้ำมาก็มาเติมในสระในพื้นที่การเกษตรนะคะเพราะว่าพื้นที่ของเขาฝนทิ้งช่วงมานานผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่อบต.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันรวมถึงกระแสน้ำที่มาเนี่ยไหลเชี่ยวกรากด้วยนะคะวันนี้เองเนี่ยพื้นที่โคราชคาดว่ามีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะส่วนที่สีคิ้วค่ะสภาพอากาศแปรปรวนนะคะบริเวณลานกลางเต็นท์ตำบลสง่าพัฒนาคุณผู้ชมดูลมนะคะคือเห็นตัวเต็นท์แล้วชัดเลยแล้วเต็นท์มันไม่ได้แบบมีน้ำหนักอะไรนะ นักท่องเที่ยวชาวบ้านต้องช่วยกันประคองไว้พยุงจับไว้ไม่ให้ปลิวไปตามแรงลมนะคะ
0: ค
1: แล้วขณะเดียวกันก็มีการแจ้งเตือนเลยนะคะว่าเนี่ยคนในพื้นที่นะต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยสภาพเนี่ยลมแรงแล้วก็น่าหวาดเสียวน่ากลัวไม่ต่างจากที่สระบุรีเลยนะคะทีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนแบบนี้ฝนเนี่ยเพิ่มทั่วไทยนะคุณผู้ชมภาคเหนืออีสานตอนบนด้านตะวันออกของอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะส่วนพายุดิเพรสชันบริเวณชายฝั่งจีนตอนใต้มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ไต้หวันวันที่2ถึง3กันยายนนะคะแต่ยืนยันไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะขณะที่อิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านไทยนี่ก็ทำให้หลายพื้นที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
0: ครับเมื่อสักครู่พูดถึงโคราชพูดถึงสายฝนนะฮะมีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นบนมอเตอร์เวย์ M6 นะครับเขากำลังขับรถกลับบ้านจู่ๆมีสัตว์ปริศนาเนี่ยวิ่งตัดหน้ารถนะครับตอนแรกนึกว่าน้องหมาแต่พอไปเปิดดูกล้องกลับไม่ใช่ครับ
3: สันเลยจ้ะ
4: โอ้ยหมา
3: เอ้ยมาไงวะ
4: หมา
3: เออ
4: ตายไ
3: ปถึงตายไม่ได้ชน
0: นี่ฮะนาทีระทึกเลยนะครับคือฝนก็ตกหนักมากก็ขับลำบากอยู่แล้วแล้วปรากฏนี่ฮะเจ้าตัวเนี้ย
1: โอ้โหเราหยุดภาพจะได้ช่วยกันดูนะคุณผู้ชมว่าตัวอะไร
0: เออมันคือตัวอะไรตอนแรกเนี่ยคนในรถเนี่ยเขาคุยกันก็บอกว่าเฮ้ยหมาเฮ้ยหมา
1: แต่ซึ่งแบบอยู่บนมอเตอร์เวย์ M6 อะเน
0: า
1: ะ
0: เออมันจะใช่หมาหรือเปล่านะฮะแล้วพอผ่านไปได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็คุยกันตกลงแล้วเมื่อกี้หลบทันใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นะไม่มีใครรู้ว่าเป็นอย่างไรนี่คือภาพจากกล้องหน้ารถนะครับขณะแล่นฝ่าสายฝนบนมอเตอร์เวย์ M6ฝั่งขาเข้านครราชสีมาห่างจากเขื่อนลำตะคองประมาณ2กิโลเมตรสัตว์ปริศนาที่ตอนแรกยังไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ชนิดใดเนี่ยเหมือนกับวิ่งตัดหน้ารถกระทันหันเคราะห์ดีตอนนั้นคิดว่าไม่ถูกชนนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาตอนแรกเจ้าของคลิปเนี่ยคิดว่าเป็นหมาแต่พอย้อนไปดูกล้องหน้ารถมันมีจุดอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันมีลายไม่น่าจะเป็นหมานะฮะปรากฏว่าสัตว์ที่ปรากฏในคลิปคุณผู้ชมสุดท้ายรู้แล้วนะฮะมันคือแมวดาว
1: ค่ะ
0: แมวดาวคือแมวป่าขนาดเล็กที่มีลวดลายเป็นจุดๆทั่วลำตัวคล้ายกับเสือดาวถามว่าทำไมถึงรู้ว่าเป็นเจ้าแมวดาวที่หน้าตาแบบนี้เพราะคุณผู้ชมมันกลายเป็นข่าวเศร้าเจ้าหน้าที่ตรวจการของมอเตอร์เวย์เนี่ยไปเจอซากมัน
1: โถ
0: นะก็คือมันตายแล้ว
1: ค่ะ
0: ไปเจอซากมันบนถนนบริเวณใกล้กับจุดเกิดเหตุก็ตรวจสอบนะครับคุณผู้ชมครับแมวดาวเนี่ยเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืน ก็มีความเป็นไปได้นะเพราะว่านี่ก็มืดค่ำถูกไหมฮ
1: ะ
0: มักจะอาศัยอยู่ตามป่าชายป่าพื้นที่เกษตรกรรมที่ติดกับป่าอาหารหลักก็คือหนูนกกบสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ขนาดเล็กแมวดาวเนี่ยไม่ใช่สัตว์ป่าสงวนนะครับแต่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายเหตุการณ์นี้ก็เอามาเตือนเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนใช้รถใช้ถนนนะฮะนอกจากฟ้าฝนที่ต้องระมัดระวังแล้วเนี่ยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเรื่องของสัตว์ด้วยนะจะหมาจะแมวนี่ใครจะไปคิดนะจะเจอแมวดาวนะฮะแต่ว่าเส้นทางโคราชก็มีความเป็นไปได้ใช่ไหมเพราะว่าป่าเขามันเยอะ
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มีข่าวอันนี้ที่มอเตอร์เวย์ที่เจอแมวดาวแต่ว่าสรุปว่าน้องตายใช่ไหมคะเนี่ยวันนี้ก็เพิ่งจะมีข่าวเองนะคะว่ามีคนเข้าไปกางเต็นท์ที่ลานกางเต็นท์พนันทุ่งช่วงที่เขาปิดอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานพอเขาปิดอุทยานให้ธรรมชาติฟื้นฟูเนี่ยมีคนไปเจอแมวดาวออกมาเดินเล่นเหมือนกันนะมันก็เป็นสัตว์ป่าหายากที่ต้องช่วยกันดูแลอนุรักษ์ด้วยนะคะคุณผู้ชมขับรถขับราระมัดระวังไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ระวังนะคะไม่ใช่แค่ในบ้านเราอะค่ะต่างประเทศอยากให้ไปดูที่สหรัฐหน่อยน้ำป่าไหลหลากแล้วไปถล่ม

0: อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน
1: นี่ที่เที่ยวชื่อดังนะ
0: ที่เที่ยวชื่อดังอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญแล้วคุณผู้ชมใครจะคิดอ่ะน่ากลัวมากนะคะแล้วปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวนะหายไปกับกระแสน้ำใช้คำนี้นับ10ชีวิตนะคะ
1: ค
0: ือฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้น้ำป่าซัดถล่มแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนที่รัฐแอริโซนาของสหรัฐแล้วมีนักท่องเที่ยวอย่างน้อย20คนถูกน้ำป่าซัดหายไปยังไม่ทราบชะตากรรมนะคะจุดที่น้ำป่าซัดถล่มเนี่ยจะมีจุดหนึ่งเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมที่หุบเขา Bright Angel และหุบเขา Phantom Ranch ในขณะเกิดเหตุเนี่ยนักท่องเที่ยวซึ่งอยู่บริเวณดังกล่าวเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก80คนก็ถูกน้ำพัดไปจำนวนหนึ่งเลยนะคะซึ่งทางอุทยานได้ยืนยันนะคะว่าอพยพนักท่องเที่ยวออกมาแล้วปลอดภัย62คนอยู่ระหว่างเร่งติดตามผู้สูญหายขณะเดียวกันก็ประกาศปิดจุดเสี่ยงเพิ่มเติมหลายจุดในอุทยานแล้วเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวคนไทยจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศเองก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดมีรายงานนะคะนี่อ้างอิงของเพจ World Forum ข่าวสารต่างประเทศเนี่ยเสียชีวิตแล้ว1รายนะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีสูญหายอีก15คนนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นชายอายุ46ปีเจอร่างอยู่ริมแม่น้ำโคโลราโดนะคะก็คาดว่าน่าจะมาจากน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากรอบนี้นะคะอ้าวส่วนเนปาลเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรคเนปาลและทหารเร่งฝังศพผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมดินโคลนถล่มชายแดนเนปาลเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมวันนี้มีการฝังร่างผู้เสียชีวิตเกือบร้อยคนแล้วก็จำเป็นต้องรีบฝังศพหลังจากเมื่อวันอาทิตย์ก็คือฝังล็อตแรกไปแล้ว196คนนะคะการเดินหน้าฝังร่างผู้เสียชีวิตของทางการเนปาลมีขึ้นหลังเกิดความกังวลว่าทีนี้พอมีคนเสียชีวิตแบบเป็นหลายร้อยแล้วไม่ได้จัดการศพเนี่ยเขาก็กลัวจะเกิดโรคระบาดในพื้นที่ประสบภัยจุดฝังศพถูกกำหนดเอาไว้กลางผืนป่าเขตชิตวันซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุภัยพิบัติไป200กิโลเมตรนะคะร่างของผู้เสียชีวิตที่ถูกนำมาฝังเขาจะทำการเก็บ DNA และบันทึกข้อมูลสำคัญเอาไว้ก่อนหากวันหนึ่งข้างหน้ามีญาติมาติดต่อมาร้องขอให้ตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลก็ยังสามารถทำได้นะคะส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย804รายเป็นผู้เสียชีวิตฝั่งเนปาล788รายฝั่งทิเบตของจีนอีก16รายนี่นะคะที่เราขึ้นให้ดูส่วนยอดสูญหายล่าสุดค่ะอยู่ที่อย่างน้อย 3,048 คนนะคะแบ่งเป็นฝั่งเนปาล 2,502 คนแล้วก็ฝั่งทิเบตอีก546คนค่ะ
1: ครับนะฮะเดี๋ยวเรื่องนี้เราก็ยังเกาะติดอยู่นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: น้ำท่วมใหญ่ที่เนปาล นะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมาหลายวันนะครับล่าสุดเนี่ยตำรวจหนองคายออกมาโต้พลทหารอายุ22ปีนะครับหลังกล่าวอ้างว่าเนี่ยถูกตำรวจจับแล้วตำรวจเสนอแบ่งทองแลกกับการลดข้อหาเนี่ยได้ไหม
0: ค่ะ
1: นะพอตอนโดนจับเนี่ยมันมีทองมีทรัพย์สินเยอะไงนะแต่ปรากฏว่าล่าสุดคุณผู้ชมตำรวจเขาเอาคลิปมาโต้เลยเขาบอกว่าอ่ะดูคลิปตกลงแล้วตำรวจขอแบ่งทองจริงหรือเปล่าครับ
2: โทรศัพท์อะไรเนี่ยโทรศัพท์ผมพูดตรงๆเอาไปขายหรืออะไร
3: ผมก็ไม่รู้ว่า
2: อ้าว
3: โทรไปถามนาย
4: เราคนทหารนี่ยังไม่ปวดเหรอมีการ
5: ครับ
4: จะให้มาเอาของเหรอ
2: มันแปลกๆไงไปด้วยดิ
1: มองตรงเลยอันเนี้ยตอนแรกที่ตำรวจเขาขอตรวจเนี่ยตำรวจยังไม่รู้นะฮะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแต่พอค้นรถของพลทหารที่มากับแฟนแล้วเนี่ยทำไมของเยอะจังอ่
0: ะ
1: มือถือเป็นร้อยเครื่องโน้ตบุ๊กอีก10กว่าเครื่องทองเต็มตัวนายให้มาเอาของเหรอตำรวจถามเลยแต่สุดท้ายเนี่ยโป๊ะตรงที่ว่าคุณไปขโมยมา
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วเรื่องราวมันก็บานปลายไปถึงขนาดว่าตำรวจถูกกล่าวหาว่าขอแบ่งทองนะครับนี่คือตำรวจด่านตรวจหนองสองห้องที่หนองคายครับตั้งจุดตรวจบนถนนมิตรภาพหนองคายอุดรธานีเพื่อป้องกันและปราบปรามเหตุอาชญากรรมยาเสพติดช่วงประมาณ4ทุ่มของ24สิงหาคมปรากฏว่าขณะปฏิบัติหน้าที่ครับตำรวจเนี่ยไปเจอรถคันนึงขับฝ่าสัญญาณไฟจราจรที่สี่แยกหนองสองห้องมุ่งหน้าไปอุดรธานีลักษณะขับสายไปสายมาพอถึงด่านก็เลยเรียกตรวจพบนายปิยพงศ์เป็นคนขับมีแฟนสาวนี่นั่งมาด้วยตำรวจสังเกตว่าปิยพงศ์อาการดูมึนเมาเหมือนกับเสพยาก็เลยจับตรวจฉี่พบว่าฉี่ม่วงนะครับจากนั้นตรวจค้นที่ท้ายรถก็ไปเจอกล่องพัสดุจำนวนมากนี่ฮะมีมือถือถึง124เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอีก15เครื่องสมุดบัญชีอีกจำนวนหนึ่งคนขับที่ชื่อปิยพงศ์เนี่ยอ้างว่าเดินทางมารับของที่หนองคายระหว่างสอบปากคำตำรวจพบว่าปิยพงศ์พูดจาวกไปวนมาแล้วมีพิรุธระหว่างตรวจค้นเสื้อแจ็คเก็ตเพราะพยายามปิดไม่ให้ตำรวจเนี่ยค้นบริเวณแจ็คเก็ตแต่ตำรวจค้นอย่างละเอียดก็ไปเจอลักษณะเหมือนกับ เป็นทองคำแท่งขนาดใหญ่6แท่งและมีทองคำแท่งขนาดเล็กซุกซ่อนอยู่ในถุงอีก
0: คือเยอะมากนั่นน่ะของกลางเต็มโต๊ะนะคุณผู้ชมทีนี้แฟนสาวผู้ต้องหาเองอ่ะเอาที่ตัวนะคะใส่ทองคำเนี่ยน้ำหนัก3บาท2สลึงเจ้าหน้าที่เขาก็เอาไปตรวจสอบเลยนะคะดูเอกสารดูหลักฐานแล้วยืนยันกันได้ก็คืนทองส่วนนี้ให้เจ้าของส่วนทองที่เจอในเสื้อแจ็คเก็ตตำรวจยึดไว้ตรวจสอบก่อนเพราะอะไรคนขับให้ข้อมูลไม่ตรงกันเดี๋ยวก็บอกเป็นทองของนายจ่าเดี๋ยวก็บอกมันเป็นทองปลอมสุดท้ายเลยตำรวจเลยขอความอนุเคราะห์ร้านทองแห่งหนึ่งช่วยตรวจสอบของกลางที่ยึดมาหน่อยได้ไหมตั้งแต่เมื่อวันที่29สิงหาคมว่าไอ้ของกลางเหล่านี้มันเป็นทองจริงหรือเปล่าสุดท้ายร้านทองเขาก็ตรวจสอบให้แล้วก็ยืนยันกลับมาทองคำจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยที่ตำรวจเขายึดไว้นะอยู่ที่สภ.เมืองหนองคายเดี๋ยวจะตรวจสอบขยายผลถึงที่มาของทรัพย์สินต่างๆนะคะ
1: อันนี้เป็นการชี้แจงเพื่อโต้ข้อกล่าวหา
0: ใช่
1: ว่าตำรวจไปขอแบ่งทองกับผู้ต้องหาหรือเปล่า
0: ใช่แล้วมันก็เห็นโป๊ะอะไรบางอย่างที่แบบอันนี้ในมุมตำรวจที่เขาบอกว่าผู้ต้องหาบอกเป็นทองปลอม
1: ครับ
0: เอาสุดท้ายพอไปตรวจเป็นทองจริงด้วยนะคะในบางส่วนเนี่ย
1: แต่ว่าไทม์ไลน์ในช่วงตั้งแต่วันที่24จนถึง29สิงหาคมเนี่ย
0: ค่ะ
1: ถ้าใครยังเอ๊ะอะไรเนี่ยเดี๋ยวตำรวจคงต้องชี้แจงเพิ่มเติมอีกทีนึง
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะว่าตกลงแล้วไอ้ช่วง 4-5 วันมันหายไปไหนใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
1: นะ
0: ค่ะ
1: เอาข้อสงสัยมันเยอะนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอาทีนี้ปิยพงศ์ที่ถูกจับเนี่ยเป็นพลทหารกองประจำการสังกัดกองทัพบกนะฮะแฟนสาวชื่อสุกัญญาอายุ22ปีเท่ากันนะครับก็ถูกตำรวจสน.สายไหมเข้าควบคุมตัวพร้อมแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานหรือรับของโจรเพราะทรัพย์สินทั้งหมดคุณผู้ชมเขาไปลักทรัพย์ในบ้านพักข้าราชการทหารอากาศย่านสายไหมเมื่อ24สิงหาคมนั่นเองแล้วก็มาถูกจับที่สวนสุขภาพหอประชุมการตารัฐห่างไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุยึดของกลางมาได้เนี่ย30กว่าชิ้นปิยพงษ์รับสารภาพเป็นคนเข้าไปขโมยของจริงหลังจากก่อเหตุก็ถูกตำรวจที่หนองคายจับขณะขับรถไปอุดรไม่พอตอนนั้นคือเสพยาด้วยก็ถูกข้อหาขับรถขณะเสพยาอีกนะครับแล้วอ้างว่าระหว่างตรวจค้นรถตำรวจเนี่ยพบทรัพย์สินและทองคำที่ได้มาจากการขโมยจึงเสนอว่าหากต้องการให้ถูกดำเนินคดีน้อยลงให้แบ่งทองคำเนี่ยอันนี้คือที่มาที่ไปที่พลทหารเขากล่าวอ้างนะฮะว่าตำรวจเนี่ยขอแบ่งทองอ้าวทั้งหมดเดี๋ยวรอแบบนี้ก็แล้วกันครับผู้การจังหวัดหนองคายจะแถลงเรื่องราวทั้งหมดอีกครั้งคาดว่าวันนี้ครับ
0: ค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าในการตรวจสอบเรื่องรายละเอียดทรัพย์สินแล้วก็ความโปร่งใสต่างๆด้วยนะคะคุณผู้ชมเอาสลับมาที่ข่าวดีกันหน่อยนะคะคือท่ามกลางข่าวหนักๆหลายเรื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมามีอีกหนึ่งเรื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ต้องขอบพระคุณจริงๆที่ทำให้คนไทยมีความสุขมากๆกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราที่สร้างประวัติศาสตร์สามารถเอาชนะทีมชาติจีนโดยเราไปแข่งที่บ้านเขาได
1: ้
0: 3ต่อ2เซตเชียร์กันแบบไม่หายใจหายคอเลยนะคะและสุดท้ายก็คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4มาครองได้สำเร็จและเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าตั๋วโอลิมปิก2028ที่ LA ได้เป็นครั้งแรกด้วยนะคะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราเมื่อวานเอาชนะเจ้าภาพจีนไปได้แบบสนุกเลยนะคะในรอบชิงชนะเลิศศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ซึ่งทำให้เราคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4และสามารถป้องกันแชมป์ได้2สมัยติดต่อกันเมื่อคืนหลายคนตอนเชียร์ก็คือพอชนะแล้วเนี่ยร้องไห้เลยคนไทยเมื่อคืนคือมันแบบมันสุดจริงๆนะคะแล้วชัยชนะครั้งนี้ทำให้เราได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์2028เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และได้สิทธิ์แข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2027อันดับโลกของไทยขยับขึ้น3อันดับจากเดิมอยู่ในอันดับ17ก็ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่14ของโลกด้วยคะแนน 230.67 คะแนนนะคะสื่อกีฬาชั้นนำด้านวอลเลย์บอลหลายประเทศเลยหลายเพจเลยเนี่ยยกย่องทีมชาติไทยของเราอวยยศทำสถิติแล้วก็ย้อนประวัติของทีมชาติเรากันเยอะมากนะคะส่วนคนที่เราต้องขอบคุณอีกท่านคือโค้ชออสกิตติพงษ์รัชตะเกรียงไกรก็เปิดใจด้วยความดีใจเลยนะยอมรับว่ากวานคว้าชัยชนะและได้ไปโอลิมปิกครั้งนี้เหมือนปาฏิหาริย์นะคะขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันทำความฝันให้เป็นจริงค่ะ
1: ทีนี้นักกีฬาของเราเมื่อวานนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทุกคนสำคัญกันหมดนะครับมีแต่รอยยิ้มนะเมื่อวานหลังจากที่คว้าแชมป์มาได้นะฮะแนนทัดดาวนึกแจ้งก็บอกว่าดีใจมากที่ไทยเราสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกพร้อมประกาศว่าเรายังอยู่เดินหน้าสู่เวทีโลกนะครับขณะที่อีกหนึ่งคนที่เมื่อวานได้รับคำชมอย่างมากจากสื่อไทยแล้วก็สื่อนอกนะครับคือออมสินสศิภาพรจันทวิสูตรครับ

0: คนที่ทำคะแนนสูงสุดเมื่อวานนี้ถึง28คะแนนก็ได้ขอบคุณแฟนๆกีฬาชาวไทยที่ร่วมฉลองความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์นี้ครับ
1: เราจะต้องได้ไปค่ะก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกฝ่ายเลยค่ะที่ช่วยกันอะไรเงี้ยก็หนูเองก็ไม่เอานี่วลีนี้ยังอยู
2: ่หนูจะอยู่
1: เราจะอยู่และใช่และมีว่าไปไหนจ๊ะ
2: ใช่ไปไหนจ๊ะ
1: ใช่วันนี้ใช่ขอบคุณมากค่ะ
3: โอ้ยน่ารักเลยแล้วก็ยิ้มตาม
0: นะมีแต่รอยยิ้มนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
0: กับตันทีมนะฮะชมพู่พรพันธ์ก็อยู่ข้างหลังด้วยนะครับทีนี้ความฝันที่จะไปโอลิมปิกของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยคือมันยาวนานจริงๆคุณผู้ชมเอาตีเป็นเลขกลมๆนี่20ปีเต็มก็ได้นะฮะเพราะว่าคุณผู้ชมดูจากหน้าจอนะฮะคือตั้งแต่ยุค7เซียนจำได้ไหมตอนนั้นน่
3: ะค่ะ
0: ปลื้มจิตเนี่ยยุคนั้นเนี่ยเคยเฉียดแล้วเฉียดอีก2012 2016 2020ก็ยังไม่สำเร็จนะครับจนมาถึง2026ปีนี้นักตบสาวไทยรุ่นใหม่สานต่อความฝันนะครับคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4แล้วก็คว้าตั๋วโอลิมปิกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าโอลิมปิกเนี่ยได้ยากมากทีมที่จะเข้าโอลิมปิกจริงๆเนี่ยมีน้อยมากนะครับและครั้งนี้ไทยเราเป็นหนึ่งในนั้นล่าสุดวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าอู้หูยขนลุกนี่นายกบอกนะฮะดีใจนะจุกในลำคอส่วนเรื่องอัดฉีดนายกบอกว่าไปสุดซอยอยู่แล้วครับ
4: โอเคครับ
5: ค่ะเม
4: ื่
5: อวานวอลเลย์บอลได้แชมป
4: ์โอ้ยดีใจครับเนี่ยเวลาผมดีใจมากที่เมื่อวานได้เห็นน้องๆเวลาเขาร้องเพลงชาติไทยของเราที่สำคัญคือเนี่ยความรู้สึกเนี่ยผมแม่มันบรรยายไม่ถูกเวลาเราไปได้ยินเพลงชาติของเราที่ได้รับการบรรเลงนะครับด้วยเกียรติยศเนี่ยมันรู้สึกเขาเรียกขนแขนสแตนด์อัพนะจุกในลำค
0: อนายก
3: ขนแขนสแตนด์อัพขนลุก
0: จุกในลำคอเลยคือดีใจมากอ
3: ่ะ
0: ดีใจแทนนะที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
3: คืออย่าว่าแต่ขนแขนสแตนด์อัพเลยค่ะพวกเราที่เชียร์เมื่อวานเนี่ยเราก็สแตนด์อัพเป็นเหมือนกันไหมไม่รู้คือเรานั่งไม่ติดแล้วลุกขึ้นยืนแล้วอ่ะ
0: มันสูสีทุกเซตเนี่ยเมื่อวาน
3: โอ้โหแล้วยิ่งเซตสุดท้ายอ่ะคือแพ้ไม่ได้แล้วอ่ะนะ
0: สุดท้ายเราก็ชนะมาได้สำเร็จนะฮะนี่สร้างประวัติศาสตร์จริงๆนะ
3: ใช่ค่ะ
0: ชื่นใจแทน
3: ฝันที่เป็นจริงนะคะเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเชียร์ชิงแชมป์โลกแล้วก็ต่อด้วยโอลิมปิกกันยาวๆไปเลยนะคะส่งกำลังใจให้กับทั้งนักกีฬาแล้วก็คนที่เรียกว่าเป็นเบื้องหลังแล้วก็แฟนคลับกองเชียร์พี่น้องคนไทยทั้งประเทศที่เราร่วมใจกันแล้ววันนี้ก็มาถึงจริงๆนะคะ
0: คร
3: ับคุณผู้ชมคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะใครที่ชอบซีรีส์แนวตั้งพลาดไม่ได้เลยนะคะกับวันดีชอสจากแอปวันดีคือดูเพลินจนหยุดไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าแอปวันดีเนี่ยขนซีรีส์ไทย3เรื่องสุดแซ่บมาเสิร์ฟกันแบบจัดเต็มนะคะเริ่มกันที่กุหลาบซ่อนพิษเรื่องราวของหญิงสาวที่กลับมาทวงคืนทุกอย่างจากคนที่เคยทำลายชีวิตเธอเกมแค้นเกมรักเกมหักหลังฟาดกันทุกตอนแบบไม่มีพักนะคะแล้วต่อด้วยรักผิดล็อกซีรีส์โรแมนติกชุลมุนนะคะเมื่อหญิงสาวที่เป็นหนี้20ล้านต้องปลอมตัวไปเจอหนุ่มปริศนาแต่ดันเกิดความผิดพลาดจนกลายเป็นรักแบบผิดฝาผิดตัวและก็นี่เลยค่ะเลร้ายสายโลหิตดราม่าพีเรียดสุดเดือดที่รวมเรื่องราวความรักความแค้นและการหักหลังรวมถึงการแย่งชิงอำนาจเอาไว้แบบเข้มข้นจัดเต็มมากๆนะคะแล้วยังมีช็อตดราม่าจากจีนสุดไวรัลมาให้ดูแบบจุกๆอีกกว่า160เรื่องทั้งภาคไทยและซับไทยดูได้แบบยาวๆเลยนะคะลูกค้า AAS พลาดไม่ได้กับโปรแรงวันสุดท้ายเดือนสิงหาคมนี้นะคะสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนนะคะสมัครได้เลยค่ะเพียงกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะคะ
0: ครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งข่าวที่กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโซเชียลนะครับเมื่ออาจารย์หมอซิ่งเก๋งฝ่าไฟแดงไปชนกับมอเตอร์ไซค์ของนักศึกษาเนี่ยฮะที่เขามากัน3คน
3: ค่ะ
0: เสียชีวิตไป2เจ็บสาหัส1แล้วน้องๆเนี่ยเพิ่งอยู่ปี1เองนะฮะ
3: ค่ะ
0: ล่าสุดเนี่ยอาจารย์หมอท่านนี้ออกมาชี้แจงแล้วกับกระแสข่าวว่าหนีไม่รับผิดชอบหรือเปล่า
3: แล้วมีคำพูดที่มีรายงานบอกอนาคตผมยังอีกไกลในข้อที่จริงยังไง
0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังครับ
6: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว

0: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสทูเดอะเอ็นแฟนคอน
1: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
2: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง31สิงหาคมนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
3: เก่าเหรอ
4: ไม่เก่าซาดินครับ
3: เปิดซะดีมั้ย
4: มาดิ
5: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
7: ปากสะอาด
8: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
7: รสดีใช้ง่าย
8: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
10: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
11: คาชีวาเครื่องปั่นอเนกประสงค์พลังสูงมีฟังก์ชัน High Speed ที่สามารถเพิ่มความแรงและปั่นเร็วเป็น2เท่าด้วยพลังมอเตอร์ 1,000 วัตต์และชุดใบมีดพกแฉกทำจากสเตนเลสสตีลพร้อมโถปั่นที่ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตมีความทนทานสูงปรับเวลาและรอบความเร็วในการปั่นได้และระบบเสียงที่เบากว่าขนาดความจุโถใหญ่จุใจถึง2ลิตรปั่นผสมเข้ากันเป็นอย่างดีพร้อมเสิร์ฟเมนูเครื่องดื่มสมูทตี้เนื้อเนียนนุ่มและเมนูอื่นๆได้อย่างละเอียดสุดคุ้มคาชิวาเครื่องปั่นอเนกประสงค์พลังสูงซื้อ1เครื่องราคาปกติ 1,990 บาทแถมฟรีแก้วน้ำ3ใบคลาสสีมูลค่า290บาทมูลค่าสินค้ารวมของแถม 2,280 บาทพิเศษจ่ายเพียง990บาทรับประกัน1ปีส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย028179925คาชิวาเครื่องปั่นอเนกประสงค์พลังสูงใช้งานง่ายดีไซน์สวยพร้อมโถปั่นที่ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตมีความทนทานสูงปรับเวลาและรอบความเร็วในการปั่นได้ด้วยระบบเสียงที่เบากว่าขนาดความจุโถใหญ่จุใจถึง2ลิตรปั่นผสมเข้ากันเป็นอย่างดีพร้อมเสิร์ฟเมนูเครื่องดื่มสมูทตี้เนื้อเนียนนุ่มและเมนูอื่นๆได้อย่างละเอียดทำความสะอาดง่ายถูกใจคุณแม่บ้านหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการความเร็วในการรังสรรค์เมนูปั่นคุ้มคาชิวาเครื่องปั่นอเนกประสงค์พลังสูงซื้อ1เครื่องราคาปกติ 1,990 บาทแถมฟรีแก้วน้ำ3ใบคลาสสีมูลค่า290บาทมูลค่าสินค้ารวมของแถม 2,280 บาทพิเศษจ่ายเพียง990บาทรับประกัน1ปีส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย028179925โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
12: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
13: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
14: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
15: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
14: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
16: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
17: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา
0: ปลูกคนพันธุ์ใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนโคโบต้าน้ำผลไม้ดีดอมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
17: อปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
17: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559

สี่เหลี่ยมโทรออกติดตามข่าวเที่ยงช่องวันกันต่อนะครับมีข่าวหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากนะครับว่าต้องคืนความยุติธรรมให้กับน้องๆนักศึกษาที่เสียชีวิตไปกับเหตุการณ์ที่ตอนแรกตามรายงานคือเป็นอาจารย์หมอท่านหนึ่งนะฮะขับรถเก๋งฝ่าไฟแดงแล้วไปชนกับ

0: 2รายบาดเจ็บสาหัส1รายคนที่ขับรถเก๋งและพุ่งมาชนเนี่ยเป็นคุณหมอนะครับแต่ล่าสุดมีรายงานว่าไม่ใช่อาจารย์แพทย์ตามรายงานตอนแรกแต่เป็นแพทย์พี่เลี้ยงดูแลแพทย์จบใหม่ส่วนสถานะและบทบาทที่แน่ชัดอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่คุณผู้ชมลองดูภาพนะฮะทั้งซากรถมอเตอร์ไซค์ทั้งรถเก๋งที่ชนคือมันยับหมดเลยฮะพังยับครับพยานเนี่ยระบุว่าหลังเกิดเหตุร่างผู้ประสบเหตุเนี่ยกระเด็นไปไกลเป็น10เมตรแล้วเห็นรถเก๋งไปขับเบียดกับรถอีกคันก่อนพุ่งมาชนกลุ่มนักศึกษา3คนอย่างไรก็ตามครับตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐานและข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินคดีและความเป็นธรรมกับผู้เสียชีวิตเพราะพยานเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ยินหมอที่เป็นคนขับเนี่ยพูดว่าตัวเขาอนาคตยังอีกไกล
1: ค่ะ
0: ลองไปฟังพยานครับ
2: ก็อยากให้ตรงไปตรงมาพี่ทำเรื่องฮะเพราะน้องมัน
3: น้องเด็กอยู่
2: น้องมันยังเด็กอยู่ครับ
4: ครับ
3: ใช่แล้วเขาต่างบ้านต่างเมืองมาเรียน
2: พ่อแม่เขาอ่ะพี่อย่ามาใช้คำพูดว่าตัวเขาเองก็มีอนาคต
4: ครับ
2: เด็กก็มีอนาคตพี่เขาอ่ะยังมีโอกาสได้ทำความฝันเขาแต่เด็กอ่ะเขาไม่มีโอกาสได้ทำความฝันเขาเลย
4: ครับ
2: เขาอย่ามาเอาชีวิตเขามาเปรียบเทียบกับเด็กว่าตัวเขาอนาคตอีกไกลเด็กอนาคตไกลกว่าเขาเยอะพี่อยากให้หน่วยงานอ่ะใช่อยากให้หน่วยงานให้ความยุติธรรมน้องแค่นั้นเองดิ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพูดตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงอ่ะอนาคตผมยังอีกไกลเนี่ยแล้วน้องที่เสียชีวิตเนี่ยอนาคตเขาก็ไกลเหมือนกันถูกไหมคะแต่พูดจริงหรือไม่อย่างไรอันนี้ฝากตรวจสอบด้วยมันเป็นดราม่าใหญ่กันอยู่นะคะส่วนผู้กำกับการสภ.บ้านดู่เนี่ยระบุค่ะว่าผลตรวจแอลกอฮอล์ในร่างกายของคนขับเนี่ยไม่พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์นะคะเจ้าหน้าที่สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องรอผลตรวจพิสูจน์หลักฐานผลชันสูตรประกอบสำนวนคดีในขณะที่ชาวบ้านก็ฝากหน่อยค่ะว่าช่วยแก้ปัญหาได้ไหมคะสัญญาณไฟส่องสว่างบริเวณจุดที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
0: บ
1: ายพาสสามแยกนางแลเนี่ยมันมืดมากนะคะแล้วมันเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะมันมีแค่แสงไฟจากสัญญาณไฟจราจรแล้วก็ไฟทางเนี่ยมันค่อนข้างสลัวนะคะ
0: แล้วก็จริงๆชาวบ้านฝากมาอีกนะครับว่ารถเนี่ยขับกันค่อนข้างเร็วด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: สำหรับแยกนี้นะครับความคืบหน้าล่าสุดครับตำรวจเตรียมเรียกนายแพทย์ผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาครับนัดมาพบพนักงานสอบสวนสภ.บ้านดู่วันนี้ตอนบ่ายสามโมงดูสภาพรถนะฮะของคุณหมอนะฮะพังยับนะฮะเบื้องต้นเนี่ยแจ้งข้อหาคือขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตตำรวจบอกว่าผู้ต้องหาให้ความร่วมมือมาโดยตลอดครับและช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าเคลื่อนย้ายร่างค่าซื้อลงศพค่าใช้จ่ายจัดงานศพและได้เดินทางไปร่วมงานศพหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่จังหวัดน่านถึง2ครั้งแล้วล่าสุดคุณผู้ชมครับอ้าวคุณหมอผู้ก่อเหตุยืนยันกับนักข่าวเราผ่านทางโทรศัพท์นะครับไม่ได้เจตนาชนไม่ได้หลบหนีพร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจทุกขั้นตอนครับ
5: รีบไปช่วยคนที่เจ็บซึ่งก็คือคนที่เจ็บที่สุดก็ตอนนั้นก็เหมือนไม่มีชีพจรครับหลังจากนั้นสักครู่เนี่ยก็คือพอทุกอย่างมันดูแบบพอประมาณนึงครับก็ไปให้การกับตำรวจที่อยู่ตรงนั้นตอนแรกเลยครับว่าผมแบบว่าไม่ได้คือผมก็คงก็ขับรถแบบตามในคลิปอะครับแล้วก็เกิดเหตุสูญเสียขึ้นแบบนั้นครับแล้วก็ไม่ได้หนีความผิดอะไรครับ
0: หมอก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้หนีนะครับแล้วก็ไม่ได้จะปัดความรับผิดชอบ
1: ค่ะคือณตอนนี้มีบางรายงานที่ระบุว่าทางครอบครัวผู้ตายเนี่ยยังไม่สะดวกที่จะเจรจาเพราะว่ายังอยู่ในภาวะเศร้าโศกอย่างมากขอให้ผ่านพ้นการจัดพิธีไปก่อนนะคะเพราะนั้นก็เลยยังไม่ได้เจรจากันแล้วก็เดี๋ยวตามความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของน้องอีกคนที่รอดชีวิตซึ่งก่อนหน้านี้เจ็บสาหัสด้วยนะคะคุณผู้ชมส่วนอีกหนึ่งความคืบหน้าเหตุการณ์เพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ล่าสุดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุและเศร้ามากๆก็คือผู้ประกอบการคนไปเห็นสภาพความเสียหายแล้วเป็นลมหมดสติไปเลยนะคะนี่คือศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรเหลือแต่ซากนะเมื่อเช้ายังมีกลุ่มควันมีความเสียหายให้เห็นอยู่นะคะโดยเฉพาะอุปสรรคสำคัญก็คือโครงสร้างลานจอดรถชั้น2ชั้น3ที่พังถล่มลงมาจุดเกิดเหตุชั้น1เนี่ยจึงยังไม่สามารถเข้าไปฝ่าถึงจุดต้นเพลิงได้ต้องรื้อไอ้โครงสร้างที่พังถล่มลงมาก่อนแล้วที่บีบหัวใจก็คือระหว่างนั้นนะคะคุณผู้ชมมีผู้ประกอบการท่านหนึ่งที่ใส่เสื้อสีขาวนะก็เข้าไปในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วเนี่ยค่ะต้องหามออกมาเลยนะคะเพราะว่าพอเธอไปเห็นสภาพที่เกิดเหตุแล้วอะเป็นลมเลยเพราะว่ามันหมดเนื้อหมดตัวเลยอะค่ะคือเธอร้องไห้ จนเป็นลมเลยนะคะเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันปฐมพยาบาลนะคะก็คือ

0: แล้วความที่ตั้งแต่มันเกิดเหตุจนถึงวันนี้เจ้าตัวก็คือไม่ได้พักผ่อนมา3วันแล้วก็เครียดหนักมากเลยหมดสติไป10นาทีที่เห็นที่ร้องไห้นั่นคือปฐมพยาบาลจนฟื้นมาก็ร้องไห้ใหม่อีกแล้วก็ไม่ใช่แค่ท่านนี้ค่ะอีกหลายคนก็คือสภาพไม่ต่างกันก็ฝากเจ้าหน้าที่เร่งรัดในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยนะคะ
1: ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราสลับอารมณ์กันหน่อยนะครับเพราะว่ารอบวันนี้นะครับหนุ่มหล่อมารออยู่แล้วนะฮะตรงกฤษกรครับสารวัตรหนุ่มหล่อกับการสืบคดีเพลิงไหม้ปริศนาและการตายสุดลึกลับที่ความสัมพันธ์กับคู่หูค่อยๆลึกซึ้งกว่าที่คิดนะจะเป็นยังไงช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
2: คอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
3: ปรากฏการณ์ความหอมใหม่ด้วยไฮยีนเนเจอร์เวลเนสลองเลยไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของเจมินายในเจมินายอาร์ตเวนเจอร์คอนเสิร์ต
4: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
5: ่ดำดำยาแก้ไอไอพีน้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
6: าแก้ไอตราเสดาวรสดำผสมมะนาวไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์แก้ไอขับเสมหะชุ่มคออ่านเตือนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
7: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
8: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hyaประสานกลูตาโกลประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
9: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: เทพไทยGive me more.

0: มีคนเคยบอกว่าคนเราเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองได
1: ้ลูกกตัญญูอย่างเลื่อนะโอ้เชื่อว่าลือทำได้สักวัน
2: สวัสดีจ้ะเจ
3: ๊คุณโฉมเรามีหนี้ที่ต้องเคลียร์กันอีก
4: เราไม่เหลืออะไรแล้วนะลูก
0: แต่บางครั้งชีวิตมันก็ไม่ยอมให้ผมเลือก
5: มาทำงานกับอา
6: ปุ๊บยา
7: เขาสั่งมายังไงเราก็ต้องทำมึงก็รู
8: ้ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเหรอ
0: ขอเวลาหน่อยนะแม่ลูกจะพาเราสองคนออกมาจากขุมนรกนี้ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
9: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
10: แดงใบเล่
9: ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 2:00 น
10: พิเศษลูกค้า AAS
9: เท่านั้น
10: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
9: เพียง99บาทต่อเดือน
10: กดดอกจัน594เหลี่ยม
9: โทรออก
11: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
12: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
13: น้ำปลาตำหนวใส่อะไรก็อร่อย
14: ลองชิมดูครับ
15: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
16: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
17: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
15: ผมเลิฟเลย
18: ไอ้กฎหมายคนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่มีคนเข้าใจ
19: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
20: แล้วคืออะไร
19: ห่วงมึงอะ
21: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบในเนครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
22: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายพรุ่งนี้เวลา 2:30 นดูทีวีช่อง GMM 25

0: เพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้รู้ใจประกันภัยภัยธรรมชาติก็คุ้มครองคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S2N FanCon
2: รอบวันมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราต้อนรับหนุ่มตรงๆของเราซึ่งหนุ่มตรงๆของเราเนี่ยตอนนี้นะเขาไปเล่นซีรีส์วายครั้งแรกชื่อ New The Series แล้วจะบอกเลยว่าเขาไปรับบทเป็นแน่คุณพี่ตำรวจแล้วก็เอ๊ะเหมือนจะเป็นคุณพี่หมอนิติเวชเพราะอะไรทำไมเธอทำอะไรได้หลายอย่างเอ๊ะแล้วกินเลือดอะไรหรือเปล่าเขาอยู่มานานแล้ว
3: ตรงๆกันนะ
2: เออ
3: เราได้
2: ไขข้อข้องใจแล้วว่าเฮ้ยทำไมข่าวเป็นอมตะขนาดนี้ย
4: ุ่
2: ง
4: หรอเป๊มาเฉลยเรื่องนี้เหรอเนี่ย
2: เออมาเฉลยเรื่องนี้
3: เดี๋ยวอย่าเอาเรื่องจริงกับในซีรีส์มาปนกันเดี๋ยวคนดูงงไปหมดแล้ว
2: โอเคในซีรีส์เนี่ยนะก็คือว่าจะมีตำรวจหนุ่มอีกคนนึงนะชื่อเจมส์นะคะแสดงโดยน้องบอสเนี่ยนะคะเป็นตำรวจหนุ่มไปสืบคดีแบบเพิงไหม้ปริศน
3: า
2: แล้วต้องไปเจอใครเจอตรงในเรื่องชื่อเคนนี่แล้วเป็นไรเป็นหนูเฮ้ยแล้วหนูนี่คืออะไรถามตรงๆเลยจ้า
5: สวัสดีครับ
6: สว
5: ั
6: สดีครับ
2: อุ๊ยเล่นซีรีส์วายครั้งแรกเป็นไงบ้าง
6: ก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่อีกอย่างนึงเหมือนกันเลยครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราได้มีโอกาสไปเล่นข้างนอกด้วยพอเล่นข้างนอกอะเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ต้องใช้ความสามารถของเราประมาณมากๆเลยอะไรเงี้ยครับ
2: ที่จะแสดงให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราทำอะไรได้นะ
6: ใช่ๆครับเพราะเราก็ต้องโอ้โหไม่ใช่ไปแล้วก็ไปดรอปไม่ใช่อะไรเงี้ยคือเราก็ต้องเอาวิชาที่เราได้ฝึกฝนมาจากบ้านเราไปทำตรงนั้นให้เต็มที
2: ่นี่เขาเหรอว้ายตายแล้วผู้ที่โดนฝึกฝนโดยพี่บอยตะกุลเขียนนี่แหละ
4: เออ
2: เลยอุ้ยทำไมทำอะไรได้เยอะแยะขนาดนี
3: ้
2: แล้วก็ต้องเล่นเป็นคนอยู่มา200ปี
6: ใช่ครับ
2: เออเดี๋ยวนี้เรามาคุยกันแต่วันนี้ตอนแรกอะตรงๆจะต้องมากับบอส
6: ครับ
2: ถูกป่ะบอสไปไหน
6: บอสเข้าโรงพยาบาลครับ
2: เพราะว่า
6: ตอนน้องปอดรั่วครับปอดรั่ว
2: ซึ่งไม่ได้เกิดจากการเล่นละซีรีส
6: ์ไม่ได้เกิดจากการเล่นซีรีส์แล้วเกิดจากการออกกำลังกายแล้วก็คือ
2: เราออกกำลังกายยังไงจนปอดรั่วลูก
6: คือน่าจะออกกำลังกายจนหนักมากๆอะไรเงี้ยแล้วเขาคือที่ผ่านมาเนี่ยคือเขามีอาการไออยู่ทุกวันครับแล้วมันไม่หายสักทีเขาไปซื้อยากินอะไรเงี้ยก็ไม่หายเขาก็เลยไปที่คลินิกก็เลยแบบตรวจแล้วก็ส่งเขาบอกว่าให้ไปโรงพยาบาลเลย
3: ครับ
6: คือเขาก็เลยต้องเจาะซี่โครงครับแล้วก็เอาถุงลมออกมาครับ
2: ฮะก็คือผ่าตัดเอาถุงลม
6: ต้องผ่าตัดเอาถุงลมออกมาที่มันรั่วเลยครับใช่ครับ
2: โอ้
6: ใช่ครับเพราะว่าเขาไปถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยปอดเขาคุณหมอบอกว่าเหลืออยู่แค่ 40%
2: ทำงานได้ 40% เอง
6: ใช่ครับ
2: แต่เขาถือว่าแข็งแรงมากนะ
3: เ
2: ออหน้าเธอเหวอตกหน้าเมื่อกี้เธอเหวอมาก
3: แล้วอยู่มาทั้ง
6: ใช่แต่ผ่านมาแบบ5-6 วันแล้วที่เขาแบบมีอาการเงี้ยไอทุกวันอะไรเงี้ย
2: โชคดีที่ไปหาหม
4: อแต่ปลอดภัยแล้วเนาะใช่ไหมจ๊ะ
6: ตอนนี้ปลอดภัยแล้วครับก็เดี๋ยวเฝ้าดูอาการต่อไปครับเมื่อคืนเพิ่งผ่าตัดครับ
2: อ่ะเพราะฉะนั้นยังไงก็คือว่าเฝ้าดูทั้งอาการเฝ้าดูทั้งซีรีส์ของน้องด้วย
6: ครับ
2: ถูกไหมแล้วเล่นคู่กันเห็นบอกว่าเฮ้ยประทับใจน้องอยู่เหมือนกันเนอะเป็นเรื่องแรกของน้อง
6: เป็นเรื่องแรกของน้องครับคือประทับใจคือสิ่งแรกอ่ะคือเรามองเห็นตัวเองอ่ะคือเรามองเห็นตัวเองจริงๆนะมันเหมือนเราเมื่อก่อนอ่ะที่เราแบบ
2: เพิ่งเข้ามาน
6: ับศูนย์จริงๆเลยครับเราไม่ได้มีพื้นฐานเลยแล้วตัวบอสเองคือเขาเดินแบกมาแบบ 7-8 ปีครับนี่คือผลงานชิ้นแรกของเขา
3: อ่
6: ะแล้วเขาไม่ได้มีโอกาสไปเรียนการแสดงที่ไหนสิ่งนึงที่เราทำได้อ่ะคือเราอยากเอาประสบการณ์ที่เรามีสิ่งที่เราเคยฝึกฝนเราเคยกว่าเราจะมายืนตรงนี้ได้มันโอ้โหมันใช้เวลามากๆเลยครับก็เลยอยากเอาตรงเนี้ยไปคอยแนะนำน้องอะไรที่พอช่วยได้ก็แบบอยากช่วยให้เขาได้แบบเต็มที่มากๆอ่ะ
2: น้องบอยก็คือเด็กปั้นตรงๆโอเคนะ
6: ไม่ก
2: ็บอยตรง
6: ๆคือ
3: ช่วยกันช่วยกัน
6: ช่วยกันจริงๆพอมันถึงจุดนึงแล้วครับคือมันทำงานด้วยกัน2คน
2: อ
6: ่ะคือตอนแรกเรามองเขาเป็นน้องคนนึงอ่ะแต่พอแบบถ่ายด้วยกันไปเรื่อยๆแล้วมันมองแค่น้องมันไม่ได้อ่ะความ
2: อ้าวแล้วเรามองเขาว่าอะไรอ่ะ
6: คือมันก็ต้องคือความรู้สึกมันค่อยเพิ่มขึ้นอ่ะจากคำว่าน้องมันใช่มันมีคำว่าพาร์ทเนอร์แล้วมันมีคำว่าทุกอย่างมันกลายเป็นว่าเป็นคนที่ผมต้องแบบ
4: ไม่ใช่แบบคือจริงนะไม่ใช่ฟังตรงๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอะไรเนี่ย
3: ต้องแบบจุ๊บ
4: ภาพอะไร
2: เฮ้ย
3: เมื่อกี้
2: เราภาพอ่ะมาพูดอะไรมาฉายอะไรตอนที่พูดซีเรียสเรื่องที่เขาช่วยพาร์ทเนอร์เขาอยู่อ่ะ
4: คือสมาธิ
2: อะไรนะ
3: ไม่ได้
2: เฮ้ยฉากเมื่อกี้อะไรอ่ะ

0: เออก็คือต้องทำงานร่วมกันแหละ
1: ใช่ทำงานร่วมกันแล้วพอทำงานด้วยกันคือความพัฒนาความสัมพันธ์มันก็ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ากำแพงอะครับว่าตอนแรกพี่น้องมันเริ่มแบบเราเริ่มอยากที่จะเล่าอะไรที่คนอื่นไม่รู้ให้ฟังมันกลายเป็นเซฟโซนของเรา
2: เออมันคลิกอย่างนี้นะแบบ
0: บ
2: อกเล่าได
0: ้คืน
3: สนิทกัน
2: แล้วมีเขินไหมลูกแบบเวลาอย่างเช่นที่เช่นฉากเมื่อสักครู่นี้มีเขินไหมจ้าต้องโตถามจริงๆแบบ
1: ตอนแรกก็เขิน
2: ใกล้กัน
1: ก็เขินครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ดีอย่างนึงเลยคือซีรีส์เรื่องเนี้ยครับคือผู้กำกับพี่บอสคือเขาจะใหเขียนกระดาษไว้เลยเขาจะมีกระดาษให้คนละแผ่นเลยครับแล้ววันนั้นก็ก่อนที่เราจะซ้อมกันนะครับเราจะมีซ้อมฉากนี้กันด้วยนะครับ
0: แล้
1: ว
0: ซ้อม
1: ใช่ครับคือเขาจะให้เขียนเลยว่าทำได้แค่ไหนทำได้ประมาณไหนตรงนี้ตรงคือเป็นข้อเยอะมากเลย2หน้ากระดาษนะครับแล้วเราก็ซ้อมกัน1ทีนะครับก่อนที่จะเข้าวันถ่ายจริงๆนะครับแล้วมันก็เลยวันถ่ายเราก็เลยไม่เขินกันแล้วอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วเราเขียนว่าอะไรอ่ะ
2: บอกได้ไหมอ่ะบอกได้ไหมก่อน
1: ก็ต้องรอดูในซีรีส์ครับเพราะว่าในซีรีส์ก็จะได้เห็นหมดทุกอย่าง
0: เชื่อมั้ย
2: ถ้าเป็นหรือเปล่า
0: เชื่อมั้ยถ้าเป็นลูกศิษย์พี่บอยทกลเกียรตินะ
3: เ
0: ขาต้องเขียนว่าอะไรป่ะไม่มีอะไรที่ผมทำไม่ได้ครับ
2: เออ
0: จริงๆในใจที่เชื่อนะจริง
3: ดูหน้าตรงๆ
2: ดาแดงแล้ว
1: จริงๆทุกคนจะรู้ว่าผมทำได้ทุกอย่าง
0: เห็นไหมล่ะถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราต้องติดตามซีรีส
3: ์
0: แล้วการรับบทเป็นหนูคราวนี้ต้องถามแล้วว่าลงลึกไปแล้วว่าหนูคืออะไรแล้วอยู่มาตั้ง200ปีคืออะไรยังไงอย่างเงี้ย
1: คือหนูเนี่ยหนูที่ทุกคนคือตอนแรกทุกคนก็จะงงว่าหนูคืออะไร
0: ใช่
1: คือเราคือจะคล้ายๆกับแวมไพร์คล้ายๆกับแวมไพร์ที่ทุกคนเคยดูแต่ว่าเราจะมาตีความใหม่ให้เป็นไทยมากขึ้นเลยครับคือไม่ได้แตกต่างไปมากจะมีความแตกต่างก็คือเขาก็คือจะโดนแสงแดดได้
0: อ้าว
1: เขาก็จะโดนแสงแดดใช่แล้วเขาก็จะปะปน
0: กินกระเทียมได
1: ้กินไม่ได้กินได้แค่เลือดอย่างเดียว
2: อ้าวกินเลือดเหมือนกัน
1: กินได้แค่เลือดอย่างเดียวครับ
2: อันนี้กินเสื้อไงเห็นไหมเป็นเลือดเป็นอะไรอย่างนี
1: ้ใช่เขาจะกินเลือดอย่างเดียวเลยแล้วก็โดนแสงแดดได
2: ้
1: เขาก็เลยจะสามารถปะปนอยู่กับทุกๆคนในทุกวัน
0: เฮ้ยและนี่คืออะไร
3: โดนไฟได
1: ้โดนคือเขาจะไม่ตาย
0: ไม่ตาย
1: คืออ
0: ันนี้หมายความว่าอยากจะพยายามจะฆ่าตัวตาย
1: ใช่เพราะว่าคือมันก็จะมีเรื่องราวสิ่งหนึ่งคือมันยังไม่ได้เล่าว่าเหตุทำไมผมถึงต้องฆ่าตัวตาย
0: อัน
1: นี้คือสิ่งหนึ่งที่คนดูยังไม่รู
0: ้ไม่รู้
3: ต้องไปดูในเรื่อง
1: ใช่แล้วก็เป็นแผลเนี่ยก็จะฟื้นฟูตัวเองได้เลยครับ
0: เฮ้ย
3: กินเลือดเหมือนกิน
0: คือจริงๆอ่ะ
2: เหมือนออฟกินแกงฮวย
3: เมื่อกี้ดูดแบบเดินชิวๆอ่ะ
2: ชิว
0: ๆก็เขากินมา200ปีแล้วไงมันไม่มีความคาวแล้ว
3: แล้วก็เลยอะไรนะตัวขาวอันนี้ขาว
0: เฮ้ยเธอเลืองแสงได
1: ้เคล็ดลับความขาว
0: เพราะตรงๆเป็นนู
2: หรือเป็นนูเหรอ
0: ไม่ใช่แต่เป็นนูแล้วจริงๆก็มีมิติในการเล่นเหมือนกันถูกไหมมีดราม่าเยอะเหมือนกัน
1: มีดราม่าครับคือทำไมเราต้องตายมันคงมีเหตุผลอะไรบางอย่างครับคือการเป็นนูอ่ะคือต่อให้เราจะมีชีวิตอมตะแต่คำว่าอมตะมันไม่ได้ไปควบคุมหัวใจเราน
0: ี่
1: คือหัวใจเรายังสั่งการให้คนคนนั้นน่ะสามารถมีความรู้สึกได
0: ้
1: มีความคิดถึงมีความรักมีความเสียใจร้องไห้มันยังมีตรงนั้นอยู
0: ่จ้ะ
1: มันก็เลยมันจะเลยเป็นเหมือนคนทั่วๆไปคนธรรมดาคนหนึ่งแค่ไม่มีวันตายแค่นั้นเอง
0: โอ้โหบางครั้งหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยการเป็นอมตะมันเหมือนจะเป็นสิ่งที่ดีนะโอ้แต่ถ้าลองไปเป็นดูแล้วอ่ะ
3: ไม่ตายเลย
0: เราอยู่คนเดียวอ่ะเราคนนี้เราไปหมดเลย
1: มันขึ้นอยู่ว่าอยู่กับใคร
0: นี
1: ่มันขึ้นอยู่ว่าคำว่าอมตะไปอยู่กับใครถ้าแบบไปอยู่กับผมณของเคนเนี่ยมันก็คงต้องตายเพราะว่ามันพี่คิดดูว่าในซีนนี้คือมันไปตายมาหลายร้อยรูปแบบมากจนไปจบกับการตายเครื่องซักผ้าคือแปลว่ามันต้องไปผ่านการตายมาเยอะมากๆจนคิดไม่ออกแล้วจนคิดว่าการตายเครื่องซักผ้าคงเป็นวิธีที่แบบอาจจะตายก็ได้วะแล้วความหวังของตัวละครเคนก็คือจะตายได้นั้นต้องมีหนูที่ฆ่าหนูได้เท่านั้นเขาก็เลยมีความหวัง
3: แต่ตอนนี้นุ้ยกำลังงงกับนูอยู่ว่านูไหนอีก
0: เราจะต้องไปติดตามว่าจะเจอนูอีกตัวหรือเปล่าถูกไหมแล้วความหวังของเคนน่ะที่อยากจะจากไปอ่ะรวมถึงภารกิจสืบสวนสอบสวนที่ต้องทำอยู่เนี่ยเป็นยังไงและ
3: และอะไรอ่ะ
2: ยังไง
0: ความสัมพันธ์กับพาร์ทเนอร์เขาไงเออมันจะเป็นไงเอาตรงๆฝากหน่อย
1: ครับผมขอเล่าตัวละครบอสด้วยได้ไหมครับ
0: จ้ะ
1: ของบอสเขาก็เป็นตัวละครที่คือเขาอยากมามากๆเลยครับเขาอยากมาแต่เขาต้องเข้าโรงพยาบาลจริงๆเลย
0: จ้ะ
1: ตัวละครบอสเนี่ยเขาก็เป็นตำรวจเหมือนกับผมแบบผมรับ2อาชีพเหมือนกันเป็นทั้งตำรวจเป็นทั้งหมอบอสก็เข้ามาเป็นตำรวจเหมือนกันนะครับคือพ่อเขาเนี่ยเกิดถูกฆ่าตายด้วยการคือเขาสงสัยว่าเป็นหนูที่ฆ่าเขาที่ฆ่าพ่อเขา
0: ตายแล้ว
1: เขาแล้วจังหวัดที่เราเกิดเหตุนะครับคดีฆาตกรรมที่ปริศนาบอสเขาก็เลยตัวสารวัตรเจมส์เขาก็เลย
0: เข้ามา
1: ที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อที่มาสืบหาคดีนี
0: ้เพื่อที่จะตามหาหนูที่ฆ่าพ่อเขาแต่ว่าถ้าไม่มีความสัมพันธ์แล้วรักกับหนูจะเกิดอะไรขึ้นอ้าวติดตามเป็น EP ที่4แล้วนะคะสามารถดูได้กับหนูเดอะซีรีส์นะคะนี
4: ่แล้วไหนของขวัญ
0: ไปดูได้ทาง
1: VTV ครับ
0: จ้าเอ้ยโหยซิกแพคดีน้องดูแลตัวเอง
2: ทุกวันพุธนะ2ทุ่มนะจ๊ะ
0: ใช่ครับค่ะเอ้ยโหยตรงๆแววตาเธอมันดีเอ้ย
2: ขอบคุณทีมงานมากๆเลยนะคะที่เสิร์ฟให
1: ้ขอได้ไหม
0: เสิร์ฟสุดๆนะอ้าวนี่เป็นคำถามจากตรงๆเลยนะพอได้ไหมครับเจอกันทุกวันพุธนะครับวันนี้ขอบคุณตรงตรงจ้านอกจากตรงตรงแล้วยังมีอีกหนึ่งหนุ่มหล่อสาวสวยนะคะที่เพิ่งคว้ามงมาแบบสดๆร้อนๆเมื่อคืนนี้คือมิสและมิสเตอร์เอิร์ธไทยแลนด์2026นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดี
3: จ
0: ้าเจนี่และฮอนนั่นเองนะคะ
2: ดีด้วยนะคะ
0: ก่อนอื่นถามแบบเจนนี่ก่อนดีกว่าเนอะหนูเป็นลูกครึ่งใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: ลูกครึ่งไทยอะไรเอ่ย
5: ไทยออสเตรียค่ะอยู่ที่ยุโรปค่ะ
0: นะคราวนี้เนี่ยวันเมื่อคืนนี้เนาะที ่มีการประกาศผลถึงกับสุดลงไปเลยเจนนี่ช่วงเวลานั้นเรารู้สึกยังไงบ้าง
5: รู้สึกว่าดีใจมากทำตามความสำเร็จตามความฝันจริงๆแล้วเพราะว่าหนูเริ่มประกวด10ปีที่แล้วแล้วก็ในระยะเวลา10ปีที่แล้วไม่เคยชนะวงใหญ่ได้แล้ว10ปีที่แล้วหนูชนะกองแรกที่หนูปรากฏก็คือ Miss Teen Thailand ตอนนั้นหนูก็เป็นตัวเต็งแต่หนูพลาดแล้วหนูก็แบบกลัวว่าอุ๊ย history will it repeat itself มั้ย
0: มันจะกลับมามั้ยประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย
5: ใช่ค่ะก็เลยแบบกดดันนิดหน่อยแล้วพอแบบพอเขาประกาศชื่อหนูอ่ะแบบหนูหยุดร้องไห้ไม่ไหวแบบหยุด
3: คือมันร้องตลอดเลย
5: ร้องใช่กลับบ้านแล้วก็ยังร้องค่ะแบบไม่หยุดเลยดีใจมากค่ะ
0: ได้บอกกับครอบครัวว่ายังไงบ้าง
5: ก็ทำตามความ
2: โอ้เนี่ยลูกสุด
0: ลงไปเลยไงในที่สุดเนี่ยเราก็ทำได้
5: ใช่ค่ะทำเพื่อครอบครัวเพื่อตามความฝันตัวเอง
0: ค่ะ
5: เพื่อคุณพ่อที่อยู่ข้างบนแล้วก็มองเราอยู่ค่ะ
0: นะคุณพ่อต้องภูมิใจแน่ๆคราวนี้น้องฮอนล่ะฮอนเองก็บอกว่ามาประกวดเวทีนี้เพราะว่าจากเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน
3: ใช่ครับอย่างฮอนเราใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่ครับเวลาเดินทางอะไรเงี้ยเจอพวกรถเมล์ที่มีควันดำๆอะไรเงี้ยเยอะๆครับก็เลยแบบมีความตั้งใจว่าอยากจะแบบเป็นหนึ่งเสียงที่ช่วยผลักดันเรื่องการเปลี่ยนแปลงตรงนี้อะไรเงี้ยครับก็ได้มาสมัครของเวทีของ Mr. Earth Thailand คร
0: ับ ค่ะพอได้รางวัลแล้วเป็นไงบ้าง
3: ก็อย่างแรกดีใจมากครับที่แบบว่าวันนี้แสงส่งมาที่ตัวเราแล้วเราจะได้ส่งต่อในสิ่งที่เราทำอยู่ครับเพื่อให้เกิดเอฟเฟคของการเปลี่ยนแปลงสักทีนึง
0: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย Mr. Earth และก็ Miss Earth เนี่ยก็คือจะมีภารกิจด้วยถูกไหมที่อยากจะผลักดันในเรื่องราวของโลกใบนี้สิ่งแวดล้อมถูกไหมอย่างเจนนี่อยากจะพูดเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมฮะ
5: ของเจนนี่ก็คือ over consumption นะคะคือสิ่งที่แบบซื้อของเกินไปสิ่งที่หนูแพชชั่นมากแล้วก็ทำมาหลายๆปีแล้วก็คือซื้อรถซื้อเสื้อผ้า fast fashion นะคะแบบซื้อเสื้อผ้ามือสองหรือขายหรือบริจาคเสื้อผ้าที่ใส่ไม่ได้แล้วใช่ค่ะ
0: ก็เพื่อลดปริมาณขยะด้วย
5: หลายๆคนคิดว่าแบบเราต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ทุกซีซันเช่นนางงามอะ
3: พี่หันมาดูทางนี้หน่อยนะอันนี้ซื้อทุกวันนะ
5: เขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรค
0: ่
5: ะ
0: ไปแต่พี่หมุนเวียน
3: เ
0: สื้อที่พี่ไม่ใช้แล้ว
3: ยังไง
0: พี่ไปบริจาค
3: อันนี้ได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะเดี๋ยวพี่เวลาพี่แบบออกไปข้างนอกพี่ก็ปิดไฟหรือว่าปิดแอร์ตามรถพี่ก็ทำสิ่งอื่นได้ไม่ต้องถ้าพี่ไม่สะดวกกับแฟชั่นพี่ก็ทำอย่างอื่นได
0: ้ได้ขอบคุณมากเลยเน
5: า
0: ะบ้านพี่ใช้โซลาร์เซลล์
5: ดีมาก
3: เฮ้ยไปกันได้อะ
0: เฮ้ย เจนนี่
3: เจนนี่
0: เจนนี่มีแบบพลังในการพูดคุยให้เราแบบมีจิตสำนึก
3: หมอแล้วหมอแล้ว
0: หมอแล้วลุงฮอนอยากผลักดันเรื่องอะไรคะ
6: อย่างของฮอนอยากให้ปรับ mindset ใหม่ว่าจริงๆการรักโลกมันเป็นเรื่องง่ายๆแก้ตัวนะครับแค่ปรับพฤติกรรมแล้วแค่นิดหน่อยเองบางทีแบบว่าทานอาหารเหลือนะครับก็ทานให้หมดจะได้ไม่ต้องเหลือเป็น food waste เราปรับแค่นิดเดียวแต่ว่าเราทุกคนช่วยกันปรับในเวลาเดียวกันมันจะเกิดโดมิโนเอฟเฟคที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได
0: ้เออเนื้อเริ่มจากตัวเรา

0: เริ่มจากแน่ในครอบครัวเราตัวเราเองเป็นวงสังคมเล็กๆก่อนแล้วก็มันจะขยายเป็นสังคมที่กว้างขึ้น
1: แต่อาหารเหลือเนี่ยไม่ต้องห่วงทางนี้นะฮะไม่เหลือแน่นอน
2: คือเรา3คนเนี่ยชำนาญการแก้ปัญหาฟู้ดเวสต
0: ์ซึ่งแน่นอนนอกจากว่าภารกิจที่เขาจะไปรณรงค์เกี่ยวกับการรักโลกของเราแล้วเนี่ยเนาะยังต้องมีไปประกวดในระดับโลกอีกด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: ยังไงต่อ
3: ก็เดี๋ยวเดือนตุลาคมเก็บตัวที่ฟิลิปปินส์ค่ะแล้วก็ประกวดวันที่14พิจิกายนค่ะ
0: ก็ไปตามเชียร์ได้ฮอนไปประกวดที่ไหนครับ
4: ของฮอนจะเป็นในช่วงปีหน้าครับ
0: ครับ
4: ใช่ครับที่เวเน
0: โอ้เวเนซุเอลาเนี่ยนะโอ้ตายแล้ว
4: ช่วงนี้ระหว่างรอการประกวดก็จะเป็นการผลักดันเรื่องของโครงการแล้วก็หลายๆอย่างเกี่ยวเรื่องสิ่งแวดล้อมครับเพราะยังมีทีมงานที่เป็นฮอนเป็นเอิร์ธแล้วก็จะมีใน
0: ใช่ๆๆมี
4: น้ำลงไฟ
0: เออมีไฟยังไงเธอ
4: เพื่อในการผลักดันโครงการทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงทั้งมิสและมิสเตอร์ครับ
0: เออเลิศจังเลยแล้วอยากจะติดตามทั้ง2คนได้จากทางไหนอ่ะเจนนี่ก่อน
3: ก็สำหรับมิสเอิร์ธไทยแลนด์นะคะก็ติดตามเจนนี่ก็สำหรับ Miss Earth Thailand ก็จำเจนนี่แล้วก็พวกรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องที่ได้ตำแหน่ง Miss Earth Fire Water Earthland แล้วก็ Air ตาม Miss Earth Thailand ที่ Facebook นะคะ
0: ตามได้ฮอนละจ้
4: าใช่ครับใน Facebook ของ Mr. Earth Thailand เขาก็จะมีข่าวสารแล้วก็กิจกรรมดีๆที่เราจะร่วมกันผลักดันโลกของเราสังคมของเราให้น่าอยู่มากขึ้นครับ
0: โอเควันนี้ขอบคุณนะคะ Mr. Earth Thailand และ Miss Earth Thailand ด้วยขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับที่มาด้วยอีกครั้งนึง
0: นี่เพิ่งเห็นใส่สะพายเป็นแบบเป็น
3: สวยมากค่ะ
0: สวยมากๆเลยนะคะฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเขาด้วยนะคะแต่เดี๋ยววันนี้หนุ่ยหมีนี่อินองศาจากซีรีส์อรุณรุ่งที่เพิ่งจบไปแต่ว่าเรายังไม่อยากจบอยากจะวนลูปเป็นวงกลมเดี๋ยวนี้เรามาวนด้วยกันเนอะแต่ว่าตอนนี้มีเรื่องราวดีๆรออยู่ค่ะ
5: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช็อปคุ้มค่าทุบไม่ยั้งปังทุกโปโหมาแตกกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมวันนี้ขออนุญาตเมาส์คนไทยนิดนึงวางคอนิดนึงมาเมาส์คนไทยกันนิดนึงมันมี2เรื่องที่ผมอยากจะเมาส์เหลือเกินเรื่องแรกคุณผู้ชมคิดเหมือนผมไหมคนไทยเนี่ยนะเป็นพวกชอบกินของมันของคาวของเค็มของหวานถ้ารสมันไม่ถึงไม่ใช่คนไทยรู้สึกว่ามันยังไม่อร่อยอันนี้คิดตรงกันไหมฮะอีกอย่างนึงคนไทยเป็นคนชอบดูเปิดทีวีไว้นะแล้วนี่ยุคนี้นะไอ้จอทีวีมันมาอยู่ในมือถือเราได้นะดูทั้งวันบ้านผมนะเปิดตั้งแต่เช้ายันเย็นจนข้ามปิดไฟก่อนนอนก็ยังดูมันก็จะทำให้เกิดปัญหา2เรื่องขึ้นมาก็คือกินเยอะมันก็จะเป็นปัญหาอย่างนึงดูเยอะมันก็เป็นปัญหาอย่างนึงปัญหามากมายเหล่านี้เอางี้คนนี้เขาช่วยตอบได้ครับดร.ปอสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: ก็ช่วยแก้ปัญหาให้จ๊อบหน่อย
6: ครับปัญหามันอยู่ที่พฤติกรรมครับก็แน่นอนนะครับเรากินอะไรก็เป็นอย่างนั้นพอกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดอาหารของทอดอาหารแปรรูป มันก็สะสมอยู่ในร่างกายอยากรู้ว่าสะสมเป็นยังไงนะครับไปเปิดถังดักไขมันที่บ้าน ดูว่าเป็นยังไงนะครับส่วนพฤติกรรมการใช้จอเล็กจอใหญ่นะครับบางทีปิดไฟแล้วก็ยังแอบไปดูนะครับซีรีส์แนวตั้งแล้วพอมืดๆเราไปดูนะเราจะจ้องไม่รู้ตัวพอจ้องเนี่ยบางทีนะครับตารู้สึกว่ามัวล้าๆบางทีตาแห้งตาพร่าก็มีนะครับเพราะนั้นเรื่องการกินเรื่องการดูจอแสงก็ต้องเพียงพอเรื่องการกินก็กินอย่างมีสตินะครับมาลองดูนะครับว่ามีอาการตามนี้หรือเปล่านะครับบางคนวิงวิงวินเวียนหน้ามืดพอลุกขึ้นมาเนี่ยต้องประคองจับไว้เลย
5: นะ
6: คร
5: ับ
6: เดี๋ยววูบล้มขึ้นมานี่จะเรื่องใหญ่นะครับรู้สึกว่าอึดอัดไม่ค่อยอยากอาหารอ่อนเพลียง่ายนะครับนอนไม่อิ่มนอนไม่หลับตื่นมาก็ไม่สดชื่นนะครับแล้วสายตาเนี่ยครับเราจ้องต่อเยอะๆนะครับก็เริ่มมีรู้สึกมีปัญหา
5: ครับที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้เอาอย่างนี้แล้วกันครับโปรโมชั่นวันนี้สำหรับชาวช็อปคุ้มคลั่งนะฮะผมมีโปรนี้มาฝากที่พูดมาทุกปัญหาเนี่ยนะฮะคือบอกเลยว่าสุภาพโอสถเนี่ยเขามีตัวช่วยดูแลอยู่แล้วนะครับผม1ก็คือ Full Mix Oil นะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันดี4ตัวนะฮะ1กระปุกใหญ่เนี่ย250แคปซูลแล้วก็มีตัวนี้ OD Look นะครับผมมาดูแลเรื่องเกี่ยวบางคนที่บอกว่าอุ๊ยตายละมองเมืองมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมเซตเนี้ยปกติคุณปอขาย 1,299 บาทขอโปรพิเศษให้ชอบคุ้มค้างหน่อยฮะ
6: ตอนนี้ผมเตรียมมาให้แล้วนะครับคุ้มค้างแน่นอนครับอันแรกนะครับก็คือผมลดราคาให้เพิ่มอีก300บาท
5: ครับ
6: นะครับเพราะนั้นจ่ายเพียงตอนนี้ต่ำพันนะครับ999บาท
5: ลด300
6: ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับเพราะนั้นตอนนี้ไม่ว่าค่าส่งแพงขนาดไหนเราส่งฟรีให้เพราะนั้นโปรโมชั่นชุดนี้นะครับต่ำพัน999บาทสิ่งที่ได้คือเห็นกระปุกใหญ่ๆไหมครับ
5: ครับ
6: น้ำมันแม่ก้อยนะครับเพราะแม่ก้อยเนี่ยเป็นไอดอลผมเลยเรื่องตามใจปากนะครับอยากกินอะไรแม่ก้อยบอกว่าต้องได้กิน
5: เออเป็นตัวแทนคนไทยแหละผมว่า

0: ก็จ้องจอตลอดจนบ่นว่ามีปัญหานะครับ1กระปุกใหญ่250แคปซูลเทียบเท่ากับ8กระปุกกว่
1: า
0: แล้วก็เหมือนเดิมแถม OD Look นะครับซึ่ง OD Look เนี่ยมีดอกดาวเรืองดอกเก๊กวยเกากี้นะครับแล้วมีวิตามิน A B 2แล้วก็ซิงค
1: ์
0: ที่มีส่วนช่วยในการคงสภาพปกติของการมองเห็นเพราะนั้นสายกินตามใจปากเหมือนแม่ก้อยสายจ้องจอเหมือนแม่ก้อยอีกแล้วนะคร
1: ับ
0: ก็เอาโปรโมชั่นนี้นะครับไปใส่ใจตัวเองครับ
1: วันนี้มีแค่80เซตเท่านั้นนะครับในราคา999บาทวันนี้ใครที่ดูอยู่จองสิทธิ์ไว้ก่อน02-817-9925แคปหน้าจอไว้ก็ได้ครับจะได้โปรโมชั่นตามนี้จริงๆเป๊ะๆเรามีแค่80เซตนะฮะ
0: อย่าย้ำนะครับถ้ามีพฤติกรรมชอบกินของมันๆของทอดของเค็มพูดง่ายๆคือกินตามใจปาก
1: ครับ
0: เหมือนFC ของสุภาพบุรุษที่กินตัวโฟมิกออยล์มาเกือบ10ปีนะครับส่วนใหญ่ข้อมูลจะเป็นผู้สูงอายุเท่านั้นซึ่งผู้สูงอายุก็เหมือนแม่ก้อยอายุ70บวกแม่ก้อยบอกคำเดียวนะครับว่าโค้งสุดท้ายของชีวิตและฉันอยากกินอะไรขอฉันได้กินได้ไหม
1: เหมือนตาจ๊อบก็จะบ่นแบบนี้ประจำไหม
0: มาม่าผม
1: ขอให้มีความสุขอ่ะ
0: ใช่ครับผมเพราะนั้นเนี่ยเราก็พยายามพูดแล้วพูดอีกนะครับฟังบ้างไม่ฟังบ้างเขาบอกว่าเป็นเด็กอย่ามาสอนนะครับฉันขอกินผมเลยบอกว่าอ่ะงั้นไม่เป็นไรแม่ก้อยกินโฟมิกออยล์ตามทุกมื้อเพราะโฟมิกออยล์เนี่ยครับมีน้ำมันกระเทียมมีน้ำมันมะพร้าวแล้วก็มีตัวน้ำมันลำข้าวน้ำมันงาขี้มอนแม่ก้อยบอกรู้จักนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็กิน2เม็ดก่อนหลังอาหารแล้วก็2เม็ดก่อนนอนบอกว่าการนอนหลับคนที่เคยมีปัญหาว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่สดชื่นอย่างแม่ก้อยบอกว่านอนน่ะไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอตื่นมากลางดึกแล้วกลับไปนอนหลับไม่ได้แล้วพอมาตอนเช้านะครับวิงเวียนมึนงงบางทีไปกองถ่ายไปคุมไม่อ่านบทละครเนี่ยบอกว่างงๆนะครับเพราะนอนไม่เต็มที่
1: แต่ผมเข้าใจที่คุณป๋อพูดคือถ้าพูดถึงเรื่องการนอนเนี่ยจ๊อบก็ไปเฝ้ายายมาคือคนแก่พอแกจะลุกฉี่บ่อยใช่ไหม
0: ครับผม
1: อันนั้นแปลว่าแกนอนหลับไม่สนิทใช่ไหม
0: นอนหลับไม่สนิทบางคนเนี่ยลุกเข้าห้องน้ำนะครับกลับมานอนต่อได้แต่ไม่ก้อยนอนไม่ได้แล้วหลายคนนอนไม่ได้พอตื่นมาเนี่ยครับเรียกว่านาฬิกาชีวิตนี่เพี้ยนไปหมดเลยนะครับแล้วพอตื่นมาการนอนไม่พอเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับ
1: ทำไมครับ
0: อยากกินพอวันไหนเนี่ยนอนไม่พอรู้สึกล้าๆเน
1: ี่ย
0: กินกินกินมันโหยนะครับเพิ่มพลังงานแทนที่จะได้พลังงานนะครับได้แต่พลังไขมันพลังของทอดจุกอยู่เต็มร่างกายเลยผมไม่บอกว่าไม่งั้นหลังมื้ออาหารเอาไขมันดีไปไล่ไขมันเลว
1: นี่ไง
0: ไขมัน4ตัวแล้วก็กลางคืนนะครับพอนอนไม่หลับทำอะไรครับจ้องจอดูจอบางทีเนี่ยตื่นมาตีสามนี่ดูจอสไลด์ถึง6โมงเช้าพอตื่นมาตอนเช้านี่ตานี่มันล้าไปหมดเลยเพราะฉะนั้นสูตรนี้นะครับเหมาะกับทุกคนทุกวัยนะครับโดยเฉพาะวัยที่เป็นนักกินแล้วก็รู้สึกว่าการมองเห็นนะครับวิตามิน A B2 ซิงค์มีส่วนช่วยคงสภาพตามปกติของการมองเห็นเอาชุดนี้ไปช่วยเลย
1: โอเคครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่นะฮะทีมงานเช็คให้ผมหน่อยนะว่า80เซตตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะฮะ1กระปุกนี้นะครับเป็นน้ำมันดี4ชนิดนี้นะครับผมของสุภาพโอสถที่มั่นใจอยู่แล้ว1กระปุกใหญ่เท่าหน้าจอนะฮะ250แคปซูล1อันอีก2ก็คือตัวนี้ใครอยากช่วยคงสภาพปกติในการมองเห็นมีวิตามินในช่วยการดูแลอีกของคุณป๋อเช่นเดียวกันนะครับ2อันนี้999บาทเท่านั้นย้ำ2กระปุกนี้999บาทผมเช็คนะตอนนี้เหลือ56เซตนะครับผมเกือบครึ่งทางแล้วนะฮะใครที่ดูอยู่จองสิทธิ์ก่อน02-817-9925ไม่ต้องโอนตังค์นะบางคนบอกว่าวายเดี๋ยวเป็นวิชาชีพเดี๋ยวโอนตังค์ไปแล้วเดี๋ยวของจะได้ไหมเอางี้จองสิทธิ์แล้วเดี๋ยวของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะฮะผมรู้ว่าทุกคนน่ะมีคนที่เรารักอยู่ที่บ้านหมด
0: ครับ
1: แล้วก็เอาจริงคือผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผมชอบคุณป๋อตรงที่คุณป๋อคิดแต่ละตัวมาจากคนที่บ้านเลยคืออยากให้คนที่บ้านสุขภาพดีใช่ไหมคุณป๋อ
0: ตัวนี้ผมทำทานเองนะครับแล้วก็ทำให้หม่าม้าทานด้วยเพราะหม่าม้าเนี่ยครับชอบกินของมันแล้วเราชอบกินอาหารจีนพอกินอาหารจีนเนี่ยอย่างมันหยองไม่หมดเลยนะครับแต่ไม่กินก็ไม่ไหวบางทีกินเคยช่วงนึงที่บ้านนะครับผมหม่าม้ากินอาหารคลีนฟู้ดอกไก่แห้งๆนะครับสลัดผักไม่ใส่น้ำกินไม่ไหวจริง
1: ๆ
0: แล้วหม่าม้าผมนะครับพอกลับมาดูแลใส่ใจตัวเองนะครับด้วยอายุ70ตอนนี้หม่าม้าไปท่องเที่ยวไปทำ CSR ไปไหนมาไหนนี่ไปเที่ยวยุโรป
1: โอ้
0: เห็นไหมครับแบกของพลุงพลังขึ้นลงบันไดไม่ต้องโหนราวบันไดนะแต่ก่อนตอนอายุ60เนี่ยไม่ใช่อย่างนี้นะครับแล้วก็พอแข็งแรงไปเข้าค่ายไปทำ CSR ไปทำกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมนี่ผมใช้หม่าม้าคุ้มมากเพราะฉะนั้นดูแลหม่าม้าให้แข็งแรงนะคร
1: ับ
0: แล้วม้าก็เที่ยวไปไหนมาไหนเนี่ยโอ้ยหม่าม้าตอนนี้แฮปปี้นะครับจะไปขี่ม้าขึ้นเขาไปไหนได้หมด
1: ครบไหนๆก็ไหนๆแล้วขอพูดถึงเรื่องของเรื่องอีกตัวเนี้ย OD Look เนี่ยคุณป๋อแล้วหม่าม้าก็ทานด้วยเหมือนกันใช่ไหม
0: ที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยครับแต่พออยู่บ้านจ้องจอตลอดดูซีรีส์นะครับอ่านหนังสืออ่านข้อมูลอ่านต่างๆนะครับแล้วก็เผลอๆนะครับก็หยิบมาจ้องจอสไลด์นะครับ
1: เป็นเรื่องปกติ
0: ก็ใช้สายตาเยอะพอใช้สายตาเยอะหม่าม้าบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้รู้สึกเหมือนตาแห้งตามันล้า
1: ๆ
0: ทำยังไงผมบอกว่ามี OD Look หม่าม้าขยันกินหน่
1: อ
0: ยนะครับเพราะนั้นสูตรเนี่ยเป็นสูตรเรียกว่าสูตรวัยกลางคนขึ้นไปนะครับสูตรสวก็ได้นะครับสูตรสายกินแล้วก็ใช้สายตาเยอะแต่ไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้นผู้ใหญ่เนี่ย ตาจะล้าง่ายแต่วัยทำงานเนี่ยแหละครับบางทีเราทำงานหน้าคอมจ้องจอคอมดูจอนั้นกลางวันก็ใช้สายตาเยอะตอนกลางคืน

0: ก็ดูซีรีส์อีกนะครับเพราะนั้นสูตรเนี่ยเอาไปดู
1: แล้วโอดีลึกทานยังไงครับคุณป๋อ
0: ทานก่อนนอนเหมือนกันเวลาทานเนี่ยก่อนนอนนะครับอันเนี้ยผมก็ทานนะครับปกติผมจะวางไว้หัวเตียงก่อนนอนแต่วันไหนเนี่ยครับกลับดึกปาร์ตี้หนักนะครับไม่ได้ทานผมก็จะทิ้งไปที่ออฟฟิศชุดนึงนะครับหลังทานมื้ออาหารทานของมันๆทานของทอดก็โฟมิกออยล์2แคปซูลนะครับรู้สึกว่าเราใช้สายตาเยอะก็โอดีลึก1เม็ดครับ
1: ผมคิดว่านะเซตนี้เนี่ยนะมันเหมาะกับคนไทยเหลือเกินนะครับผมตามนิสัยเลยคุณผู้ชมใครที่เขาเรียกไงตามใจปากนะรวมถึงตามใจการดูของเรานะฮะวันนี้เนี่ยโฟมิกออยล์1กระปุกใหญ่ใหญ่เท่าหน้าจ๊อบนะอันนี้250นะฮะแล้วก็ตัวโอดีลุกเนี่ยให้ไปอีก30เม็ดฉะนั้นทั้งเซตเนี่ย280เม็ดนะคุณผู้ชมครับในราคา999บาทเทียบนะคุณผู้ชมนะไอกระปุกใหญ่เนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยให้1กระปุกขอโทษนะฮะกระปุกนี้เทียบเท่า8กระปุกปลาคุณบอก
0: 250แคปซูลเทียบกับ8กระปุกครับ8กระปุก240นะชุดนี้คุ้มมากที่สำคัญคือเฉพาะโปรวันนี้นะที่ผมลดให้อีก300บาทซึ่งของเหลือไม่เยอะวันนี้ต่ำพัน
1: ตอนนี้เหลือ24เซตนะฮะเวลานาทีสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมครับคุณป๋อผมถามนิดนึงว่าทั้งเซตเนี้ยมันเหมาะกับใครบ้างอันนี้ตอนนี้เรารับลงเรื่อยๆนะฮะ
0: สาย
1: ใครที่ดูอยู่
0: ชอบก
1: ิ
0: น
1: 300
0: ชอบกินของมันชอบกินของทอดจ้องจอตลอดเวลารู้สึกว่าเอ้ยมันมีปัญหาแน่มันเข้าไปอยู่ในร่างกายแน่นะครับสายตาเราก็ใช้เยอะอยากให้เอาชุดเนี้ยไปดูแลร่างกายแม่ก้อยบอกว่าถ้าแม่มั่นใจสุขภาพโสดจริงๆไม่ดีจริงๆแม่ก้อยอยู่ในวงการมา50กว่าปีไม่มาการันตีให้แน่นอนนอกจากแม่ก้อยมาม่าผมมาทานผมมาทานเพราะนั้นทุกคนนะครับโปรโมชั่นนี้3,000 คุ้มสุดแล้วครับ
1: ทั้งหมดนี้นะครับผมคุณผู้ชมย้ำนะฮะเหลือแค่ทีมงานเท่าไหร่นะ17เซตสุดท้ายนะฮะวันนี้ใครที่ดูอยู่รอบสุดท้าย02-817-9925สำหรับเซตนี้ราคา3,999บาทไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณปอมากนะครับผมเอาโปรโมชั่นดีๆเอาเซตดีๆมาฝากนะฮะใครที่ดูอยู่โทรสั่งแล้วเดี๋ยวของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับตามใจปากเนาะ
2: คุณผู้ชมค่ะยังมีอีกหนึ่งข่าวดีค่ะใครรักฟู้ดโฟร์ห้ามพลาด นะคะไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
3: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกในชีวิตของโฟร์ณัฐวัฒน์จิโรจน์ธิกุลศิลปินและนักแสดงจาก GMMTV และ Riser Music คอนเสิร์ตครั้งนี้โฟร์ตั้งใจที่จะเนรมิตและถ่ายทอดคำว่าสิ่งมหัศจรรย์ออกมาในรูปแบบที่เป็นตัวเองผ่านเรื่องราวธีมผจญภัยและการล่าสมบัติเพื่อชวนเหล่าแฟนคลับมาร่วมเดินทางและเก็บเกี่ยวโมเมนต์สุดพิเศษไปพร้อมกันในชื่อ Oh My Ford Concert ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่16เสาร์ที่17และอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้ไบเทคไลฟ์รับรองโปรดักชันแสงสีเสียงจัดเต็มพร้อมโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อพิสูจน์ศักยภาพในฐานะศิลปินเดี่ยวของโฟร์ตณัฐวัฒน์กันได้แล้วใครที่อยากไปร่วมผจญภัยไปพร้อมกับโฟร์ตใน Oh My Ford Concert สามารถซื้อบัตรได้ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาหรือ www.thaiticketmajor.com ค่ะ
2: อุ้ยเราไปพบกันนะคะในคอนเสิร์ตของโฟร์ตโฟร์ตนั่นเองค่ะเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวนะคะแต่ตอนนี้ใครที่กำลังอินกับอินองศาล่ะคะกับซีรีส์เรื่องอรุณลุ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคือเศร้าหนักมากร้องไห้หนักมากและที่สำคัญก็คือว่าทำแบบนี้ก็คนดูได้ยังไงสำหรับใครที่บอกว่าอยากดูแบบรัวๆได้เก็บทุกโมเมนต์ของอินองศานะคะเอาแบบว่าสามารถpause แล้วว่าดูความน่ารักของเขาทั้งคู่ได้เนี่ยสามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะกับซีรีส์อรุณรุ่งได้ที่แอปวันดีที่เดียวนะคะคอนเทนต์จริตไทยต้องดูที่แอปวันดีนั่นเองค่ะอ่ะแน่นอนคุณผู้ชมค่ะและวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานุ้ยยังจะให้ทุกคนอบอวลอยู่ในมวลของอินองศาไปชมพร้อมๆกันค่ะ
3: นับตั้งแต่วันแรกที่แฟนๆได้สัมผัสเรื่องราวความรักของคนสองคนซึ่งถูกขวางกั้นด้วยชนชั้นฐานันดรศักดิ์และความถูกต้องเหมาะสมของสังคมจากซีรีส์อรุณรุ่งที่เสิร์ฟทั้งความหวานฟินอินจินแถมความขมปนน้ำตาซึ่งถ่ายทอดโดย2นักแสดงรุ่นใหม่เคมีฟ้าประธานอย่างอินจักรศิลป์และองศาธิทัศน์พร้อมด้วยพลังของทัพนักแสดงคุณภาพซึ่งการแสดงเหล่านี้นั้นทำให้คนดูหลุดเข้าไปอยู่ในห้วงความรักของภพถิ่นและทินกรแบบถอนตัวไม่ขึ้น
4: สนุกครบทุกรสชาติเคมีเมคเคที่ตามหาค่ะ
5: รักภพถิ่นและทินกรมาก
4: ๆอันคัดคือเลิศมาก
6: พลาดไม่ได้เลยจริงๆค่ะ
7: มีภาค2ต่อเลยได้ไหม
3: ทำให้อรุณรุ่งกลายเป็นซีรีส์ที่มาแรงในช่วงค่ำคืนสร้างกระแสไวรัลบนโลกโซเชียลอย่างถล่มทลาย

0: พุ่งทะยานขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งและก็หลายๆอันดับทั่วโลกเลยล่ะค่ะ
1: ขอบคุณทุกคนที่สปอร์ตอลูลุ่งแล้วก็ร่วมเดินทางของเรามา11 EP นะครับผมก็ขอบคุณจริงๆที่รักพวกเราแล้วก็รักอลูลุ่งครับผมก็รู้สึกอบอุ่นมากๆจริงๆวันนี้ที่ได้อยู่ท่ามกลางความรักจากทุกๆคน
2: อินคิดถึงบรรยากาศเหล่านี้มากๆแล้วก็ด้วยความที่ positive energy จากแฟนๆด้วยดีใจที่ได้เจอทุกคนเป็นอะไรที่อินจะไม่มีวันลืมเลยจะจำไปจนวันตายเลยผมดีใจมากๆที่ทุกๆคนรักเรื่องนี้เหมือนที่พวกเราทุกคนตั้งใจทำออกมาครับผมขอบคุณครับ
0: นอกจากเรื่องราวหวานปนขมจะถูกใจแฟนๆแล้วซีรีส์เรื่องนี้ยังส่งให้พี่อินและน้ององศาฮอตป๊อปท็อปฟอร์มเข้าไปอยู่กลางใจแฟนๆทั้งไทยและอินเตอร์แฟนไม่ว่าจะไปปรากฏตัวที่ไหนแม่หมูเด้งและเคป้าแป๋วก็จะได้แรงซัพพอร์ตจากแฟนๆในทุกๆงานแบบล้นหลามเลยล่ะค่ะและทั้งหมดนี้คือปรากฏการณ์แห่งอารุณรุ่งที่กลายเป็นช่วงเวลาของความสุขและความประทับใจซึ่งจะอยู่ในความทรงจำของทุกๆคนตลอดไป
3: จนถึงแสงแรกของวันใหม
4: ่ผู้ชมค่ะถ้ายัง move on เป็นวงกลมเหมือนนุ้ยแล้วก็อย่าลืมนะคะคอนเทนต์จริตไทยดูรวดเดียว11 EP สำหรับซีรีส์อรุณรุ่งได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะจ๊ะอุ๊ยน่ารักอ่ะหมูเด้งกับตาแป๋วนะคะและที่สำคัญด้วยความฮอตของเขาเขากำลังจะเตรียมอินองศาเวิลด์ทัวร์ค่ะ2หนุ่มนี้จะบินลัดฟ้าไปถึง7เมืองด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้มิลานไทเปมาเก๊าโฮจิมินห์และกรุงโซลที่สำคัญไม่ลืมกรุงเทพมหานครของเรานะคะซึ่งอีเวนต์ดีๆแบบนี้จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะถ้าใครเป็นแฟนหมูเด้งและน้องตางแป๋วอินองศานะคะอย่าลืมปักหมุดรอที่รอบวันไว้เพราะว่าถ้าขายบัตรเมื่อไรแล้วมีรายละเอียดกิจกรรมเมื่อไรหนุ้ยจะรีบมาบอกทุกคนอย่างแน่นอนนะคะกับอินองศา First Fan Meeting in Bangkok นั่นเองค่ะสำหรับนี้รอบวันหมดเวลาลงแล้วนะคะออฟชัยนนท์รออยู่สวัสดีค่ะ
5: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: บ้านของเธอไม่มีแม้แต่น้ำประปา
2: ทั้งบ้านหนูนะคะไม่ได้มีน้ำประปาใช้ที่บ้านหนูติดอยู่กับคลองก็เลยใช้น้ำคลองค่ะก็เวลามันขุ่นเราก็จะใช้สารส้มแก่งเราก็ต้องทนใช้ไปก่อนค่ะแต่เราก็จะไม่ย่อท้อเราต้องรับความเป็นอยู่เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เราทำในสิ่งที่เราไม่มีตอนเด็กหรือขาดไปให้มีในอนาคตเป็นแรงผลักดันให้เราสู้แล้วก็เข้มแข็งในอุปสรรคต่างๆค่ะ
1: และความฝันที่อยากเป็นหมอ
2: เมื่อ7 ปีที่แล้วค่ะยายป่วยเป็นเส้นเลือดอุดตันค่ะตัดขาเขาก็จะเสียใจอะไรแต่หนูจะบอกว่าเดี๋ยวหนูจะเอาขากลับมาให้ยายให้ได้ให้หนูเป็นหมอให้ก่อน
3: ก็อยากให้น้องเนี่ยเอาแรงอันนี้ค่ะผลักดันตัวเราให้ไปถึงจุดหมายที่เราหวังไว้นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ
4: แต่สัญญากับลุงทงอย่างได้ไหมถ้าหนูเป็นหมอวะเขียนให้รู้เรื่องเลยนะใบสัญญานะลูกนะ
1: เกมทั้ง3ด่านที่เธอต้องพิชิตไปให้ได้
2: ใจเดียแรมเบียจะพบในสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดเลยค่ะ2205ค่ะ
5: เฮ้ยตอบแล้วเหรอ
6: คุณเร็วมาก
2: Maxillary branch ของ Trigeminal Nerve ค่ะ
7: คำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่
8: คุณยายช่วยด้วย

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเธอรายการที่สนับสนุนคนเก่งนะครับ
1: ครับ
0: ในสายวิชาการนะครับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
1: สังคมศึกษาแล้วก็ภาษาไทยคร
0: ับ ถ้าเก่งจริงส่งมาเลยครับเรายินดีต้อนรับพร้อมที่จะสนับสนุนพร้อมได้รับคำชี้แนะนำนะครับจากคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่าน
1: ใช่ครับพร้อมอยู่แล้วนะครับนั่งอยู่กับเราในรายการนี้นะครับ
2: คอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านที่มาร่วมให้กำลังใจในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิตท่านที่สองพระเอกชื่อดังที่มีผลงานมากมายในวงการบันเทิงคุณแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองท่านสุดท้ายจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำวุ้นตาและจอประสาทตาผู้อำนวยการด้านการแพทย์เดอะสกินคลินิกและเอเม่พลัสคลินิกแพทย์หญิงณัฐวิสารเวช
1: ซึ่งเด็กเก่งของเราในวันนี้ครับทั้ง3ท่านต้องบอกว่าน้องก็มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการสอบ
0: และพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยสายงานทำไงก็ได้หาเงินมาเพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัวพ่ออยู่ต่างจังหวัดสุโขทัยไกลมากแม่อายุ60นะนะครับอ่ะตอนนี้อยู่กับเราแล้ว
1: ใช่ครับ
0: น้องบีจากโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยครับจังหวัดสมุทรสงครามเชิญครับ
1: เชิญครับ
0: มาเลยคนเก่งมาเลย
1: สวัสดีครับน้องบีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีลูก
0: อ้าวแนะนำท่านผู้ชมแล้วก็แนะนำต่อคอมเมนเตอร์ของเราหน่อยครับ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวเป็นกมลเชียวม่วงค่ะอายุ17ปีค่ะมาจากโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
1: เรียนอยู่ชั้นม.6ถูกไหมครับ
4: ค่ะ
1: ก็คือปีหน้าต้องเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว
0: มหาวิทยาลัยแล้วครับมหาวิทยาลัยไหนครับ
4: ที่เล็งไว้มีมหิดลค่ะ
1: โอ้มหิดลคณะอะไรครับคณะอะไร
4: คณะแพทยศาสตร์
1: โอ้อยากเป็นคุณหมอ
0: โอ้อยากเป็นคุณหมอ
3: โ
0: อ้เอาแล้วมาถูกที่เลยมีเรามีหมอนัดนะครับแล้วก็มีหมอดู
5: เกิดวันที่อะไรเอาลายมือมาดูก่อนจะได้เป็นหมอไหม
0: แล้วก็มีนักวิชาการใหญ
6: ่ผมเป็นหมอบ้านสถาปนิก
0: นะครับผมวันนี้มีใครมาบ้างครับมีคุณแม
4: ่คุณพ่อ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: มาให้กำลังใจลูกคุณพ่อไปทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดทำอะไรครับคุณพ่อครับเล่าให้ฟังหน่อยครับ
7: ขับรถครับ
0: ขับรถ
7: ครับ
1: โอ้แบบนี้มีโอกาสมาเจอน้องบีกับคุณแม่นี่บ่อยไหมฮะ
7: แล้วแต่ว่าเราว่างหรืองานเราหยุด
1: คุณพ่อกับคุณแม่รายได้ต่อเดือนนี่ตกประมาณสักกี่บาทได้ฮะ
8: ก็ยังเช่นเสียบไก่เนี่ยรายได้มันไม่ค่อยคงที่ค่ะมันไม่ได้มีทุกวันเขาจะจ้างวันละ120ค่ะ
1: วันละ120ถ้าตีสัก30วันก็ 3,600
8: แต่ว่ามันไม่ถึงอาทิตย์นึงบางทีก็3ตีวันเงี้ยค่ะ
1: อ๋อไม่ได้มีเสียบให้ทุกวันอย่างนี้ฮะ
8: ใช
0: ่โอ้เสียบไก่ใส่ไม้วันละ120

ตอนนี้นะคะที่บ้านหนูอาศัยอยู่กับคุณแม่ค่ะปกติทางบ้านหนูจะอยู่4คนค่ะแต่ว่าเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานี้คุณพ่อก็ได้ย้ายไปทำงานที่ต่างจังหวัดค่ะคุณพ่อไปทำงานเป็นคนขับรถให้กับบริษัททางสุโขทัยค่ะบ้านของหนูนะคะก็ทรุดโทรมมากแล้วค่ะโดยข้างบนนะคะบนบ้านจะเป็นชั้นไม้ซึ่งไม้เนี่ยค่ะเพดานบนบ้านพอเวลาเราเดินมันก็เหมือนมันจะดังแกรบดังก๊อบมันเหมือนจะยุบลงมาแล้วค่ะเพราะว่าปลวกมันกินในเนื้อไม้ส่วนหลังคาค่ะมันเป็นหลังคาสังกะสีซึ่งมันก็ผุแล้วแล้วพอเวลาฝนตกอะค่ะน้ำมันก็หยดน้ำหยดนะคะก็คือปกติแม่จะเป็นคนที่ว่าปีนขึ้นไปปิดแต่ทีนี้แม่ค่ะเมื่อปีที่แล้วค่ะแม่ไปตัดต้นกล้วยแล้วต้นกล้วยล้มทับขาก็มีอาการปวดขามาจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าก็ยังไม่มีเงินรักษาอย่างจริงจังก็ทำให้แม่เขาก็ยังปวดขาอยู่เป็นประจำ

ือตอนนี้หนูก็จะเป็นคนที่ทำหน้าที่แทนแม่ทุกอย่างแล้วก็คือหนูจะปีนขึ้นไปแปะใช้ฟอยล์อะค่ะแปะสังกะสีไม่ให้น้ำมันหยดส่วนอีกอย่างนะคะทางบ้านหนูนะคะไม่ได้มีน้ำประปาใช้แต่ว่ามันมีท่อเข้ามานะคะแต่ว่าทางบ้านไม่ได้มีเงินมากพอที่จะต่อนำเข้าไปใช้จ่ายในครัวเรือนที่บ้านหนูติดอยู่กับคลองก็เลยใช้น้ำคลองค่ะในการใช้น้ำคลองของหนูก็คือหนูจะนำกระป๋องนะคะมาตักเป็นกระป๋องทีละกระป๋องเดินเข้าไปในห้องน้ำเอาไปเทลงในนั้นแล้วก็เวลามันขุ่นเราก็จะใช้สารส้มแกงพอเวลามีฝนติดต่อตกแบบหลายๆวันน้ำในคลองมันก็จะเป็นสีแดงเราก็ต้องทนใช้ไปก่อนค่ะน้ำดื่มนะคะปกติบ้านของหนูนะคะจะรอน้ำฝนกินกันค่ะจะใช้ผ้าขาวบางกองบนปากโอ่งแล้วก็จะใช้ดื่มกินกันค่ะแต่ตอนนี้โควิดเข้ามันไม่สามารถรอน้ำดื่มได้เพราะว่ามันไม่สะอาดบางทีอาจจะมีการแพร่เชื้อโรคได้ก็เลยทำเป็นให้ทางบ้านนะคะตอนนี้ต้องซื้อน้ำดื่มกินกัน

0: ในการช่วยเหลือครอบครัวนะคะหนูก็จะมีการหารายได้เสริมหรือก็คือการรับจ้างสอนพิเศษสำหรับเด็กทั่วไปแล้วก็จะมีพวกการบ้านหรือว่ารับจ้างทำงานพวกงานเกี่ยวกับทางโรงเรียนที่หนูทำได้หนูก็จะรับจ้างเพื่อนถึงแม้ว่าชีวิตของหนูจะมีอุปสรรคมากมายแต่หนูจะนำอุปสรรคตรงนั้นไปเป็นแรงผลักดันของหนูให้หนูสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยความเพียรพยายามของหนูเองให้หนูไปถึงความสำเร็จที่หนูตั้งไว้ค่ะ
1: บ้านหลังนี้มานานแค่ไหนแล้วครับน้องบีครับ
0: ตั้งแต่เกิดแล้วค่ะ
2: โอ้ตั้งแต่เกิด ก็เจอมา17ปีแล้วกับการใช้น้ำคลองหลังบ้าน
1: คลองนะครับผมก็คือนี่มาเจอโควิดในยุคนี้อีกเรื่องของการติดต่อเนาะอาจารย์เรื่องการดื่มการกินการหายใจอะไรก็แล้วแต่นี่มันต้องระมัดระวังกันอย่างมากเลย
2: เรารู้สึกยังไงบ้างฮะในขณะที่โทษนะบ้านของเพื่อนๆ เนี่ยเขามีน้ำประปาใช้กลับมาเขาอาบน้ำฝักบัวกันเย็นชื่นใจแต่เรายังต้องเอากะละมังเอาถังไปตักน้ำคลองใช้กันอยู่เนี่ย
0: ก็รู้สึกน้อยใจตัวเองค่ะที่ว่าคนอื่นเขามีแต่เราไม่ได้มีแบบคนอื่นแต่เราก็จะไม่ย่อท้อเราต้องรับความเป็นอยู่เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เราทำในสิ่งที่เราไม่มีตอนเด็กหรือขาดไปให้มีในอนาคตเป็นแรงผลักดันให้เราสู้แล้วก็เข้มแข็งในอุปสรรคต่างๆค่ะ
1: นี่แหละนี่แหละ
2: คุณแม่เรารู้สึกยังไงกับลูกสาวคนนี้บ้างฮะ
3: รู้สึกสงสารลูกแต่ว่าก็ภูมิใจในตัวเขาเพราะเขาเป็นเด็กดีมาตลอดเลยค่ะ
1: คุณแม่ไปโดนต้นกล้วยล้มทับมันยังไงครับคุณแม่
3: เพราะว่ากล้วยมันสุกแล้วก็ไปดึงต้นมันก็เลยโค่นแล้วมันก็มาทับขาค่ะมันก็เลยปวดทุกวันเนี้ย
1: จะเอากล้วยมากิน
3: ค่ะ
1: ดึงปุ๊บล้มทับเลย
3: ค
1: ่
3: ะ
1: โอ้ยไปหาหมอว่าไงบ้างครับ
3: ไม่ได้ไปอะค่ะเพราะว่ากลัวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะก็เลยแบบใช้กินยาพาราเอานะคะ
1: ปวดก็กินยาพารา
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ที่เหลือก็ทนเอา
3: ค่ะ
2: แบบนี้คุณพ่อเคยคิดไหมครับว่าเราจะสามารถส่งน้องบีไปได้ถึงชั้นไหน
4: ในจุดนี้ผมคิดมามากแล้วครับผมก็เต็มที่ในชีวิตเลยครับ
1: เอานาทีต่อนาทีวันต่อวัน
4: ครับผม
1: เอาให้เต็มที่เท่าที่จะทำได
4: ้ครับ
1: วันหนึ่งถ้าเกิดเขาประสบความสำเร็จและเป็นหมอที่เขาฝันไว้คุณพ่อจะรู้สึกยังไงบ้างครับ

0: ภูมิใจมากครับ
1: ภูมิใจมาก
0: ครับ
1: รอนะพ่อนะ
0: ครับ
1: คุณพ่อกับคุณแม่รอผมยืนใกล้ๆเนี่ยพลังแห่งความกตัญญูพลังแห่งความตั้งใจพลังแห่งความคิดบวกของเขาเนี่ยผมรู้เลยว่าคนนี้สำเร็จแน่นอน
2: ครับ
1: นะขอเป็นกำลังใจดูแล้วเป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับ
3: ดูแล้วก็สะท้อนใจนะฮะ
1: สะท้อนครับสะท้อนใจจริงๆ
3: คือเรื่องพื้นฐานง่าย
1: ๆ
3: ก็ยังขาดแคลนมากเลยเอาไม่ต้องอะไรมากเลยเอาแค่เรื่องน้ำเนี่ย
1: เรื่องน้ำ
3: ก็ต้องไปเอาน้ำจากในคลองมาใช้ไม่มีน้ำสะอาดไว้บริโภคไว้อุปโภคกันเลยแล้วยังมีปัญหาเรื่องพื้นฐานที่อยู่อาศัยอีก
1: ค
3: ือเอาแค่เวลาที่ต้องใช้ในแต่ละวันเอาไปแก้ปัญหาพื้นฐานนี่ก็เหนื่อยแล้วนะฮะแล้วยังต้องมาดูแลคุณแม่ด้วยแล้วยังต้องแบ่งเวลามาอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยปีนี้อีกโอ้หลายเรื่องจริงๆฮะน่าเห็นใจมาก
1: นาทีที่เป็นอยู
3: ่
1: ก็ยุ่งยากทุกแล้วนาทีของความฝันนาทีของอนาคตข้างหน้าทุกอย่างอยู่ในพื้นที่เดียวกันอยู่ในเวลาเดียวกันหมดเลยโอ้อันนี้เห็นได้ชัดก็คือกำลังใจของเขาคือการคิดบวกนะไม่ถอยแล้วก็สู้คุณแท่งครับ
4: ก็เห็นใจมากนะครับเห็นใจมากแล้วก็วันนี้อยากเป็นกำลังใจให้สุดๆเลย
1: นะ
4: คร
1: ับ
4: ถือว่าพี่เป็นอีกหนึ่งคนในครอบครัวด้วยแล้วกันนะมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเพื่อจะเชียร์นะครับให้บีเนี่ยสามารถชิงค่าเทอมจากรายการไปได้นะเอาแบบแจ็คพอตแตกเลยลูก
1: เอาให้ได้เอาให้ได้
5: โจทย์ข้อที่1ภาพมาเลยครับ
1: เพราะ
6: ใจเดียแรมเบีย
3: คุณเร็วมาก
1: อู้หูย
4: เย็นๆๆๆๆค่อยๆคิด
7: ไม่แน่ใจว่ามัธยมมีเรียนหรือเปล่า
8: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์Beyond X Carrier.
9: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
10: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN.ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
11: ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะอยากจะบอกว่าดื่มง่ายมากเลยนะคะทานง่ายอร่อยนะคะกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะFarm Daily Veggie Plus Fiber สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
12: ฝาก Daily Veggie Plus ใน1ซองของ Farm Daily Veggie Plus มีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มที่มีส่วนผสมของผักและผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจิพลัสโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ข้าสู่เกมที่1หายใจลึกๆ
1: สูดหายใจให้เต็มปอดถนัดวิชาอะไรนะครับ
2: ชีววิทยา
1: ชีววิทยาเพราะฉะนั้นเกมแรกจัดให้เลยครับชีววิทยานะฮะเป็นเรื่องราวของ

0: อาจจะต้องมองด้วยกล้องจุลทรรศน
1: ์
0: ขยายให้เห็นถึงเซลล์ของมันอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
2: นี่เรารู้เรื่องนี้ตอนที่เราตักน้ำแล้วเห็นจุลินทรีย์ต่างๆในน้ำหรอไม่เกี่ยว
3: อันนั้นลูกน้ำแล้วมั้งฮะไม่ใช่ปรสิตฮะลูกน้ำมั้งฮะ
4: หมอไม่เห็นหรอพี่ตาเปล่า
0: พี่หมอนัทครับปรสิตแต่ละตัวเนี่ยมันยากในการจำคือลักษณะรูปร่างมันก็ไม่คุ้นชินอยู่แล้วอ่ะแล้วแต่ละตัวมันแตกต่างกันชัดเจนเลยเหรอครับ
1: มันจะมีลักษณะเฉพาะแต่ว่าก็ต้องสังเกตอะค่ะใช้การสังเกตพอสมควรค่ะ
0: เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะภาพทีมงานอาจจะเอามาคล้ายๆกันมันหลอกน้องบีได้ด้วย
2: ตั้งสติให้ดี
0: ใช่ครับ
2: นะครับก็ถ้าข้อนี้นะครับถูกทั้งหมด5ข้อนะครับรับไปเลยครับ
0: 10,000 บาทครับ
2: พร้อมแล้วเชิญครับมาเลยครับมาเลยครับพร้อมนะครับ
1: พร้อมค่ะ
2: เริ่มครับคุณแชมป
0: ์โจทย์ข้อที่1ภาพมาเลยครับ
2: โค
1: ใจเดียดแรมเบียนค่ะ
2: โอ้โห
4: เย็นค่อยคิด
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับคืออะไรครับตัวนี
1: ้มันคือปรสิตชนิดหนึ่งค่ะที่อาศัยอยู่ในคนสุนัขหรือแมวค่ะโดยปรสิตชนิดนี้นะคะเมื่อเข้าสู่ร่างกายนะคะจะทำให้เกิดอาการปวดท้องท้องเสียอาเจียนค่ะ
4: โอ้ไอตัวนี้นี่เอง
0: ถูกต้องนะฮะข้อนี้เอ้าข้อต่อไปเลยนะครับน้องบีครับโจทย์ข้อที่2ภาพมาเลยครับ
2: โค
1: ทิชชูริททริชิกอูรา
3: แน่ใจเปล่า
1: แน่ใจค่ะเป็นปรสิตชนิดหนึ่งค่ะที่อาศัยอยู่ในคนมันจะได้รับเข้าสู่ร่างกายโดยการกินดื่มน้ำที่ไม่สะอาดซึ่งมีไข่พยาธิปนเปื้อน
3: ครับ
1: ค่ะทำให้เกิดอาการท้องเสียเรื้อรังค่ะหรือเกิดภาวะทุพโภชนาการ
0: ครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
4: โอ้โหตอนนี้บีนะฮะทำพ่องงที่สุด
2: พ่องง
3: ยังไงครับผมก็งงฮะ
4: ไปรู้ได้ไง
2: ชื่อภาษาไทยอะไรนะลูก
1: พยาธิแซ่ม้าค่ะ
2: พยาธิแซ่ม้าโอ้ลักษณะมันก็เหมือนแซ่เนาะยานเนาะนะครับผมอ่ะข้อที่2ผ่านไปแล้ว
0: ข้อต่อมาข้อที่3ภาพมาเลยครับ
2: โห
4: ค่อยๆลูกค่อยๆพูดให้ถูกชื
1: ่
4: อ
1: ทีเนียโซเรียมค่ะ
4: ชัวร์ไหม
1: ชัวร์ค่ะ
4: โอเค
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: เย้อธิบายหน่อยครับ
4: มันคือใคร
1: มันจะมีลักษณะยาวค่ะเส้นบะหมี่ค่ะจะเข้าสู่ร่างกายคนโดยการกินค่ะก็คือเรากินเนื้อหมูก้อนกลมๆที่อยู่ในเนื้อหมูแล้วที่เราเรียกว่าสาคูค่ะนั่นคือไข่พยาธิค่ะแต่ว่ามันจะไปออกฤทธิ์ทั่วร่างกายตามที่ว่ามันจะไปอาศัยอยู่ค่ะอย่างเช่นว่าถ้าตาก็จะทำให้ม่านตาอักเสบถ้าสมองจะทำให้เราปวดหัวชักหรือมีอาการขึ้นไส้แต่ถ้าบริเวณผิวหนังจะทำให้เราเป็นก้อนโตที่บริเวณผิวหนังค่ะ
2: เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวชื่อภาษาไทยชัดๆสิลูก
1: พยาธิตัวตืดหมูค่ะ
2: พยาธิตัวตืดหมู
0: ครับ
2: อ๋อมันอยู่ใน
1: เนื้อหมู
2: เนื้อหมู
3: เนื้อหมูอย่างเดียวเลยเหรอฮะ
1: ค่ะ
4: พวกวัวไม่มีเหรอ
1: มีค่ะแต่ว่ามันเรียกชื่อหนึ่งมันแบบคนละอย่าง
2: ไม่ตอนนี้ผมเห็นกำลังคนนิยมกินแบบดิบๆเยอะนะเดี๋ยวนี้อันนี้ต้องระวังวิธีป้องกันไงคุณหมอ
5: ต้องทานอาหารที่สุก
2: ให้สุกนะให้สุกไว้ก่อน
0: สุกปลอดภัยที่สุดในช่วงนี้นะฮะ
3: ครึ่งทางละ
0: ครึ่งทางแล้วนะฮะ3ข้อผ่านไปข้อที่4ภาพโจทย์มาเลยครับ
2: อุ๊ย
4: วันนี้สวย
1: โอพิสทอร์คิสวิเวอรินีค่ะ
3: โอ้โหชื่อยาวด้วยนะ
4: ชัวร์ไหมลูก
1: ชัวร์ค่ะ
0: โอพิสเธอคิสวิเวอรินี
4: ่ครูช่างถึงงง
0: แต่ผมมีเฉลยอยู่ผมยังงงอยู่เลยนะเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ

0: สุดท้ายแล้ว 8,000 บาท
1: เอาไล่ฟังดิครับไล่ฟังนะครับยังไง
2: ก็คือพยาธิใบไม้นะคะก็จะเข้าสู่ร่างกายคนโดยการกินเหมือนกันค่ะก็คือโดยจะทําให้เกิดอาการปวดท้องเสียดท้องจุดท้องค่ะ
0: เขาอยู่กับอะไรคะ
2: เขาอยู่กับในปลาร้าค่ะ
1: เฮ้ยที่เราชอบกินส้มตำนี่นะ
0: อยู่ใน
1: ปลาร้าอธิบายนี่มันอยู่ในปลาร้ายังไง
2: คือปรสิตชนิดนี้พยาธิตัวนี้ค่ะจะอาศัยอยู่กับพวกปลาน้ําจืดที่เรานํามาทําเป็นปลาร้าค่ะแต่ว่าถึงขั้นอันตรายทําให้เป็นมะเร็งข้อน้ำดีในตับได้ค
1: ่ะแต่ว่ามันหมักแล้วมันเค็มแล้วพัชเจอไรแล้วนี่มันจะเสีย
0: ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม
3: มันถ้ามันต้มสุก
1: ต้มแล้ว
3: มันจะปลอดภัยไหม
1: ทำความเข้าใจหน่อย
4: การหมักการดองน่าจะเป็นวิธีถนอมอาหารนะ
3: ครับ
4: ไม่ใช่ทำให้สุกค่ะ
1: เอาว่าถ้าปลาร้าทอดก็จะดีที่สุดเน
5: า
1: ะ
5: จะต้องทานไม่ได
0: ้ทานไม่ได้
1: ไม่คนชอบแบบผมเยอะต้องเคลียร์ให้เข้าใจเออคือถ้ามัน
0: ว่าอย่าทานเยอะทานน้อย
1: ไม่ถ้ามันยังดิบอยู่ในโอกาสเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับนี่ยังมีอยู
0: ่แต่จริงๆแล้วทุกอาหารต้องปรุงให้สุกแหละ
1: แต่ถ้าทำให้มันสุกแล้วมันก็จบ
5: ปลอดภัย
1: คือถ้าคุณทอดเสร็จแล้วถ้าคุณไม่มีพริกขี้หนูนี่นะโอ้ไม่อร่อยเลยนะคุณควรจะ
0: เดี๋ยวไอ้พญาใบไม้กับพี่ขี้หนูเนี่ยมันไม่ได้กลัวกันนะพี
1: ่ไม่สำคัญต้องนึ่ง
0: คนเดียวพี่ก็ต้องนึ่งคนเดียวนะกัน
1: อาบน้อยให้สุกอาหารทุกอย่างเมื่อกี้เนื้อหมูก็ดีปลาก็ทำให้สุกหน่อยก็ดี
3: ข้อสุดท้ายแล้วครับถ้าข้อนี้น้องบีตอบถูกจะรับค่าเทอมไปเลย 10,000 บาทนะครับ
1: ครับ
3: โจทย์ข้อสุดท้ายมาเลยครับ
1: โพ
3: นี่เป็นเส้นๆนะฮะเล็กๆนะฮะ
2: ไคโรสโตมาดูโอดินาเร่ค่ะ
5: โอ้โหชื่อยาวจังโ
3: หอีกชื่อหนึ่งคือ
2: พยาธิปากขอค่ะ
0: นี่ไง
3: พยาธิปากขอข้อนี้จะถูกหรือผิดถ้าถูก 10,000 บาทถ้าผิดได้เพียงแค่ 8,000 บาทนะครับตอบว่าพยาธิปากขอมั่นใจไหมครับ
2: มั่นใจมากค่ะ
3: 100% ไหมพยาธิปากขอเป็นคำตอบที
1: ่ข้อสุดท้ายแล้วด้วย
3: พยาธิปากขอเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: ภาษาไทยผมเชื่อว่าทุกคนก็พอจะรู
3: ้
1: นะพยาธิเป็นไหมแต่พยาธิ
3: ตัวตืดหมู
1: ตัวตืดหมูอะไรก็แล้วแต่พอเป็นภาษาอังกฤษและภาพที่เห็นโอ้โหมัน
5: เรียบร้อย
1: มันคนละเรื่องเลยมันโอ้โหนี่ต้องมีความเก่งการขยันค้นคว้าความจําดีโอ้โห
3: แล้วเรามีเทคนิคในการจํายังไงอ่ะคือพี่แชมป์เห็นภาพแต่ละภาพเข้าใจว่ามันอาจจะต่างกันแต่มันมีเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วมันก็ยาวด้วยชื่อเราจํายังไงอ่ะครับ
2: จำลักษณะค่ะแล้วก็หาคำที่มันสอดคล้องค่ะ
0: เช่นอย่างที่หนูใช้เทคนิคของหนูเช่นอะไรสอดคล้อง
2: อย่างเช่นว่าพยาตัวที่ผ่านมานะคะคือพยาปลาขอปลาขอหนูจำว่าไซตะขอเหมือนหนูจำว่าไซขออะไรอย่างเงี้ย
3: ไซดักปลาอะไรแบบนี้เหรอต้องหาจุดเชื่อมต่อให้ตัวเองจำง่ายพี่หมอนัทครับ
4: ก็จริงๆถ้าอันนี้มันคืออยู่ในเขาเรียกไมโครไบโอโลจีอะค่ะไม่แน่ใจว่ามัธยมมีเรียนหรือเปล่าน่าจะแบบเกินมัธยมอะค่ะก็คือน้องเก่งมากค่ะน้องจำชื่อได
3: ้มันเอาไว้ใช้ในการเรียนแพทย์ในอนาคตไหมฮะ
4: ใช่ค่ะใช่ไหม
3: ต้องเจอใช่ไหมฮะ
4: ต้องเจอค่ะอ
3: ุ้ยอย่างนี้แสดงว่าเจอก่อนเพื่อนเลยนะ
0: เขาอ่านมาเกินมัธยมเขาอีกเหรอ
1: ใช่ใช่แต่สัญญากับลุงทงอย่างได้ไหมถ้าหนูเป็นหมอวะเขียนให้รู้เรื่องเลยนะใบสั่งยานะลูกนะ
3: ครับ
1: นี่คื อเกมแรกครับเก่งจริงชิงค่าเทอมกับวิชาชีวะนะครับ
3: ครับ
1: เกมที่2เป็นอะไรครับ
3: วิชาคณิตศาสตร์ครับ
1: อ้าวได้ดูไหมน้องกรจากนครนายกแม่
3: ยากไหมของน้องกร
2: ยากค่ะ
3: ยากใช่ไหมพี่แชมป์บอกเลยของเรายากกว่าของกร
5: โอ้โห ไม่ค่อยคูเลย
1: เดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริงชิงค่าเทอม
6: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.

0: สูตรใหม่ Vaseline Glutathione ประสาน Glutaglow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
1: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
2: มีคนเคยบอกว่าคนเราเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองได
3: ้ลูกกตัญญูอย่างเลื่อนะโอ้เชื่อว่าลือทำได้สักวัน
4: สวัสดีจ้ะเจ
5: ๊คุณโฉมเรามีหนี้ที่ต้องเคลียร์กันอีก
6: เราไม่เหลืออะไรแล้วนะลูก
2: แต่บางครั้งชีวิตมันก็ไม่ยอมให้ผมเลือก
7: มาทำงานกับอา
8: ปุ๊บยา
9: เขาสั่งมายังไงเราก็ต้องทำมึงก็รู
10: ้ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเหรอ
2: ขอเวลาหน่อยนะแม่ลูกจะพาเราสองคนออกมาจากขุมนรกนี้ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม่
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
12: แดงใบเล่
11: ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 20:30 น
12: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
11: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
12: เพียง99บาทต่อเดือน
11: กดดอกจัน594เหรียญ
12: โทรออก
13: B ถูกหวยชุดรางวัลที่1ได้เงินรางวัลไปตั้ง60ล้านบาท
14: แล้วก็คงไปจ้างเดซนี่อีกทีน
15: ึงเอ๊ะมันเคสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเค้า
14: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
16: ้ที่ไหนนะพี่บอส
14: นั่นโหลพนักงานเบรกอัพเซอร์วิสทีม B ฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
17: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกคืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
18: เรายังอยู่กับน้องบีผู้ที่มีความฝันอยากจะเป็นหมอเพื่อให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นซึ่งช่วงที่แล้วได้ผ่านด่านเกมชีวะไปเป็นที่เรียบร้อยรับเงินค่าเทอมไปแล้ว 10,000 บาทมาถึงในช่วงนี้จะเป็นเกมในวิชาคณิตศาสตร
19: ์อย่างที่บอกไปครับยากกว่าของน้องกรแน่นอนพี่ธง
20: เอาใจช่วยขอให้ได้นะครับความฝันอย่าลืมอยากจะเป็น
21: คุณหมอ
20: คุณหมอทำให้ได้ครับ
18: เกมที่2เกมโจทย์คณิตคิดเร็วเป็นเกมวิชาคณิตศาสตร์โดยเราจะมีโจทย์เลขให้คิด3กลุ่มให้น้องบีหาผลลัพธ์ในแต่ละกลุ่มจากนั้นนำผลลัพธ์ที่หาได้ในแต่ละกลุ่มมาคำนวณตามเครื่องหมายที่กำหนดตามลำดับจากซ้ายไปขวาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์รวมสุดท้ายภายในเวลา20วินาทีโดยต้องคิดตามหลักของคณิตศาสตร์เกมนี้มีทั้งหมด5ข้อมูลค่าข้อละ 2,000 บาทหากน้องบีตอบถูกครบทุกข้อรับเงินค่าเทอมไปเลย 10,000 บาท
20: ตั้งสติดีๆนะครับใจเย็นๆดูให้ครบถ้วนที่สำคัญมาก
22: ใช้เวลาให้คุ้มลูก
20: ก่อนที่จะตอบนะครับอยู่บ้านอดทนต่อสู้ร่ำเรียนฝึกฝนมานาทีนี้เวทีนี้เก่งจริงๆค่ะเทอมนี่คือเวลาของชีวิตเวลาของอนาคตอยู่ตรงนี้แล้วครับเชิญครับ
19: ถ้าน้องวีพร้อมแล้วโจทย์ข้อแรกมาเลยครับ
23: กดเครื่องคิดเลขยังยากเลยฮะ
21: หนึ่งแปดแปดสองศูนย์ค่ะ
19: อุ้ยตอบแล้วครับตอบแล้ว
23: หืมเฮ้ยตอบแล้วเหรอ
19: น้องบีครับมั่นใจไหมฮะ18820เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้โห
20: วันนี้พี่ต้องยืนแล้วอัจฉริยะ
19: โอ้โหไวมาก
22: ๆมหาวิทยาลัยไหนนะฮะอยากได้น้องไปเรียนส่งทุนมาเลยนะครับ
19: ข้อที่2นะครับโจทย์มาเลยฮะ
23: โอ้โหสแควร์รูทมาอีกแล้ว
21: ค่ะ
23: ฮะ
21: เร็วมาก
22: ยังไงอ่ะ
19: พี่แท็กนั่งไม่ติดแล้วนะฮะ
22: โอ้ยอันนี้เดือดมากเลย
19: 4,416 เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอยังไงฮะรู้สึกยังไงกันบ้างครับคอมเมนเตอร
22: ์ผมรู้สึกเลยเพราะว่าผมอยู่อีกโลกนึงเลยอ่ะจริงๆอยู่อีกโลกนึงเลยอ่ะแล้วผมตื่นเต้นมากนี่คือเด็กไทยเหรอเก่งงี้เลยเหรอเนี่ย
19: ผ่านไปแล้ว2ข้อนะครับน้องบีข้อที่3โจทย์มาครับ
0: Factorial มาแล้ว
21: สองศูนย์แปดสองแปดค่ะ
0: เฮ้ยทำไมมันคิดเร็วแบบนี้
22: มันคืออะไรยังไม่รู้จักเลยอย่าว่าแต่คิดเลย
19: 28,28 เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
22: โอ้โหถูกต้องครับ
19: ผมหายใจไม่ทั่วท้องแล้วนะ
20: นี่คือข้อที่3
19: ข้อที่3ครับ
20: มี2ข้อ
22: ไอ้ตัวขีดและจุดนั่นมันคืออะไรลูก
21: มันคือการคูณจำนวนของตัวนั้นถอยหลังลงไปอะค่ะ
19: เนี่ยแหละฮะคือ factorial 7 factorial ก็คือ7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1อ๋อ7 factorial นี่เท่าไหร่ฮะ
21: 5,040 ค่ะ
19: อ๋ออันนี้แสดงว่าเราจำได้
21: จำอ่ะ
0: อ๋อ
19: สุดยอดมากนะฮะข้อต่อไปข้อที่4นะครับข้อที่4โจทย์มาเลยฮะ
20: อันนี้อะไรอาจารย์
0: factorial ล้วนๆเลยฮะนี
22: ่อันนี้ครบเลยฮะ
0: ครบมาเลยฮะ
22: ขีดจุดขีดจุดขีดจุดหมดเลยพี
21: ่3313ค่ะ
22: ฮะอุ้ย
19: 3313 นะครับจะเปลี่ยนคำตอบไหมฮะ
21: ไม่เปลี่ยน
19: มั่นใจนะครับ3,313เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
22: เฮ้ยมันเก่ง
19: ตอนนี้คอมเมนเตอร์แต่ละคนไม่นั่งแล้วนะฮะ
20: ถ้าครูถามว่านอกขาดไปสอบเป็นครูได้เลยเนี่ยบรรจุได้เลยนะเนี่ย
22: โอเคมั้ย
19: ครับข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะครับถ้าน้องบีตอบถูกรับค่าเทอมไป 10,000 บาทห้ามผิดนะครับโจทย์ข้อสุดท้ายมาเลยฮะ
0: โอ้โหผสมมาครบทุกอย่าง
21: สองสองศูนย์ห้าค่ะ
0: คุณเร็วมาก
19: พี่แชมป์ให้โอกาสเปลี่ยนคำตอบอยากจะเปลี่ยนคำตอบไหมครับ
21: ไม่เปลี่ยนค่ะ
19: คำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่2205เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
20: เชิญเชิญโอ้ยแม่เราจะไปรู้เรื่องตัวเลขไอ้ factorial อะไรเราก็ไม่รู้อะแต่ลุ้นเหลือเกินโอ้โห
19: มีเทคนิคยังไงอะน้องบีคือเอาตรงๆนะทุกๆคนในที่นี้ถ้าจะกดเครื่องคิดเลขตามกดไม่ทันนะ
22: ฮะวิไม่มีทางทัน
20: เทคนิคอะไรบ้างครับ
21: อย่างเช่น factorial นะคะเราจะเจอบ่อยเราก็จะจำพอจำแล้วเราจะหาตัวที่มันตัดมาได้ให้ตัวเลขน้อยๆให้เราอย่างเช่นว่าให้มันเป็นกำลังสองให้ได้เพราะว่ากำลังสองนี่มันพูดติดปากอยู่แล้วอย่างเงี้ย
0: ง่ายสุด
19: แสดงว่ามันเกิดจากการที่เราเจอโจทย์บ่อยๆเราจำได้ทำจนแม่นมันก็เลยง่าย
21: ต้องฝึกฝนบ่อยๆค
20: ่
21: ะ
20: ครับแล้วเวลาที่เราเหนื่อยนี่มันจะคล่องมากสมองมันจะปลอดโล่ง อาจารย์ดูแล้วเป็นไงครับ
19: อาจารย์แป้งเป็นไงฮะ
20: อาจารย์แป้ง
1: ก็ดูแล้วก็โอ้โหไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาชื่นชมน้องจริง
19: ๆอันนี้มาจากสุพรรณหรือเปล่า
1: โอ้คือมันไอ้โจทย์นี่มันผสมกันเยอะมากเลยนะฮะในหลายๆระดับเลยเก่งจริงๆอ่ะเอาเงี้ยมันไม่รู้จะสรรหาอะไรมาพูดจริงๆนะยอมรับแล้วก็นับถือมากครับ
22: โอ้โหนับถือแบบละวะมากเลยคือมันโหดีใจมารายการเนี้ยนะครับแล้วก็แบบบีสุดยอดมากเลยนะบีอาจจะชินชากับการอยู่กับตัวเองน
20: ะ
22: แต่พี่บอกเลยนะถึงพี่จะประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานแต่ว่าพี่ไม่เคยเห็นแบบนี้เลยนี่เป็นครั้งแรกเปิดหูเปิดตาพี่มากแล้วมันทำให้เชื่อว่าโอ้โหคนไทยเนี่ยเด็กไทยเนี่ยเก่งทั้งนั้นเลยเพียงแต่รอคอยโอกาสแล้ววันนี้บีได้มีโอกาสแล้วขอให้บีทำให้สำเร็จพี่เป็นกำลังใจให้ขอให้แจ็คพอตแตกวันนี้
20: ไอ้วิธีคิดบวกเลขเนี่ยเอาไปทำอะไรคุณหมอเอาไปทำอะไรได้บ้างครับ
3: ต้องเรียนค่ะน่าจะรู้สึกปีหนึ่งนะคะน่าจะมีประมาณเนี้ยค่ะมีพวกแคลคูลัสด้วยใช่ค่ะ
1: แคลคูลัสใช่แคลคูลัส
19: เหมือนจะเป็นวิชาพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องผ่านไปให้ได้
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
19: คือถ้าไม่ผ่านคุณก็ไม่มีโอกาสจะไปจบ
3: ใช่ค่ะ
20: เอาละครับตอนนี้เกมที่2ผ่านไปเรียบร้อยน้องมีเงินทุนการศึกษาแล้ว 20,000 บาท
19: ครับ
20: บอกเลยว่าเกมที่3
19: เกมที่3
20: คุณแชมป์เป็นยังไง
19: 30,000 บาทความยากตามมูลค่าเลยครับพี่ยง
20: เดี๋ยวกลับมาครับตอนนี้พักชมแสงกันสักครู่ครับ

0: ียซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลีย
1: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
2: กูทายมึงอยู่มึงหาโอกาสคุยหมอปันด้วยตัวเองบ้างดิ
3: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีนะ
4: ยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอีกแล้วไม่ใช่เหรอ
3: บอกว่าอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบได้ไง
1: เรามีใจนะเราได้รู้จักกัน
5: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
6: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
7: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
6: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
8: ให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักอยู่อยู่เจ
9: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
10: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จันไหม
5: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
11: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
12: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
13: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอบฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
14: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
12: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอบฟ้า
14: ลินเมียไปเลยนะเว้ย
5: ติดตามชมจุจีบสายมูพันละที่เดทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
15: เข้าสู่รอบลึกๆนะครับเกมที่3แล้วลุ้นทุกครั้งนะครับลุ้นทุกครั้งแล้วผมเชื่อท่านผู้ชมก็คงจะเอาใจช่วยน้องบีนะครับ
16: ครับ
15: ยิ่งฟังภาพชีวิตเห็นภาพชีวิตของน้องบีมาตั้งแต่ตอนต้นรายการโอ้โหเห็นถึงความทุกข์ยากลำบากนะครับแล้วก็เห็นถึงหัวใจนะสู้จริงๆหัวใจเหล็กจริงๆนะไม่ยอมถอยเขาสู้ตลอดเวลาจริงๆแล้วคุณพ่อไปอยู่ที่สุโขทัยก็อยู่กับแม่มาตลอดตั้งแต่เด็กมีอีกคนนึงที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือ
17: คุณยายค่ะ
15: คุณยายค่ะคุณยายเป็นไงบ้างเล่าให้เราฟังหน่อยครับ
17: คุณยายเลี้ยงบีมาตั้งแต่เกิดแล้วค่ะตั้งแต่บีจำความได้คืออยู่กับยายมาตลอดจำได้ว่าตั้งแต่บีเดินได้ก็คืออยู่กับยายยายแกะกลางปลาให้บีกินยายต้มปลาช่อนตำลึงให้บีกินตลอด

0: แต่เมื่อเดือนที่ผ่านมานี้นะคะยายก็เสียชีวิตลงค่ะจากโรคหัวใจโตค่ะก็หนูแทบจะทำใจไม่ได้เลยเหมือนชีวิตหนูคิดว่าชีวิตหนูตอนนั้นมันพังแต่มีแม่แล้วก็พ่อที่คอยให้กำลังใจแรงผลักดันให้หนูสู้ในทุกสถานการณ์หนูก็เลยคิดว่าในเมื่อไม่มียายแล้วหนูจะไม่หยุดความฝันที่หนูอยากจะมาเป็นหมอเพื่อรักษายายและหนูจะตั้งใจแล้วก็ไปให้ถึงฝันนั้นให้ยายมองดูหนูลงมาจากบนฟ้าค่ะ
1: นี่คือสำคัญเลยคืออยากเป็นหมอเพราะว่าเห็นคุณยายนั้นป่วยคุณยายป่วยด้วยเลยนะลูก
0: เมื่อ7ปีที่แล้วค่ะยายป่วยเป็นเส้นเลือดอุดตันค่ะตัดขา
2: ได้มีโอกาสเคยบอกคุณยายไหมครับน้องบีว่ายายบีอยากจะเป็นหมออยากจะมารักษาคุณยาย
0: บอกตลอดเลยค่ะบอกตั้งแต่ที่ยายตัดขาไปคือตอนนั้นยายเขาก็จะเสียใจอะไรแต่หนูจะบอกว่าเดี๋ยวหนูจะเอาขากลับมาให้ยายให้ได้ให้หนูเป็นหมอให้ก่อนนะคะ
1: คุณยายรู้ไหมเจ๊มาออกรายการนี
0: ้รู้ค่ะเพราะว่ายายก็บอกว่าจะรอดูค่ะ
1: แต่สุดท้ายยายก
0: ็เสียชีวิตก่อนแต่หนูเชื่อว่ายายก็กำลังมองดูหนูอยู่เหมือนกันค่ะ
1: และยายก็จะพูดว่าสู้นะหนูทำได้นะหนูโชคดีนะหนู
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ้าวยายพูดคำนั้นทุกคนได้ยินนะได้ยินเสียงยายนะ
3: ครับ
1: อ้าวได้ยินเสียงยายโอ้ยขอเสียงปรบมือสักนิดครับสู้ลูกสู้สู้สู้เกมสุดท้ายแล้วนี่คือเกมที่3เงินสะสมตอนนี้ 20,000 บาทแล้ว
3: ค
1: ุณแดงเกมคือเกมเนาะชีวิตว่าหนักแล้วบางครั้งเกมชีวิตเนี่ยหนักที่สุดเลย
3: ครับ
1: ต้องเก่งจริงถึงจะได้ใน5ข้อนี้ผิดข้อเดียวหยุดทันที
3: ครับ
1: ก็ได้แค่ 20,000 บาทมีทั้งหมด5ข้อนะลูกนะมีทั้งหมด5ข้อ5ข้อนี้ถ้าถูกหมดก็รับไปเลย
2: 30,000 บาท
1: 30,000 บาท
2: บวกกับของเก่าอีก 20,000 ก็ 50,000 บาท
1: ครับผมคุณแม่เกมที่3แล้วคุณพ่ออยากจะบอกอะไรกับลูกมาเชิญเลยคุณพ่อโอสานมาจากสุโขทัยเชิญ
4: สู้ๆนะลูก
2: คุณแม่ครับ
5: บีทำให้ได้นะลูก
2: สั้นๆ
1: อ
2: ้
1: าวสั้นๆได้ใจความ
2: กอดไหมกอดขอกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่หน่อยไหม
1: สักหน่อยเอาสักหน่อยคุณยายมาอยู่แล้วกอดแม่แทน

0: ลูกคนเดียว
1: รับ
0: คนเด
1: ีย
0: ว
1: เลย
0: ลูกคนเดียวเลย
2: ครับ
0: ประจำที่เลยครับประจำที่ครับผม
2: เกมที่3นี้นะครับยังคงเป็นวิชาที่น้องบีถนัดน้องบีถนัดวิชาวิทยาศาสตร์หรือว่าชีววิทยานะครับ
3: เกมที่3เกมรู้เส้นเห็นประสาทเกมทางวิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเส้นประสาทในร่างกายมนุษย์ทางรายการจะขึ้นรูปตำแหน่งของเส้นประสาทในแต่ละส่วนให้น้องบีตอบว่าเส้นประสาทในตำแหน่งที่ปรากฏมีชื่อว่าอะไรภายใน5วินาทีหากตอบถูกครบทั้งหมดรับค่าเทอมไปเลย 30,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดเพียงข้อเดียวเกมจะหยุดทันทีและน้องบีจะไม่ได้รับเงินค่าเทอมจากเกมนี้ไป
2: หมอนัทครับ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: คร่าวๆเส้นประสาทในร่างกายนี่มันหลัก10หลักร้อยหรือหลักพันฮะ
4: น่าจะหลักร้อยนะคะ
2: หลักร้อย
0: หลักร้อยโ
2: อ้ยากไหมครับถ้าจะมาระบุจุดนี้ชื่ออะไรยังไง
4: ยากค่ะ
0: โอ
2: ้ตอนเรียนหมอต้องท่องจำทุกเส้นเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
5: คุณหมอจำได้หมดไหมตอนเรียนน่ะ
4: ตอนเรียนจำได้หมดค่ะ
0: โอ้ต้องจำหมดเลย
1: ต้องอย่างนี้นะมีถึงจะได้เป็นอย่างคุณหม
2: อและที่สำคัญนะครับผมมีเวลาให้ข้อละ5วินาทีนะฮะ
0: คุณยายช่วยด้วยมาพร้อม
2: โจทย์ข้อ

0: ข้อที่1มาเลยครับ
1: มาแล้วมาแล้ว
2: ฮึบ maxillary branch ของ trigeminal nerve ค่ะ
0: ควบคุมอะไรยังไงครับ
2: เส้นประสาทนี้จะทำหน้าที่รับความรู้สึก
3: บริเวณโพรงจมูกและฟันบนค่ะ
0: ฟันบนโพรงจมูกแล้วก็ปากช่องบนนะครับ
3: ค่ะ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
4: maxillary branch ของ
1: trigeminal
4: nerve
0: ข้อที่2เลยนะฮะพร้อมนะครับน้องบีข้อที่2โจทย์มาเลยครับ
1: หืออะไรเหรอครับ
2: axillary nerve ค่ะ
0: axillary nerve ควบคุมส่วนไหนของร่างกายครับ
2: axillary nerve นะคะจะควบคุมกล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่ค่ะทำให้เราสามารถขยับหัวไหล่ได้ค่ะ
0: หัวไหล่นั่นเองนะฮะ
5: อยู่ตรงนี้เหรอ
4: นักกอล์ฟนักกอล์ฟ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับน้องบีพร้อมนะครับโจทย์ข้อที่3มาเลยครับ
2: มีเดียนเนิร์ฟค่ะ
0: มีเดียนเนิร์ฟนะฮะ
2: มีเดียนเนิร์ฟนะคะจะเป็นเส้นประสาทที่ควบคุมเกี่ยวกับบริเวณแขนนะคะไปจนถึงปลายนิ้วมือค่ะ
4: โอ้
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเป็นไงยากง่าย
2: ง่าย
0: ง่าย
5: ตายแล้ว
0: เอาทีมงานขอเปลี่ยนโจทย์ใหม่ฮะน้องมีบอกง่ายหมอนัทครับอย่างนี้ยากหรือง่ายฮะ
6: คือจริงๆถ้าสำหรับม.6นี่น่าจะยากนะ
0: โอ้สำหรับเด็กม.6คือถือว่ายาก
5: ใช่เพราะว่าเขายังไม่ได้เรียนคณะแพทย์เลยนะ
1: สุดยอดมาก
0: คุ
1: ณหมอถ้าเกิดขยำเส้นรวมๆกันแล้วจับขึ้นมาให้ทายว่านี่เส้นไหนเส้นไหนจะรู้ไหมครับเนี่ย
4: ไม่ใช่เส้นก๋วยเตี๋ยวนะฮะ
1: ไม่รู้สิผม
5: เอางี้ดีกว่าน้องบีในร่างกายเนี่ยมีเส้นไหนที่น้องบีไม่รู้จักไหม
2: มีค่ะเพราะมันเยอะ
5: เอาละฮะจะได้ลุ้นกันต่ออีก2เส้น
0: อาจจะเป็นโจทย์ข้อต่อไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะข้อต่อไปโจทย์มาเลยครับ
1: หายใจลึกใจเย็นๆลูกตั้งสติดีๆโอ้โห
2: sciatic nerve ค่ะ
5: ถูกเส้นนะลูกดูดี
0: sciatic nerve นะครับควบคุมส่วนไหนของร่างกายครับ
2: ควบคุมขาด้านหลังค่ะเป็นเส้นประสาทที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายค่ะ
0: oh. ใหญ่ที่สุดในร่างกาย
2: ค่ะ
0: เอาเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: อีกข้อเดียวอีกข้อเดียวอีกข้อเดียว
5: สุดยอดข้อสุดท้าย 50,000
7: เอาล่ะครับตอนนี้ก็มาถึงข้อสุดท้ายในด่านสุดท้ายแล้วล่ะครับข้อที่ผ่านมาน้องบีพิชิตทั้ง4ข้อไปแบบนิ่มๆเรามาดูกันว่าน้องบีจะคว้าเงินค่าเทอมสูงสุด 50,000 บาทไปได้หรือไม่ไปเอาใจช่วยน้องบีกันเลยครับ
0: เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับถ้าตอบถูกรับไปเลย 30,000 บาทบวกกับของเก่าอีก 20,000 บาทเป็น 50,000 บาทนะครับข้อที่5คือเส้นประสาทที่มีชื่อว่าอะไรครับ
1: หายใจลึกใจเย็นๆลูกตั้งสติดีๆโอ้โห
2: ทิเบียลเนิร์ฟ
4: มั่นใจป่ะเนี่ย

0: Tibial Nerve นะฮะควบคุมส่วนใดของร่างกายครับ
1: ควบคุมบริเวณน่องไปจนถึงฝ่าเท้าค่ะด้านหลังค่ะ
0: ก็คือส่วนหลังของขาถูกไหมครับ Tibial Nerve นะฮะ Tibial Nerve เป็นคำตอบที่มั่นใจไหมครับน้องบี
1: มั่นใจค่ะ
0: กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: 100ค่ะ
0: ทีเบลเนิร์ฟเป็นคำตอบที่ถ้าถูกข้อนี้น้องบีจะได้รับค่าเทอมไปทั้งหมด 50,000 บาทเลยนะครับถ้าผิดเหลือเพียงแค่ 20,000 บาทเท่านั้น
2: คุณพ่อหายใจไม่ทั่วท้องแล้ว
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: คร
2: ับ โอ้โหสุดยอดโอ้โหเมื่อกี้ยังแอบถามคุณหมอนัทเลยว่านี่ร้อยหวายปากหมอไม่ใช่น้ำมันเอ็น
0: โอ้อันนี้เส้นประสาท
2: อันนี้เส้นประสาทโอ้โหผมยังเข้าใจผิดเลยโอ้โหเก่งมากเอ้าเก่งจริงชิงค่าเทอม 50,000 บาทนะครับ
0: แจ็คขาแตกอีกแล้ว
2: โอ้โหถอนหายใจเลยพี่แป้งเชิญครับ
4: เหนื่อยจริงๆนะฮะลุ้นไปกับน้องตลอดเลย
2: ครับ
4: มีคนใกล้ตัวผมเคยบอกไว้ว่าต้องเอาจริงกับปัญหาแล้วความฝันเนี่ยมันจะกลายเป็นจริงขึ้นมาให้ได้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้จนถึงจุดหมายปลายทางจริงๆครับ
5: จากที่ได้ยินน้องมาตอนแรกๆน้องจะแบบว่าบ่นว่าน้อยใจใช่ไหมคะคนเราเกิดมาต้นทุนไม่เท่ากันเราอย่าไปเปรียบเทียบว่าเฮ้ยเพื่อนคนนั้นมีเยอะกว่าเราดีกว่าเราเราไม่ต้องไปแข่งกับเขาค่ะเราแข่งกับตัวเราเองเราตั้งใจว่าอนาคตหรือว่าสิ่งที่เราคิดหวังว่าเราอยากเป็นอะไรเราทำยังไงก็ได้ให้ไปถึงจุดนั้นให้ได้ก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จค่ะ
2: พี่แท่งครับ
6: ครับผมวันนี้บีก็ทำให้คุณพ่อคุณแม่นะครับมีความสุขนะจากตรงนี้ที่พี่เห็นและพี่ก็เชื่อว่าคุณยายก็คงจะเห็นแล้วก็มีความสุขด้วยเช่นกัน
2: คุณยายชื่ออะไรลูก
1: วิเชียรพยัคฆวันค่ะ
2: บอกคุณยายวิเชียรเนี่ยว่าหนูทำได
1: ้ยายบีทำได้แล้วนะ
0: ได้ไป 50,000 บาท
2: 50,000 บาท
0: วางแผนการใช้เงินยังไงบ้างน้องบี
1: ก็จะมีแบ่งส่วนหนึ่งนะคะเก็บไปเรียนในมหาลัยค่าสมัครสอบต่างๆแล้วก็ส่วนหนึ่งจะแบ่งไปต่อน้ำประปาใช้ที่บ้านค่ะแล้วก็ซ่อมบ้าน
2: ฝากไปยังประปาที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับ
0: ครับ
2: ไปสนับสนุนน้องคนนี้สักหนึ่งคนก็เป็นเด็กเรียนดีมากเลยน้ำไม่มีเงินไม่มีกำลังที่จะต่อมิเตอร์เอ้าป้าใจดีอยู่แล้วนะครับผมวันนี้เราช่วยกันจำชื่อนี้ไว้ชื่อจริงหนูชื่อ
1: นางสาวเป็นกมลเชื้อม่วงค่ะ
2: อายุ17เรียนหมอกี่ปีครับคุณหมอ
5: 6ปีค่ะ
2: 17 18 19 24 21 22 23เราจะมีคุณหมอ1คนนี่คือเก่งจริง
7: ชิงค่าเทอม
8: ดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: อนุวัฒน์ทั่วไทยนะครับพาทุกคนมาอยู่ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูการละเล่นหนึ่งเดียวในโลกนั่นก็คือการละเล่นนางตาลและลิงลมเป็นการละเล่นที่ต้องอาศัยทั้งความเชื่อและการเข้าเจ้าเข้าทรงดูให้ได้ตลอดทั้งรายการนะครับ
1: แต่ก่อนที่จะไปชมการละเล่นประเพณีนางตาลและลิงลมมาอำเภอท่าเรือทั้งทีพี่หนุ่มก็ขอแวะวัดสตือพุทธไสยญาติกันหน่อยครับวัดเนี้ยเขาขึ้นชื่อเรื่องแก้บนแบบไม่เหมือนใครต้องขอกระซิบดังๆเลยว่าวันหยุดต้องจองคิวล่วงหน้าเท่านั้นโอ้คิวแน่นขนาดเนี้ยเอ้ยต้องไปดูให้เห็นกับตาสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นว่าแต่พี่หนุ่มอ่ะจะขออะไรนะเรื่องคู่ครองหรือการงานหรือโชคลาภดีล่ะพี
0: ่นี่ฮะมาถึงแล้วนะครับวัดสะตือนะครับหลายๆคนที่มาท่าเรือต้องมาที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพอวิษณุนะฮะสวัสดีครับพอครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพอวิษณุนี่เป็นวัยยาวัจกรวัดนะครับ
2: ครับ
0: แต่ผมเห็นผู้คนมากันเยอะแยะมากเลยมีแตรวงมีลำมีขนม
2: นี่ในการก่อสร้างนะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็มีการทำขนมจีนน้ำยาเลี้ยงทาส
0: ครับ
2: ก็เลยกลายเป็นว่าหลวงพ่อชอบขนมจีนน้ำยา
0: โอ้มีหน้าผมเห็นทุกคนถือขนมจีนน้ำยามา
2: ครับแล้วในช่วงของเทศกาลหรือว่าช่วงที่มีการพักผ่อนของทาสนะครับแรงงานทาสก็มีการร้องรำทำเพลงโดยใช้ดนตรีพื้นบ้านคือกองยาวก็มองกันว่าเอ๊ะกองยาวเนี่ยคือหลวงพ่อชอบอีกก็เลย
0: มีหน้าได้ยินเสียงกองยาวมาจากไกลแล
2: ้
0: วได้ย
2: ิน
0: เส
2: ีย
0: งอย่างนี้ทั้งวันเลย
2: ครับส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จก็จะเข้ามาแก้บนและรำถวาย
0: ส่วนมากเข้ามาขออะไรกันฮะ
2: ทุกอย่างเลยครับไม่ว่าการขายที่ดินการมีลูกการทำงานการขอให้ได้ทำงานการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง
0: สูงสุดนี่คือเท่าไหร่นะฮะ
2: 999รอบ
0: โอ้เข่าอ่อน999รอบ
2: ครับ
0: มีขนมจีนน้ำยา
2: ครับ
0: ผมเห็นก็ถือไข่ต้มด้วย
2: ครับไข่ต้มนี
0: ่กี่ฟองฮะ
2: ประมาณ80,000ฟอง
0: ไข่ต้ม80,000ฟองแต่ว่าอย่างเนี้ยผมมาก่อนผมเห็นแต่วงเยอะมากเลยฮะอยากจะขยับแข้งขยับขาบ้าง
2: เดี๋ยวเชิญเลยครับเชิญไปดู
0: ไปบนได้ใช่ไหม
2: ได้บนได้ครับ
0: อ๋อเหรอฮะอ๋อโอเคเดี๋ยวผมตาม
2: เชิญเลยครับ
0: เชิญไปนะฮะ
2: เชิญเลยครับ

0: ียงไปให้ชุดใหญ่ขนาดนี้เลยอ่ะฮะนี่คือแก้บนกี่รอบครับ
1: 9รอบ
0: ยังดีไม่999นะฮะถ้า9รอบเลย

าล่ะสิครับงานนี้ไม่มีใครยอมใครกันเลยพี่หนุ่มก็สู้ขัดใจส่วนชาวบ้านที่มาก็ไม่ยอมถอยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้สักกี่รอบใครจะอยู่ใครจะไป

0: โอ้ยอย่าว่าแต่บนเลยครับเอาแรงเต้นให้ได้999รอบก่อนรอบแรกก็จะตายอยู่แล้วไม่ได้คนเดียวที่ตายอ่ะดูสภาพทีมงานดิดูสภาพทีมงานซะก่อนดูสภาพทีมงานทีมงานเป็นไงบ้างครับทีมงาน
1: ร้อนร้อนมาก
0: แต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าได้ยินเสียงขนาดเนี้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่พละกำลังยังเหลือครับเขาบอกว่าถ้าบนเนี่ยจะต้องกลับมาแก้บนด้วยไข่ต้มนมขนมจีนน้ำยาถูกไหมแต่อันนี้ไม่ได้บนขอเลยขอให้คนติดตามรายการอนุวัฒน์ทั่วไทยเยอะๆเรตติ้งดีๆฝากด้วยนะครับ

0: าแก้บนนี่บนไปกี่ฟองครับ
1: 99
0: 99ขออะไรมา
2: แม่ผมป่วยครับแม่อายุ85ป่วยเป็นโควิดแล้วตอนนี้แกอยู่โรงพยาบาล28วันหายก็เลยรีบมาแก้บน
0: อ๋อมาบนเอาไว้แล้วบนไว้ทำไมต้องมาเย็นด้วยอะฮะ
2: มันมากับทูบไงครับ
0: อ๋อบนไว้มากับทูบ
2: ถ้าเกิดให้โชค
0: 302ฮะ ผมบอกเลยฮะมาท่าเรือพลาดไม่ได้ร้านนี้ฮะบ้าบินแม่เสียนนะฮะตอนนี้เขากำลังจะเล่นการละเล่นนางตาลอยู่นะฮะตามผมมาผมเชื่อว่าหลายคนไม่เคยเห็นนะฮะมาครับ
3: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาพุ่งเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
4: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
5: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
6: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทาเคบอกเคบอกเคบอกเคบอกจับมือกันยามไปตอนที่เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
7: ไอ้กฎหมายคนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่เหมือนเข้าใจ
8: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
9: แล้วคืออะไร
8: ห่วงมึงอะ
10: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบในเนครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
6: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายพรุ่งนี้เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
11: บีถูกหวยชุดรางวัลที่1ได้เงินรางวัลไปตั้ง60ล้านบาท
12: แล้วก็คงไปจ้างเดซนี่อีกทีน
13: ึงเอ๊ะมันเคสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขา
12: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
14: ้พี่ไงนะพี่บอส
12: นั่นโหลพนักงาน Backup Service Team B ฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
6: ติดตามชม Breakup Service บริษัทลดรักเลิกคืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25

คืออะไรอ่ะเป็นไรอ่ะครับหมายความว่าผีเข้าแล้วอ่ะ

0: ครับก่อนที่เราจะไปดูการละเล่นลิงลมกับนางตานะฮะผมบอกเลยฮะมาท่าเรือพลาดไม่ได้ร้านนี้ฮะบ้าบิ่นแม่เสียนนี่ฮะเขาบอกเป็นบ้าบิ่นโบราณนะฮะใครมาที่นี่ต้องมาซื้อแล้วเอากลับบ้านไปหมดเลยนะฮะวันนี้เรามีไกด์ท้องถิ่นนะครับพี่ป๊อปสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพี่ครับ
0: อันนี้พี่ป๊อปก็คือคนที่จะ
1: สวัสดีนะครับ
0: พาเราไปดูบ้าบิ่นท่านใด
1: ใช่ครับจริงๆบ้าบิ่นที่นี่มันมีหลายเจ้านะครับแต่ที่อันนี้ยังคงความเป็นออริจินอลอยู่เป็นเตาถ่านครับเดี๋ยวเราไปดูข้างใน
0: อ๋อเป็นบ้าบิ่นเตาถ่าน
1: ใช่เป็นเตาถ่านยังเหลืออยู่ที่เดียวของท่าเรือครับ
0: มีท่านแล้วเข้าไปดูฮะเพราะว่าเป็นบ้าบิ่นที่เขาบอกว่าที่เดียวที
1: ่
0: มีที่นี่เป็นเตาถ่าน
1: ใช่ครับ

0: ครับ
1: อันนี้คือเจ้าของนะครับชื่อลุงบัตรครับ
0: ลุงบัตรนะฮะ
2: สวัสดีครับ
0: ถึงตอนนี้เขากำลังทำกันแบบว่าทำสดๆร้อนๆที่นี่เลยอะฮะ
2: ครับผมทำที่นี่ขายที่นี่

0: ครับ
1: ทำที่นี่ขายที่นี่คนก็มาซื้อที่นี่กันหมดเลย
0: ใช่ครับ
2: เราไม่ได้ส่งที่ไหน
1: เหรอฮะ
2: ที่ยังตั้งแต่ปีโควิดก็ถึงจะส่งออนไลน์บ้าง
1: อ๋ออันนี้คือทำเตาถ่าน
2: เตาถ่าน
1: เหลือเตาถ่านที่เดียว
3: จริงๆแต่ก่อนเปิด3เตานะครับแล้วบ้านหลังนี้คือทำตั้งแต่ยุคแรกเลยครับคุณจะเห็นรอยขม่าวอะไรต่างๆอยู่นะคือมันเริ่มตั้งแต่ออริจินอลคือที่เนี่ยบ้าบิ่นคือเจ้าแรก
1: เหรอฮะเท่าไหร่ผมขออนุญาตผมขออนุญาตอันนี้คือกำลัง
2: แค่
1: กำลังแค่เหรอฮะ
2: แค่เลยแค่ได้ไหมเราแค่อยู่นี่ครับ
1: อุ้ยเหรอแค่เหรอทำไมมันมี2สีอะครับ
2: นี่เป็นข้าวเหนียวขาวอันนี้เป็นข้าวเหนียวดำ
1: อ๋อเป็นข้าวเหนียวขาวกับข้าวเหนียวดำแล้วทำไมยังเป็นเตาถ่านอยู่ล่ะฮะคนอื่นเขาก็เปลี่ยนไปหมดแล้ว
2: เราจะรับอนุรักษ์แบบโบราณไว้เราจะไม่ให้สูญไปจากก
1: ันอ๋อผมสามารถแซะได้เลยไหม
3: แซะเลย
1: ได้เลยไหมแม่
4: ได้จ
1: ้ะแล้วยังไงฮะแซะนี้เลยฮะอ๋อโอเคอุบร้อนเนาะ อ๋อความมืออ๋ออย่างนี้เลยฮะรสชาติมันเป็นไงผมชิมได้ไหม
2: ไปชิมนู่นนะที่นู่นนะ
3: ชิมตรงนี้เลยว่ะ
1: ชิมตรงนี้เหรอฮะ
2: แกเลยคุณ
3: อยากกินอะไรมันร้อนนะครับ
2: มันร้อนนะ
3: เดี๋ยวจะพองครับ
1: ทีมงานก็ไม่บอกเลยนะว่าร้อน
2: ตั้งตัวร้อน
1: โอ้ร้อน
3: ร้อนครับร้อนนะครับ
1: ยำหนึ่งของเอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือกลิ่นหอมมากขอโทษนะทีมงานนะน้ำลายไหลอร่อยหอมแล้วก็อร่อย
5: ใช่ครับ
1: พี่หน้าผมเห็นคนมาซื้อตั้งแต่เมื่อ
5: ที่นี่เขาเหมือนจะใช้ราคาทึ่งทึกเนาะบัตรเนาะใช้ทึ่งทึกอยู่แต่ซึ่งสมัยก่อนเขาใช้เตาถ่านถ่านหมายถึงว่าไม้ถ่านครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นถ่านนี่แหละ
1: หอมอร่อยมาก

0: นมาที่วัดเยอะมากนะฮะตอนนี้เขากำลังจะเล่นการละเล่นนางตาลอยู่นะฮะตามผมมาผมเชื่อว่าหลายคนไม่เคยเห็นนะฮะมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเล่นเล่นยังไงบอกผมนะเล่นยังไงบอกผม
1: จากคนแรกเลยเนี่ย
2: เริ่มการเล่นนางตาลด้วยการร้องเพลงเชิญเทวดาโดยชาวบ้านในตำบลท่าเรือครับ

0: คืออะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะ
1: เมื่อนางตาลเข้าทรงแล้วจะเป็นแบบไหนยังไงเอ้ยไปลุ้นพร้อมๆกับพี่หนุ่มเลยครับ
0: ไม่หมายความว่าผีเข้าแล้วอ่ะ
2: เดี๋ยวก็รู้ว่าผีเลย
0: ไม่ใช่เขาอย่างนี้เขาไม่อย่างนี้หรอทำไมอ่ะคืออะไรไม่ละทำไมเขาจะฟาดเราอ่ะไม่ใช่หลบหลังจากบ้าอ๋อเขาจะไล่ฟาดทุกคนเหรอนี
3: ่ตำนานแรกถามจริง
0: หรือได้ไม่ได
1: ้แม่พี่หนุ่มวิ่งหนีกันสนุกสนานกันเลยนะครับแม่ป้าสวนี่ก็แรงดีไม่มีตกเล่นเอาซะพี่หนุ่มของเราเนี่ยหอบกันเลยทีเดียวไอ้ที่หอบเนี่ยมันเป็นที่อากาศหรืออายุครับพี่หนุ่มว่าแต่พี่หนุ่มจะรอดจากการตีของนางตาลหรือไม่ไปลุ้นกันครับ
0: ไม่เขาเอาแรงจากไหนมาทำไมเขามีแรงได้เยอะอ่ะ
4: มีแรงมากเลยอ
0: ่
4: ะ
0: แม่นี่อายุเท่าไหร่ดิ60กว่าแล้วว่ะแรงดีมากไม่ใช่แม่ผมไม่ใช่อันนี้ยังอยู่ไหม
5: นี่
0: ผมคุยอย่างนางตาลได้ไหม
5: นางตาลก็ฟัง
0: ได้อ๋อฟังได้อันนี้คือนางตาลจริงหรือนางตาลปลอม
6: จริงจริง
7: ลองให้ดู
0: และทุกคนสามารถเป็นนางตาลได้หมดไหม
8: ได
0: ้ไม่แล้วผมถามได้นางตาลเหนื่อยไหมครับ

0: การละเล่นลิงลมลิงลมกับนางตาลมันมีความหมายว่ายังไงมันเกิดมาจากอะไรอะฮะ
1: การละเล่นนี้เป็นการละเล่นพื้นเมืองนะครับ
0: ครับ
1: ก็หลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วนะครับก็ประชาชนก็จะมาเล่นเลยกัน
0: อ๋อทำช่วงหลังเก็บเกี่ยวถ้าตอนจริงคือ
2: เข้าจริง
0: เข้าทรงจริงเหรอ
1: คือเขาก็จะอัญเชิญมาแต่บางครั้งถ้าคนติดที่เขาเข้าได้ก็จะเข้าได้
0: เลยเข้าได้เลยวัตถุประสงค์ของการนางตาลกับลิงลมนี่คือต้องการอะไรอ่ะ
1: ก็เป็นการเล่นให้สนุกสนานนะครับ
0: อ๋อให้สนุกสนานเหมือนเป็นการแบบว่าช่วงเก็บเกี่ยวจะเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็มาผ่อนคลายกันซึ่งมีแค่ที่เดียวที่นี่ไหมฮะ
1: ส่วนใหญ่ก็เล่นกันภาคกลางครับแต่ว่าก็จะเลือนหายไปแต่ที่ท่าเรือนี่ก็อนุรักษ์ไว
0: ้
3: เอาละสิครับขนาดช่างภาพเนี่ยยังถูกนางตาลไล่ตีโอ้ยหนีกันแทบไม่ทันเฮ้ยกระเจิดกระเจิงเลยทีเดียวเห็นว่าช่วงหน้าจะมีลิงลมมาเพิ่มอีกโอ้โหจะน่ากลัวจะเอ้ยจะเอ้ยหรือว่าจะสนุกสนานกันขนาดไหนช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับGive me more

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
2: นี่ไก่สันเป็นไงบ้างอะ
1: สัน
3: ครับ
4: มึงกับพ่อจะรู้ยังวะ
3: ถ้าพ่อกูรู้อะกูก็กะจะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
1: กูเรียกมึงว่าแฟนได้ยัง
5: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: มึงถามดีๆนะเว้ย
1: นั่นไงมึงจะเอายังไงให้รุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างมึงจะเอา
6: เอาดิวะเกิดก่อนมันก็โดนตีได้เหมือนกันเว้ย
1: จะเอาก็ได้
6: เอา
7: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
8: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณต้องมาแจ้งผมก็ได
7: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
5: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
10: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
9: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
10: ให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักอยู่อยู่เจ
11: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะ
10: แต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
9: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากเชียร์พี่จันป่ะ
5: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25อนุวัฒน์ทั่วไทย
12: นางตาลออกแล้วลิงลมมาอีกอยู่ทางนู้นฮะโอ้ย
13: ระหว่างที่พี่หนุ่มและชาวบ้านกำลังสนุกสนานกับการวิ่งหนีนางตาลอยู่นั้นก็เกิดมีลิงลมมาจากไหนไม่รู้วิ่งไล่ทั้งเกาะทั้งกัดจนต้องหนีกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศละทางชาวบ้านบอกว่าบางตัวจะดุบางตัวจะขี้เล่นเออแต่ดูจากลักษณะลิงลมตัวนี้นะน่าจะออกไปทางขี้เล่นมากกว่านะครับว่าแต่นั่นน่ะพยายามจะจับอะไรพี่หนุ่มเหรอครับไวรุ่นจะบอกว่าเอ้ยเสียวปุยมุย
12: เขากัดขาเหรอฮะเขากัดขาไม่ไม่ไม่นี่ช่างภาพช่างภาพช่างภาพ

0: นั้นมันไม่ใช่เท้า
1: ผมถามหน่อยว่าการละเล่นนางตาเนี่ยมันให้อะไรกับชุมชนของเราบ้างฮะ
2: ให้ความสามัคคี
1: ครับ
2: ความสนุกสนานแล้วก็อนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมไว้
1: แต่ผมไม่ค่อยเห็นเยาวชน
2: สมัยก่อนนี้ต้องเล่นนะสมัยป้าเป็นสาวๆนะ
1: ครับ
2: เวลาสิ้นเดือน4คือกรูดตั้งก็กรูดไปถึงสงกรานต์เนี่ยเขาจะเล่นกันตลอดมีมอนซ่อนผ้ามีลูกช่วงมีนางตาลมีนางหนูนางด้งเข
1: า
2: จะเล่นเหมือนว่าคนในชุมชนก็มาเล่นกัน
1: ครับ
2: ให้ความเหมือนว่าสามัคคีกันอย่างเงี้ยอย่ามารวมตัวกันอย่างเงี้ย
1: แต่ว่าที่ดูเนี่ยก็คือรุ่นแรกแย้มทั้งนั้นเลยอ่ะนะแม่นะแต่ผมไม่ค่อยเห็นพวกเยาวชนตอนนี้มันมีคนมาทำแบบนี้ไหมหรือไม่ค่อยมีแล้ว
2: ไม่มี
1: แล้วรุ่นหลังไม่ค่อยรู้จักแล้วเนาะถ้าหมดรุ่นเราแล้วใครจะมาเล่นนางตาล
2: ก็ไม่มีสมัยก่อนนี่คือชาวบ้านนี่ทำไร่ทำนาไม่ได้ทำโรงงาน
1: ครับ
2: มันก็มีเวลามีเวลามาเล่นแต่นี่เขาทำงานเขาก็หยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียว
1: ครับ
2: จะทำกินยังไม่มีเวล
1: า
2: สมัยป้าเป็นสาวๆนี่คือว่าง
1: ว่าง
2: แล้วก็มาเล่นกันตอนเย็นแล้วก็เดี๋ยวได้มาเจอหนุ่ม
1: แล้วว่าวัตถุประสงค์มันน่าเป็นเรื่องหลังมากกว่า
2: แล้วเขาก็จะมาเจอกันตอนนี้แหละ
3: จะมีหนุ่ม
2: เล่น
3: ม
2: าเ
1: จอกันอ๋อหนุ่มสาวก็จะมาจีบกันแบบนี้และป้านี่มาเจอหนุ่มที่งานอย่างเงี้ย
2: โอ้โหป้าไปเจอสิงห์บุรี
1: อ๋อ
2: ทอไม่งามพายไม่งามก็คงไม่ทอน้ำมาถึงท่าเรือ
1: เด้คนสวยอะเนาะคนสวยแล้วถามลิงลมหน่อยครับลิงลมคุยได้ไหมอ๋อลิงลมคุยได้ไหม
4: ได
1: ้อันนี้คือเข้าจริง
5: คือลิงลมก็เป็นเพื่อความสนุกสนานจะกัดก็ได้ไม่กัดก็ได้แล้วชอบเกามากกว่า
1: ชอบเกาไม่ชอบกัดถูกไหมไม่ชอบกัดถูกไหม
5: ชอบ
1: เอาเห็นบอกว่าตอนเข้าจริงๆคือขึ้นต้นมงต้น
5: นะครับก็คือ
1: ขึ้นต้นไม
5: ้คือเวลาเข้าต้องใช้พระกามามาโบก
6: จริงก็คือขึ้นได้
5: ทีสองคนข้างละคนเนี่ย
1: อ๋อ
5: แล้วก็นั่นเชิญเหมือนการกันต่างๆอย่างนี้เนี่ย
1: เหนื่อยไหม
5: เหนื่อยแต่ถ้าเข้าจริงคงจะไม่เหนื่อยหรอก
1: อ๋อ
5: หอบด้วย

าสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้ความน่ารักความที่ชาวบ้านเขาเอ็นดูเรานะฮะมันได้ความสนุกสนานความน่ารักด้วยสองคือชาวบ้านตั้งใจมากชาวบ้านตั้งใจมากและที่สำคัญคือชาวบ้านมีความสมัครสมานสามัคคีมากๆอันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนก็บอกว่ามันไม่เคยเห็นนะบางคนนะผมเชื่อว่าไม่เคยเห็นแบบนี้กับการละเล่นที่เป็นนางตาลหรือว่าดิงลมวันนี้เรามีโอกาสได้มาถ่ายทอดเพราะว่าถ้ามองอีกมุมนึงชาวบ้านเขาก็กังวลเหมือนกันนะอันนี้คือน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายของการทำการละเล่นแบบนางตาลแล้วก็ลิงลมแล้วผมว่าต่อไปเราหาดูไม่ได้แล้วเหมือนที่ป้าๆเขาบอกคืออันนี้เขามีเวลาแต่ต่อไปไม่มีเวลาแน่นอนเพราะว่าทุกคนวิถีชีวิตเปลี่ยนบางคนไปทำงานโรงงานบางคนเข้าไปทำงานกรุงเทพผมว่าต่อไปนางตาลกับลิงลมถ้าไม่อนุรักษ์เอาไว้มันหายแน่นอนวันนี้ภาพวันนี้มันอาจจะเก็บไว้ให้กับคนรุ่นหลังในอนาคตได้ดูเลยนะเฮ้ยสมัยก่อนอ่ะเขามีการละเล่นแบบนี้นะมีนางตาลมีลิงลมนะเพราะเชื่อว่าวันหนึ่งจะหายแน่นอนฮะวันนี้ขอบคุณชาวบ้านมากน่ารักมากครับเหนื่อยมากเลยกลางวันวัดสตือโอ้โหแดนเต็มที่เหงื่อแม่งเต็มตัวเลยแต่ว่าพอมาได้กับชาวบ้านโอ้โหความสนุกมันกลับมาใหม่อ่ะความมีพลังความเอเนอร์จีของชาวบ้านมันทำให้เราสนุกไปด้วยสังเกตทีมงานแต่ละคนทีมงานจะสนุกไปด้วยเลยแต่ถามว่าเหงื่อเยอะไหมเหงื่อเยอะมากข้างหลังนี่เปียกหมดเลยขี้เกลือทั้งนั้นแต่ถามว่าสนุกไหมสนุกแล้วก็ได้ความที่หัวใจมันมีความสุขมันได้เห็นชาวบ้านรอยยิ้มอะไรต่างๆมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ได้สิ่งดีๆจากชุมชนท่าเรือพระนครศรีอยุธยาไปขอบคุณนะครับอาดัวตัว

0: กระแสงครับ
1: พ่อ
2: ไ
1: หมพ
2: ่อโอ้ยเมื่อกรุงเทพว่าจะเมื่อยก็คือทอดบ้านแล้วบอกฮะ
1: เอาเมื่อบ้านคือบ่บอกพ่อพ่อสิได้ไปครับ
3: ไม้มันห่อนใจกันเลยพากันนั่งเครื่องมาได้เฝ้าตอนลงกับมาบ้านเท่าเหนือครับอา
2: ห่อนใจนี่เรื่องนี้อย่างไรลูก
1: เจ้าแม่นางพญางูตามไปล่างควานฮอดกรุงเทพเลยบอก
4: แม่นจ้ะไม่บ่อยากอยู่ซื่อรอเวลาสิเป็นงูตามคำสาปของเจ้าแม่ใหม่ก็เลยส่วนอายสุดเขตกลับมาบ้านเฮาเพื่อสิมีทางแก้คำสาปได้บ้าง
1: สิว่าไปแล้วเหลืออีกแค่3เดือนนึงไหมมันก็อายุสิครบ25ปีตามที่เจ้าแม่บอกว่าขั้นไหมอายุครบ25ปีเนี่ยมันจะกลายเป็นงูบริวารของเจ้าแม่ไปโดยสมบูรณ
4: ์ไม่บ่อยากเป็นงูไม่บ่อยากตกอยู่ในอำนาจของเจ้าแม
1: ่บ่ต้องงานหรอกนะลูกนะพ่อกับแม่สิหาทางซอยโตเต็มที่นะลูก
4: แล้วแม่ล่ะจ๊ะแม่ไปใส
5: แม่เพิ่นไปถือศีลภาวนาเพื่อที่จะอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้าแม่นางพญางู

0: แท้ๆเลย
1: บอกเป็นอย่างดอกลูกแม่ยอมเพ็ดทุกอย่างเพื่อสร้อยลูกของแม่ถ้าจะแม่นางพญางูจะเอาชีวิตของแม่ไปแทนแม่ก็ยอม
0: แม่แม่ว่าต้องเฮ็ดขนาดนั้นดอกมันเป็นเวรเป็นกรรมของไหมหมายสิต้องหาทางออกด้วยตัวของไหมเองถ้าบุญของไหมยังมีไหมคงสิหลุดพ้นจากคำสาปของเจ้าแม่นางพญางู
1: หลวงปู
2: ่โยมคิดได้อย่างนั้นก็ดี

เมื่อมีทุกข์มีเหตุแห่งทุกข์ก็ต้องแก้ไขที่ต้นเหตุวิบากกรรมเกิดจากสิ่งที่เคยทำไว้แล้วในอดีตและกลับมาส่งผลในชาตินี้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะกลับไปแก้ไขไม่ได้ยวมจะต้องถือศีลภาวนาเพื่อให้ผลบุญนั้นไปเจือจางผลแห่งวิบากกรรมให้บรรเทาเบาบางลงคืนนี้พระจันทร์เต็มดวง

โยมจะต้องรักษาศีลภาวนาอยู่แต่ในวัดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าออกนอกเขตวัดโดยเด็ดขาด

0: คุณลุงเป็นยังไงบ้างคะ
1: เพิ่งหลับไปเมื่อกี้เองแม่ก็เฝ้าพ่อมาทั้งวันแล้วเพิ่งได้กลับไปเนี่ย
2: จะสู้นะเว้ย
1: ใจมากเว้ย
0: นี่คุณลุงเป็นอะไรคะ
1: สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อพ่อบอกว่าเป็นกรรมเก่าที่เขาเคยทำไว้กับ
3: เจ้าแม่นางพญางู
0: นี่ก่อนที่คุณลุงจะป่วยเกิดอะไรขึ้นล่ะคะสารัตน
1: ์คุณอัญญาดีมาหาพ่อที่บริษัทเอาทับทิมมาให้ดูแล้วจากนั้นไม่นานคุณพ่อก็ไอเลือดออกปากออกจมูกแล้วผมก็เลยพาพ่อมาส่งโรงพยาบาล
0: ลิชาว่าต้องเป็นฝีมือของอัญญานีแน่ๆลิชามั่นใจว่าเขาไม่ใช่คนปกติเหมือนกับพวกเราเราต้องหาทางป้องกันไม่ให้เขาไปทำร้ายใครได้อีกนะคะ
3: แล้วทำไมถึงต้องเป็นคุณลุงอ่ะ
0: ก็นี่ไงคือสิ่งที่เราจะต้องหาความจริงให้ได้อาจจะไม่ได้เกิดเหตุกับเฉพาะคุณลุงลิชาเชื่อว่ามันต้องเกิดเหตุกับพวกเราทุกคนที่เกี่ยวข้องกับอัญญานี้

0: นี่เป็นแฟนกันภาษาอะไรนะฮะไม่รู้เรื่องส่วนตัวของมันเลย
1: เขาบอกเลิกฉันแล้วแต่ไม่ต้องดีใจไปนะฉันยังรักเขาอยู
0: ่หลงตัวเองอย่างคุณเนี่ยผมไม่สนใจหรอกนะที่ผมเข้ามาวุ่นวายกับคุณเนี่ยเพราะเรื่องเจ้าแม่นางพญางูก็เท่านั้นแหละ
1: ฉันก็เห็นคุณเป็นแค่แหล่งข่าวเท่านั้นแหละ
2: ยังก็ต้องเสียใจด้วยนะครับแหล่งข่าวอย่างผมเนี่ยคงไม่มีข่าวลึกๆให้คุณหรอก
1: บางทีฉันอาจจะรู้มากกว่าคุณด้วยซ้ำไม่งั้นคุณคงไม่นัดฉันมาหรอกจริงไหมคะผู้กอง

0: ไหมเจ๊ไหมเจ๊ไหมได้ไหม
1: คุณสารัตอย่าตามฉันมาไปให้พ้นเลยนะ
0: ได้ไหมได้ไหม

0: ใช่ไหมคุณเป็นอะไรงู
1: ช่วยฉันด้วยฉันไม่อยากเป็นงูช่วยฉันด้วยฉันไม่อยากเป็นงูฉันไม่อยากเป็นงู
0: ใช่ไหม
1: สารัตเป็นอะไรลูก
0: ผมฟังถึงยายใหม่ครับคุณแม
1: ่ยายใหม่ใครเหรอลูก
0: เขาเป็นนางดำคนที่ดำในงานมันมุงข้างประดับโบราณนะครับเขาคนนี้แหละครับแม่ที่ผมฟันถึงบ่อย
2: ๆนางรำ
3: ดูเหมือนว่าชัยวงศ์จะต้องใจนางรำคนกลางนั้นมากเลยนะ
4: นางชื่อมณีวันเจ้าค่ะ
2: เมื่อกี้พ่อเห็นภาพนางรำในเมืองโบราณที่พ่อเป็นพญาผู้ครองนครกำลังถูกเจ้าแม่นางพญางูทำร้ายแล้วนางรำหลวงคนนั้นที่พ่อเห็นหน้าเหมือนกับนางรำในงานประมูลที่ลูกพูดถึงเขาชื่อมณีวัน
0: พ่อครับมันเป็นไปได้ใช่ไหมครับที่มณีวันจะกลับชาติมาเกิดเป็นยายไหม
2: เท่าที่พ่อเห็นเขาต้องเกี่ยวข้องกับลูกในอดีตอย่างใกล้ชิดเจ้าแม่นางพญางูถึงได้โกรธแค้นเขานักแล้วอีกอย่างที่พ่อเห็นเขาต้องคำสาปเจ้าแม่นางพญางู
0: คำสาป
5: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตู
6: แต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
7: สิบเท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
8: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
9: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักหยด
8: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
9: ใหม่ Breeze สูตรซักหยด
10: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคน้ำตาลเกิน16กรัมต่อวันเป็นเวลานานอาจเสี่ยงโรคตอนโตหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความเป็นห่วงจากสสส.
11: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
12: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN.ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
13: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: เทพไทย
15: น้องตู
16: ้เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
17: ทีนี้ไก่ซันเป็นไงบ้างอ่ะ
16: ซัน
18: ครับ
0: มึงว่าพ่อเราจะรู้ยังวะ
16: ถ้าพ่อกูรู้อ่ะกูก็กะจะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
19: กูเรียกมึงว่าแฟนได้ยัง
16: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
15: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
18: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
20: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอบฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
21: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
18: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอบฟ้า
21: ลินเงียบไปเลยนะเว้ย
16: ติดตามชมจุจีบสายมูอันลักกี้เดย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
22: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทาเที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว 14 นาฬิกาที่นี่ GMM 25
23: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
24: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
25: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้เธอจะยังโอบกอด
26: ฉันอยู่ใช่ไหมแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: คนที่ลูกตามหาไม่ได้มาที่นี่หรอก
1: คุณมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเมื่อกี้ผมยังไม่เห็นใครนะครับ
0: แม่อยู่ตรงนี้มานานแล้ว
1: ผมมาตามหายายใหม่ครับเขากำลังเป็นทุกข์เช่นเดียวกับผม
0: วิบากกรรมในอดีตที่ลูกและพ่อของลูกได้กระทำต่อนางพญางูอัญญวดีได้ส่งผลแล้วในชาตินี้ทั้งพ่อของลูกและผู้หญิงที่ลูกรักตั้งแต่อดีตกำลังเผชิญกับวิบากกรรมจากความอาฆาตพยาบาทของอัญญวดี
1: แล้วผมต้องทำยังไงครับ
0: ทุกอย่างอยู่ที่ตัวลูกแต่เพียงผู้เดียวลูกเท่านั้นที่จะช่วยคน

0: ิรูปเขหิเมเมตัง
1: วิรูปเขหิเมเมตัง
0: เอราปเขหิเม
1: เอราปเขหิเม
0: ชัพยาปุเตหิเมเมตัง
1: ชัพยาปุเตหิเมเมตัง
0: เมตังกันหาโคตมะเกหิ
1: เมตังกันหาโคตมะเกหิ
0: จะอาปาทะเกหิเมเมตัง
1: เมตังกันหาโคตมะเกหิ
0: จะอาปาทะเกหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิ
1: เกหิจะอาปาทะเกหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิเมสิลิงสัตปาอะอะพุวิทวิชิต
0: กา
1: สัตตา
0: หิงสิมามังหิงสิ
1: อุณานาคีสาร
0: มามังสิกาปะโท
1: กะตาหิงสิกะตาหิงสิปาริตตาปาติกะมันตุ
0: จัตตุจัตตุวะหลัง
1: นะโม
0: ปัตตัง
1: สุสัมมาส
0: ิ
1: ปาสัมมาสัมพุทธานัง
2: คิดว่าพวกแกจะต้านทานอิทธิฤทธิ์ของข้าได้อย่างนั้นหรอไม่มีทาง

0: ครื่องในด้วยแหละ
1: ยัยไหมลูกแม่อย่ายอมแพ้ด้วยลูกทุกคนรักลูกสู้เพื่อลูกลูกต้องเข้มแข็งต้องแห่งความสุขได้ขอบขอบงามใด
2: เฮ้ยแต่ยังไม่ได้หรอกทุกเหี้ยทุกเหี้ยซอยกันคิดให้คุณพระคุณเจ้ามาซอยลูกเรานะ
3: ตะคือคุณนาลาภีตะระภูมุสิกาตะตาเมลักขาตะตาเมตะฤทตาตะทิตะมันสิ
4: พวกเจ้าโอหังนัก
1: จะแม่นักพยาโม
4: บังอาจต้านทานอำนาจของข้า
5: ตั้งสมาธิไว้โยมใหญ่ใหม่ตั้งจิตให้มั่นให้เป็นสมาธิ
3: อุตตามิโหหังนะโมภควะโต

0: อีกสักครู่ติดตามชมอสรพิษหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: ยันแล้วก็ค้อนคู่ใจแบบนี้ในรายการช็อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งปังทุกโปวันนี้โปรโมชั่นของเราเปรี้ยงเหมือนเดิมแน่นอนแต่ต้องเรียกก่อนค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของเส้นผมหรือหนังศีรษะโดยเฉพาะพ่อแม่ตอนนี้แม่แยมก็ดูอยู่หามาหมดแล้วทุกแชมพูถูกใจมากๆเลยกับแชมพูสมุนไพรของคุณป้องถ้าวันนี้ดูอยู่ที่หน้าจอแล้ววันนี้คุณผู้ชมมากองรอกันหน้าจอได้เลยเพราะคุณป้องอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะแม่
1: สวัสดีค่ะกายะขวดนี้เลย
2: นี่คือแชมพูโสมแดง
1: โอ้โห
2: โสมแดงเนี่ยไม่ถูกนะคะส
1: ่
2: วนใหญ่แชมพูโสมแดงเขาจะใส่อยู่ในผลิตภัณฑ์แชมพูแก้ผมร่วงที่ประเทศเกาหลี
1: ต้องไปหิ้วมา
2: ต้องไปฝากเขาหิ้วแพงก็แพงขวดหนึ่งเป็นพันอีกตั้งหาก
1: ไม่รวมค่าหิ้วนะ
2: ใช่แล้วสังเกตนะทุกผลิตภัณฑ์ในโสมแดงเนี่ยจะอยู่ในพวกผมร่วงทั้งหมดวันนี้ไม่ต้องไปซื้อไกลถึงเกาหลีแล้วใครมีปัญหาผมร่วงผมบางคันหนังหัวมีปัญหาเอาสูตรขิงโสมแดงจากสุกยะไปสระ
1: อุ้ยแม่หม่อมอูมเขามีปัญหาเหมือนกันเหรอคะ
2: 71แล้วนะ
1: โอ้
2: ตอนแรกเนี่ยแกจะตัดผมสั้นแกจะดัดผมหยิกแล้ว
1: ผู้ใหญ่ชอบทำแบบนี้เป็นการแก้ปัญหาผมร่วง
2: ผมมันบาง
1: ต้องตีผมหยิกฟู
2: อุ้ยมันบางไปหมดเลยเลยบอกแม่ผมอูมเอาไปสระนี่ผลลัพธ์อ
1: ุ้ยเป็นยังไงอ่ะดูสิคุณผู้ชมสลวยไม่ต้องตัดผมที่เราเคยเลี้ยงไว้แล้วอยากไว้ผมยาวก็ไว้ได้แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะอายุ70กว่าแล้วอยากไว้ผมยาวก็ไว้ได้
2: ตอนนี้แม่ค่อยๆเลี้ยงผมแล้วน
1: ะ
2: จากตอนแรกคือต้องตัดสั้นแบบเท่าติ่งหูเลยอ่ะเป็นแบบซอยแบบติดเลยอ่ะติ ดหนังหัวเลยอ่ะ
1: ขอดมกลิ่น
2: กลิ่นเป็นยังไงคะ
1: โหคุณผู้ชมใครบอกว่าแชมพูโสมแดงต้องเหม็นอันนี้คือหอมฟุ้งน่าใช้มากเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพ่อแม่ดูอยู่แล้วอยากลองใช้แชมพูโสมแดงอันนี้ค่ะต้องรีบสั่งเลยเพราะโปรโมชั่นวันนี้เจ้าของเขามาเอง
2: ปกตินะคะขวดนึงเนี่ย590บาทขวดนึงใช้ได้ประมาณเดือนนึง2ขวดพันนะคะแต่วันนี้ต้องจัดโปร8เดือนมาให
1: ้ค่ะ
2: จากทั้งหมด2ขวดพันวันนี้เอาไป8ขวด999บาท
1: 8ขวด999บาทยังไม่พอมีของแถมด้วยเหรอ
2: ครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวหอมแล้วถ้าแม่มีปัญหาผิวแห้งผิวคันนะมันเป็นตัวสบู่แก้คันดีมากตัวหอมด้วยให้อีก8ซอง8บวก8 16ชิ้นจากขวดละ690เฉลี่ย62บาท
1: ขวดละ62บาทแต่คุณผู้ชมค่ะจำนวนจำกัดนะคะคุณรีบโทรมา60เซตเท่านั้นเมื่อกี้เห็นไหมเขาขึ้นว่าถ้าเกิดว่าไม่โทรวันนี้คือบวกอีก200แต่ถ้าเกิดวันนี้ลดทันทีในรายการนะคะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นโทรด่วนค่ะ02-817-9925ส่งฟรีคุณผู้ชมคะเคยเห็นไหมว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของโสมแดงต้องเป็นสาวเกาหลีสาวเกาหลีนี่คือเขาจะมีทั้งความเชื่อแล้วก็จริงๆสมุนไพรที่บ้านเขาอะมันดังมันมีสรรพคุณใช่ไหมคะ
2: ตัวรากโสมมันแพงนะคะแต่ตอนนี้รากเสริมมาอยู่ในขวดแดงแล้วไปดูคุณยูริ
1: คุณยูริ
2: เป็นคนเกาหลีเลยอัดยองอาเซโยเลยคุณยูริบอกว่าปกติเวลาอยู่ที่เกาหลีจะต้องใช้แชมพูโสมแดงขวดละเป็นพัน
1: ๆ
2: พอมาอยู่เมืองไทยมาจะดูผมหนาไหมผมหนา
1: แต่ปกติยังดูซีรีส์เนี่ยอาจุมมาคุณป้าคุณยายของเกาหลีเขาเนี่ยคุณผู้ชมผมบางนะแล้วจะแอบเห็นหนังศีรษะหนังศีรษะแล้วดัดย
2: ิ
1: กแต่ว่าอาจุมมายูริคนนี้
2: คือตอนแรกคุณยูริคันหัวผมร่วงแล้วก็แบบเริ่มบางเลยบอกคุณยูริเอาตัวโสมแดงไปเลย
1: ค
2: ุณยูริบอกโสมแดงมันแพงเลยบอกคุณยูริขวดหลักสิบดูดิตอนที่ใช้ผมหนามาก
1: คุณผู้ชมจากที่เรามองว่าแบบจะเป็นอาจุมมา
2: ใช่
1: เรียกคุณพี่ได้เลยเพราะผมเขาเดกอะ
2: เขาจับอย่างนี้เลยว่าผมเขาแข็งแรงมาก
1: โอ้แบบนี้อยากให้ใช้อ่ะ
2: รู้ไหมคะพ่อรองอีกคนนึง
1: พ่อรองโอ้ยอายุเท่าไหร่แล้วคะเน
2: ี่
1: ย
2: 80ค่ะ
1: เห็นไหม
2: พ่อรอง
1: ปัญหาเนาะ
2: ใช่คือกลางกระบอกแกไปหมดแล้วนะคะ
1: คือ
2: เอาเป็นว่าผมมันไม่มีแล้วตรงกลางน่ะไม่มีเลย
1: อุ้ยแต่ดูหน้าพ่อสิสัตว์แล้วมีความสุขมากเลยอ่ะ
2: มันเย็นจากขิงเห็นไหมคะตุ้มผมตอนนี้สิผมดูดิเนี่ยขึ้นโลกขึ้นเลย
1: ดูมันหนุ่มขึ้นเยอะเลยอ่ะคือไรผมขึ้นมาเต็มหนังศีรษะเลยเน
2: า
1: ะ
2: ที่ผมพ่อรองขึ้นที่ผมคุณยูริขึ้นเพราะว่ามันมีตัวโสมแดงมันมีตัวเขาเรียกว่าขิงตัวขิงนี่ทีเด็ดนะ
1: ที่ต้มสดสกัดกันอย่างนี้เลยเหรอ
2: ใช่ขิงเนี่ยสาแล้วหัวสะอาดมากใครคันหัวมีกลิ่นหนังหัวใช้ขิงเนี่ยดับกลิ่นหนังหัว

0: ดีมากลดความคันความมันประคันดีควายมะกรูดมะหาดและมีใบไผ่เทียนกิ่งนะคะและตัวนี้สระแล้วผมไม่แห้งกระด้างนะก็มีว่านหางจระเข้วิตามินอีและม
1: ี
0: ตัวปั๊มเรื่อยดีมากแพงเขาไม่ใส่กันแต่ตัวนี้ใส่เข้ามาให้ด้วย
1: คือตอนนี้สายแน่นมากๆเสียงโทรศัพท์ดังไม่หยุดเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ย้ำนะคะโปรโมชั่นที่คุณป้องจัดมาให้วันนี้คือไม่ได้แค่ 4-5 ขวดนะ8ขวด
0: โป8เดือนจากขวดละหลักเป็นพันน่ะเหลือขวดละหลัก10อ่ะเอาไปสระกันเลยโป8เดือนใครผมร่วงใช่ไหมเอาไปสระมีกลิ่นหนังหัวใช่ไหมเอาไปสระมีอาการคันขึ้นเป็นแผ่นเป็นสะเก็ดแล้วเอาไปสระอายุเยอะแล้วไม่รู้จะทำยังไงต้องไปปลูกผมหรือเปล่าเอาไปสระวันนี้ให้ไปเลยโป8เดือนปกติ2ขวดพันวันนี้8ดูขวด8เดือน999บาท
1: ตกขวดปั๊มแบบนี้ขวดปั๊มใหญ่แบบนี้นะคะคุณผู้ชม62บาท
0: ใช
1: ่ใช่ยังพูดตรงๆนะถูกกว่าทั่วไปเยอะมากแต่นี่เป็นโสมแดงเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอย่าพลาดโทรด่วน02-817-9925ถ้าใครกลัวไม่ทันไม่อยากต่อสายสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยตอนนี้คุณผู้ชมส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
0: อ้าวไปดูพี่แพทนิดนึงค
1: ่ะ
0: คือแกเนี่ยทำกับข้าว
1: ว้ายเข้าใจเลยแม่ครัวอยู่กับความร้อนอยู่กับไฟหน้าเตาแล้วต้องใส่หมวกอีกเน
0: า
1: ะ
0: โอ้โหอบชื้นอบไปหมดพออบเสร็จเป็นไงฮะมีกลิ่นเสร็จคันคันเสร็จผมร่วงดูตอนนี้นี่พอสระผมสระสมแดงผมหนาม
1: รู้สึกว่ามันฟูมันพองมันสลวยเน
0: า
1: ะ
0: อ้าวไปดูพี่คนนี้แกออกกำลังกายเล่นโยคะนี่เหนียว
1: อายุนึกออกเลย
0: นี่ๆๆแล้วหนังหัวขาวเลยเหนียว
1: เห็นหัวตัวเองเวลาไปออกกำลังกายใหม่ๆคุณผู้ชมมันรับไม่ได้เราอยากสระผมแบบนี้แต่สระผมยังไงให้สระเสร็จเนี่ยมันรู้สึกสบายไปถึงหนังหัว
0: สูตรนี้พี่แพทนี่ผมขึ้นเพียบเลยนะคือตอนแรกนี่เหนียวเป็นก้อนเลยเห็นหนังหัวขาวๆแล้วอ่ะ
1: คุณผู้ชาย
0: แกคืออย่างนี้แกเครียดปุ๊บแล้วหัวแกเริ่มเถิกขึ้นเถิกขึ้น
1: อ
0: ่ะ
1: โอ้แล้วอย่าไปดึงผมเล่นนะไม่ได้
0: นี่แหละแกเครียดแล้วแกก็ดึงแล้วแกก็เถิกขึ้นเถิกขึ้นอ่ะเลยบอกพี่ต้องใช้โสมแดงแล้วแหละมันจะช่วยในเรื่องเนี่ยๆๆโอ้ดูหล่อเลยเห็นมั้ยเน
1: ี่
0: ย
1: ชื่นอยากให้เค้าแบบว่าอยู่กับเรานานๆน่ะผมมาเราก็ต้องเลือก
0: แต่ละคน
1: นิดนึง
0: แต่ละคน
1: นะคะเออจริงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยแสกห่างก็บอกอายุแต่ถ้าเกิดว่าผมอยู่กับเรานานๆแสกมันจะแน
0: ่
1: น
0: เนี่ยๆฟูเลยเนี่ยฟูฟ่องเพราะฉะนั้นนะคะใครบอกเครียดเหลือเกินตอนเนี้ยผมมันบางผมมันน้อยไม่รู้ทำยังไงโสมแดงนี่แหละค่ะแต่ราคามันไม่ถูกราคามันแพง
1: แต่วันนี้นะคุณป้องสายแน่นมากนะอย่าต้องเล่นคุณผู้ชมนิดนึงเหลือ3นาทีสุดท้ายเมื่อกี้คุณเห็นใช่ไหมคะถ้าเกิดคุณโทรไม่ทันใน3นาทีนี้นะราคาจะเด้งไปพันอัพเมื่อกี้เห็นแล้ว1,199แต่ถ้าทันในรายการนี้เรารายการสดค่ะเราลด200บาทแล้วค่าส่งก็ไม่ต้องเสียคุณจ่ายทั้งหมดเนี้ยแค่999บาทคุณนับไปเลยนะ8ขวดกับอีก8ซองเหลือชิ้นละแค่62บาทเท่านั้น
0: ไม่ต้องไปหิ้วจากเกาหลีแล้วนะขายในเมืองไทยแล้ว มันอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ของตัวแก้ปัญหาผมร่วงในเกาหลีหมดเลยตัวโสมแดง
1: เนาะ
0: แล้วปกติเนี่ยขายอยู่2ขวดพันขวดนึงเนี่ย690วันนี้จากหลักร้อยเอาไปหลัก10พอ
1: ทั้งหมดนี้มันคุ้มค่ามากๆคุณผู้ชมรีบโทรรีบสแกนหน้าจอกันเพราะว่าถ้าไม่ทันในรายการนี้คุณไม่ได้ส่วนลด200นะคะอาสแกนกันไปแล้วก็โทรกันมาได้เลย02-817-9925เมื่อสักครู่นี้ยำเห็นแม่อูมอยากขอดูแม่อูมอีกทีนึงอ่ะเพราะว่าอายุเท่าแม่ยำเลย
0: 71
1: กว่าเนี่ยคุณผู้ชม
0: คือแม่เนี่ยนะตอนแรกอ่ะแกคันหนังหัวมีกลิ่นแล้วแกจะตัดผมสั้นแล้วแกเตรียมไปดัดผมหยิกทั้งหัวแล้วนะเสร็จปุ๊บตอนนี้แกเลี้ยงมายาวแล้วเลยบอกแม่ใจเย็นนะแม่ลองเอาแชมพูโสมแดงไปสระนี่แม่เขาเลี้ยงมาถึงบ่าแล้วนะ
1: ก็เลี้ยงได
0: ้
1: ไง
0: มัน
1: ไม่ลาไปซะก่อน
0: นี่ไงแม่ไม่ต้องไปตัดผมสั้นเลยก็ดูโอ้โห
1: เนี่ยคุณผู้ชม
0: หน้าเด็ก
1: แม่ท่านไหนนะอยากจะยังไว้ผมยาวเหมือนแม่ยังก็สั่งหรือหลายคนที่บอกว่าไปตัดผมสั้นแล้วเหมือนคุณพี่ท่านนี้ขอเรียกคุณพี่นะเพราะว่าเขาสวยแล้ว
0: พ
1: อก่อนหน้านี้เขาเป็นอาจุมม่าในซีรีส์เกาหลีเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่คุณยูริเนี่ยเป็นคนเกาหลี100%นะฮะคือพอผมร่วงปุ๊บแกก็เลยไปตัดสั้น
1: มันบางไงต้องดัด
0: ใช่และแกกำลังจะดัดแล้วดูตอนนี้ดิ
1: แต่ตอนนี้คุณผู้ชม
0: ดัดไม่ได้แล้วอ่ะ
1: ต้องดัดแล้วเพราะว่าผมมันยังเต็มหัวอยู่แบบนี้
0: เยอะมาก
1: ให้มันสลวยแล้วโชว์ไปเถอะ
0: 50 60แล้วนะ
1: น่าแต่ดูไม่รู้เลยนะคะบอกว่าสักแบบ48 49อ่ะก็ได้อ่ะคือหันหลังแล้วยังเรียกคุณพี่อยู่เลยด้วยพลังของสารสกัดที่ใส่อัดแน่นขนาดนี้คือคุณป้องทำให้ด้วยแบรนด์นี้เลยสุกายะเนี่ย
0: คือวิธีการน่ะเราต้มหม้อสมุนไพรเอาน้ำสมุนไพรไปใส่เบสแล้วให้สระมันเลยไม่ต่างจากแชมพูที่เขาต้มสกัดสดสมุนไพรแล้วมาให้สระค่ะ
1: ค่ะแล้วคุณผู้ชมขาดมตรงนี้นะ
0: หอมไหม
1: ยังพูดเลยกล้าการันตีเลยว่าสระเช้าสระเย็นก็อยากจะสระเพราะว่ามันหอมสมุนไพรจริง
0: ๆแล้วขิงอ่ะสระแล้วสะอาดโสมแดงอ่ะสระแล้วผมขึ้นเอาตัวนี้ไปสระเหอะต้องบอกเลยนะถ้าโสมแดงไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วจะบอกเลยว่าเสียเงินเป็นหมื่นนะเสียเงินเป็นพันนะไปซื้ออะไรแพงๆนะไม่สู้ขวดโสมแดงขวดนี
1: ้30วินาทีสุดท้ายรีบโทรกัน02-817-9925เพราะไม่ฉะนั้นคุณจะต้องจ่ายที่1,199แต่ถ้าโทรทัน

0: ตอนนี้8ขวดนี้พร้อมกับสบู่อาบน้ำอีก8ซองจ่ายแค่999ตกขวดละ62บาท
1: ใช่แล้วดูอยู่ไม่ต้องรีบโอนเงินนะคะเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านจ่ายตังค์หน้าบ้านค่าส่งไม่มีเก็บสักบาทตอนนี้ขออนุญาตต่อเวลานะคะเพราะตอนนี้สายมาเป็น100
0: ต่อได้ไหม
1: เอางี้ต่อเวลา10นาทีกดให้ทัน02-817-9925
0: โทรมานะคะแล้วก็สั่งแชมพูสุกายะได้เลยวันนี้เดี๋ยวเราไปช่วยรับสายนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ส่งฟรีนะ

0: ช่ไหม
1: ตักตักดูขึ้นมาหน้าดูจักรดูมุสิกาจักตาเมลักขาจักตาเมตักฤทธาตักฤทธาจักมันติ
2: พวกเจ้าโอหังนัก
3: จะแม่นักพยามู
2: บังอาจต้านทานอำนาจของข้า
4: ตั้งสมาธิไว้โยมใหญ่ใหม่ตั้งจิตให้มั่นให้เป็นสมาธิ
1: ภูตานิโหหังนะโมภควะโต

มณีวันเจ้าจะต้องกลายร่างเป็นงูบริวารของข้า

0: หมไหมไหมไหมไหมเป็นยังไงนะลูกนี่คือน้ำมันไห
1: มไหมเป็นยังไงจ๊ะ
2: ไหมพอผ่านคืนวันเพ็ญไปได้อีกเทื่อนึงแล้วยังหน่อยเขาก็มั่นใจว่าคาถาของหลวงปู่ซอยเฮาได
1: ้คุณพ่อคุณเจ้าซอยลูก

ราวนี้ถือเป็นโชคดีของเจ้าไปนางมณีวันแต่คราวหน้าเจ้าจะไม่โชคดีเช่นนี้แน่

0: พี่มานะเว้ย
1: เฮ้ยไม่เป็นไรแล้วนี่พ่อมึงเป็นไงบ้างเนี่ย
0: หมอยังหาสาเหตุไม่ได้
1: หรอ
0: แต่พ่อก็มั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเป็นน้ำผลกรรมที่เขาทำเอาไว้กับเจ้าแม่นางพญางู
1: เจ้าแม่นางพญางู
0: นี่มึงอาจจะมองว่ากูงมงายนะเว้ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมึงฟังนะเรื่องที่มีคนตายที่ทำพญางูเรื่องที่มีคนตายที่โรงพักเรื่องที่พ่อกูป่วยแล้วก็เรื่องที่ยายใหม่ถูกเจ้าแม่เข้าสิงทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดถึงตอนนี้เนี่ยกูเชื่อว่านี่คือฝีมือของเจ้าแม่นางพญางู
1: โอเคแล้วมึงจะเอายังไงต่ออ่ะ
0: หาทางพิสูจน์ไง
1: พิสูจน์ยังไงวะ

0: บ้านคุณวิศรุตมึงอย่าบอกนะว่ามึงคิดว่าคุณอัญญานีเนี่ยเป็นเจ้าแม่นางพญางูที่แปลงร่างมา
1: ถึงต้องมาพิสูจน์นี่ไง
0: นี่เราไม่นัดเขาไว้ก่อนเนี่ยคุณอัญญานีเขาจะอยู่หรอวะ
2: เชยวงในที่สุดเขาก็มาหาข้า
3: เจ้าแม่จะทำอย่างไรเจ้าคะ

0: พวกคุณมาหาใคร
1: สวัสดีครับคุณอา
2: สวัสดีครับ
1: ผมมาหาคุณอัญญานีครับ
0: กลับออกไปแล้วไม่ต้องมาที่นี
1: ่ทำไมล่ะครับคุณอา
0: ไม่ต้องถามที่นี่ไม่ปลอดภัยสำหรับพวกคุณไปสิไปเร็ว
1: คุณอาครับ
0: รีบไป
3: ไม่ต้องกลัวค่ะคุณอา

0: ฉันไม่ทำอะไรใครหรอกโคชคินพาคุณอาไปพักผ่อนดูแลให้ดีล่ะอย่าให้ใครรบกวนได
1: ้ครับเชิญครับ

0: เดี๋ยวก่อนถ้าไม่ได้เรียกไม่ต้องกลับเข้ามาเดี๋ยวฉันดูแลแขกเอง
1: ค่ะค่ะ
2: มรกตดูเหมือนพวกเขาจะสงสัยเจ้าแม
0: ่ไม่ต้องกังวลหรอกคุณชคินอีกไม่นานหรอกเจ้าแม่จะต้องพาเจ้าชยวงศ์กลับไปอยู่ด้วยกันและเราก็จะกลับอยู่ในถ้ำของเราไม่ต้องมาปะปนกับพวกมนุษย์อีก
2: ขอให้เจ้าแม่สมหวังกับความรักด้วยเถิด
3: คุณอัญญานี่ครับ
1: คุณพ่อของคุณเป็นยังไงบ้างคะคุณสารัต
3: ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับหมอยังหาสาเหตุไม่ได
1: ้คุณพ่อของคุณยังไม่เป็นอะไรตอนนี้หรอกค่ะท่านเป็นผู้มีบุญบารมีมากในอดีตชาติท่านเป็นถึงเจ้าผู้ครองนครและในชาตินี้ท่านก็ทำความดีเอาไว้มากบารมีของท่านจะช่วยหนุนให้ท่านมีชีวิตยืนยาวต่อไปอีก
3: ดูเหมือนว่าคุณอัญญานีจะรู้ทุกเรื่องเลยนะครับ
1: ฉันก็รู้แต่เรื่องของคนที่เกี่ยวข้องกับฉันเท่านั้นล่ะค่ะ
3: ผมรู้มาว่าคุณอัญญานีมีเครื่องประดับโบราณหลายชิ้นโดยเฉพาะทับทิมที่คุณเอาไปให้พ่อผมผมขอดูได้ไหมครับ
1: เชิญค่ะคุณสารัต
4: ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตเดินชมบริเวณบ้านหน่อยแล้วกันนะครับบ้านสวยมากๆเลยครับ
1: เชิญค่ะผู้กองปฐวี

0: คุณอัญญานีเป็นหลานแท้ๆของคุณวิษณุหรือเปล่าครับ
1: อย่าสอดรู้สอดเห็นถ้าไม่อยากเดือดร้อน
0: เหตุฆาตกรรมที่เกิดขึ้นที่ถ้ำพญางูและการตายของผู้ต้องหาที่ถูกจับในคดีลักลอบค้าสัตว์ป่ามันมีเงื่อนงำที่น่าสงสัยนะครับ
1: ผมไม่รู้เรื่อง
0: คุณวิษณุครับคุณอัญญานีเป็นใครกันแน
2: ่คุณวิษณุไม่ต้องการให้ใครมารบกวนเชิญครับ

0: ครื่องประดับเหล่านี้เจ้าชายชัยวงศ์โอรสของพระยาอินทวงศ์แห่งเมืองอินทเกตเคยให้ไว้กับอัญญาวดีเขาให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักและดูแลนางด้วยหัวใจของเขา
1: ขึ้นระหว่างนางและเขา
0: เขาไม่ได้มีนางเพียงคนเดียวหัวใจของเขายังมีหญิงอื่นอยู่อีก
1: แต่ในสมัยนั้นการที่ลูกเจ้าเมืองจะมีหญิงอื่นก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้นี
0: ่ได้สิถึงแม้ว่าอัญญาวดีจะไม่พอใจแต่นางก็ทนอยู่ด้วยความรักที่มีต่อเขา

ือทับทิมสีเลือดที่อัญญาวดีกระอักออกมาพร้อมกับเลือดแห่งความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสก่อนที่พวกมนุษย์ใจบาปจะตักขังดวงวิญญาณของนางไว้ในเทวรูปอย่างเยือกเย็น

0: everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
1: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
2: ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
3: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
4: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
3: เพราะเราปิดผมขาว
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: ซาบีน่าซิมเล็ตแพนตี้เอิร์ธี้พาเลตนุ่มเหมือนผิวสัมผัสธรรมชาติยืดหยุ่นไปกับทุกการเคลื่อนไหวความสบายคือสิ่งที่ผู้หญิงสัมผัสได้ทันทีด้วยนวัตกรรมซิมเล็ตไร้ตะเข็บไร้รอยกดทับบางเบาเรียบง่ายใส่ใจทุกดีเทลพร้อมวีเทปกระชับวงขาให้สัมผัสนุ่มสบายระบายอากาศได้ดีมั่นใจได้ทั้งวันพร้อมสัมผัสยืดหยุ่นทุกการเคลื่อนไหวเรียบง่ายอย่างมีสไตล์6เฉดสีใหม่ครบทุกโทนที่ใส่ง่ายใส่ได้ทุกวันและตอนนี้ยิ่งคุ้มกว่าเดิมกับโปรโมชั่นพิเศษจากซาบีน่าซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมด12ตัวราคาพิเศษ 1,199 บาทโทรตอนนี้ลดทันที200จ่ายเพียง999บาทแบรนด์ซาบีน่าส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรเลย02-817-99256เฉดสีใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติรอบตัว Navy Blue น้ำเงินลุ่มลึกเรียบหรูแบบคลาสสิก Ocean Blue ฟ้าสบายตาสดชื่นทุกวัน Forest Green เขียวละมุนให้ฟิลธรรมชาติที่ผ่อนคลาย Mountain Brown น้ำตาลเข้มดูอบอุ่นและมั่นใจ Wood Brown โทนน้ำตาลนูดเรียบง่ายแบบมินิมอลและ Love Pink ชมพูละมุนเพิ่มความสดใสแบบผู้หญิงยุคใหม่ทุกสีออกแบบมาให้ใส่ง่ายแมทได้ทุกวันและสวยในแบบของคุณซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมด12ตัวราคาพิเศษ 1,199 บาทโทรตอนนี้ลดทันที200จ่ายเพียง999บาทแบรนด์ซาบีน่าส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรเลย02-817-9925ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
6: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
7: ฉันชอบตัวเองงานใน ATCOUN
6: คน Spotifyเขารู้กัน
8: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
9: ปากสะอาด
10: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
11: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: รสดีใช้ง่าย
10: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
12: Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกFuturemap แฟนจากอังกฤษ
13: ลูกทุ่งวันๆเสาร์นี้ร่วมดำลึกเพลงดังสายันสัญญา

0: ายสองโมงสี่สิบห้าที่นี่ GMM 25
1: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
2: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
1: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะเตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคุงบุรินเข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
2: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
3: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาด
4: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
2: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
5: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปเรื่อย

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
1: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาตำนัวแซ่บนัว
5: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย

0: ุณเรียกฉันว่าอัญญาวดี
1: ใช่อัญญาวดีเจ้าแม่นางพญางูผมไม่รู้ว่าเรื่องราวในอดีตมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ถ้าผมทำให้คุณเสียใจผมขอโทษ
0: ขอโทษคำขอโทษของคุณมันเทียบไม่ได้เลยกับความเจ็บปวดทรมานของการถูกสะกดวิญญาณเอาไว้ชั่วกับชั่วกันนานับร้อยๆปีที่วิญญาณของฉันต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่คุณพ่อคุณแล้วก็พวกมนุษย์ใจบาปพวกนั้นกลับเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติ
1: ถ้าในอดีตชาติผมคือชัยวงศ์เขาไม่มีทางคิดอยากจะฆ่าคุณแน่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนหรือเป็นเจ้าแม่นางพญางูผมเชื่อว่าเจ้าชัยวงศ์ไม่ใช่คนใจคอโหดร้ายอมหิตแน่นอน
0: ท่านยืนมองดูข้าถูกจุดไฟเผาให้ข้าเจ็บปวดทรมานแต่ที่ข้าเจ็บปวดยิ่งกว่าคือการที่ข้าได้รู้ว่าคนรักของข้ารังเกียจที่ข้าไม่ใช่มนุษย์แต่ตอนนี้ข้ากลับมาแล้วท่านจะต้องชดใช้ข้าอย่างสาสม
1: ถ้าคุณโกรธแค้นผมคุณก็ควรให้ผมชดใช้อัญญาวดีอย่าทำร้ายใครอีกเลยนะไว้ชีวิตพ่อผมเถอะผมขอร้อง
0: ท่านไม่มีสิทธิ์มาร้องขอชีวิตของใครทั้งนั้นใครที่มันทำลายชีวิตข้าทำลายความรักของข้ามันต้องชดใช้ด้วยชีวิตของมัน
1: หยุดเถอะนะอัญญาวดีความแค้นมันไม่ได้ช่วยให้อะไรมันดีขึ้น
0: พ่อของท่านสั่งให้คนเผาข้าทั้งเป็นเขาก็ต้องมีอันเป็นไปตามกรรมของเขานั่งมานี้วันผู้หญิงที่ท่านรักนักรักหนามันต้องกลายเป็นบริวารของข้าไปช่วยกับชั่วกันทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดท่านทุกคนที่ท่านรักมันต้องเจ็บปวดทรมานและสุดท้ายก็คือท่านท่านต้อง

0: เฮ้ยมึงโอเคป่ะเนี่ย
1: กลับไป
0: เอาแล้วคุณอัญญานีอ่ะ
1: ไปแล้ว
0: เดี๋ยวมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยคุณอัญญานีเขาทำอะไรมึงวะหรือว่าเขาแปลงร่างเป็นงูให้มึงเห็นกับตาเหรอ
1: คุณอัญญานีเขาไม่ใช่คนธรรมดาแบบพวกเราย
0: ังไง
1: ไอวีตอนนี้กูบอกมึงได้แค่ว่าเรื่องใดๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะเว้ย
0: แต่เราก็มาที่นี่เพื่อพิสูจน์ความจริงไม่ใช่หรอวะแล้วความจริงคือ
1: เอาเป็นว่าตอนนี้กูรู้ความจริงบางอย่างที่กูไม่เข้าใจเลยคือทำไมเขาถึงแค้นได้ขนาดนี้วะแล้วกูก็ไม่เข้าใจสิ่งที่เจ้าชัยวงศ์ทำเลยจริงๆ
0: เจ้าชัยวงศ์ใครอีกวะ
1: คือกู
0: อะโอเคเอาไว้มึงพร้อมที่จะเล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้กูฟังเมื่อไหร่นะมึงค่อยเล่าให้กูฟังแล้วกันตอนนี้กูเริ่มงงกับมึงแล้ว
1: ขอบใจมากไว้เพื่อน

0: ว่าจะยังไงข้าก็ทำร้ายท่านไม่ได้ชัยวงศ
1: ์ยะถาวริวหาปูราปาริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทีนังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถา
2: พระเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนาครั้งนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของข้าพระเจ้าทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าได้เคยล่วงเกินเอาไว้ไม่ว่าในอดีตชาติหรือว่า

0: จุบันชาติท่านจะอยู่ภพใดภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้มารับผลบุญในครั้งนี้และโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: น้องปู่ครับถ้าเรากรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วเจ้าแม่นางพญางูจะอโหสิกรรมให้พวกเราไหมครับ
2: เขาจะอโหสิกรรมหรือปลดปล่อยให้เราเป็นอิสระหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่เราเคยกระทำมาแต่อย่างน้อยเราก็ได้อุทิศส่วนกุศลให้กับเขาแล้ว
3: อีกสักครู่ติดตามชมอสรพิษหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: รอดูเพราะว่าใครที่มีปัญหาริ้วรอยร่องลึกไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งร่องแก้มร่องน้ำหมากครีมที่มีอยู่นะคะซื้อมาแพงใช้ยังไงก็ไม่เห็นผลมันไม่ซึมลึกมันไม่เข้าร่องสักทีวันนี้ต้องฝากเรามีครีมตัวใหม่จากดร.วีค่ะสินค้าในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีซึ่งตัวนี้พิเศษกว่าตัวเลยยังไงไปฟังกับดร.แบงค์นะคะสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณแม่จ๋าที่บอกว่าเคยใช้ครีมดร.วีตัวเก่าใช้แล้วดีใช้แล้วหน้าแลดูเด็กใช้แล้วหน้าแลดูเด้งแม่จ๋าวันนี้ดร.วีออกสูตรใช้ไล่กว่าเดิมแม
4: ่
5: เพราะตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสารสกัดเพิ่มมากขึ้นความเข้มข้นก็มากขึ้นเห็นผลดีเห็นผลเร็วเห็นผลเยอะกว่าเดิมแม่จ๋ากับดร.วีเลยซึ่งแบงค์ต้องเล่าก่อนแม่ว่าพอเป็นสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะถูกวิจัยสำหรับปัญหาผิวของคนไทยโดยตรงเลยแม
4: ่
5: คือคนไทยอายุ40ปีขึ้นไปแม่ลองสังเกตไหมผิวจะเริ่มเหี่ยวจะเริ่มแห้งละจะเริ่มมีปัญหาผิวพอเมืองไทยเนี่ยต้องบอกว่าแดดแรงมากทำให้ 80% ของคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าจากแดดและที่สำคัญคุณแม่อายุ50ปี60ปีหลายคนเนี่ยไม่ควรจะใช้ครีมทั่วไปเพราะเป็นริ้วรอยร่องลึกซึ่งใช้ครีมทั่วไปอาจจะเอาไม่อยู
4: ่มันหย่อนแล้วมันย้อยแล้วมันลึกแล้วแต่ว่าตัวนี้เราแอบเห็นนะครีมใหม่แพงขึ้นนิดนึง
5: เพราะสารสกัดมากขึ้นแม่จ๋าและเราการันตีผลลัพธ์ที่มากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นตัวเก่า990บาทตัวใหม่ 1,290 บาทจ้า
4: แล้ววันนี้ขอโปรหน่อย
5: ได้เลยแม่จ๋าแบงค์ขอให้โปรแบบนี้แม่วันนี้นะให้โปรเหมือนเดิมเลยแม่ซื้อ2กระปุกนะแม่แถมอีก3กระปุกแม่ 1,290 บาทจากราคาเต็ม 6,500 จ้ะ
4: ไม่เอาขอราคาเดิมเนี่ยขึ้นเพกให้แล้ว 1,999 นะ
5: อันนี้คือโปรราคาเดิม
4: เราล็อกวงมา
5: ทีมงานล็อกโปรเดิมนี่นะไม่เป็นไรแม่เฉพาะวันนี้วันเดียวให้ราคาเดิมของครีมสูตรเก่า 1,099 บาทได้5กระปุกจ้ะ
4: แล้วไปซื้อโรงพยาบาลได้ถูกกว่านี้ไหมคะ
5: ไม่ได้แม่ไปซื้อที่โรงพยาบาล1กระปุก1,290 บาทแต่ซื้อรายการนี้ลดไปเลย 1,000 เหลือ200นิดเดียวเอง
4: หุยราคาดีมากใช่ไหมโทรได้เลย02-817-9925ย้ำนะแม่นะ02-817-9925ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านสายเริ่มแน่นแล้วค่ะคุณแบงค์
5: สายมาแล้วเหรอ
4: ใช
5: ่แบงค์อยากจะบอกว่าถ้าเป็นสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยแม่มั่นใจได้เลยว่าโรงงานของเราเนี่ยเราเลือกโรงงานที่มีมาตรฐานระดับสากลโลกเลยแล้วสารสกัดของเรามาจากประเทศฝรั่งเศสอย่างตัวแรกแม่จ๋าแบงค์อยากจะให้คุณแม่ดูนิดนึงว่าคนที่อายุ50ปี60ปีขึ้นไปเขาจะมีริ้วรอยเล็กๆทั่วหน้าเขาจะมีริ้วรอยล่องลึกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าผากตีนกาล่องแก้มแล้วก็ล่างน้ำหมากแม่จ๋า
4: เ
5: หมือนคุณแม่คนนี้อ่ะแม่ลองสังเกตนะอายุ70ปีคนนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นจะต้องใช้สาหร่ายสีแดงที่มาจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยจัดการปัญหาริ้วรอยทุกส่วนบนใบหน้าเลย
4: อายุมากต้องใช้ตัวนี้
5: ต้องใช้ตัวนี้แม่แล้วอย่างที่แบงค์บอกว่าพอเมืองไทยแม่จ๋าแสงแดดแรง 80% ของคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าจากแดดและผิวหมองคล้ำ
4: เ
5: หมือนคุณน้าคนนี้คุณผู้ชมสังเกตไหมว่าเป็นฝ้ากระจายทั่วหน้าและเป็นฝ้าลึกด้วยเพราะฉะนั้นแม่จ๋าในอะซินามายและวิตามินซีเขาจะช่วยให้หน้าเราเนี่ยกระจ่างและช่วยในเรื่องของฝ้าแต่ตัวเด็ดอันนี้คือสูตรเก่าแม่แต่สูตรใหม่ความพิเศษคือตัวนี
4: ้
5: แม่สังเกตไหมดาราเนี่ยที่ชอบมาคลินิกของแบงค์นะเขาจะชอบฉีดให้หน้าใสแม
4: ่
5: ตัวนี้มีเหมือนกันเราใส่มาแม่จ๋าคุณน้องคนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่อยากจะหน้าแก่อายุ40ปีละคนอายุ40เนี่ยแม่ผิวจะเริ่มแห้งจะเริ่มเหี่ยวตัวเก่าเนี่ยแม่ที่บอกว่าดีเนี่ยเพราะว่ามีไฮยามีเซรามายและมีคอลลาเจนแต่ความพิเศษคือตัวใหม่คือตัวนี้แม่แม่ลองยิ้มดูสิแล้วถ้าแม่มีเนี่ยไม่อยากฉีดเลยนะเอาตัวนี้ดีกว่า
4: อันนี้จะหาให้ดูครีมปกติ
5: ครีมทั่วไป
4: ครีมทั่วไป
5: ถูกต้อง
4: มันดีแหละแต่มันไม่ซึม
5: ถูกต้อง
4: ไม่ได้เหมาะกับผิว

0: ดิมันกองหน้าผิวเต็มไปหมดแล้วมันเหนียวอันนี้หมอนก็เหนียวนะแต่ดร.วีสูตรใหม่ค่ะนะคะขออนุญาตทาให้ดูเนื้อครีมเนี่ยเข้มข้นแต่บางเบานะคะ
1: เนื้อครีมแบบฉบับของดร.วีคุณผู้ชมลองสังเกตไหมว่าครีมจะดีขนาดไหนก็ตามมันไม่ซึมนะแต่อันนี้คือดร.วีซึมเร็วมาก
0: แล้วดูนะตาม
1: เข้มข้นมาก
0: แล้วดูดิ
1: ใช่เพราะฉะนั้นแม่ลองสังเกตไหมว่าไม่ว่าจะเป็นหน้าผากตีนกาที่เป็นร่องต่างๆเนี่ยดร.วีเขาซึมไปหมดเล
0: ย
1: แล้วซึมลึกมาก
0: มันซึมแล้วมันเนียนไปเลยแล้วไม่เหนียวหน้าแล้วผิวดูไบรท์ขึ้นด้วย
1: ใช่ถูกต้องคือแม่จ๋าสิ่งที่แม่สังเกตได้อย่างทันทีคือแม่ทาไปแล้วผิวมันสว่างขึ้น1สเต็ปเลยอันนี้คือข้อดีของแบบฉบับดร.วีและวันนี้เน
0: ี่ย
1: แม่1,290 บาทนะได้5กระปุกนะอ๋อลืมเขาลดอีก200ลดอีก200แม่1,099บาทเฉพาะวันนี้วันเดียว
0: ไม่ได้นะคือราคาไม่ได้นะ
1: ไม่ได้นะซื้อ2แถม3แม่จ๋า5กระปุกนะราคาเต็มถ้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ย 1,290 บาทแต่วันนี้เราลดกันเป็นพันเลย
0: คุณแบงค์ทีมงานบอกว่าเหลือ30เซตสุดท้าย
1: 30เซตสุดท้ายเอาแม่จ๋าไม่เป็นไรกดมาก่อน02-817-9925เหลือกี่เซตไม่รู้แหละแต่ตอนนี้เนี่ยขอให้แม่กดมาก่อนเพราะวันนี้ราคาเต็มไปที่โรงพยาบาล6,500แต่วันนี้ลดไป 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาท
0: สิน
1: ค
0: ้
1: าของโรงงานแม่จ๋าคือแบงค์จะบอกว่าเราจะมีการสแกนดูที่ใบหน้าอย่างน้องคนนี้เนี่ยคุณผู้ชม สังเกตเห็นเลยว่าริ
0: ้
1: วรอยท
0: ุ
1: กส่วนเนี่ยดีขึ้นหน้าผากตีนกาล่องแก้มล่องหน้าหมากดีขึ้นโดยเฉพาะปัญหาฝ้ากระที่อยู่ใต้ผิวหนังของเราบางทีเรามองไม่เห็น
0: เมื่อกี้มันผ่านไป10ปีเลยนะจาก34เหลือ24
1: อันเนี้ย34เหลือ24นั่นคือลดอายุผิวได้จริงเลยอยากให้ดูคุณแม่คนนี้นิดนึงอายุ70ปีคุณผู้ชมจะสังเกตไหมว่าหน้าผากเนี่ยหน้าผากเนี่ยเป็นรอยลึกมาก
0: ตี
1: นกาก็หนา
0: ใ
1: ต้ตาก็เยอะไหมอันนี้คือริ้วรอยแนวนอนริ้วรอยแนวตั้งก็มี
0: อันนี้คือครีมทั่วไปเอาไม่อยู่แล้ว
1: เอาไม่อยู่แล้วคุณผู้ชมสังเกตไหมคือหน้าปากที่คว่ำเนี่ยเป็นเพราะริ้วรอยแนวตั้งเนี่ยมันเยอะเหลือเกินแม
0: ่มันลึกมาก
1: แต่แม่จำภาพนี้ไว้นะคุณแม่อายุ70ปีที่ทุกคนเรียกว่าคุณยายแม่ลองดูอีกรูปนึงน
0: ี่แล้วดูมันดูตื้น
1: คือ
0: เส้นทุกเส้นที่มันดูหนักอ่ะมันเบา
1: ถูกต้องอ่ะโดยรวมเนี่ยแม่หน้าผากตีนกาผิวดูกระชับดูเต่งดูตึงดูสวยดูผิวเด็กขึ้นเลยเนี่ย
0: แล้วฝ้ากระตรงนี้ดีขึ้นด้วยแล้วปากไม่คว่ำแล้ว
1: ใช่คือแบงค์รู้สึกเหมือนคุณแม่อายุ50ปีเท่านั้นเอง
0: ใช
1: ่ใช่อ่ะมาดูอีกเคสนึงดีกว่าคุณผู้ชมจ๋าคือเคสนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นฝ้าทั่วหน้าเลยแล้วคนอายุ50ปีแม่สังเกตเห็นไหมริ้วรอยเล็กๆเนี่ยเริ่มกระจายทั่วหน้าผ
0: ิ
1: วกร้านใช่แล้วก็ผิวเนี่ยเริ่มเหี่ยวแล้วแม่จ๋าแต่แม่ลองดูนะผิวที่เหี่ยวที่หย่อนที่คล้อยเนี่ยมันดีขึ้นไหมเน
0: ี่ย
1: ใช่
0: กลายเป็นพี่สาว
1: คือในรูปยังเห็นไม่ชัดแต่ตัวจริงเนี่ยแม่จ๋าฝ้าเยอะและผิวเนี่ยค่อนข้างที่จะเหี่ยวเลย
0: อันนี้มันดู
1: แต่ถ่ายรูปมาคือมันสวยแม่แต่ตัวจริงเนี่ยหนักกว่านี้เยอะเลยแม่อ่ะ
0: ต่อมาอันนี้วัย40
1: อ่ะ40บวกแบงค์บอกเลยว่าถ้าไม่บำรุงแม่หน้าเหี่ยวหน้าหย่อนหน้ายานหน้าแก่แน่นอนแต่คนนี้เนี่ยใต้ตาเยอะและผิวค่อนข้างที่จะกล้านผิวแห้งมากมากเลยแม
0: ่ดำเต็มไปหมด
1: ถูกต้องจุดอ่ะแต่คนนี้เนี่ยคือหมองคล้ำเพราะว่าเป็นคนที่ชอบไปตากแดดอ่ะดูใสขึ้นนะ
0: โอ้โหสาว
1: ดูสวยขึ้นเลย
0: พอผิวมันผ่องอ่ะเราดูมีออร่านะเราดูเด็กลงด้วยนะ
1: ใช่ถูกต้องอ่ะตอนนี้เขาบอกว่าสายเนี่ยระเบิดไปแล้วแม่ถ้าแม่โทรมาไม่ติดแม่โทรมาย้ำไปก่อนเลยนะ02-817-9925 1กระปุก 1,290 บาทไปที่โรงพยาบาลแต่วันนี้เหลือแค่200
0: เนี่ย
1: 200นิดเดียวแม่จ๋า
0: ราคานี้ต้องซื้อที่นี่เท่านั้นไปซื้อโรงพยาบาลได้ราคานี้นะคะย้ำนะต้องโทร02-817-9925แล้วผลลัพธ์น่ะบอกเลยว่าอนุภาพของเขาอ่ะมาในแบบฉบับของดร.วิง
1: ถูกต้องเพราะวันนี้เนี่ยแม่จ๋าจ่ายแค่ 1,099 บาทไปคลินิกนะแม่ได้โรงพยาบาลนะได้กระปุกเดียวแต่วันนี้แม่ซื้อถูกแล้วแม่ได้ถึง5กระปุกเลยนะ
0: แล้วบอกเลยนะใครยังไม่เคยลองตัวเก่านะเคยดูรีวิวมา
1: ครับ
0: ใช้ตัวนี้เลยเก็บจบทุกปัญหาค่ะ
1: คือคนทางบ้านเป็นแสนๆคนแล้วบอกว่าใช้ครีมตัวเก่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของริ้วรอยผิวแห้งผิวเหี่ยวผิวหย่อนคล้อยโดยเฉพาะความหมองคล้ำหรือความดำของใบหน้าเนี่ยใช้แล้วดีแต่แม่จ๋าตัวใหม่เนี่ยเข้มข้นขึ้นสารสกัดเยอะขึ้นแล้วผลลัพธ์ที่ทุกคนใช้แล้วบอกเฮ้ยมันดีขึ้นจริงนะ
0: แล้วเป็นเนื้อครีมในแบบฉบับของดร.วีค่ะที่มันมีความเข้มข้นมากเข้มข้นแต่ซึมเร็วเข้มข้นแต่บางเบาแล้วผิวมือเหี่ยวของมะเหมี่ยวที่เส้นล่องเยอะ ยอะๆนะยังดีขึ้นเลยดูดิ
1: ถูกต้องแม่จ๋าแบงค์จะบอกว่าพอเป็นสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยเราคำนึงเราวิจัยสำหรับปัญหาผิวของคนไทยแล้วแบงค์บอกเลยว่าปัญหาผิวของคนไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวเหี่ยวแม่028179925ได้เลย
0: อันนี้ช่วยอะไรบ้าง
1: อันนี้คือ1คนที่อายุ40ปีขึ้นไปผิวแห้งผิวเหี่ยวผิวหย่อนคล้อยเมืองไทยแดดแรงแม่ฝ้ากระจุดดำๆความหมองคล้ำและสุดท้ายเลยคุณแม่อายุ50ปี60ปีแล้วรู้สึกว่าใช้ครีมทั่วไปแล้วมันไม่ได้ช่วยในเรื่องของริ้วรอยร่องลึกแล้ววันนี้เนี่ยแม่5กระปุกนะ1,099 บาทแต่ราคาเต็มเนี่ย 6,500
0: คุณแม่ขอเพิ่ม57ได้ม
1: ั้ยเอาหมดไปนานแล้ว
0: หมดเกลี้ยงแต่สายแน่นมากโทรไว้ก่อน
1: ไม่เป็นไรแม่แม่โทรมาก่อนได้แหละเนาะอ่ะได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวแบงค์ขอเคลียร์ขอรับผิดชอบทุกออเดอร์แม่เพราะว่าอะไรที่แบงค์ให้เยอะมากกว่านี้ไม่ได้แม่จ๋าเป็นเพราะว่าราคาเป็นพิเศษไปซื้อที่อื่นไม่ได้วันนี้แบงค์ต้องรับผิดชอบราคาตัวนี้
0: โรงพยาบาลโทรมาดุแล้วนะ
1: โทรมาดุแล้วเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรจ้าแม่จ๋าทุกคนเนี่ยแบงค์อยากให้ผิวสวยหน้ากระจ่างใสไม่มีฝ้าไม่มีริ้วรอยร่องลึกแม่028179925ได้5ปุกนะ1,099 บาท
0: ราคานี้ย้ำอีกทีค่ะโทรมาที่เบอร์028179925โทรให้ติดเอาไปเลย5กระปุก1,099 บาทที่นี่ที่เดียวไปหน้าช็อปไม่ได้ราคานี
1: ้
0: ย้ำนะคะโทรมาค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต่อสายกันไปนะคะขอบคุณดร.แบงค์มากๆสวัสดีค่ะ

0: แล้วชาติที่แล้วยายไหมทำกรรมอะไรครับหลวงปู่ทำไมชาตินี้เจ้าแม่นางพญางูถึงสาปให้ยายไหมกลายร่างเป็นงูครับ
1: เจ้านี่อยากจะรู้ซะจริงไง
0: หลวงปู่ครับแต่ถ้าเราไม่รู้ความจริงเราก็หาวิธีแก้คำสาปให้ยายไหมไม่ได้นะครับ
1: ถ้าเจ้าจะเปิดตาเปิดใจและเจ้าก็จะเห็นความจริงนั้นคำสาปแช่งที่เกิดจากจิตพยาบาทมันเหมือนเงามืดแห่งบาปอกุศลอาตมาอยากจะให้โยมยึดหลักสอนของพระพุทธเจ้าให้ชนะความชั่วด้วยความดีมีเมตตากับเขาเมื่อความมืดหมดไปความสว่างก็จะเข้ามาเอง

0: หลวงปู่มาบอกปริศนาถ้าไม่เฮาคิดเองเป็นหยังคือบ่บอกมาโหลดเนาะว่าต้องเฮ็ดจังได๋หรือบ่ก็ให้คาถามาแก้คำศัพท์เจ้าแม่นพญางูโหลด
1: หลวงปู่เฮ็ดถูกแล้วมันบ่แม่นกิจของสงฆ์
2: ถ้าเป็นจังซั่นเฮาก็ต้องหาความจริงก่อนว่าเป็นหยังเจ้าแม่นพญางูถึงสาปให้ใหม่เป็นงูถ้าเฮาฮู้ความจริงว่าในอดีตใหม่เฮ็ดกรรมอีหยังกับเพิ่นเฮาก็สิได้หาทางแก้ได
3: ้เฮ้ยเฮาก็ว่าจังซั่นล่ะเป็นหยังเจ้าแม่นางพญางูเพิ่นเป็นถึงเจ้าแม่เพิ่นคือต้องมาอาฆาตมาดร้ายจองเวรจองกรรมกับไหมที่เป็นคนธรรมดาเป็นหยังต้องมาสาปให้ไหมเป็นงูบริวารของเพิ่นนำมันต้องมีอีหยังที่เฮาบ่ฮู้
0: ตาเปิดใจหลวงปู่เว้าหมายความว่าจังได๋ต้องไปถามเบิ่ง

0: เฮ้ยเฮาคืออ่านตัวหนังสือโบราณออก
1: เองอ่านรู้เรื่องใช่ไหม
0: ใช่ครับหลวงปู่ผมอ่านรู้เรื่องครับแล้วผมเองรู้สึกเหมือนว่าผมเป็นคนเขียนบันทึกนี้เองกับมือผมด้วยครับ
1: ก็เองแหละเป็นคนบันทึกเรื่องราวนี้ไว
0: ้จริงเหรอครับหลวงปู่แล้วมันจะเป็นไปได้ไงครับเนี่ยนี่ผมงงไปหมดแล้วนะครับ
1: ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ล้วนแต่มีเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นทั้งสิ้นเองลองอ่านดูสิและเองจะเข้าใจถึงต้นเหตุที่ทำให้ทุกคนได้กลับมาพบกันอีกในชาตินี้

0: อาการของคุณชูเกียรติดีขึ้นมากแล้วนะครับหมอก็เลยย้ายให้เข้ามาพักในห้องนี้แต่ยังไงเนี่ยก็คงต้องนอนดูอาการสักระยะหนึ่งแล้วก็ช่วงนี้คงต้องตรวจเช็คอาการกันวันต่อวันนะครับ
1: ค่ะ
0: ขอตัวนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณหมอลาแม่พ่อหมอบอกว่าพ่อปลอดภัยแล้วนะครับ
3: พ่อยังอยู่กับลูกไปอีกนาน
2: ผมรู้ว่าพ่อผมเข้มแข็งอยู่แล้ว
3: แต่เราก็ต้องเตรียมใจไว้นะลูกความตายอยู่ใกล้เราทุกคนแต่พ่อไม่ได้กลัวตายนะพ่อแค่อยากจะชดใช้กับเจ้าแม่นางพญางูก่อนที่พ่อจะตายมันจะได้หมดเวรหมดกรรมกันสักที
1: ชดใช้ด้วยชีวิตของคุณเหรอคะไม่นะคะคุณ
3: ถ้าเขาต้องการให้เราชดใช้ยังไงเราก็หนีบ่วงกรรมไม่พ้นหรอก
2: ไม่ได้ครับพ่อเป้าหมายของอัญญาวดีคือผมจะหาทางแก้ไขเรื่องนี้ด้วยตัวผมเอง
1: ลูกจะทำอะไรฮะ
2: แม่ครับตอนนี้คุณพ่ออาการดีขึ้นแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าอัญญาวดีจะทำอะไรกับเราอีกผมจะไม่รอคอยให้เขาทำร้ายเราอยู่ฝ่ายเดียวผมจะเดินทางกลับไปหาความจริงที่อินเทอร์เกตนคร
1: ไม่ได้นะลูกลูกกำลังสู้กับอำนาจลี้ลับลูกสู้ไม่ได
2: ้แต่อย่างน้อยเราก็ได้สู้ดีกว่าให้เขาเป็นฝ่ายกำหนดชะตากรรมอยู่ฝ่ายเดียวนะครับ
3: ให้ลูกไปเถอะคุณพ่อก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเจ้าแม่นางพญางูโกรธแค้นอะไรเราถึงได้ตามมาให้เราชดใช้ในชาตินี
1: ้ไม่นะคะคุณ
3: คุณนิทราเราจะแก้ไขปัจจุบันได้ยังไงถ้าเราไม่รู้อย่างแท้จริงว่าเราทำอะไรไม่ถูกต้องในอดีตชาติ
2: ขอบคุณครับพ่อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณสารัตน์ อุปัฏฐวี
0: คุณอามาปฏิบัติธรรมที่นี่เหรอครับ
2: ค่ะตั้งแต่เกิดเรื่องถ้ามีโอกาสฉันก็แวะมาปฏิบัติธรรมที่นี่แหละค่ะก็ตั้งใจอยากจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้าแม่นางพญางูเผื่อว่าจะช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมของยายใหม่ลงได้บ้างนะคะ
1: ไม่น่านะครับเมื่อกี้ผม2คนแวะไปที่บ้านผู้ใหญ่ไม่เจอใครเลยครับ
0: คุณอาครับแล้วยายใหม่ได้

0: 看法吧。
1: คุณมันอยู่ที่ศรีสะเกษนี่เองผมไปหาคุณที่บ้านกรุงเทพน่าล่ะไม่เจอใคร
2: คุณสารัตคุณปัทวี
1: เอ้าสุเขต
2: เอ้านี่มันเหตุบังเอิญหรือความตั้งใจอีหยังนี
1: ่มีอะไรหรือเปล่าสุเขต
2: เอาล่ะครับไหนๆทุกคนก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันขนาดนี้แล้วผมมีอะไรจะให้ทุกคนดูนะครับนี่คือสมุดข่อยโบราณที่ผมพบในกุฏิหลวงปู่บันทึกเหตุการณ์และภาพวาดที่เกิดขึ้นในเมืองอินทเกตนครครับนี่แหละครับที่ผมจะเล่าให้ทุกคนฟัง

0: ตุการณ์เกิดขึ้นจากเจ้าชายชัยวงศ์รักอยู่กับมณีวรรณนางรำหลวงแห่งเมืองอินทเกตนคร
1: เจ้าชายชัยวงศ์หน้าเหมือนมึงเลยว่ะ
2: มณีวรรณนางรำหลวงนี่มันยายใหม่นี่ลูก
0: เจ้าเมืองอินทเกตนครต้องการให้เจ้าชายชัยวงศ์อภิเษกกับเจ้านางคำหยาดฟ้าเจ้าหญิงแห่งเมืองกตศิลาที่มีชายแดนอยู่ติดกันจะได้แผ่อาณาบริเวณของเมืองให้กว้างใหญ่ไพศาลขึ้นไม่มีศัตรูมารุกรานครับ
1: พี่ชา
0: อยู่มาวันหนึ่งนางพญางูอัญวดีได้ช่วยเหลือเจ้าชายชัยวงศ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับข้าศึกนางหลงรักเจ้าชายจึงแปลงกายเป็นหญิงสาวเข้าไปช่วยเหลือเลยกลายเป็นความรักเจ้าชายได้รับนางเข้าไปอยู่ในเมืองด้วย
3: แล้วเจ้าชายเขาไม่รู้จริงๆหรอว่าผู้หญิงที่เขาอยู่ด้วยมันไม่ใช่คน
0: โธ่คุณสารัตเจ้าแม่นางพญางูบำเพ็ญภาวนามาหลายร้อยปีจะแปลงกายเป็นอะไรก็ได้ครับ
3: แต่เจ้าชายก็มีมณีวันอยู่แล้วนี่แล้วทำไมถึงไปรักกับเจ้าแม่นางพญางูได้ล่ะ
4: เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagrow A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagrow A+ Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
5: เคยคิดไหมว่าวันนึงอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไหวใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
6: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไวใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก้
7: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
9: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟนเด็กกว่านั้นโชว์ไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจากเสียงตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
10: ฟังพี่เวล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
11: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
12: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกแซมมี่เลย
13: ใช่
12: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาอุ้มเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะหูสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
14: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
15: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
16: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
17: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
16: เพราะเราปิดผมขาว
17: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
17: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
18: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
19: ลองชิมดูครับ
8: งั้นชิมเลยนะคะ
7: อ
13: ตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
19: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
13: ผมเลิฟเลย
20: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
21: กูท้ามึงอยู่มึงหาโอกาสคุยกับหมอปลาด้วยตัวเองบ้างดิ
3: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีนะ
20: ยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
3: บอกว่าอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบเลยไง
20: เรามีใจนะเราได้รู้จักกัน
22: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
23: บีถูกหวยชุดรางวัลที่1ได้เงินรางวัลไปตั้ง60ล้านบาท
24: แล้วก็คงไปจ้างเดสตินีอีกทีน
25: ึงเอ๊ะมันเคสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขา
24: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
26: ้ยังไงล่ะพี่บอส
24: นั่นโหลพนักงาน Backup Service Team B
27: ฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
22: ติดตามชม Breakup Service บริษัทลดรักเลิกคืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
28: เรามาเบรกกันก่อนไหม
29: ใจตรงกันเลย

0: เฮ้ยเจ้าชายชัยวงศ์เขาก็คือคนธรรมดาป่าววะเวลาเจอผู้หญิงสวยเขาก็ต้องน่าจะหลงรักเป็นปกตินั่นแหละคนสมัยก่อนเนี่ยยิ่งเป็นเจ้าชายอย่างเงี้ยยิ่งมีเมียเยอะด้วย
1: ใช่ครับเจ้าเมืองอินทเกตนครพอรู้ว่าเจ้าแม่นางพญางูไม่ใช่คนจึงสั่งจับเจ้าแม่นางพญางูเผาทั้งเป็นครับ

0: คุณอัญญานี
1: ลูกสาวของเฮาก็เลยต้องมารับกรรมไปนำทั้งที่บ่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้าแม่นางพญางูเลย
2: นี่ถ้าเกิดว่าเจ้าชายชัยวงศ์รักกับมณีวันก็เท่ากับว่ามณีวันเนี่ยเป็นศัตรูหัวใจโดยตรงของเจ้าแม่นางพญางูเลยนี่คือสาเหตุ
1: แล้วเฮาสิซอยลูกสาวของเฮาได้จังได้ละอ้าย

0: คุณสารัตครับผมว่านะไม่แน่ชาติที่แล้วผมอาจจะเคยเป็นคนสนิทของคุณสารัตก็ได้นะครับชาตินี้ถึงได้รู้สึกว่าเหมือนผูกพันกันมานานอย่างไม่รู
1: ้
2: หมอนค่ะ
3: โอ้ขอบคุณครับ
2: พักผ่อนตามสบายนะคะไม่ต้องเกรงใจ
3: ครับผม

0: ุณเป็นไงบ้าง
1: ก็ตั้งแต่ฉันเห็นภาพในสมุดข่อยโบราณนั่นฉันก็รู้สึกแปลกๆนะคะ
0: แปลกยังไง
1: ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันเคยรู้จักคุณมานานแล้ว
0: ผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันคุณรู้ไหมก่อนที่ผมจะมาที่นี่เป็นครั้งแรกเนี่ยผมเคยฝันถึงนางรำบ่อยมากผมหมายถึงมณีวันแล้วพอผมได้เจอคุณผมรู้สึกเหมือนได้เจอใครบางคนที่ผมรอมานานแสนนาน
1: คุณสารัตน์

อนนี้ผมเข้าใจความรู้สึกของเจ้าชัยวงศ์เขาคงรักมณีวันมากเหมือนที่ผมรู้สึกกับคุณอยู่ตอนนี้

คุณไม่ต้องกลัวนะเราจะต่อสู้ไปด้วยกันผมเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันต้องมีเหตุผลแล้วมันก็ต้องมีทางแก้ไขไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะไม่ยอมให้คุณเป็นอะไรไปเด็ดขาดผมสัญญา

0: อินทเกตละครต่อไปในภายภาคหน้าท่านควรได้ฉายาที่เหมาะสมกับท่านเจ้านางคำหยาดฟ้าเป็นธิดาของเจ้าเมืองกตศิลาถ้าสองเมืองนี้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วนั้นอินทเกตนครจะยิ่งเป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้นนะเจ้าคะอีกทั้งเจ้านางอัญญาวดีก็งดงามนักเหมาะสมกับท่านมากกว่านางลำหลวงเช่นตัวข้านัก
1: ข้าจำต้องอภิเษกกับเจ้านางคำหยาดฟ้าเป็นหน้าที่เพื่อบ้านเมืองของเราส่วนอัญญาวดีข้ารักนางเพราะนางช่วยชีวิตข้าแต่เจ้าคือรักแท้ของข้าแต่เพียงผู้เดียวรักโดยไม่มีเงื่อนไขใดอย่าจากข้าไปไหนนะคือยอดดวงใจของข้าแต่เพียงผู้เดียว

0: ว่ากี่ภพกี่ชาติท่านก็ยังมีหัวใจให้กับนางมณีวัน
1: ความรักเป็นเรื่องของความรู้สึกที่อยู่ข้างในไม่มีใครบังคับใจตัวเองได้นะอัญญาวดี
0: แล้วข้าล่ะท่านเคยรักข้าบ้างไหมชัยวงศ์ท่านนี่ช่างใจร้ายกับข้าเหลือเกินนะ
1: ผมจะไม่แก้ตัวในข้อกล่าวหาของคุณเพราะผมยังไม่รู้ว่าผมเคยทำกับคุณยังไงบ้างแต่ถ้าคุณโกรธแค้นผมคุณก็ลงที่ผมอย่าทำร้ายคนอื่นเลย
0: จนป่านนี้แล้วท่านก็ยังปกป้องแต่นางมณีวันเหมือนในอดีตยิ่งข้าได้รู้ความจริงในใจของท่านมันก็สมควรแล้วที่ข้าจะไม่อโหสิกรรมให้
1: นี่คุณคิดจะทำอะไร
0: ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดเช่นเดียวกับข้า

0: ัดสารัด
1: เป็นอะไรเนี่ยฮะนอนพึมพำอย่างกับคุยกับใครอ
2: ัญญาวดีเขามาหากูในฝันเขายังโกรธแค้นกูมาก
1: มึงคงเก็บเอาเรื่องราวในภาพมาปฏิปต่อกันวะ

0: จ้าแม่นางพญาคุณ
1: วาระของท่านใกล้จะถึงแล้วสินะ
0: เอาชีวิตผมไปเถอะอย่าทำอะไรลูกชายผมเลย
1: ที่ท่านหนีกรรมเก่ามาได้หลายภพชาติเพราะวิญญาณของข้าถูกจองจำเอาไว้ในเทวโลกแต่บัดนี้ข้าเป็นอิสระแล้วชีวิตของท่านอยู่ในมือของข้า
0: คนเราเกิดมาก็ต้องตายด้วยกันทุกคนเป็นสัจธรรมของช

0: ถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ถึง31สิงหาคมนี้
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint Give me more

0: เปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
2: มีคนเคยบอกว่าคนเราเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองได
3: ้ลูกกตัญญูอย่างเลื่อนะโอ้เชื่อว่าเลื่อทำได้สักวัน
4: สวัสดีจ้ะเจ
5: ๊คุณโฉมเรามีหนี้ที่ต้องเคลียร์กันอีก
6: เราไม่เหลืออะไรแล้วนะลูก
2: แต่บางครั้งชีวิตมันก็ไม่ยอมให้ผมเลือก
7: มาทำงานกับอา
8: ไอ้ปุ๊ยา
9: เขาสั่งมายังไงเราก็ต้องทำมึงก็รู
10: ้ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเหรอ
2: ขอเวลาหน่อยนะแม่ลูกจะพาเราสองคนออกไปจากขุมนรกนี้ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
1: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
11: แดงใบเล่
1: ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 20:30
11: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
1: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
11: เพียง99บาทต่อเดือน
1: กดดอกจัน559ซีเลีย
11: โทรออก
12: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอร์เฟนิรามีนมาเนียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
13: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: เทพไทย
15: เด็กส์คลับการ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิดเทนชินมัสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
16: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
17: รู้นะว่าถ้าท่านหมดบุญลงด้วยน้ำมือของข้าลูกชายของท่านจะสำนึกได้ไหม
18: สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหรันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
17: ข้าไม่รับไม่ต้องมาแผ่เมตตาให้ข้าเวรกรรมที่ท่านเคยทำไว้กับข้า

่านเป็นใครข้าเป็นแม่ของเจ้าแม่รอคอยที่จะปลดปล่อยบ่วงกรรมนี้ให้กับลูกของแม่มานานแล้วลูกจะได้ละวางความพยาบาทไปเกิดเป็นมนุษย์อย่างที่ลูกต้องการ

0: ไม่จริงข้าไม่เชื่อท่านอย่ามาโกหกข้าให้เสียเวลาอย่ามาขวางทางข้าถ้าท่านไม่อยากเจ็บตัว
1: ไม่แม่ไม่อยากให้ลูกทำบาปทำกรรมอีกต่อไปแล้วนะแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องทนทุกข์ทรมานต่อไปอีกไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันชาติไว้ชีวิตท่านผู้นี้เถอะนะลูก
0: ไม่มีทาง

0: ังจะฆ่าผม
1: ช่างแม่นางพยังงูมาที่นี่เหรอคะ
0: ใช่แต่เขาทำอะไรผมไม่ได้เพราะถูกขัดขวางเอาไว
1: ้ขัดขวางใครเหรอคะ
0: เขาเคยมาเตือนให้ผมระวังตัวผมได้ยินกับหูเขาคือแม่ของเจ้าแม่นางพญางูอัญญาวดี

0: ยวดีลูกแม
1: ่ท่านเลิกพูดจาเพ้อเจ้อได้แล้วตั้งแต่ที่ข้าเกิดมาข้ามีแต่เจ้าพ่อที่คอยดูแลข้า
0: แม่ถูกฆ่าตายหลังจากที่ให้กำเนิดลูกได้ไม่นานหลังจากนั้นไม่นานนายพรานก็ตามไปฆ่าเจ้าพ่อของเจ้าเพื่อนำเนื้อไปถวายเจ้าเมืองวิญญาณของแม่ได้แต่เฝ้ามองดูลูกด้วยความห่วงใยจนกระทั่งลูกได้พบกับเจ้าชัยวงศ์แม่รู้ว่าในการข้างหน้าลูกของแม่จะต้องพบกับวิบากกรรมครั้งใหญ่

0: จึงได้เฝ้ารอที่จะปลดปล่อยลูกของแม่ให้เป็นอิสระ
1: ถ้าท่านเป็นแม่ของข้าเหตุใดท่านจึงปล่อยข้าให้ถูกพวกมนุษย์ฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมและจองจำดวงวิญญาณของข้าไว้ในเทวรูปโดยไม่คิดที่จะหาทางปลดปล่อยข้าออกมา
0: แม่อยากช่วยลูกใจแทบขาดแต่ว่าแม่ทำไม่ได้ทุกอย่างเกิดจากกรรมที่ลูกทำกับเขาไว้พวกเขาจึงตามมาเอาคืนลูกจึงต้องเผชิญกับวิบากกรรมวันนี้ลูกของแม่ได้สั่งสมบารมีมามากแล้วอีกไม่นานลูกก็จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์หยุดสร้างเวรสร้างกรรมสักทีเถอะนะ

เลิกมายุ่งกับข้าได้แล้วข้ารอคอยเวลาที่จะจองเวรกับพวกมันมานับร้อยปีแล้ววันนี้ก็มาถึงข้าไม่มีวันยอม

0: สิงหาเขาคิดอะไรอยู่อะเรียกประชุมฝ่ายนู้นฝ่ายนี้เต็มไปหมดเลยอะท่านประธานเพิ่งจะเข้าโรงพยาบาลแท้ๆอะเหมือนกับว่าท่านจะเป็นอะไรไปวันนี้พรุ่งนี้อย่างนั้นแหละ
1: ก็ทำไงได้ล่ะก็เขาเป็นหุ้นส่วนแล้วเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วยถ้าท่านประธานปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เขาก็ต้องทำหน้าที่แทนละมั้ง
2: คุณชัยวุฒิทำไมโครงการใหม่ที่ถนนเทพรักษ์โครงการใหม่เนี่ยทำไมยังขึ้นไม่ได
3: ้คือมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งที่ติดอยู่กับที่โครงการของเราครับที่มันขวางอยู่แต่ทั้งเจ้าของที่เนี่ยเขาไม่ยอมขายนี่ครับ
2: ใคร
3: เขาชื่อว่าคุณวิศรุตครับเป็นเจ้าของกิจการขายของเก่าแล้วก็มีฐานะดีมากด้วยเขาก็เลยไม่เดือดร้อนอะไร

0: เอาเป็นว่าผมพูดแบบตรงไปตรงมาแล้วกันนะคุณวิศรุตที่ดินของคุณมันทำให้โครงการของผมเนี่ยมีปัญหาผมอยากได้ที่ดินของคุณ
1: ผมบอกแล้วไงว่ายังไงผมก็ไม่ขายเชิญคุณกลับไปได้หรอก
0: ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเปลี่ยนใจก็ติดต่อผมได้ตลอดเวลาคิดดูให้ดีๆรับเถอะครับ
2: ถ้าคุณอาไม่อยากขายคุณก็อย่าบังคับสิคะ

0: ุณอัญญานีคุณกำลังเข้าใจเจตนาผมผิดผมแค่อยากให้คุณอาของคุณเนี่ยร่วมมือกับผมผมรับรองได้เลยว่าไม่เคยมีใครกล้าเสนอราคาสูงอย่างนี้ให้กับคุณผมรับรองได
1: ้แต่ก็ต้องมีค่าตอบแทนที่เพิ่มราคาให้คนสมัยนี้เขาเรียกว่าโกงไม่ใช่หรอคะ
0: ผมแค่ทำทุกอย่างให้มันง่ายขึ้นหรือคุณอัญญานีอยากจะช่วยสนับสนุนผมยินดีตบรางวัลให้
1: ฉันไม่อยากได้ของของคุณหรอกค่ะมีแต่คนโลภเท่านั้นแหละที่คิดอยากได้อยากมีโดยไม่เกรงกลัวว่าบาปกรรมมันจะตามทันคนแบบเนี้ยไม่ตายดีหรอกค่ะ

0: ไอ้วิศรุตมันคิดจะลองดีกับกูนี่
1: ใช่ครับนายนี่ถ้าเป็นคนอื่นน่ะขายให้นายตั้งนานแล้ว
0: โธ
1: ่เฮ้ย
0: เฮ้ยอะไรวะ
1: เหมือนจะเป็นงูครับนาย
0: งู
1: ครับเดี๋ยวผมลงไปดูก่อนครับ
0: เออ

0: ตายิงแม่นจังครับ
1: อืมโ
0: หว่าแต่งูจากไหนก็ไม่รู้ครับตั้งหลายตัว
1: งูมันจะสู้ลูกปืนได้เหรอ

0: ใช่เหรอ
1: ข้าคืออัญญาวดีเจ้าแห่งอสรพิษทั้งปวง

0: ้ย
1: ตัวอะไรวะมันเข้ามาได้ยังไงเนี่ย
2: เจ้ามนุษย์ใจบาปวันนี้เจ้าข้าบริวารของข้าถึงเวลาแล้วที่ข้าต้องจัดการกับเจ้าสักที

0: จ็บแค่นี้มันเทียบไม่ได้กับสิ่งที่เจ้าเคยทำไว้กับข้าในอดีตชาติแม่ทัพนรสิง
1: ห์พ่อคะพ่อคะเกิดอะไรขึ้นคะ
0: นั่งคำหยาดฟ้า
2: ลิชาลิชาหนีไปลูกโอ้ย

Right.

0: าแม่เจ้าแม่ไปไหนมาเจ้าคะข้าเป็นห่วงแทบแย
1: ่ข้าไปแก้แค้นให้บริวารของข้าที่ถูกแม่ทัพนรสิงห์ฆ่าตายอย่างเลือดเย็นแต่ชะตามันยังไม่ถึงคาดเพราะนางคำหยาดฟ้ามันมาขวางเอาไว
0: ้เจ้าแม่เจ้าคะเจ้าแม่อย่าฆ่าคนอีกเลยนะเจ้าคะข้าไม่อยากให้บุญบารมีของเจ้าแม่ต้องเสื่อมลง
1: แล้วจะปล่อยให้มันสร้างเวรสร้างกรรมต่อไปอย่างนี้อีกหรือมรกตมันฆ่าสัตว์ป่าจับสัตว์อย่างพวกเรามาขายชีวิตแล้วชีวิตเล่าที่ต้องมาตายด้วยน้ำมือของมัน
2: คนอย่างพวกมันสมควรตายตกไปตามกันให้หมด
1: ยังก่อนเขาจะคิดก่อนที่มันจะตายแค่อยากให้มันทรมานมากกว่านี้แล้วค่อยหยิบยื่นความตายให้กับมัน

0: หลวงปู่ครับภาพและบันทึกที่อยู่ในสมุดข่อยโบราณเล่มนี้เกี่ยวข้องกับหลายคนในปัจจุบันใช่ไหมครับ
1: พวกเราทุกคนล้วนแต่สร้างเวรสร้างกรรมไว้กับนางพญาโลเมื่อวิญญาณเขาถูกปลดปล่อยเขาจึงตามพวกเราที่เกี่ยวข้องกับเขาด้วยใจที่ผูกพยาบาล
0: หลวงปู่ครับเป็นพวกที่ตายที่ถ้ำพญางูก็เกิดจากฝีมือเจ้าแม่นางพญางูเหรอครับ
1: พวกนั้นตายเพราะความโลภอยากได้อยากมีของคนอื่น
0: แล้วเจ้าแม่นางพญางูยังตามไปเอาชีวิตพวกที่ลักลอบค้าสัตว์ป่าด้วยเหรอครับ
1: เขาทำด้วยหน้าที่ของเจ้าแม่แห่งอสรพิษทั้งปวง
2: ต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดมาจากเจ้าชายวงศ์ที่ผิดคำสัญญากับเจ้าแม่นางพญางูแล้วทำไมพ่อผมถึงต้องมาชดใช้ให้เขาด้วยครับถ้าในอดีตชาติพ่อผมเป็นเจ้าเมืองท่านก็มีหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองของท่านและดูแลลูกชายของท่าน
1: นั่นเป็นเพราะใจของนางพญางูติดอยู่ในบ่วงกรรมทำให้ใจของเขาร้อนรนเต็มไปด้วยความพยาบาทปองร้ายอยากแก้แค้นทุกคนที่ทำลายความรักของเขาเมื่อเขาเป็นอิสระเขาจึงตามมาจองเวรจองกรรมในชาตินี
3: ้แล้วเราทำอะไรไม่ได้เลยเหรอคะหลวงปู่เราจะมีชีวิตอยู่เพื่อชดใช้กรรมให้เจ้าแม่นางพญางูแค่นั้นเหรอคะ
1: ทุกคนจะปลดบ่วงกรรมได้ก็ต่อเมื่อเจ้าแม่นางพญางูอโหสิกรรมให
0: ้หลวงปู่ครับมันต้องมีวิธีอื่นสิครับหลวงปู
1: ่มันก็คงจะมีแต่หลวงปู่อยากจะให้ใช้หลักธรรมะไม่อยากให้ทำร้ายกันเพราะมันจะสร้างเวรสร้างกรรมกันต่อไปอีกไม่จบไม่สิ้น

0: ไม่ต้องกลัวนะเราต้องหาทางแก้ไขเรื่องนี้ให้ได
1: ้หากวันพรุ่งนี้ฉันผิดพลาดจากที่เคยเป็นหากวันพรุ่งนี้ฉันลืม
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้แน่นอนฮะไม่มีอะไรที่จะร้อนแรงและเดือดสุดๆเท่ากับมหากาพย์คดีหัวสวนะครับคุณผู้ชมครับก็ทักทายกันเข้ามาได้นะฮะใน YouTube Facebook ของเรานะครับรวมถึงช่องวัน30ตอนนี้ไลฟ์กันอยู่นะครับคุณผู้ชมเอาแหละกกต.เขาขยับเส้นมาเรียบร้อยแล้วกำหนดวันมาแล้วนะครับ14กันยายนนะฮะที่จะมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาเกี่ยวกับคดีหัวสวหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่านี่คือยุทธวิธีซื้อเวลาเพื่อตั้งหลักหรือว่าลุกกลับหรือไม่คุณผู้ชมครับและร้อนแรงเพิ่มเป็น2เท่าเมื่อบุคคลระดับตำนานและผู้ทรงคุณวุฒิระดับแนวหน้าของประเทศไทยพร้อมใจกันออกมาสับกระบวนการเลือกสว.อย่างดุเดือดเลยนะครับคุณผู้ชมแค่บนเวทีโอ้โหแค่เวทีนี้ก็เดือดจริงๆแล้วนะฮะตอนรับแขกรับเชิญของผม2ท่านก่อนเลยนะครับท่านแรกครับท่านเป็นนักวิเคราะห์การเมืองอิสระและอดีตส.ส.นะฮะซึ่งคุณภูศรีเรียกว่าอาเทพไทยคุณอามาแล้วบ่งบอกถึงอายุนะฮะกับประสบการณ์คุณเทพไทยเสนพงศ์สวัสดีครับทำไมต้องทำหน้าย
1: ังหนุ่มมากมันจะอาแล้วเรียกพี่ได้ไหม
0: เรียกถ้าพี่ต้องคนนี้ไหมคนนี้ไหมนะครับอาจารย์พิเศษวิชาการวิชาการสื่อสารทางการเมืองนะครับอาจารย์วรนัยวณิชการครับอาจารย์โก้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับมาพูดคุยกันนะฮะมีคุณผู้ชมจากเชียงรายนะครับบอกเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนจากเชียงรายนะครับคุณธนกฤษนะครับแต่ผมขอบอกงี้ฮะเราขอกำลังใจให้กับประเทศไทยกันหน่อยดีกว่าไหมฮะ
2: ครับ
0: หัวสวแม่ตกลงมันจะออกหน้าไหนกันแม่ไม่ทราบนะฮะแต่ที่แน่ๆมติ14กันยายนนี้จะชี้ออกมานะครับทุกสายตาก็ขยับลงไปที่วันที่14อยู่ในปฏิทินไปเรียบร้อยแล้วนะครับการขยับไทม์ไลน์ครั้งนี้ถูกตั้งข้อสังเกตในเชิงการเมืองว่าซื้อเวลาหรือว่ารุกกลับคุณเทพไทยมองไงครับ
1: ผมก็ยังสงสัยว่าเขาเลื่อนไปทำอะไร
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่ามันตามกฎหมายนี่ก็ให้กรอบ30วันให้วันนี้วันสุดท้ายจริงๆอ่ะแล้วก็ตัดสินใจได้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: เรื่องนี้เนี่ยมันคาราคาซังมาตั้ง2ปีกว่า2ปี2เดือนแล้วนะ
0: ครับ
1: แล้วเพิ่งมาขยับตอนนี้ขยับเลื่อนไปอีกวันที่14
0: ก็บอกยังมีข้อมูลต่างๆที่จะต้อง
1: แล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้ไม่หาไม่ได้คิดจะหาอะไรเลยใช่มั้ย
0: หา
1: 2ปีกว่าเนี่ย
0: อาจจะใช้เวลาในการตรวจสอบเยอะไงฮะเพราะรายละเอียดมันเยอะ
1: ผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละว่านอกจากขยับแล้วเนี่ยผมเห็นเพิ่งประกาศชื่อว่าสว.ที่ขาดคุณสมบัติอีก 1,767 คนคือโดยหลักแล้วเนี่ยคุณต้องประกาศคุณสมบัติเขาก่อนเขาจะเลือกตั้ง
0: ครับ
1: เหมือนกับสส.ไงสส.เนี่ยก่อนจะลงคะแนนเนี่ยเขาต้องประกาศคุณสมบัติ
0: ครับ
1: ว่าใครขาดคุณสมบัติบ้างถ้าขาดคุณสมบัติเขาก็ตัดชื่อออกก็ไม่ต้องลงคะแนนคะแนนก็ต้องไม่เสีย
0: ครับ
1: แต่ไอ้สว.ก็เช่นเดียวกันคุณต้องตัดสินก่อนที่เขาจะโหวตการที่เขาโหวตเสร็จแล้วมันขาดคุณสมบัติก็แสดงคุณขาดคุณสมบัติมาโหวตให้กับคนที่มาได้เป็นสว.ปัจจุบันเนี้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยมันถูกไหมล่ะ
0: มันพัวพัน
1: แล้วอย่างนี้มันโมฆะไหมอ่
0: ะ
1: คือผมว่ามันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนะกกต.ชุดนี้นะจริงๆ
0: คุณพูดขนาดนั้นเดี๋ยวหมายก็มาหรอก
1: ไม่เห็นเป็นไรหมาก็มาดิเห็นจะกลัวอะไรอ่ะก็พูดเรื่องจริงไงว่าอยู่ไม่คุ้มกับภาษีที่รับไปอ่ะคุณดูดิอ่ะมันเป็นไปได้ใน2ปีกว่าแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เพิ่งมาขมวดพอขมวดพอก็ทำไปทำมาเลื่อนไป14อีก
0: ฮะ
1: ถ้าผมมองผมก็คิดว่าซื้อเวลาแหละมันจะทำอะไรหรือว่าจะอ้างอะไรหรือว่าจะดูสถานการณ์อะไรหรือเปล่าเพราะว่าไอ้รอมันก็เปิดอยู่ตลอดเวลาไงก็ขยับอยู่เรื่อยต้องหาทางรับยังไงหรือเปล่า
0: อ
1: ย่างอื่นผมไม่มีเหตุผลอะไรเนี่ยมันสรุปไปนานแล้วถ้าจะเอานะสรุปไปนานแล้ว
0: ถ้ายิ่งซื้อเวลาแสดงว่าก็ยิ่งเสียเปรียบสิฮะเพราะว่าคุณก็ทอดเวลาให้ทางไอลอหรือทางฝ่ายค้านออกมาโจมตีมีข้อมูลออกมาปล่อยมาเรื่อยๆสิครับก็ยิ่งเสียเปรียบสิฮะ
1: เขาก็อยากจะดูว่าไอลอยังมีอะไรอีกไหมปล่อยไม่หมดก่อนไงพอรอก็ปล่อยทีขยักทีขยักไงแต่ว่าปล่อยหมดก่อนแล้วจะ14แต่ว่าผมว่าธงเนี่ยมันมีอยู่ในใจอยู่แล้วจริงๆนะผมว่าเขามีอยู่แล้วเลยตัดสินว่ายังไงอ่ะ
0: uh-huh.
1: แล้วเรื่องนี้ไม่ต้องพูดมากเลยผมบอกนะ
0: บอกว่า
1: ไม่ต้องพูดมากคือคนก็รู้อยู่แล้ว
0: ว่า
1: วัวคนบ้าตอนนั้นที่ไม่เชื่อว่าวัว คนทั้งประเทศผมว่าเชื่อว่ามันวัว ยกเว้นคนบ้าเท่านั้น ที่ไม่รู้ว่าวัว กับกกต7คนเนี่ย8คนพี่แหวงกันไปด้วยอ
0: ่ะแรงนะ
1: อ้าวแรงได้ไงก็แกไม่เชื่อไง
0: อ้าวไม่รู้มันอยู่ที่พยานหลักฐานคุณเทพไทยไปพูดอย่างนั้น
1: พยานหลักฐานอะไรเนี่ยก็สอบกันมาหมดแล้วหล
0: ัก
1: ฐานก็ชัดแล้ว อนุกรรมการชุดที่26ที่คุณมอบหมายเขาก็บอกแล้วว่ามีมูลสั่งฟ้อง229คน
0: ให้ความเป็นธรรมกับกกต.เรายังไม่รู้นะฮะว่า14กันยาจะลงมติอย่างไรนะ
1: ครับ
0: ทำไมอาจจะส่งฟ้องทั้ง229คนก็ได้
1: สาธุสาธุเลย
0: โอเคอาจารย์ก็มองไงครับในการที่ทอดเวลาออกไปอีกจริงๆมันต้องเป็นวันนี้ใช่ไหมฮะที่เขาสามารถที่จะออกมามีมติได้แต่นี่ลากออกไปอีก2อาทิตย์นะฮะ
2: ผมว่าระหว่างมีแต่คนบ้าเท่านั้นที่คิดว่าไม่หัวกับคนที่รู้ว่าหัวแต่บอกว่าไม่เป็นไรกราบใจที่รักชาติคนแบบไหนเนี่ยมันจะทำลายประเทศชาติมากกว่ากัน
0: โอ้ยแม
2: ่แต่ไม่เป็นไรเอาวิเคราะห์ต่อแล้วกันนะฮะก็คือว่าท่าทีของกกต.เนี่ย
0: ค
2: ือมันจะทำให้ประชาชนและสังคมสงสัยได้ว่านอกเหนือจากการหัวสวแล้วมันมีการหัวกันระหว่างกกต.กับสวหรือไม
0: ่
2: อันนั้นคือประเด็นอันนั้นคือปัญหาเพราะว่าหัวสวที่ถ้าจะมีการโกงกันเนี่ยผมว่าทุกคนตระหนักกันดีว่าสวนั้นไม่สามารถที่จะโกงด้วยตัวสวเองมันจะต้องมีองคาพยพอำนาจเพื่อช่วยที่ให้โกงมันจะต้องมีการหัวกันระหว่างหลากหลายหน่วยงานหลากหลายกลุ่มก้อนถึงจะหัวกันได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการตั้งคำถามได้ว่าเฮ้ยไอเรื่องหัวสวเนี่ย2ปีมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมขนาดนี้เส้นเงินก็มีระดับหนึ่งไม่ได้มีถึงทุกคนมันที่ประจักษ์ขนาดนี้229คนทำไมไม่ส่งคำถามมันตั้งได้ว่าเขาไม่ส่งหรือยังไม่ส่งหรือจะส่งเพียงแค่นิดเดียวก็เพราะว่ามันไม่ใช่แค่หัวสวมันหัวกันหมดเพราะฉะนั้นพรรคพวกก็จะต้องดูแลซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากประเด็นหัวสวที่เราทุกคนควรที่จะโฟกัสแล้วผมอยากให้โฟกัสกลับไปถึงหลักของมันต้นทางของมันก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันหัวกันได้ก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับนี้อนุญาตให้หัวไม่พอมีเส้นเงินเส้นการโกงอีกนะครับเพราะฉะนั้นอีกนั่นแหละถ้าเราจะแก้ปัญหาอันนี้อย่างจริงจังจะแก้ปัญหาอย่างจริงจังไม่ใช่เพียงแค่ดำเนินคดีผู้ที่ผิดในการหัวสวแต่เราต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องสวด้วยว่าควรจะยุบหรือควรจะมาจากการเลือกตั้งนี่คือการแก้ปัญหาที่ต้นปัญหาไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเรื่องแค่ว่าคดีกันว่าใครโกงหรือใครไม่โกง
0: โอเคกกต.ออกมายืนยันกำหนดวันเคาะมติชี้ขาดเป็นรายบุคคลแล้วนะครับก็คือวันที่14กันยายนนะฮะโดยให้เหตุผลบอกว่าแม้สำนวนการไต่สวนจะแล้วเสร็จแต่บอร์ดกกต.ทั้ง7คนยังต้องการพยานหลักฐานและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่คุณแทบทายฟังซึ่งฝ่ายเคลื่อนไหวภาคประชาชนและภาคประชาชนก็มองว่านี่คือช่วงเวลาที่ทดเวลาบาดเจ็บที่ทุกฝ่ายต้องห้ามกระพริบตานี่ไงเขาพูดชัดเจนละต้องขอพยานหลักฐานและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องให้เวลาเขาทำงานคุณแทบทายก็เลยทอดเวลาออกไปวันที่14กันยายนอันนี้เหตุผลของเขา
1: ก็พูดนะมันสมเหตุสมผลไงว่าที่เขาเลื่อนน่ะ
0: ก็นี่ไง
1: ทุกอย่างมันก็
0: ใช่ครับ
1: ทุกอย่างมันมีธงอยู่แล้วอย่ามาพูดเลยอ่ะกกต.เนี่ยผมพูดเหม็นกี่ฟันเปล่า
0: เอาอย่างเงี้ยพวกเราคุยกันก็ส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าปรากฏการบุคคลระดับตำนานของประเทศเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวนี่สิครับอาจารย์โก้คุณเทพไทยและคุณผู้ชมที่ต้องติดตามนะฮะคือไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับคุณผู้ชมความน่าสนใจทางการเมืองครั้งนี้มันเกิดปรากฏการปรมาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศนะฮะออกมาประสานเสียงวิพากษ์วิจารณ์

0: ระบบที่มาของสว.อย่างดุเดือดนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนนะอาจารย์วิชามหากุลอาจารย์วิชามหากุลนี่เป็นอดีตกรรมการปปช.นะครับและยังมีอาจารย์วัดติงสมิธนะฮะซึ่งเป็นอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีการวมถึงท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะโดยเฉพาะอาจารย์วิชาเนี่ยออกมาใช้คำว่าโกงตั้งแต่ตั้งวุฒิสภาปรากฏการณ์ครั้งนี้มันสะท้อนให้เห็นอะไรบ้างในมุมของคุณเทพไทยฮะ
1: ก็เห็นว่าที่บนเวทีนี้ทั้งหมดนี้นะ
0: ทั้งหมดเลย
1: ครับอนุรักษ์นิยมนี่กลุ่มอนุรักษ์นิยมทั้งนั้นนะ
0: ฮะ
1: แล้วคุณแปลกใจมากว่าทำไมอนุรักษ์นิยมจึงขยับในเรื่องนี้เนี่ยมากกว่าไอ้ฝ่ายที่อ้างตัวว่าเสรีประชาธิปไตยเห็นไหมแสดงว่าอาการมันสาหัสมันหนักมากไง
0: ครับ
1: จนเขายอมไม่ได้ไงต้องขยับออกมาแต่ว่ามีอนุรักษ์นิยมส่วนหนึ่งที่เชียร์กันอยู่นะพวกอินฟลูทั้งหลายแหล่นะพวกสื่อบางสำนักมี
0: อัน
1: นี้หลับหูหลับตาเชียร
0: ์
1: ช่างมันคือจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ขอให้รักสถาบันขอให้รักชาติไอ้เรื่องอื่นช่างมันอะไรที่จะเกิดขึ้นความโกงความอะไรก็แล้วแต่เขาไม่สนเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวแต่ว่ากลุ่มคนนี่เป็น
0: นี่ระดับปรมาจารย์ของประเทศ
1: ใช่อาจารย์บวรศักดิ์อย่างเนี้ยก็เคยอยู่กับคุณอนุทินตั้งแต่อนุทินหนึ่งไง
0: ใช่ท่านเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายใช่ไหม
1: แล้วแม่ท่านมาพูดอย่างนี้อ่ะแล้วอาจารย์วัด
0: ติงสมิธ
1: ติงสมิธเป็นผู้พิพากษาใช่ไหมอาจารย์วิชามหาคุณอันนี้ไม้บรรทัดอยู่แล้วแกตรงไปตรงมาอยู่แล้วเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอนุรักษ์นิยมเนี่ยควรจะรับฟังและผมก็เชื่อว่ามีอนุรักษ์นิยมมากกว่านี้นะที่ขยับนะแต่มาเพียงแต่ไม่ได้เปิดเวทีให้เขาเพราะนี่ที่น่าแปลกใจก็คือว่าสัญญาณของฝ่ายอนุรักษ์นิยมปีกหนึ่งเนี่ยเห็นว่าการวัวสวเนี่ยมันเป็นภัยอันตรายสำหรับระบอบประชาธิปไตยนี่แหละมันเป็นรวบประเทศไทยจริงๆจากเรื่องนี
0: ้
1: บางคนก็ยอมไม่ได้ใครคือผู้รักความเป็นธรรมทุกคนเอาอย่างนี้กว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของคนไม่ใช่ของไอลอนะไม่ใช่ของไอติมไม่ใช่ของใครบางส่วนนะเป็นเรื่องของคนไทยทุกคนและเป็นเรื่องของพรรคการเมืองทุกพรรคนะยกเว้นพรรคสีน้ำเงินที่เขาไม่เอาด้วยอยู่แล้วแหละแต่ว่าพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยผมเรียกร้องเลยนะต้องออกมาไม่ใช่นั่งดูเฉยๆเหมือนกันทั้งพรรคเพื่อไทยและผมก็เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยแม้จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเป็นคนเริ่มจริงๆเริ่มตั้งแต่แรกตั้งแต่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล
0: ครับ
1: โดยมีคุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นประธานบอร์ดดีเอสไอคุณทวีสอดส่องเป็นรัฐมนตรียุติธรรม
0: ท่านทวีก็ออกมาพูดเหมือนกัน
1: ก่อนนั้นเนี่ยผมก็เคารพนับถืออยู่นี่ผมชื่นชมคุณทวีนะแต่ว่าพรรคเพื่อไทยล่ะพี่อ้วนผมล่ะในฐานะประธานบอร์ดมีข้อมูลอยู่แล้วพี่อ้วนอยู่ไหนออกมาหน่อยสิขยับออกมาหน่อยในพูดในฐานะที่เคยเป็นประธานดีเอสไอและผมได้รับข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างนี้ผมก็อธิบายให้สังคมฟังมันจะได้ชัดเจนไง
0: เพราะฉะนั้นปรากฏการออกมาครั้งนี้ของอนุรักษ์นิยมที่คุณเทพไทยพูดนี่คือมันกำลังส่งสัญญาณแรงมาก
1: ใช่ใช่
0: ใช
1: ่ใช
0: ่อาจารย์ก็มองครับ
2: ผมว่าอันนี้เป็นการสื่อสารทางการเมืองเราต้องเข้าใจก่อนว่าอนุรักษ์นิยมในสมัยปัจจุบันมีอยู่สองพวกมีอนุรักษ์นิยมแบบคลาสสิกก็คือสีฟ้าประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีอนุรักษ์นิยม plus ก็คือสีน้ำเงินคุณอนุทินคุณเนวินชิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นการออกมาแบบนี้เป็นแผงแบบนี้นะครับผมมองว่าเป็นการสื่อสารกับประชาชนชาวไทยที่เป็นอนุรักษ์นิยมว่าเฮ้ยอย่าลืมนะไม่ใช่มีเพียงแค่สีน้ำเงินสีฟ้ายังอยู
0: ่
2: สีฟ้ายังไม่ไปไหนที่นั่งบนเวทีนั้นก็นำด้วยหน้าที่ทุกคนคุ้นเคยมากที่สุดก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพราะฉะนั้นในการแข่งขันกันทางการเมืองในประเทศไทยนี่คือการสื่อสารทางการเมืองของทางฝั่งสีฟ้าว่าเฮ้ยคนไทยอย่าลืมนะว่าไม่ใช่มีแค่เลือกระหว่างน้ำเงินส้มหรือแดงฟ้ายังมีอยู่ยังเป็นตัวเลือกของอนุรักษ์นิยมและเป็นตัวเลือกของอนุรักษ์นิยมที่ไม่เอาการหัวสวเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างสำคัญและเป็นก้าวที่ผมเชื่อได้ว่าจะมีก้าวต่อไปเรื่อยๆในการที่แสดงออกให้เห็นว่าสังคมไทยที่เป็นอนุรักษ์นิยมนั้นมีทางเลือกระหว่างน้ำเงินกับฟ้าคุณจะเลือกทางไหน
0: อาจารย์ก็มองการออกมาของคุณหมอชลน่านยังไงครับที่ออกมาอยู่บนเวทีนี้ด้วยถูกต้องไหมฮะใช่ไหมเวที
2: อยู่ครับอยู่
0: เวทีวันเสาร์ทันทีเวทีวันเสาร์ออกมาก็คือออกมา เวทีผู้นำฝ่ายค้านผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยฮะออกมายังไงครับ
2: มันก็เป็นความน่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเราจำได้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็เป็นตัวตั้งตัวตีเรื่องหัวสวเรื่องเขากระโดงทั้ง DSI ทั้งกกต.ตอนนั้นก็เข้มข้นมากเรื่องตรวจสอบเรื่องหัวสวแต่พอมาปีนี้เนี่ย DSI กกต.ไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งกระเด็กเท้าเฉยๆต้อง

0: เป็นฝ่ายไอลอกับไอเต็มต้องขนหาพยานหลักฐานมาให้แต่ทีนี้บทบาทของหมอชลน่านก็คือ1ไม่ได้เป็นส.ส.ณปัจจุบันไม่ได้มีตำแหน่งอะไรในรัฐบาลก็มีความอิสระในระดับหนึ่งเรามองได้ว่าความอิสระที่หมอชลน่านมีนะมันพร้อมกับการที่สามัญสำนึกเป็นอิสระด้วยในเมื่อสามัญสำนึกเป็นอิสระด้วยเรามองเห็นว่าการโหวตส.ว.เนี่ยเป็นเรื่องโกงกินเป็นเรื่องทุจริตเป็นเรื่องร้ายแรงต่อสังคมเขาก็อาจจะก้าวออกมาบนเวทีเพื่อแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยประเทศไทยยังมีนักการเมืองอีกคนหนึ่งนะถึงจะเป็นสมาชิกพรรคที่ร่วมรัฐบาลอยู่แต่ก็มีอีกคนหนึ่งที่ยินดีที่จะช่วยเรื่องต่อสู้กับการหัวสว มันเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองแบบนั้นและผมเห็นด้วยกับคุณเทพไทยผมอยากเห็นคุณภูมิธรรมออกมาด้วยไหนๆก็ไหนๆแล้วเมื่อปีที่แล้วก็สู้เรื่องหัวสว เหลือเกินทำไมปีนี้ไม่สู้เหมือนปีที่แล้วนะครับถ้าสมมติว่าเรามีทั้งอนุรักษ์นิยมฟ้าออกมาเสรีนิยมส้มออกมาทุนนิยมมีหัวใจแดงออกมาทุกคนรวมพลังกันเรื่องหัวสวเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องหัวสวประเทศไทยเอาลงได้แต่ถ้าตราบใดไม่รวมพลังกันผมว่าเอาลงยากเพราะท้ายที่สุดแล้วนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกกต.หรอกมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกกต.ท้ายที่สุดแล้วมันขึ้นอยู่กับกระแสสังคมแรงกดดันของสังคมว่าเราสามารถที่จะกดดันได้หนักเท่าไหร่เพราะว่าถ้าขึ้นอยู่กับแค่กกต.เราก็รู้อยู่แล้วว่าคำตอบมันคืออะไรคำตอบก็คือมีอยู่7คน4คนก็มาจากสว.ชุดนี้3คนก็มาจากสว.ชุดที่แล้วและทั้งชุดนั้นสว.ชุดแรกกับชุดนี้ไม่มีใครมาจากเสียงประชาชนสักคนเดียว
1: คุณเทพไทยแต่ละมูฟทุกอย่างที่มันออกมาผมเชื่อว่ามันมีนัยยะทางการเมืองอยู่นะครับต่อให้คุณหมอชลน่านจะออกบอกว่าเฮ้ยผมปัจเจกบุคคลนะผมออกมาผมเป็นห่วงผมอดีตเป็นอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยใช่ไหมเป็นอดีตผู้นำออกมาพูดแบบนี้แต่แน่นอนแหละผมเชื่อว่ามันจะต้องมีนัยยะทางการเมืองอยู่คุณเทพไทยตีความอย่างนี้อย่างไรจากพรรคเพื่อไทยที่มาอยู่บนเวทีนี้นะฮะเวทีผู้นำฝ่ายค้านอันนี้คือคำถามนะครับส่วนอีกประเด็นนึงคุณผู้ชมครับท่านอาจารย์วัดติงสมิธอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกานะโพสต์ไว้น่าสนใจมากนะครับคือเขาบอกว่าตอนนี้สังคมกำลังสับสนว่าทำไมคณะทำงานของกต2ชุดถึงมีความเห็นขัดแย้งกันอย่างรุนแรงก็คืออนุชุดที่26กับอนุชุดที่36อาจารย์วัดเนี่ยอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเลยนะว่า2ชุดนี้จริงๆเนี่ยมันมาจากข้อมูลเดียวกันคือข้อมูลของชุด26ไม่ใช่มีข้อมูลแตกต่างกันนะข้อมูลเดียวกันแต่ตีความต่างกันขออนุญาตพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันเต็มๆนะครับถกไปเถียงสักครู่เดียวครับ
2: แหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
3: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
4: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
5: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
6: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Page เงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
7: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
8: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: ถามกันต่อนะครับถูกไหมทีในช่วงนี้ครับอาจารย์โก้และคุณเทพไทยนะฮะเข้าประเด็นเลยนะครับการที่คุณหมอชลน่านไปอยู่บนเวทีตรงเนี้ยคุณเทพไทยมองว่ามันมีนัยยะทางการเมืองอะไรซ่อนเร้นอยู่หรือเปล่าฮะ
9: ก็พรรคเพื่อไทยเขาก็เล่นสองหน้าอยู่แล้ว
1: นั่น
9: ก็แน่นอนที่สุดแหละเพราะว่าไอ้ก่อนที่จะถึงวันที่หมอชลน่านขึ้นเนี่ยคุณอนุทินก็หืมมืมแล้วว่าพรรคใครพรรคมันคนละพรรคกันแล้วหมอชลน่านก็ไม่ได้อยู่ในครม.ใช่ไหมล่ะ

0: ก็พูดอย่างนั้นแล้วจริงๆเนี่ยก็คุณนิ่มมาดิใช่ไหมหัวหน้าพรรคก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของหมอชนน่านคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาสองเขาเรียกว่าสองกลุ่มที่จะเล่นที่จะแสดงออกอยู่แล้วไอ้คนที่อยู่ในรัฐบาลคุณก็เห็นว่าเป็นเด็กดีเรียบร้อยไม่มีปากไม่มีเสียงเงียบเรียบร้อยมากอยู่ข้างนอกนะอดิศรเพียงเกตก็เขียนกลอนแซะอยู่ทุกวันใช่ไหมวิจารณ์กันทุกวันข้างนอกไงนะ
1: บ้
0: านหมอชนน่านแกนี่หมอชนน่านสิทธิ์นี่ห่างกว่าคุณอดิศรอีกนะคุณชวนก็เป็นส.ส.ไงหมอชนน่านเนี่ยเขาสอบตกเขาไม่เป็นส.ส.ก็เป็นแค่สมาชิกแล้วก็มาในฐานะผู้นำฝ่ายค้านจริงๆเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยขยับได้แสดงความคิดเห็นได้จะอ้างว่าเหตุผลว่าโดยมารยาททางการเมืองในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยคุณต้องกลับไปดูพรรคประชาชาติ
1: อ
0: ่ะพรรคประชาชาติก็พรรคร่วมรัฐบาลนะ
1: ครับ
0: คุณวันนอที่ปรึกษาพรรคเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะคุณทวีสอดส่องเป็นหัวหน้าพรรคนะแล้วทำไมคุณทวีออกมาขยับล่ะใช่ไหมคุณทวีก็ออกมาขยับก็เพราะว่าอะไรเพราะประโยชน์ของส่วนรวมไงแต่ว่าบังเอิญว่าเขาเนี่ยเกรงใจพรรคเพื่อไทยเนี่ยเกรงใจนายกอนุทินนายกอนุทินกระแอมทีเดียวก็กลัวไงเพราะว่าเขาเล่นการเมืองเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วอนุรักษ์นิยมเนี่ยจับคุณทักษิณไว้เป็นตัวประกันทางการเมืองไงคุณ
1: หรือว่ากำลังดูทิศทางของลมอยู่ยังไม่กล้าที่จะปล่อยของมากเลยให้คุณหมอชลน่ามาก่อน
0: ไม่ หมอชลน่านเนี่ยเขาเป็นอิสระอยู่
1: แล้ว
0: เขา
1: ไม่ได้เกี่ยวแล้วใช่
0: ใช่ใช
1: ่ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องเลยนิดเดียวเลยนะเป็นสมาชิกพรรค
0: ก็เป็นสมาชิกพรรคเขาอธิบายได้ไงว่าหมอชนน่านเข้ามาในฐานะที
1: ่
0: เป็นเขาจะมีเหตุผลในการอธิบายแต่ว่าถ้าคนอื่นๆเนี่ยที่ใกล้ชิดอยู่ในรัฐบาลเนี่ยมันจะกระทบไงเพราะคุณทักษิณกำลังโดนถูกจับเป็นตัวประกันทางการเมืองอยู่แล้วถ้าหากว่าพยศออกมาหรือแสดงตัวอะไรออกมาเนี่ยเขาดีดออกปั๊บเนี่ยมันมีพรรคคอยเสียบอยู่แล้วไงคุณก็เห็นนี่พรรคคอยเสียบลงมติก็โพสต์ออกเสียงยื่นลงมติลงเขาเรียกว่าลงชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ลงคุณก็เห็นนี่เขาก็ต้องวางตัวดีๆวางตัวเรียบร้อยไง
1: เอาแสดงว่าดีลพวกอะไรนะแดงเขียวส้มอะไรพวกนี้จะไม
0: ่รอไปเลย
1: รอ
0: ไปเลยชาติหน้าบายบาย
1: ไม่มีโอกาส
0: ไม่มีโต้มจะไม่ได้ไงโต
1: ้
0: ส้มมันจะได้ไง
1: เหลือ
0: ส้มเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วมันผ่านใบอนุญาตที่สองไม่ได้อยู่แล้วคุณ
1: โอเค
0: คิดอย่าไปฝันเลยไอ้สูตรนี้พูดไปงั้นปล่อยให้มาไอ้พวกคุณมีประเด็นเอามาถกเถียงกันแค่นั้นแหละความเป็นจริงนี่เป็นไปไม่ได้หรอก
1: โอเคโอเคอาจารย์ก็จะเสริมหน่อยนะฮะก่อนที่ผมจะไปท่านวัดติงสมิธนิดนึง
2: คือเห็นด้วยแดงเขียวอันนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นแต่ถ้ากลับไปเรื่องที่ผมพูดว่าควรจะต้องผนึกกำลังกันฟ้าส้มแดงใช่ไหมครับถ้าจะเอาหัวสวลงจริงๆและแดงผมก็เชื่อว่าจริงใจเรื่องนี้ถ้าไม่จริงใจเนี่ยปีที่แล้วไม่เล่นเรื่องนี้แบบ 100% ล้าน%หรอกแต่คำถามมีอยู่ว่าณตอนนี้ทำไมแดงไม่ลงมาจอนกับคนอื่นเพื่อที่จะบี้เลือกประเด็นหัวสวถ้าผมทำตัวเป็น FC ของทางฝั่งเพื่อไทยผมก็จะมีเหตุผลว่าทำไมเหตุผลแรกก็คือ1ก็บอกแล้วอย่าไปยกมือให้คุณอนุทินบอกตั้งแต่แรกแล้วไปยกมือให้เขาเองส้มนั่นแหละไปยกมือให้เขาเอง2ก็คือว่าก็มันเป็นมารยาททางการเมืองเราเป็นพรรคที่3ภูมิใจไทยเป็นพรรคที่1เราก็จะต้องไปร่วมเป็นมารยาททางการเมืองอยู่แล้วการเมืองไทยเป็นอย่างอยู่แล้วโอเคก็มีประเด็นที่เตือนคุณแล้วมีประเด็นที่เป็นมารยาททางการเมืองประเด็นทุกสิ่งทุกอย่างเหตุผลไล่มาได้ทั้ง10ข้อสมมุติว่าทุกอย่างเป็นจริงหมด10ข้อนี้เพื่อที่จะไม่ไปร่วมขยำขยี้กับการทุบสว.แต่มันมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ตรงกันข้ามนั่นก็คือว่าคุณมีโอกาสที่จะร่วมมือกันต่อสู้คดีทุจริตคอร์รัปชันอันใหญ่ที่สุด
1: อ
2: ันหนึ่งในทศวรรษนี้ระหว่างสิ่งนี้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาเมื่อกี้อันไหนสำคัญกว่ากันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาตรงนี้มันเกี่ยวกับตัวคุณเองทั้งนั้นแต่ทุจริตคอร์รัปชันมันเกี่ยวกับประเทศทั้งประเทศประชาชนทุกคนและในฐานะพรรคการเมืองที่อาสามาทำงานให้ประเทศชาติทำงานให้ประชาชนถ้าเป็นผมซึ่งไม่ใช่ผมก็จะวางตรงนี้ลงให้หมด
1: และ
2: ต่อสู้เพื่อทุจริตเพื่อที่จะกำจัดทุจริตคอร์รัปชัน
1: โอเคอ่ะนี่คือความคิดเห็นของทั้งสองท่านนะฮะแต่ไปที่ความคิดเห็นของอาจารย์วัดติงสมิธกันหน่อยคุณผู้ชมครับอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกานะครับท่านโพสต์ไว้น่าสนใจบางช่วงบางตอนเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะฮะคุณผู้ชมคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าการทำงานของกกต2ชุดทำไมถึงมีความเห็นขัดแย้งกันอย่างแรงนะครับหลายคนอาจจะมองข้ามเรื่องนี้ไปก็มีโอกาสได้อ่านโพสต์ของท่านนะครับสรุปอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าชุด26เป็นผู้ลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานทำสำนวนเพียงชุดเดียวส่วนชุดที่36นะฮะคุณผู้ชมฟังทำหน้าที่ตรวจทานเพื่อทำความเห็นทางกฎหมายเสนอกกต.ชุดใหญ่เท่านั้น ดังนั้นสังคมต้อง

0: องตั้งคำถามนะว่าเมื่อใช้พยานหลักฐานชุดเดียวกันฟังนะฮะพยานหลักฐานชุดเดียวกันทำไมชุดที่36จึงประเมินน้ำหนักต่างจนเสนอไม่สั่งฟ้องและใช้เหตุผลข้อกฎหมายใดมาหักล้างซึ่งการส่งเรื่องให้ศาลฎีกาเป็นผู้ชี้ขาดตามพยานหลักฐานจริงคือทางออกที่โปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดอันนี้คือสรุปที่อาจารย์วัดติงสมิธได้โพสต์เอาไว้นะฮะโพสต์ไว้ยาวน่าสนใจลองไปอ่านดูนะครับของอาจารย์คุณเทพไทยครับอาจารย์วัดชี้ชัดเลยว่าชุด36ไม่มีหลักฐานใหม่นะเอาแต่สำนวนชุด26มาดูซ้ำถูกต้องไหมฮะมาตรวจสอบซ้ำแล้วมาดูเออโอเคเออแล้วสุดท้ายก็คือตัดสินใจเฮ้ยไม่ผิดเลยทั้ง229คนในมุมของคุณเทพไทยมองว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะระหว่าง
1: ชุดที่26เนี่ยนะเป็นชุดที่สอบสวนหาพยานหลักฐาน
0: ถูก
1: แล้วก็มาประชุม
0: ฮะ
1: แล้วก็มามีข้อสรุป
0: ฮะ
1: แล้วยื่นต่อกกต.เพื่อให้พิจารณา
0: ครับ
1: แล้วก็เห็นชอบตามที่ได้มีความเห็นไปแต่กกต.จะหาทางลงจะเป่าคดีนี้นะแต่ว่าไม่มีบันไดจะลงก็ต้องหาบันไดมาทอดลงบันไดที่ทอดลงก็คือตั้งอนุกรรมการชุดที่36ทั้งที่ปกติเขามีอยู่35คณะไปตั้งคณะพิเศษไป36เพื่ออะไรเพื่อเป็นบันไดทอดบันไดลงเป็นทางลงให้กกต.เพื่อจะอ้างได้ไงตามมติของชุด36 36ก็ไปศึกษาไปดูไปกันกรองและสุดท้ายก็บอกว่ามีมตินะว่าไม่มีมูลให้ยกฟ้องถ้าถามว่าอย่างนี้เนี่ยข้อเท็จจริงทั้งหมดแบบอาจารย์วัดว่าอยู่ที่คณะชุดที่26ไอ้นี่นี่แค่มาดูว่ามติของคณะ26เนี่ยมันชอบไหมเห็นชอบไหม
0: เห็นตรงก
1: ัน
0: ไหม
1: เพื่อที่จะให้กกต.เนี่ยได้อ้างอิงได้ไง
0: ก็เขาบอกไม่ตรงไม่เห็นด้วยกับชุด26ไง
1: ก่อนนั้นแหละก็ตอนนี้ ผมเห็นคุณสุประชัยใจสมุทรบางสุขผม
0: บางสุ
1: ขบอกว่าไอ้รอไอ้ติมเนี่ยเอาชุด26มาเปิดเผยทำไมไม่เอา36มาเปิดเผยด้วยก็คุณเอามาเปิดเผยดิบางสุขถ้าคุณคิดว่าอันนั้นมันมีเหตุผลหรือว่ามันมีรายละเอียดใช่ไหมชุดที่26เนี่ยเขามีอยู่ 90,000 หน้าเขาศึกษาหมดเขาเอาเอกสารเขาพยานมาร้อมหมด
0: ครับ
1: คุณเนี่ยมีสักกี่หน้าชุด36เนี่ย
0: ไม่รู
1: ้ไม่มีมันตกมันดูเสร็จแล้วก็ตีโต้ตีตกเพื่ออะไรเพื่อที่จะหาทางลงให้กับกกต.กกต.ก็จะอ้างได้ไงนี่คือบันไดหนึ่งนะบันไดที่2ที่จะหาทางลงก็คือคุณแสวง
0: ครับ
1: คุณแสวงก็บอกว่าถ้าจะผิดนะทั้งหมดเนี่ยมันต้องเข้าองค์ประกอบ3หลักของแกก็คือ1คนทำต้องผิดถ้าคนอื่นทำให้เนี่ยไม่ผิดใช่ไหมสองต้องได้ประโยชน์สามต้องสุจริตและเที่ยงธรรมอันนี้เพื่ออะไรเพื่อหาทางลงให้กับกกต.อีกเพราะในพยานหลักฐานเนี่ยมันมีผู้ช่วยใช่ไหมไปจ่ายตังค์ไปโทรศัพท์ไอ้ผู้สมัครเองเนี่ยไม่ได้ทำเขาก็จะให้กกต.หาทางออกให้เข้ากับประเด็นนี้ว่าสว.ไม่ได้ทำนักการเมืองที่ถูกกล่าวหาจากชุดที่26เนี่ยไม่ได้ทำเห็นไหมล่ะบันได2ขั้นนี้เนี่ยเป็นทางลงให้กับกกต7คนนี
0: ้แล้วมันเพียงพอไหมฮะไอ้บันได2ขั้นที่คุณเทพไทยว่านั่นหมายความว่าถ้าสมมติบันได2ขั้นตามที่เขาคิดว่าเฮ้ยมันเป็นทางลงที่ดีนะแล้วก็ใช้เหตุผลในการสั่งไม่ฟ้องสมมติเป็นเพียงพอให้สั่งไม่ฟ้อง
1: คือกกตเนี่ยมันไม่ใช่ศาลเมื่อเห็นมีพยานหลักฐานแบบนี้มีเหตุอันควรเชื่ออย่างนี้เนี่ยหลังจากรับรองแล้วเนี่ยกกตต้องส่งให้ศาลเขาพิจารณา
0: โอเคชัดเจนนะฮะคุณผู้ชมตัดภาพมาที
1: ่ไม่ต้องขยับเสาเลยใช่
0: ไหมไม่ต้องชัดมาก
1: ชัดมาก
0: นะไม่ต้องมี
1: โอเคไม่ต้องมีเสาหลวดกุ้งไม่ต้องใช่ไหม
0: ไม่ต้องไปที่อาจารย์โก้ดีกว่านะฮะอาจารย์โก้สมมติถ้าวันนี้อาจารย์โก้เป็นกกต.สมมติเป็นกกต.ในเมื่อหลักฐานเนี่ยชุด26ออกมาแบบนี้แต่36สวนบอกเฮ้ยไม่ผิดสักคนเลยเอ้าถ้าอาจารย์เป็นกกต.จะสื่อสารทางการเมืองให้กับประชาชนอย่างไรเพื่อให้คนมองว่าอ๋อก็ถูกต้องแล้วตามที่กกต.นำเสนอมาจะสื่อสารยังไงจะบอกยังไงกับพ่อแม่พี่น้องประชาชน
2: ก็ถ้าเป็นกกต.
3: ถ้าผมเป็นกกต.ผมก็จะสื่อสารด้วยความสุจริตผมก็จะเอาข้อมูลความเป็นจริงออกมาไว้ข้างบนโต๊ะให้หมดเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่มีวันได้เป็นกกต.
0: โอ้โห
3: เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันจะเอากระชับง่ายสั้นเข้าใจง่ายที่สุดถ้าเรามีข้อมูลชุดหนึ่งเรามีคนสองคนดูข้อมูลชุดนี
0: ้
3: คนหนึ่งดูเสร็จแล้วบอกว่าข้อมูลชุดนี้สีขาว อีกคนหนึ่งดูเสร็จแล้วบอกว่าข้อมูลชุดนี้สีดำผมการันตีให้เลย 100% 100% ว่ามีคนใดคนหนึ่งโกหกมีคนใดคนหนึ่งโกงมีคนใดคนหนึ่งทุจริตจะเป็นคนไหนให้ประชาชนคิดกันเอาเอง
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นคือส่งให้ศาลฎีกา
3: ทั้งหมด
0: ไปตรวจสอบซะ
3: ไปตรวจสอบซะ
0: ใช่ไหมฮะ

0: นะฮะสมมตินะกกต.ชุดใหญ่ตัดสินใจตามอนุ36สมมตินะก็คือไม่สั่งไม่ส่งฟ้องใครเลยนะครับจบอยู่ที่แค่นี้คำถามคือรัฐบาลกกต.จะรับมือกับกระแสสังคมไหวไหมตรงนี้มันจะกลายเป็นเชื้อไฟอะไรบางอย่างในการเมืองไทยหรือไม่อันนี้ผมวิเคราะห์ไปข้างหน้าเลยนะครับ
1: ครับ
0: พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาฟังครับ
2: คนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเที่ยงจือหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเที่ยงจือหวัง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: ส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณกับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบางกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
4: ข้าจะมา
5: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
6: ไม่มี
7: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
8: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
9: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
10: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
9: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
8: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
9: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
8: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
11: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
8: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียว
0: กลับมาครับอาจารย์ก็คุณเทพไทยฮะเอาประเด็นเลย14กันยายนสมมุติมติกกต.ออกมาบอกว่าโอเคยืนความคิดเห็นอนุ36ตามนั้นเลยไม่ส่งฟ้องศาลฎีกาสักคนเขาจะต้องรับแรงกระแทกขนาดไหนข้อที่1ข้อที่2แล้วอันนี้มันจะเป็นไฟประทุอะไรในสังคมต่อจากน
13: ี้ก็ระหว่างจนถึงวันที่14พวกผมก็ต้องช่วยกันสุม
0: อะไรฮะ
13: สุมไฟ สุมไฟรองรับไงเพราะมันมีสิทธิ์ที่จะตัดจบไม่ถึงไงคราวนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่สุดไงในความเห็นผมตอนนี้นะ
0: ครับ
13: คือมันเป็นการเหมือนกับการปฏิวัติยึดอำนาจที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญไงมันกินรวบการเมืองไทยเพราะเรายอมไม่ได้ไงและผมก็ต้องทำให้คนทั้งประเทศมันยอมไม่ได้มันไม่ใช่เฉพาะไอ้รอไอ้ติมเท่านั้นนะมันต้องให้คนทุกคนเนี่ยตื่นขึ้นมาว่าเฮ้ยมันไม่ไหวเว้ยภัยมันถึงตัวแล้วมิฉะนั้นอนุรักษ์นิยมรุ่นเก่าๆนู่นรุ่นอาจารย์วิชาต้องออกมาต้องออกมาให้หมดทั้งอนุรักษ์นิยมเสรีนิยมอะไรนิยมก็แล้วแต่แหละทั้งวิเศษนิยมด้วยก็แล้วแต่มาเลยมาให้หมดต้องเอาเลยตรงนี้เอาไว้ลงซึ่งผมก็คิดว่าถ้าหากว่ากระแสมันขึ้นจริงๆนะและวันที่14นะคุณสวนกระแสนะคุณตัดจบเพื่อไม่ให้ถึงนักการเมืองนะคุณไม่ฟ้องใครเลยนะผมว่าเนี่ยผมไม่อยากจะคาดการณ์นะแต่ว่าผมว่าสังคมยอมไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าคุณจะหาทางออกทางเส้นทางสายกลางนะมัชฌิมาปฏิปทานะส่งบ้างประเภทที่น้ำเงินจางๆประเภทที่ขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ
0: ฮะ
13: อะไรอย่างเงี้ยนะผัดไทยปอกกุ้งอะไรก็ว่ากันไปที่มาจากพวกอย่างเงี้ยก็ส่งไปบ้างเพื่อให้มันดูดีอย่างเงี้ยนะผมว่าคนก็ไม่ยอมคนก็ไม่ยอมเพราะถ้าคนไม่ยอมเนี่ยคุณก็ คราวนี้มันจะมีคนส่วนหนึ่งเข้าไปขอดูถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมื่อคุณส่งกระปิดกระปลอยแบบนี้คนจะขอดู

0: ไอ้ที่คุณส่งแบบนี้เนี่ยหลักฐานแน่นแค่ไหนแล้วไอ้หลักฐานแน่นเนี่ยที่เขารู้อยู่แล้วเพราะว่าสำเนาเนี่ยที่ไอ้รอเขามีอยู่แล้วไง
1: ครับ
0: ก็จะดูแล้วทำไมคนนี้คุณไม่คุณไม่ส่งล่ะ
1: แล้วทำไมส่งคนนี้ไม่ส่ง
0: เขาก็ฟ้องไงปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบคุณก็ต้องติดคุกเพราะทางที่ดีที่สุดเนี่ยผมบอกผมไม่ได้พูดกับ7กกต.นะ
1: ครับ
0: พวกลูกมีญาติพี่น้องเพราะว่าต้องไปส่งโอเลี้ยงไปส่งข้าวผัดไงว่าต้องไปเตือนว่าคนเหล่านี้เนี่ยอย่าฝืนกระแสอย่าทำผิดกฎหมายความเห็นผมก็คือส่งให้ศาลทั้งหมดเถอะเอาเผือกร้อนออกจากตัวเองไปเถอะแล้วก็ให้ศาลก็ตัดสินเพราะศาลตัดสินไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์ได้เพราะศาลฎีกาเนี่ยมันมีอำนาจศาลละเมิดอำนาจศาลไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าพวกคุณนี่ถ้าหากว่าตัดสินที่สวนกระแสของประชาชนสวนกับข้อเท็จจริงเนี่ยนะคุณก็จะไม่มีที่ยืนในสังคม
1: ถ้ามีคนใดคนหนึ่งแย้งกลับมาบอกเฮ้ยคุณเราจะทำตามกระแสสังคมไม่ได้นะเราต้องทำตามพยานหลักฐานสมมติมาอย่างน
0: ี้ก็พยานหลักฐานมันชัดไหมชัดยิ่งกว่าชัดก็รู้กันตั้งนั้น20กรรมการชุดที่26เนี่ยนะคุณก็ดูมาจากไหน
1: okay.
0: อ่ะมาจากกกต.มาจากเนี้ยไงแล้วก็ไปหาหลักฐานมาจนครบไอชุด36แค่มาดูเคลียร์ดูแค่นั้นเองคุณก็ไม่ได้เป็นคนทำไม่ได้คนไปหา okay. อันนี้เขาเห็นยิ่งกว่าอะไรอีก
1: ผมพยายามจะถามแย้ง
0: คุณแย้งหน่อย
1: ก็ผมพยายามคิดมุมแย้งไงเนี่ยผมคิดมุมแย้งแต่ผมแย้งไปก็แย้งไม่ขึ้น
0: คุณแบกรัฐบาลแบกลุงตาตังแบกไหมคุณ
1: แบกแล้วผมก็ทำตามหน้าที่อ่ะนึกออกป่ะคุณอะไรมาผมก็ต้องแย้ง
0: ไปใช่ไหมอาจารย์ก็ไม่ต้องช่วยกันดิต้องช่วยกัน
1: ไม่ก็นี่แหละคือช่วยแบบนึงไงช่วยให้ความกระจ่างมันเกิดขึ้น
0: โอเคเอา
1: ความกระจ่างมันเกิด
2: มาทางนี้นุ่มนวลกันเยอะ
1: โอเคมันจะเกิดอะไรขึ้นสมมติเกิด14กันยาบอกไม่ส่งเลยก็คืออ้าวตัดจบที่กกต.หมายความว่ายอมที่จะรับแรงกระแทก
2: เอาจริงๆนะลึกๆในใจผมอยากให้ไม่ต้องส่งเลยไม่ต้องส่งเลยเพราะอะไรครับผมเชื่อในเรื่อง Alcoholic Anonymous คือคนเราถ้าเราติดเหล้างอมแงมเนี่ยเราไม่มีวันรู้ตัวเราไม่มีวันที่จะบำบัดฟื้นตัวเองได้ตราบใดที่เราจะไม่ถึงก้นของขวดเหล้า
1: หมายถึงว่าคนที่ติดเหล้างอมแงมที่เป็นแอลกอฮอลิก
2: ที่เป็นแอลกอฮอลิกเราต้องถึงก้นขวดเหล้าเราต้องตกต่ำที่สุดเราจึงจะสำนึกได้ว่าเฮ้ยเราติดเหล้าจริงเราต้องเลิกเหล้าเราจะได้ยืนต่อหน้าฝูงชนในกลุ่มแอลกอฮอลิกอนามัสเราก็ได้พูดด้วยว่าผมชื่อตึกผมติดเหล้
1: า
2: และเริ่มเส้นทางของการเยียวยาถ้าไม่เผยไปถึงตรงนั้นมันก็เริ่มเส้นทางไม่ได
1: ้
2: เพราะฉะนั้นผมมองว่าสังคมไทยเนี่ยไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วกกต.ไม่ต้องส่งเลยให้มันตกเข้าไปอีกหลุมนึงของนรกเลยคนไทยมันจะตื่นตัวมากกว่านี้ไหม
1: ไปให้สุดใช่ไหม
2: ไปให้สุดคนไทยจะตื่นตัวได้มากกว่านี้ไหมในการที่เข้าใจและตระหนักว่าประเทศของเรานั้นมีปัญหาจริงและเป็นปัญหาอย่างเรื้อรังถ้าสมมุติว่าไม่มีเส้นเงินแม้แต่เส้นเงินเดียวในการพวกสวเนี่ยแต่เราลองคิดกันดูสวไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนคนไทยสักคนเดียวแต่สวมีอำนาจแต่งตั้งหน่วยงานที่ดูแลเรื่องทุจริตคอร์
1: ร
2: ัปชันมีอำนาจแต่งตั้งดูแลหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเลือกตั้งทั่วประเทศมีอำนาจแต่งตั้งหน่วยงานที่ดูแลรัฐธรรมนูญสวที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแม้แต่คนเดียวมีอำนาจที่จะมีผลกระทบต่อทุจริตคอร์รัปชันกฎหมายรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งและสิ่งนี้เนี่ยมันคืออะไรถ้ามันไม่ใช่ซอกกร่อนบ่อนทำลายระบอบประชาธิปไตยแค่นี้แหละเราก็ควรจะลุกฮือแล้วแต่แค่นี้ไม่พอใช่ไหมเอาให้หนักกว่านี้ก็ได้ให้คนไทยจะได้เห็นจริงว่าเฮ้ยประเทศเราไปในรูปแบบนี้ไม่ได้แล้ว
1: ก็คือไม่ต้องส่งเลย
2: ไม่ต้องส่งเลย
1: วัดกันเลย
2: ให้มันรู้กันแล้วก็ดูกันว่าประชาชนจะว่ายังไงให้มันรู้กันเลยวัดกันไปเลยไม่ต้องมาครึ่งกลาง
1: ๆเขาบอกถ้าไม่ส่งเลยเนี่ยก็คือฟ้องกกต.ใช่ไหมฮะฟ้องกกต.ไปดูแล้วสุดท้ายคืออาจจะกกต.ผมไม่รู้ว่าการฟ้องกกต.มันจะไปทางไหนแต่ว่าถ้าสมมติเกิดฟ้องกกต.ก็เท่ากับมันในอดีตก็เคยมีใช่ไหมฮะ
0: กกต.ติดคุก
1: ถูกต้องไหมฮะ
0: ก็นี่แหละ
1: ก็ถึงบอกไงฟ้องกกต.ก็คือสมมติกกต.โดนฟ้องแล้วต้องติดคุกก็อย่างน้อย7คนเซฟจากอีกเป็นร้อยๆคนไง
0: ยอมติดคุกเสียง
1: ไม่รู้
0: สมมติ
1: เนี่ยคนเขาพูดกันขนาดนี้บอกก็พลีชีพเนี่ยฮาราคิรีจบที่ผม
0: ก็มันเป็นไปได้ไงเพราะคือกกต.ชุดนี้เนี่ยคุณต้องรู้ว่าก่อนที่มาเขาเนี่ยมาจากสว.สีน้ำเงิน
1: ครับ
0: คราวนี้ก่อนมาจากสว.สีน้ำเงินก่อนที่จะมาจากสว.สีน้ำเงินผ่านได้เนี่ยเขาต้องไปพบกับผู้มีบารมีอยู่แล้วนะ
1: โอเค
0: ก็ต้องตกลงแล้วผมไม่รู้ว่าต้องดื่มน้ำสาบานอะไรหรือเปล่าหรืออีกนะ
1: ไม่ทราบ
0: คุมหอบคุมดาบกินหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เวลาเขาจะผ่านใครมาเนี่ย

0: ที่เพื่อนผมเข้าไปอยู่ในเนี้ยเขาเรียกว่าไปเป็นแคนดิเดตด้วยนะถ้าก็ไม่ไปคุยกับผู้มีบารมีแล้วก็ไม่สัญญาเลยนะตกไม่ผ่านสวแน่นอนเพราะฉะนั้นสวเขาโหวตมา4คนนี้เนี่ยคุณก็ต้องยุอาจจะยอมก็ได
1: ้
0: อาจจะมีอะไรสะกดมนสะกดจิตสะกดใจอะไรก็ได้ต้องยอมติดคุกไง
1: ไม่รู้
0: นี่แหละ
1: คนเขาคุยกันเวลาผมคุยกับเพื่อน
0: นี่ผมพูดให้คุณรู
1: ้เนี่ยกำลังฟัง
0: เออนี่แหละเพราะฉะนั้นคือคนถ้าหากว่าไม่มีอะไรผูกพันหรืออะไรอย่างนี้นะมันไม่ยอมขนาดนี้หรอก
1: อาจารย์ก็มองไงประเด็นนี
2: ้กกต.ชุดที่เคยติดคุกอะเราก็ต้องถามว่าติดคุกเพราะอะไรอะไรให้ทำให้ติดคุกได้นะครับผมมีข้อสงสัยว่าติดคุกเพราะว่ามีการเปลี่ยนขั้วอำนาจถึงติดคุกได้เปลี่ยนขั้วอำนาจเราอยู่ในประเทศไทยเรารู้กันดีว่าดูแค่กฎหมายมันไม่พอเราต้องดูด้วยว่าใครครองอำนาจอยู่เพราะฉะนั้นกกต.ชุดนี้ถามว่าถ้าไม่ส่งสักคนเดียวถามว่าถ้าประชาชนลุกฮือต้องเอาเข้าคุกให้ได้และจะต้องเข้าคุกไหมคำตอบก็คือว่าถ้าเปลี่ยนขั้วอำนาจก็อาจจะเป็นไปได้แต่คำถามต่อไปก็คือว่าจะเปลี่ยนขั้วอำนาจจากขั้วสีน้ำเงินไปเป็นใครเปลี่ยนไปเป็นใครเปลี่ยนไปเป็นใคร
1: อันนี้น่าคิดนะ
2: มีการยอมให้เปลี่ยนไหมและถ้าไม่เปลี่ยนขั้วอำนาจและผมเป็นเจ็ดกกต.ผมชิลภูมิคุ้มกันก็อีกนั่นแหละเหมือนที่ผมพูดนั่นแหละก็เหมือนที่ผมพูดตั้งแต่เบรกแรกก็คือว่าไอ้ขั้วสว.เนี่ยมันขั้วกันแค่สว.หรือว่ามันขั้วกันทั้งระบบมันถึงไปกันได้มันถึงมากันได้
1: เป็นคำถามที่ดีคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะฮะทักเข้ามาได้นะครับส่งข้อความเข้ามาและคุณผู้ชมช่วยกันสแกน QR Code หน้าจอหน่อยนะฮะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปที่ YouTube ในเทโร่ดิจิทัลนะฮะแล้วก็ Facebook เป็น Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อนะครับเวลาหน้าจอตรงนี้หมดลงแล้วนะครับนอกเหนือจากประเด็นนี้ที่เราจะขยายเพิ่มเติมคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าท่านนายกอนุทินหลังๆนี่ท่านโพสต์แซ่บนะโพสต์เยอะมากเลยนะโพสต์ที
0: มือลั่นหรือเปล่า
1: ไม่ลั่นหรอกครับ
0: ตั้งใจ
1: อ่ะiron doesn't melt ice cream does อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่ท่านโพสแซะแต่ก็มีคนก็แซะกลับเหมือนกันนะครับบอกเดี๋ยวก่อนนะครับจริงๆอ่ะเหล็กมันก็ละลายได้นะเหล็กมันละลายได้นะถ้าเจอความร้อนมากๆนะฮะเปรียบเหมือนอะไรฮะเหมือนถ้าสมมติเกิดกระแสสังคมประชาชนไม่ยอมเข้ามาล่ะเข้ามาเรื่อยๆมันกระแสสังคมมันอาจจะทำให้เหล็กละลายได้นะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ไอติมไปต่อกันในออนไลน์นะครับคุณผู้ชมครับพูดคุยกันต่อขอบคุณคุณเทพไทยตรงนี้ก่อนนะครับ
0: ครับ
1: เจอกันในออนไลน์ทวิตเทียงครับสวัสดีครับ
0: ครับ

0: ระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุดดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
3: โค้งมาแล้วนะคะส่งท้ายสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะวันนี้วันที่31นะแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นฝนส่งท้ายเย็นวันจันทร์จริงๆนะ
4: ใช
3: ่
4: แล
3: ้
4: ว
3: โหหนักมากเชียร์มาวันนี้เป็นไงบ้าง
4: ก็นี่ไงคะเกือบไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะคุณผู้ชม
5: มาไม่ทัน
4: ติดมากๆนะคะแต่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนบนท้องถนนตอนนี้ด้วยนะคะ
3: ค่ะเดี๋ยวจะประมวลให้ดูนะแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่หลายจังหวัดก็เจอฝนหนักเหมือนกันนะคะจอยเดี๋ยวมาเริ่มกันที่พื้นที่กรุงเทพก่อนตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้คุณผู้ชมใครถึงบ้านแล้วยินดีด้วยจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายพื้นที่

0: ฝนยังหนักอยู่เดี๋ยวเปิดภาพให้ดูหลายๆจุดเลยค่ะเอาตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานลากยาวมาจนถึงสายของวันนี้ก่อนสภาพนะคะเป็นก้อนเมฆร้องไห้ค่ะฝนตกฟ้ามืดครึ้มไปหมดเลยนะคะและที่สำคัญก็คือจุดที่ฝนไม่ตกฟ้าก็ครึ้มกันตลอดทั้งวันนะคะหรืออย่างปริมณฑลนนทบุรีก็มีฝนตกเกือบจะทุกพื้นที่เลยอย่างเมืองนนท์เนี่ยสภาพมาแบบนี้
1: ค
0: ่ะฝนหนักมากๆเลยนะคะนี่สภาพนะคุณผู้ชมนะโอ้เอาใจช่วยเจ้านกนะจ๊ะ
2: แต่เราดูอยู่ได้เนาะ
1: แต่ยืนนิ่งเลย
2: แต่เราอยู่ไม่ไหวนะตอนนี้
0: เราไม่ไหวค่ะโอ้โหหนักจริงนะเอาแล้วอย่างช่วงบ่ายทุกคนก็มาแล้วค่ะฝนเลิกงานนะคะกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวไล่มาตั้งแต่เขตประเวศพระขนงสวนหลวงวัฒนาคลองเตยสาทรยานาวาบางคอแหลมธนบุรีบางกอกใหญ่ราชบุรณะภาษีเจริญบางแคฝนตกกันทั่วหน้าเลยนะคะแล้วก็ช่วงค่ำวันนี้เลยนะคุณผู้ชม 2-3 ทุ่มก็จะมีอีกหลายจุดนะคะทางดอนเมืองหลักสี่สายไหมบางเขนคลองสามวานะคะแล้วก็หนองจอกก็จะมีฝนด้วยนะอันนี้ขึ้นแผนที่กรุงเทพให้ดูนะ
1: คะ
0: โซนสีแดงก็จะเป็นจุดที่ฝนตกหนักแน่นอนแล้วก็รวมถึงที่อโศกของเราตึกแกรมมี่ก็ยังมีฝนอยู่นะจ๊ะ
2: ค่ะต้องบอกว่าฝนตกหนักหลายพื้นที่ไม่ใช่แค่ในไทยนะคะต่างประเทศเองแล้วเกิดกรณีที่มีน้ำท่วมฉับพลันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมกันหน่อยนะคะจะเป็นนาทีในขณะที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันภายในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนในสหรัฐอเมริกาค่ะโอ้ฝนตกหนักจริงๆค่ะบริเวณของเส้นทางไรแองเจิลนะคะซึ่งเป็นเส้นทางเดินป่ายอดนิยมของหมู่นักท่องเที่ยวด้วยและที่สำคัญนะเหตุน้ำท่วมฉับพลันในครั้งนี้ทำให้นักท่องเที่ยวนะคะต่างหนีขึ้นไปอยู่บนที่สูงค่ะหลังจากเกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ยังสามารถช่วยเหลือผู้คนภายในแกรนด์แคนยอนนี้ออกมาได้กว่า60รายค่ะแต่ความเสียหายหลายพื้นที่เลยทีเดียวและโดยเฉพาะนะคะสะพานหลายๆแห่งภายในอุทยานเองเนี่ยพัดจนพังเสียหายหลายจุดแต่เหตุการณ์นี้ต้องแสดงความเสียใจค่ะเพราะว่ามีผู้เสียชีวิต1รายเป็นชายวัย46ปีและขณะนี้ผู้เสียหายอยู่ที่15รายค่ะในขณะที่สำนักบริการอุทยานแห่งชาติสหรัฐนะคะก็ได้ออกประกาศเตือนแล้วว่าพายุฝนฟ้าเนี่ยยังคงที่จะตกอยู่ต่อเนื่องจนถึงวันนี้และอาจจะเกิดเหตุที่เป็นน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยเกิดซ้ำได้อีกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแกรนด์แคนยอนนะคะคือดังมากระดับโลกเลยนะคะคุณผู้ชมและเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาที่เนี่ยถึงประมาณนะ5ล้านคนต่อปีได้รับความนิยมจริงๆค่ะต้องเอาใจช่วยหาผู้สูญหายให้เจอนะคะในขณะเดียวกันมาที่เมืองโมฮันเป็นเมืองบริเวณชายแดนที่สำคัญทางตอนใต้สุดของเขตปกครองตนเอง12ปันนาในมณฑลยูนนานของจีนค่ะดูน้ำนะคุณผู้ชมน้ำป่าไหลหลากแรงมากฝนก็ตกหนักต่อเนื่องและระดับในแม่น้ำเนี่ยนะคะเพิ่มสูงต่อเนื่องใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะจนไหลเข้าท่วมบ้านเรือนแบบนี้เต็มไปหมดเลยโอ้โหเจ้าหน้าที่ตอนนี้คือเร่งอพยพประชาชนกว่า 8,100 คนออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เร่งแจกจ่ายของบรรเทาทุกข์นะคะแต่ว่าเรื่องของการเฝ้าระวังระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆเนี่ยก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อไป
0: ค่ะ
2: ส่วนที่เนปาลเองค่ะตามข่าวที่เราได้ตามกันหลายๆวันนี้นะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยตอนนี้กว่า 2,000 นายค่ะเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำท่วมและดินถล่มบริเวณพรมแดนของเนปาลและทิเบตเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็เร่งค้นหากลุ่มคนงานกว่า930คนที่คาดว่ายังติดอยู่ในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้ทีมกู้ภัยก็มาจากนานาประเทศเลยอินเดียจีนรวมถึงทำงานร่วมกันกับฝั่งเจ้าหน้าที่ของเนปาลแต่ตอนนี้ก็คือครอบครัวค่อนข้างจะเป็นห่วงแล้วก็เกิดความไม่พอใจแล้วนะคะเพราะว่าการช่วยเหลือเนี่ยค่อนข้างเป็นไปอย่างล่าช้าแต่เอาจริงๆก็ดูถึงความยากลำบากแล้วก็เข้าใจเจ้าหน้าที่เนาะคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่เราก็เข้าใจคนที่เป็นห่วงทางบ้านจริงๆทีมเจ้าหน้าที่เองก็พยายามเข้าถึงด่านจีหลงนะคะที่เป็นพรมแดนบริเวณของในช่วงเนปาลและจีนเนี่ยแต่พื้นที่นี้เนี่ยเข้าไปได้ประมาณ280เมตรเพราะว่าอุปสรรคมันเยอะคุณผู้ช
1: ม
2: ฝนก็ยังตกหนักระดับแม่น้ำก็สูงและจะเสี่ยงท่วมซ้ำอีกและตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่เสียหายมากที่สุดด้วย
0: แล้วดูสภาพเวลาจะแบบลำเลียงศพออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทุลักทุเลมากเลยอ
2: ่
0: ะ
2: ใช่แล้วตอนนี้ก็ยอดผู้เสียชีวิตจริงๆก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะล่าสุดนี้เป็น919รายค่ะสูญหายกว่า 4,700 รายเป็นชาวต่างชาติในจำนวนนี้นะคะก็คือ592รายแล้วก็คิดว่านะคะคือเจ้าหน้าที่ก็ประเมินว่าอาจจะพบผู้รอดชีวิตเนี่ยน้อยลง
0: หลายวันแล้วแล้วก็ตอนนี้คือความที่มันมีคนเสียชีวิตเป็นพันๆนะตอนนี้คือถ้าญาติยังไม่มาแสดงตัวเขาเก็บ DNA แล้วเขาฝังเลยนะขอฝังก่อนเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านที่คนที่รอดชีวิตกลัวเรื่องของเชื้อโรคด้วยโรคระบาดอะไรต่าง
2: ๆจริง
1: หนักเนาะหลายประเทศเลยเนาะที่เราเล่าไปนะ
2: โรคกำลังบอกอะไรเรา
0: ่นน่ะสิ
2: ค
0: ะส่งกำลังใจให้กับทุกประเทศเลยเช่นเดียวกันกับไทยของเราคุณผู้ชมนี่เข้าสู่วันที่4แล้วนะคะกับเหตุไฟไหม้ใหญ่คลองถมเซ็นเตอร์แล้วเชื่อไหมว่ากลุ่มผู้ค้าเนี่ยตอนนี้หลายคนบอกว่าเสียหายแบบหมดตัวเลยน
2: ะ
0: เรื่องของสาเหตุตำรวจกำลังทำงานแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือสภาพจิตใจของพ่อค้าแม่ค้ามีอยู่หนึ่งท่านนะคะถึงกับเป็นลมร้องไห้ไปเลยค่ะโอ้ยนี่ค่ะคุณผู้ชมเธอร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจเลยนะคะ
2: ค่ะ
0: คือผู้ประกอบการคนนี้ค่ะเป็นลมหมดสติหลังจากเข้าไปดูความเสียหายของร้านตัวเอง
2: ค่ะ
0: ก่อนที่จะฟื้นมาพอฟื้นมาได้สติก็ร้องไห้หนักต่ออีกอ่ะคิดดูสิ
2: คือมันหมดเลยอ่ะเนอะพี่จอย
0: ใช่สิ่งที่สร้างไปเงินที่ลงทุนไปอ่ะมันหมดมันหายวับไปกับตาเลยนะคะ
2: ค่ะ
0: ภาพนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ช่วยกันหามออกจากซากกองเพลิงหลังจากที่เห็นร้านตัวเองเสียหายอย่างหนักประกอบกับตลอด3วันที่ผ่านมาคือตั้งแต่วันเกิดเหตุอะค่ะ
2: ค่ะ
0: ก็เครียดเนาะแทบไม่ได้พักผ่อนเลยแล้วในพื้นที่ตอนนี้ก็ยังมีกลิ่นสารเคมีรุนแรงด้วย
2: ค่ะ
0: อย่างที่เห็นคือภารกิจวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกลางตำรวจนครบาลโยธาหลายส่วนเลยล่ะค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรซึ่งในพื้นที่ตอนนี้เขาบอกว่าขนาดเข้าสู่วันที่4เนี่ยยังมีกลุ่มควันอยู่เลยนะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไม่สามารถที่จะเดินไปจนถึงจุดต้นเพลิงได
2: ้ค่ะ
0: เพราะอุปสรรคอย่างที่เห็นนะคุณผู้ชมอันตรายด
2: ู
0: โครงสร้างใช่ไหมมันบิดมันเสียรูปหมดแล้วค่ะโครงสร้างคอนกรีตและคันเหล็กชั้นบนทรุดตัวตอนนี้สภาพมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมันเสี่ยงจะถล่มลงมาได้ตลอดเวลาเลยสิ่งที่ทำคืออะไรในเมื่อคนเข้าไปไม่ได้เพราะอันตรายใช้โดรนค่ะใช้โดรนบินสำรวจก่อนเพื่อความปลอดภัยส่วนจุดต้นเพลิงตอนนี้ที่เจ้าหน้าที่บอกมาเนี่ยว่าตอนนี้อยู่บริเวณโซน C ค่ะโซน C เป็นที่ขายพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอันนี้แค่เป็นการสันนิษฐานเบื้องต้นนะอย่างที่บอกว่าเรายังเข้าไปเก็บหลักฐานข้างในไม่ได
2: ้
0: หลังจากนี้จะประสานเจ้าของอาคารนี้วางแผนรื้อถอนโครงสร้างอย่างปลอดภัยซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ล่ะค่ะ
2: ค่ะ
1: จะสังเกตว่าวันนี้ก็ยังมีควันกลุ่มควันอยู่นะครับแล้วก็ในเบื้องต้นที่เราเข้าไปสำรวจเราก็พบความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับนะซึ่งสิ่งที่ทำไม่ได้นะครับในเวลานี้ก็คือการที่พื้นของที่จอดรถนะครับมีการถล่มลงมานะครับมีการถล่มลงมาจากชั้น3ชั้น2นะครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น1นะครับซึ่งการที่พิสูจน์ฐานจะเข้าไปหาต้นเพลิงได้เนี่ยนะครับจะต้องมีการรื้อถอนนะครับบริเวณลานจอดรถของชั้น3และชั้น2ออกไปก่อนนะครับ
0: รื้อถอนเสร็จแล้วก็ต้องเช็คความแข็งแรงของโครงสร้างอีกว่าเขาจะถล่มตรงไหนเพิ่มหรือเปล่า
2: ค่ะ
0: เห็นแล้วก็เสียดายคุณผู้ชมเอาจริงๆคลองถมเนี่ยเราได้ยินแล้วเรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆเคยไปไหมพี่ๆคะคลองถม
2: ก่อนนะ
0: ใครๆก็ต้องเคยไป
2: ของไอวีดีโอเกม
0: ใช่ก็ต้องไปคลองถมแล้วทีนี้มันกลายเป็นว่าไอพวกของที่ขายเนี่ยหรือสินค้าต่างๆมันกลายเป็นสิ่งที่แบบเป็นวัสดุติดไฟง่ายด้วย
2: ใช่เป็นอิเล็กทรอนิกส์อะไร
0: แล้วพอเผาไหม้มันเลยเป็นกลิ่นจากสารเคมี
2: เห็นวันก่อนนี่ก็คือแบบเจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติงานกันลำบากเลยเพราะว่าตอนแรกนึกว่าภาพมัวฝนตกเออไม่ใช่เป็นควันอะไรที่แบบระอุอยู่ในนั้นอย่างเงี้ย
0: ควันจากการเผาไหม้สารเคมี
3: แล้วทุกคนคิดดูขนาดนี้คือฝนตกมาตลอดนะคะตั้งแต่วันที่เกิดไฟไหม้อะยังมีปะทุมีอะไรแล้วก็อย่างวันนี้จริงๆที่ผู้หญิงที่เป็นผู้ประกอบการที่เป็นลมอ่ะคือส่วนหนึ่งอ่ะหลายท่านอาการนี้กันหมดก็คือว่าเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วพอเข้าไปดูสถานที่อ
2: ่ะ
3: มันร้อนมันมีกลิ่นพวกสารเคมีพอหลายๆอย่างประกอบกันก็เลยเป็นแบบที่เห็น
2: ใช่เพราะว่าเห็นมีแม่ค้าคนนึงเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหอยู่มา20ปีนะคือเหมือนเติบโตที่นี่กินอยู่ที่นี่รายได้ก็มาจากตรงนี
3: ้
2: แล้วพอหมดแบบนี้เนี่ยจริงๆเขาก็มีเสียงสะท้อนไปยังเรื่องของเงินบรรเทาทุกข์เหมือนกันว
3: ่า
2: เบื้องต้นการเยียวยาเนี่ยมันเพียงพอหรือไม่อย่างเงี้ยเหมือนแบบเหมือนชวนแบบว่าเป็นเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการว่าอาจจะขอพิจารณาเพิ่มเติมกว่านี้ได้ไหม
3: ไม่พอแน่ๆใช่ไหมคะ
0: รวมถึงเรื่องของการติดตั้งแบบสปริงเกอร์อะไรคือเขาบอกแล้วว่าแบบมีเขาเรียกอะไรหัวแดงอ
2: ่ะ
0: กระจายอยู่อันนี้ผู้ว่ากทม.บอกเมื่อวันเกิดเหตุซึ่งก็เลยทำให้สามารถที่จะแบบดึงน้ำได้อ่ะครบถ้วนแต่ว่าเบื้องต้นคือผู้ประกอบการก็มองว่าแล้วถ้ามีสปริงเกอร์ข้างในอาคารด้วยอ่ะความเสียหายมันอาจจะน้อยกว่านี้ไหม
3: แต่ว่าคือกฎหมายมันก็จะมีกำหนดว่ามันจะต้องเป็นอาคารสูงเท่าไหร่ถึงจะมีสปริงเกอร์เหมือนจำได้ไหมไฟไม่ผับเนี่ยพอเป็นอาคารชั้นเดียวอาคารไม่ สูงเนี่ยไม่มีอันนี้ก็ต้องดูว่าตัวคลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นอาคารเก่าสร้างเมื่อไหร่อยู่ภายใต้กฎหมายที่กำหนดว่าต้องมีสปริงเกอร์ไหมแล้วตกลงมีหรือเปล่า
4: ค่ะนะคุณผู้ชมก็มันสร้างความเสียหายแล้วก็ทำให้พื้นที่ที่จริงๆแล้วเป็นความทรงจำของใครหลายๆคนเลยเนา
3: ะ
4: บางร้านเนี่ยเปิดแบบส่งต่อรุ่นต่อรุ่นนะคิดดูค่ะพอเขามาเจอแบบนี้เขา

0: ไปต่อไม่ถูกเลยว่าแล้วเราจะไปทำอะไรยังไงต่อจะเอาเงินที่ไหนมาซ่อมเอาเงินที่ไหนมาสร้างชีวิตใหม
1: ่เห็นใจมาก
2: เห็นบอกว่าอยู่มาบางทีมีเหตุเพลิงไหม้หลายๆครั้งครั้งนี้คือรุนแรงและหนัก
0: รุนแรงหนักจริงๆ
2: ต้องส่งใจจริงๆนะคุณผู้ชมนะ
0: แล้วเรื่องของสาเหตุที่หลายคนถามกันค่ะเอ๊ะจะเป็นอุบัติเหตุหรือมีการตั้งใจเผาเพื่อหวังไล่ที่มีข่าวลือว่าอย่างนี้นะ
2: เนาะ
0: ด้านของผู้บังคับการตำรวจนครบาล6บอกว่าตอนนี้การทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะคะตอนนี้ก็ตรวจสอบทั้งพยานบุคคลพยานแวดล้อมและประกอบกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยแต่ที่สรุปได้แล้วตอนนี้คืออะไรยอดผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะตอนนี้เนี่ยมีคนเข้ามาแจ้งความล่าสุดอยู่ที่170รายสอบปากคำไปแล้ว138รายด้วยกันก็คือเขาจะเปิดพื้นที่ตั้งโต๊ะเนาะใครที่เสียหายเนี่ยเอาหลักฐานเอาเอกสารของความเป็นเจ้าของร้านแล้วก็ความเสียหายต่างๆเนี่ยมาแจ้งเจ้าหน้าที
1: ่
0: เขาก็จะรับลงทะเบียนแล้วก็เดี๋ยวประเมินการเยียวยากันด้านของผู้ว่ากทม.ค่ะอาจารย์ชาชาติก็เกาะติดแหละเพราะแกก็ลงพื้นที่ไปตั้งแต่คืนที่เกิดเหตุแกบอกว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยใช้คำว่าใกล้เข้าสู่ภาวะปกตินะคะเตรียมที่จะหาพื้นที่ค้าขายชั่วคราวให้กับผู้ประกอบการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนอันนี้ก็สำคัญปากท้องมันต้องเดินต่ออ
1: ันนี้คือทางกทม.จะช่วยหาใช่ไหมคะแล้วก็ระหว่างนี้จริงๆมีหลายท่านเริ่มแสดงเจตจำนงในภาคประชาชนช่วยกันเองนะคะเพราะอย่างน้อยสินค้าที่เขาหายไปกับกองเพลิงเนี่ยมันเอากลับมาไม่ได้แล้วแต่ว่าบางส่วนบางท่านมีสต็อกอยากได้พื้นที่ขายของอาจจะไม่มีแม้แต่เงินจะไปเช่าสถานที่ใหม่ในการที่จะขายเอาวันนี้ข่าวแหกโค้งก็ขอเป็นกระบอกเสียงแล้วกันว่าท่านไหนที่พอจะช่วยได้หรือว่าอย่างอันนี้นะคะอย่างทางสสในพื้นที่เองคุณบูมปารเมศของพรรคประชาชนก็บอกเปิดรับน้ำใจจากคนที่เขาพอมีพื้นที่ค้าขายช่วยเหลือผู้ค้าคลองถมเซ็นเตอร์จะเป็นแผงค้าก็ได้หรือท่านมีตึกแถวแล้วท่านพอจะเหลือพื้นที่ว่างหน้าร้านของท่านหรือเจ้าของตลาดท่านไหนนะอยากอนุเคราะห์หรือห้างสรรพสินค้าก็ได้มีพื้นที่ว่างแล้วพร้อมจะเปิดให้ผู้ประสบภัยพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการจากคลองถมเซ็นเตอร์ไปค้าขายในพื้นที่ของท่านได้ก่อนอาจจะแจ้งไปที่สสในพื้นที่แจ้งกทม.หรือจะแจ้งผ่านทางทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราทางข่าวแหกโค้งเรายินดีช่วยประสานให้น้ำใจคนละเล็กคนละน้อยของพวกท่านจะช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ค้าคลองถมเซ็นเตอร์ให้เขายังยืนต่อไปได้นะคะอย่างน้อยจะได้รู้สึกว่าไม่ได้ผ่านเหตุการณ์ร้ายนี้แต่เพียงลำพังนะ
0: คนไทยไม่ทิ้งกันนะคะ
1: ใช่ค่ะอ้าวส่วนอีกเรื่องนึงที่เราเกาะไม่ปล่อยคุณผู้ชมเรื่องของไทยกัมพูชาเราเสนอข่าวกันแบบรายวันนะจับตาทหารกัมพูชาว่าตอนนี้ขึ้นไปยึดพื้นที่สูงเอาไว้หลายจุดเลยทีเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปส่องให้เห็นภาพกันชัดๆชี้เป้าฐานทหารกัมพูชาที่เขาแอบใช้ส่องทหารไทยแล้วตอนนี้กองทัพไทยเตรียมความพร้อมเอาไว้ยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังค่ะ
3: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
4: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
5: เป็นอีกหนึ่งข่าว
6: เที่ยวนะคะ
4: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
7: มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
8: เสร็จแล้วครับ
7: เร็วจังไม่แพงด้วย
9: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้อีซูซุ D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษ 1-31 สิงหาคมนี้
10: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เทพไทย
12: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟนเด็กกว่านั้นโชว์ไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจากเสียงตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
13: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปลาไผ่คู
14: ่อัปปาเช
15: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอรี
14: ่ I love อัปปาเช่
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
16: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
17: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
18: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
19: ไม่ทันแล้วค่ะ
17: ต้องกินตั้งแต่เกิด
16: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
20: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
21: ลองชิมดูครับ
22: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
23: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัวมีตำหนัวตำแซ่บด้วย
22: ผมเลิฟเลย
24: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
25: ้น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็วิดดีด
24: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
25: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
1: ข่าวแหกโค้งค่ะเราไปดูฐานกัมพูชากันหน่อยนะคะเขาดูเราเราก็ดูเขาค่ะจะดูว่าจะอยู่ตรงไหนยังไงบ้างแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่อันนี้ยังเป็นปริศนาที่กองทัพยังประมาทไม่ได้นะคะแล้วที่สำคัญฝั่งเราอ่ะเรายึดคืนพื้นที่มาได้เราก็ทำตามกฎกติกาตรงไหนที่อยู่ในเขตแดนไทยเราก็สร้างฐานที่มั่นเราก็สร้างถนนของเราแต่ปรากฏระหว่างการทำงานของเราก็จะมีพลังงานบางอย่างค่ะที่แอบมองเราอยู่ค่ะ
26: ครับฐานคอมเมนต์นะครับอยู่ติดเราเลยนะครับนี่นะครับสเกลแหนมเขานะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ไปแล้วนะครับนี่นะครับนี่
1: แล้วคุณผู้ชมดูดีๆนะคะมาช่วยกันส่องในสุมทุมพุ่มไม้นั้นเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นหลังคาอาสีฟ้าๆหาเจอไหมเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนะ
2: เห็นแล้วเห็นแล้ว
1: เออหลังคาฟ้าๆเห็นแล้ว
2: อันบนข้างบนนั่นๆบนซ้าย
1: บนซ้ายอ่ะทีมงานช่วยอยู่
2: นะอยู่นิดนึงอยู่นิดนึง
1: อันนี้แหละ
2: โอ้
1: อะก็คืออะไรเพิงพักของพลังงานที่เราสัมผัสได้นั่นคือทหารกัมพูชานะคะปักหลักแอบซุ่มอยู่แต่ว่าคุณไม่เรียนนะคะคุณต้องไปเรียนมาใหม่นะ
2: ต้องเป็น
1: เราเห็น
2: เขียว
1: เออต้องหาสแลนเขียวๆมาคุมหน่อยไหมอ่ะ
2: หรือว่าอยากให้เราเห็นหรือเปล่าแบบคิดถึงนะ
1: อ๋อท้าทายหรอ
2: ไม่รู
19: ้ไกลม
2: ั้ยแต่แปลกนะปกติคือถ้าอำพรางในการดูก็ต้องสีเขียวๆที่กลืนกับสภาพแบบภูมิประเทศตรงนั้น
1: เออพี่เขาก็ทำเพิงสีฟ้าค่ะนะคะแล้วก็เนี่ยคุณผู้ชมตรงนี้นะคะบอกพิกัดก่อนคือช่องกระโดนที่จังหวัดสุรินทร์แล้วปรากฏยังไงพอทหารกัมพูชาเขาเห็นแล้วว่าเรารับรู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นรีบขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากพื้นที่ไปเลยก็เลยเข้าใจว่าน่าจะรีบบึ่งแล้วก็ไปรายงานหัวหน้าเขารู้แล้วว่าเรามาซุ่
2: ม
1: เขาเห็นแล้วว่าเพิงเราอยู่ตรงนี้น
2: ะ
1: คะอ้าวนี่คุณผู้ชมแล้วไม่ใช่จุดเดียวนอกจากที่สุรินทร์นะคะขยับไปดูอีกจุดนึงที่เราเจอทหารกัมพูชามาซุ่มอยู่เหมือนกันนะคะก็คือถัดจากช่องกระโดนไปเป็นช่องสง่ำซึ่งตรงนี้จะอยู่ตรงชายแดนศรีสะเกษปรากฏว่าทหารกัมพูชาเอาแล้วนะคะทำแบบเดิมเลยคือขุดคูเลตอีกแล้วค่ะแล้วก็ตั้งฐานติดชายแดนเลยนะคะเท่าที่เห็นจากภาพมุมสูงเนี่ยประมาณ 4-5 จุดที่ตรงนี้เขาซุ่มอยู่นะคะไม่ต้องมาใส่หัวใจนะคะไม่ต้องนะเอาอีกจุดนึงนะที่ระวังมากๆเลยเนิน745ตรงนี้จะเป็นช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีขึ้นแผนผังให้ดูนะตรงนี้ค่ะที่หลายคนค่อนข้างกังวลเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นจุดที่สูงกว่าเราเหมือนเป็นจุดสูงคมและเขาเนี่ยยังยึดครองได้อยู่ก็มีการตั้งฐานแล้วก็ทำบังเกอร์แล้วก็เลือกไปสร้างบริเวณทางโค้งด้วยนะคะพอมันเป็นทางโค้งเนี่ยเหมือนทัศนวิสัยเวลาเราลาดตระเวนอาจจะมองเห็นไม่ชัดเจนเพจบ้านสีฟ้าก็เลยเอามาโพสต์เตือนว่าถ้าเกิดปะทะกันแล้วเขาตั้งฐานอยู่ที่ทางโค้งอาจบดบังสายตาของเจ้าหน้าที่ไทยได้แล้วไม่ใช่แค่ในพื้นที่กองทัพภาคที่2พอไปดูในพื้นที่กองทัพภาคที่1จังหวัดตราดชายแดนของเราทหารกัมพูชาก็ขึ้นไปอยู่บนเนินสูงเหมือนกันนะคะสามารถตรวจการลึกเข้ามาในฝั่งดินแดนไทยของเราได้ซึ่งเราเคยเสนอภาพไปแล้วว่าทหารกัมพูชามีการลงคลิปขนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์เคลื่อนกำลังพลเข้ามาเติมบริเวณแนวหน้าเนี่ยบ่อยมาก
2: ๆ
1: ซึ่งช่วงนี้ค่ะกัมพูชาเติมเข้ามาแล้วเนี่ยเติมแล้วขยับขยับเข้ามาให้มันเหมือนกับว่าใกล้ชายแดนของเรามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกองทัพประมาทไม่ได้เลยนะคะซึ่งพอมันอยู่ในพื้นที่กองทัพภาคที่1เนี่ยถามกองทัพเรือหน่อยกองทัพเรือก็ยอมรับว่าชายแดนแนวเทือกเขาบรรทัดเนี่ยมีจริงๆฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาอาจจะอยู่ที่สูงกว่าซึ่งมันก็เป็นเรื่องของภูมิประเทศฝั่งเขามันสูงแต่ถึงมันจะสูงมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเพราะอะไรคุณจะอยู่สูงแค่ไหนคุณไม่สูงกว่าโดรน อันนี้คือเขาว่าสูงใช่ไหมเราเนี่ยใช้โดรนขึ้นบินแล้วก็ตรวจสอบนะคะกองทัพมดของเขานะแล้วก็ดูว่าแนวทางป้องกันอื่นๆจะทำยังไงได้บ้างแล้วก็ทำเหมือนที่ตอนนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตามแนวชายแดนก็จะบอกเลยว่าสำคัญที่สุดเลยอะค่ะที่กำชับกองทัพทุกภาคนะคะก็คือต้องดูแลความ

0: ปลอดภัยของกำลังพลเรามาเป็นลำดับแรก
1: ใช่แต่อย่าลืมนะที่นายกเอาลงพื้นที่ไปอ่ะฝั่งนั้นก็มาบอกเดี๋ยวจะฟ้องนายก
0: ว่าเรา
1: ลุกแดนล้ำแดนเนี่ยคือเป็นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคือตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องของการแบบให้ข้อมูลข่าวสารซึ่งไม่รู้ว่าอยู่คนละโลกหรือเปล่าไทยเราก็คือเรียวยึดตามข้อเท็จจริงแต่ฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาจะแบบนำเสนอข่าวอะไรที่ปิดเบือนแล้วแน่นอนนั่นคือเป็นบทว่าตัวเองถูกกระทำซะอยู่แบบนั้นอยู่อย่างนั้นตลอดไปคุณผู้ชมนี่คือสงครามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้เกมนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วนะตอนแรกเราก็พยายามมองว่าสิ่งที่กัมพูชาเขากำลังเคลื่อนไหวอยู่ตอนนี้เขาต้องการอะไรเนาะเอาทั้งเรื่องของการขยับกำลังพลที่พี่แจ็คว่าทั้งเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารที่มันบางทีก็ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนี่ยเขาต้องการอะไรเรื่องนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความเห็นจากหลายคนเลยท่านแรกก็คือพลเอกประภาสสอนใจดีนะคะท่านเองเนี่ยบอกแบบนี้เลยนะว่าสิ่งที่กัมพูชากำลังทำเกมที่กัมพูชากำลังเดินเขาไม่ได้ต้องการให้เกิดการปะทะรอบใหม่นะคะแต่สิ่งที่เขาต้องการคือพยายามลากไทยเข้าสู่โต๊ะเจรจาถึงขั้นที่นำบทความสื่อฝรั่งเศสที่ระบุว่าไทยเป็นผู้บุกรุกกัมพูชาเขาเอาอันเนี้ยมาเผยแพร่
2: ค่ะ
1: ทางด้านของพลอากาศเอกประภาสท่านเตือนเลยนะคะบอกกัมพูชาต้องแยกนะต้องแยกให้ออกนะระหว่างบทความข้อกล่าวอ้างและข้อเท็จจริง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ต้องแยกให้ออกก่อนที่จะนำเสนออะไรนะคะและถามกลับด้วยซ้ำค่ะว่าใครเป็นฝ่ายที่เริ่มยิงก่อนหยุดปลุกความเกลียดชังได้แล้วเพราะว่าปัจจุบันไทยเราคงยืนยันในหลักการอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นไม่รุกไม่ยั่วยุแต่ฝั่งคุณนั่นแหละที่ผ่านมานะโอ้โหทั้งกำลังพลที่ไม่อยู่ตรงนั้นข้อมูลข่าวสารที่ก็ยั่วยุตลอดนะคะอีกหนึ่งท่านคือพลโทพระดอนพัฒนถาบุตรหรือว่าเสแมวนะเป็นอดีตเลขาสมช.เสแมวเนี่ยวิเคราะห์ท่าทีของฮุนเซนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฮุนเซนเขาเสนอว่าให้ตั้งคณะผู้สังเกตการรัฐสภาขึ้นตั้งทำไมฮุนเซนเขาบอกว่าตั้งคณะนี้ขึ้นมาเอามาคุยกันเอามาเคลียร์มาตกลงกันเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาคืออันนี้ทางด้านของเสแมวค่ะบอกว่าเป้าหมายสำคัญของฮุนเซนคือต้องการผลักดันให้กัมพูชาได้พื้นที่ที่เสียไปจากการที่ปะทะกับเราอ
2: ่ะ
1: เขาอยากได้พื้นที่ตรงนั้นกลับคืนก็เลยเลือกใช้วิธีสงครามข่าวสารจิตวิทยาการเมืองภายในและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือกดดันเราค่ะ
3: ครับก็ใช้วิธีว่าประเด็นว่าที่ไทยกล่าวหาว่าเขาเป็นประเทศสแกมเมอร์เขาบอกเฮ้ยเขาไม่ใช่นะครับแล้วก็บอกจากเวทีที่เขาเป็นประธานวุฒิสมาชิกเขาก็ใช้หมวกตรงนี้จะมาสร้างให้เกิดการที่ดึงเราเนี่ยเข้าไปพูดคุยกันเพราะการพูดคุยในลักษณะแบบนี้มันจะทำให้เขามีโอกาสดึงเราเนี่ยเข้าไปในสู่เวทีสากลคือสหประชาชาติซึ่งเขามีความเชี่ยวชาญ
1: แต่ก็แปลกใจคุณผู้ชมบางคนส่งข้อความมาก็ถามเหมือนกันทำไมต้องพยายามดึงเราไปคุยแบบในเวทีสหประชาชาตินานาชาติจริงๆเราคุยกัน2คนก็คุยได้ถ้าเราใช้หลักการแบบความจริงใจและยึดตามหลักการที่ตกลงร่วมกันเนาะ
0: เสแมวก็เลยมักจะใช้คำนี้ตลอดเลยนะคะว่ากัมพูชาเล่นสงครามไฮบริดเพราะว่าสงครามที่เป็นเชิงการรบเนี่ยยังไงก็แพ้เราทั้งกำลังพลทั้งยุทธปกรณ์สู้เราไม่ได้ก็ใช้สงครามข่าวสารนะใช้จิตวิทยาแบบนี้
2: ใช่เพราะนี่แหละคือนักวิชาการหลายๆคนก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาการกดดันภายในจากประเทศหรือเปล่าคือว่าง่ายๆเรื่องปัญหาที่ในประเทศเนี่ยมองว่าไอ้การกอดแล้วสแกมเมอร์เนี่ยก็คือปัญหาเนี้ยมันทำให้ตัวฮุนเซนเองอะยกเรื่องของไทยมากลบหรือเปล่า
1: เหมือนเดี๋ยวตัวเองอะเสียเครดิตเรื่องสแกมเมอร์
2: ประมาณนี้ว่าแบบคือมีปัญหาค้างคาสแกมเมอร์กวาดล้างไม่ได้ถึงขนาดก็ออกมาอ้างว่ากวาดล้างสแกมเมอร์หมดประเทศแล้วกี่โมงคะ อันนี้คือสิ่งที่เขาอ้างมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่แค่นักวิชาการหรือว่าเป็นความคิดเห็นที่เมื่อกี้เรานำเสนอนะสื่อนอกก็จับตากับเรื่องนี้นะคุณผู้ชมอย่างสำนักข่าวนะคะอัญญาซีร์เนี่ยกับรายงานว่า Amnesty International ก็ยังเคลือบแคลงใจว่าแก๊งสแกมเมอร์ไม่ได้หายไปนะแต่อยู่ในการเปลี่ยนรูปแบบมากกว่ากระจายตัวไปซ่อนนะคะตามบ้านเช่าคอนโดเกสต์เฮาส์คือยังไม่มีการยืนยันว่ากัมพูชาได้กวาดล้างหมดจริงๆตามที่ประกาศหรือกล่าวอ้างออกมาอันนี้คือสื่อนอกเขายังจับตาในประเด็นนี้เลยทีนี้จบเรื่องนี้กันไปแต่กลับมาในเรื่องของต้องบอกว่าที่บ้านเราเนี่ยจำกันได้ไหมคุณผู้ชมหนึ่งในช่วงนะคะอดีตแม่ทัพภาคที่2เนี่ยตอนนั้นก็ปฏิบัติงานเต็มที
1: ่
2: แล้วก็ค่อนข้างที่จะได้ใจคนไทยมากๆเลยตอนนี้นะคะพลเอกบุญสินภาคกลางเนี่ยท่านบวชอยู่ที่วัดป่าศรีคุณารามนะคะนี่ค่ะอยู่ที่อุดรธานีในฉายาโชติปัญโยซึ่งตอนนี้ทางวัดเองเนี่ยมีการจัดเตรียมงานสมโภชกฐินสามัคคีประจำปีในวันที่1พฤศจิกายน

0: ที่จะถึงนี้ค่ะพร้อมกับมีการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อประจักษ์หลวงพ่อบุญศิลป์รุ่น1ค่ะเพื่อเป็นที่ระลึกนะคะแก่ศิษยานุศิษย์แล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านค่ะมาดูที่เหรียญกันค่ะด้านหลังจะเป็นอักขระยันค่ะพร้อมกับข้อความชัยยะชัยยะนะโมพุทธายะและนี่ค่ะข้อความอีกชนะศึกมงคลมหาลาภโอ้มีอยู่แล้วนะคะฮึกเหิมแน่นอนนะคะชนะทั้งศึกมีทั้งความมงคลเป็นทั้งมหาลาภ
1: แล้วก็หลวงพ่อเป็นอดีตแม่ทัพ
0: ใช่
1: ตรงกันถ
0: ู
1: กไหม
0: ใช่แล้วค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะยังได้ลายเซ็นของหลวงพ่อบุญศิลป์ด้วยนะคะจะอยู่ที่บริเวณขอบด้านล่างของเหรียญ นะคะแล้วก็จะมีรูปของหลวงพ่อเนี่ยอยู่ครึ่งองค์พร้อมกับชื่อหลวงพ่อประดับลวดลายกนกนะคะทั้งหน้าทั้งหลังเรียกได้ว่าเป็นงานประณีตสวยงามให้แก่ผู้ที่ต้องการสะสมแล้วก็เป็นที่ระลึกค่ะ
2: ชื่อเหรียญกับพยันว่าชนะศึกมหาชนะศึกมงคลมหาลาภครบเลยทั้งบูทั้งบุญทั้งร่ำรวยเงินทองครบเลยที่นี่เอาไปค้าขายก็ได้เอาไปเป็นตำรวจทหารก็ได้ครบจริงๆนะอันนี้ก็พุทธคุณพุทธคุณบารมีก็อยากให้พวกเรามีไว้ทุกคนนั่นแหละเนาะอันนี้บอกบุญพวกเราไว
1: ้หลวงพ่อท่านกล่าวเองเลย
0: แต่เมื่อกี้คุณผู้ชมงงนะจะขอเหรียญหรืออะไรคือขอโทษนะ
1: ส่งสัญญาณ
0: อันนี้คือรายการสดจริง
1: ๆ
0: คือยังเป็นการส่งสัญญาณเวลาที่เราจะปล่อยเสีย
3: ง
0: แต่ดิฉันก็ลืมว่าเอาจับได้อยู่แล้วทำอย่างนี้ไปแล้วเดี๋ยวงงว่าเอ๊ะขอเหรียญหลวงพ่อหรือเปล่าแต่จริงๆก็อยากได้นะคะ
3: บูชา
1: บูชาได้นะร่วมทำบุญได้นะคะ
0: จะได้เป็นมงคลไม่โป๊ะไม่โป๊ะ
1: บอกบุญบอกบุญ
0: เป็นการบอกบุญนะ
1: คะอ้าวส่วนอีกเรื่องหนึ่งบอกหน่อยนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ปล่อยเหมือนกันนะคุณผู้ชมเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นแล้ววันนี้คือส่งท้ายสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยมหาดไทยสัญญาแล้วว่าเรื่องนี้ต้องจบก็คือกลุ่มคนที่มีรายชื่อ 5,000 กว่ารายชื่อต้องถูกเพิกถอนทั้งหมดให้ได้ 100% นะคะวันนี้ก็เพิกถอนไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ประเด็นก็คือยังมีตัวละครใหม่ผุดขึ้นเรื่อยๆล่าสุดเนี่ยก็มีการออกมาเปิดชื่อนะคะจากเพจดังว่ามีเจ้าหน้าที่ DSI ที่โยงกับขบวนการนี้และเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังว่าแล้วคนนี้ไปเกี่ยวข้องกับจ่าพิชิตหนึ่งในผู้ต้องหารายสำคัญได้อย่างไรเอาบุคคลท่านนี้นะคะทางเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าคนนี้แหละคนสนิทจ่าพิชิตหรือดร.พิชิตที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้เลยนะคะเอาใช้เป็นอักษรย่อแล้วกันว่านายอ.อ่างตำแหน่งของเขาเป็นถึงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะแล้วก็มีรายชื่อผ่านการประเมินขึ้นระดับชำนาญการพิเศษแล้วด้วยนะคะก็เป็นข้าราชการระดับสูงนะซึ่งเพจเนี่ยเขาย้อนข้อมูลกลับไปตั้งแต่ปี64เลยค่ะปรากฏว่าในอ.คนนี้เนี่ยนะคะเคยเข้าไปเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกในการไปสอบสัมภาษณ์สายบริหารท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเอาดังนั้นก็มีการเชื่อมโยงว่าเอ๊ะเวลาเป็นกรรมการสอบคือถ้าเกิดว่าคนที่ทุจริตเนี่ยเขาก็ทุจริตได้ในของการสอบข้อเขียนถูกไหมก็ต้องไปผ่านการสอบสัมภาษณ์แต่จู่ๆคนที่เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ก็ไปโยงกับคนในขบวนการที่โกงสอบข้อเขียน
0: มันยังไง
1: ในโพสต์เขาบอกว่ามีการระบุข้อความขอบคุณที่สนับสนุนอย่างเป็นทางการจากจ่าพิชิตกันแบบชัดเจนเลยนะคะแล้วมันก็มีภาพแชทสนทนาค่ะที่แบบเขาสถิติกันแนบแน่นเลยนะคะมีการยินดีในเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งยินดีด้วยจริงๆๆๆนะคะหรือว่ามีการคุยไปถึงแบบลงทุนส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องสนิทกันมากๆนะอันนี้ไล่ให้ดูข้อความแชทที
0: ่
1: ทางเพจอ้างว่าเขาคุยกันนะคะแล้วขณะเดียวกันน้องชายของนายอ.อ่างเนี่ยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาพิเศษของนายกเทศมนตรีเมืองแห่งหนึ่งที่เพชรบูรณ์นะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดของครอบครัวเพจเขาก็ระบุว่านี่คือภาพเครือข่ายความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบอย่าง DSI บุคคลผู้มีบทบาทคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้วก็มาเป็นที่ปรึกษาให้ผู้บริหารท้องถิ่นมันสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและน่าติดตามอย่างยิ่งแต่เนี่ยถ้าเจ้าตัวมีอะไรจะชี้แจงเพื่อความเป็นธรรมก็สามารถชี้แจงได้นะ
3: เป็นการตั้งข้อสังเกตออกมาอย่างนี้อ้าวนอกจากนายอ.อ่างที่อยู่ใน DSI แล้วมีอีกค่ะมีอีกนะคุณผู้ชมไปต่อนะตัวละครนี้เขาบอกว่าเป็นปลัดคนหนึ่งที่จังหวัดชุมพรอันนี้ก็มีเพจออกมาแฉข้อมูลเหมือนกันค่ะเส้นทางปลัดคนนี้มาเกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่งข้าราชการอย่างไรเริ่มจากการที่เขาไปเรียนป.เอกรู้จักกับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์หลายๆคนหลังจากนั้นปลัดคนนี้ก็เริ่มหาเด็กจากการเปิดติวตอนปี61ปี62ได้รู้จักกับผู้หญิงคนนึงซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าสำนักปลัด และปัจจุบันผู้หญิงคนนี้ก็

0: เป็นภรรยาของเขา
1: ค่ะ
0: พฤติการของปลัดคนนี้ที่ถูกกล่าวหาอย่างแรกเลยก็คือบีบพนักงานอบต.ออกแล้วก็รับพนักงานใหม่เรียกรับเงินคนละ 50,000 บาทค่ะเออนี่ก็ว่าเอ๊ะรับพนักงานใหม่แล้วแปลกๆมีการเรียกรับเงินด้วยจ้ะ2คือจัดติวสอบโดยเก็บเงินผู้เข้าสอบท้องถิ่นรายละหู500,000ถึง700,000บาท
1: อู้ฟูเลย
0: ซื้อขายตำแหน่งคือถ้าเธอสอบแล้วเธออยากได้ตำแหน่งเธออยากสอบผ่านจ่ายมา500,000ถึง700,000บาทฟูมากจริงๆนะนะประหลาดคนนี้นะคุณผู้ชมจนกระทั่งปี62เนี่ยก็มีคลิปเสียงซื้อขายตำแหน่งออกมาแต่ต้องบอกว่าเป็นการกล่าวอ้างของเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านนะตอนนั้นที่เขาปล่อยคลิปเสียงนี้ออกมาว่าเป็นเสียงของประหลัดท่านนี้แหละเกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่งข้าราชการนะและหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีผลลงโทษอะไรจากหน่วยงานเลยจากคลิปเสียงที่ว่านี้นะคะ
1: ค่ะ
0: จนกระทั่งประหลัดท่านนี้มารู้จักกับจ่าพิชิตอีกแล้วโอ้ชื่อจ่าพิชิตนี่เหมือนเป็นตัวโยงหลายตัวละครเหมือนกัน
1: ดูเป็นตัวละครสำคัญอยู
0: ่ใช่
1: นะคะทีนี้เรื่องความคืบหน้าทางเรื่องของคดีทางอาญากันบ้างนะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เนี่ยพอสืบสวนขยายผลก็ยิ่งขยายยิ่งเจอจริงๆล่าสุดนี้ค่ะพบหลักฐานที่เชื่อมโยงว่าเป็นขบวนการเดียวกันนะกับการทุจริตการสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่นเมืองพัทยาในปี2564คุณผู้ชมจนทางปปช.เนี่ยตอนนั้นก็คือมีเรื่องมติของการรับคดีการทุจริตสอบเนี่ยนะคะเป็นคดีพิเศษเลยนะของที่พัทยาเนี้ยตอนนี้เองก็อยู่เรื่องของการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินนะคะเพื่อเอาผิดกลุ่มข้าราชการแล้วก็นายหน้าที่ร่วมทั้งหมดทีนี้ค่ะแหล่งข่าววงในเมื่อกี้พี่จ้อยมีเปิดเรื่องราคาในบางส่วนเดี๋ยวอันนี้มีอีกค่ะการซื้อขายตำแหน่งสายบริหารงานท้องถิ่นนะมีการขึ้นราคากันแบบนี้นะคะดูนะหัวหน้าฝ่ายเนี่ยเริ่มต้นที่ 120,000 บาทถ้าเป็นผู้อำนวยการกองหรือว่าสำนักเนี่ยประมาณ 300,000 แต่ถ้าเป็นท่านรองปลัดองค์กรแล้วนะ 300,000 ถึง 350,000 บาททำเนาะมีระดับเกรดของตำบลอำเภอด้วยนะ
2: ต้องแบบว่าเอออยู่เมืองใหญ่ไหมตำบลใหญ่ไหมอำเภอใหญ่ไหมงบเท่าไร
1: ทำเลมีผลนะคะส่วนถ้าขยับเป็นปลัดองค์กรนะคะปกครองส่วนท้องถิ่นเลยดูกระโดดเป็นหลักล้านเลย
2: ซื้อบ้านได้เลยนะ
1: ใช่1,500,000 บาทไปจนถึง4,000,000บาทแต่ว่าราคานะคะที่มีคนจ่ายนะสูงสุดเนี่ยอยู่ที่5,000,000บาท
2: ต้องไปที่ไหนจ๊ะ
1: เทศบาลนคร
2: โอ้นี่แบบระดับเทศบาลนคร
1: ใช่ตำแหน่งน้อยแข่งขันสูงการแข่งขันราคาจึงแบบขึ้นไปได้อีก
2: หรือว่าแบบถ้าเชียร์เสนอ4,000,000พี่ขอ5,000,000เลยได้ไหมแล้วขอให้เป็นพี่
1: ประมาณนี้นี่นอกจากตำแหน่งแล้วนะมีการเสนอเป็นตัวสำรองด้วยนะ
2: หรอ
1: เสนอ2,000,000บาทอย่างเงี้ยเพื่อขอเป็นตัวสำรอง
0: ก็จ่ายเพื่อไปเป็นตัวสำรอง
1: จริง
0: 2,000,000
1: ตายละว้ายอย่างนี้คือมีเป็นตัวสำรองของคนรักของใครหรือเปล่าเนี่ย
2: โอ
1: ้คือใครจะยอมจ่ายเพื่อเป็นตัวสำรองอ่ะคิดดูแล้วกัน
2: แล้วแสดงว่ามัน2,000,000เนี่ยอย่างน้อยคือถ้าวันไหนมีอะไรเกิดขึ้นเป็นชั้นนะ
1: ประมาณนี
0: ้เฮ้ยแต่ตำแหน่งมันหอมหวานขนาดนี้เลยเหรอ
1: ก็ไม่รู้ยังไม่จบด้วยนะมีอีกด้วยนะเขาบอกว่าถ้าเป็นข้าราชการทั่วๆไปนะมี2ระดับค่
0: ะ
1: อันนี้ขึ้นอยู่กับวุฒิละถ้าต่ำกว่าปริญญาตรีตามนี้ค่ะ300,000ถึง350,000แต่ถ้าปริญญาตรีก็450,000บาท
2: ค่ะ
1: ตายละราคาเป็นเรื่องเป็นราวมาก
2: คุณต้องคิดดีๆนะเพราะว่าพอคุณจ่ายไปแล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยพอถูกทลายมันจะเกิดเหตุการณ์แบบวันนี้ค่ะ
1: ค
2: ือช้ำหนักเจ็บหนักและอาจจะติดคุกนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ได้มาถึงแล้วนะคะคนที่จ่ายไปหลักแสนหลักล้านแล้วก็คิดว่าฉันได้มันมาแล้วได้รับการบรรจุไปแล้วแล้วก็มีการประกาศมาแล้วเนี่ย 5,000 กว่ารายชื่อซึ่งจะแบ่งออกเป็นบางส่วนที่บรรจุไป 3,000 กว่ารายชื่อแล้วก็รอเรียกอีกประมาณสัก 2,000 เนี่ยเจ้าหน้าที่วันนี้เขาปิดจ็อบแล้วนะคะคำนี้เป็นคำพูดของท่านนี้คุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรักษาการอธิบดีสถ.หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่บอกว่าวันนี้ต้องปิดจ็อบเราขึ้นให้ดูนะคะก็คือที่ประกาศไปว่าจะเอาถอนออกให้หมดเนี่ย 5,925 คนเนี่ยวันนี้เนี่ยก็คือถอนเฉพาะที่บรรจุไป 3,860 กว่าคนส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือรอบรรจุดังนั้นยังไม่ได้บรรจุก็คือคุณจะไม่ได้รับหนังสือเรียกตัวแล้วเพราะคุณอยู่ในรายชื่อว่าคุณโกงสอบคุณนิรัตน์บอกว่าแล้วอีก140กว่าคนที่คุณเป็นนกรู้ว่าเฮ้ยเขากำลังจะเพิกถอนฉันลาออกเลยแล้วกันกลุ่มนั้นได้ชิงลาออกไปก่อนแล้วเนี่ยวันนี้ท่านก็ฝากบอกนะคะว่าถึงจะลาออกไปก็ไม่ได้เป็นผลว่าคุณจะรอดพ้นจากการถูกดำเนินคดีถ้าตรวจสอบเจอไม่ได้พ้นผิดนะ เพราะฉะนั้นน่ะสถานะเท่ากันลาออกก่อนด้วยการแบบชิงไหวตัวทันหรือจะถูกเพิกถอนกันวันนี้โดนเหมือนกันนะคะเอาวันนี้ 100% เพิกถอนเรียบร้อยแล้วก็หลังจากดำเนินการเพิกถอนเสร็จตามขั้นตอนนะคะเขาก็จะเรียกคนที่อยู่ในรายชื่อสำรองเอาขึ้นมาตามลำดับคะแนนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูน่าจะเป็นเดือนตุลาคมแต่ว่ามันจะมีเรื่องกำหนดด้วยบางท่านที่แบบอาจจะได้บรรจุไปแล้วเหมือนกันแต่เขาควรจะไปอยู่ในพื้นที่ที่ดีกว่า

0: เดี๋ยวรอครบพื้นที่เดิมที่อยู่ครบระยะเวลาแล้วค่อยโยกย้ายกันอีกทีหนึ่งแต่ละจังหวัดก็จะรู้เฉพาะของตัวเองว่าจังหวัดใครมีรายชื่อใครจะไม่รู้ของกันและกันก็จะส่งหนังสือเฉพาะไปแล้วให้โอกาส30วันถ้าท่านต้องการอุทธรณ
1: ์ครบแล้วครับเนี่ยพอท่านรองที่ดีผมจะพาลูกน้องไปไล่ทีละคนเอาเครื่องฝั่งหนึ่งเอาคนฝั่งหนึ่งไล่เทียบที่เรียกว่าสอบทานก็เพื่อให้ละเอียดที่สุดเราก็จะเห็นว่า 5,925 รายชื่อเนี่ยมันบรรจุไปแล้ว3868นี่แหละแล้วก็อีกพันกว่าเนี่ยรอบรรจุเราก็ยังไม่ต้องไปเพิกถอนแต่เราก็ไม่ต้องเรียกเขาบรรจุนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่บรรจุเข้ามาแล้วแล้วก็ถอนออกเนี่ย3868ตัวเลขณวินาทีนี้นะครับเราจะบรรจุคนใหม่ได้ประมาณเดือน
2: ตุลาคม
1: 69เนี่ยเราก็จะบรรจุคนเข้ามาแทนที่เราถอยออกไปได้ละ
3: ปิดจ็อบพอดีเลยขีดเส้น31สิงหาคมใช่ไหมแต่นี่อย่าลืมนะอันนี้แค่ล็อตสอบปี68
4: ค่ะ
3: มีล็อตปี64อะไรที่เจอเพิ่มอีกเนาะ นะทางด้านของท่านรองปลัดนิรัตน์เนี่ยยังพูดถึงแบบนี้ด้วยนะคะคือจากการที่เปิดว่าให้คนที่เข้าสอบเนี่ยสามารถเข้ามาดูผลคะแนนใหม่ได้เอาตั้งแต่วันที่อาไปบุกที่บ้านนนทบุรีภาพนี้เนาะแล้วไปพบว่ามีการทุจริตแก้ไขคะแนนทีนี้เขาก็มีการตรวจสอบอ่ะใครผิดแบบไหนฐานความผิดอะไรยังไงบ้างแล้วก็มีการเรียงลำดับคะแนนที่ถูกต้องใหม่เปิดให้เข้ามาดูใหม่ได้เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยมีคนที่เข้ามาดู 1,489 คนที่มาขอดูคะแนนค่ะอันนี้เองเนี่ยท่านรองปลัดนิรัตน์ท่านบอกว่านี่ถือว่าเป็นมิติใหม่นะที่เราตั้งใจแสดงความโปร่งใสและจนถึงขณะนี้เองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีใครที่มาฟ้องร้องหน่วยงานรัฐไปถึงคนที่มาดูพันกว่าคนทั้งหมดอ
0: ่ะ
3: เขาดูแล้วเขาก็รู้สึกเคลียร์อ่ะพูดง่ายๆก็หมดข้อสงสัยไม่ได้ฟ้องร้องหน่วยงานรัฐกับการดำเนินการในครั้งนี้นะคะแต่ล่าสุดคุณผู้ชมอยากให้อันนี้ดูเพจนี้หน่อยเพจชมรมสตรองต้านทุจริตภาคเหนือเขาโพสต์มาอีกแล้วเขาโพสต์ว่าอะไรเขาบอกว่านี่ตัวโตๆข่าวว่าวันนี้เพิกถอนหมดแต่หลายที่สั่งให้จ้างเป็นแบบจ้างเหมาแทนที่เงินเดือน 18,000 บาทยังไงสรุปว่ามันหมดไปหรือยัง
4: ค่ะ
3: แปลว่าอะไรแปลว่าการเพิกถอนอย่างเดียวมันอาจจะยังไม่จบไหมคะหน่วยงานรัฐต้องเข้ามาตรวจสอบต่อว่ามีการกระทำพฤติการตามที่เพจดังนี้อ้างหรือว่าโพสต์จริงหรือไม
4: ่ค่ะ
3: ก็ต้องไปตรวจสอบกระบวนการจ้างเหมาอีกว่ามันมายังไงอะไรยังไงนะคะ
0: เอาฝากตรวจสอบด้วยแล้วกันว่าเพิกถอนไปแล้วระหว่างนี้จะมีการจ้างเหมาแบบที่มีการออกมาแฉกันด้วยหรือเปล่าแล้วเป็นใครเป็นคนเดิมไหมทำไมกำหนดเงินกันมาแบบนี้นะคะเอาอีกเรื่องนึงที่สังคมต้องเรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นมากๆจริงๆกับอุบัติเหตุสลดใจอาจารย์แพทย์ซิ่งรถเก๋งฝ่าไฟแดงแล้วไปชนรถจักรยานยนต์ของ3นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเสียชีวิต2เจ็บสาหัส1แล้วมันมีคำพูดที่คาใจคนในสังคมว่าตกลงคุณหมอพูดไหมคะว่าอนาคตผมยังอีกไกลวันนี้เจ้าตัวออกมาแจงแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังค่ะ
5: ก็เลยมุ่งหน้ามาที่หอครับ
6: ครับ
5: แต่ว่าพ
7: อเ
8: นสกาแฟกระป๋อง
9: หอมกลมกล่อม
10: อร่อยเปิดเลย
11: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายาทั่วไป
12: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
13: โตโยต้าตูฟิลดีลสุดคุ้มคุ้มต่อ1สแกนเลือกรับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทรวม450ล้านบาทคุ้มต่อ2ลุ้นเพิ่มบัตรกำนันส่วนลดรถยนต์สูงสุด 100,000 บาททุกสัปดาห์รวมกว่า20ล้านบาททั้งหมดรวมกว่า470ล้านบาทถึง31สิงหาคมนี
14: ้สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
15: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี้
16: ใจไม่ยอม
17: วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
18: วันอังคาร
17: ไปไหน
19: ไป KFC ดิวผู้พันวันอังคารกลับมาคุ้มตามคำเรียกร้อง10ชิ้น199บาทถึง22ธันวาคมนี้
17: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอส LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School
3: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
2: GMMZ กล่องเพลงสบายธรรมกล่องเดียวที่รวมเสียงธรรมะบทสวด

0: พลงบรรเลงลูกทุ่งเพลงดังกว่า 1,300 เพลงเพื่อใจที่สบายจริงๆแค่เปิดเสียงธรรมก็มา
1: ท่านธรรมยังตีสรณะธรรมนะปาทัง
0: แค่ฟังใจก็เย็นปุ่มเดียวใช้ง่ายทุกวัย
2: ฟังธรรมะก็ได้ฟังลูกทุ่งก็ได้ของต่ายอรทัยไทยพงศธรแม่ชอบมากเลยอ่ะ
0: ของขวัญให้คนที่คุณรักกล่องเพลงสบายธรรม GMM Z เสียงดีใจดีราคาดีจากราคาปกติ 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย02-817-9925รวมบทสวดธรรมเทศนาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุพระมหาโพธิวงศาจารย์พระพรหมบัณฑิต
3: คนที่จะมีสุขภาพจิตดีจะต้องมีธรรมะประจำใจ
0: นิทานดังจากอาจารย์เพ็ญศรีอินทรทัศน์ทีมงานคณะเจ้าขุนทองนักพากย์ชั้นครูอาวจิราวัตรวชิระสรัญพัฒน
4: ์ตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะมีอายุยืนยาวไม่ตายด้วยเหตุแห่งอายุสั้นอีกแล้ว
0: เพลงบรรเลงกีตาร์หวานจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นิติพงษ์ห่อหน้าเรวัตพุทธินันทุ่งเพลงดังจากศิลปินขวัญใจมหาชนเสียงที่อยู่ในใจคนไทยมานานต่ายอรทัย
5: ถึงไม่ใช่
0: ไทยพงศธร
6: รู้ไหม
0: มนแคนแก่นคู
6: นเจ้าตัวว่าฮักอ้าย
0: สิริพรอำไพพง
7: เป็นสิ่งของ
0: ไหมไทยใจตะวัน
7: ได้บ่มักดี
0: วันนี้รวมไว้ครบในกล่องเดียวกล่องเพลงสบายธรรม GMM แต่เสียงดีใจดีราคาดีจากราคา 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย 02-817-9925 โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
8: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิ
10: ลแดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
11: ทั้งใครจะรสดีกัน
12: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
13: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
14: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
13: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.
15: คุณผู้ชมคะเราตามความคืบหน้ากันเลยนะคะกับอุบัติเหตุสะเทือนใจนะคะที่จังหวัดเชียงรายกับกรณีของน้องนักศึกษา3คนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขี่มอเตอร์ไซค์จะออกไปซื้อของกันแล้วก็จอดติดไฟแดงกันตามปกติเลยนะคะแต่จู่ๆมีรถเก๋งที่ขับตามหลังมาแล้วไม่หยุดพุ่งชนเต็มแรงจนน้องนักศึกษาเนี่ยสุดท้ายเสียชีวิตไป2เจ็บสาหัส1แล้วคนชนเนี่ยเป็นถึงอาจารย์แพทย์แล้วก็มีดราม่าเกิดขึ้นเยอะมากว่าเอ๊ะเจ้าตัวเนี่ยมีการไปพูดในที่เกิดเหตุมั้ยว่าอนาคตผมเนี่ยก็ยังอีกไกลถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมาดูหน่อยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น2ทุ่มของวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานะให้ดูภาพก่อนนักศึกษา3คนนะคะตามลูกศรสีเหลืองน้องก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดนะคะคือตรงนี้สัญญาณไฟแดงชัดเจนเราดูจากฝั่งนี้ก็เห็นนะคะตรงนี้แยกบายพาสนางแลนะคุณผู้ชมแล้วปรากฏว่ามีรถเก๋งสีแดงของคุณหมอขับมาอ่ะเราขออนุญาตหยุดภาพนะไม่ได้ว่าคุณหมอเบรกนะเราหยุดภาพเพราะว่าภาพมันรุนแรงแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกเหมือนไม่เบรกแล้วชนท้ายเข้าไปเนี่ยเต็มแรงตามรายงานค่ะน้องนักศึกษาคนแรกใส่หมวกกันน็อกยังเสียชีวิตคนที่สองเจ็บสาหัสไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในอีก4วันต่อมาคนที่สามอันนี้เป็นรายงานนะกระดูกสันหลังหัก2ท่อนอาการสาหัสแต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วแต่ว่ารายละเอียดเรื่องอาการล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวรอคุณหมอแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนี่คือเรื่องทั้งหมดว่าโอ้โหมันรุนแรงมากขนาดนี้มอเตอร์ไซค์น้องอ่ะเหลือแต่ซากเลยแล้วน้องผู้หญิง3คนเนี่ยนักศึกษาปี1นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงน้องเขาว่าอนาคตไกลอันนี้แน่นอนนะคะอ้าวทีเนี้ยอุบัติเหตุเนี้ยน้องนิชาภาอายุ19ปีชาวจังหวัดน่านเสียชีวิตน้องอัลฟารินอายุ18ปีจากปัตตานีเสียชีวิตเหลือน้องพัชรีพรอายุ18ปีจากชลบุรีเจ็บสาหัสแล้วก็มีรายงานบอกกระดูกใบหน้าก็หักนะคะแล้วก็มีบาดแผลแขนขายังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลส่วนคุณหมอที่ตอนแรกบอกเป็นอาจารย์แพทย์

พทย์ณตอนนี้ระบุว่าเป็นเพียงหมอพี่เลี้ยงที่คอยดูแลคุณหมอจบใหม่นะคะซึ่งหมอคนนี้อายุ32ปีสังกัดโรงพยาบาลที่จังหวัดเชียงรายแล้วมีพยานเขาบอกว่าลักษณะนี้เห็นเก๋งสีแดงคุณหมอเนี่ยเหมือนขับไล่เบียดแซงรถอีกคันมาก่อน

0: เป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลใช่ไหมคะที่พยานเนี่ยเขาอ้างว่าได้ยินหมอพูดแบบนั้นแล้วเด็ก3คนน้องนักศึกษาอนาคตเขาไม่ไกลหรอคุณเป็นหมอแล้วยังไง
1: เมื่อกี้ก็เขายังพูดเลยว่าเนี่ยเด็กก็มีอนาคตพี
0: ่ค่ะแต่ทีนี้ให้ความเป็นธรรมเพราะว่าล่าสุดคุณหมอปฏิเสธนะคุณผู้ชมนะทีนี้ก่อนจะมาถึงตรงเนี้ยเพื่อนของผู้เสียหายเนี่ยเขาก็มีการไปโพสต์ขอความเป็นธรรมเพราะคุณผู้ชมอย่าลืมนะเหตุเกิดตั้งแต่25สิงหาคม
1: ค่ะ
0: แม้แต่คนในพื้นที่ที่เชียงรายบางคนบอกยังไม่รู้เลยแยกนางแลชนกันจนมีคนเสียชีวิตหรอเอ๊ะปิดข่าวหรือเปล่าเอ๊ะคดีจะเป็นทำไหมเพื่อนของน้องผู้ตายเลยโพสต์บอกเขาเสียเพื่อนไป2คนแล้วอีกคนถึงปลอดภัยก็ไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมและยังมีการแฉประเด็นนี้แหละว่าหมอไปพูดกับตำรวจว่าอนาคตผมยังอีกไกลไปพูดกับแม่ผู้ตายว่าจะให้ผมรับผิดชอบอะไรยังไงมันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดรถทัวร์ของคนไทยทั้งประเทศไปหาคุณหมอคนนี
1: ้
0: ทีเนี้ยคู่กรณีให้เบอร์ติดต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตไว้ไหนอ่ะไม่เห็นติดต่อกลับไม่เห็นแสดงความรับผิดชอบอะไรเลยน้องที่เป็นเพื่อนผู้ตายเขาก็เลยกลัวว่าเอ๊ะมันมีความพยายามอะไรที่จะปิดข่าวหรือไม่นะคะ
2: นั่นสิคะคือเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะนอกจากว่าเดี๋ยวค่อยไปหาสาเหตุอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วอ่ะสิ่งที่แบบสังคมคือวิพากษ์วิจารณ์เยอะก็คืออย่างที่บอกคำพูดที่ออกมาที่พยานอ้างอ่ะเนาะว่าเออทำไมคนก่อเหตุถึงได้มองแบบมุมนี
0: ้
2: ที่เราไปคุยกับหนึ่งคนค่ะเป็นน้าของผู้เสียชีวิตชื่อว่าคุณฝ้ายคุณฝ้ายเนี่ยเป็นน้าของนางสาวนิชาภาหรือน้องแป้งหนึ่งในนักศึกษาที่เสียชีวิตน้าฝ้ายบอกเลยว่ายังทำใจไม่ได้ค่ะเลี้ยงหลานสาวเนี่ยมาตั้งแต่เด็กรักมากแล้วหลานสาวคนนี้เป็นเด็กดีเรียนเก่งเรียนสำนักวิชานิติศาสตร
0: ์
2: นี่แหละอันนี้คืออนาคตไกลของจริง
3: ค่ะ
2: ตอนนี้ครอบครัวกังวลนะคะว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าคดียังไม่คืบหน้าและกลัวว่าจะมีการใช้อิทธิพลเปลี่ยนแปลงสำนวนให้กลายเป็นประมาทร่วมหรือไม
0: ่
2: แล้วหลังเกิดเหตุอันนี้คุณน้าบอกนะน้าสาวบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยหมอคู่กรณีเขาเดินทางมาร่วมงานศพของหลานจริงและอ้างกับญาติบอกว่าวันเกิดเหตุรีบมากตอนนั้นสัญญาณไฟกำลังจะเปลี่ยนจากไฟเหลืองเป็นไฟแดงหร
0: อ
2: โอ้แต่ตามวงจรปิดมันก็ดูแดงแล้วไหม
3: ค่ะ
2: นะเขาบอกว่าสัญญาณไฟกำลังเปลี่ยนนี่คุณผู้ชมดูพร้อมกันนะฝั่งของหมอคู่กรณีที่ขับเก่งอะค่ะเขาบอกสัญญาณไฟมันกำลังจะเปลี่ยนจากเหลืองเป็นแดงเนี่ยแล้วคนไทยเอาจริงเหลืองเราต้องเบรกแล้วค่ะ
3: ค่ะ
2: ไม่ใช่เหลืองแล้วรีบเหยียบให้มันผ่านเน
1: ี่
2: ย
1: ใช่เหลืองอะต้องเตรียมเบรกกลายเป็นว่าบางกรณีอย่างเงี้ยเหลืองอะเตรียมเหยียบคันเร่ง
2: เหยียบคันเร่ง
1: ตรงข้ามกัน
2: แบบเนี้ยเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยกับถ้าตามที่ญาติเขากล่าวอ้างนะเขาบอกหมอคู่กรณีอ้างแบบนี้บอกว่าพอเหลืองแล้วกำลังจะแดงก็เลยเหยียบคันเร่งเลยเบรกไม่ทัน
0: แล้วก็ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าเร่งความเร็วตอนเหลืองด้วยเนี่ยแล้วปรากฏว่าไม่เห็นอีกใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนตามรายงานเดี๋ยวคุณหมอเขาจะชี้แจงว่าทำไมมันถึงหลบไม่ทันนะ
2: คะก็ต้องรอฟังคำชี้แจงเขาอ้างว่ามองไม่เห็นรถของน้องๆนักศึกษาทางด้านของคุณน้าเนี่ยยืนยันนะคะว่าหมอคู่กรณีไม่ได้ช่วยเหลือเยียวยาอย่างที่อีกฝ่ายกล่าวอ้างเลย
0: ค่ะ
2: มีค่ะซองเงินที่ให้ตอนที่วันมางานศพมีซองเงิน
0: ภาพด้วยอันนี้นะ
2: ใช่ภาพนี้เนี่ยที่มอบซองเงินให้แต่ซองเงินที่ได้คุณน้าบอกว่าเป็นแค่เงินทำบุญทั่วไปมันไม่ใช่เงินเยียวยามันคนละส่วนกันนะคะแล้วที่อ้างว่าเบรกแล้วให้การช่วยเหลือผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บแล้วเนี่ยคุณน้าเนี่ยเขายังติดใจอยู่นะเพราะเขามองว่าสิ่งที่อ้างมามันไม่ตรงกับคลิปหลักฐานเลยค่ะ
4: พยานต่างๆที่ทักมาบอกก็คือคนที่ปั๊มหัวใจอ่ะไม่ใช่คุณหมอนะคะทั้งที่เขาเป็นหมอเขาควรจะช่วยเขาพยายามเบรกแล้วนะแล้วเขาเองก็เพิ่งเรียนจบโน่นนี่นั่นอย่างนี้เหมือนเขาก็พูดว่าเขาก็ยังเป็นเด็กนักศึกษาจบใหม่เหมือนกันอย่างเรื่องซองร่วมทำบุญเนี่ยคุณแม่ไม่รับนะคะเห็นแค่ว่ามันเป็นการร่วมทำบุญให้หลานเราก็เลยรับไปแทนไม่คิดว่าเขาจะเอาไปเขียนว่าเขาเอาจ่ายค่าเยียวยาตรงนั้นเราก็รู้สึกว่าเขามาแค่มาเอารูปถ่ายเพื่อเป็นหลักฐานในการขึ้นชั้นศาลนะคะแล้วเขาก็จะได้ลดโทษลดหย่อนโทษอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือความจริงใจในการที่อยากจะมาขอขมาการเยียวยาอันนี้ก็เข้าใจนะคะเป็นมุมของฝั่งญาติน
2: ะ
0: แต่ว่าในฝั่งหมอเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็ขอเวลาในการมาคุยมาเจรจา
1: ใช่เพราะว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้นะคะคือก็มีความคืบหน้าแหละเพราะว่าตำรวจก็เรียกคุณหมอเนี่ยมาสอบคำปากคำเพิ่มเติมนะคะแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาที่สภ.บ้านดูแล้วคุณหมอเขายอมรับแบบนี้ว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนะคะก ำลังขับรถกลับหอพักแล้วพอถึงแยกไฟแยกสัญญาณไฟเนี่ยที่เป็นสีเหลืองนะที่เห็นเป็นสีเหลืองเขาบอกว่าด้วยความประมาทแล้วก็ต้องการกลับเร็วจึงเร่งเครื่องในการฝ่าสัญญาณไฟ
3: ก็ยอมรับ
1: ก็ยอมรับว่าทำอย่างนั้นจริงๆแต่ตอนเห็นไฟเหลืองนะก็เมื่อกี้เดี๋ยวเราก็ไปดูหลักฐานเอาว่าเป็นยังไงโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้

0: ะเบรกก็อย่างที่บอกแหละค่ะจะพยายามเร่งฝ่าไปให้ได้อะแล้วมองไม่เห็นรถมอเตอร์ไซค์จริงๆจนกระทั่งมาหักหลบในวินาทีสุดท้ายแต่มันไม่ทันแล้วนะคะและยืนยันว่าเรื่องของแอลกอฮอล์เนี่ยไม่มีไม่ดื่มผลตรวจเป็นศูนย์ซึ่งหลังจากเกิดเหตุเนี่ยตัวเขาเองตัวคุณหมอเนี่ยนะคะก็ได้ลงไปช่วยผู้ประสบเหตุทันทีไม่ได้หนีแล้วก็พร้อมที่จะรับผิดชอบเยียวยาความเสียหายตามกฎหมายส่วนกรณีกระแสที่รถทัวร์ไปจอดกันมากมายเหลือเกินนะคะที่เหมือนแบบลักษณะที่ว่าขอความเห็นใจเรื่องอนาคตการทำงานอ่ะเนาะที่เหมือนพยานบอกว่าได้ยินในทำนองว่าอนาคตยังอีกไกลแล้วจะให้รับผิดชอบยังไงเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครเกิดขึ้นเจ้าตัวบอกว่าเจ้าตัวจำไม่ได
1: ้
0: ว่าพูดหรือเปล่า
1: ค
0: ่ะอันนี้คือคุณหมออ้างว่าอย่างนี้นะแล้วก็อาจจะเกิดจากการสื่อสารคลาดเคลื่อนหรือไม่นะคะยืนยันว่าตัวเองไม่มีเจตนาตามที่ทุกคนเข้าใจค่ะ
2: ตอนนั้นคือคิดว่าด้วยความที่อยากไปก็ไม่ได้เบรกครับแต่ว่าพอเจอน้องอาจจะเซี่ยววิหรือวิสุดท้ายอะไรเงี้ยก็เบรกไปตามนั้นแล้วก็ปัดไปตามที่เห็นใน
3: หลังเกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นคุณหมอพอมีสติแล้วลงไปดูน้องเลยไหมครับช่วยเหลือนี่ช่วยเหลือลักษณะแบบไหน CPR เลยไหมครับหรือเป็นคนโทรแจ้งกู้ภัยคร
2: ับ อ๋อตอนนั้นก็คือเป็นคนช่วยก็ล็อกค
3: อ
2: หมายถึงว่าล็อกคอในการหมุนตัวคนไข้เพื่อ CPR เพราะว่าคนไข้เขาเหมือนไม่มีชีพจรนะเคยพูดเอาไว้ว่าก็ยินดีครับที่จะแบบว่ารับผิดชอบอย่างเต็มที่จนกว่าทางญาติพ่อแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยจะพอใจครับ
1: คือคำพูดคุณหมอวันนี้ก็คือยินดีที่จะรับผิดชอบความเสียหายนี้จนกว่าพ่อแม่ของน้องๆเนี่ยจะพอใจก็แก้ทีละปมปมเรื่องตกลงพูดไหมเนี่ย
0: ค
1: ือวันนี้บางสื่อก็บอกว่าหมอบอกไม่ได้พูดแต่วันนี้ได้สัมภาษณ์ก็คือจำไม่ได้อาจจะไม่ได้ตั้งใจไม่มีเจตนาอันนี้ก็สุดแท้แต่ประเด็นสำคัญคือแล้วลงไปช่วยไหมคือหมอก็บอกได้ไปช่วยคนที่สาหัสที่สุดในสามคนถูกไหม
0: คะ
1: และประเด็นคือแล้วถ้าหมอจะรับผิดชอบจนกว่าพ่อแม่จะพอใจนี่พูดในหลักกฎหมายก่อนเทียบคดีคุณหมอกระต่ายก็ได้นะคะว่าเขามีอนาคตไกลแล้วเขากำถนนแล้วเขาถูกรถชนเนี่ยเวลาคำนวณจะคำนวณแบบนี้อย่างน้องๆที่เสียชีวิตทั้ง2คนเนี่ยน้องเรียนนิติศาสตร์ถูกไหมคะอายุณวันนี้น้องเพิ่งเท่านี
0: ้
1: ถ้าน้องเรียนจบกฎหมายคำนวณเลยทนายจะคำนวณเลยว่าน้องจะประกอบอาชีพอะไรได้บ้างสูงสุดของการเรียนนิติศาสตร์เช่นสมมติถ้าน้องรับราชการและสอบได้เป็นผู้พิพากษาเงินเดือนเป็นแสนแล้วผู้พิพากษาเกษียณอายุเนี่ยอาจจะแบบ70ไม่ใช่60จนสิ้นเกษียณเนี่ยน้องทั้งสองเนี่ยที่มีอนาคตไกลจริงๆเนี่ยเขาต้องหาเงินได้เท่าไหร่แล้วพ่อแม่เขาที่เลี้ยงลูกมาจนวันเนี้ยส่งเรียนมาถึงตรงเนี้ยเขาขาดไร้อุปการะคิดแยกเลยพ่อต้องได้เท่าไหร่แม่ต้องได้เท่าไหร
0: ่
1: ตอนหมอกระต่ายคิดเป็นร้อยล้านนะแต่หมอรักษาเนี่ยสั่งให้ประมาณแบบหลัก10ล้านเห็นไหมกรณีน้องสองคนเนี่ยอย่างคุณหมอต้องรับเนี่ยก็ต้องรับทีละคน
0: ค่ะ
1: คนละกี่ล้านอ่ะอันนี้ในทางกฎหมายแต่ว่าสุดท้ายมันอาจจะจบได้ด้วยการเจรจาเรื่องค่าเยียวยาแต่คดีอาญาก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
4: ใช่นะพอพูดถึงคดีอาญาเมื่อกี้คือตอนแรกพอพูดถึงอุบัติเหตุหลายคนก็เมาไหมคุณหมอบอกไม่เมาไม่เมานะคะแต่ว่าอาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยโดนไปก่อน3ข้อหาเพราะว่าตามหลักฐานวงจรปิดต่างๆพยานบุคคลต่างๆขับรถโดยประมาทหวาดเสียวอันเกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์สินค่ะข้อหาที่2ก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและอันตรายสาหัสและนี่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนา
1: ะ
4: ข้อหาทำให้ทรัพย์สินเสียหายด้วยขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้โดนไปเบื้องต้นก่อน3ข้อหาเรื่องการชดใช้เยียวยาเดี๋ยวคุยกันทีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างเลยของข่าวนี้ที่เราจะช่วยกันไม่ให้มันเกิดซ้ำขึ้นอีกคืออะไรนี่เสียงชาวบ้านในพื้นที่นะคะเขาชี้เลยว่าจุดนี้เนี่ยที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากนะคะเพราะอะไรไฟริมทางจริงมีเสาไฟเนา
1: ะ
4: ชาวบ้านบอกว่าไฟริมทางเนี่ยเสียมานานแล้วมันเหลือแต่เกาะกลางที่เราเห็นริมทางมีเสาไฟ
1: นี่ด้านซ้ายมืดนะคะริมทางนี่ไม่เห็น
0: มืดจริง
1: มันมืดนั่นแหละ
4: มีเสาไฟแต่ใช้งานไม่ได้มานานแล้ววงจรปิดมีนะอยู่ที่เสาไฟ6ตัว
1: แล้ว
4: เสียเหมือนกัน
0: อ้าว
1: อันนี้ได้มาจากกล้องหน้ารถ
4: กล้องหน้ารถแถวนั้น
1: กล้องหน้ารถ
4: ใช่นะคะก็เลยฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเร่งแก้ไขให้
1: แล้วก็ดูข่าวนี้นะนึกถึงพวกเรากันเองทำรถเนี่ยนิดเดียวเสี้ยววินาทีอย่ารีบเลยอย่าเร็วอย่าประมาทเลย
0: สำคัญมากขอเถอะไฟเหลืองเนี่ยแตะเบรกอย่าแตะคันเร่ง
1: นิดเดียว
0: นะคะวินาทีชีวิตจริงๆแต่เช่นกันนะคะกับเหตุการณ์นี้นะคะเพราะนี่เป็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดชายสูงวัยเหมือนเป็นแบบกำลังจะเข้าไปทำงานเข้าไม่เข้าทันทีเข้าไปทำครัวนะคะอายุ74แต่กลายเป็นว่าเข้าไปแป๊บเดียวบาดเจ็บสาหัสแบบนี้เกิดอะไรขึ้นชมค่ะนี่ค่ะเหตุแก๊สหุงต้มระเบิดคุณผู้ชมคะซึ่งเกิดในบริเวณบ้านพักริมคลองใกล้วัดหนามแดงที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะทำให้คุณลุงทวีวัย74ปีนี้ไฟลวกบริเวณใบหน้า

0: ะดวงตาแขนขาเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเร่งส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเลยภรรยาเล่าว่าอย่างนี้ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยสามีกำลังอุ่นอาหารหรือทำกับข้าวแล้วคาดว่าอาจจะเกิดเรื่องของแก๊สรั่วแล้วมันสะสมอยู่ภายในห้องครัวก่อนที่จะเกิดเป็นประกายไฟขนาดจุดเตาแล้วก็เป็นเหตุระเบิดและไฟลุกขึ้นอย่างรวดเร็วแบบนี้นะคะซึ่งหลังเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบหาสาเหตุที่แน่ชัดแหละแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นเตือนประชาชนทั่วไปค่ะหากได้กลิ่นแก๊สเนี่ยมันมีความผิดปกติแล้วต้องหยุดอุปกรณ์ทุกอย่างทันทีนะโดยเฉพาะเรื่องของการจุดเตานะคะคือถ้าเกิดปุ๊บเนี่ยการเปิดปิดสวิตช์อะไรมีผลหมดต้องออกจากพื้นที่ทันทีทีนี้ค่ะกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยให้คำแนะนำกับประชาชนอย่างนี้นะคะว่ามันตรวจสอบถังแก๊สในบ้านทุกๆ 1-3 เดือนและต้องเปลี่ยนทุกๆ 2-3 ปีหากสงสัยเรื่องของการว่ามีแก๊สรั่วหรือเปล่าให้ลองใช้น้ำสบู่ตรวจหาฟองด้วยนะคะคือวิธีเนี้ยเมื่อกี้เชฟก็ไปอ่านมันคืออะไรมันเป็นวิธีง่ายๆคุณผู้ชมเหมือนเราเอาน้ำ1ส่วนกับน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยนะคะผสมกัน1ส่วน1ส่วนแล้วก็เอาไปฉีดเหมือนอาจจะเอาไปฉีดที่หัวตรงถังแก๊สอย่างเงี้ยสายและสำคัญสุดคือห้ามจุดเตานะให้หมุนเปิดแก๊สดูถ้ามันมีแก๊สรั่วมันจะเห็นเป็นฟองปุดๆเห็นบริเวณไหนแสดงว่า
1: ใส่ฟอกกี้ก็ได้นะ
0: ใส่ฟอกกี้ไป
1: พ่นเนาะ
0: คุณผู้ชมแต่สำคัญมากว่าอย่าไปเปิดปิดเสียบไฟอะไรที่มันก่อให้เกิดประกายไฟอันนี้ห้ามเด็ดขาดนะคะโอเคก็หยิบมาเตือนกันค่ะ
1: นะมันอยู่ใกล้ตัวเราอ่ะถังแก๊สมีทุกบ้านนะคะระมัดระวังกันด้วยแล้วตอนนี้อีกหนึ่งเรื่องที่แบบใกล้ตัวกับคนหลายจังหวัดมากๆน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากแล้วเมื่อวานตกใจอะค่ะโอ้โหสระบุรีนครนายกน้ำป่ามาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะแล้วกลายเป็นว่านักท่องเที่ยวหลายคนต้องกลายเป็นผู้ประสบภัยภายในค่ำคืนล่าสุดความช่วยเหลือลงไปถึงแล้วนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
2: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์จากอังกฤษ
3: แบ็กเหรอแม่มีแบคทีเรีย
4: ไหนไม่เห็นมีเลย
3: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี โปรเท
5: คเข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
6: หมดแก้ว
7: หมดค่ะ
5: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
8: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
9: ปากสะอาด
10: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
11: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: รสดีใช้ง่าย
10: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
13: ์งานกำลังพีคเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอเฟนิรามีนมาริเอและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
15: Give me more.

0: ต่อแล้วนะไปกี่ที
1: ่ไป10กว่าที่อ่ะ
2: ทันหรือเปล่า
3: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
2: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
3: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษ 1-31 สิงหาคมนี
4: ้ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
5: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัย
4: สารดีไอรอนพลัสและนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
6: ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
7: าแก้ไอตราเสดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์แก้ไอขับเสมหะชุ่มคออ่านเตือนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
8: มีคนเคยบอกว่าคนเราเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองได
9: ้ลูกกตัญญูอย่างเลื่อนนะโอ้เชื่อว่าเลื่อทำได้สักวัน
10: สวัสดีจ้ะเจ๊
11: คุณโฉม

0: เรามีหนี้ที่ต้องเคลียร์กันอีก
1: เราไม่เหลืออะไรแล้วนะลูก
2: แต่บางครั้งชีวิตมันก็ไม่ยอมให้ผมเลือก
3: มาทำงานกับอา
4: ไอ้ปุ๊ยา
5: เขาสั่งมายังไงเราก็ต้องทำมึงก็รู
6: ้ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเหรอ
2: ขอเวลาหน่อยนะแม่ลูกจะพาเราสองคนออกมาจากขุมนรกนี
7: ้ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
8: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังวันดีที่เดียว
9: แดงใบเล่
8: ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 20:30
9: พิเศษลูกค้า AAS
8: เท่านั้น
9: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
8: เพียง99บาทต่อเดือน
9: กดดอกจัน559ซีเรีย
8: ลโทรออก
10: เก่าเหรอ
11: ไม่เก่าซาดินครับ
10: เปิดซะดีมั้ย
11: มาดิ
12: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
13: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
14: ปากเหม็นแน
15: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
16: บีถูกหวยชุดรางวัลที่หนึ่งได้เงินรางวัลไปตั้ง60ล้านบาท
17: แล้วก็คงไปจ้างเดสนี่อีกทีน
18: ึงเอ๊ะมันเคสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขา
17: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
19: ้พี่ไงนะพี่บอส
17: นั่นโหลพนักงานแบ็กอัพเซอร์วิสทีมบีฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ
20: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกคืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
21: เอาส่งกำลังใจนะคะชาวสระบุรีเป็นยังไงกันบ้างสถานการณ์เริ่มคลี่คลายวันนี้มีจิตอาสาเข้าไปช่วยแก้ปัญหาชำระคราบโคลนต่างๆแล้วแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนสิคะระทึกมากเพราะว่าน้ำป่ามาแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วก็คือเรียกว่ากระหน่ำเข้าไปเนี่ยเป็นโซนแบบที่พักรีสอร์ทน้ำตกสถานที่เที่ยวทั้งนั้น
22: คือ
21: ปิ้งหมูกระทะกันอยู่ก็คือต้องเลิกต้องทิ้งเต่าแล้วขนข้าวขนของขึ้นเรือหนีแบบนี้เลยนะคะถ้าฝนมันวางใจไม่ได้นะคุณผู้ชมนี่คือเมื่อวานนี้เลยสระบุรีน้ำป่าไหลหลากรุนแรงมากๆนะคะนักท่องเที่ยวหนีตายหลังจากมีมวลน้ำป่าท่วมรีสอร์ทที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยนะคะโดยในพื้นที่ก่อนหน้านั้นมีฝนตกต่อเนื่องน้ำป่าก็ทะลักมาอย่างรวดเร็วเลยนะคะทำให้ลานจอดรถลานกลางเต็นท์ที่พักถูกน้ำท่วมไปหมดรถบางคันหนีไม่ทันก็จมน้ำไปหรือว่าน้ำทะลักท่วมรถเจ้าของก็ต้องเร่งเคลียร์พื้นที่ใครหนีได้เอาขึ้นที่สูงไปก่อนนะคะก็ทุลักทุเลมากบางคนบอกเนี้ยนั่งกินหมูกระทะอยู่เลยคิดดูแล้วกันว่าแบบมันไม่มีสัญญาณเตือนมันไม่มีเสียงไม่มีอะไรบ่งบอกเลยนะคะแต่แป๊บเดียวเองอ่ะมวลน้ำมันเพิ่มสูงแล้วไหลเข้าพื้นที่จนคนดูแลที่พักเขาบอกว่าไม่ได้แล้วนะให้หนีก่อนบางคนไม่รู้ด้วยอยู่ในห้องเจ้าหน้าที่ต้องรีบไปดึงตัวออกจากห้องแล้วพาหนีน้ำกันโกลาหลเลยค่ะ
23: น้ำตกเมื่อเช้านะคะตอนนี้น้ำป่าไหลแรงมากค่ะ
24: เราก็ไม่กล้านอนหรอกพี่ดูส
23: ิเนี่ยมันจะ
24: ไม่ถึงได
23: ้ใช่เ
24: น
23: ี่
24: ย
23: ไ
21: ม่กล้านอนแล้วค่ะนั้นแล้วนี่มันจะเพิ่มสูงขึ้นอีกไหมใช่ไหมหลายคนก็บอกว่าหนีก่อนดีกว่านะคะแล้วก็ทางเจ้าของที่พักก็น่ารักนะคะประสานหาที่พักใหม่ให้ลูกค้าทันทีเอาไปอยู่จุดที่ปลอดภัยก่อนดีกว่ารถนักท่องเที่ยวที่เสียหายจากน้ำท่วมที่พักก็บอกเดี๋ยวค่อยประสานหารือช่วยต่อนะคะส่วนฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เองก็อพยพออกไปอยู่บ้านพักผู้ใหญ่บ้านบางที่ก็ช่วยเหลือกันไปก่อนนะคะหรือว่าแบบทางรีสอร์ทบอกออกไปแล้วช่วยแจ้งกลับมาด้วยนะว่าทุกคนปลอดภัยจะได้เช็คชื่อเช็คยอดกันได้ถูกนะคะ
22: เขาช่วยกันในพื้นที่และไม่ใช่แค่ที่แก่งคอยนะคะ
21: ค่ะ
22: เพราะอำเภอมวกเหล็กก็หนักเหมือนกันนี่คือภาพนาทีชีวิตรถคันนี้สินี่เป็นรถของนักท่องเที่ยวนะแล้วเขากำลังพยายามจะขับข้ามคลองมวกเหล็กค่ะแล้วกระแสน้ำป่าดูสิเนี่ยอุ้ยครึ่งล้อแล้วนะกดคือมิดล้อแล้วคุณผู้ชมค่ะเชี่ยวมากปรากฏว่าสุดท้ายเป็นยังไงรู้ไหมล่ะหลายคนบอกว่าเดาถูกปรากฏรถคันนี้ถูกกระแสน้ำพัดค่ะตกลงไปในฝายก่อนที่จะตกลงในคลองแล้วมีคนติดอยู่ในรถด้วยนี่คือนาทีชีวิตของจริงกู้ภัยเลยต้องรีบเร่งเข้าช่วยเหลือด่วนเลยนะคะนี่ก็พยายามวางแผนกันว่าอ่ะจะไปถึงตัวรถได้ยังไงโดยที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้ชีพก็ต้องยังปลอดภัยอยู่นะกระแสน้ำมันแรงจริงๆช่วยกันเอาเชือกดึงไว้นะ

0: ดึงรถให้รถอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะเข้าไปถึงตัวผู้ที่อยู่ด้านในรถช่วยเหลือออกมาได้ครบ3ชีวิตปลอดภัยค่ะคุณผู้ชมช่วย3คนได้แล้วหลังจากนี้ก็ต้องวางแผนนำรถขึ้นจากคลองต่อค่ะหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เตือนเลยนะคะเตือนถึงผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากคลองมวกเหล็กตรงนี้ว่าควรแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูน้ำหลากว่าไม่ควรนำรถทุกชนิดข้ามคลองเพราะว่ากระแสน้ำเนี่ยไหลแรงมากแล้วก็เสนอด้วยถ้าให้ดีเลยนะติดป้ายไปเลยติดให้ชัดไปเลยว่าฤดูน้ำหลากรถทุกชนิดงดข้ามคลองโอ้แบบนี้ดีกว่าเพราะบางทีนักท่องเที่ยวอ่ะเราไม่รู้หรอก
1: ไม่ใช่คนพื้นที่อ่ะ
0: โอ้จุดนี้เป็นยังไงอะไรยังไงตอนนี้ฤดูอะไรฉันไม่รู้หรอกถูกไหมคะเขามาท่องเที่ยวก็อยากจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำคุณผู้ชมแม้ว่าวันนี้ระดับน้ำหลายที่เลยของสระบุรีจะเริ่มลดลงแต่ต้องบอกว่าสถานการณ์ยังวางใจไม่ได้นะคะเพราะเราต้องดูมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไงเขาบอกว่ายังมีฝนตกต่อเนื่องล่าสุดอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยปิดประกาศปิดท่องเที่ยวชั่วคราวแล้วนะคะหลังปริมาณน้ำลำห้วยมวกเหล็กเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อ้าวใครวางแผนจะไปเขาใหญ่อะไรเช็คกันก่อนประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกโกรกอีดกชั่วคราวเป็นเวลา2วันทางจังหวัดเขาสั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าอย่างใกล้ชิดเลยนะทั้งแก่งคอยแล้วก็มวกเหล็กเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างหนักติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเลยค
1: ่ะต่อกันที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะตรงนี้ก็น่าห่วงเหมือนกันคุณผู้ชมคะดูระดับน้ำที่ไหลนะรุนแรงมากจริงๆค่ะชาวบ้านนี่ต้องตื่นมาเฝ้าระวังกันกลางดึกนะคุณผู้ชมสาเหตุก็แน่นอนเลยนะคะฝนตกหนักในพื้นที่และที่สำคัญเนี่ยอำเภอบ้านนาเป็นจุดรับน้ำที่มาจากแก่งคอยสระบุรีด้วยค่ะโอ้โหไหลเชี่ยวจริงๆระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมาตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่30สิงหาคมแล้วนะคะแล้วก็เช้ามืดวันนี้เนี่ยก็ท่วมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วล้นเข้าไปท่วมบ้านเรือนเนี่ยประชาชนรับความเสียหายนี้ไปกว่า200หลังคาเรือน โอ้เนี่ยนะคะต้องส่งกำลังใจกัน และเบื้องต้นจังหวัดนครนายกวันนี้นะคะต้องมีการเปิดวอร์รูมประเมินสถานการณ์พร้อมกับส่งสัญญาณเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะแจ้งเตือนประชาชนในเรื่องของพื้นที่เสี่ยง ทั้งตำบลพิกุลออกอำเภออาสาตำบลทองหลางตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนานะคะและรวมถึงตำบลทรายมูลที่อำเภอองครักษ์ตอนนี้ต้องเร่งยกของสูงและสูงขึ้นนะคะแล้วก็ย้ายรถยนต์อะไรต่างๆเนี่ยไปไว้พื้นที่ปลอดภัยในขณะเดียวกันค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม9ระดมกำลังพลแล้วก็จิตอาสานะคะไปช่วยชาวบ้านขนย้ายทรัพย์สินเนี่ยแหละกอกกระสอบทรายเน
2: า
1: ะ
2: มาแล้ว
1: โอ้เต็มที่ช่วยเหลือกันค่ะทำแนวกั้นน้ำร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านนาเพื่อเป็นการป้องกันเรื่องของน้ำทะลักเข้าบ้านเรือนค่ะโอ้ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่จริงๆจริงๆเนี่ยแม้ระดับน้ำในคลองบ้านนาเริ่มทรงตัวแต่ว่าหากมีฝนตกซ้ำมวลน้ำมาเพิ่มนะคะชุมชนที่อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยก็ต้องติดตามข่าวสารให้ดีเพราะว่าประกาศเตือนภัยในช่วงนี้สำคัญมากกับสถานการณ์ที่อาจจะมาฉุกเฉิน
0: เนาะติดตามไว้ข่าวแหกโค้งแล้วก็พยายามรวบรวมแล้วก็อัปเดตสถานการณ์แต่ละจุดนะคะขยับขึ้นเหนือไปบ้างที่แม่ฮ่องสอนโอ้โหดูสีน้ำคุณผู้ชมแล้วดูความแรงนี่คือน้ำป่าค่ะ
1: ค่ะ
0: สะพานบ้านผาผ่าอำเภอศบเมยชาวบ้านเนี่ยโพสต์คลิปนี้เตือนเลยนะคะเตือนใครเตือนคนที่อยู่ในพื้นที่ปลายน้ำเพราะว่าตรงพื้นที่ต้นน้ำจุดนี้เนี่ยเกิดฝนตกหนักตกไม่นานนะแต่ทำให้เกิดมวลน้ำป่ามหาศาลในกระแสน้ำที่ลักษณะไหลเชี่ยวฝุ่นเข้มไปด้วยโคลนอย่างที่เห็นแบบนี้มันไม่ได้มีแค่น้ำแน่นอนมันมีแบบเศษไม้วัชพืชแล้วก็โคลนอีกเพียบเลยนะคะมวลน้ำนี้ได้พาเอาเศษดินโคลนเนี่ยเข้าไปทับถมพื้นที่การเกษตรทุ่งนาจ้ะทุ่งนาของชาวบ้านน่ะ
2: มีแต่โคลน
0: มีแต่โคลนไปหมดมองไม่เห็นต้นข้าวแล้วค่ะได้รับความเสียหายจากมวลน้ำป่านี้นะคะชาวบ้านเองตอนนี้ก็อยู่ช่วงของเฝ้าระวังแหละมองว่าคือถ้าเกิดฝนยังตกอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำบนภูเขาสูงอ่
1: ะ
0: ก็อาจมีมวลน้ำป่าไหลมาเพิ่มได้นะคะส่วนอีกจุดนึงที่จะพาไปดูอำเภอแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจุดนี้เนี่ยเข้าสู่วันที่11แล้วที่ชาวบ้านบ้านหย่อมที่ชาวบ้านบ้านหย่อมบ้านปางผางในตำบลแม่เหาะเนี่ยถูกตัดขาดจากโลกภายนอก
2: ค่ะ
0: คือแบบนี้ฝนน่ะตกหนักมีน้ำป่าไหลหลากและเกิดกัดเซาะคอสะพานขาด
1: อุ๊ยนี่เขาต้องช่วยเหลือกันอย่างนี้เลยเหรอเนี่ย
0: วิธีก็ต้องแบบนี
1: ้นั่นสิอันตรายเหมือนกันนะเนี่ย
0: อันตรายแล้วก็ลำบากมากนะคะเราต้องใช้เฉพาะใช้วิธีนี้เฉพาะช่วงที่ไม่มีฝนด้วยเนา
1: ะ
0: ถ้ามีฝนนี่ไม่ได้อะลื่นมากสะพานเนี่ยขาดตั้งแต่20สิงหาคมวันนี้เท่าไหร่31
1: อ
0: ยู่กันแบบถูกตัดขาดเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้
2: 10กว่าวันแล้ว
0: รถไม่สามารถสัญจรได้และอีกอย่างคืออะไรรู้ไหมคะเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะเกิดขึ้นเป็นครั้งที่3ในรอบปีรถทุกชนิดสัญจรไม่ได้นะคะคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญ

0: พันธุ์ในพื้นที่อ่ะยังมีฝนตกอยู่ต่อเนื่องและระดับน้ำยังสูงกว่าปกติก็คือยังต้องจับตาสถานการณ์กันอยู่ด้วยค่ะ
1: แล้ววันนี้ก็คือยังไงรู้ไหมเรื่องของการออกมารับสิ่งของที่เป็นแบบถุงยังชีพแบบเข้าโครงการคนละครึ่งก็คือคนละครึ่งทางค่ะชาวบ้านมาครึ่งทางเจ้าหน้าที่มาครึ่งทาง
2: ไม่ใช่สแกนอะไรนะ
1: ไม่ต้องสแกนอะไรนะ
2: ระยะทาง
1: คือระยะทางเพราะมันไปลำบากนะคะเอาวันนี้คือมีประชาชนบริจาคมา20ชุดมีถุงยังชีพกิ่งกาชาดแม่เสรียงอีก5ชุดนะคะจะส่งเข้าไปช่วยชาวบ้านแต่วันนี้เหมือนที่จอยเล่าแหละมันก็ทุลักทุเลจะเห็นว่าไอ้ตรงที่มันขาดน้ำมันยังไหลอยู่ถูกไหมผู้ใหญ่บ้านเลยนัดชาวบ้านบอกคนละครึ่งนะผู้ใหญ่กับเจ้าหน้าที่มาครึ่งหนึ่งครึ่งทางชาวบ้านใหม่ครึ่งหนึ่งนะคะก็เดินเท้าออกมาเนี่ย6กิโลเมตรค่ะไปกลับก็12กิโลเมตรแล้วก็ขากลับต้องแบกของไปด้วยเดินเท้ากันนะคะจุดนี้ช่วยหน่อยเพราะว่าชาวบ้านบริเวณหย่อมบ้านปังผางเนี่ยมี91ชีวิตก็รอน้ำลดสภาพอากาศเอื้ออำนวยอะค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะรีบเข้าไปซ่อมแซมสะพานให้นะคะ
2: ค่ะมาดูภาพรวมสภาพอากาศและฟ้าฝนนะคะตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องจนถึงพรุ่งนี้ต้องจับตาเป็นพิเศษกรมอุตุประกาศเตือนอีกแล้วค่ะฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยตอนบนมีผลถึง2กันยายนดูตามหน้าจอนะคุณผู้ชมภาคที่น่าห่วงก็คือภาคเหนือด้านตะวันตกนะคะอีสานตอนบนและภาคตะวันออกเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะตามจังหวัดโดยเฉพาะสีแดงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะ
1: ค่ะเอาส่งกำลังใจให้กับทุกพื้นที่เลยนะแล้วก็รู้ว่าทุกคนหนักมากทั้งเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนด้วยนะแต่เชื่อว่าเมื่อวานนี้หลายคนได้มีรอยยิ้มเลยค่ะก
2: ับ
1: การเชียร์ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยแล้วเรียกว่าจบลงด้วยน้ำตาแห่งความยินดีเนาะเพราะว่าเราทุกคนแบบกลั้นน้ำตาไม่อยู่จริงๆสร้างประวัติศาสตร์สำเร็จแล้วนะคะที่เอาชนะจีนแล้วคว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028เป็นครั้งแรกได้สำเร็จเดี๋ยวกลับมาประมวลภาพความประทับใจนี้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละช่วงนี้ฝนหนักใช่ไหมแล้วพ่อบ้านแม่บ้านหรือเกษตรกรที่ปลูกพืชแล้วมีใครเจอปัญหาโรคพืชรบกวนใจบ้างวันนี้เรามีตัวช่วยดีๆมาแนะนำนะคะไปเจอกับจอยคุณวินแล้วก็คุณกุ๊กเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะคำตอบอยู่ทางนี้แล้ว
3: จะบอกว่าช่วงนี้ฝนตกเยอะมากหนักมากแล้วก็ท่วมกันเยอะมากนะครับคนที่ปลูกผักกินเองถามคุณจอยเลยดีกว่านะครับอยากจะปลูกผักกินเองไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราไปซื้อกินเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาจะพ่นสารเคมีอะไรหรือเปล่ายังไง
0: ไม่รู้ที่มาที่ไปคือถ้าเป็นไปได้เราก็อยากปลูกเอง
3: แต่ปัญหาของคนคืออะไรรู้ไหมฮะเวลาปลูกแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีโรคพืชต่างๆวันนี้พาคุณกุ๊กมาด้วย
4: ค
3: ุณกุ๊กถามเลยดีกว่าโรคพืชที่คนเขาเจอกันเนี่ยเจออะไรบ้างครับ
4: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกรากเน่าขนเน่าโรคใบจุดใบด่างใบเหลืองใบไหม้โรคต่างๆพวกนี้นะครับทำให้พืชไม่ฟื้นตัวครับทำให้พืชไม่แข็งแรงปลูกยังไงก็ไม่โตครับ
3: ยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับยิ่งฝนตกแบบนี้แล้วลดน้ำไปด้วยเนี่ยรากเน่าแน่นอนนะครับแต่บางคนบอกว่าอุ๊ยฉันไม่ยอมแพ้หันไปพึ่งสารเคมีแต่สารเคมีนี่อันตรายมากๆนะเพราะเมื่อกี้ตอนต้นรายการเราพูดว่าเราอยากจะห่างไกลกับสารเคมีที่อยู่ในผักหรือผลไม
0: ้
3: เราเลยจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วย
4: ครับผม
3: ตัวช่วยนั่นคือ
4: ยาคาร่าครับวันนี้นะครับก็ยาคาร่าครับเป็นวัคซีนพืช3 in 1นะครับป้องกันได้ทั้งเชื้อราเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียในขวดเดียวกันนะครับ
3: นี่นะ
4: ที่สำคัญสกัดจากไคโรซานเกรดพรีเมียมวัตถุดิบนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นครับ
3: นี่นะครับจากญี่ปุ่นเลยนะครับตัวเนี้ยมันเหมือนคนคือจะบอกพืชเหมือนคนอย่างคนเราต้องฉีดวัคซีนเอาอธิบายง่ายๆเลยนะครับพืชก็จำเป็นต้องมีวัคซีนพอมีวัคซีนแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีกลไกปกป้องตัวเองพืชก็เหมือนกันแล้วก็ไอสิ่งที่มันกวนพืชอ่ะพวกเชื้อราถูกไหมแบคทีเรียไวรัสพวกนี้มันก็จะเข้ามาแต่ถ้ามีตัวนี้นะครับวัคซีนพืชเราเนี่ยนะครับพืชก็จะแข็งแรงนะครับทำให้รากลำต้นใบทุกอย่างจะดูฟูจะดูสมบูรณ์เมื่อก่อนเขาบอกว่าอุ๊ยมือร้อนมือฉันร้อนปลูกไม่ขึ้นถูกไหม
0: โบราณเขาว่าแบบนั้น
3: ไม่มีนะฮะไม่มีมือร้อนถูกไหมคุณกุ๊ก
4: ไม่มีครับ
3: มันมีแต่ว่าคุณมียาคาร่าหรือเปล่าถ้าวันนี้คุณมีผลผลิตดีแน่นอน
4: ดีแน่นอนครับ
3: นะเมื่อก่อนเนี่ยซื้อเป็นกระสอบเนี่ยหลายพันนะฮะแต่วันนี้จะช่วยลดต้นทุนนะครับไม่ใช่แค่คนปลูกผักกินอย่างเดียวชาวไร่ชาวสวนได้หมดเลยเกษตรกรได้ใช่ไหม
4: ได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้เป็นผักสวนครัวนะครับเป็นพืชไร่หรือจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับยิ่งตอนนี้นะครับปลูกดอกกุหลาบดอกดาวเรืองพวกนี้ใช้ได้หมดเลยครับ
3: ได้
4: หมด
0: มือปลูกอะไรก็ควรจะใช้
3: ได้มือใหม่มือเก่านะฮะคือมือเก่าไม่อยากพูดว่าเก่าเดี๋ยวเขาจะน้อยใจเอามือเก่าว่าปลูกมานานแล้ววันนี้ยังเจอปัญหาอยู่เนี่ยนะฮะใช้ตัวนี้เลยนะครับยาคาร่ากับวัคซีนพืชนะครับใครที่เคยเขาเรียกว่าเจอกับปัญหาผลผลิตที่มันเสียหายนะครับเพราะหลายตังค์อยู่นะบางทีปลูกเป็นไร่อย่างเงี้ย
0: ลงทุนไปเยอะเนาะ
3: ใช่เวลามันเสียทีเนี่ยโอ้โหมันหลายตังค์นะครับตัวนี้ลดการใช้สารเคมีกระสอบวันนี้เราลดการใช้ตัวนั้นไปนะครับใช้ตัวนี้นะครับก็ปลอดภัยแล้วก็ราคาไม่สูงด้วยราคาไม่แรงด้วยพูดถึงราคา
0: ขอโปรเด็ดๆเลยแหกโค้ง
3: คุณกุ๊กครับวันนี้แหกโค้งกันแน่นอนนะฮะเพราะว่าวันนี้ตรงหน้าของเราเนี่ยนะครับ1 2 3 4 5 6นะฮะ1ขวด

0: นี่นะครับใช้ได้5ไร
1: ่
0: นะครับวันนี้เดี๋ยวลดราคาให้ด้วยแล้วก็แถมให้
1: ด
0: ้
1: วย
0: ขวดที่7และขวดที่8และวันนี้ครับนี่เรามีเสื้อด้วยนะครับเสื้อกับยาคาร่านะครับตัวนี้ให้1ตัวนะครับทั้งหมดนี้9ชิ้นนี้นะครับจากราคาเกือบ 2,000 วันนี้ลดให้มากกว่า 50% เท่าไหร่ครับ
2: เหลือ895บาทเท่านั้นครับ
0: 895บาทแต่ว่าคุณกุ๊กดูเหนื่อยเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวราคานี้จะไม่มีแล้วใช่ไหม
2: ไม่มีแล้วครับเดือนหน้าราคาขึ้นแน่นอนครับ
1: เอาละสิ
0: แน่นอนดังนั้นวันนี้ใครเคยซื้อรีบโทรหาเรานะครับเบอร์ที่หน้าจอแล้วถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับ895บาทโทรหาเราที่021131234 021131234หรือแอดไลน์หาเราก็ได้ที่แอดยาคาร่าหรือหยิบมือถือมาสแกน QR Code ที่มุมจอตอนนี้ก็ได้นะคร
1: ับ
0: เราให้เพียงแค่99สายเท่านั้นผมรบกวนทีมงานนิดนึงนะฮะช่วยบอกผมหน่อยบอกคุณกุ๊กหน่อยว่าตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อตัวนี้จุดเด่นของเขาคือเราสามารถใช้ได้นะครับตั้งแต่ระยะที่ยังไม่เป็นอะไรเลยอันนี้จำเป็นมาก
2: ๆ
0: ก็คือระยะป้องกันนะครับคุณกุ๊กเล่านิดนึง
2: ครับจุดเด่นของยาคลานนะครับก็คือใช้ได้ตั้งแต่ระยะป้องกันนะครับระยะเริ่มที่จะเป็นแล้วแล้วก็ระยะลุกลามนะครับใช้ง่ายๆครับเป็นไอ้ตัวนี้ผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นทางใบจุดเด่นเลยนะครับก็คือการให้สารอาหารทางใบเนี่ยจะพืชนำไปใช้ได้เลยทันที
0: นี่
2: ครับไม่ต้องให้ทางรากนะครับอันนี้คือให้ทางใบครับ
0: ใช้บางๆฝาแค่นี้นะครับถ้าสมมุติว่าเปรียบเทียบกับเป้เนี่ยนะครับก็ใช้ประมาณ2ฝาสำหรับระยะป้องกันทีนี้ถ้าเริ่มเป็นแล้วก็เพิ่มเป็น4ฝา
2: 4ฝาครับ
0: ระยะลุกลามระยะที่3ก็เป็นทั้งหมด6ฝาน
1: ะ
0: ครับแล้วก็ใช้ได้กับพืชเรียกได้ว่าเกือบทุกชนิดเนาะ
2: ทุกชนิดอะไรที่เป็นมีใบสีเขียวใช้ได้หมดทุกอย่างครับ
0: นะครับใครที่มีไร่ใช้ได
2: ้
0: ปลูกผักกินเองอยู่คอนโดอยู่บ้านริมรั้วอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเมื่อก่อนเคยทิ้งคว้างๆให้เทวดาคอยดูแลวันนี้เราต้องดูแลแล้วนะครับพริกมะเขือได้หมดโดนใบได
2: ้โดนใบได้
0: โดนใบได้นะครับไม้ดอกไม้ประดับ
1: อัน
0: นี้มูลค่ามันเยอะนะคุณจอยอย่างบางทีปลูกแบบว่ากล้วยไม้ส่งออกปลูกกุหลาบอย่างเงี้ยแล้วมันออกมาทีฤดูกาลเดียวของปีอย่างเงี้ยมันต้องทนุถนอมกันอย่างดีเลยวันนี้ใครยังไม่มียาคาร่านะคร
1: ับ เลย
0: จัดเลยพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรใครดูอยู่แล้วอยากจะปลูกผักกินเองไม่อยากจะเผชิญกับสารเคมีนะครับวันนี้ต้องมียาคารานะครับตัวนี้ตอบโจทย์ที่สุดเลยนะครับความเสียหายความเขาเรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆที่เกิดกับพืชวันนี้มันจะหายไปฟูแน่นอนฟูแน่นอนวันนี้โปรโมชั่นของเรานะครับนับขวดอีกครั้งหนึ่ง1 2 3 4 5 6คุ้มมากอ
1: ัน
0: เนี้ยทั้งหมดนี้นะครับขวดที่7และขวดที่8รวมๆกันแล้ว40ไร่แต่บอกโอ้โหฉันอยู่คอนโดฉันจะเอาไป40ไร
1: ่
0: 1ขวดเก็บได้กี่ปีคุณกุ๊ก
2: เก็บได้2ปีครับ
0: ว้าว
2: นานมากๆ
1: ยาว
0: ยาวเลยใช้กันยาวๆเลยวันนี้โปรของเรา40ไร่นะครับทีมงานบอกผมหน่อยว่าตอนนี้เหลือกี่เซตนะครับโทรหาเรา021131234 021131234นะครับแอดไลน์หาเราก็ได้ที่แอดยาคาร่านะครับถ่ายหน้าจอไว้ก่อนก็ได้นะครับเราให้ในราคาพิเศษบ่อยอีกรอบนึง
2: ราคาพิเศษนะครับ895บาท
1: เอาหนักแบบไม่อยากพ
0: ู
1: ด
0: ผมขอให้คุณผู้ชม
1: ราคานี้คือเทียนตัวแล้วเนาะ
2: ใช่ครับ
0: เราขอให้กับคุณผู้ชมในรายการนี้นะฮะ895บาทเท่านั้นนะครับตอนนี้
1: เหลือ
0: 14
1: สาย
0: โอ้โหขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆ14เซตเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคนซื้อกันเยอะมากทางออนไลน์เห็นบอกว่าเป็นพระเอกเลยซื้อซ้ำกันเยอะมากเดี๋ยวขึ้นภาพได้เลยนะฮะ
2: เราขายมา3ปีแล้วครับก็ผู้ซื้อนะครับมากกว่า 100,000 รายแล้วก็มีการซื้อซ้ำมากถึง 50% เลยนะครับ
0: นี่ผมอยากให้ดูภาพน
1: ี้
0: น
1: ี่
0: คือที่เขาส่งออกจากโรงงานนะค
1: ุ
0: ณกุ๊กส่งออกจากโรงงานนี่คือเยอะมากๆเลยนะครับน
1: ี่
0: คือการซื้อซ้ำแน่เพราะว่าการันตีเรื่องของผลลัพธ์แน่นอนแล้วเห็นบอกว่าไปเข้าแลบที่แม่โจ้ด้วย
2: ใช่
0: นะครับ
2: อันนี้คือตรวจว่าเราไม่มีสารเคมีแล้วก็ไม่มีโลหะหนักครับ
0: นะครับแล้วก็ได้รางวัลด้วยล่าสุดได้รางวัลอะไรนะ
2: ได้รางวัล Best Product of the Year 2026ก็คือการันตีว่าสินค้ามีคุณภาพนะครับผ่านเกณฑ์มาตรฐานครับ
0: คุณผู้ชมครับอย่าดูเพลินนะครับเพราะวันนี้เราต้องห่างไกลกับสารเคมีนะครับสิ่งที่เรากินเข้าไปนะฮะกินเนื้อก็เจอสารเคมีก
1: ิน
0: ผักบางทีก็เจอซื้อจากตลาดมาวันนี้ปลูกเองกินเองมั่นใจกว่าเยอะนะครับวันนี้1ขวด2ขวด3ขวด4 5 6 6ขวดนี้ไม่พอขวดที่7และขวดที่8นะครับใช้ได้ถึง40ไร
1: ่
0: แล้วเสื้อผมให้ด้วยเสื้อตัวนี้ให้ด้วยนะครับสวยด้วยนะฮะ
1: วัน
0: น
1: ี้จอยเอานะ
0: เดี๋ยวให้ทั้งหมดนี่เกือบ 2,000 แต่วันนี้นะครับ
1: ด่วน
0: เ
1: ดี๋ยวค่ะคุณนวินคุณกุ๊กสายหมดกลางรายการ
0: งั้นกลับบ้าน
1: อุ๊ยอย่าพ
2: ูด
1: หูนานๆทีมา
0: เอาอีกเอาเพิ่มอีกได้ไหม
2: โอเคครับให้50สายสุดท้าย
1: ตัวนี้นะตัวนี้นะ
2: ต
1: ั
2: วน
1: ี
2: ้คร
0: ับย้ำเบอร์อีกครั้ง021131234แอดไลน์ก็ได้ที่แอดยาคาร่านะครับ 2,000 ไม่ขายเราขายในราคาที่ก่อนที่จะปรับขึ้นราคาเท่าไหร่ครับ
2: 895บาทเท่านั้นครับ
0: 895บาทเท่านั้นโทรหาเรา021131234แอดไลน์ที่แอดยาคาร่าหรือว่าหยิบมือถือมาสแกน QR Code ที่มุมจอได้เลยราคานี้ผมว่าพิเศษมากๆแล้วขึ้นแน่นอน

0: เดี๋ยวเจอพวกเราอีกเนี่ยราคาไม่ใช่ราคานี
1: ้
2: ไม่ใช่ราคานี้
0: อาจจะขึ้นไปเป็นหลักพันก็ได้ดังนั้นวันนี้คุ้มค่ามาก895บาทเท่านั้นโทรหาเรา02-113-1234นะครับทางด้านนู้นปลูกผักกินเองป่ะฮะ
3: ปลูกผักกินเองไหมคะพี่พี่
1: จอยปลูกแล้วพี่นั่งใส่เสื้อปุ๋ยรอกินดีกว่า
3: แต่มีตัวช่วยแล้วนะแต่ต้องใช้ยาคาร่านะเรามีวัคซีนแล้วก็ต้องเพิ่มวัคซีนให้กับพืชด้วย
0: ใช่ถูกต้อง
3: รีบโทรมาได้เลยนะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่าน
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ
1: ขอบคุณจังเลยเจ้าของแบรนด์ยังอึ้งเลยว่าปูนี้จริงเหรอมันพูดกับไม่ออก
3: ใช่ไหมขอบคุณตัวช่วยดีๆเผื่อค่ะแบบเอ้ยไม่กล้าปลูกเองกลัวจะมีปัญหานี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะจ๊ะ
1: ใช่แล้วนะคะกลับมาที่ความชื่นใจบ้างเมื่อวานเชียร์ก็นั่งอ่านข่าวแห่โค้งแล้วนี่แหละความภูมิใจแล้วแบบโอ้โหขนลุกเมื่อกี้เราดูภาพก่อนที่เราจะไปขายยาคาร่ากันขนยังลุกอยู่เลยวินาทีที่สร้างประวัติศาสตร์ของสาวลูกยางบ้านเรานะคะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปโอลิมปิกแล้ว
3: ไทยแลนด์
1: คนลุก
4: ดีใจอ่ะ
1: ด
4: ี
1: ใจมาก
3: แล้วยิ่งถ้าเกิดแฟนวอลเลย์อ่ะคือตามกันมาเราใช้คำว่าแบบเป็น10ปีแล้วเหมือนกับว่าอกหักแล้วอกหักอีกถูกไหมคะที่แบบเฮ้ยเกิดจะได้แล้วมันต้องได้รอบนี้มันก็เอ้าไม่ได้อย่างเงี้ย
1: คือถ้าย้อนกลับไปตอนปี2016ตอนนั้นก็โอ้โหนะคะเฉียดสุดๆแล้ว
3: แต่ในที่สุดวันนี้ก็มาถึง
1: นี่แหละนะคะความพยายามเป็นผลแล้วนะคะสำหรับศึกนี้ค่ะชิงแชมป์เอเชีย2026เพราะว่าจริงๆจีนนี่ก็ถือว่าจริงๆฟอร์มนิ่งแต่ญี่ปุ่นแล้วแล้วพอมาเจอจีนอย่าลืมนะคะจีนนี่คือเจ้าภาพและเป็นแชมป์เก่า13สมัยคือกระดูกเหล็กมากสำหรับแมตช์นี้นะคะแต่ฟอร์มดีมากนะคะแต่ว่าจบที่เซต5เนี่ยใจแทบวาย
3: คือนะคะที่เห็นคนที่เชียร์นะไม่มีใครนั่งเลยอ่ะทุกคนท
4: ุ
3: กคนยืนหมดเลยแล้วแบบไม่เผื่อใจแล้วอ่
1: ะ
3: แล้วเราก็ทำได้จริง
1: ๆทำได้จริงๆยินดีกับน้องๆทุกๆคนด้วยจริงๆแล้วก็ยินดีกับทีมงานทีมโค้ชด้วยนะคะเพราะอย่างโค้ชออนนี่เองนี่24ปีที่รอคอยนะพี่ๆนะคะและนี่คือสมัยที่4ต่อจากปี2009 2013และ2023ล่าสุดนี้ก็คือ2026คว้าแชมป์เอเชียนี้นะคะและรวมถึงโควต้าในการไปโอลิมปิกค่ะลองฟังเสียงดูค่ะ
5: มาฮะคน
6: แบบ unbelievable อ่ะมันเหมือนแบบว่ามันไม่มีคำพูดไหนที่จะแบบดีที่สุดเท่ากับเราลงมือทำในสนามแต่ว่าก็เกือบหลับแต่กลับมาได้ภูมิใจกับทุกคนที่ช่วยกันรวมถึงทีมสตาฟทีมแพทย์ทีมหมอทีมกายภาพทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยหนูก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่มาช่วยสปอร์ตพวกเราแล้วก็แฟนๆทุกคนค่ะที่คอยเชียร์พวกเราเหมือนแบบว่าใครที่ direct มาบอกว่าจะไปวิ่งร้อยรอบถ่ายคลิปลงมานะเดี๋ยวจะไป
7: รอดูอยู่นะ
6: รอชมเลย
8: คนพี่แขวัดพระแก้วร้อยรอบสู้ๆสู้ๆพวกหนูเป็นกำลังใจให
5: ้สู้ๆค่ะ
1: เดี๋ยวไปทวงให้
3: พ
1: ี่
3: ร
1: ั
3: ศมีแข
1: รัศมีแขเป็นคนบอกว่าจะวิ่งรอบวัดพระแก้วร้อยรอบ
3: จ้าน
1: ึกว่าจะเอาตอนที่ชมพู่บอกว่า I miss my boyfriend a lot อยู่ดีๆคิดถึงแฟนซะอย่างนั้น
3: ก็เรียกว่าคือเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ใช่แค่พวกเราอย่างเดียวน
1: ะ
3: นายกอนุทินเองบอกว่าขนแขนสแตนด์อัพมันจุกในคอพูดไม่ออกเลยนะคะนายกเองก็แสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราด้วยเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมนะให้ดูตอนนายกอันเดอร์
1: ไหนอันเดอร์
3: ให้ดู
1: โชว์ฟอร์ม
3: หน่อยถูกไหมก็เดี๋ยวรอเชียร์น้องๆกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเอเชียนเกมนะคะที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเรากลับจากจีนแล้วนะหยุดตบหยุดอันเดอร์ไม่ได้
1: เซต
3: ต้องเชียร์ต
1: ่
3: อน้องๆจะมาเจอศึกเอเชียนเกมนะคะที่ไอจินาโกย่าของญี่ปุ่น16กันยายนถึง3ตุลาคมนี้และช่องวัน31ถ่ายทอดสดการแข่งขันเอเชียนเกมด้วยแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าชิมแชมป์โลกปี2027แล้ว2028ค่ะไปค่ะ LA นะคะโอลิมปิกค่ะ
1: เย้
3: ขอบคุณ
4: ทุกคนทุกส่วนเลยทำให้คนไทยแบบมีความสุขมาก
1: ที่สุด
4: และมีสนามต่อไปแน่นอนอ่ะก็ติดกันนะจ๊ะนอกจากเรื่องของการแข่งขันกีฬาแล้วต้องบอกว่าซีรีส์ก็ห้ามพลาดเช่นเดียวกันใครกำลังมองหาซีรีส์ดูช่วงนี้นะคะลองเปิดวันดีเลยค่ะแล้วเข้าไปส่องชีวิตของคนในวิมานอากาศกันนะคะหลังจากที่ฟ้าได้รู้ความจริงว่าจินคืออีกหนึ่งลูกสาวของสามีตัวเองตอนนี้คำถามต่อไปก็คือฟ้าจะทำอย่างไรกับความจริงนี้เพราะว่าในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีอะไรเป็นอย่างที่เห็นง่ายๆเลยค่ะทั้งความสัมพันธ์ครอบครัวและการแข่งขันทุกบ้านเนี่ยต่างมีทั้งความลับความลวงและเรื่องที่ไม่อยากให้คนอื่นรู้ซ่อนอยู่เบื้องหลังภาพชีวิตที่ดูสมบูรณ์แบบและตอนนี้นะคะวิมานอากาศ Sky Castle Thailand เดินทางมาถึง EP 9จากทั้งหมด16 EP แล้วค่ะเรื่องราวเนี่ยกำลังเริ่มเข้าสู่ช่วงที่ความจริงหลายอย่างถูกเปิดออกทีละชั้นเอาเป็นว่าใครที่ยังตามไม่ทันหรืออยากกลับไปดูตั้งแต่ต้นโหลดแอปวันดีไว้เลยแล้วดูเกมยาวๆดูย้อนหลังได้ครบแบบต่อเนื่องไม่มีอะไรขั้นนะคะสำหรับลูกค้า AIS ห้ามพลาดค่ะโปรพิเศษสัปดาห์สุดท้ายเดือนสิงหาคมสมัครแพ็กเกจวันดี

0: พรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมวันนี้วันสุดท้ายแล้วสมัครกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกตอนนี้เลยกดตอนนี้เลยนะห้ามพลาดโปรพิเศษเช่นนี้มีถึงวันนี้วันสุดท้ายค่ะ
1: ว
0: ัน
1: นี้สองทุ่มอ่ะมีเวลาถึงเที่ยงคืนจ้ารีบโหลดไปเลยนะคะเอาสุดช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะเราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ความว่าพระท่านเนรามจันทระเปาเทลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฏมันดุข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายหรือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงที่เมืองชีกาเซเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ความว่าพระท่านในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองชิกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเวลา7นาฬิกาพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา5นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิการับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์และบทพระธรรมใหม่และพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เวลา 11 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา 7 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกา 30 นาทีรับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสวดบทพระธรรมใหม่พระอภิธรรมมัตตสังคหะ
และบทติลักขณาธิคาถาและพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารสวดพระอภิธรรมมัตตสังคหะและบทติลักขณาธิคาถาเวลา 17:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปพระอภิธรรมมัตตสังคหะเป็นผลงานของพระอนิรุทธาจารย์ประมวลเนื้อความในพระอภิธรรมปิฎกมากล่าวไว้โดยย่อแบ่งเป็น9ปริเฉดเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาส่วนบทติลักขณาธิคาถาคือบทที่ว่าด้วยกฎไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเวลา 19:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thวันนี้คณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาชมรมและภาคเอกชนร่วมกันถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะคอจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาชมรมสายสัมพันธ์ธนารักษ์ชมรมรักขุนท่าฟ้า66และบริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับมอบปริญญากิตติมศักดิ์6คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับมอบปริญญาบัตร643คนจากคณะศิลปะศึกษาคณะศิลปะวิจิตรคณะศิลปะนาฏดุริยางวิทยาลัยช่างศิลป์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีและวิทยาลัยนาฏ

0: ศิลป์12แห่งโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้โอวาทความว่าอนุชนรุ่นหลังมีหน้าที่อย่างสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมของตนให้คงอยู่ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นับว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะวัฒนธรรมจึงควรตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนในฐานะผู้สืบทอดและสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติกล่าวคือต้องรู้จักไตร่ตรองวิเคราะห์และพิจารณาอย่างรอบคอบว่าส่วนใดควรอนุรักษ์ไว้ในแบบดั้งเดิมเพื่อคงคุณค่าและอัตลักษณ์ส่วนใดควรปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยและส่วนใดควรต่อยอดหรือเผยแพร่แก่สาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยระลึกไว้เสมอว่าการสร้างสรรค์และพัฒนาต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความเคารพในคุณค่าที่มีมาแต่เก่าก่อนจึงจะสามารถผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างสมดุลและลงตัวทำให้มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าคงอยู่สืบไปอย่างมั่นคงและสง่างามจากนั้นองคมนตรีมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติครั้งที่9ประจำปี2568แก่นักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์ช่างศิลป์ทัศนศิลป์ศิลปะการแสดงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพจนถึงวิชาชีพขั้นสูงมุ่งถ่ายทอดความรู้ทักษะจากครูสู่ศิษย์ด้วยจิตวิญญาณและอุดมการณ์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติพร้อมนำพาความเป็นไทยสู่สากลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆ
1: วันนี้เวลา 9:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตดังนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายอัธพลอัฏฐวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้นายประกิตประจนปัจจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยพลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางจินารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางสาวสุวิราทวิชศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายดิชวัฒน์จันทร์อีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางมีนาสุภวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะ มอบเงินสมทบ

0: อุ่นมูลนิธิสายใจไทยนางปิยหาไทยปิยรัมรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายระวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบูรณาการความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางสาวพจนีคงคาไลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางอาทินันพีชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางมุกดาชิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางเอมออนจิระสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางดารัตน์วิภาจักรัตรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายอเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายวสินทร์วรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางสาวจินดาวินารักวงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายเกียรติศักดิ์ว่องพาณิชย์รองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีรอรักสายใจไทยมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย
1: องคมนตรีเป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนโครงการกองทุนการศึกษาสู่คู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์วันนี้พลเอกกัปปนาถ รุจดิษฐ์ องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแนวทางการเสริมสร้างความปลอดภัยภายใต้หัวข้อถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์จัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายน2569ที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีผู้บริหารและผู้แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า200คนเพื่อทบทวนและถอดบทเรียนการดำเนินงานนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นผลสำเร็จไปพัฒนาขยายผลสู่สถานศึกษาและพื้นที่อื่นได้อย่างเป็นรูปธรรมโอกาสนี้องคมนตรีบรรยายพิเศษเรื่องความสำคัญของโครงการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีรูปแบบพิเศษในเขตพื้นที่พิเศษภายใต้โครงการกองทุนการศึกษาพร้อมเชิญพระราชกระแสความห่วงใยด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถ่ายทอดแก่เยาวชนที่เข้าร่วมการอบรมเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาตนเองและการศึกษาทั้งนี้การดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาด้านอาชีวศึกษาได้น้อมนำพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการพัฒนาเยาวชนมุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัยรวมถึงพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพองคมนตรีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8

ิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนยะริงและชุมชนบางปูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนริมอ่าวปัตตานีทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆจังหวัดยะลามีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและทุนเรียนดีรวม86คนสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมจึงโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สำนักกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทาน 2,000 ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ศาลาประชาคมยงใจยุทธศาลากลางจังหวัดนครพนมมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานพร้อมด้วยนายอำเภอจาก11อำเภอร่วมรับมอบสิ่งของพระราชทานและเชิญไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอุทกภัยในจังหวัดนครพนมมาจากอิทธิพลจากร่องมรสุมพัดผ่านทำให้เกิดฝนตกหนักและฝนสะสมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่11อำเภอ74ตำบล500หมู่บ้านราษฎรเดือดร้อน 12,694 ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายการได้รับพระราชทานสิ่งของบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้อย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาที่คุณแก่ผู้ประสบภัยเป็นล้นพ้นทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนชนราษฎรอำรุงสมาคมศิษย์เก่าชนราษฎรอำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนชนราษฎรอำรุงจังหวัดชลบุรีชมรมข้าราชการบำนาญบำเหน็จและผู้สูงวัยอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาบริษัทพาร์คซิตี้วิวนายจักรพงษ์แต่งอ่อนและคณะและโครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่11กรมชลประทานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดบรมวงศ์อิสระวรารามวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดอาคมสิทธิอาภรณ์วัดตติเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทางนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดสวนวัตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยวงศ์จังหวัดราชบุรีวัดเสาธงนอกวัดหัวคูวัดมงคลนิมิตจังหวัดสมุทรปราการวัดกลางเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวัดไร่จังหวัดอ่างทองและวัดปฐมวนารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 บริษัทกิฟต์อินซอยจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดราชศรัทธากยารามวัดบ้านไร่เจริญผลวัดมหาชัยคล้ายนิมิตจังหวัดสมุทรสาครวัดนวลตาโทนวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาและวัดธรรมมงคลเถาบุญยนนท์วิหารวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 บริษัทเดอะสตรีทรีเทลเดเวลลอปเมนต์จำกัดบริษัทสุพรรณไพศาลเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัทเรียลเมดคอร์ปจำกัดครอบครัวยอดเกตมอมหลวง

วันวิภาจรูญโรจน์และคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิชาวตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษและชมรมสายสัมพันธนารักษ์ทางนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
2: มายืนดราม่าทำเอ็มบีอะไรตรงเนี้ย
3: รู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอ
2: ไม่ถึงจะดีไม่พออาจจะดีเกินไปสำหรับบางคนด้วยซ้ำฉันเองก็รัก
4: พี่ทีคะหนูชอบพี่หนูขอจีบพี่ได้ไหมคะ
2: พี่ก็ชอบน้องจืดเหมือนกันครับ
4: บีเป็นแฟนที่คบกับเชอรี่มานานที่สุดตั้งแต่สมัยยังจนเลิกกันเถอะ
5: จะงานกับพี่นะเชอรี
6: ่พี่ด้วยค่ะ
7: เชอรี
8: ่ตัวเองเรากลับมาคบกันเถอะนะเขารวยแล้ว
9: เรื่องราวของเขานักเขียนนิยายผู้ทำตามความฝัน
10: นะกล่องละ135 CF
9: แม้จะอยู่อย่างยากเย็นคนแค้นแต่ท่ามกลางความมืดมนแสงสว่างเดียวที่เขามีก็คือเธออ
10: ะไรอ่ะโอ๊ยขายแมสกล่องละ135นี่ก็ถูกจะตายช้ำอยู่แล้วถ้าไม่ขอต่อราคาไม่ขอกูฟรีไปเลยค่ะคุณลูกค้า
9: เธอผู้อ่อนโยนเธอผู้ละมุนละไมเธอผู้เคียงข้างเขาเสมอมา
11: สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาสาธิตนะครับวิธีการทำอาหารธรรมดาธรรมดาให้เป็นในสไตล์ fine dining นั่นเองนะครับข้าวปลาทูน้ำพริกกระปินะครับอร่อยไหมเต้ย
12: ไม่บอกเลยอร่อยสุดโลกเลย
11: เต้ยป้อนเขาบ้างนี่แหละครับคือ fine dining ในราคา30บาทแค่นี้นะครับกินหรูอยู่สบายครับเดี๋ยวอาหารมื้อนี้ผมจ่ายเองนะครับตัวเองสเปคทั้ง3ข้อที่ตัวเองตั้งไว้อะหล่อรวยแสนดีเขามีครบแล้วนะตอนนี้เขารวยแล้วเขาเลยเพิ่มความหล่อได้แล้วเขายังแสนดีเหมือนเดิมเรากลับมาคบกันเถอะนะตัวเอง
5: เชอรี่แต่งงานกับพี่เถอะนะ
3: โอเคโอเคไหมถ้าเชอรี่จะขอคิดดูก่อนอะ
13: อ
3: ้
13: าว
5: ไม่เชอรี่โอเคครับแต่งานกับพี่เ
3: ฮีย
14: เฮีย
3: เฮีย

0: บีถูกหวยชุดรางวัลที่1งวดที่ผ่านมายกชุดค่ะได้เงินรางวัลไปตั้ง60ล้านบาทเขาก็เลยเอาไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อคอร์สอัพหน้าตัวเองอัพความหล่อขึ้นมาเยอะเลยอ่ะ
1: แล้วก็คงไปจ้างเดซนี่อีกทีนึงครับ
2: โอ้แม่เป็นเคสที่สำเร็จแล้วแท้ๆแต่มันก็มาหักหน้าเราอีกแล้วเนี่ยไม่ครบ45วันเราก็ต้องคืนเงินเขาถึงแม้มันจะ 30% นะเว้ยแต่มันก็เยอะอยู่ดีเพราะองค์อ่านมันจ่ายเยอะ
1: ไม่ต้องคืนเงินหรอกครับทางเราจะทำให้เลิกกันอีกรอบให้ได
0: ้ว่าแต่ทำไมมันรู้ความเคลื่อนไหวของพวกเราเยอะจัง
2: นั่นน่ะดิหรือว่ามันรู้จักใครในนี้วะ
1: ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจัดการเองไม่เคยเห็นคุณชาญเขาโมโหขนาดนี้มาก่อนเลยน้องเจดครับน้องเจดครับน้องเจดทำอะไรอยู่ครับน้องเจดครับ
3: เปล่าค่ะ
1: โอเคไหมตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยน้องเจดก็ดูกังวลไปนะมีอะไรบอกพี่ได้นะพี่พร้อมรับฟัง
3: โอ้ยพี่พ่อมันชน
1: มันดีเหม็นความรักอะ
3: โอ้ยอาจจะน
1: อกก็ช่วงโปรโมชั่นแหละเนาะพอหมดโปรเมื่อไหร่ก็ล้มเหมือนคู่อื่น
4: อันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมของบีแล้วก็เชอรี่ครับ
1: เออแกก็ทำงานดีนะหวังว่าความรักของแกเนี่ยจะราบรื่นเหมือนเรื่องงาน
4: บ่ายนี้บีกับเชอรี่มีนัดเดทกันครับผมเซตทุกอย่างไว้ทีมของเราพร้อมไปทำภารกิจแล้วครับ
1: ไม่มีคำว่าทีมเรา

0: กระเป๋าแบรนด์เนมเพราะอยากเขาไปดูอ่ะ
1: ได้สิ
0: แหมเห็นกูจนหน่อยนะปิดป้ายร้านใส่หน้ากูเลยอย่าให้กูรวยแล้วกันจะหมาให้หมดร้านเลยเอาอีกแล้วนะพวกมึงนี่ขนาดกูแต่งตัวมาดีขนาดนี้ยังไม่เข้าอีกเหรอไปกันเถอะที่รักเขาไม่โอเคแล้วอ่ะ
1: ใจเย็นตัวเองเขาจัดการให้แล้ว
2: ฉันเข้ามาได้เลยค่ะ
1: เลือกได้ตามสบายเลยนะตัวเองไปไปเลย
3: ต้องหาทางให้เจอเข้าไปข้างในให้ได้
4: โอเคครับอันนี้ยูนิฟอร์มพี่ทีเตรียมมาให้ครับ
0: ขอบคุณค่ะแต่หนูว่าดูดเข้าไปไม่ได้หรอก
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็หนูกลัวเขาจำหนูไม่มั่นใจ
5: บ้าปะเนี่ย
1: เดี๋ยวเธอก็หาทางเอาตัวรอดได้เหมือนทุกทีอะแหละ
0: เออก็ได้
1: นี่เครื่องรบกวนสัญญาณเอาเข้าไปติดข้างในด้วยไปได้แล้ว
4: สู้ๆค่ะ
6: คุณผู้ชายท่านนี้เข้ามาติดต่อในฐานะแขก VIP เพื่อขอให้ปิดร้านให้คุณผู้หญิงโดยเฉพาะเชิญและดูสินค้าตามสบายเลยนะคะห้อง VIP ทางนี้ค่ะ
7: คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเชิญรอที่โต๊ะก่อนนะคะ
6: เดี๋ยวจะมีน้องพนักงานนำสินค้าตัวอย่างมาให้ชมค่ะ
7: ไม่คิดว่าจะได้เข้ามาช็อปในห้อง VIP แบบนี้กับตัวเอง
1: กว้างมากเลยอะตัวเองเดี๋ยวเอามาเลยเอามาเลยเอามาเลยตัวเอง
7: แล้วตัวเองอยากได้ไหมอะ
8: นี่นะคะคือลูกค้า
9: โทษนะครับนี่เราเคยเจอที่ไหนหรือเปล่าครับหน้าคุ้นๆนะ
8: อุ้ยใช่คุณมาสโอบีหรือเปล่าคะ
10: บริการพิเศษเฉพาะลูกค้า VIP เท่านั้นค่ะ
0: ต้องกินทั้งหมดคำแบบนี้เลยเหรอ
11: คือคือเขาไม่ต้องขอเลยนะคือไม
12: ่เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลงคน Spotify เขารู้กัน

0: ิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
1: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
2: โอ้ไม่ได้นะ
3: ลองนี่ดีกว่าอยากอยู่กันไปนานๆก็ต้องให้เขากินแต่สิ่งดี
4: ๆลองเลิฟลองรอยัลคานิน
5: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
2: นะ

0: Guy Nardi, S to the N FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
3: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์ดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ด
0: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
5: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
6: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
7: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
8: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
9: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
10: เลือกเมกะแทง
9: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนนอน
0: Canon delighting you always tell me your

0: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
1: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
2: อ่ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
1: ชิมซะหมดเลย

0: เธอถามได้อยู่ดิ
1: อาหารแมวคุณภาพ
2: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free
3: ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
4: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free

0: Lichen Reflection Concert.
1: Yaris A-Type และ Yaris คันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
2: ไม่มีแฟนจะดีมีเห็นตาย
3: ใช่ไหมใช่ไหม
4: นี่เราเคยเจอกันที่ไหนหรือเปล่าครับหน้าคุณปุ่นนะเนี่ย
5: พอดีแพงกาดอ่ะแต่คุณลูกค้าดูในอีแคสต์ล็อปไปก่อนก็ได้นะคะใบนี้สวยค่ะคุณผู้หญิง
6: พี่รักดูกระเป๋าใบนี้สิสวยมากเลยอ่ะ
7: กระเป๋าก็สวยคนก็สวยเข้ากันตัวเอง
6: นี่ใบนี้สวยอ่ะ
4: กดเลือกให้หมดเลย
6: จะดีหรอที่รัก
5: เต็มของมาครบใช่ไหมสินค้าตัวอย่างแล้วก็ afternoon tea บริการพิเศษเฉพาะลูกค้า VIP เท่านั้นค่ะโหขอให้มีความสุขนะคะ
6: ค่ะเก๋เวอร์ช้อปปิ้งก็ไม่ต้องเดินแถมยังมีของมาวางให้กินอีกอ่ะวิ่งโดดเด่นนั่งกินทุกอย่างเลยอ่ะ
8: เพราะเชอรี่ชอบคนรวย
5: นอกจากจะเปย์แล้วเนี่ยเราต้องทำตัวให้มีระดับเพื่อมัดใจเธอให้ได้เริ่มจากการโชว์ความรู้ทางด้านอาหารอีลิตก่อนเลย
8: คุณฟังฉันนะคะคุณบีแล้วค่อยทำตามค่ะ
6: พนักงานหายไปไหนเนี่ยจะขอช้อนซ่อมซะหน่อย
4: โอ้ยตัวเอง afternoon tea เขาไม่ต้องใช้ช้อนซ่อม
8: นี่เป็นการทานอาหารแบบใช้มือทาน
5: โดยต้องเริ่มจากแซนด์วิชที่อยู่ชั้นล่างสุดก่อนเสมอ
4: นี่เป็นการทานอาหารแบบใช้มือทานโดยเริ่มจากชั้นล่างสุดกินเลยไหมที่รัก
6: เดี๋ยวก่อนนะที่รักรู้ได้ไง
4: ก็เขาฝันว่าอยากจะพาตัวเองมาที่นี่ตั้งนานแล้วอะเขาก็เลยศึกษาหาข้อมูลเรื่องอะไรแบบนี้ไว้ตัวเอง
9: กินเยอะๆนะ
10: เริ่มแผนเปิดเครื่องรบกวนสัญญาณได้เลย
11: รอจังหวะแป๊บนึงครับ
12: สับสวิตช์ยิงสัญญาณรบกวนแล้วครับ
5: เฮ้ยคุณบีคะฮัลโหล
8: ฮัลโหล
6: คุณบีคะ
4: เสียมันคิวปิดแปลกๆไปป่ะครับเนี่ย
6: สัญญาณไม่ค่อยดีเอาแค่ฟังรู้เรื่องก็พอค่ะ
4: โอเคครับ
13: หลังจากกินแซนด์วิชเสร็จแล้ว
6: ให้ทำความสะอาดนิ้วด้วยการเลีย
13: เลียเลยสิคะนี่แหละวิธีการทานอาหารแบบอิลิต
6: ตัวเองทิชชู่ไหมอ
14: ่
6: ะ
14: ไม่ได้ต้องเลียเท่านั้นตัวเองไฮโซกินกันแบบนี้เลียเลยตัวเอง
6: เลีย
14: เลียเลยครับโอ้โหไฮโซมากครับไฮโซไฮโซ
11: โอ้แค่นั้นไม่พอนะครับ
6: สักคนต้องกินทั้งลูกไหมคะ
13: เปรี้ยวเหมือน
6: ไข่ต้มในงานแต่งค่ะ
8: ต้องกินทั้งหมดคำแบบนี้เลยเหรอ
14: ใช่ครับ
5: คุณบีคะ
10: แบบนั้นจะไปเวิร์กได้ไง
6: ถ้าติดคอให้คุณผู้หญิงรีบดื่มชาแต่ห้ามเป่านะคะ
13: และดื่มรวดเดียว
14: รับดูว่าเราไม่เป่าด้วยนะรู้ไหมกินเป็นจริงๆนะเขาจริงๆแล้วเขากินไม่เป็นหรอกนี่รักเขาขอโทษ
8: เอ้าแล้วที่ร้านมาโกหกเขาทำไมเนี่ย
14: ก็เขาอยากพาตัวเองมาที่ร้านเนี้ยแล้วคราวที่แล้วที่เรามาเราก็โดนดูถูกไม่ให้เข้าร้านพอคราวนี้เราได้เข้ามาเขาก็ดันทำพังให้คนอื่นมาดูถูกเราอีกอ่ะเขาขอโทษนะตัวเองเขาขอโทษ
8: ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยกินไม่เป็นแล้วไงอ่ะก็เรารวยอ่ะเราจะทำอะไรก็ได้

0: น้องคะกระเป๋าที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวพี่เหมาเองเธอมีเงินจ่ายแล้วใช่ไหม
1: สบายมากที่รักลืมไปเลยว่ารวยไง
0: น้องคะส่งกระเป๋าทั้งหมดเนี่ยกลับบ้านพี่ได้เลยพี่เหมา
2: พัง
3: จืดถอยกำลังก่อนเดี๋ยวเรากลับไปตั้งหลักใหม่ที่ออฟฟิศ
4: หลักอ่ะ
1: ขอรับตัว
0: ตัวเองเขามาเดินสวนทำไมอ่ะไม่เห็นจะอีลิตเลย

0: ื่อนที่รักโดยเฉพาะเลยนะ
1: จริงเหรอ
2: จริงสิ
3: ถูกทูอะไรแถวนี้ครับมาสมัครกันนอน
4: ก็ถูกไปสิวะ
1: ที่รักโรแมนติกมากเลยอ่ะ
2: ที่รักชอบไหม
1: ชอบมากไปกันเถอะ
5: ขอโทษนะครับ
6: นี่ใช่ไหมครับคนที่ถูกหวยชุดงวดล่าสุด
2: อ๋อใช่ครับ
6: นี่นะครับ

0: พอดีผมเป็นนักข่าวครับขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับ
1: ไม่สะดวกครับพอดีกำลังจีบกันอยู่ครับ
2: เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกที่รักเรารวยไงถือว่าฟอร์มทำตัวเป็นเซเลบสัมภาษณ์ต่อได้เลยค
0: ่
2: ะ
0: โอเคครับรบกวนด้วยนะครับ คำถามแรกครับคุณจีริรัตน
1: ์ผมไม่ได้ชื่อศิริรัตน์นะครับ
0: อ้าวแต่ว่าในนี้ครับเขาเขียนไว้แบบนั้นนัดไปรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับบีมา
3: หวยชุดนี้บีไม่ได้ถูกหวยจริงแต่มันเป็นการจัดฉากของเดซินี
0: ่นางสาวสิริรัตน์สินทองคำไม่ใช่คุณเหรอครับ
2: จะใช้ได้ยังไงอะคะก็นี่มันเป็นชื่อผู้หญิงอะ
0: อ้าวแล้วทำไมคุณถือหวยชุดนี้ล่ะครับหรือว่าคุณแอบอ้างครับ
1: เปล่านะครับคือ
2: เดี๋ยวก่อนนะที่รักนี่ตัวเองไม่ได้ถูกหวยจริงๆเหรอ
1: คืออ
2: ะไรคืออะไรฮะ
4: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อคิวปิดค่ะ
5: โฟร์ดเลือกอาหารแมวเนโกเพื่อสุขภาพที่ดีของมันม่วงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: Sky Narni, S to the N FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ด
0: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
4: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
5: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
6: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
7: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
8: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
9: เลือกเมกะแทง
8: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนนอน
10: Canon delighting you always

เคล็ดลับขนสวยสุขภาพดีของจูมุเพราะเจมเลือกอาหารแมวในกบทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดี

0: กฎหมายคนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่ควรเข้าใจ
1: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
2: แล้วคืออะไร
1: ห่วงมึงอะ
3: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบเนครอสอยู่บ้าง

0: ที่ตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
1: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายพรุ่งนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
2: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
3: ลองชิมดูครับ
4: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
5: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวนัว
6: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
4: ผมเลิฟเลย
7: คือ
8: เดี๋ยวก่อนนะที่รักนี่เจ๊ไม่ได้ถูกหวยจริงๆหรอแสนดีแต่โคตรโง่เลยผมเลิกกันเถอะ
9: อยากแพงจังเชื่อแพงกว่าอีก
10: ทำไมวะพ่อจะอยากตายก็ไม่มีตังค์ตาย
8: สถานการณ์ฟังดูแย่จังเลยนะคะ

0: ดิฉันชื่อคิวปิดค่ะเป็นพนักงานของบริษัทเดสตินี
1: ทางเดสตินีอยากให้คู่ของคุณกลับมารักกันค่ะ
0: นี่คือหวยชุดรางวัลที่1ของงวดที่แล้วเป็นจำนวนเงิน60ล้านทางบริษัทจะให้คุณยืมเงินรางวัลนี้ไปก่อนเพื่อเอาไปตั้งตัวแล้วคุณค่อยทยอยคืนพร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวน69ล้านบาทคุณคิดว่ายังไงบ้างคะ
2: ดอกเบี้ยค่อนข้างแพงนะครับเนี่ย
1: ราคาเนี้ยไม่แพงหรอกค่ะสำหรับคนที่คุณรักอย่างคุณเชอรี
0: ่ทีนี้ก็อยู่ที่คุณแล้วนะคะว่าจะกล้าทำเพื่อเธอไหม

0: เงินที่เขาเอามาเปย์ตัวเองอ่ะเขายืมมาหมดเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไอ้โง่ไออยู่ดีไม่ว่าดียังสร้างหนี้เพิ่มอีกมิกหยุดเลยนะแหงยังมาหลอกกันอีก
0: เขาไม่ได้หลอกนะมีคน
1: ใคร
0: ก็
1: เห็นอยู่ว่าตัวเองหลอกเขาอ่ะ
2: ดิฉันชื่อคิวปิดค่ะมาจากบริษัทที่เป็นตัวการระหว่างอินฟลูเอนเซอร์และแบรนด์ทางบริษัทเราได้ให้คุณบียืมเงินไปเองถือเป็นการลงทุนระยะยาวในฐานะพาร์ทเนอร์ค่ะได้บังเอิญไปเห็นคอนเทนต์ TikTok แนว Finding แบบ low cost ของคุณบีหลังจากที่เราได้เฝ้าดูมาสักพักใหญ่เราก็ได้ติดต่อคุณบีไปตกลงให้คุณบียืมเงินเพื่อเอาไปทำคอนเทนต์ต่อโดยทางเราจะช่วยโปรโมทให้ถือเป็นการต่อยอดธุรกิจร่วมกันวินวินทั้งสองฝ่ายค่ะหลังจากที่เราช่วยโปรโมทให้คนเริ่มรู้จักคุณบีเป็นวงกว้างคอนเทนต์ต่างๆของคุณบีได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรวมถึงยอด follower ที่แตะเฉียดล้านสินค้าต่างๆพากันแย่งตัวคุณบีให้เป็นพรีเซนเตอร์จากที่เคยโนเนมตอนนี้คุณบีได้กลายเป็นดาว TikTok แล้วค่ะถ้าคุณนักข่าวจะเอาข่าวนี้ไปทำจะไม่น่าสนใจกว่าหรอคะ
1: งั้นก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยคุณบีจะรวยจริงๆแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะและมีแนวโน้มจะรวยขึ้นเรื่อยๆตามกราฟนี้เลยค่ะ
1: โหโอเคค่ะที่รักไปเดทกันต่อเถอะจ้ะ
0: ไปจ้ะ
1: เฮ้ยที่น้องเก่งที่สุดในโลกเลย

0: ได้เจอกันซึ่งหน้าสักทีนะคะแต่เอ๊ะทีมเมคอัพสวิตมีฝีมือแค่นี้เหรอคะ
1: เดี๋ยวเจอกันยกต่อไป

0: รู้จักกันเหรอ
1: เปล่า
0: เราเคยยิ้มให้เธอทำไม
1: จะไปรู้หรอ
0: เธอปิดบังฉันไม่มิดหรอกมีอะไรก็บอกมาเถอะ
1: เอาเป็นว่าวันนี้พี่บอสกลับไปก่อนแล้วกัน
0: ทำไมจะไปไหน
1: ว่าจะไปหาพี่ทีมีเรื่องต้องคุยส่วนตัวกับพี่เขา

0: ถ้าบอกชอบเขาตั้งแต่แรกอะไม่โดนฆ่าไปแดกกันไม่หรอก
1: รู้ดีนะมึงอะ
0: เออกูรู้ดีไงรู้ว่าปกติไม่ใช่คนจะมาเศร้าอะไรแบบนี
1: ้กูไม่ได้เศร้า
0: ไม่เศร้าก็ไม่เศร้าแค่ยืนนิ่งนานไปหน่อยมันก็ไม่ได้แทงเลยสักลูกเนี่ยเฮียบอสมึงอาจจะล้างลาวงการนี้ไปนานแต่มึงเชื่อกูมึงกลับมาปัดฝุ่นนิดหน่อยมึงก็หาใหม่ได
2: ้เนาะใครจ่ายอ่ะ

0: น้องจือครับวันนี้บีจะขอเชอรี่แต่งงาน
1: ทางคิวปิดเนี่ยไปจัดการซื้อแหวนไว้แล้วทางเราต้องหยุดยั้งการขอแต่งงานแล้วก็ชิงแหวนมาให้ได
2: ้แหวนเนี่ยพอมาก็ซื้อในจานได้ไหมสิ
1: แต่ว่าตอนนี้เพียงติดต่อคุณบอสไม่ได้เลยน้องจืดโดยคนเดียวไหวไหมครับ
2: ไม่ไหวก็ต้องไหวแล้วล่ะค่ะ
1: แล้วชุดที่พี่เตรียมให้น้องจืดโอเคไหมครับ
2: โอเคค่ะ
3: ตัวเองเรามากินอะไรแบบนี้ได้บ่อยๆเลยนะพอเขาเป็นดาวติ๊กต็อกแล้วอะคนก็แห่กันมาซื้อหนังสือเขาเต็มเลย
2: งั้นเราก็กินแบบนี้กันทุกวันเลยเนาะ
3: ได้สิตัวเองอยากกินอะไรสั่งเลยนะ
2: หายไปไหนนะพี่บอส
4: จะโทรทำไมนักหนาฉันมาแล้ว

0: แผนเดิมแยกแหวนจากคิวปิดมาให้ได
1: ้แฟนใหม่หรอทีดีจังถึงขั้นต้องพามาเปิดตัวตอนทำงานเลย

0: เอาแหวนวงนี้ไปให้คุณบีที่โต๊ะเดี๋ยวคุณบีเขาจะรู้เองว่าต้องทำยังไง
1: ได้ครับ
2: เจิดเฮ้ยแผนแมวแมวแม่เลย
3: ค่ะค่ะโอ๊ยพี่พ่อขอโทษไม่ทัน
4: เออพี่ครับ
5: ครับ
4: อยากรู้ว่าอันนี้ครับเมนูนี้เนี่ยมันเป็นหมูหรือว่าเนื้อนะครับ
5: เมนูนี้เป็นเนื้อหมูครับ
4: อ๋อเนื้อหมู
5: เนื้อหมูครับผม
4: โอเคขอบคุณครับ

0: กำลังอยากได้พอดีเลยอ่ะ
1: แหวนหาย

0: น้องเจนครับทางนี้ครับ
1: เอ๊ะของใครเนี่ย
2: ทางนี้ค่ะ
3: อ้าว

0: กับพี่โบ๊ทแต่ไปช่วยคิดปิดวะ
1: หนูมีเรื่องไม่สบายใจบอกใครไม่ได
2: ้ฉันมีเรื่องที่อยากจะบอกเธอเหมือนกัน
3: เรื่องตัวเองคุณใส่ใจแค่ไหนใหม่ Swisse Reju Plus 3 ส่วนผสมสำคัญเพื่อสิ่งที่ใช่เริ่มได้จากการใส่ใจตัวเองเพราะทุกรายละเอียดคือความใส่ใจ Swisse Reju Plus

0: Lichen Reflection Concert.
1: อาหารแมวคุณภาพ
2: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
3: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free

0: ำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
1: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
0: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
4: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
5: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
6: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
7: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร
8: ์
7: ง่ายเลย
8: เลือกเมกะแทง
7: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนนอน
9: Canon delighting you always

0: ทำได้
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: น้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
1: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
0: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
2: ให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักอยู่อยู่เจ
3: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
4: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากเชฟพี่จันป่ะ
5: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: ันนี้ใช่คุณบีช่อง TikTok มาสบีหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ของคุณบีหรือเปล่าคะ
1: ครับ
0: ดีใจจังเลยค่ะได้เจอตัวจริงสักทีฉันเนี่ยเป็นแฟนคลับนิยายแล้วก็ช่อง TikTok ของคุณมานานแล้วค่ะแล้วก็ฉันเนี่ยติดตามคุณทั้งสองคนมาสักพักแล้วค่ะดีใจด้วยนะคะได้มีวันนี้กันสักที
1: ผมคงมาถึงจุดนี้ไม่ได้ครับถ้าไม่มีแฟนคลับคอยสนับสนุนนะครับ
0: ถ้างั้นเนี่ยโอกาสดีๆแบบนี้ต้องมีอะไรที่ระลึกถึงความหลังกันหน่อยมั้ยคะ
1: ต้องระลึกยังไงล่ะครับ
0: ก็อะไรล่ะคะที่เชอรี่เนี่ยเขาบอกว่าอร่อยที่สุด

0: าเขาไปไหนเนี่ย
1: หลับตาไว้ก่อนตัวเองเดี๋ยวระวังนะ โอเคก้าวเล็กๆก่อนนะก้าวเล็กๆก่อนนะโอเคย่อเร็วตัวเอง
0: ย่อเหรอย่อทำไมอ่ะ
1: ตื่นตาได้เลยตัวเอง

0: ตัวเองเคยบอกว่าตัวเองชอบปลาทูที่เขาแกะที่สุดในโลกเลย
1: อร่อยไหมตัวเอง
2: เราของเองอร่อยสุดในโลกเลย
0: ต่อจากเนี้ยให้เขาแกะปลาทูให้ตัวเองกินทุกวันเลยนะแต่งงานกับเขานะตัวเอง

0: ขอบคุณนะคะคุณช่วยให้สองคนนั้นได้ลงเอยด้วยกันเขาต้องไม่ลืมแฟนคลับอย่างคุณแน่ๆค่ะ
1: จริงๆแล้วฉันไม่ใช่แฟนคลับพวกเขาหรอกค่ะแต่ฉันก็แค่สืบจนรู้ลึกยิ่งกว่าแฟนคลับซะอีกฉันก็แค่สืบจนรู้ว่าเชอร์รี่เนี่ยอินกับปลาทูมากๆอินจนไม่กินมันมาหลายปีละ
0: นี่คุณหมายความว่ายังไงอะ
2: ปลาทูจานเนี่ยมันทำให้เขาคิดถึงชีวิตในตอนนั้นตอนนั้นชีวิตพวกเราเป็นยังไงตัวเองก็น่าจะรู้ตัวเองมีความฝันแต่ไม่มีเงินแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะแค่ว่าเขารักตัวเองแล้วเขาก็อยากให้ตัวเองทำสำเร็จในสิ่งที่หวังโอนเงินค่าห้องให้แล้วนะแต่บางทีเขาก็คิดอยู่ลึกๆเหมือนเขาทำงานตัวเป็นเกลียวหาเงินอยู่คนเดียวเพื่อเลี้ยงพวกเราทั้งสองคนปลาทูมันไม่เคยอร่อยเลยอะแต่ตอนนั้นมันมีให้กินแค่นั้นไงเขาก็เลยต้องฝืนหลอกตัวเอง
3: ถ้าตัวเองไม่อยากกินปลาทูอ่ะเดี๋ยวเราเอาจานนี้ไปเก็บแล้วก็หลังจากนี
2: ้ไม่ต้องแล้วปลาทูจานเนี้ยทำให้เขารู้ว่าเขาหมดแพชชั่นกับตัวเองไปตั้งนานแล้ว

0: ่อให้ตัวเองจะมีครบทั้ง3สเปคแบบที่เขาต้องการแต่ความรักในใจเขาอ่ะมันหมดลงไปตั้งนานแล้วคำตอบของเขาคือไม่นะเขาไม่อยากแต่งงานกับตัวเองเขาคิดว่าเขาจะกลับมารักตัวเองได
1: ้ไม่เป็นไรตัวเองตัวเองไม่ได้ผิดอะไรเลยเขาต่างหากที่ต้องขอโทษที่กว่าเขาจะพยายามทำอะไรเพื่อตัวเองอ่ะมันก็สายเกินไปแล้วขอโทษนะขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตเขามาตลอดนะ
0: เราต่างก็ไปได้ดีในทางของตัวเองนะไม่มีอะไรต้องห่วงกันอีกแล้วนะแล้วก็ขอบคุณนะ
2: ขอบคุณอย่าง
3: นิยายเรื่องนี้ดำเนินมาถึงบทสุดท้ายเขาและเธอต่างแยกย้ายไปตามเส้นทางของตัวเอง
0: โชคดีนะ
1: โชคดีเหมือนกันนะ
3: แม้ไม่ได้ลงเอยกันแต่พวกเขาเคยรักกันและความทรงจำเหล่านั้นยังคงอยู่ตลอดไป

0: ักงาน Backup Service Team B ฉันดึงตัวมาช่วยเคสนี้เป็นกรณีพิเศษจริงๆก็ไม่ได้อยากให้ช่วยแต่ตอนนี้มันวิกฤตจริง
1: ๆสมัยก่อนพี่ทำซัพพอร์ตอยู่ทีม B จะเคยเห็นในจอไกลๆที่เพิ่งเคยเจอตัวจริงครั้งแรก
2: นี่เมื่อกี้ที่ล้มเนี่ยเจ็บตรงไหนไหมดีนะไม่มีแผลเนี่ย
3: Breakup service อย่างนี้ก็สวยดีวะเฮ้ยชัวร์ very good very good
2: ทำไมให้บอลเลยไหม
4: คะคุณทีคะ
3: เพลงที่ชอบ
4: เดี๋ยวไปเติมเบียร์ให้ไหมคะ
2: คุณที
5: ไม่เป็นไรครับผมโอเคแล้วครับ
4: แต่ในแก้วมันไม่มีสีไม่มีฟองอะไรคะเนี่ย
5: อ๋อครับผมชอบนมจืดนะครับไม่ใช่ครับผมหมายถึงว่าผมชอบนมชอบนมบัวรสจืดนะ
3: มาพี่มึงไม่ต้องจืดแล้วมา
6: เจอซื้อมาฝากค่ะถือว่าเป็นรางวัลที่ทำภารกิจสำเร็จ
5: ขอบคุณครับ
6: พอดีเห็นว่ามันแปลกดีอะค่ะเลยเอามาฝาก
5: ขอบคุณน้องเจดมากนะที่นึกถึงพี
6: ่ไม่เป็นไรค่ะ

0: โอ้ใจเย็นใจเย็นครับเดี๋ยวพี่ทีไปส่งนะ
1: พี่ทีคิดดีๆนะคะจะไปส่งจืดจืดไม่ให้พี่ทีกลับง่ายๆหรอกนะเห็นหนูจืดๆแต่จริงๆอ่ะหนูจี๊ดจ๊าดนะ
2: คุณที
3: ครับ
2: คุณทีคะ
0: ครับ
2: ไอชาญเรียกอะค่ะ
0: อ๋อโอเคครับ
2: เอ้ยคุณชาญ
0: ครับเดี๋ยวได้เดี๋ยวไปครับจืดครับเดี๋ยวพี่กลับมานะรอแป๊บนึงครับ
3: ครับมาแล้วครับ
0: มาแล้วครับ
2: คุณชาญโทรมาค่ะ
0: อ๋อครับ

0: ทำไมเป็นพี่บอสอ่ะ
1: ทำไมอ่ะผิดหวังที่ไม่ใช่ไอทีอ่ะ
0: ก็นิดนึง
1: งั้นเดี๋ยวฉันไปส่งที่คอนโดไอที
0: เดี๋ยวพี่บอสคือหนูมีเรื่องไม่สบายใจบอกใครไม่ได้
1: แล้วยังไม่ได้บอกไอ้ทีเหรอ
0: ก็วันนั้นที่ให้พี่กลับก่อนหนูพยายามบอกแล้วแต่ว่าพูดไม่เอา
1: ก็เลยจะมาบอกฉันแทนนะ
0: ไม่รู้ว่าแค่รู้สึกว่าพูดกับพี่ได้

0: ที่ป๊อปกับกอใหม่คืนดีกันเป็นเพราะหนูเองแหละหนูจ้างเดสตินี่มา
1: เรื่องนั้นฉันรู้อยู่นะ
0: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
1: ก็ฉันตามดูเธออยู
2: ่งั้นโอนมาจำเลยนะคะ
3: ขอยืมก่อนแล้วกันนะคะ

0: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
1: คู่มั่น
2: ที่ว่าคุณชาญและลุยยังคิดถึงเคสอกเมียเก่าเขาอยู
3: ่เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้ไอ้สองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ๊ย

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: นับสนุนโดยสบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: ไวเลสอยู่ไหนเอาที่ติด
3: มึง
2: ใส
3: ่
2: คือมึงพยายามใส่เสื้อฉันอะเนื้อออกป่ะคือเนี้ยคือเสื้อฉัน
3: เสื้อคุณมดดำค่ะ
4: ไหลได้นะคือไหลอะได้ไหลพอดีแต่อย่างอื่นไม่พอดีเลย
3: คือ
4: ไม่ไหล
3: คือสวัสดีคนดูก่อนเนาะ
4: สวัสดีครับ
2: คือเวลาคนที่ไปซื้อเสื้อให้ฉันอะเป็นคนของมันแล้วมันก็จะสั่งให้ซื้อเสื้อที่มันยัดเข้า
3: สั่งนะสั่งให้ซื้อเสื้อตัวใหญ่หน่อย
4: แจ็คสามารถใส่ได้แล้วคุณดูบอดี้แม่เขาตอนนี้สิสลิมขนาดไหนจะให้ใส่เสื้อหลุมๆ
2: แล้วก็ไม่ใช่ค่ะแล้วกูก็จะกลายไปว่าเสื้อที่กูซื้ออย่างญี่ปุ่นทั้งหมดใส่ไม่ได
4: ้หลวมหมดเลย
2: มันเอาไปใส่หมดเลย
4: โอ้โหเนี่ยฉลาด
3: ฉลาดครับ
4: น่าครบ
2: ท่านผู้ชมฮะหนึ่งเรื่องที่คนไทยรอคอยกันมานานเหลือเกินแล้วก็เป็นช่วงแห่งเวลาความสุขของวงการวอลเลย์บอลไทยหลังจากทีมวอลเลย์บอลไทยทีมชาติไทยนะฮะเอาชนะทีมชาติจีนไปอย่างสุดมาเลย3-2
3: สะใจมากเลยพี่มด
2: ถูกต้อง
4: สุดยอดเลย
2: เขาบอกว่าตอนแรกคือเสมอก็ดีใจแล้วต้องบอกว่าคนเราเนี่ยเสมอก็ดีใจแล้วปรากฏในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ก็หมายถึงว่าอันนี้ได้เข้าไปแข่งโอลิมปิกแน่ๆแล้ว
4: ถ้าได้คะแนน
2: อันนี้ได้เข้าไปแข่งโอลิมปิกแน่ๆแล้ว
4: ตัวเข้าโอลิมปิก
2: นะฮะก็คือได้มีโอกาสไปแข่งโอลิมปิกต่อไปนี้คนไทยก็จะได้เชียร์
4: เชียร์วอลเลย์บอลที่โอลิมปิกแล้วมีโอกาสได้เหรียญด้วยนะ
2: โอลิมปิกเมื่อไหร่มอสกิเธอเห็นฉันทำเธออ่านข่าว2028
3: มอสอ่านข่าวเหรอ
4: เราจะได้อ่านข่าวไหม
3: มอสอ่านข่าว
4: แม่เราจะได้อ่านข่าวไหม
2: กูว่าอยู่ไม่ถึง
4: ไอ้บ้าอยู่ถึงดิ
2: ฉันว่าอยู่ไม่ถึง
4: ถึง
2: ไม่ถึง
4: ไม่ถึงถึง
2: ถึงหรอไม่ถึ
4: ง
2: ฉันว่ารายการอยู่ไม่ถึง
4: ชีวิตเราอยู่
2: จริงๆแต่ชีวิตแต่อยู่ถ
3: ึ
2: ง
3: เล่นที่ไหนเล่นที่ไหน
2: แต่รายการอยู่หรือเปล่าอเมริกา
4: อเมริกาอเมริกา2028
2: คือแน่นอนครับในรอบนี้คือด้วยแบบว่าตั๋วของเขาเนี่ย
4: ครับ
2: ตอนนี้วันนี้ให้คนไปเช็คตั๋วบางคนเขามีการจองตั๋วแล้ว
4: ที่ไป
2: ที่จะ
4: โอลิมปิกหรอ
2: โอลิมปิกเนี่ย
4: ว้าว
2: หมายถึงว่าแมตช์เนี่ยที่คนไทยจะแข่งเนี่ยใบละ10,000นะ
4: โอเคนะ
3: ราคา
2: ขนาดแบบว่าคนไทย
3: นั้นก็รัศมีแขก
2: ไง
3: คะ
2: อ๋ออีแขก
4: เขาต้องไปอยู่แล้ว
2: เขาเป็น
4: แฟนเขาเป็นแฟนคลับ
3: เขาโทรคุยกันลูกโทรคุยว่าต้องตียังไงต้องอะไรยังไงสอนกันนะคะ
2: ด้วยการแข่งขันครั้งนี้มีก็เป็นที่เป็นแฟนกับ
3: ในแบบพูดไปได้เน
2: า
3: ะ
2: พูดไม่ได้เนาะ
3: ค่อยได้ครับ
2: ใจเ
3: ย็นครับไม่ได้ครับใจเย็นครับแม่ใจเย็นเนาะ
2: เขาเป็นแฟนกันไม่ใช่หรอเขาก็เปิดตัว
3: แต่ไม่เอ่ยชื่อดีกว่าครับแม่เพราะเขากำลังโฟกัสกีฬาคร
2: ับ
3: ไม่คนที่มาบ้าน
2: ไม่ใช่
4: เขาเป็นแฟนคลับกีฬา
2: เป็นแฟนนายแบบคนนึงที่อยู่บ้านฉันไง
3: หนึ่งในนักกีฬาแต่เป
2: ็นเธอก็รู้ไงเขาเป็นแฟนกันเขาก็ลงไอจีด้วยกันไม่ใช่หรอ
4: เขา
2: ไปเชีย
4: ร์กันเขาเปิดเผยแล้วไหม
3: เปิดยังอ่ะ
4: เขาเปิดเผยหรือยัง
2: คือฉันยังไม่รู
4: ้เธอไม่เคยรู้อะไร
2: ฉันยังไม่รู้คือฉันยังไม่เคยรู้ว่าใครเป็นแฟนกับใครหรืออะไรยังไงฉันไม่รู
3: ้เปิดเธอเปิดแล้วพูดได้ค่ะ
2: ปรากฏเรื่องของเรื่อง
3: อะไรชื่ออะไรคะ
2: กูก็ไม่เข้าใจว่าบ้านกูอ่ะ
4: ฉันไม่กูค่ะ
2: คือไม่คือบ้านเนี่ยมีแบบว่าทีวีเยอะเพราะว่าตัวเองทำอาชีพทีวีก็จะมีทีวี
4: ต้องดูทีวีทุกจุด
2: ถูกต้องไหมมึงดูอะไรกันวอลเลย์บอลกันนักหนาคือเปิดวอลเลย์บอลกันทั้งบ้านเลย
4: เขาชอบไงวอลเลย์บอล
3: ชอบ
2: จนฉันรู้สึกอ๋อสรุปแล้วนางมีแฟนเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอล
4: ไม่มีแขกหรอ
2: ไม่ใช่เป็นนายแบบเดอะเฟส
3: บ้านพี่มด
2: เออเป็นนายแบบเดอะเฟสคนหนึ่ง
3: ชื่อมอส
2: เออสรุปออกเขาเป็นแฟนก็เพิ่งมารู้อ้าวมันเป็นแฟนกับนักกีฬาวอลเลย์บอลเหรอเห็นไปกันหมดบ้านฉันลงมาหายไปไหนกันหมด
3: แล้วผู้ชายคนนี้ไปบ้านแม่ทำไรคะ
2: อีบ้าเขาเป็นแฟนกับนักกีฬาวอลเลย์บอล
4: เขาก็มานั่งทีวีมันเยอะไงดูหลายช่อง
2: ปรากฏว่าดูแต่วอลเลย์บอลฉันก็ไม่ได้สังเกตเขามีแฟนเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอล
4: เขาก็เชียร์แฟนเขา
2: เขาเปิดตัวไปแล้วไม่ใช่เหรอ
3: เปิดแล้วแม
2: ่เขาเปิดตัวไหมอัน
4: นี้เขารู้กับมอสอมสินไง
2: เห็นไหมล่ะ
3: ลงแล้วลงแล้วลงรูปแล้ว
2: ไหนเขาเปิดเขาสตอรี่เขาก็ลงด้วยกัน
4: ก็ไม่ได้เปิดปิด
2: ไหนเขาเปิดตัวไหมนี่ไงหมอแจ็คมา
3: ขอดูหน่อยขอดูหน่อย
2: เขาก็เป็นแฟนกันเขาก็เปิดตัว
4: มีแต่เราเนี่ยที่ไม่รู้
2: ฉันไม่รู้แต่เด็กคนนี้มันก็เล่นละครช่องวันเล่นละครพี่ชอต
3: นี่ไง
4: เขาเปิดตัวแล้วหรอ
3: น้องออมกับมอสนี
2: ่เขา
3: ออมกับน้องมอส
4: แล้วเป็นฟิล์มห้ามเสือกเลยมองไม่เห็น
3: หรอคะไม่ไม่เสือกได้ค่ะเต็มจอแล้วค่ะ
4: มองไม่เห็น
3: น้องฟิล์มกับน้องออมไงแม่นี่น้องออม
4: ยินดีด้วยก็ยินดีด้วยนะฮะยินดีด้วย
3: นี่น้องออมนี่ไง
4: วาร์ปไปวาร์ปไปจีนี่วาร์ปไปจีหน่อยวาร์ปไปจีหน่อย
3: ก็เป็นกำลังใจให้เนาะ
4: กำลังใจให้นะ
3: กำลังใจที่ดีกับเธอ
2: เพราะฉะนั้น อย่างที่บอกเป็นโควต้าเข้าโอลิมปิกนะฮะของเอเชียเพียง1ที่นั่งนะฮะสำหรับทีมแชมป์ขนาดที่ทั้ง3ทีมที่ขึ้นโพเดียมเนี่ยก็จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2028ที่ผ่านมาเนี่ยทีมตบสาวไทยเนี่ยผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติมาแล้วแทบทุกรายการนะ
4: รายการจริงๆนะ
2: แต่สิ่งนึงที่ยังไม่เคยทำสำเร็จคือการผ่านเข้ารอบสู่สุดท้ายของโอลิมปิกเกม
4: ต้องครับงานนี้นะครับต้องขอยอมรับนะครับว่า5เซตคือสูสีแบบมากๆเลยนะครับประเทศไทยของเรานะครับออกสตาร์ทได้ดีกว่านะครับมีการคุมเกมได้ทั้งเกมรับแล้วก็เกมบล็อกนะครับก่อนจะเก็บเซตแรกไปได้ครับแต่ว่าประเทศจีนนะครับสามารถแก้เกมกลับมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับใช้เกมรุกที่ดุดันนะครับแล้วก็การบล็อกที่เหนียวแน่นทำให้ไทยเนี่ยตั้งเกมได้ยากแล้วก็ตีเสมอกันจนได้ครับเซตที่3ครับทั้ง2ทีมเนี่ยสู้กันแบบสูสีครับไทยมีช่วงที่ทำได้ดีนะฮะแล้วก็มีการขึ้นนำแต่ว่าจีนเนี่ยเร่งเกมในช่วงท้ายจนแซงกลับมาได้ครับแต่ไทยครับไม่ยอมแพ้ครับกลับมาเล่นได้อย่างมั่นใจในเซตที่4นะครับเกมรุกตีผ่านบล็อกจีนได้มากขึ้นนะครับขณะที่เกมรับเนี่ยก็ช่วยกันได้ดีนะครับทำให้ประเทศไทยสามารถตีเสมอได้สำเร็จครับเข้าสู่เซตตัดสินครับทั้ง2ทีมเนี่ยยังสู้กันอย่างสูสีครับแต่ว่าประเทศไทยเล่นได้แน่นอนกว่าครับในช่วงท้ายเก็บแต้มอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปิดเกมได้สำเร็จครับสุดท้ายครับประเทศไทยพลิกกลับมาชนะประเทศจีน3ต่อ2เซตครับหลังจากตกเป็นฝ่ายตาม1ถึง2เซตต่อ2เซตครับ
2: ท่านผู้ชมครับวอลเลย์บอลหญิงไทยถือว่าเป็นแชมป์เอเชียไปแล้วนะครับเพราะไทยโค่นญี่ปุ่นก่อนกลับมาชนะจีน อันนี้เราติดตามกันถูกต้องมั้ยฮะเส้นทางของแชมป์ของไทยเนี่ยเริ่มจากการเจอกับญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศวันที่29สิงหาคม
4: ครับผม
2: ก่อนที่การแข่งขันญี่ปุ่นมืออันดับโลกอยู่ที่6นะฮะ
4: ครับ

0: ขนาดที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่อันดับ17
1: โอ้ห่างกันเหมือนกันนะ
0: ญี่ปุ่นเนี่ยอยู่6ประเทศไทยอยู่ที่17แต่ไทยเนี่ยเอาชนะญี่ปุ่น3-1เซตผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จฮะจากนั้นอีกวันนึงไทยต้องเจอกับประเทศจีนในรอบชิงชนะเลิศแม้จีนเนี่ยจะเป็นฝ่ายขึ้นนำแต่ไทยเนี่ยกลับมาเก็บเซต4แล้วก็เซต5จนชนะคว้าแชมป์ได้สำเร็จฮะ
1: ทางมาร์เก็ตเทียร์สออนไลน์นะครับก็รายงานว่าในสายตาของสื่อจีนนะครับเกมนี้เนี่ยไม่ได้มีคำตอบเพียงว่าไทยเล่นดีกว่าญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับแต่เป็นเพราะว่าไทยเนี่ยสามารถเล่นเกมของตัวเองได้ต่อเนื่องขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยพลาดมากเกินไปครับและจุดแข็งของไทยนะครับในเรื่องของเกมเร็วการต่อบอลแล้วก็เกมรับนะครับซึ่งเป็นสไตล์ที่ทำให้จีนเนี่ยไม่สามารถใช้ข้อได้เปรียบเรื่องของความสูงบริเวณหน้าเน็ตได้อย่างเต็มที่ครับผม
0: ท่านผู้ชมฮะนอกจากนั้นหนึ่งคนที่เป็นเบื้องหลังก็คือโค้ชออส
2: ครับ
0: โค้ชออสเกียรติพงษ์เนี่ยนะที่วิ่งเข้าสู่สนามทั้งน้ำตาแล้วก็หลังพาวอเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยโค้ชออสกล่าวว่ามันเป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์แล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ การคว้าแชมป์ที่มาเกิดจากการเตรียมตัวอย่างหนักตลอด4เดือนที่ผ่านมาครับ
2: ครับผม
0: โดยความร่วมมือของทีมบริหารสตาฟโค้ชและก็นักกีฬาเพื่อดึงศักยภาพแล้วก็ความพร้อมของทีมเนี่ยออกมาให้ได้มากที่สุด
1: ครับ
0: ทาง The Standard เขาย้อนกลับไปว่าหากมองย้อนกลับไปตลอดเส้นทางของมันเนี่ยแทบเป็นเรื่องราวดุจนิยายก็ว่าได้นะ
1: ครับ
0: โค้ชออสเริ่มทำงานกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตั้งแต่ช่วงปี2540เลย
1: 20กว่าปีนะเกือบ30ปีนะ
0: 2540
1: โอ้
0: หน้าที่สำคัญในช่วงแรกคือค้นหาแล้วก็พัฒนานักกีฬาดาวรุ่งฮะก่อนที่หลายคนเนี่ยจะกลายเป็นกำลังหลักของชุด
1: เจ็ดเซียนซึ่งมารายการเราบ่อย
0: ก็คือแก๊งปลื้มจิต
1: ใช
2: ่
1: ใช่
0: แก๊งปลื้มจิตจำได้ไหมครับ
1: นั่นคือความหวังของประเทศไทยนะตอนนั้น
0: โค้ชออสก็พาทีมไทยเนี่ยพัฒนาจากทีมระดับเอเชียไปจนสามารถแข่งกับทีมชั้นนำของโลกได้เป้าหมายสำคัญที่ทีมไทยยังทำไม่ได้สำเร็จในยุคนั้นก็คือการผ่านเข้าโอลิมปิกเนี่ยแหละโอลิมปิก2012ไทยเข้าไปใกล้ใกล้มากกับการคว้าตัวแต่ก็พลาดโควต้าเอเชียนะ
2: จริ งครับ
0: โอลิมปิก2016ไทยแพ้ญี่ปุ่นไทยแพ้ญี่ปุ่นในเกมตัดสินหลังจากมีโอกาสขึ้นนำเซตสุดท้ายทำให้พลาดโอลิมปิกไปหลังจากจบภารกิจปี2016โค้ชออสก็วางมือจากทีมชาติหลังจากทำงานกับทีมมาประมาณ18ปีฮะสุดท้าย2024โค้ชออสกลับมารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งต้องทำงานตอนนี้เป็นนักกีฬารุ่นใหม่แล้ว
2: ใช่ครับ
0: เป็นนักกีฬารุ่นใหม่แล้วแล้วก็ต้องเผชิญเสียงวิจารณ์เรื่องผลงานแล้วก็แนวทางการทำทีมผ่านมาหลายปีจนสามารถทำให้ไทยเนี่ยได้คว้าแชมป์เอเชียได
2: ้ครับแน่นอนนะครับซึ่งหลังจากทีมนักวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยคว้าแชมป์สำเร็จแล้วนะครับรุ่นพี่เจ็ดเซียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณปลื้มจิตนะครับคุณนุสลานะครับคุณออนอุมานะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยได้โพสต์นะครับถึงรุ่นน้องนะครับว่ากับความฝันที่เป็นจริงนะครับหลังจากรอคอยเนี่ยเนิ่นนานกว่า14ปีด้วยกันครับ
0: ซึ่งแน่นอนครับว่านายกวันนี้นายกเขาบอกว่าดีใจนั่นแหละที่ต้องดีใจอยู่แล้ว
1: ครับสำเร็จ
0: ถูกต้องฮะเขาบอกดีใจมากเมื่อวานได้เห็นเวลาที่น้องๆ นักกีฬาวอลเลย์บอลร้องเพลงชาติไทยก็รู้สึกบรรยายอะไรไม่ถูกเวลาไปได้ยินเพลงชาติของเราเนี่ยบรรเลงทำให้ขนแขนสแตนด์อัพจุกอยู่ในคอ
2: ใช่ครับ
0: เหมือนเวลาที่ตนเนี่ยเดินทางเยือนต่างประเทศเนี่ยได้ยินเพลงชาติไทยก็จะรู้สึกคึกเขิ
1: ม
0: แต่การเดินทางเยือนก็ไม่เกิน50คนแต่ครั้งนี้นำความสุขมาให้กับคนไทย70กว่าล้านคน
1: ครับ
0: ในประเทศไม่ใช่เฉพาะคนไทยในประเทศอย่างเดียวนะครับแต่รวมถึงคนไทยทั่วโลกต้องขอขอบพระคุณแล้วก็ยินดีมากๆนี่คือสิ่งที่ทำให้ทุกคนเห็นศักยภาพของประเทศ
1: ครับท่านนายกยังกล่าวว่าประเทศไทยของเรานะครับไม่ได้อยู่นอกสายตาหรือว่าเป็นประเทศที่ไม่มีศักยภาพนะครับและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกบทบาทนึงนะครับเพราะไม่จำเป็นต้องให้รัฐบาลไปผลักดันประเทศอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าน้องๆเองเนี่ยก็ยังสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้นะครับได้ไปโอลิมปิกเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาครับถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของทุกคนและทุกฝ่ายนะครับรัฐบาลเองมีหน้าที่ทำทุกวิถีทางนะครับเพื่อส่งเสริมคนที่มีความสามารถโดยเฉพาะเยาวชนให้ไปถึงจุดที่ใฝ่ฝันได้อย่างเต็มที่นะฮะ
2: ครับแน่นอนนะครับแล้วก็อีกข่าวนึงนะครับเป็นฟุตบอลครับแมนยูชนะอิปสวิช 5-2
1: นะไม่ได้เกี่ยวอะไรนะแต่จริงๆนะช่วงนี้คนไทยได้ยินข่าวดีเยอะนะไม่ว่าจะเป็นน้องไนเน่เองนะฮะที่เพิ่งได้โกลเด้นบัตเตอร์นะฮะเข้าแบบรอบชิงเลยนะฮะที่เนี่ยอเมริกันก็ทะเลนนะ
2: ใช่พี่น็อต
1: ไม่กี่วันก็เป็นทีมชาติไทยได้ไปโอลิมปิกอีกคนไทยก็ได้รับความสุขกันต่อเนื่อง
2: นะครับ
0: แต่ว่าเนี้ย AI พาสปอร์ตจะใช้กันหรือยัง
2: เริ่มไม่หรอ
1: กทีเอสเอ5ล้านสิทธ
0: ิ์อ่ะไม่วันนี้ TSAI Passport เขาเริ่มใช้กันวันแรกคนสมัครยังไม่ถึง2ล้านเลย
2: อ้าว
1: งั้นรีบไปสมัครกันเลย
0: เพราะฉะนั้นเอาจริงๆมันยังเหลืออีกเกือบ3ล้านกว่าที่ทําไปเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราสมัครกันน้อยเขาก็ยิ่งได้กําไรถูกต้องมั้ยฮะ
1: เราต้องสมัครกันเยอะ
0: เราต้องสมัครกันเยอะต้องใช้กันเยอะๆแต่ก็ถามว่าโอเคคุณชัยชนกก็ออกมาพูดนั่นแหละว่ามันดีกว่าบางคนก็บอกว่าแหมทุกวันนี้เข้าไป Google มันก็มี AI ถูกต้องมั้ยฮะหร
2: ือ
0: ใครก็แล้วแต่คุณชัยชนกเขาบอกว่าเนี่ยตัวเองกำลังนั่งอ่านอยู่ว่าวันแรกที่เปิดไปเนี่ยก็เป็นยังไงกันบ้างแต่เขาบอกให้ไปลองใช้งานกันจริงๆนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยให้ลองไปใช้จริงๆว่ามันเป็นยังไง
2: ครับ
0: เพราะว่ามันเข้าได้หลายอย่างเหมือนกัน
1: มันใช้ได้หลาย AI แอร์ต้องใช้หลายๆตัว
0: แล้วเอาง่ายๆเขาให้เราไปฝึก
1: ไปเรียน
0: วันนี้5ล้านคนในอนาคตเนี่ยคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่เขาให้ไปฝึกไปเรียน
1: คนที่ไม่เคยยุ่งกับเขาเลยเข้าไปลองดูลองดู AI ดูจะได้ลองสัมผัสดู
0: เพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่คนจ่ายเงินก็คือเงินพวกเราเนี่ยแหละ
2: ครับ
0: ต้องการ600ล้าน
2: ก็ลอง
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าสมมุติไม่มีคนใช้เลยโอ้โห
1: มันเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์นะ
0: โดยเสียเป็นโดยเปล่าประโยชน์
2: จริง
0: คนที่ได้สัมปทานคนที่รวยเลยล่ะ
2: ก็รีบกลับมาใช้กันแล้ว
1: ก็ไปใช้
0: อย่างที่บอกอะว่าไม่ต้องไปกลัวหรอกข้อมูลหลุดมันหลุดมานานแล้วค่ะ
2: เนาะ
0: มันหลุดมานานแล้วค่ะตราบใดคุณไม่ต้องไปกลัวอะไรแล้วว่าข้อมูลจะหลุด
1: สแกมเมอร์ก็หมดแล้ว
0: เราเคยอธิบายในรายการของเราไงช้อปปี้สมัครไหม
1: สมัคร
0: Lazada สมัครไหม
2: สมัคร
0: IG แกสมัครไหม
2: สมัคร
0: Facebook แกสมัครไหม
2: สมัคร
0: Shopee ของประเทศอะไร
1: ต่างประเทศ
0: จีนถูกต้องไหม TikTok ของประเทศอะไรจีน LINE ของประเทศอะไร
1: เกาหลี
0: เกาหลีเพราะฉะนั้นน่ะข้อมูลเราอ่ะมันไปทั่วโลกแล้ว
1: ไปหมดแล้ว
0: ไม่ตรงเมตาของอะไรอเมริ
1: กาม
0: ันไปอยู่แล้วเอาเวลาแกสมัคร
1: ทุกอย่างใส่ข้อมูลส่วนตัวหมด
0: สมุด
1: บัตรเครดิตก็ใส่
0: บัตรเครดิตก็ใส่
1: เลขประจำตัวประชาชนใส่
0: ก็ใส่หมด
2: ทุกอย่าง
1: ใส่หมด
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันหลุดไปนานหรือยัง
2: ครับ
0: ถ้าสมมติจะกลัวเรื่องข้อมูลหลุดมันหลุดไปนานแล้วค่ะ
1: ที่เหลือระวังกันเอง
0: ที่เหลือมันระวังกันเอง
2: ใช่คร
0: ับ แล้วเราไม่สมัคร THAI Passport มันก็หลุดไปอยู่แล้ว
2: ใช่แล้วคร
0: ับ แต่วันนี้
1: ข้อมูลนายกยังหลุดเลยภาษาอะไรพวกเรา
0: เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ต้องไปกลัวหรอกค่ะ
2: เลิกครับแม่
0: ท่านผู้ชมฮะ1เรื่องที่ตัวเองติดตามกันมาตลอดเขาบอกมันอาจจะการเป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้เลยนะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตน่ะ900คน
2: อ
0: ันนี้คือที่เจอเป็นศพแล้วอ่ะนะ900ศพ
2: จริงมีเยอะเลย
0: 900ศูนย์หายอีกเกือบ 5,000 น่ะ
2: โอ้โห
0: ศูนย์หายอีกเกือบ 5,000 น่ะ1คนที่จะมาเล่าแล้วมาบอกเรื่องราวกับเราว่าโลกมันกำลังเกิดอะไรขึ้น
2: ครับ
0: ขอต้อนรับพี่นิพนวนันท์ค่ะ
1: สวัสดีครับพี่นิพครับ
2: สวัสดีครับพี่นิพครับ
1: เชิญครับพี่นิพครับผมเชิญครับ
2: มาอัปเดตหน่อยเนาะต
3: ่
2: างประเทศ
3: มันอะไรกันเนี่ย
0: เขาบอกว่าโอ้โหอันนี้แหละมันคือสิ่งที่น่ากลัวจริงๆ
2: ครับ
0: แล้วตรงนั้นน่ะมันแบบว่าสายมูก็เยอะนะ
3: โอ้แน่นอน
1: คนแสวง
2: เขาไปทำอะไรกันนะไปแสวง
0: เขาเชื่อว่าเป็นการเป็นใครที่บูชาพระศิวะใครที่บูชามีความเชื่อเรื่องพระศิวะอะไรตรงนั้น
3: อ
0: ่ะตรงนั้นก็ถือว่าเป็นเขาไกลลาด
3: ใช่
1: เพื่อเขาไกลลาด
0: เพื่อเขาไกลลาดอันนี้คือสายมูที่ตัวเองศึกษามาก่อนนะ
3: แสงวิมุน
0: คือถ้าสมมติใครจะไปมูหรือใครอ่ะถ้าสมมติใครมีความเชื่อเรื่องอ่ะบางคนบูชาพระพิฆเนศ
2: ครับ
0: บางคนก็จะบูชาพระศิวะต่อมาโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอินเดียคนอ
3: ิน
0: เดียอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งตัวคนเนปาลเองเขาจะบูชาพระศิวะเป็นใหญ
3: ่
0: ใครที่บูชาพระศิวะเขาบอกว่าอเมริกาเองก็บูชาพระศิวะ
3: ใช่ก็มีนักท่องเที่ยวชาวอเมริกาคือตอนแรกๆเราเห็นข่าวเนาะว่าทำไมนักท่องเที่ยวเยอะขนาดนั้นนะดูในรายงาน
2: อ
3: ่ะอู้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจาก34ประเทศ
1: โอ้
3: อู้ทำไมไปทำอะไรกันอ
2: ่
3: ะถึงได้รู้ว่าโอ้จำนวนมากเลยคือไปแสวง
1: บุญไปแสวงบุญ
2: ส่วนใหญ่แสวงบุญกัน
1: กับศาสนาพราหมณ์
0: เขาเชื่อว่าครั้งถ้าสมมติเข้าไปเนี่ยก็หมายถึงเหมือนได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระศิวะ
3: ใช่ใช่
0: เหมือนโอกาสมีโอกาสที่แบบว่าครั้งในชีวิตเนี่ยเหมือนคนที่อิสลามอย่างเงี้ยถูกต้องไหมก็จะต้องแบบว่าไปสักครั้งอันนี้ใครที่บูชาพระศิวะเป็นใหญ่อย่างเงี้ย
1: ก็จะอยาก
0: เขาจะบอกครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะเขาเชื่อพระศิวะอยู่บนเขาไกลลา
3: ดเนี่ยคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์เขาใช้คำว่าเป็นเขาศักดิ์สิทธิ์เนาะ
2: ถึงมันมีคลิปที่แบบว่าน้ำพัดเป็นรูปปั้นของพระศิวะ
0: อันนี้ครอบครูให้ดูนะจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินถล่มครั้งใหญ่อันนี้เกิดขึ้นบริเวณชายแดนเนปาล
3: ใช่ค่ะ
0: ทิเบต
3: ใช่
0: ต้องใช้คำว่าเป็นวิกฤตนะคะ ยอดผู้เสียชีวิต
1: น่ากลัวมาก
3: ตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้ว
0: 900กว่านะ
3: 939
0: ถูก
3: ก็คือจะแตะพันแล้วค่ะ
0: ยังไงเขาบอกมันเกินพันอยู่แล้ว
1: แล้วดูที่สูญหายอีกเท่าไหร
0: ่ศูนย
3: ์เท่าไหร่นะ 4,200
0: เกือบ 4,000 ตอนนี้ 4,700
3: โอ้โห
0: ตอนนี้ 4,700 ที่เมื่อกี้อ่านมาล่าสุดเนี่ยคือ 4,700
2: ครึ่งหมื่น
0: ฮะ
1: โอ้โห
0: แล้วก็แบบว่ายังหาแบบว่าไม่อันนี้คือ
1: ชาวต่างชาติที่ยังไม่รู้รูปพรรณสันฐานอ
3: ีกใช่ใช่ก็ยังมีอีกที่ยัง
1: ต้องตรวจสอบรูปพรรณอีกหลายร้อยชีวิต
3: ถูกค่ะอันนี้คือตัวเลขฝั่งเนปาลเนา
0: ะ
3: เขาก็มีตัวเลขถูก
1: ยังฝั่งทิเบต
3: เนาะฝั่งทิเบต
0: อันนี้คือฝั่งเนปาลอย่างเดียวนะ
2: ไม่แต่พี่มดครับอยากรู้ว่าน้ำมันมาจากไหนเพราะฝนมันไม่ได้ตก
3: ใช่
1: นี่ไงเดี๋ยวพี่
0: เนปจะเล่าให้ฟัง
3: คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเช้าเลยนะคะประมาณสัก8 โมงครึ่งวันที่26สิงหาคมทีนี้ตอนแรกมันก็เป็นรายงานว่าวิอยู่ๆก็มีน้ำมหาศาลมากมายไหลมาลงมาจากภูเขาทีแรกทุกคนก็บอกว่าโอ้มันคือน้ำป่าหรือเปล่าหน้าตาเหมือนน้ำป่าหลากลงมาเนี่ยค่ะแต่บางคนน่ะเชื่อไหมว่
1: า
3: เห็นภาพแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมัน AI ป่ะ
1: มันของจริงหรือเปล่านะเราไม่มั่นใจ
3: มันอะไรจะขนาดนั้นน่ะ
0: ต้องใช้ว่ามวลน้ำขนาดมหาศาลแล้วกัน
1: ไม่ได้มีแค่น้ำนะเอาดินโคลนมาด้วย
0: ดินโคลนหินใหญ่ๆน่ะมาด้วยพุ่งลงมาจากหุบเขาแล้วก็เอาง่ายๆคือสิ่งที่คนโฟกัสคือมันกวาดทุกอย่างไปกับในพริบตาหมดเลย
3: มันวูบเดียวเลยค่ะพริบตาเดียวจริงๆแล้วมันเหมือนแบบกลืนไปทั้งเมืองอ่ะ
2: ครับพ
3: ี่เพราะว่ามองแล้วมันเหมือนสึนามิแต่เป็นสึนามิที่มาจากยอดภูเขาลงมาที่เนปาลด้วยภูมิประเทศเนาะมันยิ่งเห็นชัดเจนนะคะเพราะมันไหลมาตามหุบเขา
0: แล้วก็ไม่มีสัญญาณอะไรที่สามารถเตือนก่อนได้เลย
3: ไม่มี
0: เลย
3: เนี่ยดูในภาพดิคะท้องฟ้าก็แจ่มใส
0: ด้วย
1: ไม่ได้มีฝนอะไรเลย
0: ไม่มีเลยนี่ไงคำถามที่พี่แจ็คถามว่าน้ำมันมาจากไหนทั้งที่มันไม่มีฝนตกหนัก
3: ในตอนแรกที่เกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็หากันอยู่ว่าเอ๊ะมันมาจากไหนแต่เชื่อว่าอย่างแรกเลยตัวการคือน้ำแข็งแล้วก็หินก้อนใหญ่ๆที่มันอยู่บนยอดเขาเชื่อว่าน่าจะถล่มลงมาเขาก็สันนิษฐานเป็นขั้นเป็นตอนเลยว่าตัวหินแล้วก็น้ำแข็งพอมันถล่มลงมาแล้วเนี่ยมันไหลลงมาตามลำน้ำสาขาก่อนหลังจากนั้นมันก็ไปอุดอยู่คือชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ
0: ่
3: อะกันจนกระทั่งเหมือนเป็นเขื่อนตามธรรมชาติแล้วก็ขวางแม่น้ำเอาไว
0: ้
3: พอขวางเอาไว้ได้สักพักนึงอะน้ำมันมาไม่หยุดไง
0: มันก็เป็นมวลน้ำที่แรงขึ้น
3: ใช่มันเอาไม่อยู่สุดท้ายมันก็นั่นแหละค่ะทะลักลงมาเหมือนสึนามิรวดเดียวแล้วก็กวาดไปหมดเลย
0: มันก็สมมติภาษาชาวบ้านคือเขื่อนแตกอะ
1: เหมือนเขื่อนแตก
0: เ
1: ห
0: ม
3: ือ
0: น
3: แตก
0: มันไปกั้นน้ำเอาไว้ก็คือมันไปกั้น
3: เขาอธิบายได้ดีมากอ
0: ย่างนั้นเลย
3: เห็นไหม
0: ก็คือเหมือนถ้าสมมติภาษาเราจริงคือใช้คำว่าเขื่อนแตกไม่น่าจะ
1: ได้เลยนะ
3: ใช่
1: จริงนะเหมือนเขื่อนแตก
3: เหมือนเขื่อนแตกนะคะเนี่ยพอทะลักลงมาสักพักมันไปกอบเหมือนเขื่อนกั้นเอาไว
0: ้
3: แล้วน้ำจำนวนมหาศาลที่เราเห็นเนี่ยสูงลงมาประมาณสัก 1,200 กิโลเมตร
0: นะ 1,200 กิโลเมตร
2: แล้ว
3: ใช่
1: น้ำออกจากที่สูงลงถึงแต่มันแรงสะสมแรงขึ้นมา
3: 180กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2: นี่
3: อุ้ยคนลุกน
0: กคือง่ายๆเรื่องคือเมื่อระดับน้ำสะสมมากที่สุดก็ทะลักแล้วก็ถาโถมเข้ามาพัดทุกอย่างโอเคใช่เหมือนเกิดแต่ตอนแรกเข้าใจว่าสาเหตุเนี่ยก็คือน้ำแข็ง
3: ค่ะ
0: น้ำแข็งหินถล่มเกิดจากแผ่นดินไหวถูกต้องไหมคะ
3: ถูกรัฐมนตรีต่างประเทศของเนปาลตอนแรกเลยนะออกมาแถลงบอกว่าอ๋อที่หินหรือน้ำแข็งมันถล่มลงมาเนี่ยเพราะว่ามันมีแผ่นดินไหวขนาด 4.4
0: นี่ขนาดรัฐบาลแถลงเองนะ
3: แถลงเอง
0: แต่รัฐบาลเนปาลแถลง
3: หลังจากนั้นในเวลาต่อมาสำนักธรณีวิทยาของสหรัฐก็มายืนยันว่าไม่ใช่แรงสั่นสะเทือนที่วัดได้ 4.4 อ่ะไม่ได้มาจากแผ่นดินไหว
1: แผ่นดินไม่ได้ไหว
3: แต่มาจากหิน
0: ถล่มหิน
3: น้ำแข็งที่ถล่ม
1: ไอ้ที่มันถล่มนี่นะสร้างแรงสั่นสะเทือน 4.4
2: หมายถึงว่ามันเป็นหินหรือน้ำแข็ง
1: หินและน้ำแข็ง
3: ทั้งหินและน้ำแข็ง
0: มันคือเอาง่ายๆว่าน้ำแข็งมันเป็นก้อนแล้วมันละลายมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลกนี่แหละมันละลายไปเรื่อยๆอ่ะเมื่อก่อนน้ำแข็งกว่าที่มันจะก่อตัวได้เป็นอย่างน
3: ี
0: ้มันเป็นล้านปีก็หมายถึงที่เรากินน้ำไอซ์แลนด์เนี่ยที่บอกว่านั่นก็คือการละลายของกาเซียแต่คนละที่กันนึกออกไหม
1: คะ
0: เอาจริง
2: ๆ
0: มันก็คือละลายของธารน้ำแข็งปรากฏว่ามันก็เกิดจากธารน้ำแข็งที่ถล่มรุนแรงมากนั่นแหละพี่การเอาภาพดาวเทียมมาเทียบกันคือ before after เนี่ยจะเห็นหลักฐานชี้ชัดเลยว่าไอ้ธารน้ำแข็งบางส่วนเนี่ยมันหายไป
3: ใช่เขามาเทียบดูนะคะว่าเอ๊ะตกลงมันเกิดจากอะไรเขาก็เอาภาพดาวเทียมวันรุ่งขึ้นเลยแหละจำได
0: ้
3: เอามาเทียบดูมันเห็นเลยนะว่าบางส่วนน่ะมันหายไปก็เลยรู้ว่าอ๋อคอนเฟิร์มแน่นอนว่าไอ้ที่มันถล่มลงมาเนี่ยก็คือ
1: แผ่นของธารน้ำแข็ง
3: นะคะแต่ทีนี้ โหมันเหมือนหนังระทึกเหมือนกันนะ
2: ครับพี
3: ่เราก็นึกว่าจบแล้วถล่มแล้วมีผู้เสียชีวิตสูญหายก็ว่าไปปรากฏว่าทางการจีนคือด้วยความที่มันติดชายแดนใช่ไหม
1: ค
3: ะทางการจีนก็คือทิเบตเขาก็เตือนมาต่อว่ามันไม่ได้มีแอ่งเดียวนะ
1: ที่กำลังลายอยู่ไม่ได้มีจุดเดียว
3: ที่ถล่มลงมาม
2: ีหลายจุดหรอ
3: แล้วไปสร้างเป็นเขื่อนตามธรรมชาติอ่ะ
0: เราไม่ต้องไปสร้างเองถูก
3: มีอีกสอง
0: น็อตคิดง่ายๆน้ำแข็งละลายอ่ะสมมติตู้เย็นมึงพังอ่ะมึงคิดว่ามันจะละลายแค่จุดเดียวไหมล่ะ
1: มันก็ละลายทั้งหมด
0: เ
1: ลย
0: อ่ะถูกต้องไหมเราคิดถึงแบบง่ายๆเลยว่าเวลาที่ตู้ช่องฟรีซอ
3: ่
0: ะ
3: ตู้เย็นเรามันพัง
1: อ
3: ่ะ
1: มันร้อนทั้งโลกอ่ะพูดง่าย
0: ถูกต้องอ่ะหรือแม้กระทั่งไอ้พวกเกล็ดน้ำแข็งที่มันติดอยู่
1: อ
0: ่ะเวลาที่มันลองเปิดตู้ให้ตู้เย็นมันพังสักครั้ง
3: สิ
1: มันก็ละลาย
0: ลงมา

0: แล้วคิดว่าถ้าเวลามันละลายมันจะละลายแค่อยู่ข้างบนเหรอมันจะไม่ละลายข้างๆเหรอ
1: ก็หมดเลย
0: ต้องไหมล่ะ
2: มันก็ยังมีอีกหลายจุดที่สะสมไว้อยู
1: ่คำถามคือมวลน้ำที่มันเยอะๆเนี่ยมันไปที่ไหนอะ
3: เนี่ยค่ะก็คือเมื่อมันลงมาสะสมใช่ไหมมันเป็นเขื่อนธรรมชาติมันก็จะซ้ำเหมือนเดิมเลยคือสุดท้ายมันก็จะทะลักลงมาแล้วก็ท่วมไปตามเมืองทีนี้ตอนนี้เขาจับตายังเหลืออีก
0: 2 แอ่ง
3: นะคะซึ่งเขาออกมาวัดระดับกันแล้วปริมาณน้ำใน2แอ่งเนี้ยโอ้ฟังก็ตกใจมาก3ล้านลูกบาศก์เมตร
2: ก็คือ ไหนพี
0: ่ก็เท่ากับสระว่ายน้ำโอลิมปิก 1,200 สระ
2: ไม่เยอะนะ
3: เยอะมากคือมันจำนวนมหาศาลมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าในช่วง 3-4 วันข้างหน้านี
1: ้
3: เขาคำนวณมาแล้วนะถ้าฝนมันตกต่อเนื่องเติมน้ำเข้าไปใน2แอ่งนี้เรื่อยๆสิ่งนึงที่เขาเตือนคือเดี๋ยวมันก็จะเป็นเขื่อนที่แตกแล้วก็ทะลักซ้ำในวันที่1 กันยายน
0: ก็อาจจะเกิดขึ้น
2: พรุ่งนี
1: ้
2: พรุ่งนี
3: ้
2: ต้องคอยติดตามเลยนะ
0: ว่ามันจะ
1: แล้วเขาเฝ้าระวังหรือเปล่า
0: เขาไม่ได้เฝ้าระวังมันน่ากลัวถึงขนาดไหนรู้ไหมเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนี่เพิ่งเกิดได้กี่วันไม่กี่วันถูกต้องไหม
3: ที่26
0: วันเชื่อไหมมีทะเลสาบแห่งใหม่เกิดขึ้นมาเลย
2: จากไอ้น้ำที่มันไปรวมตัวกันเหรอ
0: จะบอกว่าน็อตคิดดูว่าความน่ากลัวคืออยู่ดีๆอ่ะจากการถล่มครั้งนี้ทะเลสาบแห่งใหม่เกิดขึ้นมาทันที
1: โดยที่ข้างล่างก็คือเป็นบ้านเป็นอะไรพวกนี้หรอ
3: ถูกก็คือเพราะว่ามันจำนวนน้ำมันเยอะมาก
0: เหมือนกับเราสร้างเขื่อนแล้วเปิดอ่ะย้ายทุกคนย้ายถูกต้องไหมแล้วก็ปล่อยน้ำเข้าไปถูกต้องไหมเหมือนคนไทยสร้างเขื่อนเหมือนอะไรที่เขาชอบไปเที่ยวกันอ่ะที่เขาเชื่อ
2: ขุนด่านใกล้ๆแต่ขุนด่านประดันชน
0: ที่เมื่อก่อนมันก็เป็นหมู่บ้านมีวัดมีวามีเมนมีอะไรอย่างเงี้ยแหละปรากฏว่าเราจะต้องใช้พื้นที่ตรงนี้ในการสร้างเขื่อนย้ายอันเนี้ยค
2: ือ
0: ธรรมชาติเลยอยู่ดีๆปุ๊บหลังจากที่มีการละลายเกิดที่แบบว่าเกิดมหันตภัยครั้งใหญ่ทะเลสาบแห่งใหม่เกิดขึ้น
3: เกิดขึ้น
2: ซึ่งข้างล่างทะเลสาบก็เป็นเมืองนี่แหละจมอยู่ใต้บาดาล
3: ถูกต้องค่ะก็ตอนนี้เขาจับตากันดูอยู่ทีนี้ฝั่งของทิเบตก็คือฝั่งจีนเนาะเขาก็รู้แหละว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงว่าเดี๋ยวมันจะซ้ำได้อีกไอ้ทะเลสาบ2แห่งเนี่ยเขาก็เลยส่งวิศวกรไปใช้วิเคราะห์พวกโครงสร้างทางอากาศก็พยายามหาทางอย่างน้อยๆอาจจะต้องไปหาทางให้น้ำมันไหลออกได้บ้างอ่ะเพราะไม่งั้นสุดท้ายมันจะกลายเป็นหายนะที่เกิดขึ้นซ้ำสองเพราะนั้นเราจะเห็นใช่ไหมว่าเอ๊ะทำไมช่วยหยุดภารกิจค้นหาเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวหยุดอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่ามันยังมีความสุ่มเสี่ยงแล้วก็ไม่ปลอดภัยนะคะทีนี้คนที่สูญหายอ่ะอย่างที่บอกส่วนใหญ่เป็นใครเป็นพวก
0: โรงงานไฟฟ้า
3: โรงงานพลังงาน
1: ไฟฟ้าส่วนใหญ่
0: เพราะตรงนั้นก็ไปทำโซลาร์เซลล์กันเยอะ
3: ใช่
0: ก็ไปทำเป็นโรงงาน
1: นักเดินป่าด้วย
0: มันสูงไงเข้าใจไหมมันสูง 1,200 กิโลเมตรอ่ะมันก็รับพระอาทิตย์ได้เยอะถูกต้องไหมล่ะ
3: ใช่
0: เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะยิ่งไปรับพระทำโซลาร์ฟาร์มตรงนั้นเยอะๆมันเกี่ยว
2: ความร้อน
0: เพิ่มความร้อนหรือเปล่า
3: แล้วก็จะมีเขาเรียกว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ำก็มี
0: พลังน้ำก็มี
3: นะคะซึ่งตอนนี้นะที่เพิ่งติดตามเลยเนี่ยอีก900คนนะคะที่หายอยู่ในโรง
0: เป็นนักเดินป่า
3: เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ
0: ผู้พนัก
3: งาน
2: แรงงาน
3: ที
2: ่900ค
3: นอยู่ในโรงงาน
0: ก็คือเป็นโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ค่ะติดอยู่ในนั้นอ่ะประมาณ900ชีวิตซึ่งกำลังพยายามช่วยออกมาให้ได
0: ้ตัวเองคิดถึงอ่ะเวลาไปพุทธคยาเราจะเห็นพระทิเบตไหมเรากราบอย่างนี้เวลาที่เขาไปอย่างนี้ทั้งตัว
2: อัสดางอะไรสักอย่าง
0: รู้ไหมเขาไปเขาเสียชีวิตยังไงกำลังทำอย่างนั้นรอบเขาไกรลัตแล้วก็ตายเลย
3: จริงเหรอพี่บอ
1: ยกำลังปฏิบัติธรรมนะ
0: กำลังคือเขาเชื่อกันว่ากราบแบบเต็มตัวเอง
2: การบูชา
3: การบูชาโบรา
0: ใช่ไหม
2: แบบนอนเลย
0: เราเห็นในหนังเรื่องอะไรชัมบาราป
3: ่ะหนังไทยมีที่ซันนี่เล่นน่ะ
0: ชัมบาราชัมบาราใช่ไหม
3: ใช่ใช่
0: ไหมเราไปที่ไถตัวไป
2: นอนไปทั้งตัวแล้วก็ไถลาขึ้นมา
0: เขากำลังเดินเวียนรอบเขาเป็นระยะทาง52กิโลเมตร
2: โอ้โห
0: 52กิโลเมตรที่เขาทำอย่างนั้นน่ะทำไปพร้อมๆกันก็กราบไปเรื่อยก็คือการกราบพื้นด้วยร่างกายเพื่อเป็นการลดอัตตาแล้วก็ชำระอกุศลให้ตัวเองเป็นความเชื่อของศาสนาถูกต้องไหมคะ
3: ใช่เมาไกราช
0: เมาไกราชเนี่ยนะไม่ได้อยู่ในเนปาลนะคะแต่อยู่ในเขตปกครองตนเองทิเบต
3: ถูก
0: อยู่ฝั่งทิเบตผู้แสวงบุญชาวต่างชาติจำนวนมากเขาจะเดินทางผ่านเนปาลไปก่
3: อ
0: นแล้วก็เข้าไปหนึ่งในจุดหมายการแสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียนะ
3: ครับ
0: และอะไรคือสาเหตุทำให้น้ำแข็งถล่มหลักการวิทยาศาสตร์เขาว่ายังไงพ
3: ี่โอ้อันนี้ฟังแล้วเราก็เหนื่อยเนาะนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเขาเคยออกมาเตือนหลายรอบแล้วเรื่องของน้ำแข็งที่เทือกเขาฮิมาลัยว่ามันละลายเร็วมากในอัตราที่น่าเป็นห่วงถามว่าเร็วเท่าไหร
1: ่
3: 2เท่าของเมื่อปี2000
0: ก็คือเร็วมาก

0: ไปเก็บสถิตินะนับตั้งแต่1975นะคะมาจนถึงทุกวันนี้มีบางจุดที่น้ำแข็งหายไปอ่ะหนาๆเลย27เมตร
1: เฮ้ยโอ
0: ้ใช่พี่รถตอนแรกเราก็งง
1: เยอะมาก
0: เราอ่านถูกหรือเปล่า
2: โอ้โห
0: เป็นไปได้เลยเพราะว่า
2: คนสูง27เมตรเท่าไหร่27เมตร
0: ความหนาของยอดสุดของน้ำแข็งอ่ะหนามาก
2: เพราะโลกร้อน
1: ตึก6ชั้น7ชั้นน่ะแล้วก็ตึก6ชั้นน่ะ
2: 27เมตร
0: ตายตายแล้วเนี่ยสาเหตุอ่ะง่ายๆเลยอย่างแรก
1: โลกร้อน
0: อากาศร้อน
2: แบล็คคาร์บอน
0: ใช่ค่ะอันนี้แบล็คคาร์บอนนี่น่าสนใจนะมันคือมลภาวะที่เราเห็น PM 2.5 หรืออะไรต่ออะไรอ่ะที่เกิดจากการเผาไหม้แบบไม่คอมพลีทอ่ะสุดท้ายอ่ะมันลอยเข้าไปบนอากาศแล้วมันก็ไปติดอยู่ตามหิมะทำให้หิมะเหล่านั้นอ่ะมันเป็นแบล็คคาร์บอนสีจากเดิมยังเป็นสีขาวใช่ไหมมันก็จะสะท้อนแสงได้ดีถูกไหมคะสะท้อนความร้อนได้ดีปรากฏว่าพอหิมะมันดำอ่ะมันยิ่งดูดความร้อนมากขึ้นเราก็เพิ่งรู้นะว่าเฮ้ยมันทุกอย่างมันมีผลไป
1: หมดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วเขาบอกจำนวนหิมะก็ตกน้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน
1: ทีนี้พอสัมพันธ์กันหมดมันจะโดนถึงประเทศเราไหมมันจะเกี่ยวพันถึงเราไหม
2: อยู่แล้วแม่น้ำโขงมาจากเทือกเขาหิมาลัย
0: ทิเบตไง
2: ทิเบตเอ้ยแม่น้ำโขงของเราเนี่ย
0: ต้นน้ำนะต้นน้ำนะ
3: แม่น้ำโขงเหรอ
0: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งเขาบอกเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยเปรียบเสมือนแท้งน้ำของเอเชียเลยล่ะ
0: ใช
2: ่แม่น้ำโขงจริงๆเมื่อก่อนเนชั่นก็เคยทำไงเขาสำรวจแม่น้ำโขงทุกประเทศแล้วไปจุดเริ่มต้นก็คือบนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ย
1: เป็นจุดเริ่มต้นของ
2: จุดเริ่มต้นของแม่น้ำโขงทุกอย่างเลยซึ่งเอาจริงๆแม่น้ำโขงก็มีต้นน้ำอยู่ที่ราบสูงที่เบตนะ
0: ใช่ค่ะ
2: ดังนั้นผลกระทบตามมาคือไทยจะเจอความผันผวนของระบบในรูปแม่น้ำโขงนั่นแหละ
0: ใช่
2: คนที่เตือนเรื่องนี้ก็เขาเคยเตือนมาตั้งแต่20ปีที่แล้ว
0: แม่นมากนะอันเนี้ย
2: ก็คือ
3: เขาบอกว่า
0: อัลกอร
1: ์รองประธานาธิบดีสหรัฐ
0: จำได้ไหมว่าเคยมีสารคดีตัวหนึ่งที่เป็นหนังอ่ะตอนที่คุณอัลกอร์เข้ารับรางวัลโนเบลพีซอ่ะตอนเนี้ยลองกลับไปดูนะ
3: สันติภาพนะ
0: คนกลับไปดูคลิปของสารคดีตัวเนี้ยเยอะมากเพราะว่าเขาพูดเอาไว้ถูกทุกอย่างแล้วเขามีแม้กระทั่งตอนที่เขาพรีเซนต์นะแผนที่ของหิมาลัยเขาก็พูดเลยว่าเดี๋ยวมันจะละลายแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อมาจนกระทั่งมีบางคนไปคอมเมนต์ว่าอุ๊ยเอากอคือเอากอคือผู้มาก่อนการเหรอคือแทบจะทุกคำพูดลองกลับไปดูได้นะคะลองไปเซิร์ชดูได้ใน
1: คืออะไรพี่
0: and inconvenient truth นะคะมันจะอยู่ประมาณสักปี2006มั้งเนี่ยเนี่ยเขา
2: ก็นานแล้วล่ะ
0: นานแล้วอัน
2: นี้นานมากแล้วประมาณ
1: ประธานาธิบดีปัจจุบันเขาไม่เชื่อเรื่องโลกร้อนนะ
2: เขาไม่เชื่ออยู่
1: ยังไม่เชื่ออยู่หรออ
0: ันนั้นยกเว้นไว้
2: ยกเว้นไว้ครับ
0: ก็คือเขาบียอน
2: ว่าเดี๋ยวมันจะเกิดมันจะเกิดอะไรกับโลกใบนี้ขึ้นบ้าง
0: ใช่
2: เขาพูดเสมอว่าอีกหน่อยรู้ไหมว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกคืออะไรรู้ไหม
1: คือ
2: ซึ่งตอนพวกเราเองไม่เข้าใจสมัยเด็กเขาบอกอีกหน่อยน้ำจืดจะมีค่าที่สุดลองไปดูสิ
1: จะหากินยาก
2: เขาบอกว่าน้ำจืดจะมีมูลค่าสูงมาก
0: ใช่เพราะมันไม่ได้หาได้ง่าย
3: ครับ
2: เพราะว่าอะไรเนี่ยเขาก็จะพูดเลยได้มีโอกาสดูค่ะเต็มเป็นคนบ้านชอบดูอะไรอย่างนี
0: ้
2: ชอบดูการเปลี่ยนแปลงโลกก็คือบอกว่าอีกหน่อยอ่ะ
0: เนี่ยดูดิ
2: หรือแม้กระทั่งที่อเมซอน
3: ครับ
2: ที่แบบป่าอเมซอน
0: ป่าอเมซอน
2: แม่น้ำในป่าอเมซอนจะหายไปหมดเลย
0: เนี่ย
2: น้ำจืดจะกลายไปหายไปเยอะมาก
1: จะไปรวมกับน้ำทะเลเมื่อน้ำทะเลมันหนุนสูงขึ้น
2: ถูกต้อง
0: ใช่เนี่ยค่ะก็มันเป็นการส่งสัญญาณเตือนโอ้และอันนี้ก็เหมือนกันนะนี่ก็เพิ่งไม่ได้ฟังบรรยายมาแล้วก็เขาก็มีการคาดการณ์กันว่าโลกเราอ่ะเราเคยได้ยินแต่ผู้ลี้ภัยทางการเมืองใช่ไหมสนามสงครามสู้รบในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราจะเจอผู้ลี้ภัยทางภัยธรรมชาติ
2: ถูกต้อง
1: บางประเทศอาจจะหายไปกับแผ่นที่
0: มันอยู่ไม่ได
2: ้อย่างเรื่องต้นเหตุของโศกนาฏกรรมแผ่นน้ำแข็งกว้าง600เมตรบนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยฝังทิเบตต้องใช้คำว่าฝังทิเบต
1: ฝังทิเบตไปเลย
2: ประมาณฝังไป 1.2 กิโลเมตร
1: โอ้โหลึกมากนะ
0: ใช่
2: เพราะฉะนั้นแรงกระแทกและความร้อนเนี่ยมันทำให้เกิดมวลน้ำผสมโคลนตะกอนกว่า100ลูกบาศก์เมตร
0: ใช่ค่ะ
2: โปรลงสู่แม่น้ำถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ซากโคลนหินก็ไปปิดกั้นแม่น้ำจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติที่เราบอกกันนะคร
0: ับ
2: เมื่อแรงดันน้ำมหาศาลพุ่งสูงเนี่ยจนเขื่อนแตกเนี่ยก็จะได้ปลดปล่อยน้ำป่าความสูงเขาบอกว่า134เมตรนะ
3: ครับ
0: เยอะมากอ่ะ
2: ร้อยพัดทำลายหมดเลย
0: ค่ะ
1: นะฮะพาเนปาลทำลายทิเบตนะฮะซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นตามหลังจากรายงานเตือนภัยของสถาบัน
2: ไม่กี่เดือน
1: ไม่
2: กี่เดือนฮะ
0: เขาเตือนมาแล้ว
2: เพราะฉะนั้นเขาบอกเลยว่าที่เนปาลฮินดูกุสนะฮะแล้วก็หิมาลัยเนี่ยหรื

0: หอคอยน้ำแข็งแห่งเอเชียเนี่ยจะละลายเร็วขึ้น2เท่าตั้งแต่ปี2000อย่างที่พี่พูดออก
1: ใช่ไ
0: หมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเรากลับมาดูกันของเราอะไรจะเกิดขึ้น
2: เออจะเกิดอะไรกับเรา
0: แม่น้ำหิมาลัยเนี่ยมีน้ำโขง
2: น้ำโขงอ่ะ
0: อย่างที่บอกนะว่าอย่างที่บอกแล้วก็อีกอันนึงคือที่พม่าคือแม่น้ำสารวิน
1: แ
0: ม่สอดก็มีแล้ว
1: แม่สอดเออใช
0: ่แม่สอดก็มีแล้วสารวินเนี่ยแม่น้ำโขงเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากทาน้ำแข็งบนราบสูงทิเบตไหลผ่านจีนพม่าลาวไทยกัมพูชาแล้วก็เวียดนามซึ่งทำไมมันเป็นน้ำที่แบบว่าเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารแล้วก็การเกษตรประสบตอนนี้
1: เท่าไหร่อ่ะ 2,000 ล้านคนนะ
0: 2,000 ล้านคน
1: ที่พึ่งพาลำน้ำโขงอยู่ถูกมั้ยเอเชียแล้วก็มันมีอันนึงนะที่อ่านเจอมาว่าประเทศไทยเราจะกระทบอะไรนอกเหนือจากเรื่องของระดับน้ำที่มันผันผวนมีอย่างนึงคือไทยเราซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาว
2: ใช่
1: ซึ่งสปป.ลาวผลิตไฟฟ้าจากไหนพลังงานน้ำ
2: ใช่
1: เขื่อนทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าความผันผวนของลำน้ำโขงเนี่ยแล้วก็อันนี้ภาพนี้ก็มีประเด็นนะ
2: อันนี้น่ากลัวมาก
1: อันนี้เป็นภาพฝั่งทิเบตนะตรงแดนเขาเรียกจีหลงเนาะฝั่งจีนอะแล้วก็มีการข่าวลือกันว่าเอ๊ะเขามีภาพนี้ถูกดูดหายไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแต่ว่าทางจีนเขาก็ออกมายืนยันแล้วว่าไม่เขาไม่ได้ปิดกั้นภาพนี้น่ากลัว
0: น่ากลัวมาก
2: น่ากลัวมาก
3: ในหนังเลย
0: เขาบอกสารวินเองก็เกิดจากแม่น้ำสารวินเนี่ยก็เกิดจากที่ราบสูงทิเบต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไหลผ่านจีนเมียนมาแล้วก็ทำหน้าที่เป็นเส้นกั้นพรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับเมียนมาแม่ฮ่องสอนอย่างเงี้ยมีแม่น้ำสาย
2: แม่น้ำสายกั้นกลางนะฮะ
0: ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแม่น้ำสายใหญ่ของโลกที่ยังต้องไหลอย่างอิสระโดยไม่มีเขื่อนมากั้นบนสายนี
1: ้
0: เนื่องจากสายน้ำเนี่ยไหลผ่านตรกเขาแล้วก็ภูเขาสูงก็เสี่ยงที่จะมวลน้ำ
2: ป่าหลากนะฮะฉับพลันจากต้นน้ำอาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ริมฝั่งแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงอย่างรวดเร็วนะ
1: ฮะ
2: ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะฮะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแม้ไทยจะไม่มีทานน้ำแข็งนะคะ
3: ครับ
2: แต่มันกระทบ
1: แต่พม่าม
2: ันเป็นเส้นเดียวกัน
0: พม่ามี
2: เหรอ
0: พม่ามีภูเขาน้ำแข็งเหมือนใหญ่กว่าเกาหลีค่ะ
2: ซึ่งถ้าเขาเกิดร้อนกว่านี้ขึ้นมาอาจจะกระทบเราได้โดยตรงเลยถูกต้องไหม
1: เพราะเราก็อยู่
2: เพราะเราอยู่เส้นน้ำสายเดียวกันหมด
0: แต่เขายังไม่มีใครขึ้นไปได้ยังไม่มีใครขึ้นไปได้คือเอาง่ายยังไม่มีใครเขายังไม่เปิดให้ใคร
2: แต่แสงอาทิตย์มันถึงถ้ามันร้อนขึ
1: ้นนั่นน่ะสิ
2: ถูกป่ะ
1: เดี๋ยวให้ดูภาพไวรัลอันนึงดีกว่านะคะเพราะมีคนมาถามเยอะมากว่าเอ้าเขารอดมาได้ยังไง
0: ก็คือเป็นบ้านเขียวใช่ไหม
1: เป็นบ้านสินี่ๆเดี๋ยวดูนะ
2: เขาทำทฤษฎีแล้วนะว่าโครงสร้างข้างล่างเป็นยังไง
1: มีบ้านหลังนึงเนี่ยหลังเนี้ย
2: อันนี้ลุ้นมากเราเห็นภาพเนอะเราลุ้น
1: คนอยู่ข้างบนเนาะ
2: ใช่
1: สามคนนะ
2: แล้วไม่ได้อยู่ชั้นดาดฟ้าด้วยนะอยู่ชั้นสองชั้นสาม
1: ชั้นสองแล้วดูสิว่าน้ำอ่ะล้อมรอบไปหมด
3: ครับ
1: ในขณะที่หลังอื่นอ่ะพังพ
3: ัง
1: ค่อยๆไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเหลือหลังนี้แค่หลังเดียว
2: โดยรอบข้างไปหมดเลยพี
1: ่ไปหมดเลยสุดท้ายไม่เหลือเลยนะ
3: หลังจากที่น้ำมาหมดแล้วเนาะต้องไม่ละเหลือหลังเดียว
1: คือตอนนี้คือตอนที่น้ำกำลังมาอยู่เห็นปะแล้วมันเหมือนแหวกความเชื่อเนาะคนที่นั่งก็เชื่อว่าเอ๊ะหรือว่าบ้านหลังนี้มีอะไรศักดิ์สิทธิ์อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเนี่ยวันนี้ก็ได้คำตอบมาแล้วตอนแรกๆเขายังตอบมันเอ๊ะเห็นไหมไม่เหลือแล้วเห็นไหมเหลือหลังเดียวแล้วก็เดี๋ยวบอกไว้ก่อนว่า3คนที่อยู่ในบ้านปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยใช่ไหม
1: โอ้โหเดชบุญมากรอดมาได้ยังไงไม่รู้ก็เขาก็ช่วยเหลือออกมาได้ปลอดภัยทีนี้เขาก็เลยถามว่าเอ้าแล้วทำไมหลังนี้ถึงหลังเดียวที่เป็น stand alone ไม่โดนอะไร
3: จากอะไร
1: สุดท้ายเนี่ยมีพวกนักเขาเรียกอะไรสถาปนิกเนาะเขาก็ออกมาวิเคราะห์เขาบอกว่าเป็นเพราะบ้านส่วนใหญ่ของนี่ไงสุดท้ายแล้วเหลือหลังเดียว
0: โอ้โหแต่เหลือหลังเดียวจริงๆ
1: เห็นป่ะเหลือแค่หลังเดียวเขาบอกว่าเป็นเพราะส่วนใหญ่บ้านในเนปาลเนี่ยเขาจะใช้อิฐเนาะอิฐหินน่ะสร้างแล้วก็กำแพงมันก็แข็งแรงใช่ไหมคะแต่บ้านหลังนี้มีโครงคอนกรีตเสริมเหล็กมีคาน
2: ลงเสาเข็ม
1: มีเสาดังนั้นเวลาน้ำมันมามันช่วยผ่อนแรงกระแทกแทนที่มันจะเข้าข้างหน้าม ันก็จะผ่อนแรงกระแทกออกไป
2: เขาทำวิเคราะห์กัน
1: เขาทำอย่าง
0: น
1: ี้
0: เ
1: ลย
0: มันรอดมาได้ยังไงอ่ะ
1: เพราะว่าคนแบบสงสัยมากว่าทำไมรอดอยู่หลังเดียวแล้วก็เนี่ยอันนี้ถ้าปกติเขามันจะเป็นหิน
0: ม
1: ันใช้หินสร้างพอแรงของน้ำโคลนหินมันกระแทกเข้าไป
2: ไปม
1: ันพังอ่ะไม่อยู
0: ่
1: แต่ว่าหลังเนี้ยเขาใช้มีเหล็กเส้นนะคะเป็นโครงคอนกรีต
2: สมัยบ้านเราปัจจุบันแล้วถูกป่ะ
1: ใช่
2: โครงสร้าง
1: ก็เลยรอด
3: น้ำมันก็เลยแหวกไป
2: มีเสามีคานเลยแบบนี
1: ้แล้วก็บอกว่าตัวที่ตั้งเองก็เหมือนกันคืออาจจะไม่ได้อยู่ตรงๆในแนวน้ำสักทีเดียว
2: ไม่ได้กระทบโดยตรง
1: รอดมาได
2: ้โอ้เดชบุญนะ
3: ดวงดี
1: เดี๋ยวรอลุ้นนะเพราะว่าเขารอดูว่า1กันยายนเนี่ยไอแอ่งน้ำทะเลสาบ
2: ใหม่
1: มัน
2: จะทะลักอีกหรือเปล่าม
1: ันจะโอเคหรือเปล่า
2: อีก2-3จุด
1: ก็ภาวนาขอให้อ
2: ย่าเกิดขึ้น เลย
1: มันรอด

0: ปลอดภัยเออ
1: ครับ
0: เรื่องของน้ำแข็งละลายหลายหลายคนก็เนาะ
2: จริงครับพี
0: ่ใจคอ
3: ก็มาใส่ใจในเรื่องของโลกร้องกันมาก
1: ต้องติดตามอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ติดตามพี่นิปได้ที่ไหนบ้างคะ
0: ฝากด้วยนะคะนิปปอนออนไลน์แล้วก็รายการ One World นะคะทางเพจข่าวช่องวันค่ะ
1: ท่านผู้ชมครับก่อนไปสักนิดนึงกับแอปวันดีของเรานะฮะขอเปิดคลาสหัวใจครั้งใหม่ทางแอปวันดีที่พร้อมทำให้คุณยิ้มหัวเราะแล้วก็เผลอใจไปกับทุกความสัมพันธ์ในซีรีส์วัยรุ่นคลาสคลาชและไครซิสนะฮะเพื่อนสนิทระวังคิดไม่ซื่อของเด็ก
2: ๆที่เราเจอที่เราเจอนะ
1: เด็กๆนั่นแหละ
2: ชอต
1: เด
2: ็
1: กชอตนั่นแหละ
3: ใช
1: ่ๆๆเรื่องราวของรีดนะฮะเด็กหนุ่มสายร็อกผู้ไม่เชื่อว่าความรักจะเกิดขึ้นกับเพื่อนสนิทกับพัตเตอร
2: ์ครับ
1: คู่กันที่โชคชะตาเล่นตลกให้ต้องกลายเป็นรูมเมทกันจนความใกล้ชิดเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนทุกความรู้สึกแล้วก็ใช้กฎเหล็กนะคะให้กฎเหล็กที่ตั้งเอาไว้เนี่ยห้ามรักเพื่อนเริ่มสั่นคลอนค่ะ
3: เมื่อโรงเรียนใหม่นะครับเต็มไปด้วยความวุ่นวายนะครับแก๊งเพื่อนสุดป่วนชมรมสุดแปลกนะฮะแล้วก็เรื่องราวชวนอมยิ้มที่ทั้งอบอุ่นแล้วก็ชวนลุ้นในทุกคนนะครับการเติบโตของพวกเขาจะพาคุณย้อนกลับไปนึกถึงช่วงเวลาวัยเรียนที่ทั้งสับสนสนุกแล้วก็เต็มไปด้วยความทรงจำที่ไม่มีวันลืมหากคุณกลับมองหาซีรีส์นะฮะที่จะทำให้หัวใจเต้นแรงไปกับมิตรภาพความรักแล้วก็การค้นหาตัวตนนะครับ Crush Crisis นะครับเพื่อนสนิทระวังคิดไม่ซื่อคืออีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ไม่ควรพลาดรับชมย้อนหลังได้ทางแอปวันดีนะครับดูได้ทุกตอนทุกที่ทุกเวลานะครับจะเริ่มดูตั้งแต่ตอนแรกหรือว่าจะกลับมาย้อนเก็บทุกโมเมนต์สำคัญก็สะดวกครบพร้อมกับอินไปกับทุกความสัมพันธ์ตั้งแต่ก้าวแรกของห้องเรียนแห่งหัวใจแล้วมาดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วคำว่าเพื่อนสนิทจะเปลี่ยนเป็นคำว่าคนรักได้หรือไม่ครับผม
2: ครับแน่นอนนะครับส่วนลูกค้า AIS นะครับก็ห้ามพลาดนะครับเพราะนี่คือโปรแรงสุดพิเศษวันสุดท้ายนะครับสำหรับเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับลูกค้า AIS นะครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมนะครับจากราคา149บาทนะครับเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าวันนี้เนี่ยวันสุดท้ายนะครับสมัครเลยนะครับกดที่ดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับห้ามพลาดนะครับโปรพิเศษเช่นนี้นะครับมีถึงวันนี้เท่านั้นนะครับ
3: ครับผม
1: เอาละท่านผู้ชมกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกนะคะอย่างที่บอกว่าแอปวันดีของเราผลิตคอนเทนต
2: ์ครับ
1: เพื่อที่คนดูได้เยอะที่สุด
2: ครับ
1: นะคะขอบคุณพี่นิปมากๆค่ะ
2: นิปขอบคุณมากๆครับ
1: เชียร์พี่กำปองทุกวันนี้เธอไลฟ์สดวันละกี่ชั่วโมงอ่ะ
4: ก็6ก็มีค่ะแม
1: ่6ชั่วโมง
4: แต่ต้องหาเวลามาอ่านข่าวกับพี่เลี้ยงค่ะพี่นิพค่ะ
0: เมื่อวานเพิ่งอ่านอยู่ด้วยกัน
2: อ่านด้วยกัน
0: พอไม่อ่านก็ปัดเจอนะ
2: ใช่มั้ย
1: ทุกวันนี้ก็คอนไลฟ์สดใน Shopee ถูกต้องมั้ยฮะ
4: หลายที่เลยค่ะหลายที่ไม่อะไรนะลูกค้าเข้าได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: แล้วแบ่งเค้าเองได้ไง
2: ไม่แล้วไม่เล่นละครเหรอพี่เชียร์กลับมาเล่นละคร
4: กลับมาเล่นด้วยกลับมาเล่นด้วย
2: กลับมาเล่นด้วย
1: กลับพิธีกรด้วย
2: เยี่ยมเลย
1: นะแต่ไม่ได้มาแฉนานแล้วช่วงหน้าเชียร์ที่กำพรค่ะ
5: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
6: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
5: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
7: When skin feels rightEverything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
8: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
9: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคน้ำตาลเกิน16กรัมต่อวันเป็นเวลานานอาจสิ่งโรคตอนโตหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความเป็นห่วงจากสสส.
10: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
11: อร่อย
12: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
13: Give me more

0: ไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: หลอดนึงใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
1: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
2: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
3: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
2: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
4: ให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักอยู่อยู่เจ
5: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
6: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จันป่ะ
7: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
9: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
8: เพราะเราปิดผมขาว
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
10: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเข้มได้อีก
11: สนับสนุนโดยแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.
12: เข้มอ่ะไม่ได้มาในการแฉพอสมควรแล้วนะคะขอต้อนรับเชียร์ที่คำพูด
13: ของเรา
12: เชียร์ความจริงเชียร์ก็ยังมาทำรายการอยู่กับทางช่องเนี่ยแหละ
14: ใช่ก็จริงๆมานั่งซ้อมอยู่ตรงนี้ทำข่าวแหกโค้งก็มานั่งซ้อมอยู่ตรงนี้รอแม่เรียก
15: ก่อนรายการเรา
14: ก่อนรายการ
15: ก่อนรายการนี้ก็อยู่ตรงนี้อยู่
14: บางทีอ่ะเกินไปบ้างขอโทษนะ
12: โอ้ไม่เป็น
15: เราก็เกินเหมือนกัน
14: อ๋อเหร
12: อจริงจริงก่อนหน้านี้ไม่ได้รับละครมากี่ปีแล
14: ้
12: ว
14: โอ้สามปีค่ะแม
15: ่โอ้
12: ทำไมถึงไม่รับเลย
14: เอาจริงๆตอนแรกอ่ะจะไม่เล่นแล้วเลย
16: อ้าวทำไมอ่ะพี่
15: ธุรกิจกำลังไปได้ดีด้วย
14: ธุรกิจจริงๆก็ช่วงนั้นบริหารเยอะแล้วทำหลายอย่างปรับตัวอ่านเรื่องร้ายพิธีกรอีกคือมันมีงานที่เรารักหลายอย่างมากแล้วทีเนี้ยก็พูดตรงๆว่าพองานละครเนี่ยมันใช้เวลาเยอะที่สุดแล้วมันทำให้เหมือนแบบการบริหารจัดการเวลาเราบางอย่างอ่ะมันกลายเป็นว่ามันไม่ได้จริงๆ
12: เพราะมันไม่สามารถเซตได้ว่าวันนี้ถ่ายละครมันจะเสร็จกี่โมง
14: แล้วบางทีพอเราเอาเวลาของมารับงานอย่างเงี้ยกองบางทีถ่ายไม่ได
15: ้
14: รอเราหรือต้องแบบมันเกรงใจค่อนข้างเกรงใจอ่ะแต่ที่พูดไปทั้งหมดทุกวันนี้คือกลับมารับแล้วนะคะ
15: โอเคได้มั้ยเราไปจัดทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
14: ใช่อ่ะก็ต้องพูดตรงๆว่าแต่ก่อนหน้านี้เราอาจจะมีเป้าหมายอย่างนึงเราอยากจะหารายได้เท่าไหร่แล้วเวลาพอมันหายไปเอ๊ะมันไม่ถึงเป้าในรายได้ที่เราอยากจะได้มันก็เลยงดเรื่องงานละครไปแล้วสุขภาพด้วยค่ะ
12: สุขภาพมันไปลุยเหมือนเมื่อก่อนไม่ไหวแล้ว
14: คือเรา
16: ถ่ายนาน
14: 7วันบันเทิงไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้ติดแบบตัวติดเตียงมันเนี่ยคือตั้งแต่อายุ15-16แล้วอ่ะนี่มันจะเลข4แล้วไงพี่
15: เข้าวงการมานานมากแล้วทำงานพวก
12: กันเดี๋ยวนี้4มันจะเหนื่อยกว่านี้อีกค่ะ
14: ใช่ไงคะคุณแม่ค่ะ
12: เนี่ยมันยังไม่4ยังไม่เหนื่อยค่ะเลข4ปุ๊บแล้วจะรู้ว่าโอ้โห
16: หนักเลย
14: จริง
12: ฉันวิ่งไปอีเวนต์ไม่ไหวเลยไม่ทำอะไรไม่ไหวเลย
14: แม่ก็แค่บอกว่าเชียร์ไปแทนแม่ได้
12: จริง
14: รอเล่น
12: ไม่ทำงานเลยอ่ะจริง
14: ค่ะ
12: จริงๆแล้วเชียร์จริงอาชีพอีกอาชีพนึงคือพิธีกร
14: ใช่ค่ะ
15: เพิ่งจะกลับมารับจริงจัง
14: พิธีกรก็กลับมารับพิธีกรก็รับมาตลอด
12: อมรลงอมรินก็รับตลอด
14: รับมาตลอดแต่ว่าล่าสุดก็คืออาจจะได้มีโอกาสมาเป็นผู้ประกาศข่าวของสำนักข่าววันนิวส์ค่ะก็เป็นโอกาสที่แบบว่ารู้สึกเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่าคือเราอาจจะมาจากพิธีกรฝั่งบันเทิงแต่พอมาฝั่งของการเป็นผู้ประกาศเนี่ยมันก็มีข่าวหลายๆอย่างที่มันมีทั้งข่าวแบบเป็นฮาร์ดนิวส์ข่าวเข้มข้นข่าวอะไรต่างๆคือมันฉันรู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับการใช้ชีวิตด้วย
15: รู้สึกว่าเราโตขึ้นมาเลยแบบทำงานที่มันโตขึ้นหน่อย
14: ด้วยพี่ด้วยค่ะแล้วคือแบบเหตุบ้านการเมืองอย่างเงี้ยสมมติแบบอย่างล่าสุดอย่างเงี้ยเชียร์ไปไลฟ์ที่ช้อปปี้อย่างเงี้ยมันจะมีแบบเหมือนพาดหัวข่าวขึ้นมาแบบพ่อทิพย์อะไรอย่างเงี้ยไอ้น้องในทีมก็อะไรคือพ่อทิพย์วะ
15: แต่เรารู้แล้ว
14: เราก็เลยบอกพ่อทิพย์เนี่ยคือเรื่องที่เอาไปสวมสิทธิ์สวมชื่
15: อ
14: สวมสิทธิ์แบบ
12: มันก็รู้ว่าจะคุยอะไรกับเขาได้
14: มันเลยกลายเป็นหุ้ยดูเก่ง
15: รู้มีความรู
14: ้เราได้อัปเดตตลอดมันก็สามารถเล่าได
12: ้เพราะทุกวันนี้เรื่องมันเร็ว
14: ใช่
12: แป๊บๆเรื่องมันเร็วมาก
14: จริงครับ
12: ใช่ไหมล่ะอย่างจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปเลย
14: ค่ะ
12: ก็คือเมื่อก่อนเชียร์จะมาซื้อเวลาขายของรายการเราเนี่ย
14: ใช่แ
12: ต่ทุกวันนี้คือเชียร์เอาเงี้ยไลฟ์สดมันก็ได้รายได้เท่ากัน
14: คือมันก็ต้อง
12: มันอาจจะไม่เท่าหรอกแต่มันก็คือมันก็ลงทุนน้อยกว่าถูกต้องไหม
14: คือมัน มันก็คือตลาดผู้บริโภคเนี่ยมีหลากหลายในออนไลน์ก็อาจจะง่ายกับการสั่งซื้อมากกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแบบว่าต้นทุนของบางอย่างไม่ใช่ไม่มีนะทุกคนไม่ใช่ไม่มีแต่ก่อนนะต้นทุนอาจจะน้อยกว่าเยอะมากๆนะคะคือการมาซื้อรายการเนี่ยโอเคมันอาจจะมีเรื่องแอร์ไทม
16: ์
14: มันอาจจะมีเรื่องของการจัดส่งมี

0: อะไรหลายๆอย่างที่แต่ว่ามันมีประโยชน์ในแบบของมันเหมือนกันถูกไหมคะพี่คือเหมือนแบบเรามาอย่างเงี้ยคนในกลุ่มนึงก็ยังดูทีวีแต่คนในกลุ่มนึงก็ไปเลือกที่จะซื้อเอาสะดวกแบบส่งเร็วหรืออาจจะมีส่วนลดของแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่แล้วกันที่เชื่อว่าคนทำมาหากินยุคนี้ใครไม่อยู่ออนไลน
1: ์ขยายกลุ่มลูกค้าไปกลุ่ม
0: มันไม่ได้จริงพี่น้อยก็ไลฟ์เยอะ
2: ไลฟ์เยอะแต่ไอ้เชื่อที่เคยทำโอเคแหละมันก็มีกำลังใจแหละเคยทำ10ล้านบาทภายใน4ชั่วโมงมาแล้ว
0: ประมาณ3เกือบ4ชั่วโมง
2: เกือบ4ชั่วโมง
0: ใช่ใช่โอ้โหนั้นก็สู้ตายมากดีอันนั้นต้องขอบคุณทีมมากๆค่ะก็เนี่ยมันเป็นชาเลนจ์บางอย่างที่ก็ไม่คิดว่าจะทำได้เหมือนกันแต่ก็เนี่ยใกล้ละ99เนี้ยใกล้สนุกละนะคะเพราะว่าคือถ้าคนที่ไลฟ์สดก็จะเห็นว่ามันมีช่วงพีเรียดแบบช่วงไหนขายดีช่วงไหนเป็นช่วงพีคอย่างเงี้ย9เดือน9ใช่ว่าเป็นช่วงที
1: ่ก็ต้องเตรียมตัวเน
2: าะอ๋อ9เดือน9คือช่วงที่เขาจะขายของเยอะ
0: โอ้โหสนั่นเลยแม่
1: ปลายปีเต็มของปีใหม่แล้ว
3: แต่ละเดือนเขาจะมีวันของเขาเหรอครับหรือว่าไงฮะ
0: คือส่วนใหญ่อย่างวัน99 88เขาจะเรียกดับเบิ้ลเดย์ใช่มั้ยมันก็จะเป็นบิ๊กแคมเปญที่แพลตฟอร์มเขาก็จะ
1: เหมือนสเปนเต็มที่
0: สเปนคูปองเปิดการมองเห็นกันเต็มที่อย่างเงี้ยแต่ว่าก็สมัยนี้ก็ดุเดือดนะแบบ
2: เ
0: จ้าใหญ่ๆตัวใหญ่ๆก็เล่นเยอะอีกแค่แต่อย่างสมมุติ99สำหรับเชียร์เชียร์รู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่กำลังจะปลายปีละเหมือนมันห่างช่วงแบบเขาเรียกว่ากลางปีเนี่ยมันจะแบบมีเตี้ยๆลงมาหน่อยในยอดขายใช่ไหมคะ99นี่พีคมากแล้วก็อีกอันนึงถ้าอย่างสมมุติแบบอย่าง Shopee อย่างเงี้ยที่เชียร์ไลฟ์เป็นหลักอ่ะ11 11นี่ก็จะเป็นช่วงแบบเดือนเกิดเขามันก็จะเป็นลองดูนะทุกคนลองวางแผนดู
1: แต่ส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ตัวเองหรือว่าทุกแบรนด์เลย
0: ทุกแบรนด์เลยค่ะพ
1: ี่เรารับหมดเลย
0: ทุกแบรนด์เลยค่ะทุกแบรนด์เลย
3: ทำเป็นทีมป่ะครับหรือว่าคนเดียวเลยครับ
0: ทำเป็นทีมเพราะว่าเอาจริงๆอันเนี้ยไม่มีทีมไม่ได้ไม่มีทีมไม่ได้ค่ะใช่แต่ว่าไม่ใช่ว่าทำคนเดียวไม่ได้นะทุกคนทำได้นะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์จบแล้ว
2: ตัวเดียวจบเลยเน
0: า
2: ะ
0: มันทำได้สวยๆด้วยไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะใช่ค่ะ
2: นั่นแหละคือสิ่งที่ตัวเองทำทุกวันนี้ก็คือยังพยายามจะแบ่งเวลาอะไรสัก 2-3 ชั่วโมง
0: โอ้เนี่ยก่อนวันนี้ก็2ชั่วโมงก่อนมา
1: จริงป่ะทำทุกวันเลยเหรอ
0: เกือบพี
1: ่โอ้โห
0: เกือบ
1: ขยันมาก
0: ไม่แต่เชียร์ว่าจริงๆมัน
2: จะติดไปเอง
0: มันคือเรื่องความสม่ำเสมอด้วยค่ะคือเชียร์อาจจะมี Shopee บ้าง TikTok บ้างแต่อย่างพฤติกรรมผู้บริโภคก็ไม่ได้เหมือนกันบางที TikTok เนี่ยเค้าซื้อเพราะเห็นเราแล้วเค้าสนุกเขาซื้อไปจะเจอบ่อยมากนะคะว่าซื้อไปเมื่อกี้ขายอะไรนะคะพอดีดูเพลิน
1: แต่ซ
0: ื้
1: อก
0: ่
1: อนใช้ยังไงนะ
0: เออซื้อก่อนใช้ยังไงเหมือนสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออย่าง TikTok เองอ่ะเชียร์หลังๆห่างไปเนี่ยพอกลับมาถามว่ายอดมันได้เท่าเดิมมั้ย
2: อ๋อตัวเองส่วนใหญ่อยู่ Shopee
0: ใช่คนดูเท่าเดิมมั้ยมันก็มีช่วงที่มันไม่เท่าเดิมนะทุกคนจากเราสมมุติคนดูเป็นพันอย่างเงี้ยมันตกลงมาเหลือหลักไม่ถึง100เชียร์ก็เคยนะก็เลยจะบอกทุกคนว่าแบบเหมือนไม่ต้องท้อนะคะคือขยันไปทำไปมันเป็นความสม่ำเสมอที่เราต้องทำค่ะมันมีช่วงดีและไม่ดีค่ะเป็นปกติ
2: แน่นอน
0: อะไร
2: มาถามวันนี้ก็ความรักนะ
0: อันนั้นไง
2: ในที่สุดแล้ววันนี้คือเอาง่ายๆนะก็ฉันรอให้แกพูดไปก่อนขายของช้อปปิ้งช้อปปี้ช้อปอะไรเต็มไป
0: หมดโทษนะไอ้อาร์ตเวิร์คที่ทำเนี่ยเชียร์ผันตัวเป็นแม่ค้าออนไลน์ไม่มีคำว่าความรัก
2: ไม่มีความรักคือเอาไงทุกวันเอาไงจริงๆนะตัวเองยังเคยถามคุยเองเชียร์สรุปแกเป็นทอมป่ะตั้งแต่คำถามที่ถามมันตั้งแต่เด็กจนโตจนวันนึงไอ้เชียร์เป็นผู้หญิงสวยสุด
0: จนวันนึงด้วยนะ
1: แล้วก็มีแฟนเป็นผู้ชายด้วยนะ
2: จนมีแฟนเป็นผู้ชาย
1: เกือบจะเป็นสร้างครอบครัวด้วยกัน
2: จนเกือบจะแต่งงานแล้วอยู่ดีวันเนี้ยไอ้เชียร์ก็กลับมาดูห้าวอีกแล้วอ่ะ
0: มันไม่ได้ห้าวแม่แค่ผมมันสั้น
2: แล้วมันก็เริ่มเหมือนเปิดกว้างมากขึ้นสำหรับคนที่จะมาคุยกับเรา
0: ใช่ๆประมาณนั้นค่ะแต่เนี่ยถ้าไปพูดกับเขาว่าเชียร์เป็นทอมเขาเคืองนะเขามองหน้านะ
2: ทุกวันนี้เขาห้ามพูดเพศกันแล้วเธอ
0: ไม่เขาไม่ได้โอเคหมายถึงว่าเขาไม่ได้คบที่เชียร์เป็นทอมเขาคบที่เชียร์เป็นผู้หญิง
1: เป็นผู้หญิง
3: อ๋อหมายถึงว่าถ้าเปรียบซีรีส์ก็คือ
1: ผู้หญิงกับผู้หญิง
0: คุณเปรียบซีรีส์นี่ฉันเคนะ
2: เคล้อเหรอก็คือเขาไม่ได้แฮปปี้ถ้าสมมติไปถามผมว่าเออนี่ทอมเขาไม่ได้คบที่เราเป็นทอมแต่เขาคบที่เราเป็นผู้หญิงกับผู้หญิง
0: เขาไม่ได้มีรสนิยมที่จะคบทอม
3: แต่ก็คือเป็นคนคุยทุกวันปัจจุบันนี้ถูกต้องไหมคร
0: ับ ใช่ใช่
2: เป็นคนที่อยู่ข้างๆเรานั่นแหละ
0: เป็นคนอยู่ข้างเรา
2: จบง่ายๆเป็นคน
1: สบายใจ
3: สบาย
1: ใจ
3: ดีกว่า
1: ที่ไหนได้ขอให้สบายใจ
2: แล้ววันนี้สถานะมันคืออะไร
0: แม่มันต้องมาตอบกันอีกเหรอสถานะคืออะไรโทษนะนี่คือย้อนเป็นสื่อเมื่อกี่ปีที่แล้วว่า
2: จะเป็นสถานะมันคืออะไร
3: ชงให้ไงชงให้ไง
0: คนสนิทค่ะอย่างนี้หรอแม
2: ่ก็คือแฟนนั่นแหละแต่เขาไม่ได้คบเราที่เราเป็นทอมถ
0: ู
2: กต้องไหมคือถ้าจะบอกว่าเชียร์เป็นทงเป็นทอมเองไม่ใช่เขากำลังแฮปปี้กับเราที่เชียร์ที่คำพอดเป็นผู้หญิงนี่แหละ
1: เป็นเชียร์นี่แหละเชียร์นี่แหละ
3: เจอกันที่ไหนเจอกันที่ไหนพี่
0: เจอกันหรอ
3: ครับพี
0: ่มันก็เจอกัน
3: ครั้งแรกอ่ะเจอ
0: ครั้งแรกตอนนั้นเนี่ยจริงๆที่เจอกันเลยนะพี่งานแต่งพี่วุ้น
2: อ๋อเหรอ
0: ใช่แต่ว่าคือในตอนนั้นเนี่ยคือแค่เจอเฉย

0: เฉยๆนะแค
1: ่
0: เจอเฉยๆค่ะยังไม่ได้รู้จักไม่รู้จักกัน
2: ซึ่งความสัมพันธ์มันคอนติเนียลได้ยังไง
0: คือความน่ารักของเขาเนี่ยคือพอจังหวะที่ต่างคนต่างไม่มีใครอะค่ะแล้วมาเจอกันแล้วคุยกันมันมีความมันมี

0: เหมือนแบบเหมือนเขาไม่ได้มองแต่เขาสังเกตอย่างเงี้ย
1: เออใช่แต่เรื่องเล่าไอโมเยอะจริง
0: จริง
1: เรื่องเล่าไอโมจบแบบแต่ละอย่างไม่มีไม่ตอนจบไม่สามารถทำละครได้5เรื่องอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่คือเรื่องเล่าตอนนั้นมันกั้นน้ำตาไม่ได้จริงๆแล้วพอเขาแบบเหมือนเขาไม่ได้ดูสังเกตมองเราเป็นพิเศษอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่ดีๆเฮ้ยทิชชู่ยื่นมาเราก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมเขาเป็นคนน่ารักจังเลย
2: เป็นคนที่
3: ประทับใจเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ประทับใจ
3: ใช่ไหมครับ
0: เป็นคนแบบใส่ใจเป็นคนอ่อนโยน
3: ครับ
1: จนในที่สุดก็คบหาดูใจกัน
0: ค่ะ
1: ก็คืออย่างที่บอกว่าเฮ้ยโลกทุกวันนี้มันไม่มีนะทอมดี้ไม่มีนะ
3: ม
1: ันไม่มีนะตุ๊ดผู้ชายอะไรไม่มีคือทุกอย่างมันคบกันที่เป็นตัวเราเนี่ย
0: ไม่แต่คือเชียร์เคจะบอกว่ามันไม่ได้หมายความว่าแอปหรืออะไรนะทุกคนเชียร์ก็มีเพื่อนที่เป็นทอมแต่คือเชียร์แค่บอกว่าเชียร์ไม่ได้เป็นเหมือนพวกแบบไม่ได้เป็นรสนิยมนั้นอย่างเงี้ยแต่แค่ว่าไอความห้าวความอะไรเนี่ยมันอาจจะดูรูปลักษณ์ผมสั้นอะไรเงี้ยดูบอยอะไรอย่างเงี้ย
3: ครับพี
0: ่เออฉันแค่เป็นเคหน้าหล่อเธอเข้าใจไหม
1: ก็จริง
3: ก็หล่อจริง
0: เออนึกเธอเข้าใจไหมพี่เมย์คนสวยกับพี่เคหน้าหล่อมันเป็นแค่แบบแฟนแบบเป็นฟิลนั้นอะไรอย่างเงี
1: ้ยแต่ความรักในปัจจุบันนี่ถือเป็นความรักที่ลงตัวกับคนนอกวงการอย่างที่บอกว่าครั้งแรกเนี่ยบางทีเราต้องคิดว่าเฮ้ยจะต้องเป็นแฟนกันมาต้องรู้จักกันมานาน
0: อ
1: ันนี้ไม่ได้รู้จักกันงานแต่งงานยังวุ้น
0: คืออันนั้นเนี่ยแค่รู้จักและเจอก่อนแต่มันหลังจากนั้นไปอีกเลยค่ะกว่าที่จะแบบมีโอกาสที่เป็นเรื่องที่เล่าไปเมื่อกี้เรื่องที่ทิชชู่อะไรอย่างเง
3: ี้
0: ยใช่ใช่ใช่ใช่
2: นอกวงการเลยเนาะทำธุรกิจส่วนตัว
0: อ๋อค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือเอาอีกแล้วเขาไม่รู้จักอะไรเชียร์เลย
1: อีกแล้ว
2: เชียร์ด้วยคำพรเนี่ยนะ
0: ไม่รู้จักเลยพี่ไม่เคยมีคนชื่อเชียร์อยู่บนโลกใบนี้มาก่อนในโลกของเขา
2: จริงเหรอ
0: จริง
2: เขาทำแต่งานเรียนหนังสือแล้วทำงานตลอด
0: เขาอยู่อังกฤษแต่เด็กแต่นะ
2: เข้าใจแล้ว
0: สิ่งที่ตลกคืออับปูปยารู้จักคนรอบตัวที่เป็นเจนเชียร์รู้จัก
2: หมดแต่ไม่รู้จักเชียร์
0: ไม่เคยเห็นเชียร์มาก่อน
2: เป็นเพื่อนเยาวุฒิคนหนึ่งนะเว้ย
1: ก็เป็นเพื่อนเยาวุฒิด้วย
0: เหมือนเขาน่าจะเป็นเพื่อนฝั่งพี่นิกค่ะ
1: อ๋อเป็นเพื่อนฝั่งเอาคนนี้มันเลยจบอังกฤษ
0: ใช่ใช่ใช
2: ่แต่ไม่รู้จักเชียร์มาก่อนนะ
0: แต่เนี่ยเป็นเรื่องดีมากๆแล้วสิ่งที่เชียร์อ๋ออีกอย่างนึงที่เชียร์ชอบในความใจของเขาคือเขาอะจริงๆเขาจะไปเซิร์ชอะไรเกี่ยวกับเชียร์ก็ได
1: ้
0: เขาบอกว่าไม่เราขอรู้จักที่เชียร์เป็นเชียร์ตรงนี้ดีกว่า
2: แต่ก็คงรู้แหละว่าพอดูในกลุ่มเขารู้แหละอันนี้ดารานะแต่ไม่รู้รายละเอียดลึกซึ้งเท่าไหร่ว่า
0: ตอนแรกก็ไม่รู้ด้วยพี
2: ่
0: ตอนแรกก็ไม่รู
1: ้แต่ไม่แต่สิ่งหนึ่งคือความเหมือนคือโอเคแต่ฉันเห็นแล้วนะคู่ไหนที่เอากีฬามานำ
2: มันจะรอด
3: เรื่องจริงนะ
1: จริง
3: ๆใครหลอก
1: วันคือมันจะสมาธิจะอยู่กับการ
2: มันทำอะไรกิจกรรมเดียวกันน่ะมันก็เลยแบบอยากทำอะไรเหมือนกัน
0: จริงๆไม่ได้ทำกิจกรรมเดียวกันเลยพี่น็อตเล่นกีฬาไม่เหมือนกันเลยสัก
2: คนละประเภทเลย
0: คนละประเภทเขาตีกอล์ฟนี่ไม่ตีเพราะว่าร้อนเดี๋ยวไหม้ฟ้า
3: คนละกีฬา
0: คนละกีฬาตื่นเช้ามากเขาปั่นจักรยานไม่เอาอุปกรณ์แพงด้วยอะไรเงี้ยไม่เล่นกีฬาไม่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าม
2: ันได้ยังไงกับกัน
0: คือพอมันมีไฮล็อกเนี่ยเชียร์ก็เลยอยากจะเล่นกีฬาอะไรกับเขาสักอย่างนึงเหมือนอยากมีเมมโมรี่ร่วมกันอยากมีความทรงจำบางอย่างที่แบบได้เล่นได้ทำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชวนเขาเล่นค่ะ
2: ซึ่งเป็นสายกีฬาแข็งแรงเหมือนกัน
1: ก็สายออกกำลังกายนี่แหละเนาะเพราะฉะนั้นความรักในวันนี้ก็ถือว่าแฮปปี้ดี
0: แฮปปี้ดีมากๆค่ะแฮปปี้ดีมากๆดีใจที่ได้เจอเขาค่ะ
1: แล้วก็พร้อมที่ก็คือเอาง่ายๆคือวันนี้ขี้เกียจถามขนาดก็คือแฟนกันนี่แหละเป็นแฟนที่แฮปปี้ที่ตอนนี้อยู่ด้วยกัน
0: ไม่ต้องพูดก็
2: ไม่ต้องพูดก็รู้กันหมดแล้ว
3: กี่เดือนแล้วกี่เดือนแล้ว
0: ฮะ
3: กี่เดือนแล้วครับที
0: ่ก็เป็นปีแล้ว
1: ปีแล้ว
0: แป๊บเดียวเองค่ะใช
2: ่ก็อยู่กันไปเรื่อยๆเนาะ
0: เป็นปีพี่วุ้นนี่คือตั้งแต่ธันวาปีนู้นนะ
3: อ๋อที่แม่ต้องไปต่างประเทศไงที่แม
0: ่
2: ที่แม่ไม่ไปไง
0: แม่ไม่ไปหรอแม่เลยนะ
1: ไม่ถูกสิทธิ์จ้า
2: ต่างประเทศไม่ไปไง
1: กูเสียเงินใส่ซองไปแสนนึงค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนงานแต่งงานเนาะเด็กก็ไม่ไปไม่ใช่หรอ
1: แม่ค่ะฉันเสียเงินใส่ซองไปแสนนึงค่ะ
3: 1แสนค่ะ
1: อ
0: ้าวแล้วถ้าเป็นงานแต่งเชียร์ล่ะ
1: ก็แสนนึงไง
3: แต่งเมื่อไหร่ล่ะ
1: ก็พวกเธอโอเคช่วงคืนทุนคนไหนที่เคยมาซื้อโฆษณาฉัน
2: ค่ะ
1: ถ้าสมมติคนไหนคนไหนอาจจะก็ประกาศไว้ก่อนคนไหนที่เคยมาซื้อโฆษณาฉันแล้ววันไหนแต่งงานฉันก็เท่ากับใส่ซองให้พวกเธอไปไง
0: อ
1: ้
0: าวหร
1: อ
3: กะแต่งอยู่แล้วไหมคนนี้กะแต่งไหม
0: คือให้มันเป็นคือทุกวันนี้แฮปปี้ดีมากๆนะคะแฮปป
3: ี้แสนหนึ่งเลยนะ
2: โอ้ยเขาหาได้มากกว่านั้นเขาหาเขาไม่ได้อยากได้แสนหนึ่งหรอก
3: แกงแกงพี่แกง
0: แต่ที่ซื้อหลายล้านเลยนะ
2: หลายรอบด้วย
0: หลายรอบ
2: หลายรอบด้วยไม่รอบเดียว
1: ฉันบอกว่าถึงเวลาทุกคนไอ้คนแต่ที่ซื้อโฆษณาฉันแต่งงานฉันก็ต้องใส่เขาเป็นที่อยู่แล้ว
3: ถูกต้องคืนค่ะ
1: มันหลายล้านค่ะมันไม่ใช่แค่แสนหรอกค่ะเอาง่าย
0: ๆ
1: อย่างที่บอกตอนนี้เชียร์บอกเลยว่าเฮ้ยเป็นคนอีกหนึ่งคนที่ติดน้ำไอซ์แลนด์สปริง
0: อ๋อเนี่ยใช่
3: ไอเลิฟ
1: เธอรู้ไหมว่าตอนที่เขาแต่งเจ้าของไอซ์แลนด์สปริงแต่งงาน
0: อ
1: ะยายวุ้นเส้นไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวนะ
0: อ
1: ๋อขอเชิญคุณเฟย์เลยค่ะมาดูคุณเฟย์สิ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ้วยสวัสดีค่ะ
1: เชียร์ดูว่าพวกเราอายุต้องให้ได้ขนาดเขาอะ
0: แล้วเชียร์เรียนเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับสามีพี่เฟย
2: ์ตอนเป็นเลคคอร์สธุรกิจ
0: ใช่ไหมใช่เพื่อนพี่ติค่ะเป็นน้องในกลุ่มค่ะ
1: คุณเฟย์อย่างที่บอกมั่งศึกษาวันนี้คือคุณเฟย์เนี่ยเป็นคนที่ออกรายการอธิบายเรื่องน้ำได้ดีมากนะคะวันนี้เอาจริงแล้วถ้าสมมติเราเห็นในปานเนี่ยแหละมันคือการละลายของภูเขาน้ำแข็งถูกต้องไหมแต่อันนั้นมันมีหินมีโคลนหมดเลยแต่น้ำแบบไอซ์แลนด์สปริงของเราเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะคลีนหมดทุกอย่างเลย
0: บริสุทธิ์มาก
1: มันก็คือการละลายของน้ำแข็งเหมือนกันถูกต้องไหม
3: คะคือแหล่งที่มาของน้ำเนี่ยโอ้โหมันมหัศจรรย์มากไปดูเองที่ประเทศไอซ์แลนด์แล้วยังรู้สึกประทับใจเพราะว่าตอนที่ไปเนี่ยมันคือเขตป่าสงวนที่เราได้สัมปทานในโซนนี้ขึ้นมาอย่างที่คุณมดดำพูดเลยนะคะมันคือทาน้ำแข็งที่ใช้เวลาหลายร้อยล้านปี
2: หลายร้อยล้านปี
1: เป็นร้อยล้านป
3: ีแล้วค่อยๆละลายผ่านหินลาวาชนิดพิเศษที่เรียกว่าบาสอลติกลาวาร็อกนะคะแล้วมีที่ประเทศไอซ์แลนด์เท่านั้นแล้วคุณสมบัติพิเศษของบาสอลติกลาวาร็อกเนี่ยนะคะก็คือมีค่า pH ที่สูงที่สุด
1: ก็คือ 8.88
3: ที่เป็นธรรมชาติถูกต้องใช่เลย
0: เฮ้ยอันนี้ทึ่งนะจริงเพราะว่าคือแบบเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบแมนเมดก็คือสามารถเป็นนวัตกรรมทำให้เป็นน้ำด่างได้แต่ว่าน้ำแร่ธรรมชาติที่ค่า pH สูงสุดที่เจอมาในชีวิตเลยเนี่ยก็คืออันนี้ 8.88
1: 9มีค่ะอยู่ที่ดาวอังคารค่ะเขาต้องบอกว่าต้องไปที่ดาวอังคาร
4: อ๋อหรอ
1: เจอกันแล้วแต่ต้องไปเอาที่ดาว
0: ไปสองแสนแล้ว
2: ไปได้ไปที่ไอแลนด์พอมา
4: แปดพอ
1: 8.88 นี่คือเอาง่ายๆวันนี้เครื่องทำน้ำด่างมันมีไหม
2: ม
1: ีคุณจะเอาด่าง9ด่าง10ได้แต่น้ำด่างธรรมชาติที่เกิดจากธรรมชาติที่เกิดจากการละลายเอาพูดภาษาชาวบ้านคือการละลายของน้ำแข็งของกาเซียของทานน้ำแข็งการละลายที่เกิดเสร็จแล้วปุ๊บมันก็ผ่านระบบการกรองแบบธรรมชาติ
3: ใช้เวลา40กว่าปีในการกรองหินลาวา
2: 40ปีที่มันกรอง
3: จากทานน้ำแข็งค่อยๆเนี่ยค่ะเห็นหินลาวาไหมคะเนี่ยมองลงไปเนี่ยคือความใสของน้ำเพราะเนื่องจากน้ำมันบริสุทธิ์มากๆก็คือค่า pH ตรงนี้มันซึมซับมาจากหินบาซอลติกลาวาใช้เวลา40กว่าปีในการกรองแล้วก็ผุดขึ้นมาโดยธรรมชาติทำให้เขามีค่า pH บนที่ระบุอยู่บนขวดเนี่ยนะคะว่า 8.88 แบบนี้ค่ะ
0: ไปหาดูได้เลยนะไม่มีอันไหนสูงเท่านี้เลยนะแล้วธรรมชาติด้วย
2: มันต่างกับน้ำด่างที่ทำด้วยเครื่องยังไงครับผม
3: คือถ้าแหล่งที่มาของน้ำที่ผ่านเครื่องกรองเนี่ยก็คือเรียกว่าน้ำประปาแล้วก็เอามาผ่านเครื่องกรองใช่ไหมคะคุณนอทหลังจากนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นอย่างที่น้องเชียร์บอกเป็นแมนเมดเป็นมนุษย์ประดิษฐ์เวลาน้ำประปาผ่านเครื่องกรองเขาก็จะปรับโมเลกุลของน้ำให้มีสภาพค่าปลายตอนสุดท้ายเนี่ยมีค่าความเป็นด่างที่สูงขึ้นแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเราไม่ดื่มเลยทันทีโมเลกุลหรือค่าสภาพนั้นก็จะค่อยๆแปลงร่างกลับมาก
2: ลายเป็นน้ำปกติ
3: ก็ค่ะ
2: หร
3: ือ
2: เปล่าไม่รู้อ
4: ย่างตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยเริ่มหันมาดื่มน้ำกันเยอะเพราะว่าต้องดูแลเรื่องสุขภาพเลือดเอ่ยอะไรเอ่ยมันจะหนืดถูกต้องไหมวันนึงควรดื่มน้ำเนี่ยต่อขวดเท่าไหร่
0: ต่อคนใช่ไหม
4: ต่อคนเนี่ย
3: บอกเลยว่าคนที่เฟรู้จักจริงๆอ่ะเฟเซอร์ติฟายคือจบเป็นวอเตอร์ซูเมเลียก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำนะคะที่ประเทศยุโรปนะโซนยุโรปนะคะเขาก็มีไม่กี่ร้อยคนในโลกแต่หลักการเนี่ยก็คือเขาบอกเลยว่าคนส่วนใหญ่ดื่มน้ำไม่ถึงคุณหมอดำ
1: ต้องแต่เท่าไหร่ครับ
3: เอาน้ำหนักตัวคูณ30สมมติคุณมาดำน้องเชียร์น้ำหนัก
0: 50เชียร์57ค่ะ
1: 72
3: อ่ะ50ได้มาง่ายๆ
0: 50ก็ได้ค่ะ
3: คูณ30ได้เท่าไหร่คะ
0: โอ้
3: 1,500 ใช่อันนี้คือ 1.5 ลิตรก็คือขวดใหญ่ที่คุณมดดำถืออันนี้ขั้นต่ำที่แบบนอนเฉยๆไม่ทำกิจกรรมแต่อย่างคุณมดดำน้องเชียร์คุณน็อตอย่างเงี้ยน้องแจ็คอย่างเงี้ยพูดเยอะออกกำลังกายโอ้โหไม่พอเลยแล้วการที่ร่างกายถ้าเราดื่มน้ำไม่พอเกิดอะไรขึ้น
0: คือฉันจะบอกว่าทุกคนอย่างนึงเลยนะอยากจะบอกทุกคนว่าอย่ากินน้ำเฉพาะตอนหิวนะคะ
2: อ
0: ันนี้สำคัญมากนะ
2: คือ
0: ร่างกายเนี่ยเมื่อมันดีไฮเดรตหรือมันขาดน้ำแล้วอ่ะมันส่งผลกระทบกับร่างกายหลายอย่าง
1: มันต้องจิบทั้งวัน
2: ต้องจิบทั้งวัน
0: ใช่มันต้องจิบเรื่อยๆคือสมมติว่าอย่างเมื่อกี้ที่พี่เฟย์บอก1,500อย่างเงี้ยเพื่อนไม่ใช่ว่าวันทั้งวันไม่กินเลยแล้วอยู่ดีๆอุ๊ยวันนี้ฉันกินไม่ครบ1,500ว่ะตอนเย็นมาอัดทั้งลิตร
2: ไม่ได้
1: แต่ถ้าสมมติตื่นเช้าแต่เขาบอกว่าตื่นเช้ามา
0: คนกินเลย
1: ตื่นเช้ามาอัดลิตรหนึ่งเนี่ย
2: ล้างขี้ฟันด้วยนะดีที่สุด
1: เขาบอกว่าตื่นเช้าม
4: า
1: ตื่นเช้ามาขวดลิตร
4: ว่าแม่จะอัดเลย
1: อัดเลยอัดไปเลยถูกต้องไหมคุณเฟร
3: ใช่ค่ะตื่นเช้ามาดื่มได้เลย
1: ดื่มได้เลย
3: ไม่ต้องร
2: อ
3: ชา
2: ผิวแปรงฟันก็ได้แบคทีเรียขึ้นไปด้วย
1: ตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยอาจจะตัวมั่มเองทุกวันเนี่ยเอาจริงนะเฟว่าคุณเฟย์ตั้งแต่แบบชีวิตตัวเองอ
0: ่ะ
1: ปากเบี้ยวตาตกตั้งแต่แบบโอ้ยตอนนั้นไม่ได้ตอแหลเพราะออกทีวีให้เห็นทุกวันอยู่แล้
2: ว
1: ปากเป็นเบี้ยวพาวซิ่ง

0: สิ่งเดียวมันเคยเกิดจากอะไรรู้
1: ไ
0: ห
1: ม
0: กรดกรดกับการอักเสบ
2: ร่างกายเป็นกรดมากเกินไป
0: ร่างกายเป็นกรดจากการที่เอาอัดกาแฟ
1: ร่
0: างกายเป็นกรด
2: พักผ่อนน้อย
0: พักผ่อนน้อย
1: มลภาวะ
0: ร่างกายเป็นกรดจากการที่เราทำงานเยอะ
1: ใช่
0: ร่างแม้กระทั่งเขาบอกการทำงานเนี่ยมันคืออะไรรู้ไหม
1: คะ
0: ออกกำลังกายเขาก็ถือว่าทำงานนะ
1: ถูกค่ะ
0: หรือแม้กระทั่งวันนี้คุณนอนดึก
1: ใช
0: ่ทำอะไรก็แล้วแต่มันเป็นกรดหมดเลยจนวันนึงหมอต้นเนี่ยบอกว่าคุณมดดำคุณเชื่อผมอย่างนะบอกแล้วทำไมอ่ะคุณเปลี่ยนน้ำ
1: อ
0: ีหมอ
1: เกี่ยวอะไรใช่ไหม
2: เปลี่ยนน้ำ
0: เกี่ยวอะไรหรือหมอบอกเองนะว่าเปลี่ยนน้ำผมขอร้องเพราะว่าร่างกายของคุณที่ทำแต่ละอย่างหนึ่งกินแป้งเยอะกินโปรตีนกินหมูทอดไก่ทอดกินอะไรทุกอย่างมันเป็นกรดหมดคุณลองเปลี่ยนน้ำมาเป็นน้ำด่างทุกคนว่าหรอคำว่าน้ำด่างเขาก็ไม่ได้บอกว่าน้ำด่างอะไรนะแต่บอกให้คุณลองเปลี่ยนเป็นน้ำด่างเชื่อไหมว่าทุกอย่างค่อยๆฟื้นตัวเร็วมากอย่างที่สองเมื่อก่อนตัวเองเวลาเสียงจะหมดที่ตัวเองเอามาก่อน
1: เรา
0: ลองไปดูเทปสมัยก่อนเสียงฉันไม่มีนะมันจะมีแต่มันจะแหบแต่ปรากฏว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเสียงไม่เหลือจะทำไงรู้ไหมคะ
1: ทำไงคะ
0: กินเขากุยที่ขายตามร้านขายยา
1: แก้ร้อนใน
0: กาแก้ร้อนในจะกินอย่างนั้นอัดเข้าไปแทนน
1: ะ
0: ปรากฏว่าหลังจากที่เปลี่ยนมาเป็นไอซ์แลนด์สปริงนะเฮ้ยน้ำคือเสียงอะมันดีขึ้น
2: ครับแหบ
0: มันไม่แหบมากเหมือนเดิ
3: ม
0: 2ก็คือเอาง่ายๆทุกอย่างไอ้ผิวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ได้ตามมาจริงๆ
3: ครับ
0: เพราะอะไรครับเพราะอะไรมันเกี่ยวกับการอักเสบน้ำด่างตรงนี้มันช่วยได
4: ้ที่จะช่วยผิวใช่มั้ยคะ
0: เรื่องความอักเสบ
1: ร่างกาย
4: คือพูดง่ายๆเนี่ยร่างกายเราอัจฉริยะแล้วจริงๆอ่ะร่างกายเราไม่ควรเป็นกรดควรจะเป็นด่างอ่อนๆมันจะทำให้ร่างกายเราสามารถรักษาความสมดุลเนี้ยแล้วก็สร้างโกรทฮอร์โมนต่างๆได้ดีแต่ปัญหาคือการใช้ชีวิตอย่างที่คุณมดดำพูดถึงอ่ะมันคือการสะสมของกรดในร่างกายเบาๆนี้เองเพราะฉะนั้นร่างกายอ่ะเขาอัจฉริยะเขาก็แค่จะบอกเราเวลาเรามีพื้นภูมิแพ้ผิวหนังโรคกรดไหลย้อนโรคกระเพาะโรคเกาต์ต่างๆเนี่ยมันคือร่างกายเราไม่สมดุลทีเนี้ยหลักการของน้ำด่างก็คือเข้าไปเขาเรียกว่าขับกรดออกจากร่างกายทำให้ร่างกายเราสมดุลแล้วสุดท้ายเนี่ยพอร่างกายเราสมดุลทางธรรมชาติมันก็ทำให้เราสมบูรณ์ขึ้นมาแข็งแรงขึ้นง่ายๆคือลดการอักเสบ
0: ลดการอักเสบเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเวลาที่เราเป็นมะเป็นเมะเป็นอะไรมันก็คือจุดเป็นการอักเสบ
1: ถูกคือถ้าเราปล่อยให้ร่างกายมันอักเสบเรื่อยๆเนี่ยมันก็คือเป็นต้นเหตุที่เมื่อกี้แม่บอกแหละมันคือความผิดปกติในร่างกายบางอย่างแล้วมันก็จะไปเป็นต้นเหตุของการเป็นอะไรที่เราไม่ได้อยากจะเป็นอย่างเรา
4: ใช
1: ่ทีเนี้ยจริงๆเมื่อกี้คุยกับพี่เฟย์อยู่เลยว่าแบบเฮ้ยจริงๆเราสามารถที่จะปรับสมดุลตามธรรมชาติด้วยการกินอาหารได้ไหมได้นะทุกคนแต่มันต้องกลายเป็นว่าสมมติความเป็นกรดหนึ่งส่วนเราต้องเอาความเป็นด่างในการกิน20ส่วน
2: โอ้เยอะ
1: ซึ่งเราจะไปหาจาก
4: มาล้างให้สมดุล
1: เอาให้มันสมดุล
0: ต่อให้วันนี้หล่อนจะเกือบเอาง่ายนะพวกเราแอปอู้เรากินแต่ผักค่ะเราจะผักค่ะผักก็มีอะไรคะผักก็มีความด่างแต่ขนาดเดียวกันไอยาฆ่าแมลงค่ะมันไม่ด่างกับมึงค่ะมันเป็นกรด
1: มันมีความเสี่ยงของความปูของความเปื้อนๆหลายอย่างคือจริงๆอ่ะเหตุผลนึงที่เชียร์ชอบไอแลนด์สปริงอ่ะเพราะว่าเชียร์เคยถามพี่เฟย์ว่าพี่ทำไมเชียร์รู้สึกว่าการกินน้ำเชียร์จะมีการกำหนดว่าเอ้ยเราจะกินวันละขวดมันจะใหญ่กว่านี้นะลิตรครึ่งประมาณสักขวด2ขวดเป็นแบบขวดพี่มดอย่างเงี้ยเพราะว่าเราใช้เสียงเยอะ
0: น้ำผมมดดำเห็นมั้ยล่ะ
1: ทีเนี้ยเชียร์ลองสังเกตตัวเองว่ามันเคยมีวันที่เราเลือกน้ำไม่ได้และมันเป็นขวดลิตรครึ่งเหมือนกันแต่ทำไมเรากินไม่หมดขวดสักทีคือมันมีเรื่องของค่าเขาเรียกว่าเป็นความหลงเหลือของ
4: สารละลายที่หลงเหลืออยู่ในน้ำ
1: และมันทำตัวเนี้ยมันมีค่าความหลงเหลือสารละลายเนี่ยคือยิ่งน้อยยิ่งดีมากๆนะทุกคนคือเหลือแค่58
4: มิลลิกรัมต่อลิตร
1: มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งเชียร์เคยถามยี่ห้อหนึ่งไปกับพี่เฟย์อันนั้นอ่ะ200กว่าและมันเลยนั่น that's why ว่าทำไมเวลาเราก
2: ิน
1: มันรู้สึกมันกืนยากอันนี้กืนแป๊บเดียวจะหมดขวดแล้ว
2: กินได้เรื่อย
1: ๆกินได้เรื่อย
2: ๆแล้วไม่ต้องแช่เย็นก็สดชื่น
4: คุณสมบัติ
1: มันชุ่มชื
4: ้
1: น
4: ใช่ค่ะคุณสมบัติพิเศษของ Ice and Spring 2 อย่างที่แตกต่างจากน้ำยี่ห้ออื่นๆเลยนะคะที่เป็นน้ำแร่อันดับแรกคือค่า pH อย่างที่บอกที่
0: 8.88
4: 2คือ TDS หรือ Total Dissolved Solidsภาษาไทยเรียกว่าสารละลายที่หลงเหลืออยู่ในน้ำยิ่งน้อยแปลว่ายิ่งดื่มแต่
0: ล
4: ื่
0: นคอ
4: แต่ปัญหาเอางี้สิ่งที่เราเจอเนี่ยเวลาความมีน้ำแร่แร่ธาตุในน้ำโดยส่วนใหญ่อะมันจะมีแร่ธาตุในน้ำที่สูงทำให้ TDS เนี่ยสูงไปหลักหลายร้อยดื่มแล้วจะไม่ลื่นคอเพราะฉะนั้นถ้า TDS ต่ำเนี่ยยิ่งดื่มได้ทุกเพศทุกวัยทุกวันไม่ก่อให้เกิดการสะสมของแร่ธาตุในร่างกายทำให้ดื่มแล้วเบา สังเกตไหมคะเวลาดื่มแล้วมันจะเบาๆคลออะไรเงี้ย
1: แล้วที่เขาเคยบอกว่าตะกอนเนี่ยอย่าดื่มน้ำแร่ทุกวันนะมันต้องพักหรือมันเป็นตะกอนเดี๋ยวมันไปเป็นนิ่วนั่นนี่นู่นอะไรเง
2: ี้
1: ยก็นี่แหละมันคือความสะอาดมันคือการหลงเหลือของสารละลายอะไรบางอย่างที่มันเยอะอ
0: ย่างเยอะเกินไป
1: อันนี้ไม่ต้องหยุดนะทุกคนกินไปได้กันตามคาราบาวสารเด็กๆกินได
3: ้กินได้ด้วย
4: คือตั้งแต่ลูกเฟย์เนี่ยชงนมใช้ชงนมก็
2: ตั้งแต่เกิดเลย
4: ตั้งแต่เกิดเลย
2: มันคือน้ำบริสุทธิ์ดีๆนี่เอง
4: ใช่เขาไม่เคยดื่มน้ำอื่นเลยเขาแล้วข้อดีคือว่าตะกี้ที่คุณมดดำบอกว่าเอ๊ะทำไมมันได้เรื่องของความลดการอักเสบและสุดท้ายคือผิวอย่างคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่คิดว่าอย่างน้องเชียร์ออกกำลังกายใช่ไหมคะโดยปกติถ้าแข่งไฮร็อกซ์อย่างเงี้ยผิวต้องแห้งละ
1: ผิวแห้งร้อนเหงื่อเยอะแล้วบางทีแลคติกอีกอะไรเป็นตะคริวเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือภูมิใจมากว่าแข่งไฮร็อกซ์เชียร์ไม่เป็นตะคริวเลย
2: โอ้โห
1: จริง
2: ได้ตัวนี้ตลอดจิบ
1: คือเพล็บคือใช้คำว่าสัปดาห์ก่อนแข่งอะค่ะอัดเลยแร่ธาตุที่สำคัญและอันเนี้ยมันเป็นตัวที่ถ้าสังเกตนะคุณผู้ชมนะอยากให้ซื้อไปลองมากๆความบริสุทธิ์หรือความเบาของโมเลกุลน้ำตัวนี้เวลาคุณใส่อะไรลงไปนะคุณเขย่านิดเดียวละลาย
0: จบ
1: และมันเบา
0: จริง
1: ถ้าอะไรที่ใส่ลงไปแล้วเขย่าแล้วมันไม่ละลายสักทีอ่ะอันนั้นอ่ะบางทีไม่ได้เกี่ยวกับผงนะคะน้ำ
3: เกี่ยวกับน้ำ
1: ใช่
2: เอาง่าย
0: ๆถามว่าวันนี้ทำไมไอซ์แลนด์สปริงถึงมีราค
1: าขายดี
0: มันคืออะไรความแตกต่างคืออะไรรู้ไหม
1: คะ
0: มันคือการละลายของน้ำแข็งแหละ
1: ใช
0: ่แต่ขนาดเดียวกันกว่าที่จะเป็นน้ำไอซ์แลนด์สปริงให้คุณได้ดื่มกันเนี่ยวันนี้เราทำมาวิจัยกันมาแล้ว40ปีนะคะ
2: 40
0: หมายถึงว่าการละลายของน้ำแข็งเพราะน้ำแข็งไอ้ก้อนน้ำแข็งที่กว่ามันจะเกิดขึ้นมันเกิดได้เป็นล้านๆปีปรากฏว่ามันจะต้องละลายแล้วผ่านการกรองมาการกรองคือเป็นอะไรก็คือตรงนี้คือมนุษย์เข้าไม่ได้ถูกต้อง
4: ไม่ได้ค่ะ
0: เข้าไม่ได้เลยนะ
2: ปิดที่ปิด
0: ถามว่าอยากจะกินฟรีไหมอยากกินฟรีต้องไปหาผัวอยู่ไอร์แลนด์ค่ะ
3: ใช่ครับ
0: เขาจะ
2: ปล่อยกินเปิดนะไม่กินฟร
0: ีเขาเปิดให้กินฟรีค่ะไปหาผัวอยู่ไอร์แลนด์ค่ะคุณจะได้กินฟรีเพราะลูกสาวฉันนะลูกสาวฉันนะได้อยู่ไอร์แลนด์นะ
2: รอได้กิน
0: นางได้กินฟรีทุกวัน
2: จากลำธารเลย
0: เ
2: ปิดก๊อกกินได้เลย
0: นางกินนะแต่หมายถึงว่านางบอกอยู่ที่นู่นไหนก็คือน้ำจากอย่างเงี้ยแบบต้องไปหาผัวอยู่ไอร์แลนด์แต่ถ้าวันนี้เราเป็นคนไทยอ่ะ
3: ใช่
2: ซื้อค่ะ
1: ซื้อค่ะ
2: นำเข้าจากไอร์แลนด์โดยตรงมาทั้งขวดเนาะ
3: เอามาให้แล้ว
1: โทษนะคะอันนี้เปิดขวดใหม่แล้วนะคะขวดใหญ่ขึ้นนะคะ
2: มาทั้งขวด
1: ขอฝากแบบแฟนๆแฉได้ไหมเพราะว่าคือโปรเนี้ยแบบเชียงงงมากๆว่าพี่เฟย์ให้ได้ยังไงเพราะว่าปกติที่ซื้ออ่ะอย่างขวดศูนย์
0: มันไม่ได้อยู่แล้ว
1: 60บาทนะราคาเต็มอ่ะแต่วันนี้ทุกคนเอาเซตแรกไปก่อนนะคะ3ลัง72ขวดนะคะคือมันจะเป็นอย่างงี้2ลัง 0.5 ลิตรแล้วก็จะเป็นขนาด 1.5 ลิตรอีก1ลังซึ่งแถมไปให้เลยเพื่อนๆดูราคา 3,600 จาก 5,100 บาทเมื่อกี้เชียร์แอบคำนวณมาให้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมมุติว่าเอาขวด 1.5 ลิตรนะแตกเป็นขวดเล็กนะเท่ากับโอ้โหคุณตกแล้วขวดละ 37.5 พี่เฟย์
2: เกือบครึ่งนึงนะ
1: เหมือนซื้อ60ขวดแถมฟรี36ขวด
3: ไหนนะขวดไหนนะขวดไหนยก
1: ขวด
3: เล็ก
1: ขวดเนี่ยเป็นขวดนี้ค
2: ่
1: ะ
0: แถมอันนี
1: ้ซื้ออันนี้ก็คือ
0: เอาง่ายเอางี้ก็คือได้อย่างเงี้ยนะคะก็คือเอาง่ายๆคุณได้อันเนี้ย2ลังลังนึงอ่ะมันตกกี่ขวดครับคุณเล็ก
2: 30
1: ขวด
0: คือลังนึงอ่ะ30ขวดนะคะแล้ว 1.5 ลิตรอย่างเงี้ยอีก1ลังเท่ากับคุณได้72ขวดจาก 5,100 บาทโอ้ยยด้าถูกกว่าแล้วเพราะตกลังละ 1,200
1: ไม่พี่แต่ว่าไอ้เจ้าตัว12ขวดเนี้ย 1.5 ลิตรถ้าเทียบเป็นขวดเล็กคือ36ขวดนะ
0: ถูก
1: คือถูกมาก
0: เพราะฉะนั้นวันนี้คุณได้72ขวดในราคาเพียง 3,600 บาท
1: ใช
0: ่แต่เอาจริงน
1: ะ
0: สำหรับเราใครที่ยิงคีโมอยู่อันนี้ขอพูดจากใจเลยนะคะยิงคีโมมันคือการเพิ่มความร้อนอันนี้อ่ะจากบอกก่อนอันนี้ไม่ใช่ยารักษาโรคนะคะ
2: คือน้ำนี่แหละ
0: มันคือน้ำนี่แหละมันทุกอย่างแต่จริงๆแล้วมันคือเกิดจากการละลายของน้ำแข็งของกาเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่ามันช่วยเรื่องอัดตัวเองเนี่ยอันนี้คุณเฟย์คือเรื่องร้อนในเรื่องลดการอักเสบเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราจะส่งให้คนที่ยิงคีโมหรือป้องกันไว้ก่อนเราลงทุนกับน้ำดีที่สุดวันนี้13ลัง300ขวดยังไงครับคุณไอเชีย
1: อ่ะต่อเลยแล้วกันนะคะคือเซต2ด้วยแล้วกันนะพี่นะ300ขวดเนี้ยก็คือขวดเล็ก8ลังนะคะแล้วก็แถมนะอันนี้แถมเพิ่มนะขวดใหญ่ที่พี่มดถือ 1.5 ลิตรอีก5ลัง
3: เลิศ
1: เอาเป็นว่า 21,900 วันนี้คือราคา 14,400 และสิ่งที่สำคัญในฐานะคนขายออนไลน
2: ์
1: ถ้าคุณสั่งขนาดนี้ค่าส่งหลายร้อยนะคะ
4: แพงมาก
1: ค่าส่ง
0: คือค่าส่งเยอะมาก
1: ค่าส่งเยอะมากต่อให้คุณเป็นแพ็คเกจ VIP เนี่ยคุณลดค่าส่งไปยังไงก็ขึ้นหลายร้อยอยู่ดีเพราะว่าอันนี้คือมันหลายลังมากๆแต่ตอนนี้ส่งฟรีทั่วประเทศแอดไลน์มาเลยนะคะแอดIceland Spring นะคะมีแอดข้างหน้าด้วยหรือ02-911-4855สแกน QR code ง่ายสุดทุกคนถ่ายหน้าจอและสิทธิ์นี้ก็คือมีแค่100สิทธิ์เหรอพี่เฟย
0: ์
1: พี่ให้แค่นี้เลยนะโอเค Facebook อะไรไปติดตามให้หมดนะคะ Iceland Spring นะคะ Thailand แต่ย้ำค่ะแอดไลน์มาค่ะ Island Spring หรือ02-911-4855 ค่ะ
0: คุณเปจะว่าไงคะ
1: ง่ายอ๋ออีกอย่างนึงที่เมื่อกี้อยากพูดลืมไป
3: คืออะไรครับ
1: ขวดนี้คือเป็น BPA Free
2: BPA Free มันดียังไง
1: BPA Free คือจริงๆเชียร์ก็ซูฮกมากเลยนะไม่คิดว่าจะเห็นบนแพ็คเกจของขวดน้ำดื่มปกติ
2: ปก

0: อยู่ที่ไหน
1: ปกติอยู่ผลิตภัณฑ์
2: เด็ก
0: ของเด็กเลย
1: ของเด็กมันต้องปลอดภัยขนาดนั้น
2: ครับ
1: ใครเขาลงทุนกับแพ็กเกจขวดน้ำที่กินแล้วทิ้งไปขนาดนี้ฮะคุณอย่าลืมนะว่า BPA ฟรีนี่ของที่เด็กใช้เขาต้องใช้กันไปตลอดจนกว่าแบบเขาจะโตนะแต่อันเนี้ยใช้แล้วทิ้งไปนี่คือความใส่ใจมากๆความปลอดภัยที่ใครกลัวเรื่องสารปนเปื้อนฉะนั้นเชฟฝากย้ำอีกครั้งนะคะเซตแรก3ลัง72ขวดขนาดเล็ก 0.5 ลิตรนะคะคือคุณได้ไป2และแถมไซส์ใหญ่ 1.5 ลังรวมเป็น3ลังนะ3,600 บาทจาก 5,100 โอ้โหแต่อยากให้เอาอัน2เพราะถูกกว่าเมื่อกี้ที่เชียร์คำนวณคร่าวๆอ่ะจากขวดละ60บาทราคาเต็มที่ต้องซื้อข้างนอกขวดเล็กเนี่ยเซต1คุณเหลือขวดละประมาณ37บาท
2: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเซต2ถูกลงไปอีกนะคะได้ 0.5 ลิตร8ลังและ 1.5 ลิตรอีก5ลังรวม13ลังสิริรวมทั้งหมดตรงนี้คือ300ขวด
0: โอ้โหกินได้เท่าไหร่เนี่ย
3: 300ขวดก็
1: กินตลอดไปพี่
4: อันเนี้ยได้ประมาณ
3: 3เดือน
0: 3เดือน
4: ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะอยากจะแนะนำเซตคนที่จะเริ่มเห็นความแตกต่างในร่างกายเนี่ยต้องมากกว่า1เดือน
1: จริง
4: จะรู้สึกได้เลยประมาณ3เดือนเนี่ย
2: 3เดือนเน
0: า
2: ะ
0: อย่างน้อยเวลา2ลิตร
4: ใช่ค่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดใครที่แบบเหมือนคุณเชียร์นะคะ
1: ค
4: ือออกกำลังกายด้วยพูดเยอะด้วยทำงานด้วยใช่ไหม
1: มันสำคัญมากเวลาเรากินแล้วเชียร์รู้สึกว่าตั้งแต่ทำงานไลฟ์สดมานะเชียร์ไม่เคยเสียงแหบเลยพูดจริง
3: จริงเนี่ยเมื่อก่อนมั่มนะทำรายการนะวันหนึ่งอย่างน้อย2รายการอย่างต่ำทุกวันของชีวิต
1: และนอนน้อยด้วยนะ
3: แล้วก็คนนอนไม่หลับ
1: ใช่
3: แต่ปรากฏว่าตั้งแต่กินไอซ์แลนด์สปริงเนี่ยก
2: ็
3: ไม่รู้ว่าคุณก็คนที
0: ่
3: ตามมาคือเสียงอ่ะมารู้สึกพูดเป็นภาษาคนมากข
1: ึ้
3: นก็คือการอักเสบเอาจริงนะชีวิตตัวเองไม่ได้กินยาอักเสบมาเมื่อก่อนเอะเมื่อก่อนฉันไม่มีเสียงฉันต้องไปฉีดยาสเตียรอยด์อันตรายต้องฉีดสเตียรอยด์วันนี้เอาจริงๆนะคะท่านผู้ชมซื้อเถอะ13ลัง300ขวด300ขวดเนี่ย
0: คุณได้
3: ครึ่งลิตร8ลังแล้วคุณได้ 1.5 ลิตรขนาดนี้นะคะคือวันนึงคุณกิน2ขวดเนี่ยอยู่แล้ววันนึงคุณกิน2ขวดอยู่แล้ว
1: เซต2เนี่ยนะถ้าแปลงร่างเป็น 0.5 ลิตรนะคุณได้420ขวดเลยนะถ้าแปลงร่างนะแปลงจากไอ้ 1.5 ล
0: ิ
1: ต
0: ร3เดือน
1: กินไปเลยยาวๆแล้วคือขออย่างนึงค่ะคืออย่ามองว่าเอ้ยพี่เซตไอ้ขวดนึงอ่ะ30กว่าบาทพี่ว่ามันไม่แพงหรอน้องบอกจริงนะคือเอากับสุขภาพนะและลดความเสี่ยงในการที่เราจะเป็นเรื่องร้ายๆที่เราไม่อยากเป็นกันในอมะพูดกันตรงๆเพราะเราจะปล่อยให้ร่างกายอักเสบจนมันเป็นบางอย่างขึ้นมา
0: ไม
1: ่
0: ค
1: ุ้
0: ม
1: ถ้าคุณจ่ายการกินกาแฟได้แก้วละ100บาทหรือโกโก้หรือมัทฉะได้เนี่ยแก้วละแบบ100 200อ่ะเกตพิธีการก็แล้วใหญ่เลยนะอันนี้มันเป็นสูตรตั้งต้นและยิ่งใครชงอะไรนะลองใช้ไอแลนด์สปริงไปชงดูสิ่งที่คุณกินกาแฟหรืออะไรนะมันมีความเปลี่ยนในรสชาติที่มันกินง่ายกว่าเดิม
3: อันนี้ยืนยันครับอีกครั้งนึงนะวันนี้ถ้าคุณจะเอา3ลังแต่คือ3ลังเนี่ยคือคนที่กินอยู่แล้วก็ไม่มีที่จะเก็บคอนโด3ลังเนี่ยจาก 5,100 บาทเหลือเพียง 3,600 บาทคุณจะได้72ขวด72ขวดแต่ถ้าสมมุติโอเคอย่างคนกินไปตลอด
2: หรือ
3: คนที่เพิ่งไปกินขอโทษนะคนที่ไปคีโมมาหรือคนที่รู้สึกร้อนในบ่อย
2: ๆครับพี
3: ่คนร้อนในบ่อยๆอักเสบบ่อยๆ
0: กิน
3: ครอบครัววันนี้13ลัง300ขวดขนาด 0.5 ลิตรเนี่ย300ขวดนะฮะยังเจอ 0.5 ลิตร8ลังแล้วคุณยังได้ 1.5 ลิตรอีก5ลังจากปกติราคา 21,900 เอาจริงๆนะคะทุกวันนี้กำไรมันน้อยลงอยู่แล้ว
0: ใช่พันนะ
3: อย่าลืมว่าช่องแคบคอมูสอะไรมันยังปิดอย
0: ู่ค่าขนส่งแพงข
3: ึ้น
0: นะคร
3: ับ แพงขึ้น
4: ขวดพลาสติก
3: ขวดพลาสติกแพงขึ้นมหาศาลนะวันนี้จาก 21,900 ฮะ
0: คนสั่งเยอะมาก
3: เหลือ 14,200
4: หมดหมดร้อยเซตเนี่ย
1: พี่ๆเชียร์พูดอีกครั้งเชียร์ในฐานะคนขายของออนไลน์สั่งประมาณ13ลังอย่างเงี้ยค่าส่งหลายร้อยจริง
0: ๆ
1: ตอนนี้คือการที่เขาส่งให้ฟรีเป็นพันด้วยใช่ไหมพี่เฟย
0: ์คือแบกลงให้ด้วยนะยกลงให้ด้วย
1: ยกลงให้ด้วยไม่ต้องไปแบกด้วย
0: ฉะนั้นไปเพิ่งได้ของมา
1: ทุกคนคะแอดไลน์เดี๋ยวนี้แอดไอแลนด์สปริงนะคะหรือ029114855ไม่ผิดหวังเชื่อเชียร์คือการลงทุนกับสุขภาพดีที่สุดแล้วแล้วคุณจะไม่เสียใจเลยกับสิ่งที่คุณจ่ายมา
3: ท่านผู้ชมฮะสแกนเข้าไปนะat Iceland Spring วันนี้ราคาของเราอย่างที่บอกว่าส่งถึงหน้าบ้านเลย
1: ถูก
3: แล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่เคยเอาเปรียบผู้บริโภคอยู่แล้ว
2: ครับพี่อ
3: ย่างที่บอกว่าอันนี้มันของดีจริงแล้วมันก็ตอบโจทย์สุขภาพได้ดีที่สุดจริงๆ
0: คร
3: ับ ขอบคุณคุณเฟย์ด้วยที่นำเข้ามา
1: จริงขอบคุณมากจริงๆรักมากค่ะพี่เฟย์ขอบคุณมากมาก
4: ที่ดื่มที่รักษาสุขภาพไปด้วยกัน
3: ขอบคุณที่แบบว่าทำให้เอาจริงนะตัวเองอ่ะตั้งแต่กิน Iceland Spring อย่างแรกเลยแทบจะไม่เคยกินยาแก้อักเสบ
0: แล้วไม่กินน้ำยี่ห้ออื่นเลย
3: ไม่กินยี่ห้ออื่นเลย
0: เปลี่ยนยี่ห้อเลยเมื่อก่อนกินยี่ห้ออื่นน่ะ
3: ตั้งแต่เอาจริงนะคนเราอยากเปลี่ยนอะไรได้เรารีบเปลี่ยนก่อนที่มันจะสายเกินไปหรือวันนี้บางคนยิงคีโมคุณลองเปลี่ยนดูน้ำดูนะคะมันจะลดเราก็พูดไม่ได้เหมือนเช่นไงแต่มันก็คือน้ำเนี่ยมันมาจากความเย็น
2: ครับ
3: เราถ้าพูดจริงๆมันคือน้ำมันมาจากความเย็นเคยไปถามหมอว่าทำไมถึงต้อง
0: เย็นมันดับร้อนอยู่แล้ว
3: มันคือเอาง่ายมันมาจาก ความเย็น
0: เลือกเขา
3: ใช่ไหมล่ะถูกต้องไหมคะ
0: เขาหิมะ
3: ก็คือความแตกต่างนี่แหละ

0: จากน้ำยี่ห้ออื่นๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราลงทุนกับน้ำกันเลยกันนะฮะ3ลัง72ขวดได้ 0.5 ลิตร2ลังแล้วก็ 1.5 ลิตรอีก1ลังจาก 5,100 บาทเหลือ 3,600 บาท13ลังคือ300ขวด300ขวดคือ 0.5 ลิตรเนี่ย8ลังแล้วก็ 1.5 ลิตรอีก5ลังจาก 21,900วันนี้ซื้อในแฉนะคะเหลือ 14,400 จัดส่งฟรีทั่วประเทศแอดไลน์เข้าไปแอดไอซ์แลนด์สปริง
1: ครับผม
0: ไอซ์แลนด์สปริงหรือโทรง่ายๆ029114855นะคะ
1: ครับผม
0: คุณสามารถเข้าไปดูที่ Facebook ไอซ์แลนด์สปริงไทยแลนด์ได้คุณนายแอนทองผสมเห็นไหม
2: ออ
0: กกำลังกายเยอะๆออ
1: กกำลังกายวิ่งจัดๆ
2: นะก็ลงทุนพี่เชียร์เข้ากองนะน้องในกองถามว่าพี่ทำไมใครๆก็ถือไอซ์แลนด์สปริง
3: ใช
1: ่ดารากินเยอะ
2: ทำไมดารากินเยอะจัง
3: เยอะนะ
2: ชียร์จะบอกว่ามีคนไม่เจอเชียร์มาประมาณแบบสักพักนึงแล้วพอมาเจอเขาถามเชียร์ไปทำอะไรมันเกี่ยวกับเรื่องหน้าจริงๆนะทุกคน
4: ครับผิวดีขึ้น
2: ผิวมันใสและผิวมันเล่นแสง
0: เอางี้แบบเชียร์
2: จ้าแม่
0: พิธีกรรายการนี้จากที่งกงกงกงกินน้ำกอง
3: ดึงมันหมด
0: คนซื้อกินหมดเลยค่ะ
3: ไอแลนด์
1: ก
3: ิน
1: ด้วย
0: มีปุ๊กโกะผู้ที่งกที่สุดในประเทศไทยยอมซื้อแล้วบอกแม่มันกินแล้วผิวดีจริงอย่างตัวฉันเองอ่
2: ะ
0: ใครรู้ไหมซื้อน้ำไอซ์แลนด์สปริงดีกว่าไปซื้อยาแก้อักเสบค่ะ
1: จริง
0: เพราะยังไงรู้ไหมพูดตัวเองกล้าพูดเลยว่ากินยาแก้อักเสบแล้วเราไม่รู้ว่าในที่สุดแล้วมันไปสะสมอะไรบ้าง
1: ตับลงไตหรือ
0: เปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้กินไอซ์แลนด
2: ์อันนี้มันยังมีเวลาอยู่ไหมแม
0: ่ว่าม
2: ันพอมีเวลานิดนึงใช่
0: ไ
2: หมจริงๆอ่ะคนในกองเชียร์จะรู้ดีมากเชียร์เป็นคนแพ้ง่ายมากคือพี่น็อตเคยเล่นกับเชียร์มันจะขึ้นแดงเดี๋ยวเราม
1: าก
2: บรอยแดงแล้วเจอฝุ่นนิดนึงอะไรเงี้ยทุกวันนี้เชียร์สังเกตตัวเองนะความคันที่มันเหมือนเป็นลมพิษเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันหายไปเลยมันไม่คันมันไม่เป็นมันต้องมานั่งกบรอยแบบมันอย่างนี้เลยนะพี่เฟย์สมมติกำลังถ่ายเงี้ยอ่ะคัดมาปิดรอยแดงให้เชียร์หน่อยเชียร์เป็นน้อยมาก
1: ครับ
2: นะคะ
1: แต่เรื่องกินต่อเนื่องนะ
2: อันนี้คือต้องกินต่อเนื่อง
1: น้อย2เดือนหนึ่งสองเดือน
0: ก็คือเซตใหญ่ไปเลย
2: ก็เป็นว่าตั้งแต่รู้จักคนข้างๆเขาก็กินอันนี้ตลอด
1: เล
2: ย
1: โอเค
3: ยอดครับ
0: วันนี้ขอบคุณคุณเฟย์ขอบคุณ
3: ขอบคุณมากเลยนะครับ
0: ขอบคุณคุณเฟย์
3: ขอบคุณค่ะ
0: อ่ะวันนี้ร้านอะไรแจ็คเธอเอาร้านอะไรมา
3: เป็นร้านโอ
0: จะธุรกิจเอาง่ายๆค่ะคืออีแจ็คจะไปทำพีดีนางงามกับเขาค่ะ
1: ใช่จะไปเป็นพวกดีก
0: ันมอร์ฟีนคุณมอร์ฟีน
3: ต้องบอกว่าเป็นคนดังนะวงการนางงาม
0: ทิตตี้กับนวัดใช่ไหม
3: เรียกไปค่ะแม่ไม่ตีค่ะไม่ตีค่ะ
0: ตีค่ะตีค่ะ
3: นวัด
1: ตีกันแล้วค่ะไม่ตีกับใครค่ะไม่ตี
0: ตีค่ะนางเสีย
3: แล้วแม่
0: เสียกันเนาะ
3: เสีย
0: เสียเหมือนกันเออเสีย
1: เสียเหมือนเหรอ
3: เสียเพื่อให้ออกมาดีค่ะแม่
0: เสียกันใช่ไหมล่ะ
3: เสียนิดนึงเพื่อออกมาดีครับแต่เขาเปิดคาเฟ่ก็คือโออิมิคาเฟ่เป็นเจ้าดังสลับบุรีนะครับต้องบอกว่าวิวสวยกิจกรรมดีนะครับเมนูเนี่ยวันนี้จัดมาแบบนานาชาติเลยครับผู้ชม
0: ดีกัน
3: ช่วงหน้าครับโออิมิคาเฟ่ครับ
0: ดีกันแล้วเหรอ
5: สนับสนุนโดยแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสสกาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทวีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทวีนวัน
6: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
7: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
8: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
10: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
11: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
12: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย
13: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟนเด็กกว่านั้นโชว์ไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจากเสียงตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
14: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
15: กูท้ามึงอยู่มึงหาโอกาสคุยกับหมอปันด้วยตัวเองบ้างดิ
14: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีนะ
16: ยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
14: บอกว่าอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบเลยไง
16: เรามีใจนะเราได้รู้จักกันนะ
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25
9: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกันด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
12: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
17: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
18: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้1ร้านนะครับต้องบอกนะครับว่าเป็นร้านคาเฟ่นะครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไปเยอะมาก
1: ๆ
3: และที่สำคัญเลยอีกไม่กี่เดือนนะครับช่วงหน้าไฮซีซั่นคนนี่ไปกันแบบแน่นเลยนะครับเป
1: ็
3: นร้านดังนะครับชื่อว่าโออิมิคาเฟ่นะครับที่สระบุรีที่สระบุรีต้องที่สำคัญเลยคือวิวดีอาหารอร่อยนะครับแล้วก็ลมเย็นสบายพาครอบครัวพักได้เลยนะครับกับเจ้าของของเรานะครับก็คือพี่มอร์ฟีนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีมอร์ฟีนครับผม
3: เจนนี่ด้วย
1: สวัสดีครับเจนนี่ครับสวัสดีเชฟด้วยนะครับผม
19: มากับเชฟค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: อ๋อสวัสดีครับผมโออิมิคาเฟ่มันแปลว่าอะไรพี่ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอะไร
19: โออิมิเนี่ยมาจากโออิชิที่แปลว่าอร่อยกับเอมิที่แปลว่าความรักค่ะจริงๆก็คือต้องการให้รวมคำเป็นคำว่าเป็นความรักและความอร่อยนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยโออิมิเนี่ยมีคอนเซปต์ของเราก็คือคาแรคเตอร์หลักคือน้องหมี
1: น้องหมี
19: คนก็เลยเรียกกันว่าเป็นโออิ
1: ม
19: ิ
1: โออิ
19: ม
1: ิ
19: โออิมิด้วย
1: เขาบอกว่าวิวทิวทัศน์แบบสวยงามมากอยู่ในประเทศที่ดีมากๆเลย
19: ก็คืออยู่ล้อมด้วยขุนเขาค่ะจังหวัดสระบุรีนะคะแล้วก็ไปจากกรุงเทพแค่1ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ
1: ไม่ไกลเนอะสามารถขับไปได้
3: แค่เดียวคุณ
20: กี่นาทีไม่ถึงชั่วโมง
1: ชั่วโมง
3: ชั่วโมงเดียวครับ
1: จากบ้านเธอใกล้นะถ้าเกิดมันเธอใกล้
3: คืออยู่ใกล้
20: ไปเลยนะ
1: เออแป๊บเดียวก็ถึงแล้ว
3: คือต้องบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คของสระบุรีจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาใครไปก็ไปเป็นครอบครัวพี่เขาจะมีแบบว่าบรรยากาศแบบลมแล้วก็ภูเขาสวยๆแบบนี้เลยพาครอบครัวไปก็จะเป็นที่ตอนนี้ไงหลายร้อยไร่เน
20: า
3: ะประมาณกี่ร้อยไร่พี
19: ่ทั้งหมดนะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ100ไร
3: ่โอ้โห
19: ถ้าตอนนี้เพิ่มไปแล้วค่ะตอนแรกตอนเปิดเนี่ยมัน70กว่าไร
3: ่
19: ตอนนี้ขึ้นไปอยู่ที่100ไร่แล้วเรียบร้อยค่ะ
3: นี่นะครับโออิมิคาเฟ่
1: เดี๋ยวนะมีที่พักด้วย
19: มีที่พักด้วยค่ะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเป็นที่พักก็จะมีทั้งแกลมปิ้งนะคะซึ่งจะเป็นที่พักลักษณะคล้าย
3: ๆ
19: เต็นท์ติดแอร์ใช่ค่ะ
3: มาออกรายการทำไมถือว่าจังที่ร้อยมาออกรายการจะทำไมเป็นใกล้ๆเขาเลยครับคุณแม
19: ่ใช่แล้วก็มีบ้านเป็นวิลล่าใหญ่นะคะที่อยู่ได้12คนอยู่ได้8คนแล้วก็ยังมีหลังเล็กเป็นมูจิที่ทุกหลังเนี่ยจะมีออนเซ็นและอ่างเจสปาออนเซ็น
3: แต่ก่อนจุดเริ่มต้นก็คือพี่มอร์ฟีนเนี่ยทำอะไรมาก่อนครับก่อนที่จะมาทำคาเฟ่เนี่ย
19: ครับจริงๆเป็นแม่ค้าไลฟ์สดนะคะแล้วก็
3: พูดถึงพูดเก่ง
19: ใช่เป็นแม่ค้าไลฟ์สดค่ะเป็นพีดีนางงามนี่แหละค่ะแล้วก็เมื่อก่อนเคยเปิดร้านอาหารเคยเปิดร้านกลางคืน
3: ที่ไหน
19: มาหลายครั้งที่สระบุรีค่ะ
3: เป็นคนสระบุรีแล้ว
19: จริงๆก็เป็นคนเกิดกรุงเทพนะแต่ว่าอยู่สระบุรีเพราะว่าไปอยู่ใกล้คุณแม่เพื่อเปิดร้านแบบใหญ่โตเป็นร้านดังเลยนะในสระบุรีเปิดได้เป็น10ปีใช่ประมาณนะคะเจ๊งค่ะ
3: อ้าวทำไมเปิดตั้งแต่10ปีถึงเจ๊ง
19: อ
3: ่ะ
19: เ
3: พ
19: รา
3: ะอะไรพี
19: ่ก็อาจจะเป็นช่วงลูปของเขาที่เขาจะต้องแบบรีโนเวทตลอดแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเริ่มเหนื่อยกับการที่ต้องมารีโนเวทตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าพักดีกว่าก็มาเปิดร้านอาหารคราวนี้พอเปิดร้านอาหารก็เป็นร้านที่มาแทนร้านผับบาร์ของเราเนี่ย
3: ครับ
19: ก็สักพักก็โควิดเจ๊งอีกค่ะ
3: โอ้โห
1: พอมาเจอโควิด
3: พอมาเจอสองดอกเลย
20: ตอนโควิดเจ๊งหมด
19: ใช่แต่ก็เอาไลฟ์สดเป็นหลัก
3: ก็คือตัวเองก็ไลฟ์สดมา
19: ก็เปลี่ยนเป็นโกดังเลยค่ะร้านอาหารเปลี่ยนเป็นโกดังและสุดท้ายก็ย้ายมาอยู่ในป่
3: า
19: ก็มาไลฟ์สดไปด้วยสุดท้ายก็ขยายกลายเป็นคาเฟ่
3: กลายเป็นคาเฟ่
19: กลายเป็นรีสอร์ทและคาเฟ
1: ่ร้อยไร่นะจ๊ะ
3: ตอนนั้นเนี่ยกว่าจะมาสำเร็จเป็นแลนด์มาร์คใหญ่ในสระบุรีเนี่ยคือก็เจออุปสรรคเหมือนกัน
19: ก็เจอมากมายกว่าจะผ่านได้ช่างเทบ้างอะไรบ้างนะฮะก็ค่อยๆสร้างขึ้นมาทีละน้อยแล้วก็แอบซื้อที่ไปทีละนิดเพราะว่าที่แถวนั้นมันถูกมากด้วยความที่เขาอยู่ในป่า
3: อันนี้มันอยู่ในป่า
19: อยู่ในป่าค่ะอยู่ในป่าเลยค่ะคือขับเข้าไปจากทางหลัก
3: ถนนโยธินอะเข้าไปประมาณกี่
19: สามกิโลครึ่ง
1: ก็ไม่ไกลนะ
3: ก็ไม่ไกล
1: ไม่ไกล
3: บ้านผมเลย
19: แต่ถ้าไปทาง GPS จะรู้สึกไกลมากแล้วเขาจะพาอ้อมข้างในนิดนึงอะไรอย่างเง
1: ี้
19: ยค่ะก็อยู่ในป่าแล้วก็ที่ก็ไม่ได้แพงมากหรอกแล้วก็สะสมไปทีละน้อยทีละน้อยก็สุดท้ายก็ กลายมาเป็นโออิมิคาเฟ่คาเฟ่ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสระบุรี
1: ครับใช้เวลากี่ปีกว่าจะเป็นโออิมิเนี่ยค่อยๆสะสมไปเรื่อยค่อยๆสร้างเนี่ย
19: ประมาณ3ปีค่ะ
1: 3ปี
3: เนอะ3ปี
19: แล้วตอนนี้เปิดมาอยู่ที่ประมาณเกือบ11เดือนแล้วค่ะ
3: โอเคเห็นบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คของจริงๆอย่างที่บอกตอนนี้ย้อนกลับไปอย่างที่เมื่อกี้แม่มอร์ฟินแม่มอร์ฟิน
1: แม่มอร์ฟินนี่ฉายาของเขา
19: ใช่ค่ะ
3: ในวงการนางงามเป็น PD มิสแกรนด์สระบุรี
19: มิสแกรนด์สระบุรีมิสยูนิเวิร์สสระบุรีเป็นคนพาน้องวีนาไปมงมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด
3: ์อ๋อเหรอ
19: ใช่ค่ะ
3: คนนี้เลยด้วยความที่ทำไมชอบนางงามเป็นแฟนคลับนางงาม
19: เป็นคนบ้านนางงามชอบดูนางงามพาสามีไปดูนางงามตลอด
3: พาสามีไปดูนางงาม
19: พาสามีไปด้วยจนสามีรู้สึกว่ารำคาญมากเลยงั้นซื้อลิขสิทธิ์ให้เลยแล้วกัน
3: อ๋อเหรอ
19: ใช
3: ่
19: เพราะเขาบอกว่าน
3: ายกเอสเนี่ยเนี่ยมาด้วยเนี่ย
19: สามี
3: อ๋อสวัสดี
2: สวัสดีครับพี่เอส
3: อ๋อเหรอก็คือสามีบอกว่าไงเนี่ยอ๋อนี่คือเป็นนายกด้วย
19: ใช่นายกอบต.ตรงนั้นค่ะ
3: อ๋อสวัสดีนะฮะอ๋อ
1: ซื้อลิขสิทธิ์เลย
3: ซื้อลิขสิทธิ์
1: นักก็ซื้อลิขสิทธิ์เลยจัดไปเลย
19: ก็จัดไปเลยแล้วกันแล้วก็แบบตอนนั้นน่ะสระบุรีได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่จัดได้แย่ที่สุดใน77จังหวัดจัดได้จังหวัดสุดท้ายห่วยที่สุดจัดเหมือนงานโรงเรียนแล้วก็เลยแบบไม่ได้เสียหน้าไม่ได้
3: ไม่ได้คนสระบุรี
19: เราก็เลยเอาสักหน่อยแล้วกันกะว่างบประมาณครั้งแรกก็ประมาณสักล้านนึงปรากฏว่าปีแรกหมดไป17ล้าน
3: โอ้โหหมดไปเท่าไหร่นะ
1: 17ล้าน
3: ทำอะไรได้17ล้าน
19: ไม่รู้เหมือนกันค่ะ
1: ก็อยากให้ดีที่สุดเนาะ
19: ใช่แต่มีสปอนเซอร์เยอะด้วยความที่เราไลฟ์สดคืนสปอนเซอร์ได้ก็มีคนสนับสนุนเยอะ
3: ก็คือมีผู้สนับสนุนเยอะ
19: ใช่
3: แต่ปีแรกเราทำไปเนี่ย17ล้าน
19: ใช่ค่ะ
3: ก็ถือว่าเป็นปีที่ประสบความสำเร็จก็คือตอนปีวีนาม
19: า Miss Universe ปีที่แล้วนะคะก็เป็นปีที่ครั้งเดียวเลยครั้งแรกเลยที่ได้มงใหญ่ก็คือวีนาปวีนาซิงนะคะซึ่งพาน้องไปเมืองคานส์ด้วย
2: ครับ
1: โอ
19: ้ใช่ค่ะ
1: ถือว่าสมควรเลยมากๆในการเป็นพีดีเนาะ
19: ใช่ก็ถือว่าเป็นที่รู้จักค่ะ
3: อย่างที่บอกกับคุณณวัฒน์บางทีมีการเสียเซอร์กันไหม
19: ก็มีบ้างก็
3: บอสก็เป็นผู้หญิงแรงเหมือนกันไม่ธรรมดา
19: ใช่ไหม
3: ดูแล้ว
19: ได้ใช่ไหม
2: เสียนิดนึงเสียนิดนึง
1: เป็นคนมั่นใจแล้วกันเป็นคนมั่นใจ
3: แต่ที่สุดเขาเคลียร์กันลงตัว
19: เขาลงตัวค่ะก็ยังเคารพรักบอสเหมือนเดิม
3: อ๋อเขาต้องเรียกบอสนวัตต์ใช่ไหมครับบอสนวัตต์ก็คือตามที่ข่าวคือว่ามีปัญหาก
19: ันเราก็เป็นคนกล้าพูดแล้วก็จะมีช่องอยู่ช่องนึงใน TikTok ซึ่งเป็นช่องของเราเองเนี่ยเราก็จะจัดรายการที่เรียกว่า PD Talk เอา PD มาเม้ามอยกันเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนางงามนะคะก็มีการเม้ามอยที่รุนแรงสักนิดนึงแบบแซ่บๆแบบเหมือนรายการแฉนั่นแหละสุดท้ายก็
3: เริ่มสงบแล้วค่ะ
19: อาจจะมีบางคำที่แบบอาจจะไม่เหมาะสมหรือว่าการนักเขาเรียกว่าอะไรผู้รับเชิญในรายการที่พูดอะไรไม่เหมาะสมแล้วเราเป็นรายการของเราอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีบอสออกมาตักเตือนบ้างประมาณนี้ค่ะ
1: นั่นเองนะ
3: จริงๆแล้วชีวิตของเขาน่าสนใจนะคะ
2: ยังไงฮะ
3: เดี๋ยวเรากลับมากันเนี่ยอย่างที่บอกว่าวันนี้เปิดถือว่าอยากจะให้เป็นแลนด์มาร์คของสระบุรีเลย
2: ใช่แล้วครับ
3: ว่าคือใครแวะไปแวะมาเนี่ยก็ต้องแวะไปลองชิมกัน
2: ต้องไปลองชิม
3: เขาบอกว่าเมนูของคุณเนี่ยแต่ละอย่างนี่คือ
1: โอ้โหนี
2: ่กว่าชาติน
1: านาชาติหลากหลายอาหารเลยเนี่ย
2: อยู่นานาชาติ
1: มากเลย
19: ใช่ค่ะ
1: เกาหลีญี่ปุ่นไทยครบทุกภาคเลย
2: ครับ
19: ใช่ค่ะ
2: เห็นบอกว่าหน้าไฮซีซั่นเนี่ยบางทีคนเยอะสุดประมาณกี่คนที่ไปมาครับ
19: วันปีใหม่ทั้งหมด 5,000 คน
1: โอ้โหอยู่ในที่คุณนี่นะ
19: ใช่ค่ะ
3: ก็ร้อยไร่เนาะ
1: โอ้โห
3: ที่จริงร้อยไร่ไปจัดเฟสติวัลไปจัด
19: มีมีจัดมีเฟสติวัลของตัวเองด้วยค่ะ
1: ของตัวเองเลย
19: เฟสติวัลค่ะ
3: มิวสิคแองเกิลค่ะเอาเขาจัดมิวสิคเฟสติวัลของตัว
2: เองปูพงศิษย์เอ้ยคาราบาวมีหมดค่ะ
19: ปีนี้ก็มีแล้วค่ะมีวางไว้แล้วเรียบร้อย
1: มีแจ็คแฟนฉันไหม
2: มันแจ็คไปจัดอยู่ใกล้บ้านค่ะเดี๋ยวไปได้เรื่อย
3: บ้านอยู่ใกล้กัน
19: เป็นญาติของสามีค่ะ
1: เป็นญาติ
3: สามี
2: ใช่เป็นญาติครับ
1: เป็นญาติกับนายกเลยเหรอ
19: ใช่
2: ครับ
1: เป็นญาติกันเลยเหรอ
2: เป็นญาติกันครับ
3: ทำไมมึงญาติมีญาติพี่น้องดีๆกับเขาบ้าง
2: ครับแม่แต่เขาไม่ได้ที่นะแม
3: ่โอเคเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันค่ะเชิญนายกพี่
21: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
22: น้ำปลาร้า
23: แม่บุญล้ำ
24: อร่อย
25: ฟินเวอร
26: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
27: นมแม่ช่วยประหยัด
28: ซื้ออะไรมาพี
29: ่ซื้อนมมาให้ลูก
28: นมอะไรอีก
29: อุ้ยนมแม
30: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
31: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
32: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
33: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
34: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
35: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอบฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
36: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
34: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอบฟ้า
36: ลินเงียบไปเลยนะเว้ย
37: ติดตามชมจุจีบสายมูอันละอีเบย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
38: สมา
0: ชิกวุฒิสภามีมติเห็นชอบพรก.กู้เงิน 200,000 ล้านบาทด้วยคะแนน135เสียงจากผู้ลงมติ175คนด้านกระทรวงพลังงานย้ำความขัดแย้งในตะวันออกกลางกระทบราคาน้ำมันค่าไฟจึงจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อแก้วิกฤตพลังงาน

0: ่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: เฉยๆหนูไม่พูดหรอกลู
2: กแนะนำมาแนะนำ
3: อ๋อมาแ
4: ม่ปั้น
3: แม่ปั้น
4: มาปีบ้านสลับบุรีเนาะ
2: ใ
4: ช่เจนนี่ค่ะมาเจนนี่เนาะหนูมายืนเฉยๆหนูไม่พูด
2: อันนี้อันดับที่6ในปีนี้ค่ะ
5: อ
2: ๋
5: ออ
2: ัน
5: ด
2: ับ
5: 6นะครับผม
2: เพราะว่าเรามาแนะนำตัวเครื่องดื่มมัทฉะมะพร้าวค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยตอนที่เราประกวดมิสยูนิเวิร์สจะมีการประกวดชุดประจำชาติด้วยซึ่งเราก็เอาเมนูดังของเขาอะค่ะก็คือมะพร้าวไปทำเป็นชุดประจำชาติที่ขึ้นโชว์แล้วก็ชาวต่างชาติก็ชื่นชอบมาก
4: ชื่นชอบมากใช่ไหมครับจริงๆนี่ก็คือเป็นนางงามจะต้องไลฟ์เพราะคุณรวยมาจากไลฟ์สดถูกต้องไหมสอนเขาไลฟ์สดด้วยไหม
2: สอนแล้วน้องก็พูดเก่งอยู่แล้วน้องเป็นเอ็มซีอยู่แล้วด้วย
5: หรอ
4: ปั้นน้องเลยเน
2: า
4: ะ
2: ใช่ก็ปั้นเลย
4: ทุกวันยังไลฟ์สดอยู
2: ่ก็ทุกวันค่ะ
4: ยังทุกไลฟ์สดอยู่ก็คิดดูไลฟ์สดไปเลยสดมาร้านรีสอร์ทเขาเต็มไปจนถึงเมื่อไหร่เนี่ย
2: รีสอร์ทถ้าเป็นหลังใหญ่อะค่ะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะก็จะเต็มไปถึงประมาณกุมภาค่ะ
4: โอ้โหเต็มไป
2: หลังใหญ่ปีนะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าหลังแบบห้องเล็กก็ยังว่างอยู่ค่ะ
5: ก็ไปจองกันได้แล้ว
2: แต่วันธรรมดานะคะแต่เสาร์อาทิตย์ก็จะค่อนข้างจะเต็มยาวไปแล้วปีใหม่คือเต็มหมดแล้วค่ะ
4: นอกจากอาหารเนี่ยเข้าไปเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
2: อันดับแรกเลยนะคะเข้าไปเราก็จะเจอกับ1คือรถคุณปู่ค่ะ
5: รถคุณป
4: ู่เนครับ
2: ช้าสวรรค์ค่ะม้าหมุน
4: โอ้โหอินเสิร์ตนะคร
2: ับ
4: อ
2: ิน
4: เ
2: สิร์ต
5: เอาภาพหน่อยครับอันนี้ๆๆรถ
2: คุณปู่ค่ะช้าสวรรค์เวฟซิงเกอร์ค่ะม้าหมุนน้องแพะใครให้อาหารแพะได้แล้วเราก็จะมีเทศกาลแกะในช่วงปลายปีทุกๆวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็นักขัตฤกษ์นะคะก็จะมีการให้อาหารแกะกันได้นะคะจะมีคุณแกะเป็นชีฟอินเดอะวัลเล่กับโออิมินะคะ
5: ร
2: วมถึงเนี่ยค่ะ ATV ค่ะ
4: น็อตพาลูกสิ
2: รถไฟค่ะมีทุกอย่างเลยแล้วก็ในช่วงคริสต์มาสเนี่ยทุกๆปีเราก็จะจัดเป็นงานคริสต์มาสใหญ่เลยค่ะซึ่งเป็นโซนคริสต์มาสที่เรียกได้ว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้ว
4: หมายถึงต้นคริสต์มาสที่เราจะทำเนาะ
2: หมายถึงโซนค่ะ
4: โซน
2: ในโซนก็จะมีแบบโซนที่เข้าไปในโซนคริสต์มาสก็จะมีหิมะมีอะไรที่แบบใหญ่โตเลยในช่วงคริสต์มาส
4: จากกรุงเทพขับไปจริงๆกี่ชั่วโมง
2: 1ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะ
4: ชั่วโมงเดียว
2: ชั่วโมงเดียวว
5: ิภาวดีไป1ชั่วโมง
2: ถ้าวิภาวดีไปสมมติว่าโซนวิภาวดีไปประมาณ1ชั่วโมงแต่ถ้าโซนนี้ไปประมาณ1ชั่วโมงเสร็จๆ1ชั่วโมงครึ่งประมาณนี้ค่ะ
4: เนาะแป๊บเดียวเนาะ
5: แป๊บเดียวไม่ไกลนะ
4: โออิมิคาเฟ่ติด
5: เกิดได้เลยนะโออิมิคาเฟ่แล้วตอนที่พักต้องชื่ออะไรที่พัก
2: ที่พักจะชื่อว่าคิโอมิสึออนเซ็นแอนด์แกลมปิ้งนะคะ
4: มันมีออนเซ็นด้วยเหรอ
2: มีออนเซ็น
4: มีบ่อทุกหลังมีบ่อ
2: หลังค่ะทุกหลังมีออนเซ็นทุกหลัง
5: ไปกินอาหารก็ได้ทุกวัน
2: ทุกวันค่ะแล้วก็อาหารจะเป็นอาหารนานาชาตินะคะแล้วหลักๆของเราที่เราเน้นมากๆเลยทุกคนมาต้องทานก็คือมัทฉะ
4: มัทฉะ
2: เพราะว่า
4: หนูเป็นนางงามหนูพี่หนูแนะนำเลยลูก
2: ใช่อ
4: ัน
2: นี้มันเป็นนมสดมันม่วงนะคะ
4: เป็น
2: เมน
4: ู
2: ใหม่เป็นเมนูที่เพิ่งมาได้ประมาณเดือนนึงเพราะว่าแมมโมฟีนไปได้ตัวไซรัปมันม่วงมาจากเกาหลี
4: อ๋อไปเอามาจากเกาหลี
2: ซึ่งนำเข้าซึ่งตอนนี้ร้านเราเป็นร้านแรกร้านเดียวอยู่ค่ะ
4: ที่มีไซรัปไซมันม่วง
2: แบบนี้
4: เขานำเข้าจากเกาหลี
2: ใช่นำเข้าเองค่ะใช่ค่ะซึ่งเป็นเมนูที่ตอนนี้ขายดีมากๆแต่เมนูที่ขายดีมาตลอดก็คือมัทฉะมันม่วงแล้วก็มัทฉะมะพร้าวตัวนี้เลยเพราะว่าตัวเกรดมัทฉะของเราเป็นเกรดอะไรนะแม่
6: เกรดพิธีการค่ะ
5: ใช่ไ
2: หมเป็นตัวมัทฉะที่พรีเมียมมากๆแล้วก
4: ็พิธีการคืออะไรคะ
2: ก็คือมัทฉะเนี่ยจะมีหลายเกรดนะคะจะมีเกรดพิธีการซึ่งเขาใช้ในพิธีการของญี่ปุ่นก็จะเป็นเกรดสูงที่สุดของมัทฉะลงมาก็จะเป็นเกรดพรีเมียมแล้วก็เกรดธรรมดาทั่วไปซึ่งตัวนี้ของเราเป็นมัทฉะที่เรียกว่าอาจิไซความพิเศษก็คือคนทั่วไปทานเนี่ยจะทานได้หมดคนที่กินมัทฉะไม่ได้กลัวความขมตัวนี้จะความขมอยู่ที่แค่ 15% แล้วก็กลิ่นก็จะเป็นโทนถั่วนะคะเป็นพิตาชิโอค่ะกลิ่นจะเหมือนกันกินนมเหลืองนมถั่วเหลืองพิตาชิโอใกล้ๆฟิวนั้น
7: ใครที่ชอบมัทฉะอยู่แล้วมากินมัทฉะตัวนี้ก็สามารถมาดื่มได
4: ้
7: หรือว่าถ้าใครที่ไม่ชอบทานหรือยังไม่เปิดใจลองมาเปิดใจตัวนี้ดูก่อนติดใจ
4: ก็คือนี่คือเมนูเครื่องดื่มแต
8: ่ต่อไปอีกอันนึง
4: อาหาร
8: เมนูค่ะ
4: อีกอันนึงอะไรคะ
7: คือมัทฉะมะพร้าวค่ะตัวนี้
8: มัทฉะมะพร้าว
7: ใช่เป็นมะพร้าวแท้ 100% ใช่ตัวนี้ก็เป็นมัทฉะ 100% นะคะใส่กับตัวมัทฉะของเราไม่ใช่ตัวมะพร้าว 100% ใส่กับมัทฉะของเราเพราะว่ากลิ่นหอมของน้ำมะพร้าวเนี่ยมันมีความหวานธรรมชาติพอใส่กับมัทฉะตัวที่มันไม่มีความขมอยู่แล้วอะความขมน้อยอ่ะได้รสชาติบาลานซ์ที่กลมกล่อมพอดีอะค่ะ
8: หนูพูดเก่งมากนะ
4: ต่อแล้วเลิศมั้ยคะแม่เลิศเน
5: า
4: ะ
5: ทุกวันมั้ยคะเนี่ย
4: ครับเลิศ
5: ตอนนี้แม่ขายเครื่องดื่ม
7: เลี้ยงแกะทุกวัน
5: ค่ะ
7: พี่เลี้ยงแกะอยู่ใช่ค
8: ่
7: ะ
8: อ่ะละต่อไปมาพรีเซนต์เมนูอาหารกันบ้าง
5: เอาอาหาร
8: เริ่มจากอันแรกไม่กินลองกินอร่อยมาก
4: นานาชาติเธอ
2: นานาชาติ
5: เอาฝั่งนู้นก่อนแม
4: ่อ่ะตรงนี้ก่อน
2: ฝั่งนึงก็คือเชฟเราท่านนึงเนี่ยก็จะมาจากโรงแรมที่ภูเก็ตเลยเพราะฉะนั้นก็คือจะเป็นอาหารไทยใต้ที่ลูกค้าจะนิยมสั่งมากเลยอะค่ะก็คือคั่วกลิ้ง
4: ช้อนนะคะ
2: คั่วกลิ้งนะรสชาติก็จะเข้มข้นจัดจ้านนะคะร้านเราจะไม่เน้นรสเพลย์เซฟนะคะบางคนบอกว่าเป็นรีสอร์ทเป็นโรงแรมเนี่ยรสชาติจะเพลย์เซฟนะจะแบบ คนกินง่ายไม่ค่ะแล้วเราจะชัดเลย
5: จัดเต็มใต้ก็ใต้จัดจัดเครื่องเทศถึง
2: โซเดียมถึงๆไปเลยค่ะ
5: ถึงไปเลยนะฮะ
8: เนี่ยอย่างที่บอกอันนี้หมูฮ้อง
2: หมูฮ้องค่ะ
8: หมูฮ้องสูตรภูเก็ต
2: ใช่ค
8: ่
2: ะ
8: ก็คือเชฟเลยไปอยู่ที่ภูเก็ตมา
2: เชฟ
8: ก็เลยทำเป็นหมูฮ้อง
2: ใช่ค่ะ
8: นะคะอ่ะที่นี้แกงเหลือง
5: แกงเหลืองแบบใต
2: ้เข้มข้นแบบถึงเครื่องแบบรสจัดๆเลยแบบคนที่คนใต้กินแล้วจะต้องร้องว้าวเลย
5: ว้าวนะฮะข้างบนแหละสลัดอะไรเอ่ย
2: แล้วก็ด้านบนก็จะเป็นอาหารเวสเทิร์นนะคะก็จะเป็นสลัดโออิมิค่ะซึ่งเราก็จะมีการนำชีสมาประกอบร่วมกับสลัดแล้วก็ผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นนะคะด้วยซอสญี่ปุ่นนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นรีสอร์ทญี่ปุ่นเนาะแล้วก็มีเพรสโต้แซลมอนซึ่ง
8: ตัวอร่อยมาก
2: ความพิเศษเนี่ยคือตัวการให้ไฟกับแซลมอนเพราะว่าการย่างที่กำลังพอดีเนี่ยจะได้ความกรอบนอกและนุ่มในแล้วก็ฉ่ำข้างในเมื่อทานร่วมกับเพรสโต้นะคะซึ่งมีความนัวอยู่แล้วเนี่ยก็จะยิ่งอร่อยขึ้นไปอีกค่ะจะเสริมรสชาติก
5: ัน ต่อไป
8: น
5: ี่
8: อะไร
5: คะเน
8: ี่
5: ย
8: ต่อไปนี่คืออะไร
2: อันนี้ต้องบอกว่าถึงกับไปเกาหลีแล้วก็ไปนั่งหาสูตรที่เกาหลีกันเลยก็คือทำจาทางเพราะว่าในไทยหาทานไม่ได้
5: คืออะไรคะ
2: มันก็จะเป็นซุปกระดูกหมูค่ะซึ่งเป็นซุปเล้งใหญ่ๆค่ะลูกค้าแล้วก็มาทานร่วมกับน้ำจิ้มนะคะสูตรพิเศษนะคะรวมถึงตัว
8: เกาหลีใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่ไปทุก3เดือนค่ะไปอัพหน้าใหม่
8: อัพหน้าใหม่เพราะฉะนั้นเราก็เรียงตุงว่ามีอาหารเกาหลีทั้งนั้นเลย
2: ใช่เกิดใหม่ที่เกาหลีทุก3เดือนนะคะก็ไปเกาหลีด้วยเรื่องจริงค่ะ
8: หล่อนจะไปอัพหน้าใหม่ทุก3เดือนเหรอ
2: จริง
5: จริงแล้วมาครั้งแรกจะ
2: ไปด้วยกันไหมรอบหน้า
3: ตลอดหน้า
2: เรื่องจริงจริง
5: ทุก3เดือนหรอ
2: ทุกคนในโซเชียลรู้ดีว่ามอร์ฟินไปปรากฏตัวที่เกาหลี
3: มอร์ฟินนางเลิศแม่นางเลิศนางสู้ค่ะ
8: อ๋อเหรอนางไม่ใช่สู้ค่ะนางรวยค่ะ
5: จบนะฮะ
8: ก็คือรวยค่ะมันจะสมมุติไปอัพหน้าทุก3เดือนแล้วมันต้องรวยค่ะอีบ้า
6: เอาลูกสาวไปด้วยตลอดด้วย
2: ไปเติมหงเติมผิวนิดหน่อยอ่ะคือก็เป็นคำจะทางซึ่งเราไปเอาสูตรมาจากเกาหลีเลยแล้วก็น่าจะไม่ค่อยมีในเมืองไทยมีน้อยมากแล้วก็จะเสิร์ฟพร้อมข้าวสาหร่ายนะคะแล้วก็รวมถึงเครื่องเคียงต่างๆนะคะกิมจิแล้วก็หมูผัดซอสโคชูจังค่ะจากเกาหลีเช่นเดียวกันอร่อยนะคะ
3: อร่อย
2: อร่อยใช่ไหมคะก็คือเป็นสูตรนอกจากนี้ก็มีจิมดักในไทยหากินอร่อยอร่อยยากเราก็เลยไปหาสูตรเองเลยจาก
3: ที่ร้านรวมๆกันกี่เมนู
2: ร้อยโอ้
3: เป็นร้อยเนาะ
9: เกิน
3: ร้อยเลย
2: 200
8: 200
3: โอ้โห
8: อย่างอันนี้กี่บาท
5: ญี่ปุ่นเนี่ย
8: ญี่ปุ่น
2: อาหารญี่ปุ่น
5: อะไรบ้างเชฟจ๋าอะตัวนี้อะไรเอ่ย
9: ตัวนี้ก็เป็นข้าวหน้าด้งครับที่เรารวมวัตถุดิบมีทั้งกุ้งหวานอะไมบีแล้วก็
5: นี่กุ้งหวาน
2: อร่อย
9: มั้ยปลาคาเวีย
5: ไข่ปลาคาเวีย
9: แล้วก็ไข่ปลาแซลมอน
5: ไข่ปลาแซลมอนแล้วก็ไข่กุ้งเนอะรวม3ไข่นะฮะกับกุ้งหวานนะฮะนี่ให้พูนๆอย่าง
9: น
5: ี้เลยเหร
9: อครับผมในคือเราจัดในรูปนี้ไปทานที่ร้านก็ได้แบบนี้คร
5: ับ แบบนี้เลยนะอันนี้แหละครับผม
9: ครับอันนี้ก
3: ็เอากล่องมาให้หน่อย
9: มีอุนิ
3: กล่องใส่ของ
9: มีกุหลาบแล้วก็เครื่องเคียงครับเขาเรียกว่า
3: เชฟไมค่ะ
5: เ
3: ซฟน็อตเขาไมค์
9: วัตถุดิบตัวนี้คือของเราเนี่ยจะนำเข้าจากฮอกไกโดเป็นหลัก
3: เลิศ
5: กินยังไงอะเชฟหน่อยเชฟทำให้กินหน่อย
9: ครับขั้นตอนแรกนะครับเราหยิบ
8: นี่ครับอันน
5: ี้ครับเชฟทำให้กินหน่อย
9: ครับตะไลมานะครับ
5: จ้าเชฟแล้วไงต่อครับเชฟ
8: เอาช้อนไหมครับ
9: ช้อนก็ได้ครับผม
8: เอาช้อนง่ายกว่าครับ
9: ง่ายกว่าครับ
5: แล้วไงครับเชฟ
9: เราตักข้าวขึ้นมา
5: ตักข้าวขึ้นมาอันนี้ต้องทำเองที่โต๊ะใช่ไหมหรือมีเชฟทำให
9: ้ต้องทำที่โต๊ะเลยคร
5: ับ ทำที่โต๊ะนะ
9: เราตักข้าว
5: ตักข้าวขึ้นมานะฮะหลังจากนั้นยังไงครับ
9: ครับแล้วก็เลือกเอาเลยครับว่าเรา
5: พี่มดดำจะกินอะไรไข่หอยเม่น
8: แม่ครับเมื่อกินไป3ชิ้นแล้ว
5: ครับโอเคงั้นพี่น็อตเองครับเอาเลยฮะ
9: สมมติเราอยากทานตัวนี้ใช่ไหมครับ
5: ครับผม
9: ครับผมแล้วก็วางนิดนึงครับอย่างละนิดครับ
5: อย่างนี้อย่างละหน่อยนะฮะ
9: ใช่ครับครับก็คือทุกอย่างเราก็จะมิกรวมกันไป
5: มิกรวมกันไปเลย
3: คุณน็อต
9: ครับ
3: เตรียมตัวน้องเลิศ
9: หลังจากนั้นครับเราก็โชยุ
5: โชยุนิดนึง
9: โชยุนิดนึงแล้วก็เราก็พับ
5: พอแล้วก็กิน
9: ครับแล้วก
5: ็มาเชฟมา
2: เราหยุดไม่มีนะคะ
5: นี่เชฟป้อนด้วยนะ
8: หนึ่งสองสาม มันต้องกินเป็นคำๆอย่างเงี้ย
2: นี่แบบไม่มีโชยุเป็นไงฮะพอได้ไหมฮะ
8: อาหารเริ่มอาหารเริ่มกี่บาทอย่างชุดอย่างนี้กี่บาท
9: ครับตัวนี้900กว่าบาท
8: โอเคคุ้ม
3: คุ้มมาก
8: แล้วอย่างหม้อนี้เท่าไหร
2: ่690บาท
8: 690บาท
3: คุ้มเลย
8: อาหารใต้ที่แบบว่ารสชาติเริ่มที่กี่บาท
2: ก็100กว่าบาท
8: 100กว่าบาท
2: คือราคาเข้าถึงง่ายนะคะแล้วก็เรียกได้ว่ามาที่เดียวครบหมดไม่ว่าจะอยากกินชาติไหนมีทางเลือกให้หมดเลย
5: มีครบทุกชาติเลยนะฮะ
3: ปีนี้นี่ก็สิ้นปีก็จะเป็นมีคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหม
2: มีคอนเสิร์ตค่ะโอ้โหเป็นมากมายเลยค่ะก็คือจะมีช่วงพฤศจิกายนนะคะวันที่27พฤศจิกาก็จะมีฟรีแฮนด์กับยัวบอยทีเจนะคะก็จะเป็นมิวสิกเฟสติวัลเราจะใช้ชื่อมิวสิกเฟสติวัลหรือว่าม ิวสิกจังเกิล
5: มิวสิกจังเกิลนะ
2: จังเกิลคือการฟังเพลงในป่าค่ะล้อมรอบด้วยขุนเขา
5: ขายตั๋วไปยังเนี่ย
2: ยังไม่ได้เริ่มขายเลยค่ะก็จะมาขายที่รายการนี้แหละค
5: ่
2: ะ
5: โอเค
8: จะต้องมาซื้อพีอาร์
2: แล้วก
3: ็ค่อยมาใหม่ค่ะแม่แม่ฝากร้านเลยค่ะแม่
2: ฝากร้านนะคะก็คือโออิมิคาเฟ่นะคะตั้งอยู่ตำบลห้วยทรายนะคะอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะคะไปไม่ยากเลยใครที่อยากไปแบบไม่ต้องผ่านสุสานไม่ต้องผ่านฮวงซุยนะคะก็แนะนำให้ปักหมุดไปที่อบต.ห้วยทรายก่อนนะคะหลังจากนั้นขับไปตามป้ายได้เลย ยนะคะแล้วก็จะไปถึงร้านได้ภายในระยะเวลาสั้นๆไม่ยากนะคะแต่ถ้าอยากสมมติว่าอยากไปตาม GPS อยากท้าทายระบบก็สามารถไปตาม GPS ก็จะมีการผ่านฮวงซุยผ่านสุสานแถวนั้นแต่ก็ได้ชมบรรยากาศไปด้วยผ
3: ่
2: านลุ้นหลบคันนากันนิดนึงแต่ว่าก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงนะคะแล้วก็ไปชมบรรยากาศที่แบบท่ามกลางขุนเขาหมอกยามเช้าไปแช่ออนเซนชิลๆนะคะแล้วก็ไปเสพบรรยากาศที่ใกล้ชิดธรรมชาติจริงๆอ่ะแล้วไปจากกรุงเทพแค่1ชั่วโมงค่ะแล้วราคาเข้าถึงง่ายด้วย
4: เท่าไหร่ค่าห้องคืนเท่าไหร่
2: ค่าห้องก็เริ่มต้นนะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นห้องสำหรับถ้าแกลมปิ้งนะคะมันจะมีคาแคมป์แกลมปิ้งมูจิก็คือหลังเล็กฮารุกะจะเป็นหลังกลางแล้วก็ฟูจินจะเป็นหลังใหญ่ถ้าเป็นคาแคมป์นะเริ่มต้นเพียง 2,500 บาท
5: โอ้ราคาดีนะ
3: ราคาดีแม่ราคาเลิศมาก
5: เด็กๆไปได้ทั้งครอบครัวกิจกรรมเพียบเลยเน
2: า
5: ะ
2: กิจกรรมเพียบเลยค่ะแล้วก็สำหรับท่านที่เข้าพักนะฮะก็จะได้รับโทเค็นที่จะไปเล่นเครื่องเล่นฟรีในรายการด้วย
3: มโนสวยเนาะมโนเนาะ
6: แม่มีโปรโมชั่นเดือนนี้ด้วย
2: ไหนๆก็มารายการแฉแล้วค่ะใครที่ไปที่โออิมิคาเฟ่แล้วไปสั่งอาหารเซตใดก็ได้
6: ใช่ค่ะ
2: ตอนนี้เรามีเมนูใหม่คือเจลาโต้โดยเครื่องเจลาโต้จากอิตาลีมูลค่า1ล้านบาทเพิ่งลงมาใหม่ๆเลยค่ะ
3: โอ้
2: โ
3: หเลิศจังเลย
2: ก็คือรับเจลาโต้ฟรี
4: หนึ่งที่เลยมึงตื่นเต้นนะคะคุณดู
3: แม่ใจเย็นกับแม
6: ่แม่เจลาโต้
2: ก็คือรับเจลาโต้ฟรีหนึ่งที่เพียงซื้ออาหาร1เซตค่ะก
5: ็อัลตราสมูทเปล่า
2: อัลตราสมูทแบบสุดค่ะนะคะคือวัตถุดิบคือมาจากอิตาลีเต็มๆเลย
5: ถ่ายรูปได้มั้ยถ่ายรูปได้มั้ยเจลาโต
2: ้อนุญาตให้ถ่ายรูปได้แต่ต้องอยู่ในห้องแอร์เท่านั้นนะคะ
3: คือจริงๆคุณมอร์ฟีนเหมือนทำเพื่อไม่ให้แบบสระบุรีมีแลนด์มาร์คใหญ่เลย
2: จริงๆคือเป็นคนที่มีปมเกี่ยวกับคำว่าสระบุรีก็รู้สึกว่าอยากทำให้สระบุรีเป็นที่รู้จักอยากสร้างแลนด์มาร์คอย่างมันทำนางงามอ
3: ่
2: ะตรงว่าไม่ได้คาดหวังกำไรเลยค่ะอยากให้สระบุรีอ่ะเป็นที่พูดถึงอยากให้สระบุรีไม่ใช่แค่เพียงทางผ่านอีกต่อไปทุกคนผ่านสระบุรีจะบอกว่าสระบุรีเนี่ยก็แค่จังหวัดทางผ่านแต่เราอยากให้รู้ว่าสระบุรีไม่ใช่ทางผ่านนะมันมีจุดที่คุณต้องแวะแล้วเป็นจังหวัดที่มีความสวยงามทางธรรมชาติแบบที่ไม่ต้องไปไกลเลยนะคะและสระบุรีไม่ได้มีดีแค่กะหรี่ปั๊บแต่มีดีที่โออิมิคาเฟ
3: ่นางงามฝากหน่อยลูกนางงามนางงามฝากหน่อยค่ะนางงามลูก
2: น้องเจนนี่ฮอปกินส์นะคะ
6: ติดตามอยู่ในทุกช่องทางนะคะสามารถไปเจอหนูได้ที่โออิมิคาเฟ่ได้เช่นกันนะคะจะต้อนแพ้อยู่ค่ะอยู่ช่วยแม่ค่ะช่วยต้อนแพ้เข้าคอกแล้วก็อยู่ตามร้านอาหารด้วยค่ะ
3: มีเพื่อนอยู่เนาะมีเพื่อนหลาย
4: คนขอบคุณมากนะคะ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: อร่อยมากเลย
4: สุดยอดเลยโอ้โหแจ็คมึงเชียร์มึงเชียร์แบบออกนอกหน้า
5: อย่างไรอย่าง
4: เอาความจริงนะถ้าสมมติกูโดนออดิตตรวจที่กูก็โดนแล้วล่ะกูเชียร์ขนาดนี้กูโดนออดิตตรวจได้แล้วล่ะ
2: อันนี้คือจ้างแค่เพชรโตจานเดียวนะเนี่ย
4: โอเคไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ยามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วันนี้เป็นมื้อสัตว์วันดีครับยินดีต้อนรับพี่เป้และพี่จีคร
1: ับสวัสดีคร
0: ับเราได้แบบผู้ชายสายแข็งแกร่งมาแล้วทั้ง2คนสิ่งที่เราจะไปหาก็ต้องคู่ควรกับความแข็งแกร่งของพี่ๆทั้ง2
2: แน่นอนมันต้องเป็นแบบสัตว์ที่หายยากจระเข้จระเข้
3: หอยกระพงหอยกระพง
2: เอาปลาลุยกัน
3: วันนี้ฉันจะเป็นราชาจนกระจอกให้ได้เลย
4: พอการจังหวะได้เลยทุกท่านพี่สองคนไม่เปียก
5: เพราะผมแม่งกันน้ำ
4: ดูพื้นไปหมดเลย
6: แล้วเราต้องนั่งอย่าไปตรงเขาสามบุก
7: เขาสามบุก
4: แล้วตอนนี้อยู่ชั้นเชิงเซาอันนี้เรื่องจริงป่ะพี
3: ่โอ้ยคนมีความหวัง
4: เรานั่งเรือมาไกลอยากเห็นลมมาอยากเห็นลมมาพี่โน่
8: เฮ้ยต้องเรียกต้องเรียก
2: คนหรือไก่ทอง
3: เจอลมมาตัวนี้ปุ๊บขอพรขอได้เลยพี่ใจครับพี่ขอโชคได้โชคขอลาภได้ลาภใจพี่พุทธังรัตนนังธรรมังรัตนนังสังฆังรัตนนังขอรถไป2คันพี
4: ่ได้เลย
3: ตื่นเช้าขึ้นมาจริงด้วยพี่เต็มหน้าบ้านเลย
4: รถจอด
3: รถชน
2: ขออนุญาตนะครับ
4: เฮ้ย

0: แอทแทคสูตรน้ำเข้มข้นยิ่งขยับผ้ายิ่งหอมลดภาระงานสาเพิ่มเวลาความสุข
1: ป๊าดว้าว
2: นี่มาเร็ว
1: โอ้ยโคตรหล่อเลยอ่ะปื๊ดได้แป๊บนึง
3: มาเรียเดี๋ยวพามาดูอีกรอบนึง
1: โอ้ยของใครโคตรหล่อเลยอ่ะ
3: มา
1: ปื๊ดไป
4: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเฮ็ดอยากเสียดหลังอีกเช่นเคยครับวันนี้เป็นมื้อสัตว์วันดีครับผมหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วแหละตั้งแต่เห็นอยู่หน้าปกแล้วว่าแขกของเราคือใครครับผมยินดีต้อนรับครับผมพี่เป้และพี่จีครับ
5: สวัสดีครับ
4: โอ้เป็นเกียรติมากพี
6: ่เป็นเกียรติมากเช่นกันครับ
4: ดีครับ
6: ดีใจมากครับเปิดม่านดีเกมากเลยอ่ะเปิดพูดรัวมาก
7: วันนี้เป็นมื้อสัตว์วันดีครับผมหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วแหละตั้งแต่เห็นอยู่หน้าปกแล้วว่าแขกของเรา
4: ได้แบบผู้ชายสายแข็งแกร่งมาแล้วทั้งสองคนสิ่งที่เราจะไปหาก็ต้องคู่ควรกับความแข็งแกร่งของพี่ๆทั้งสอง
6: แน่นอนมันต้องเป็นแบบสัตว์ที่หายยากจระเข้จระเข้
8: หอยกระพงหอยกระพง
4: ถ้าเป็นหอยไม่พอหอยตัวเล็กด้วย
6: มินิคือผมเห็นนะมันอยู่ในจานอ่ะผมไม่รู้ว่าหน้าตาจริงๆแล้วตอนหามันเป็นยังไง
9: มันคือเหมือนหอยแมงภู
4: ่
9: ไซส์แต่จับลงมาหน่อยใช่เฮ้ยแต่เนื้อมันนิ่มนี่ผมเฝ้ารอที่จะได้กินหอยกระพงสด
4: ๆพี่จีบอกพี่จีเคยกินแล้ว
9: ผมเคยกินนะ
4: แต่เอาในความเป็นจริงคือเราน่าจะไปฟิลแบบว่าล่าฉลามอะไรกันนะพี
9: ่หอยพี่
6: เพราะเขามาจากมัดเทวาม
9: า
6: เดิมพัน
9: ไฟลุกแอคชั่น
7: หอยกระพงตลบเป็นหอยเป็นปลาน
6: ี่อยู่ที่ไหนครับ
4: ฉะเชิงเทรา
6: อ๋อ
4: เราอยู่ที่ฉะเชิงเทราพี่ก็คือดอนนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นดอนหอยกระพงผมชอบมากๆกันในปลากงสุนเนี่ย
6: ปลากงกานโอ้ยเอาปลาลุยกัน
9: เอาไปกับพี่
6: เอาไ
9: หมอันนี้แหละครับเอาไปข้างบนดีกว่าเดี๋ยวหายพี
6: ่หายไม่ใช่วัดหายอะไรโอ้ยนี่คล่องมากนะครับถือมือเดียวขึ้นเรือได้เลยครับ
9: โอ้ยเสี้ยน
6: โอ้ยโดนเสี้ยนไปโรงพยาบาลไหม
9: สวัสดีครับใช่ไหมครับสวัสดีครับ
6: นี่ชื่ออะไร
9: พี่พศครับพี่พศ
6: สวัสดีครับ
10: ชื่อมดคร
6: ับ เอามด
9: พี่กับถูกพี่คือไม่รู้มาก่อน
6: ไม่รู
9: ้พี่กับถูกอ่ะ
11: วันนี้พี่มดจะพาเราข้ามแกนไลน์ใช่ไหมครับ
10: ใช่ครับ
8: วันนี้ฉันจะเป็นราชาจนกระจอกให้ได้เลย
6: ถ้ามันมีอะไรถูกของมันเนี่ยแต่ว่าตอนนี้หลังเพิ่ง30เองเลย
11: 30ใช่พี่
6: จีเท่าไหร่จี30
11: 33
6: พี่33ผม4141
4: พี่ผมดูอายุเยอะกว่าพี่น
11: ะไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อพี่เป้41แล้ว
4: จริงพี่
6: ผมเป็นพี่โอ4ปีครับ
4: คือตอนที่ไปกับพี่โอคือในแก๊งนั้นคือพี่โออายุเยอะสุดครับรุ่นน้องผมอายุ25เหมือนน้าแกใช้ชีวิตไปหน่อยพี่
6: ก็ทำอะไรทำเพื่อทำหนังที่เกี่ยวกับการกินเหล้าจนตาย
4: จนตาบอด
6: กินเหล้าจนตาบอดแล้วมันเป็นเรื่องจริงด้วย
4: มันเป็นเรื่องจริงนะพี่ใช่ที่เขาบอกว่าห้ามกินเหล้าต้มกันนะพี
6: ่
4: คือที่บ้านผมอ่ะเนี่ยพูดถึงเหล้าต้มนะอันตรายนะครับน้องๆหนูๆหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับหรือว่าใครที่แบบนี่นะแถวบ้านผมอ่ะน่าจะประมาณ11ศพแล้ว
6: เฮ้ย
9: เพราะว่ากินเหล้าด้วยหรอ
4: มะเร็งพี่
9: จากการกินเหล้า
4: ผมลุกหมากครับ
6: บ้านตายผมมาเฝ้ารอได้ไม่ออกรายการดีมากเลยนะ
4: จริงนะเป็นเกียรติมากครับ
6: ว่าแต่ว่ารู้ไหม
9: รอขอการจังหวะได้เลยทุกท่านพี่สองคนไม่เปียกเพราะผมแม่งกันน้ำแล้วคน
6: เฮ้ย
9: ตรงไม่ยังไม่ลงเลยเนี่ย
4: แผ่นหลังมาดูสิ
9: ดูพื้นดิไปหมดเลย
4: ปัญหาของเราคือไม่ใช่ขึ้นสูงไม่ใช่อะไรพี่ลมพอมันเรือมันตีน้ำปุ๊บลมมันก็ตีน้ำเข้ามาหาเรา
6: ใช่
2: แล
6: ้
2: วเราต้องนั่งอย่าไปจนถึงเขาสามปุ๊บนะ
6: เขาสามปุ๊บ
9: แล้วตอนนี้อยู่ฉันเชิงเซาอันนี้เรื่องจริงป่ะพี่ทำไมเราไม่นั่งรถไปลงเขาสามปุ๊บเลย
2: ดูนะครับเขาไปเขาไป
4: โอ้ยคนมีความหวัง
6: ลางๆนะพี
4: ่ไปแกนลายยังใกล้หมด
6: คุยที่จบเทปแล้วไม่ต้องล่าหอยแล้ว
2: งั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โน่น
4: โอ้โหต้องไปเจอกันที่โน่นแล้วแหละ
6: กูว่าไม่รู้จะคุยอะไรอ
4: ่
6: ะ
4: เฮ้ยนี่คุยเรื่องหนังไงเป็นเรื่องหนัง
6: เออใช่
4: ผมโอ้ไหนๆ
9: ก็ไหนๆแล้วนานเลยเนี่ยหมด
6: มาเจอเรื่อง The Stone พาร์ทคนเกย์นะครับก็เข้าไปแล้ว
9: สกินนะ
6: เข้าไปแล้ว
9: แต่เป็นผู้สร้างเดียวกันกับก็สกิน
6: เนี่ยผู้กำกับเขาคือโปรดิวเซอร์ผมเองโปรดิวเซอร์ The Stone พี่ก๊อฟปวีณครับแล้วก็
9: จันหนุ่ม
6: สุรวุฒิครับเขาก็สร้างหนังบู๊แอคชั่นแฟนตาซีเหนือจินตนาการขึ้นมา
9: ใช่แล้ว
6: เดี๋ยวก่อนเหตุการณ์ข้างๆนี่มันน่าสนใจกว่า

0: ชนกัน
1: มีลุ้นเนี่ยเก่งนี่
2: มีการจับเครื่องด้วยนะครับ
0: อะไรนะพี่ย้ายเรือ
2: เหตุการณ์
0: หมายถึงเราจะย้ายเรือลำนั้น
3: อะไรคะเนี่ยอะไรคะ
0: เขาจะเรือลำนี้คือหัวเรือสูง
2: อ๋อเราก็จะได้มันเร็ว
0: เขาทำทำไมไปถึงไหนแล้วพี่หนัง
2: หนังไอ้เจ๊
1: มันคือเรื่องราวของไอ้หนุ่มไรเดอร์คนหนึ่งที่ต้องบอกว่าหาเงินมารักษาแม
0: ่แล้วทีนี้พี่โก้เป็นลูก
1: ใช่ครับ
0: คนละเรื่อง
2: สปอยจะจบเลยนะสปอยจะจบเลยนะ
0: ไปเจอที่เกาะ
2: เจอที่เขาครับปุ๊บ A few moments
4: later
5: ถึงเลย
2: แต่ก็กูหดก้อย
5: หัวแต่ไม่หัว
2: ตอนนี้เราเข้าสู่รายการนะครับเกษตรอี
0: ป่ะ
2: ป่ะเออ
0: ไปลุกเลยจะลงมาได้พี
5: ่ดูเลย
6: ขึ้นมาหน่อยครับขึ้นเลยครับ
0: วุ้นยังไงพี่เต็มเลยนี่ตรงพื้นนี
6: ่ปล่อยเหรอครับ
0: เ
5: รียนเลยพี่เดินเนี่ยปล่อยกันเลยคร
0: ับ อุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยจะอุ้ยขึ้นเรือเหอะ
2: ทำไม
0: เฮ้ยมันเป็นแพเลยแบบพี่
2: อะไรต้องหยิบเลยไหมหยิบเลย
0: ใช่เดี๋ยวผมลงไปหยิบมาให้
2: ขออนุญาตนะครับ
0: ได้ครับเนี่ยพี่โ
2: อ้เฮ้ย
0: มันเป็นแพอย่างนี้เลยอ่ะ
2: เยอะมากกูก็ตั้งใจหาบ้านเ
7: ลยเปิดทางกอง
2: คืนไม่ให้พักเลย
0: ยาวไป
2: โอ้โหคืนมันแรงมากเขาออกกันวันแบบนี้นี
0: ่ไม่ครับ
1: มันเลยมีแต่พวกเราที่อยู่นี่ไม่มีคนอื่นเลยพี่ครับมันมีแบบว่าซื้อแบบแยกเนื้อไปให้แล้วปะ
6: มีครับ
1: ก็มี
0: แม่จ๋า
2: โอ้ยดูของพี่เขาเอาพี่เอามาใส่เลยพี
0: ่โอ้ย
2: โอ้มือโปร
0: เฮ้ยเราได้ปูด้วยอ่ะ
7: นี่ไง
6: ปูอะไรพี่น้อง
1: นี่ปูไอ้ที่เขาไปทำปู
6: กอง
2: ต่างยังเดินอยู่เลยวะ
1: ใช
2: ่เฮ้ยสดมากครับสดมาก
6: จี
0: ๋
6: จี๋
0: ไปจี๋นี่นี่จี๋จ
2: ี๋เพียบเลยจี๋มาเพียบเลยโอ้โห
0: ต้องจริงนะ
1: ไม่ได้ไม่เก
7: ินพี่โน้ข้อมูลล่าสุดไอ้หอยกระพงอ่ะ18โล20บาท
0: ฮะ
7: ใช
0: ่โหฮะอันนี้รวมดิน
7: ป่ะไม่ล้างโหล้างแล้ว
0: เฮ้ยก็ได้แล้วแหละ18บาท
1: ว่าแพนี่เยอะ
0: ว่าแพนี่เยอะ
1: เลยเอาขึ้นมาทั้งแพครับ
0: โอ้ยขึ้นมึงก็ให้กูได้พักบ้าง
2: แล้วคือจังจะส่งมาให้อีกส่งมาให้อีกล้างดู
7: แล้วพี่เป้ล้างหน่อย
0: แล้วประเด็นคือเตี้ยอยู่คนเดียวเนี่ยกู
1: อยากรู้เลยอ่ะว่าที่เรางงกันไปเมื่อกี้พลังดีดอกจะเดือดเยอะเปล่า
7: เออ
0: น่าจะประมาณ 4-5 โลพี่อ่า18โล20บาทก็ตกโลละบาทเนี่ยนะ5บาท
7: ของพี่น่ะ
2: ปกติที่งงมันเท่าไหร่งานเท่าไหร่ครับ
5: เยอะคร
2: ับอะไรนะ
0: ผมว่าพี่ต้องงงเป็นตันเลยแหละ
2: ใช่ไหมพี่ผมเยอะมากเลย
5: เยอะครับ
0: เคยท้อบ้างไหมพี
7: ่ท้อตั้งแต่ต่อจากบ้าน
1: เนี่ยล้างดินแล้วก็น่าจะได้ประมาณพี่พอกินปะ
7: เอาวันนี้พี่โน้ตคิดว่าทำอะไรให้พี่ผีเต้ทำบ้างให้กินบ้าง
0: ไว้ตัวเล็กต้องแกงคั่ว
7: คั่ว
0: แกงคั่วส
7: ำ
0: ล
7: อดพงแล้วเรามีนี่ไหมเมนูแบบญี่ปุ่น
0: มีเดี๋ยวทำชินคันเซ็น

0: ป็นยังไงครับ
1: แล้วประกอบรถไฟไปให้ทำซุปมิโซะดีกว่า
0: เฮ้ยพี่เราเนี่ยซาชิมิเฮ้ยมาซาชิมิเสิร์ฟเป็นคำ
2: ๆน่ากินจัด
1: เฮ้ยเอาเลยไป
0: เฮ้ยนี่ไง
3: ได้ถามกูแล้วถามไง
0: ไม่ใช่เป็นการเฮ้ยเฮ้ยเก่งว่ะ
1: เฮ้ยอันนี้เฮ้ยอันนี้ตัวเมียแต่ไม่มีไข
3: ่โอ้จับได้ไงวะเนี่ย
1: เฮ้ยตัวผู้ตัวนี้ตัวผู
0: ้เออพี่จับได้ไงวะ
3: เออโคตรเก่งอ่ะ
0: โอ้ยไม่
3: เป็นไรไปโดนตัวไปโดนตัวแล้วก็
1: ใช่พี่มันอยู่ตรงพื้น
2: โอ้ย
4: ทั้งหมดนี่คือเก็บ
1: เอาเพียงครับ
4: เพียง
1: ใช่เพียงรับตัวเพียง
3: ผมมีเพียงปลาไม่ครับ
2: พี่เป้พอแล้ว
3: พี่เป้เก็บไม่ถึงเลย
2: พอแล
1: ้
2: ว
1: ไม่พี่สูง
0: ผมจะมิดหวยแล้วเดี๋ยวพี
2: ่พอแล้ว
1: เดี๋ยวน่าจะได้แล้วพี่นี่เราต้องเอามาล้างมา
5: ไม่เช็คดูว่าตรงนี้มีไหมครับ
1: พี่ไปขี้มากไปไกลขนาดนี้ไม่ได้ฉี่แล้วมั้ง
5: ผมจะดันน้ำหนึ่งลงหายใจกับ
3: ไปคืนดีกว่า
5: ใช่ครับ
3: คืนดีกว่า
1: เฮ้ยพี่หัวชนเรือนะพี่จะดันน้ำหนึ่งลงหายใจ
3: แรงมาก
1: อ้าวไม่ขึ้นว่ะอ้าวไม่เกี่ยวเด้อไม่เกี่ยวเด้อหลักฐานเห็นชัดเจนเด้อไม่ได้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วแต่เมื่อกี้หายไปว่าผมไม่ได้ทำอะไรเด
3: ้
1: อ
3: หาได้แล้ว
1: หาได้แล้ว
3: หาได้แล้ว
1: อย่างที่สองก็คือพี่ตามคอนเซปต์รายการคือไปล่ากิน
3: ครับ
1: เราไปแล้วเราเดินทางมาแล้วต่อให้รถตู้จะไม่ได้มารับเราก็ตามแล้วก็เราล่าแล้ว
3: เราได้ก็กิน
1: เราต้องไปกินแล้วพี่ทีนี
3: ้นั่งเรือกลับนั่งเลยจับทรมานนะแค่คิดก็มันแล้วอ่ะ
1: โอ้ยเมืองไทยทำไมมันร้อนขนาดนี้เขาบอกว่าโลกเราจะร้อนขึ้นอีก4องศาไม่เป็นไรประเทศไทยเรายังโชคดีเพราะเรามีดีโดสดชื่น
3: แล้วในรายการมีการกินไม่ได้เกิดขึ้นบ้างไหมครับ
1: มีนะพี่ประจำนะ
6: กินได้ก็กิน
7: กินไม่ได้ก็ทิ้งตาย
3: นี่จะยิ่งหลักอ่ะผู้คุณเสพสื่อเยอะเหมือนกันนะ
8: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
9: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glowประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
10: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
11: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
10: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
11: ให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักอยู่เจ
12: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
11: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จันไหม
13: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
14: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ร่วมดำลึกเพลงดังสายันสัญญา

0: าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: เด็กส์คลับการ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิตเฮนชินมาสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 เช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
2: ถามดีๆนะเว้ย
3: นั่นไงมึงจะเอายังไงให้รุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้าง

0: มึงจะเอา
1: เอาดิวะเกิดก่อนมันก็โดนตีได้เหมือนกันด้วย
0: จะเอาก็ได
2: ้เอาทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
3: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณก็มาแจ้งผมก็ได
2: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
4: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25 Give me more

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้อันนั้นเป็นไรนะโหเสียงซีซานมาแต่ไกลแล้วเนา
2: ะไปกินนี่ทาโร่ปลาเส้นแซ่บรสปลาหมึกเผ็ดมากตัวเส้นเขาเนี่ยเคลือบซอสแบบเข้มข้นก่อนนำไปย่างให้หอมกลิ่นปลาหมึกผมบอกว่าโคตรแซ่บอ่ะไม่เชื่อลองกินดูอ่ะ
1: เออแบ่งๆกันมา
2: แบ่งๆแบ่งๆ
1: ดูข้าวกล่องว่าผมเนี่ยโห
2: นั่นแหละ
1: ไปกินเศร้าหมดแล้วเนี่ย
2: เอาไปกินกับข้าวไป
1: นะๆขอชิมหน่อยนี
2: ่ไง
1: แซ่บมากอ่ะอร่อยขนาดนี้ผมขอแบ่งไว้กินได้ไหมพี่โน
2: ่ได้ชิ
1: แต่เรามีกันตั้งหลายคนนะพี่โน่ซองเดียวมันไม่พออ
2: ่
1: ะ
2: ได้อยู่แล้วพี่เตรียมมาให้แล้วรอแป๊บนี่กินตอนไหนก็กินได้เพราะว่าเขาแคลตับมากที่สำคัญนะเขามีโปรตีนจากเนื้อปลาทะเลแท้ด้วยนะจ๊ะมีโอเมก้า369ด้วย
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงพี่โน่ว่าเขาใช้ปลาทะเลแท้จากน่านน้ำไหนอ่ะ
2: ซองเขาตอบในตัวเองอยู่แล้วนี่แค่พลิกมาด้านหลังเลยครับสแกน QR code เข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้เลยทาโร่ปลาเซนแซบเขามีทั้งหมด4รสชาติเลยนะจ๊ะจะบอกให้มีใครสายแซบแบบแม็กซ์เลยไหม
1: อันนี้นี่
2: อาโชกุนโชกุนนะนี่ทาโร่ปลาเซนแซบรสปลาหมึกเผ็ดมาก
1: เฮ้ย
3: พี่น้องหนูก็อยากกินด้วยนะแต่ว่าหนูกินเผ็ดไม่เก่งอ่ะ
2: ทำไมต้องห่วงเลยนี่ทาโร่ปลาเซนแซบรสปลาหมึกเผ็ดน้อยซองสีส้มมีใครช่วงนี้อินซีรีส์แนวตั้งของจีนบ้างไหม
3: หนู
2: นี่เลยรสมาล่าเสฉวนส่วนคนนี้รู้เลยว่าสายซีรีส์เกาหลีแน่นอนเนี่ยใต้ตาดำมากดูซีรีส์ดึกใช่ไหมรสคาโบนาร่าเผ็ดเกาหลีทองสีชมพูหาซื้อได้ง่ายมากร้านค้าชั้นนำนี่มีหมดทาโร่ปลาเส้นแซ่บอร่อยเต็มเส้นซีดเข้าเส้นแซ่บดีมีประโยชน์เย้พี่เชื่อไหมเป็น EP แรกเลยที่ผมหน้าไหม
4: ใช่ไหมเพราะเนี่ยนั่งใกล้เตาแหละ
2: ไม่แกะหอยพี
4: ่โอ้ชี้นี่คุณแกะแต่ที่ผมไปขนมานะ
2: ตลาดนะพี
4: ่เออ
2: ใช่ครับ
4: นี่ตอนนี้มันถ้าเราไม่รีบกินเนี่ยมีคนกินก่อนเราแล้วนะ
2: แมงวันเหรอพี
4: ่
2: อ๋อสนิทกันครับ
5: ใช่อ๋อนี่ก็มาด้วยกัน
2: ตามไปจากขอนแก่นขึ้นรถมาด้วยกันพี่
5: ชื่ออะไรบ้างเนี่ย
2: นี่ลูกสี่ลูกห้าแล้วนั่นเจฟฟี่พี
5: ่เจฟฟี่ก่อนรอกินพร้อมกันสิ
2: เจฟฟี่แล้วไอตัวซ้ายมือเมื่อกี้ที่บินไปชื่อน้องแม็กซิมัม
4: แม็กซิมัม
2: มาพี่เดี๋ยววันนี้ทำ3เมนูครับมีเมนูที่เป็นแบบเมนูเผ็ดๆแซ่บๆปกติกินเผ็ดกันไหมพี
4: ่ผมไม่ได้เผ็ดมากผมไม่ได้เผ็ดมาก
2: งั้นกินผัดน้ำตาลพริก
5: ไม่เผ็ดมาก
2: เป็นผัดแบบผัดเผ็ดพี่ผัดเผ็ดแล้วก็จะมีเป็นแบบญี่ปุ่นหน่อยซอสแก้เผ็ดก็คือเป็นซุปปี
4: ้ซุปอะไร
2: ซุปมิซุปซุปมิซุปซุปมิซุป
5: ซุปมิซุป
2: ซุปมิซุป
4: แล้วเมื่อกี้ชิคันเซน
5: ชิคันเซนคืออะไร
4: ชิคันเซนอยู่ไหนอ่ะ
2: อันนี้แหละพี่แต่มันก็คือของญี่ปุ่นเหมือนกันพี
4: ่ญี่ปุ่นนี่น้ำปลาเต้าเจี้ยวเต็มเลย
2: ก็คือเราทำซุปมิโซะซุปมิโซะแล้วก็อีกอันนึงพี่ก็คือแบบเป็นอาหารใต้ๆหน่อยก็จะเป็นแกงคั่วสับปะรด
4: โอ้คุณสุดยอดจริงว่ะตอนนี้รายการนี้ผมดูมาหลายทีแล้วแขกรับเชิญเขาแบบต้องมาช่วยทำใช่ไหม
5: ครับ
4: แต่เราจะเปลี่ยน
5: เราช่วยจับมาแล้ว
4: ช่วยจับมาแล้วเราจะนั่งดูเดียวรอแดกเดียว
2: พี่ไม่ต้องทำอะไรเลยพี่มิโซะให้ผมได้ไหม
4: มิโซะ
2: ใช่
4: ทำไง
2: รอเล่นเดี๋ยวมาทำให้กินเลยพี่มิโซะใส่อะไรบ้างนะ
4: เสียนไม่เสียนเลย
2: เต้าเจี้ยว
4: ครับเต้าเจี้ยว
2: ตะเกียบน้ำเปล่าหอมแดงปะ
5: ใช่ก็แตก
4: โอเคหลังตอนนี้ขึ้นมาจากเรือหิวมาก
2: ได้พี
4: ่อะไรก็ได้เวโน่
5: อ๋อทำเ
2: สียโอ้ย
4: น้ำเปล่าน้ำเปล่าชักไปไหนจะเทอะไรขนาดนั้นหกแง่มึงเดี๋ยวไฟดับกลัวละไอ้บ้า
2: ไฟแมลงไปผมแค่เบาเฉย
4: ไอ้บ้า
2: ใช่
4: ความคาดหวังของผมเริ่มพังทลายลงเลย
2: ไม่ต้องห่วงเลยพี่อร่อยแน่นอนเชื่อผม8ปีที่เลบานอนน่ะ
4: ไปทำอาหาร
5: ฝึกทำอาหารมาตลอด
2: หลงหาตมไม่เจอ
4: จีไปสั่งกุ้งมาแล้วฮะ
5: เตรียมไปโลครึ่ง
4: พี่โอเค
5: อันนี้พี่สามารถช่วยโน้ตได้ไหม
2: อันนี้ครับพี่
5: ครับผม
2: ช่วยตำพริกให้ละเอียดก็พอแล้ว
4: ละเอียดเลยเหรอ
2: ใช่ครับละเอียดเลยคร
4: ับ ละเอียดมันจะเผ็ดเลยดิ
2: เพราะว่าตัวนั้นเราจะเอาไปทำเป็นผัด
4: บัตเทวาที่คุณใช้บัตเทวากับพริกแห้งเลยเหรอ
5: ผมยังควบคุมพลังได้ไม่ดีอะพี่
4: พี่ที่เล่นเป็นสับปะเหร่อเล่นด้วยนี่เรื่องนี้
5: ใช่
2: ครับ
4: เล่นเป็นที่เขาเล่นเป็นพ่อสับปะเหร่อ
2: พี่โต้ง
5: พี่โต้ง
2: ใช่พี
5: ่โต้งอาจารย์โต้ง
4: เขาเล่นเป็นอาจารย์ศักดิ์ครับเรื่องนี้
2: อาจารย์ศักดิ์
5: คือไม่ใช่ชื่อเป็นคนศักดิ
2: ์อ๋อเพราะว่าชื่อในสับปะเหร่อเขาก็ชื่อศักดิ์เพราะว่าในหนังจำได้อยู่ว่าแบบเขาเรียกกันว่าไอ้ศักดิ์อะไรเงี้ยในหนัง
4: ไอ้เรียกด้วยสำเนียงไหน
2: ไอ้ศักดิ
5: ์เป็นของจริง
2: ไอ้ซับศักด
5: ิ์แต่เป็นของจริง
2: ใช่พี่แล้วก็เราจะใส่นี่พี
4: ่ครับ
2: เดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อนแล้วกัน
4: มิโซะพริกแกงเหรอ
2: มิโซะพริกแกงใช่พี
4: ่แล้วในรายการมีการกินไม่ได้เกิดขึ้นบ้างไหมครับ
2: มีนะพี่ประจำนะ
5: กินได้ก็กิน
2: กินไปแล้วก็ทิ้งตาย
4: นี่จะยิ่งศักดิ์อ่ะ
6: กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไป
7: เนี่ยอันนี้ทำเป็นเครื่องของเกโบ
4: ผมซอยหอม
7: รออยู่
4: ผมซอยเก่งมากมา
7: จริงเหรอพี่
4: ซอยหอมเก่งมาก
7: เฮ้ย
4: ตะไคร้ก็ต้องซอยเป็นแว่นๆใช่ไหม
7: ตะไคร้ใช่พี่แบบยำๆเลยเพราะว่าเราจะต้องทำให้มันละเอียด
8: เฮ้ยนี่ยังไม่ละเอียดอีกเหรอคกแตกนะ
7: อย่างพี่จะเอางี้ดีกว่าพี่เอาคกไปหาเขียงมาพี
4: ่ก็ต้อง
7: แบบนั้นแหละพี่แบบนั้นแหละ
4: ถูกต้องพี่มันแค่เริ่มจากฝั่งผิดเฉย
8: ๆเอ๊ะผมว่ามากเลยนะที่ผมคือนั่งปัดแมงวันนะพวกคุณ
7: ใช่พี่บอกก็ได้พี่สติฟเขาฟังรู้เรื่อง
8: สตีฟแบบนี้มาจากขอนแก่นหมดเลย
7: ใช่มาจากขอนแก่นหมดเลยตอนแรกมา2ตัวแต่อีกตัวนึงขึ้นนครชัยแอร์ตามมาพี
8: ่อ๋อ
7: เหมือนอยากมาเพื่อนเห็นเพื่อนมาแล้วอยากมา
8: สนุกแหละ
7: เพื่อน
4: ความจริงแล้วถ้าเราอยากไปหาโน้มเมื่อไหร่ก็ได้นี่มันคงสนุกเนาะชีวิตคงดีเนาะเหนื่อยไหมถ้ามีคนแบบอยู่ดีเขาแบบอยากมาหามีบ่อยไหม
7: บ่อยอะพี่แต่ก็นานๆมาทีก็ได้ไม่ต้องมาบ่อยก็ได้ครับ
4: ปกติฐานทัพอยู่แถวไหนครับ
7: ขอนแก่นครับ
4: แล้วถ้ากรุงเทพอ่ะ
7: ถ้ากรุงเทพก็จะนอนไปเรื่อยพี่ก็นี่แหละครับเหมือนที่ผมนอนนี่แหละ
8: แต่โน้เขาเป็นคนแบบว่า
4: ชิลจริง
8: ไปไหนก็นอนนั่นน่ะ
4: ใช่
7: เป็นคนนอนที่ไหนก็ได้พี่ขอแค่ฝนตกไม่โดนก็พอแล้วใช่พี
8: ่นึกว่าจะบอกว่านอนที่ไหนก็ได้แต่นอนใกล้คนหลายใจก็พอ
9: โหนี่ไงหักบุมซะงั้นดู
7: ก็เคยนอนแล้วครับพี่
4: เป็นไงครับ
7: ประสบความสำเร็จใช่ครับนอนไปก็ต้องไปเข้าห้องน้ำทุกครั้งที่เขาวิดีโอคอลอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดี
4: อะไรไม่เลียวโคตร
7: หลบหัวเขาดินอนร้องไห้ในห้องน้ำบ้าง
4: เขาห้องน้ำทุกครั้งที่เขาวิดีโอคอลอ่ะเต่าเลย
7: บางทีก็เข้าไปในห้องน้ำร้องไห้น้ำตาไหลหมดเลยพี่
4: เพราะว่าน
7: ั่งนานรีซิดวงเลยพี่ความจะคุยโทรศัพท์เสร็จ
4: มึงก็ไม่ต้องนั่งขี้ก็ได้ไง
7: มันต้องหาอะไรทำอ่ะพี่อยู่ในห้องน้ำเฉยๆ
4: ตะไคร้ใส่ตรงไหนดีครับ
7: เดี๋ยวเรามาใส่โคกครับแต่ว่ารอตำหอมแดงก่อนพี
4: ่โอเค
7: พอครับพี
8: ่ตำหยาบป่ะตำหยาบพี่เป้ตำหยาบได้ป่ะครับ
7: ตำหยาบนะครับพี
8: ่ตำหยาบ
4: ผมตำปลาหนี้ตลอด
7: เพราะไปเบชีกใช่ไหมหั่นแล้วก็ต้องหั่นหยาบพี
8: ่หั่นหยาบไม่หั่นไง
7: เนี่ยบ่อแหละหน้าหนัง
4: จีตำหยาบให้ดูหน่อย
7: เอาหน่อยพี่เอาหน่อย
8: มาดูกอล์ฟสกินกันนะเว้ย27สิงหาไม่มานะเว้ยมึง
7: ครับพี่หยาบจัด
10: เล่าให้ฟังหน่อยนิดนึงกอล์ฟสกินเป็นไงบ้าง
8: ครับก็คือต่อยตีอย่างเดียวเลยคือเป็นเรื่องของไรเดอร์คนหนึ่งที่แบบว่าต้องหาเงินรักษาแม่ต้องไปสู้ในสังเวียนมวยใต้ดินแต่ว่ามันมีเงื่อนไขว่าก่อนที่จะขึ้นชกได้อะมันต้องสักก่อนและไอ้สักยันเนี่ยมันไม่ใช่ยันธรรมดามันคือยันเทวาพี
4: ่
8: และไอ้ยันพวกนี้มันจะแบบว่าไปเพิ่มศักยภาพในร่างกายพี่เหมือนอัพเลเวลอ่ะ
7: แล้วเอาแบบสปอยนิดนึงได้ไหมพี่ให้คนดูฟังได้ไหมพี่อ่ะจบยังไง
8: คือตอนจบเนี่ยมัน
7: ไม่ต้อง
8: เฮ้ยสนุกคือมาดู
7: เออแค่ฟังก็น่าสนุกแล้วพี
8: ่เลยคือแบบว่าตอนเด็กพี่เคยเล่นเปล่าแบบถ้าเลือกพลังวิเศษได้1อย่างพี่จะเลือกแบบเป็นพลังอะไร
7: เฮ้ยเออไม่เลย
8: เคยพลังอะไรอุ๊ยกูเป็นพลังสิงโตพลัง
7: เดี๋ยวพี่เป็นพลังนะเดี๋ยวผมเป็นข้อเสียให้ของพลังของพี่ใช่พี่ลองเลือกพลังมาสัก1อย่าง
8: พี่ขอพลังแบบว่าแข็งแกร่งเออเหมือนซูเปอร์แมนเลยแบบยกปล่อยอะไรก็ปล่อยภูเขาทะลุ
7: เลยเป็นผู้ชายแข็งแกร่งนะ
8: แข็งแกร่งเลย
7: แต่ตาบอดห่อได้แต่ลุ้นเอา
8: ชนเชิงอะไรไปเรื่อย
4: อะแล้วของผมว่าหายตัวได้หายตัวได
7: ้พี่หายตัวได้แต่ความคิดพี่เป่งเสียงออกมาตลอดเวลาดึงผ่านคนเฮ้ยจิ้มไม่จิ้มไม่อะไรนะแต่แบบเสียงในหัวพี่จะออกมาตลอดเวลา
4: ก็จะกลายเป็นตำหยาตลอดเวลา
8: โน่อะ
7: ผมขอเป็นคนธรรมดาที่เขารักก็พอแล้วครับ
4: แต่ว่าข้อเสียคือเขายังไงก็ไม่รัก
8: นอกจากตำหยาบแล้วยังต้องตำใจด้วย
4: เอ้ยโอ้ my god
7: โถ่ไม่จริงไม่ครับเสร็จแล้วนี่เหลือแค่ผัดแล้วก็เสร็จแล้วไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ค่อยทำไป
8: ไม่ต้องกดแล้วเข้าไป
7: ไม่ครับเดี๋ยวว่าปล่อยให้น้องก่อน

0: เราจะไปดูนะครับว่าทำเสร็จแล้วเป็นยังไงครับกับรายการ
1: จริงๆแล้วรายการนี้ชื่ออะไรนะจริงๆแล้ว
2: เฮ็ดอย่างรุนแรง
3: อย่างรุนแรง
4: ใช่ไหมพี
5: ่ได้
4: กินไม่เสร็จนะ
5: เอาเลยพี่นี่พี่เอาเปลือกเอาเปลือกไปหน่อยเพราะว่าเราจะเอาเปลือกเพื่อเอาสีสันความสวยงามพี่
4: จริงเหรอ
2: ใช
4: ่ต่อ100กรัมโปรตีนเท่าไหร่ละครับ
6: 23
4: กรัมอุ้ยเยอะ
6: แคลอย
4: ู่
6: ประมาณ
5: 169-170แคลน้อยด้วย
4: อาหารลีนนะเนี่ยแล้วตัดภาพไปสิ่งที่เราปรุงอ่ะ
5: หมายถึงช้อนนึงอ่ะกินเลยพี่
0: เราก็คุยกันให้จบแล้วก็กินข้าวอย่างมีความสุขไหมหรือว่า
5: ในพี่
0: ปกติมันจะเป็นคุยกินไปเรื่อย
5: ใช่พี่คุยไปกินไปครับพี่บางทีก็กินไปถึงพรุ่งนี้ก็มีพี่อะไรเงี้ย
0: กินข้าว
6: ใช
7: ่ๆ ฟังพี่เวล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: หลอดนึงใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
8: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
9: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
10: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบ
9: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
10: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคูบุริน
9: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
10: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
11: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาดลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
10: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้วเราจะดีเราสองคนจะไปดีเลย
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
13: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
14: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
15: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอบฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
16: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
14: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอบฟ้า
17: ลินเมียไปอะไรนะเว้ย
18: ติดตามชมจุจีบสายมูพันละยี่สิบทุกวันพฤหัสบดีเวลา20:30ทางช่อง GMM 25
19: เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
1: นี่ไก่สันเป็นไงบ้างอะ
19: สัน
17: ครับ
13: มึงกับพ่อจะรู้ยังวะ
19: ถ้าพ่อกูรู้อะกูก็กะจะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
2: กูเรียกมึงว่าแฟนได้ยัง
18: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา20:30ทางช่อง GMM 25
10: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทาไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว14:00 นที่นี่ GMM 25
8: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
5: กูทายมึงอยู่มึงหาโอกาสคุยหมอปันด้วยตัวเองบ้างดิ
9: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีนะ
8: ยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
9: บอกว่าอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบหรือไง
4: เราดีใจนะที่เราได้รู้จักกัน
18: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา20:30ดูทีวีช่อง GMM 25
7: กินข้าว
0: นางทำเก่งมากเลยอันเนี้ย
2: ใช่พี่ผมเผากับมือเลยไม่ใช่ตัวใหญ่ซะด้วยอันนี้ก็เอาไว้สดแก้แบบนี้ครับพี
0: ่แก้แห้ง
2: อิตาคิมาส
0: ผมขอเลยนะครับเนี่ยพี่แกงคั่ว
2: นี่แหละ
17: เฮ้ยมีสมดีเหอะ
2: ดี
17: เ
2: ล
17: ยเอาไว้ตัดรสได้เลยอ่ะ
2: ใช่ครับเอาไว้ตัดแบบตัดเลี่ยนพี
17: ่แกงคั่วอร่อยมากเครื่องปรุงที่หลังปรุงคลุกเขาเคลือบตัวหอยทั้งหมดก็เลย
2: เ
17: พีย
2: งโอ้ยคนเก่งคนเก่งแม่ก็เรียกคนเก่ง
17: อ๋อไม่ได้
16: อ
17: ัน
16: น
17: ี้
16: คร
17: ั
16: ้งแรกไหมพี่ปีที่เข้าตัว
2: ไม่ครับผมก็งัวปางผมไปเรื่อย
0: จริงว่าทำอาหารเป็นแบบ
2: อาหาร
0: สร้างสุขภาพเขาสอนผมหลายอย่างตอนผมป่วยผมเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองจีเขาสอนให้ผมกินอาหารแบบนี้ให้ผมไปใช้น้ำแข็งเมื่อกี้นั้นเขา

0: ตอบผมเยอะครับเพราะฉะนั้นเป็นที่บุญคุณจีเลยไม่งั้นคงไม่หายไปจนทุกวันนี้
1: เกลียดมากครับ
0: จริงจริงเพื่อน
2: เป็นครั้งแรกที่กินตับวัว
3: ยากเติมอันนี้เพื่อเติมทิ้ง
0: เพื่อให้มันครบถ้วนกับสารอาหารที่เราตอนแรกเราจะตัดแป้ง 100% เนี่ยครับ
3: มันจริงไหมพี่ว่าแต่ละคนกรุ๊ปเลือดเกี่ยวกับการที่เรากินด้วยว่าเราเก่งย่อยอะไร
1: เราว่ามันก็มีส่วนบ้างอะไรเงี้ย
4: ใช่
1: แต่จริงๆแล้วมันคือมันมีองค์ประกอบเยอะ
3: ไม่ขนาดนั้น
1: ถามว่าเกี่ยวไหมเราว่าเกี่ยวนะ
3: ผมนะครับ
1: เกิดนี่เกิดนี่
5: กินจากป่าได้
3: กินจากป่าได
0: ้ตีกับหอยหอยกระพง
1: ผมชิมแล้วครับพี่โคตรดี
0: สารอาหารเป็นไงบ้าง
1: เฮ้ยช่วยเสิร์ชสารอาหารในหอยกระพงได้ป่ะครับอยากรู้อะ
5: แต่ว่าหอยกระพงให้นี่สารอาหารโอเมก้า3วิตามิน B12 แคลเซียมธาตุเหล็กและสารกระตุ
1: ้
5: น
1: ให้โอเมก้า3ด้วยเหรอ
0: เฮ้ยทะเลไง
1: ต่อ100กรัมโปรตีนเท่าไหร่เหรอครับ
6: 23
3: กรัมอุ้ยเยอะนะแคลน้อยด้วย
1: อาหารลีนนะเนี่ยแล้วตัดภาพไปสิ่งที่เราปรุงอ่ะ
3: โอ้โห800ได้มั้งหมายถึงช้อนนึงอ่ะกินเลยพี
1: ่ผมเห็นคุณเหนื่อยแล้วผมแกะให้
3: มู
1: ด
3: ของ
1: ค
3: ุณมากครับ
1: คุณปรุงมาเยอะแล้ว
0: เออมันขยันมากเลยมันแข็งแรงมากเลยขยับเลยตัว
3: โอ
0: ้
3: โห
0: สามที่เลย
7: ไม่แต
0: ่
7: ว่าม
0: ัน
7: เป็นก
0: ุ้
7: งแบบไม่ก
0: ี่
7: ต
0: ั
7: วในชีวิตเท่านั้นนะตัวนี้
1: ไม่ถึงไงคร
7: ับ เรา
3: ไปฟังอันนี้เรื่องอะไรอ่ะปกติผมไม่ค่อยได้กินกุ้งครับพี
1: ่เฮ้ย
3: ที่บ้านผมมีแต่กุ้งฝอยไกลทะเลพี่เด็กอีสานไม่ค่อยได้เจอทะเลใช่ครับแต่เจอทะเลทีก็เจอแค่ในโปสเตอร์พี่ใช่ครับไม่รู้จุดเลยซ้ำว่าทะเลเขาเป็นน้ำเค็ม
1: มีอะไรพี่ช่วยไหม
0: กุ้งแอบสู้หอยไม่ได
3: ้โอ้ย
1: ทับเปอร์
5: จะไปหามาอ
3: ี
5: กโลน
3: ึ
5: ง
3: อ๋อไปบอกลุงออกเรือไปใหม่ไหมล่ะพี่
1: ไม่เคยนะ
0: กุ้งมันเคยแล้วไงกุ้งมันแบบของเคยเบสิกอ่ะตอนนี้
3: พี่เคยกินกุ้งแบบแม่น้ำแท้ๆเลยไหมผมมีที่เอาแบบเป็นแบบกุ้งแม่น้ำเจ้าพระยาเลยเป็นแบบสายเขาดำงมเอง
1: เฮ้ยไปไหนดีอะอยากไปอ่ะ
3: เฮ้ยแล้วผมเพิ่งไปงมเมื่อไม่กี่วันเองไปงมมาได้มาประมาณ2โลอ
1: ่ะ
3: ตัวเท่าแขน
1: ไม่ชวนพี่
3: ไปเราไปวันนี้เลยไหมล่ะ
1: เฮ้ยอยากไปนะอยากไป
3: เฮ้ยสนุกพี่อันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สนุกมาก
0: พิธีการคือยังไงลงกุ้งในแม่น้ำเจ้าพระยาก
3: ุ้งมันจะชอบอยู่ตามหลุมปลาช็อกเกอร์หรือไม่ก็ตามยางรถหรือไม่ก็พวกโพงตาลพี่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องดำน้ำลงไปพี่แล้วก็ล้วงโพงตาล
0: โอ้โหแล้วต้องใส่ถุงมือใส่อะไรป่ะมัน
1: แล้วในโพงนั้นมีอันตรายอะไรอยู่ป่ะ
3: อันตรายก็คือนั่นแหละพี่ถ้าเกิดแบบขาดสติอะไรเงี้ยครับกับน้ำมันเชี่ยวพี่พอมันลึกๆเงี้ยล้วงไปแล้วมือไปติดหรืออะไรเงี้ยก็มีโอกาสตายได้เพราะน้ำมันก็ประมาณ3เมตรอย่างเง
0: ี้
3: ย
0: ยากมากงั้นเดี๋ยวกูไปรอนะกูไปรออยู่บนฝั่งเลย
3: ได้พี่แล้วพี่ตามไปช่วงเย็น
0: ๆกูไปงมดูแล
3: โอ้สนุกมากพี่มาอีกนะพี
0: ่ได้ครับชวนด้วยชวนด้วยเดี๋ยวโปรโมทหนังขอยมาอีกนะ
3: พูดถึงหนังพี่
1: ครับผม
3: พูดถึงหนังอีกสักนิดนึง
1: เขาพูดถึงหนังเนี่ยบอกเลยว่าเป็นหนังที่อยากให้ทุกคนดูมากเพราะว่าน่าจะเป็นแนวหนังที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยมาก่อนไม่เคยเห็นภาพแล้วก็น่าจะเดาอะไรไม่ถูกแน่ว่าในเรื่องจะเกิดอะไรขึ้น
3: แต่แค่พล็อตเรื่องก็น่าดูแล้วนะพี่มีความมวยมีความแฟนตาซีอะไรเงี้ยผสมไสยศาสตร์อะไรเงี้ย
1: ต่อยเป็นพลังอะอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย
3: เฮ้ยเฮ้ยนี่พี่เหรอ
1: ปีแล้ว
3: เ
1: อ๊มันมีวิธีออกมันไม่อยู่กับเราตลอดไปถ้าอยากรู้ว่าวิธีออกเป็นยังไงต้องไปดู
3: แล้วมีเขาขายมือสองกันไหม
1: ใครๆก็มีได้
3: ที่ไหน
1: หลังก็มีได้อยู่ที่หลังพร้อมรับพลังหรือยัง
3: พร้อม
1: 3 4อันนี้หมัดจิงโจ้น้อย
3: หมัดจิงโจ้น่ารัก
1: แล้วมีสื่อที่ต่อยกับพี่เป้ด้วยเป็นลองเทคเขาซัดผมเลยแล้วเขาชื่อบิลลี่บองโก้
0: บ
3: ิลลี่บองโก้เอาที่เปิดโรงแรมช็อกโกแลตเหรอนะ
0: นั่นบิลลี่โอแกนั่นบิลลี่โอแก
8: มึงใครเนี่ย
1: บิลลี่บองโก้
5: เป็นโรงงาน
3: โรงงานช็อกโกแลตโรงแรมช็อกโกแลตเนี่ยเป็นแบบเป็นคู่ปรับ
0: เป็นลาสบอส
3: เป็นลาสบอส
1: เป็นลาสบอส
3: แล้วยังไม่จ่ายก็เล่น
1: เรื่องนี้อยากเล่นใช่ครับ
0: จ่ายเป็นตัวหลักเลย
1: โปรโมเตอร์
3: เป็นโปรโมเตอร์พี่จ่ายเป็นโปรโมเตอร
1: ์ชกเอาขึ้นชก
0: ขายไฟ
1: 27สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ก็อีกนี่อีกไม่ถึงเดือนสิ้นเดือนนี
0: ้ดูเสร็จหลังจบกด YouTube ดูเทเลอร์ได้เลย
1: อยากให้ดูมากเลยพูดจริงๆบอกว่ามันยังไม่เคยมีหนังนี้จริงๆนะแล้วก็ออกแบบคิวบูโดยพันนาสันเป็นทีมพันนาที่ทำโคบาก
3: ครับ
1: ใช่
6: เห็นมีพลังปล่อยพลังมีพลังสัตว์ด้วย
0: นะ
1: เราเลือกได้เลยอยากเป็นพลัง พลังอะไรใช่เฮ้ยเฮ้ยเป็นไรฮะเฮ้ยโน่
0: อะไรเข้า
1: เฮ้ยโน่เป็นไรฮะเสี้ยนตั้ม
3: เสียโดนเสี้ยน
0: ประสบการณ์ที่ของขึ้นในวัยเด็กมีคนเสือโดนเสี้ยนแล้วเสือของออก
3: ใจพี่ของออกก็ล่าสุดไงเสือเข้าอ่ะเสือวิ่งชนเสาอ่ะเสือปวดกับนี่ไงหนุมานไงหนุมานกีดอ่ะ
0: ยัง
3: โดนน้ำว่านอ่ะหลวงพ่อกำลังปลูกของให้โอ้หลวงพ่อตักน้ำว่านร้อนๆมาลาดหลังแล้วถอยหลวงพ่อยังลาดไม่เสร็จเหลือน้ำครึ่งคันหลวงพ่อสะบัดมาอีกดูเนาะ อนุมานร้อน
2: อนุมานร้อน
3: แต่ถ้าอยาก

0: ดูของจริงต้องไปดูในนี
1: ้อ๋อคือปูมาทั้งหมดคือนี่ช่วย
0: ใช่ใช่ทั้งเสือปวดและหนุมานร้อนน่ะที่ปูมาแจกไปดูสัตว์จริงๆของขึ้นจริงๆเอฟเฟคประการตา
1: ตอนนี้ที่ปล่อยแล้วอ่ะคือเทรลเลอร์ในเทรลเลอร์ถ้าเปิดดูจะเห็นเลยว่าถ้าเป็นพลังที่อยู่ในร่างกายใครเป็นสัตว์ประเภทไหนฮะเวลาออกอาวุธอ่ะก็จะเป็น
0: ออกแบบนั้นเลย
1: นั้นอย่างผมแบบว่าเป็นเม่นก็จะแบบปึ๊บเป็นเม่น
0: ปล่อยขนออกโหน่ารักจังเลย
1: ใช่
0: แล้วใครสักปิงอ่ะไม่อยู่อย่างนี้เลยทั้งเรื่อง
2: มันก็เรียกอย่างนี้ต่อเรียกตัวสู้ต่อ
1: มันมีอย่างในเทรลเลอร์มีพลังกอริลล่าไงก็ปึ้งแล้วก็กระโดดท
3: ุก
1: ปึ้งปึ้งนี้แล้วก็มีพลังตะกั่วแตน
0: ตะกั่วแตนยงได้เมืองจีนเมืองจีน
1: ใช
4: ่แล้วมีพลังอะไรนี่ไหมของก
0: ระ
4: พ
0: งพลังหน่อยกระพงกูไปทำไม่ได้นอนบกคนนี่หรอ
4: กองอากาศ
0: กองอากาศนะโอ้ชีวิตมึง
1: พลังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากเลย
0: สักยันมาเพื่อมากองอากาศ
1: เป็นประโยชน์ต่อสังคม
0: โอ้โหขอบคุณมากๆนะครับพี
1: ่ครับผม
0: ที่มาสนุกมากๆครับ
3: สนุกมากสนุกมาก
0: เป็นเกียรติแบบมากอีกเลยครับพี่ขอบคุณสถานที่นะครับผมครัวระเบียงน้ำนะครับผมสถานที่สวยๆมีทั้งรีสอร์ทมีทั้งอาหารใครอยากเข้าแวะเข้ามากินก็มากินได้เลยครับที่บางปะกงฉะเชิงเซานะครับผมแวะเข้ามากินกันได้
3: ใกล้กรุงเทพเพียงชั่วโมงเดียวนะครับผม
0: ใช่
1: ขอบคุณมากเลย
0: มากๆนะครับพี่ขอบคุณมากๆครับ
3: ว
0: ันนี
3: ้ไม่หลังครับ
0: ไม่มีอะไรเยอะเลยพี่แต่ถ้า EP หน้าพี่อยากกินอะไรพี่บอกได้เลยเดี๋ยวพาไปล่านั้นเลย
3: จีมันจะไปลงงมเจ้าพญาให้ได
1: ้ก็ได้พี่อยากไปไหนผมไปด้วย
3: ไม่ไปกูนั่งรอดูกูไม่ต้องออกเทปนั้นก็ได้
1: แล้วพี่อยากกินอะไร
3: กูกินกุ้งเจ้าพญาแต่กูนั่งรอบนฝั่ง
0: ขอบคุณมากนะครับพี
1: ่ขอบคุณคร
0: ับ วันนี้มีอะไรมากครับผมก็ขอให้คุณประสิทธิ์และท่านใดปีป่าพี่เขาเจ้าสางนามัยสิ่งประสิทธิ์ที่ปกปักรักษาหน้าที่นี้ดมดานและท่านมีความสุขความเจริญในไทยมาไหนนะไปไหนมาไหนมีแต่ความแก้วคาดปลอดภัยพยันตรายใดๆอย่าได้ก้ามไก่ขอให้ตื่นเช้าขึ้นมามีแต่สตางค์เต็มถุงอัญญากันทุกผู้ทุกคนนะครับผมสาธุสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับขอกล่าวคำว่าขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่ติดตามชมกันมาขอบคุณนะครับผมที่สนับสนุนกันแล้วก็ขอบคุณที่ยังดูกันอยู่นะครับผมนะฮะมีอะไรก็มองกันเป็นพี่เป็นน้องนะครับอันไหนดีก็สนับสนุนอันไหนไม่ดีก็ฝากกับเตือนพวกผมด้วยนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับผมก
1: ็รออยู่รออยู
3: ่คือคุณตกไงก็เป็นมรรคยกได้กินข้าววัดได้สบาย
0: ใจพี่ผมประจำครับพี่อยู่วัดมา30ปีครับเป็นเด็กวัดพี่ใช่ครับเกือบจะหลวงพ่อครับหลวงพ่อท้องผมครับใช่พี
3: ่ขั้นดีกว่า
5: ทุกคนครับเลิกกองแล้วมาเล่นเกมกันเร็ว
6: พี่น้องไม่เล่นแล้วถ่ายรายการทั้งวันหมดพลังแล
0: ้
6: วเน
0: ี่
6: ย
0: โอ้ยังไม่สุดเลยเอาหน่อยเอางี้ใครชนะพี่มีรางวัลให้แบบจุกๆเลยแบบที่ไม่มีใครเคยได้ที่ไหนแน่นอน
6: แล้วตายทุกคนเข้าม
7: ามา
0: โอ้โหพอบอกมีรางวัลดูแต่ละคนเดี๋ยววันนี้เราเล่นเกมแบบสากลทั่วไปที่เรารู้จักกันเลยคำต้องห้ามพี่เตรียมอุปกรณ์มาไว้เรียบร้อยแล้วมามามามาโอเค
8: ไปไป
0: เขียนคำเลยแลกกันเขียน
8: ไม่น่ะพี่งูกินอะไรอ่ะขวดต้องใหญ่อ่ะ
0: สดชื่นมาก
8: ทำไมไม่แบ่งกันมากินบ้าง
0: โถไม่ได้จะไม่แบ่งนี่ไงพี่เตรียมมาไหมให้อยู่แล้วก็นี่แหละรางวัลพิเศษอ่ะรู้จักดีโดกันไหม
8: รู้นะ
0: เฮ้ยเขามีมาตั้งแต่พี่เด็กๆเลยนะตอนนี้ชีมีขวดใหญ่จุกๆแล้วใสลิตรขวดเดียวเนี่ยดื่มได้ทั้งวันโคตรจะขุ่ม
8: แล้วมันมีรสอะไรบ้างอ่ะพี่โนขอขวดหนึ่งได้ปะ
0: โอ้ยมีหลายรสเลยอย่างพี่ดื่มวันนี้เนี่ยอันนี้คือรสส้มสดชื่นสะใจนี่แบบสุดลิตรเลยบอกให้ดับร้อนดีมากโคตรจะฟินม่วนจ่อยสุดลิตรต้องดีโด
8: ใสลิตรแล้วมันไปหาซื้อได้ที่ไหนเน
0: ี่
8: ย
0: โอ้โหหาซื้อง่ายมากๆร้านค้าทั่วไปไม่ว่าจะร้านค้าชั้นนำร้านค้าร้านอาม่าเนี่ยมีหมดมามาเล่นกันเถอะได้เวลาเล่นแล้ว
8: มาสดชื่นสะใจดีโดว่าไรก็สุดลิตรลิตรดีโดสุดลิตรลิตรลิตร
0: ม่วนชื่นสุดลิตรบิดดีโดเลยม่วนชื่นสุดลิตรโมเมนต์ไหนก็บิดดีโดยินดีต้อนรับน้องยดาครับผมเราจะมาเก็บผักออร์แกนิกครับผม
9: อุ้ยดอกนี้สวยมันจะมีใบที่พอเราแตะปุ๊บมันยุบเลย
0: นี่เขาเรียกว่ามายราบ
9: แฟนไม่ใช่นะ
0: คุ้นคุ้นเหมือนคนที่คุ้นบอกว่าไม่รู้อะไรผมครับพี่แชมป์คุณทำครัวเลอะมากเลยอ่ะยายผมตีมือหักกันแล้วเนี่ย

0: ี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่อ
1: ะไม่ต้องแต่ก่อนอะจนถึงวันนี้พ่อพ่อแม่แม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมั่งมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มๆเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซ็ตคอมโปรม็อบเซ็ตนี้แล้วบอกเลยว่า

0: ันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอนบอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปันสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ท
1: ั
0: ้งถังซักแล้วก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้ว
1: ย
0: ปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอาฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดู
1: ยังไง
0: เวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง
1: อ
0: ันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟูๆและหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศาฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานเข่าเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อน
0: แล้ว
1: ไม่ต้องมาน
0: ั่
1: งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยเหนียว
0: เนี่ย
1: ความแห้งหมาดจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆมือนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงและอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ๊ะ
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงน
0: ี้คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปุ๊บ
1: นี
0: ่ปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์ก็จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
1: ่
0: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเหรอ
1: และอย่างนึงอะไรป้าแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคราบเคิร์ฟเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่น
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะ

0: ี้ถูกแบบคุณนายเลยนะ
1: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได
1: ้
0: ต่อมาแม่
1: จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
0: ค
1: ุ
0: ณเป็นคน
1: จ้าดิฉันวางแผนอยากรู้ว่าไม้มอมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อไม้มอมเนี่ยชุดเนี้ยให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยแบบนี
1: ้
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค
1: ่ะ
0: แล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
1: ้เราชอบตรงที
0: ่
1: เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
1: ซัก
0: ที
1: ่
0: สังซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยนะจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นต่อไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล้ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
1: ู
0: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้เห็นไหม
1: ใช่ดูดหาย
0: เลยค่ะ
1: แต่นี่คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคิริบาถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช่
1: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วเราก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
0: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เซตเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี่ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เรา2คนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถูต่อจะเป็นคุณนายถ
0: ู
1: บ้าน
0: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: นะคะว่ากางเกงชั้นในแห่งปีและหนึ่งในดวงใจของตูนและหนุ้ยก็ยังคงเป็นแบรนด์นี้ซาบีน่า บอกเลยมันเลิศมากแล้วสีสวยทุกตัว
4: ซิมเลตแพนตี้พาเลตเป็นกางเกงชั้นในที่แบบใส่สวยใส่สบายแล้วขายดีมาตลอด
3: ถูกต้อง
4: ให้ดูนิดนึงอันนี้คือซามิน่ารุ่นเก่าของนุ้ยเองนะคะให้ดูไซส์ของเขานิดนึงอันนี้เราต้องเลือกไซส์เนาะเพราะแต่ก่อนมันจะมีไซส์อยู่คุณผู้ชมแล้วดูนะแล้วมันไซส์เล็กๆแบบนี้ที่เราชอบใส่กันอ่ะมันไม่ยืดแล้วมันเจ็บเอวมาก
3: อ้าวทำไมล่ะมิน่าล่ะต้องเลือกไซส์ SML XL แต่ทางนี้เป็นฟรีไซส์นะคะนี่คือ SML XL 2XL
4: ไปไกลมาก
3: ไปตูนมีแรงแค่นี้ให้ดูค่ะ
4: แต่จริงๆไปได้อีก
3: มันไปได้อีกมันไปได้เรื่อยๆเลยอัน
4: นี้ไปได้แค่นี้แล้วนี่สุดแรงแล้ว
3: กระชับได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ความยืดหยุ่นและที่สำคัญเนื้อผ้าเขาบางเบาสบายมากขอบขาไม่ใช่เอวนะคะแล้วกลับมาก็กระชับเหมือนเดิม
4: มีหน้าเราใส่สบายทั้งเอวทั้งขาเลยทีนี้ดูตะเข็บด้านข้างในรุ่นเก่านะคะเขาจะมีตะเข็บพอเขามีตะเข็บใส่ไปใส่มาเอาแหวกออกแล้วค่ะ
3: มันแตก
4: เหรอ
3: ค
4: ะมันแตก
3: น้ำหนักตัวขึ้นก็แตกใช่ไหมคะ
4: โอ้ถูก
3: แต่อันนี้แม่จะกินหมูกระทะมาจะกินบุฟเฟ่จะกินอะไรมาขอบข้างเขาก็ไม่มีตะเข็บค่ะแล้วเขาทอทั้งตัวด้วยระบบเป็นโมขึ้นตัวทั้งตัวนะคะแล้วได้ความยืดหยุ่นได้ผ้าเยอะแบบนี้เก็บเนื้อสะโพกเป็นอย่างดีเลยในส่วนของผ้าสับเป้าของซาบีน่าตูนก็ประทับใจตลอดเวลา
4: ให้ดูรุ่นเก่าก่อนรุ่นเก่าเขาจะมีตะเข็บตรงนี้เห็นไหมคะตะเข็บตรงนี้มันก็จะใส่แล้วไม่สบายอีกนั่นแหละแล้วเขาก็จะมีผ้า2ชั้นตรงนี้ก็ทำให้ระบายอากาศไม่ค่อยดี
3: ส่วนของซาบีน่าไม่มีผ้าซ้อนชั้นใดๆทั้งนั้นอันนี้เป็นแผ่นเดียวกันทั้งข้างในและข้างนอกนะคะเขาเป็นเทคโนโลยีการถักทอแบบพิเศษขึ้นมาเพื่อให้ผ้าซับเป้าเนี่ยมีความแข็งแรงได้ผ้านุ่มแล้วก็หนาที่สำคัญมันก็คือยืดหยุ่นแม่เห็นป่ะ
4: คุณจะได้สีฟ้าสีเขียวสีชมพูแบบนมๆแบบนี้
3: สวยเน
4: า
3: ะ
4: สวยแล้วก็สีโกโก้มอคค่าลาเต้เป็นสีน้ำตาลที่ถูกต้องซื้อ6ตัว6สีแถมให้อีก6ตัว6สี
3: ซาบีน่าตัวหนึ่งราคา390บาทต่อตัวแล้วแม่คูณไปเลย12ตัว 4,680 บาท
4: ใช่
3: วันนี้จ่ายเท่าไหร
4: ่เอาไป999บาทแต่ว่าราคานี้ให้แค่90เซ็นต์ในรายการเท่านั้นนะคะอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีค่ะ

0: ็นสีสันตรงนี้ไหมคะ
1: ค
0: ุณไม่ต้องเลือกสีเพราะได้ไปครบนี้เลยคุณได้ไป6ตัว6สีตามนี้ยังไม่พอให้อีก6ตัว6สีตามนี้คุณคิดดูนะเวลาที่คุณใช้แล้วคุณเอาไปตากอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านมันสวยแบบนี้เลยแล้วดูสิราคาเขาเหลือแค่ตัวละ83.25 บาท
1: เอวเขาค่อนข้างสูงใครลูก1ลูก2ลูก3มีพุงตรงนี้มีพุงหมาน้อยตัวนี้ค่อนข้างกระชับค่ะและที่สำคัญตรงเอวเขาเนี่ยนะคะไม่มียางยืดซ่อนอยู่ด้านใน
0: โอ้ยน่าใส่สบายมาก
1: เป็นผ้าเรียบๆเลยค่ะแล้วก็มันจะไม่คันพุงไม่เป็นรอยตรงพุงด้วยเนาะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือตรงนี้เห็นไหมถักทอซาบีน่ามีแต่แบรนด์นี้ทำได้เท่านั้น
0: เออเขาถักทออย่างเดียวนะคุณผู้ชมเขาไม่ได้แปะสติ๊กเกอร์แล้วมันจะไม่ลอกหายไปไหนนะครับแบรนด์ยังอยู่
1: ที
0: ่
1: บอกไปว่าด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บเย็บมาที่ด้านข้างแล้วก็ให้เนื้อผ้ามาค่อนข้างเยอะ
0: โอ้โห
1: แม่
0: ผ้าดูนุ่มเนียน
1: หยุ่นนุ่มแล้วเห็นป่ะเวลายืดทีนะรู้เลยว่าระบายอากาศดีมากๆและด้านหลังก็ไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนกันจ้ะแม่ด้วยความที่เขาให้ผ้ามาเยอะแล้วเวลาที่เราสวมใส่ไปใช่ไหมคะกางเกงชั้นในอ่ะมันจะเก็บกระชับก้นแล้วก็สะโพกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเนื้อผ้าที่เขาให้มานี่แหละแม่อุ้มก้นเอาไว้แบบนี้นะใครมีนงมีเนื้อด้านข้างแม่เกี่ยวขึ้นมาให้หมดเลยนะเวลาเราไปทำกิจกรรมอะค่ะเวลาเราเดินเวลาเราวิ่งเรานั่งเรานอนเห็นไหมเวลาเราขยับอะมันจะไม่เป็นแบบเข้าวินอะ
0: แล้ววันนี้คุณได้ไปนะสีสันสวยมากคุณผู้ชมสีโกโก้มอคค่าแล้วก็ลาเต้อันนี้ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลที่แบบถูกต้องแล้วสวยมาก
1: เล
0: ยจ้าพูดแบบนี้ว่าถ้าคุณเจอของจริงจะสวยกว่าที่เห็นในทีวีแล้วสีสันที่ให้ไปนะคะสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวจะเป็นสีละมุนละมุน
1: 4,000 กว่าบาทอ่ะนุ้ย
0: ไม่ต้องเก็บเงินไปกินหมูกระทะคุณผู้ชมเพราะเราใส่กางเกงชั้นในมันสบายใช่ไหมเราเท
1: ่
0: าไหร่ก็ได้เอาไปจ่ายแค่999 บาทและที่สำคัญส่งให้ก็ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390แต่แค่ตัวละ83.25 บาทจำกัดให้แค่90เซ็นในรายการเท่านั้น
1: วันนี้ยังส่งฟรีอยู่แล้วก็เก็บเงินปลายทางได้อยู่สั่งวันนี้ส่งวันนี้ได้เลยคุณผู้ชมไปโทรก่อนเลยนะคะรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลย
0: ตอนนี้ซาบีน่ามีรุ่นใหม่เป็นซิมเลสใส่สบายเวลาใส่กางเกงรัดรูปไม่เห็นรอยเลยตรงขอบเอวเนี่ยถักทอเนี้ยคือใส่สบายกระชับกว่าเดิมอีกอุ้ยสีใหม่สีน้ำตาลเนี่ยคือเป็นเทรนด์ช่วงนี้เลย
1: สีสวยค่ะผ้านุ่มมากนะคะขอบขาค่ะเขาเว้ามาพอดีเลยใส่แล้วก็ไม่เบียด

0: ใหม่เมื่อไหร่คะ
1: ชอบซื้อที่โอช้อปปิ้งเนี้ยก็ได้ของแท้ราคาดีมากอันนี้คือชอบมากเพราะว่าสีน่ารักมากกางเกงชั้นในที่สวยเก็บทรงดีใส่สบายต้องซาบีน่าเท่านั้นนะคะ
0: คือถ้าพูดถึงเรื่องชั้นในมันก็ต้องมั่นใจจากข้างในมาข้างนอกเนาะตัวที่หนิงเลือกใส่ก็จะเป็นของซาบีน่า
2: หุ่นคนละไซส์ก็ใส่ได้ตัวเนี้ยเป็นฟรีไซส์เหมือนเดิมยืดได้เยอะมากแต่ที่สำคัญคือเขามีแรงต้านนะ
0: เออมันสู้มือนะที่อ่ะกลับมายังเป็นทรงเดิมอยู่เลยอ่ะเอ้ยสวย
2: เลิศมากคุณนา
0: จริงๆซาบีน่า
3: ผ่านกันไหม
2: ผ่านแน่นอน
0: เ
2: ลยตัวน
0: ี้แต่นี่ก็หารอีกเพราะว่าคุ้มมาก
2: ได้เลย
3: ว้าจำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะโทรไม่ทันรีบโทรได้เลยฟังไปด้วยโทรไปด้วยนะคะพี่ๆแม่ๆเพราะว่าได้ไปถึง12ตัวแบบน
0: ี
3: ้แล้วก็ไซส์ยังเหมือนเดิ
0: ม
3: นุ้ยไซส์อะไร
0: ไซส์ A ไซส์ XS
3: โอ้ยตัวเล็กใส่ได้นะ
0: ใส่ได้
3: นะ
0: ใส่ได้สบายเลย
3: ตูน ML ตูนก็ใส่อยู่ใส่ได้แล้วน้องคนนี้ค่ะ XL 2XL แล้วดูความ2 XL เขานะคะสะโพกเขายังยืดออกมา
0: สะโพกคนนี้46นิ้วนะ
3: 46นะค
0: ุ
3: ณผู้ชมเพราะฉะนั้นมันยืดออกมาได้ไกลมากยังเหลือขอบขาก็ยังสามารถยืดออกมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความสบายในสไตล์ซาบีน่าเขาทำให้เราอยู่แล้ว
0: ดูสีทีนึงนะจะได้เห็นว่ามี6ตัวในมือนะคะส
3: ี
0: น้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนลงมาสีเนื้อถัดมาสีฟ้าสีเขียวและสีชมพู6ตัว6สีนี้แน่นอนว่าหลายๆคนก็กังวลเรื่องความระบายอากาศใช่ไหม
3: แน่นอน
0: พร้อมกันไปเลยนะ6ตัว12ชั้นหน
3: ึ่งได้เหร
0: อ3ได้สิ
3: สบายมากจ้ะเพราะเราคือซาบีน่าแล้วผ้าของเขาเนี่ยระบายอากาศได้เป็นอย่างดีเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับหน้าฝนเหมาะกับหน้าหนาวอยู่แล้วเหมาะกับทุกสถานการณ์ถูกใจพี่ๆแม่ๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องโทรให้ทันแหละ
0: มีพี่มีน้องมีลูก
3: แบ่งกันเลย
0: แบ่งกันใส่ได้เลยคือซื้อไปเนี่ยคุณได้12ตัวแบ่งกันไปเลยค่ะคนละ2ตัว3ตัว4ตัวแบ่งได้เลยแล้วราคาดีมาก999บาท
3: 33ถึง41นิ้วในเรื่องของสะโพกเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องเลือกไซส์แต่ว่าต้องเลือกโทรตอนนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยจ้ะแม่โทรก่อน

0: ข้าเยอะมากนะคุณผู้ชมต้องรีบนิดนึงแล้วเพราะเหลือน้อยเต็มทีแล้วให้ดูสีน้ำตาลนี้สีโกโก้สวยมาก
1: และ
0: ความยืดของเขาดูกันอีกทีนึงไปได้อีกกล้องตามไม่ทันเลยแบบคุณผู้ชม
1: FLXL
0: ไปได้หมดเลยแล้วไปขนาดนี้นั่นหมายความว่าที่สายเข้าเยอะๆเพราะเขาไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดเรื่องสายสาวอวบรีบซื้อแล้วรีบตุนเพราะว่าแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะ
1: แบ่งกันคนละ6ตัวไหมนุ้ยเอาป้า
0: เฮ้ยเอาเพราะว่าได้4ครบไง6ตัว6สีราคานี้นุ้ยไม่แน่ใจนะว่ามันจะอยู่ได้อีกกี่เดือนกี่วัน
1: 999บาทยังสามารถส่งฟรีให้ได้อยู
0: ่
1: ไม่ต้องจ่ายตอนนี้ในเรื่องของค่าส่งค่ะแต่อนาคตไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกไซส์นะคะรับไปทั้งหมด12ตัวแบบนี้แหละถ้าสั่งวันนี้ของส่งวันไหนคะพี่
0: ของก็ส่งให้วันนี้เลยจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วก็ส่งให้ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวล นะคะตอนนี้กังวลเรื่องโทรไม่ทันก่อน
1: มันจะไม่
0: จ่ายวาย999บาทส่งให้ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ราคาดีขนาดนี้ต้องซื้อแล้วล่ะแต่วันนี้หมดเวลาของนุ้ยกับตูนแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
5: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์ CCตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง
6: เฮ้ยอ้อมอ้อมนี่นี่พี่ว่าจะถามเราหลายรอบแล้วหน้าตาเราสวยคมนี่เนี่ยสนใจประกวดนางงามไหมเพื่อนพี่เป็นพี่เลี้ยงนางงาม
7: ไม่ใช่ทางอะค่ะหนูไม่ค่อยถนัดด้านนั้นแต่ยังไงก็ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ
6: ไม่ถนัดไม่ถนัดนะคะเนี่ย

0: ังก่อนดีเหมือนกันนะคะลองฟิชเชอริ่งกับผู้ชายดูมันจะได้เป็นชายเหนือชาย
1: เออลองไหมลองไหม
2: ลองบ้านป้าแบ็คแมนโอ้ยชีวิตกูมันอุ้ยปุยเบิดแล้วเห็นหนังไปเนาะเอิร์ธอาเธอร์มันคิดได้ยังไงวะ
3: ไปพี่อาร์ธ
2: อาเธอร์บ้าน
1: บ้าน
3: อาเธอร
4: ์ทำไมไม่ทันเอา
1: เอาน้าจันอะไรครับจะรีบไปไหนกันพวกเนี้ย
5: น้าจะไปขอเลขจากแม่ส้มฉุนนะจ๊ะเขาบอกว่าแม่นมากเลยนะเนี่ยเมื่อเดือนก่อนยายพาไปขอมาได้มา3ตัวเลยล่ะ
1: เลขเหรอครับ
0: ลูกหมา
4: เลขจริงๆน้องซันอยากเจ้าแม่มาล้อเลียนสิเดี๋ยวพวกน้าก็พันไม่ได้เลขพอดีอ่ะไปก่อนนะเดี๋ยวไปจองที่ขูเลขไม่ทันไปแม่ไปไป
6: ไปเลขไม่ทันพี่อ๋อ
1: จ้า
6: อยากจะอยู่พอดีเลยค่ะเพราะว่าจะเอาน้ำหอมไปให
1: ้อ๋อเหรอคะ
6: นะคะนี่เขาแจกว่าปะ
1: ขอบคุณค่ะ
6: ลองเลยไหมคะ
1: ลองเลย
6: ดีกว่าดิ้นตัวเจเลยอ่ะนี่เจต้องใช้นี
1: ่เป็นเจนี่มันก็ดีเนาะมีสาวมาใกล้ด้วย
6: เจกลิ่นเนี้ยมันเป็นกลิ่นยั่วผู้ผู้ชายจะได้เข้าหาเจมาเยอะไงทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะคะไม่ชอบหรอ
1: เปล่าค่ะแค่แบบว่าลังเลว่าจะใช้ดีหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ผู้ก็มาเยอะแยะมากมายจนแบบว่าตอบไอจีไม่ไหวนะคะ
6: งั้นเดี๋ยวพาเข้าไปกาแฟก่อนนะ
1: ได้ค่ะ
7: ขอโทษนะครับขอไอจีคุณได้ไหมครับอยากจะ follow คุณนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกให้ follow ไอจีเปลี่ยนเป็น follow อย่างอื่นก็ได้นะครับ
6: follow อะไรคะ
7: falling in love ค่ะ
6: ขอโทษนะคะพอดีไม่เล่นไอจีนะคะ

0: มองทำไมอะเจ๊ชอบเหรออยากได้จีเขาก็ล่าเดี๋ยวแพ้วแกล้งแรกให
1: ้ไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบไม่ใช่ทาง
0: งั้นเดี๋ยวแพ้วแป๊วส้มตำก่อนนะยายรอกินส้มตำอยู
1: ่ได้ค่ะ
0: ไม่เจอกันนะ
1: ไม่เจอกัน
2: บ๊ายบายค
0: ่
2: ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: มีความลับที่อยู่ในใจความลับที่ลุกขึ้นบอกเธอได้ไม่ใช่เก
4: พี่สิงห์ทำไมพี่นี่ผมไม่น่าเมาหลุดปากบอกพี่เลย
1: หลุดบอกใครไม่หลุดหลุดบอกไอ้หลุยโอ้ยเดี๋ยวกูปัดนั่น
4: เมื่อกี้ผมเห็นพี่เนี่ยมองผู้ชายคนนั้นแหละตอนมาขอไอจีคุณแพลวเนี่ยนี่พี่กลัวคุณแพลวเขาจะเล่นด้วยใช่ไหมพี่เอิร์ทพี่ต้องรีบทำอะไรสักอย่างแล้วทำให้คุณแพลวเขารู้ว่าพี่น่ะไม่ใช่เกย์จะได้ไม่มีใครมาแย่งพี่จีบนะ
1: เสียงดังทำไมนะ
5: ไอ้ลุงแต่นี่ก็พูดไม่คิดเลยถ้าเกิดคุณเอิร์ทเขาบอกความจริงไปนะพอดีคุณแพลวโกรธคุณเอิร์ทตาย
4: แล้วถ้าผมบอกว่าผมมีวิธีที่ทำให้คุณแพลวไม่โกรธพี่เอิร์ทอะ
1: วิธีอะไร
6: I'm sorry.

0: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
1: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
2: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอบฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
3: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
1: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอบฟ้า
3: ลินเงียบไปเลยนะเว้ย
4: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เดย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
3: กูทายมึงอยู่ให้เขาโอกาสคุยหมอปันด้วยตัวเองบ้างดิ
6: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีน่ะ
5: ยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอีกแล้วไม่ใช่เหรอ
6: บอกว่าอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบได้ไง
5: เราดีใจนะเราได้รู้จักกัน
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
7: เมื่อเวทมนต์และความลึกลับภายใต้แสงจันทร์กำลังกลับมาอีกครั้ง
8: และเมื่อมนุษย์ต่างดาวบุกการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจึงเริ่มต้นขึ้น
9: จุดท้ายจุดท้าย
7: พร้อมนายอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
8: คืนวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
10: น้องแจมระวัง
11: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
12: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
13: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
14: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
15: คุณสามคุณมาได
16: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
15: คุณสาม
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
17: อยู่คนเดียวก็ฝันฝันวันก็ฟรีฟรี
18: แต่เชิญขาทำกันบ้านเสร็จแล้วกินนมเสร็จแล้วแปรงฟันเรียบร้อยแล้วต่อไปต้องทำอะไรคะ
19: ดูการ์ตูนค่ะ
18: ให้ตอบอีกทีนึง
19: ดูการ์ตูนพร้อมกินขนมค่ะ
18: ไม่ใช่ค่ะหนูต้องไปนอน
19: นอนดูการ์ตูนพร้อมกินขนมใช่ไหมคะ
18: ผมได้ไผ่น้องนี่เชยขานี่มัน3 ทุ่มแล้วนะคะหนูต้องไปนอนห้ามดูทีวีห้ามกินขนม
19: วันก่อน5 ทุ่มแล้วเชยยังกินขนมกับพี่ซันอยู่เลยค่ะพี่ซันไม่เห็นว่าอะไรเลยนี่คะ
10: เชิญทำไมเชิญดื้อแบบนี้เชิญไปนอนได้แล้วนะดึกแล้ว
19: ยังไม่ทันหิวนอนเลย
10: นี่เถียงคำไม่ตกฟังเลยนอนเดี๋ยวผมจัดการให้ไม่ต้อง
18: ไปส่งน้องเลยเล่นใหญ่ซะด้วยแบบฮิปฮอป
10: ดื้อมากเลย
18: ดื้ออะไรมึงเนี่ยพาน้องดื้อ
15: รีบเลยอ่ะ
18: ขึ้นพาน้องกินขนมยิบปัด
15: นี่พอล่าว่านะคะแทนที่จะไล่น้องเชิญไปนอนเนี่ยไล่ไอ้นี่กลับบ้านดีกว่าไหมคะเนี่ยฮะพอเล่าว่าไอ้หลุยมันไม่น่าจะมีแผนมาช่วยคุณเอิร์ธจริงๆหรอกค่ะน่าจะหลอกมากินข้าวที่บ้านเรามากกว่า
10: โอ้ยนี่พี่พอล่ามาอาศัยกินไม่เท่าไหร่หรอกคือกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องสมองมันต้องการพลังงานเข้าใจอ่ะ
15: แล้วอิ่มแล้วตอนนี้คิดได้ยังอ่ะ
10: ยังไม่ได้เลยนี่เอาจริงพี่หลุยพี่มีแผนเลยเนี่ยพี่คือผมเนี่ยนะคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกว่าจะบอกความจริงกับพี่แคร์ยังไงว่าพี่เอิร์ธเป็นผู้ชายแล้วเขาจะไม่โกรธพี่เอิร์ธอ่ะ
20: เคยดูข่าวนี่ไหมมีกระเทยคนหนึ่งเนี่ยประสบอุบัติเหตุสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างมากเลยนอนหมดสติไป3 เดือนเต็มๆพอเขาฟื้นมาคำแรกรู้ไหมเขาพูดว่าอะไร
15: น้องซันเก็บกางเกงในยังคะ
20: เก็บกางเกงในแล้วครับ
15: อันนี้ไม่เกี่ยวกับแก
20: มาแซงทำไม
15: ฉันเตือนกลัวฝนตก
20: เก็บแล้วพี่หนุ่ยต่อพอเขาฟื้นมาเนี่ยเขาพูดเลยว่าคุณแม่ครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับผมครับเนี่ย
18: มึงไปคลายลิ้นมึงออกก่อนไป
20: น
18: ี่เสียงหล่อทำไม
20: เออพี่หลุยแล้วเขาเป็นกระเทยไม่ใช่หรอทำไมเขาพูดว่าคุณแม่ครับอะไรแบบเนี้ย
10: อ้าวก็เขาได้รับอุบัติเหตุสมองกระทบกระเทือนความจำในไอ้ส่วนที่เป็นกระเทยเนี่ยหายเกลี้ยงไปเลยเขากลายเป็นผู้ชายทั้งแท่งแล้วตอนนี้เขามีเมียแล้วด้วย
18: นี่อย่าบอกนะว่าแกจะให้ฉันเนี่ยแกล้งความจำเสื่อมเพื่อหลอกแพรว
20: ใช่แล้วพี่เอิร์ธอ่ะก็กลับไปเป็นผู้ชายเลยคุณแพรก็จะไม่โกรธด้วยเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุไม่ต้องคิดมากพี่

0: ผมเนี่ยคิดแผนอันเนียนกริ๊บไว้ในหัวแล้วแผนนั้นก็มีอยู่ว่าขั้นแรกต้องรอให้คุณแพลวออกมาเดินที่เปลี่ยว
1: นั่นว่างเปลี่ยวไหนเนี่ยพี
0: ่ก็คิดตรงอื่นไม่ทันเอาตรงนี้ไปก่อนได้ป่ะคุณขับรถฟังไปก่อน
2: พี่เจ๊
3: ค่ะ
2: จะพาแพลวไปไหนเนี่ย
3: ก็ไปช้อปปิ้งไงคะวันนี้เขามีมินิเซล
0: แล้วจู่ๆผมกับน้องสันที่พร้อมเป็นโจรก็ออกมาดักปล้น
4: ตรงไว้หมดนะ
3: ว้ายว้ายชิ้นรถไงชิ้นรถไงชิ้นรถค
5: ่ะหยุดหน่อยถ้าไม่หยุดเนี่ยจะแทงให้ใจไหลเลย
2: เจ๊เอาเงินไปให้เขาเถอะค่ะถือซะว่าทำบุญให้เขาไปรักษากล่องเสียงอะค่ะ
3: ไม่ได้นะคะน้องแพรวค่ะไม่ได้ค่ะถ้าเกิดทำแบบนี้นะคะก็เท่ากับเป็นการสนับสนุนให้เขาทำผิดกฎหมายนะคะน้องแพรว
4: ขึ้นเกลและแอปเมียนี้มันต้องโดนต้องโดน
3: แต่ละ

0: พี่ว่าเจ๊พี่เป็นผู้ชายตั้งข้างเลยนะ
1: อย่าบอกนะว่าพี่เอิร์ธโดนตีหัวจนสมองกระทบกระเทือนแล้วความจำส่วนที่เป็นเกย์หายไปแล้วกลายเป็นผู้ชายอะ
0: น้องแพรวคิดถูกแล้วล่ะครับแล้วแพรวจะรังเกียจไหมครับถ้าเกิดพี่เป็นผู้ชาย
1: ไม่ค่ะแพรวดีใจมากกว่าความจริงอะแพรวแอบชอบพี่เอิร์ธมาตั้งนานแล้วค่ะ
0: น้องแพรวรู้ตัวไหมครับว่าพี่เอิร์ธก็แอบชอบน้องแพรวมานานแล้วเหมือนกันครับ
1: พี่เอิร์ธ
0: น้องแพรว
1: พี่เอิร์ธ
0: น้องแพรว

0: ุยอะไรนี่หลุย
1: ไม่ได้เรียกแผนบ้าแผนบออะไรเนี่ยฮะไม่คุ้มค่าเข้าเย็นเลย
0: โอ้นั่นเดี๋ยวพี่แผนอะไรของพี่ไม่เห็นจะเนียนเลยอยู่ดีก็มีโจมาดักปล้นแล้วสมัยนี้นะกล้องวงจรปิดก็มีเยอะแยะเกิดพี่แพรเนี่ยก็โทรแจ้งตำรวจทีเดียวแล้วก็โดนจับแล้วเด็ก
2: ถูกต้องแล้วอีกอย่างนะแพรเขาไม่ใช่คนปัญญาอ่อนแค่ดัดเสียงนี่เขาจำได้หมดแหละ
3: เฮ้ยงั้นก็ตีหัวคุณแพรให้ความจำเสื่อมไปคนเลย
1: ก็จะแพ้ต่อแค่จะตีหัวแค่เน
0: ี่
1: ย
0: นี่ๆๆแต่ผมว่าไอเดียเรื่องความจำเสื่อมมันก็เข้าท่าพี่เหลือแค่เราต้องปรับให้มันสมจริงให้มันดูเป็นอุบัติเหตุจริงๆมากขึ้น
2: ก็ไหน
0: ฟังให้ดีฟังแล้วจำจำแล้วก็นำไปใช้เราต้องเริ่มต้นแผนจากการที่พี่เอิร์นเนี่ยขับรถพาพี่แพรไปที่ไหนไกลๆสักที่หนึ่งระหว่างที่สองคนเนี่ยกำลังขับรถและนั่งบนรถกันอย่างสนุกสนานให้พี่แพรเนี่ยกับหารู้ความจริงไหมว่าผมแอบตัดสายเบรกเอาไว
4: ้เจ๊คะ
2: ขา
4: ถามว่าเจ๊อะขับรถเร็วไปนะคะขนาดเป็นสี่แยกค่ะ
2: เจ๊ว่าเจ๊เบรกทันชุบเ
4: นเจ๊จะมาทำบุญเหรอคะ
2: ไม่ใช่หรอกน้องแพลวเจ๊คิดว่ารถเราเบรกแตกนะคะ
4: เจ๊
2: ขับช้าๆใจเย็นๆนะแพลวตั้งสตินะตั้งสตินะ
4: เจ๊เจ๊จะทำอะไรคะ
2: แบบนี้เองคะ
4: เจ๊
2: พี่ขอโทษนะเจ๊เหรอครับนี่เป็นผู้ชายทั้งแท่งเลยนะครับ
4: อย่าบอกนะว่าพี่เอิร์ธหัวกระแทกจนสมองกระทบกระเทือนแล้วความจำสู
2: ญแล้วพระจะรังเกียจไหมถ้าพี่เป็นผู้ชาย
4: ไม่เลยค่ะดีใจมากความจริงชอบพี่เอิร์ธมาตั้งนานแล้วอะค่ะ
2: โอ้ลุงแพรพี่เอิร์ธก็แอบชอบลุงแพรมานานแล้วเหมือน
4: พี่เอิร์ธ
2: ลุงแพร
4: พี่เอิร์ธพี่เอิร์ธ
2: ลุงแ
0: พรเป็นไงเรื่องราวจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเวิร์กไหม
3: ถูก
0: นั่งเลยนั่งเลย
4: นั่งเลยค่ะ
2: เวิร์กบ้าเวิร์กบออะไรฉันจะตายจริงเอาดิฮะบ้าบอตัดสายเบรกเกิดสิบล้อสวนขึ้นมาจะทำยังไง
0: เฮ้ยเอาแหละพี่อย่างน้อยเนี่ยพี่ก็ได้ตายเพื่อความรักเหมือนโรมิโอแอนด์จูเลีย
2: ตแต่ว่าไปทั่วทิพย์ทั่วแดนก
0: ็โอ้ยว่าแผนของพี่ไม่ได้เรื่องแผนน้องสันกองแกงเลยอะกองแกงตรงไหนพี่เอาจะอลังการ
2: โอ้อลังการยังไงแต่มันก็เวอร์ไปไงเข้าใจไหมฮะถ้าอยากให้แค่ความจำเสื่อมเนี่ยก็แกล้งให้มอไซค์เฉียวแล้วก็ล้มหัวฟาดพื้นก็พอละมั้ง
1: เอ้ยคุณเอิร์ธแผนของคุณเอิร์ธโอเคนะคะให้มอไซค์เฉียวแนบเนียนสมจริงแล้วก็ง่ายด้วย
0: เฮ้ยแผนนี้ผมก็เคยคิดแต่ผมว่ามันเด็กๆไปมันไม่อลังการ
2: มึงอยากให้กูตายจริงขนาดนั้นเลยเหรอมึงจะอลังการไปถึงไหน
3: จริงๆแล้วเห็นด้วยกับแผนพี่เอิร์ธนะง่ายๆได้ผลแล้วก็ไม่ต้องสนกล้องจอปิดด้วย
0: เ
3: ราก็แค่ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบเอาป้ายทะเบียนออกพี่ถ้ายังไม่มีคนขับมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวผมอาสาเอง
2: สิได้ผลอีหลีบ
0: ่นี่ผมว่าแผนเนี้ยมันก็เข้าท่าถ้าตัดเรื่องความอลังการที่ผมคาดหวังออกไปเนี่ยเราเริ่มต้นกันที่นี้แล้ว
1: คุณเอิร์ธเร็วคุณเอิร์ธอาเธอร์

0: เป็นผู้ชายหรือเปล่าคะเนี่ยเห็นผู้หญิงสวยยกของหนักไม่คิดจะมาช่วยเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ช่วยก็ได้นะพี่แต่เงินเดือนพี่เนี่ยต้องไม้ผมนะ
0: จริงๆกล่องพวกนี้ก็ไม่หนักเท่าไหร่หรอกค่ะยกที่4 5กล่องก็ยังไหว
1: เออแล้วนี่ไอ้เอิร์ธไอ้สันไปไหนพี่
0: เขาไปทำภารกิจกันนะคะเอ้านี่เขาถึงคุณวินกันเหรอคะเนี่ยตายพี่น้องไม่รักน่าสงสารอ่ะ
1: มาแซวมาแซวเดี๋ยวเครื่องรีโมทเลยเนี่ยฮะ
0: โอ้ย
1: ถามดีๆถามดี
0: ๆเออคุณวินคะถ้าไม่ใช้กระดาษอะไรแล้วเนี่ยคุณวินเอามาวางกองรวมไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวพันล่าจะชั่งกิโลขายพร้อมกันทีเดียวเลยเดี๋ยวไปดูหลังบ้านกันค่ะ
2: น้องวินอยู่ไหนจ๊ะเนี่ย
1: นี่ครับนี่ครับมีอะไรครับเนี่ย
2: ไฟของน้องเข้าไปได้จ๊ะเนี่ยเปลี่ยนรหัสใหม่หรือเปล่า
1: อ
2: ๋
1: อใช่ครับผมเปลี่ยนเอง
2: รหัสอะไรจ๊ะ
1: เดี๋ยวพิมพ์ตามนะครับ
2: ได้ค่ะ
1: ข้าวฟรีเน็ตฟรีเกรงใจเป็นไหม
3: เกรงใจเป็นไหม
1: อําเล่นนะครับอําเล่นอําเล่น
2: โอ้อําแรงจัง
1: รหัสนี้ครับเอิร์ธวินซันเชอร์ภาษาอังกฤษครับ
2: เอิร์ธวินซันเชอร์นะ
1: คร
2: ับ พี่พ่ออื
1: มน่าจะใช้เน็ตทําอะไรครับเนี่ยทําไมดูรีบจังเลย
4: ตัวลอตเตอรี่เน็ตมือถือมันช้าเนาะ
1: อ๋อแต่ผมว่าไม่ต้องรีบหรอกมั้งครับตัวทีไรเนี่ยก็โดนกินทุกวันเลย
4: นี่พวกน้าไปเอาเลขมาจากเจ้าแม่ส้มฉุนมาเลยนะ
2: ถูกเหรอเคสมือถือหนีบ
4: โอ้ยจับดีๆสิ
2: เอาใหม่เอาใหม
4: ่พ่ออะไรเนี่ยเคสมือถือหนีบอีกแล้ว
2: ไม่ใช่เราถูกล

0: ับนะ
1: แหมไม่เชื่อใช่ไหมมาดูเลยนี่มาดูให้เต็มๆตาเลยนี่เห็นไหมตัวเลขเหมือนกันเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลย
2: ดีใจขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตั้งแต่น้าซื้อมาเนี่ยผมว่าเยอะกว่า 40,000 นี่นะครับ
1: เดี๋ยวตีตายเลยที่แล้วก็ให้ไปแล้วไปสิแต่ตอนนี้น้ากำลังดวงดีมีโชคมีลาภห้ามพูดแบบนี้นะ
2: โอเคครับไม่พูดครับ
1: โอ้โทรมาม
3: ีอะไร
1: ว่าไงโอ้ลูกค้ามาเอาเสื้อผ้าเหรอฮะท่อน้ำที่บ้านแตกโอ้ได้ๆๆเดี๋ยวฉันจะรีบกลับไปดูเดี๋ยวนี้แหละ
4: เพิ่งถูกหวยก็มีเรื่องเสียตังค์อีกแล้วเหรอเนี่ย
1: โอ้ยไม่ต้องพูดมากไปพ่อไปดูไปซ่อมเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวน้ำท่วมบ้านเร็วเข้า
2: โอ้ยเลยอ
1: ่
2: ะ
1: แต่ดีใจถึงลอตเตอรี่ตังค์ไปเดี๋ยวท่อน้ำที่บ้านแตกมันต้องน้ำมันต้องลดท่อน้ำพุ่งกระตุกกระจายขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่ถ้ามันเปียกลอตเตอรี่ขึ้นมาเนี่ยแย่เลยนะเราอ่ะโอ้น้องวินจ๋าน้องวิน
2: ครับ
1: วันนี้จะออกไปไหนหรือเปล่าจ๊ะ
2: ว่าจะไปหาอะไรกินที่ตลาดอ่ะ
1: ดีมากๆเลยเนาะถ้าอย่างงั้นน้าวานเนี่ยสิเอาลอตเตอรี่ของนั้นไปขึ้นตังค์ให้หน่อยนะจ๊ะเนาะไอ้หยอกของมูไปพ่อไปดูที่บ้านเดี๋ยวน้าแบ่งตังค์ให้เดี๋ยวน้าแบ่งตังค์ให้อ
2: ยากน้ำกูอีกจังไปขึ้นก็ได้ตอนนี้ขอไปถ่ายเอกสารก่อนไปแล้วดื้อเดี๋ยวสีเสีย
0: มาแล้วจ้า
5: ซาเล้งมาแล้วคุณวินมีกระดาษอะไรจะขายอีกไหมคะพอล่าจะเอาไปขายแล้ว
2: บ่มีขายโลด
6: ทำไมพี่เอาซื้อแต่ผลไม้อะคะไม่เห็นซื้อขนมบ้างเลย
7: ดีแล้วค่ะน้องเชอร์กินผลไม้เยอะๆผิวจะได้สวยๆไงคะแล้วที่สำคัญพอเรากินเสร็จเนี่ยเราสามารถเอาเม็ดมันไปปลูกเราจะได้มีผลไม้กินเรื่อยๆไงคะ
6: โหประหยัดเหมือนที่พี่ซันบอกไว้จริงๆด้วย
8: เข้ามาในหมู่บ้านละรอสัญญาณเตรียมทำตามแผนได้

0: เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
1: ทีนี้ไก่ซันเป็นไงบ้างอ่ะ
2: ซัน
3: ครับ
4: มึงว่าพ่อเราจะรู้ยังวะ
2: ถ้าพ่อกูรู้อ่ะกูก็กะจะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
5: กูเรียกมึงว่าแฟนได้ยัง
6: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 14:30 ทางช่อง GMM 25

0: มถามดีๆนะเว้ย
1: เริ่มไหมมึงจะเอายังไงใครรุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างเดี๋ยวมึงจะเอา
0: เอาดิวะเกิดก่อนมันก็โดนตีได้เหมือนกันเว้ย
1: จะเอาก็ได
0: ้เอา
2: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
3: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณก็มาแจ้งผมได
2: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
4: ติดตามชมโซตัส The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปี1ทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
5: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทาเที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
6: เด็กส์คลับการ์ตูน

0: ร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิทเทนชินมัสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: อยู่คนเดียวก็ฟันฟัน
2: มีสตังค์นี่มันจะดีเหลือเกินมีสตังค์จะทำอะไรก็เพลินจะตาย
3: ขายได้500ดีใจได้20,000
4: เสื้อสวยยังไงเนี่ย
2: คุณวิน
4: ฮะ
2: ไม่ต้องมาใช้มุกเก่าเลยค่ะหลอกเช็ดเสื้อเนี่ย
4: เอามุกใหม่ป่ะล่ะ
2: กระแล้วเต
4: ้อุ้ยจมูกทำยังไงเนี่ยสวยยังไงเนี่ย
2: เฮ้ยค่ะอีสกปรกเอาคุณวิน
4: ฮะ
2: เมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงอาจารย์อะไรอะค่ะ
4: อืม
2: หายไปไหนแล้ววะ
4: บ้านเขาท่อน้ำแตกก็เลยจะรีบกลับไปดูไม่รู้มีไหนเจ๊งบ้างเนี่ยแต่โชคดีนะพี่อาจารย์นันไลเนี่ยถูกหวย 40,000
2: 40,000 เลยเหรอ
4: เจ๊งใจทำไมเนี
2: ่
4: ย
2: เฮ้ยระดับคนอาจารย์นันไลกันไหมคะ
4: โอ้ยว้าวบาปจะไปคุ้มทำไมฮะถ้าจะเอาเนี่ยไม่ยากเลยเพราะลอตเตอรี่อยู่ที่ผมเขาฝากผมไปขึ้นเงิน
3: ห้ามว่าเป็นคนดี
4: เฮ้ยโอล่า
2: คะ
4: กองกระดาษอยู่ไหนเนี่ย
2: เดินไปเที่ยวเดี๋ยวก็กลับ
4: ไม่ตลกมันอยู่ไหนเนี่ยกองเนี่ยอยู่ไหน
2: โอ้โหก็บอกแล้วว่าจะขายกระดาษก็ขายลุงซาเล้งไปแล้วอะค่ะ
4: ขายกระดาษโต๊ะนี้ด้วยเหรออ
2: ่ะเออ
4: ผมคิดว่าขายโต๊ะข้าวอย่างเดียวต้องทำไงทีนี้พี่แล้วลุงซาเล้งอยู่ไหนตอนนี
2: ้น่าจะถึงซอย20แล้วมั้งคะ
4: ซอย20
2: เอาคุณวินไปไหน

0: ไรคะลูกๆนั่งอยู่นั่นน่ะเดินไปมองอะไรคะ
1: เปล่าๆนี่ค่ะเดี๋ยว
0: ทำไมคะพี่เอิร์ธตรงนั้นมันมีอะไรหรอทำไมแพงเดินไปดูไม่ได
1: ้อ๋อตรงนั้นมีผู้หล่อนะคะถ้าเกิดหนูพาไปดูนะคะเดี๋ยวไก่จะตื่นเอานะสิคะ
0: โอ๊ยแอบร้ายแล้วเนี่ยเจ
1: ๊ธรรมดาละค่ะน้องแพรระหว่างรอส้มตามเนี่ยกินส้มไหมคะเดี๋ยวเจ๊บอกให้
0: ได้เลยค่ะ
1: โอเค
2: ลุยเต็มตัวนะพี่พอพี่เอิร์ธเนี่ยทำผลไม้ร่วงเมื่อไหร่แล้วออกมาเก็บพี่เอามาใส่หุ้นเชียวเลยนะหลุยพี่หลุยพี่ไอ้ยิ้มเนี่ยไง
3: พี่แพลวคะแล้วตอนนี้บ้านพี่แพลวปลูกผลไม้เยอะไหมคะ
0: ก็ไม่เยอะนะจ๊ะก็มีแค่มะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอ
3: ฟักแฟนแตงโมชัยโยโหฮิวมันมาค่ะ
4: จังหวะนี้แหละ
1: อุ้ยเจ๊ทำส้มหล่นนะคะเดี๋ยวเจ๊ไปเก็บก่อนนะคะ
3: เดี๋ยวฉันเก็บให้ค่ะ
1: เชิญหนูไปเก็บส้มทำไมคะเนี่ยลูกฮะ
3: เชยอยากช่วยพี่เอิร์ธอะค่ะ
1: เห็ดพิษแผนเบิดเลยล่ะเชยคราวหน้าคราวหลังไม่ต้องนะคะลูกเดี๋ยวพี่เอิร์ธเก็บเองมันอันตรายนะคะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: เชยทำหล่นอีกแล้วอะพวกวันนี้เป็นอะไรเนี่ยมือไม้อ่อนโปร่งเปียกไปหมดเลยนะคะ

0: ือบโดนมอไซค์เฉี่ยวแล้วเห็นไหมดีนะแพรวคว้าไว้ทันน่ะ
1: ถ้าคว้าไม่ทันจะดีกว่านี
0: ้เพียร์ว่าอะไรคะ
1: อ๋อเจ๊บอกว่า

0: ขับรถยังไงคนสมัยนี
1: ้เราพี่ออสเป็นอะไรไหมคะ
2: ออสไม่เป็นไรค่ะลูกเราไปกินส้มกันต่อดีกว่าเนอะไป
3: ค่ะน้องเชอร์
0: ไปเฮ้ยเมื่อจะงั้นทีนี้เอาไงดีพี่หลุย
4: เฮ้ยสงสัยเราต้องกลับเป็นแผลแรกแล้วแหละเราต้องออกไปดักป้นแล้วก็ไม้ตีหัวพี่เอิร์ธ
0: เฮ้ยจริงเหรอพี
4: ่เอานะคุณแผลจำเราไม่ได้หรอกเพราะเราใส่หมวกกันน็อกอยู่เอาวะเอาไงเอากันเตรียมพร้อม
5: พี่วันละ
6: ค่ะ
5: สวยแล้วพี่ผมวิ่งตามลุงซาเล้งไม่ทันอะไม่รู้ไปอยู่ไหนตอนนี
6: ้โอ้แกกำลังมาค่ะพอดีพอล่าโทรตามละ
5: เอาพี่เบิร์ดโทรมันไม่บอกเราไว้วิ่งเหนื่อยอยู่ได
6: ้เอาก็คุณวินไม่ถามอ่ะอยู่ๆก็วิ่งออกไปไม่รู้สี่รู้แปดอะไรเลยอ่ะว่าจะตามลุงซาเล้งทำไมคะเนี่ย
5: ร้อยกองกระดาษที่ไปขายเนี่ยมันมีลอตเตอรี่อยู่ในนั้นไง
6: ฮะลอตเตอรี่ที่ถือรางวัลสี่หมื่นนั่นบอกตกใจแค่คำพูดโผล่ในกู
5: เอาไงพี่โทรไปถามลุงไหมว่าลอตเตอรี่อยู่ดีหรือเปล่า
6: ไม่ได้ค่ะคุณวิน
5: เอา
6: แล้วจะกระตกกระตากบอกเขาแบบนั้นไม่ได้เพราะเกิดเขารู้เขาไม่ให้เราขึ้นมาจะทำยังไง
7: ก็ยกให้ลุงเลยสิ
5: เอาลุง
7: ถึงว่าทำไมโทรเรียกลุงกลับมาแต่ฝันไปเถอะลอตเตอรี่อยู่ที่ลุงยังไงก็เป็นของลุง
6: แล้วลุงรู้เหรอว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะ
7: ยากเลยลือดูสิ

0: ที่สุด
1: ลอตเตอรี่อยู่ในมือผม
2: ใครว่าอยู่ในมือลุงตั้งหาก
3: มันอยู่ในมือพอลล่าด้วยอะค่ะ

0: เปลี่ยนแผนนะพี่เดี๋ยวพวกผมไปเป็นโจรปล้นพี่เหมือนเดิม
1: เฮ้ยไม่เอา
0: ผมตีพี่ก็ล้มลงไปเลย
1: ไม่เอาไม่ไงเข้าใจไหม
0: ไม่ทันแล้ว
2: อยากเก็บตัวใช่ไหม

0: พอแล้วพี่วัดอย่ามีเรื่องกับมันเลยนะคะ
1: เ
0: จ๊ขออย่ามาห้ามพอแล้วแพลวงั้นเดี๋ยวเจ๊โทรหาตำรวจเองโอเค
2: ไปเลย
0: พอแล้วค่ะ
1: แล้ว
0: ก็
1: กล
0: ับ
1: มาด
0: ี
1: วะ
0: พอนั่งก่อนนะคะสงบสติอารมณ์ก่อนนะคะลูกนะคะ
3: เป็นจังสี่ได้จังไหน

0: ไอ้กฎหมายคนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่มีวันเข้าใจหรอก
1: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
2: แล้วคืออะไร
1: ห่วงมึงอะ
3: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบในเนครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
4: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายคืนนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
5: อย่างน้องก็เป็นแค่เด็กเลี้ยง
6: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ
5: กับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
6: ให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักอยู่เจ
7: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะ
8: แต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
6: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีพพี่จัน
4: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ร่วมดำลึกเพลงดังสายันสัญญา

0: 14:45 ที่นี่ GMM 25
1: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
2: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
1: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
3: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานางสกุลคุงบุรี
1: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
2: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
4: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรีเด็ดขาด
5: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวพันนั้นใช่ไหมลูก
2: เราอะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
6: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
8: อยู่คนเดียวก็ฝันฝันมันก็มีหมื่นคอยคอยเสียไหมกล่องไหมไปหมดแล้ว
9: นี่คุณวินถ้าคุณวินไม่อยากเอาเงินตัวเองเนี่ยไปใช้คืนนะจันนลัยเปลี่ยนมาเป็นลงทุนก็ได้ค่ะ
8: ยังไงอ่ะ
9: ก็เอาเงิน 40,000 ไปให้พอล่าทำดั้งพอปังก็ไปประกวดนางงามคราวเนี้ยก็จะได้เงินมาคืนทั้งคุณวินแล้วก็นะจันนลัย
8: แต่ผมว่าหน้าอย่างพี่นะ4ล้านก็ยังไม่สวยเลยพี
9: ่เฮ้ยพูดขนาดเนี้ยด่ากันเลยก็ได้ค่ะ
10: ทำไมมันมีแต่ปัญหาเกิดจริงๆวันนี้เป็นวันอะไรเนี่ยเป็นวันอะไร
8: เอ้าก็วันอาทิตย์ไงแม่
10: ใครถามใครถาม
8: ก็เมื่อกี้ไง
11: อาจารย์อะไรครับนี่ครับไปขึ้นเงินมาให้แล้วเรียบร้อยครับ 40,000 ถ้วน
10: ไปขึ้นเงินที่ไหนมาน่ะเขาไม่ได้หักเปอร์เซ็นต์ด้วยหรอ
11: มีหักเปอร์เซ็นต์ด้วยหรอ
9: มีไหนอ่ะชาตินี้ไม่เคยถูกลอตเตอรี
11: ่ไปขึ้นที่ตลาดมาครับเขาไม่หักเปอร์เซ็นต์ด้วย
10: ใจดีจังเลยเนาะแล้วแผงไหนจ้ะ
9: แผงยายเมียนค่ะ
8: ฮะ
9: พอดีแกเพิ่งย้ายมาใหม่อยู่ข้างแผงยายมีที่ขายหอยยายมอยที่ขายหมีค่ะ
8: ตลาดบ้านเรามีขายหมีด้วยเหรอ
9: ไม่มีค่ะพอดีกรมันพาไป
11: พี่พงษ์ล่าเข้ามาถึงว่ามีตัวเล็กๆครับที่เป็นเจลลี
10: ่อ่ะพอไม่ต้องแถไม่ต้องไถแล้วน้องวินเมื่อตะกี้เนี่ยน้าเจอลุงซาเล้งที่หน้าบ้านเนี่ยเขาบอกน้าหมดแล้วนะว่าเราสองคนเนี่ยแย่งลอตเตอรี่กันขายกระจุยกันแบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยฮะขาดไม่มีชิ้นดีเลยลูก
11: พวกน้ารู้แล้วเหรอครับผมขอโทษนะครับนันจันอะไรเป็นความผิดของผมเองครับผมสะเพร่าเองที่วางลอตเตอรี่ไว้ที่กองกระดาษเลยทำให้โดนเอาไปทิ้งแล้วก็ขาดแบบนี้ผมขอโทษจริงนะครับผมผิดเองผมสะเพร่าเองครับ
10: เราเนี่ยสะเพร่าจนติดเป็นนิสัยแล้วนะตอนที่พี่น้ำอยู่นะเขาเนี่ยคอยเตือนคอยดูแลได้แต่ตอนนี้เราต้องหัดดูแลตัวเองแล้วนะไม่ว่าเราจะทำอะไรอ่ะเราต้องใช้สติให้มากๆสิที่น้าพูดเนี่ยน้ารักแล้วก็เป็นห่วงเรานะ

0: างจริงนะครับแล้วก็นี่เงิน 40,000 ครับค่าชดเชย
1: ใจนะ
2: จะไม่รับเงินของน้องไง
3: เอ้าทำไมล่ะคะเงินตั้ง 40,000 อ่ะ
2: โอ้ยมากินข้าวบ้านน้องทุกวี่ทุกวันมานั่งเล่นมาดูทีวีไอ้เงิน 40,000 เนี่ยนะโอ้ยอย่างน้อยไปด้วยซ้ำ
3: เก็บไปเลยน้องเก็บใส่กระเป๋าไปเลย
0: แต่ว่าผมเกรงใจนะครับนาไ
3: รโอ้ยไม่ต้องเกรงใจเก็บไปเลยเก็บไปเลยถ้าไม่มีใครเอาอ่ะไทพลากก็ได้ค่ะ
0: มาเนียนเดี๋ยวจับหักคอเลยเนี่ยฮะงั้นเดี๋ยวมื้อนี้ผมขอเลี้ยงแล้วกันนะครับ
2: จริงอ่ะ
0: จริงครับสั่งเลย
2: น่ารักจริงนะบ้านใกล้เรือนเคียงกันแค่นี้นิดๆหน่อยๆเนาะไม่มีปัญหาสำหรับน้า
0: ครับผมครับ
4: ตบมือตบมือ
3: มากินข้าวบ้านกาแฟก็ยังพอมีความดีอยู่บ้างอะไรนะฮะอันนี้ชมหรือด่า
2: ชมไงเฮ้ยเอาไปต่อให้ข้าดูนี่เอาไปต่อให้ได้เลยนะ

0: เช็ดตาล่ะคะ
1: ก็เพราะว่านมเนี่ยมันช่วยล้างสเปรย์พริกไทยนะครับลูกลำพังน้ำเปล่านี่ล้างไม่ออกหรอก
0: เออล้างนมพอไหมคะเดี๋ยวเชิญไปเอามาให้ค่ะมีทั้งนมช็อกโกแลตนมสตรอเบอรี่นมข้นหวาน
2: โอ้ยพอแล้วเชิญนี่ต้องเล่นเสียงแล้ว
3: ลืมอ่ะพอแล้วเชิญคือน้องนมมามากกว่านี้นี่มดได้กัดหน้าพี่แหกกว่าเดิมพอดี

0: คอเลยผมน้ำหน้าพวกแกเตือนแล้วไม่ยอมฟังเห็นไหมดีนะเว้ยที่แพรวเขามีแค่สเปรย์พริกไทยถ้าเขามีปืนขึ้นมานะพวกแกตายไปแล้วนี่ฉันว่าพวกแกนะเว้ยไม่ต้องคิดวิธีช่วยฉันละเดี๋ยวบานปลายไปกันใหญ่ฉันว่าฉันไปบอกแพรวด้วยตัวฉันเองดีกว่าถ้าเกิดบอกเขาไปแล้วเขาเกลียดฉันขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงวะวะเป็นไงเป็นกันเฮ้ยเดี๋ยวหรือว่าจะโทรไปเกินก่อนดีวะไปแมวโทรไปไม่แมนไปเองดีกว่า
1: เฮ้ยพี่ยศไม่ต้องหรอกพี่เนี่ยพี่หลุยส์เอาพิมพ์บอกให้แล
0: ้
1: ว
0: หลุยส์มาเนี่ย
2: ผมยังไม่ได้กดส่งไปแค่ผมพิมพ์ว่าพี่ไม่ได้เป็นเกย์ครับพี่เป็นผู้ชายที่ชอบแพรวมานานมากแล้วครับ
0: ตาลาบแล้วลูก
2: โอ๊ย
0: เสียบลวดโทรศัพท์ผมนี
2: ่ยังไม่ได้ส่ง
0: ยังเฮ้ยไอ้ลุยไหนแกบอกว่ายังไม่ได้ส่งวะนี่มันส่งไปแล้ว
2: เฮ้ยเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ส่งนะพี่ไอ้ตอนพี่ดึงไปเนี่ยมีพี่ไปโดนปุ่มกดส่งมาเปล่า
0: ตายแล้วทำอะไรลงไปวันนี้
2: เดี๋ยวพี่ไม่ส่งไปแล้วมันก็ยกเลิกได้นี่กดดิ
0: อันเซ็นใช่ไหมโอเคเฮ้ย
2: อะไรทำไมน้ำหน้างั้น
0: ฉันเห็นแวบๆว่าแพรวอ่านไปแล้วอะโอ้ยแพรวจะเห็นไหมวันนี้แล้วถ้าเห็นจะทำยังไงวันนี้ไอ้ลุยบักสุดลวด
3: ความฮักเข้าใจยากอี
0: กเฮ้ยเดี๋ยวนะคนมันเครียดนอนสิให้ยืนอยู่ซื่อๆเดี๋ยวจังไหนไม่รู้ว่าเขารู้ความจริงอะไรไปแล้วบ้าง
4: พี่เอิร์ธนี่พี่เอิร์ธโกหกแพรวมาตลอดเลยเหรอคะ
0: คือพี่ไม่รู้จะพูดยังไง
4: พอเถอะค่ะ
5: แล้วแกยังไงวะเรื่องแพรวนะจะปล่อยเขาโกรธอยู่แบบนี้เหรอถ้าชอบอยู่เนี่ยก็พยายามหน่อยนะ
4: เกิดเรื่องใหญ่แล้วของร้อนตะกี้พอล่าค่ะเห็นคุณแพรวเนี่ยเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าขึ้นแท็กซี่ออกไปเลยอ่ะ

0: ฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับเจ้าพิวกับมะเมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่างนี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ย เพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวหรือนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล่อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันเนี้ยดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว้าวว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอ่ะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานมาละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยเอ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล
4: ้
5: ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริงๆ
4: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
5: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
4: 5สีเลยเหรอ
5: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะ มันจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมาก
4: ๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
5: ้ไม่
4: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างง
5: ี
4: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย อันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
5: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
4: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
5: ใช
4: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
5: อย่าง
4: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
5: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
3: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
6: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
7: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
8: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
6: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
7: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
9: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อปันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
6: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
3: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนน่ะนะคะ
8: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
4: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
5: ค
4: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำมันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮ
5: ะ
4: วันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
5: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละซองก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองลอง

0: นี้ได้เลยนะคะ
1: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
0: จริง
1: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
0: เนี่ยเช้าๆนี่เลยเช้าๆน
1: ี่ใช่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
0: จิบได้เลยและในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
1: มันชื่นใจ
0: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่
1: อ
0: ง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
1: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดหนึ่ง028179925 028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
0: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
1: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ที่จะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกข้างนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบออย ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ
2: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นนี้มีมาน้อยจริงๆ
3: จ้ะ
0: เห็นว่าย
3: ังไงจะมา
0: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
3: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ
2: ์ใช่ไหมคะถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ๊ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
2: ใช่
0: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กลืนเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
3: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมขานี่คือ

0: เกตเนื้อรังนกคุณภาพที่บอนแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
1: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38 บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมขา

0: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
1: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค่ะ
2: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
3: อร่อยค่ะชอบค่ะ
1: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
4: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
5: รอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย
1: อ
5: ีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
1: ทำอะไร
5: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
4: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
5: หนาว
4: เนี่ยขนม
5: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
4: เสริมด้วย
5: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
4: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดี
5: ง
4: ามไหมคะ
5: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
4: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบและก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นว
5: ั
4: ยร
5: ุ่
4: นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
5: ้
4: เราก
5: ็
4: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
5: บอกนะ
4: ก็แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
5: าะ
4: กินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
5: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
4: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
5: แล้วอะไร
4: หุยน่ากินมาก
5: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาใสยายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดไงไม่เคยเจริญอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
4: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมขาทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
6: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
5: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณหนูเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบนแบกแบบเนี้ย
4: มันดีต่อใจมากเลยนะ
5: สี่แพ็
6: ค
5: เนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้
4: นะเนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
5: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
4: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
5: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะวันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอล
4: สูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
1: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
4: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอนแบกเท่านั้นเลย
6: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมดก็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
4: ใช่
6: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอนแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
5: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอนแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
4: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
5: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
6: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
5: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
6: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อไปทานได้ง่ายๆแบบน
5: ี้
6: คร
5: ับ
6: ผม
4: นี่คือสูตรออริจินอลของบอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย

0: 38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
1: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
2: ครับผมยินดีมากๆ
1: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

ในวันที่ผีเสื้อโบยบินความรักก็ผลิบานและการเดินทางของเราก็เริ่มต้นขึ้นเขากลายเป็นทุกอย่างของฉัน

0: อุ่นไปเป็นเพื่อนร่วมทางเราลุยไปด้วยกันทุกที่ต่อให้มีอุปสรรคเขาก็จะยังยิ้มและพยายามพาฉันไปให้ถึงจุดหมายที่เราฝันกันไว้นั่นก็คือการได้ไปดูดาว
1: เธอไม่มีดาวสักดวงเลยอ่ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราขึ้นมากันใหม่นะ
1: สัญญานะ
2: แล้ว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะเลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระดังน่าขี้น่าเกียจ
0: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
1: อุ้ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
0: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
1: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
0: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
1: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
0: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
1: จริงอ่ะ
0: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
1: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
0: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได้
1: นี่ไง
0: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
1: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
0: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
1: ของแถม
0: เป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
1: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999 บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: าดูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่องค์ความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี่ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะ อันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: หัวที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างรถได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้โหดันดูเปียกเลย
1: เนี่ยไกลด้วยอ่ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายมาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: ยิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: มุ้
0: งลวดนี้ก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปลงมาขัดเลย
0: อีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย์มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ย

0: ไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันนี้
1: ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้าน
0: เนาะอันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะ
1: ใช่
0: ขนาดเครื่องฉีดน้ำแดงนั้นสูงไปนะฮะ
1: โอ้จริงอ่ะ
0: อันเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอน Select เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999 บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆ บ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: แล้วสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให้
1: ค
0: ุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: ติด
0: ตัวหนอนฉีดเลย
1: ค่ะแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี้ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร์
1: อันนี้
0: อะไรที่มันเป็นตาตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี
0: ้
1: คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้ฉันออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้คุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่อันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะคุณครูล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บิ
1: ด
0: แค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: อ้าวถ้ามันเหนียวนะ
1: ค
0: ุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มืออ่ะไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮ
1: ะ
0: รวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตแล้วก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี้นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2 ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: มฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมว
1: ห
0: รือว่าจะลดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยน
1: ะ
0: กระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
1: เอามาพร้อมเลย
0: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อยรวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานๆเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านรับประกันอีกทั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างแล้วจ้า
1: วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
0: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
1: ฉะ
0: น
1: ั้
0: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
1: ุ
0: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์เนี่ยแหละปัญหาน้อยสุดนะจ๊ะ
1: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
0: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
1: ั
0: ้งแต่500วัตต์1,000วัตต์2,500วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วค
1: ุ
0: ณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก
1: ็
0: จะมีแว่นกันแดดฮะอันน
1: ี
0: ้คละให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้นเอง
1: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: ไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญห
1: า
0: หรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ถูกต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เน
1: า
0: ะติดให้โดนแดดนะเพราะน
1: ี่
0: คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมากๆ
0: และแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโม
1: ท
0: ใส่ผ่านให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอม
1: พันสี่ก็ประมาณ 1,400 ค่ะพันกว่าๆนะคะมาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 กว่าพันห้ามาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี
0: ้
1: ไปแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟได้ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย
1: ์
0: นี่อย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหร
1: ือ
0: เนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผู้ชมเพราะมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงค
0: ุ
1: ณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว
1: ้
0: ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีทั้งหมดนี้

0: นิดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องปุ๊บเอาไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชม
0: นะให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ำหน่อย
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว
0: ่
1: างจ้าขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อๆแม่ๆเราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลย
1: ไ
0: ปติดที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ใช่ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี้
1: ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์สำหรับโปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: ผู้ชมคะพอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้ หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซลาร์เซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือบางท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยหน้าบ้านอ่ะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซลาร์เซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเด
0: ี๋
1: ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

วันหนึ่งเขาบอกว่าเธอเหนื่อยไหมที่ต้องอยู่กับเราแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่กลับมาอีกเลย

0: นี้ค่ะมันถึงจะสะใจทำอาหารก็สุกไวเนาะ
1: แล้วก็ต้องเป็นเตาแก๊สตัวนี้ด้วยนะครับแบรนด์ดังคาชิวาครับตัวร้อนตัวแรงนานๆทิ้งจะมา
0: ใช่แล้วฉะนั้นวันนี้เห็นรายการอยู่นะคะก็นี่เป็นเจ้าของได้เลย อันนี้เป็นหัวฟู่แบบไฟวนนะคะหัวฟู่ไฟลุกไฟร้อนไฟแรงจะต้มมันก็สุกเร็วจะผัด

0: โอ้โหแบบไฟแรงสะใจอันนี้ต้มอะไรไว้คะมันเดือดมาก
1: กำลังเดือดพลาดเลยครับคุณผู้ชมครับประเภทผัดก็แบบผัดไฟฟู
0: ่
1: ผ่านแล้วนะครับส่วนประเภทเคี่ยวตุ๋นต้มก็ผ่านเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรไฟเราร้อนพอไฟเราร้อนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราก็จะทำอาหารได้สุกได้เปื่อยได้ง่ายมันก็จะไม่เปลืองเวลาแล้วก็ไม่เปลืองเชื้อเพลิงในถังแก๊สเรา
0: แล้วเราก็ไม่ต้องอยู่หน้าเตาร้อนๆ นานค่ะนะคะวันนี้ครัวไทยต้องไฟลุกไฟร้อนไฟแรงค่ะวันนี้จัดโปรมาให้และเป็นหน้าเตาแบบว่ากระจกนิรภัยคือมันสวยมันทนมันดูแลง่ายมันจะดูใหม่อยู่เสมอเพราะว่าเราเช็ดทำความสะอาดได
1: ้คุณจะได้เตาแก๊ส1เครื่องนะครับสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ไปตั้งกับครัวแบบไหนก็ดูสวยนะครับแล้วก็แถมผ้านะครับไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ผืนปกติราคา 3,089 บาทวันนี
0: ้เหลือแค่ 1,000 กับ90บาทฟังไม่ผิดค่ะ 1,000 กับ90บาทและส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านก่อนที่จะปรับราคาขึ้นรับประกันหัวสปาร์คด้วยนะคะ6เดือนฉะนั้นดูอยู่รีบไปโทรค่ะ

0: างที่โทรมาดูใกล้ๆวันนี้ถ้าแม่สั่งไปแม่จะได้อะไรนานๆมาทีนะคะเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้ตัวนี้เป็นแบรนด์คาชิว่าแบรนด์ดังขึ้นห้างหัวสปาร์กเนี่ยแน่นๆแบบนี้นะคะรับประกันตัวหัวสปาร์กเนี่ย6เดือนเลยไล่ขึ้นมาข้างบนค่ะเป็นหน้าเตานิรภัยสวยสวยดูแลง่ายนะคะแล้วเป็นแบบหนาอันนี้ชอบมากไปฝังไว้ในครัวก็ได้นะแล้วหัวของเขาค่ะเป็นหัวไฟวนแบบนี้ไฟมันจะวนลุกแบบร้อนแรงเหมือนเกลียวขึ้นพายุ
1: ครัวเนี่ยจะเป็นครัวไทยครัวบ้านปูนบ้านไม้บ้านเดี่ยวเป
0: ็
1: นคอนโดเข้าได้หมดดูสวยนะครับนานๆทีจะมาทีนะจ๊ะบอกให้เตาแก๊สหน้ากระจกอ่ะคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วเป็นไฟแบบเป็นไฟฟู่ไม่ใช่แบบเป็นไฟแบบแผ่ว
0: ๆ
1: รุ่นนี้เตาสวยไฟแรงต้องคาชิว่ารุ่นนี้ช้าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวอดนะครับมา
0: โหดด้วยนะ
1: เจียวไข่กันไหมล่ะ
0: เออ
1: เตาแก๊สจะแรงจะดีไม่ดีมาดูตอนเจียวไข่พ่อจ๋าแม่จ๋าดูกันชัดๆจ้ะดูดู
0: หิวข้าว
1: ต้มตุ๋นเคี่ยวนึ่งร้อนเร็วร้อนไวทอดไม่อมน้ำมันกรอบนอกนุ่มในสีอาหารเหลืองทองสวยเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้คุณผู้ชมหลายพันอยู่นะ
0: จริง
2: เนาะ
0: มีหลายพันหลายตังเลยแหละแต่วันนี้พันกับ90บาทอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วยังส่งให้ฟรีอยู่ก่อนที่จะปรับราคาขึ้นโอ้โหยังได้เข้าสวยเลยอ่ะ
1: ก่อนจะได้เข้าสวยเธอมาดู
0: จิ้มคู่กันกับแกงส้ม
1: จะบอกให้นะครับวันนี้มีแกงส้มหลายคนบอกว่าโอ๊ยดูรายการเชฟเมกกี้แล้วหิวเดี๋ยวก่อนแม่นะไม่ใช่ไปปักซอยนะ
0: อย่าพึ่งสั่งเตาแก๊สจะมาทำกับข้าวให้ลูกให้หลานกินเวลามารวมญาติรวมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้มีเมนูพร้อมเสิร์ฟบางคน
1: อ
0: ่ะมีเตาหัวเดียวติดๆดับๆ ด้วยนะคะกว่าจะทำกับข้าวเสร็จโอ้อยู่ในครัวนานมาก
1: ซื้อเปลี่ยนใหม่วันนี
0: ้
1: ดีที่สุดบอกให้คร
0: ับ และสั่งกับเราวันนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์ค6เดือนด้วยนะคะตัวนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะและยังแถมฟรีเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนุ่มๆเนียนๆค่ะทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: ไปถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทในเน็ตเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทร

0: ี้ทำเมนูอะไรคะ
1: ต้มผู้กองหรือต้มผักกาดดองกระดูกหมูนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับก็ตั้งเคี่ยวไปเลยนะครับนะเอาให้เดือดพล่านแป๊บเดียวก็สุกได้กินนะครับเดี๋ยวจะใส่ผักชีอันนี้ทำให้ดูนะ
0: อันเนี้ยไม่ได้ทำกินนะอันเนี้ยเทสให้ดูว่าหน้าเตากระจกนิรภัยอ่ะมันไม่เป็นรอย
1: ถูกต้อง
0: มันทนนะคะ
1: มันทนไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียว
0: ไม่เป็นรอย
1: ไม่เป็นรอย
0: ทนเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้คือเราทำให้ดูว่ามีดลงไปแบบเนี้ยนะครับเตาแก๊สของเราเนี่ย
0: แม่อย่าไปหั่นอย่างนี้นะมันไม่ถูกซื้อเขียงแม่
1: ซื้อเขียง
0: แต่เราเทสให้ดูเป็นรอยไหม
1: ดูส
0: ิ
1: เห็นปะ
0: ไม่มีรอยมีดเลยเมื่อกี้ลงมีดหนักเหมือนกันนะ
1: เออคุณผู้ชมครับรีบตัดสินใจเพราะว่าคนโทรเข้ามาเยอะก่อนที่จะหมดเดี๋ยวเรามาทบให้ดูเลยให้เห็นกันจะในรายการตรงนี้เลยเป็นการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับ
0: อย่าง
1: ตัวหนาตัวแรงเลยอ่ะ
0: โอ้ไม่ใจเย็นใจเย็นเตาอ่ะไม่เป็น
1: คุณผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะเห็นไหมหนึ่งคือไม่มีรอยสองคือไม่แตก
0: ไม่แตกไม่ร้าวไม่รอยไม่อะไรทั้งนั้นนี่คือหน้าเตากระจกนิรภัยจริงๆวันนี้แม่ได้ไปเนี่ย บอกเลยว่าทนแน่นอนรุ่นนี้
1: ใช่ครับ
0: ทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: เขามีรับประกันหัวจุดสปาร์คด้วยนะครับ6เดือนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเตาแก๊สรุ่นนี้สบายใจได้อย่างแน่นอนครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: โอกาสดีที่เปิดมาเจอกันนะครับย้ำนะครับเตาแก๊สตัวนี้1,090บาทเปลี่ยนเพื่อการทำอาหารของคุณให้มันสบายใจเพราะว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในบ้านเปลี่ยนเพื่อเมนูอาหารอร่อยของคุณให้ตัวคุณและคนที่คุณรักในครอบครัวนะครับ
1: ใช่แล้วและที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์คนาน6เดือนด้วยได้เตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยที่เป็นหัวฟู่ไฟวนแบบนี้แบรนด์ดังคาชิวา1เตายังไม่พอค่ะผ้าไมโครไฟเบอร์แถมให้ด้วยตอนนี้ยังทันนะปกติเซตนี้นะคะ 3,089 บาทเลยแต่วันนี้เหลือแค่ 1,090บาทและส่งฟรี
0: เบอร์อยู่หน้าจอแล้วนะครับรอรับของอยู่ที่หน้าบ้านของถึงหน้าบ้านเตาแก๊สถึงหน้าบ้านเราค่อยจ่ายและจ่าย 1,090 บาทเน็ตๆนะครับใครที่ถือสายรออยู่ตอนนี้พนักงานของเรากำลังรีบเร่งรับสายให้รอสักครู่นะครับได้สิทธิ์ทุกคนครับ
1: อ่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วคุณผู้ชมโทรได้อยู่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับ
1: อุ้ยหิว
0: กินไหม
1: ห
0: ิวต้มอันนี้ดีมาก
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: คุณผู้ชมฮะช่วงนี้หน้าร้อนแล้วฮะแดดแรงมากๆเลยฉะนั้นเนี่ยเวลาออกจากบ้านนะฮะอย่าลืมเอาแว่นกันแดดออกไปด้วยแต่นอกจากแว่นกันแดดแล้วนะฮะพออายุเยอะขึ้นเรื่องของการอ่านเรื่องของการดูอะไรที่มันตัวเล็กๆเนี่ยแว่นอ่านหนังสือก็จำเป็นถูกไหมฮะว
1: ัน
3: น
1: ี
3: ้อยู่กับแว่นตาฮะที่เป็นทั้งกันแดดด้วยแล้วก็ขยายด้วยอย่างโพลาไรซ์ HD
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้มากับโปรโมชั่นที่คุ้มค่ามากๆคุณผู้ชายคุณผู้หญิงใช้ด้วยกันได้เพราะวันนี้เป็นโปรโมชั่นที่เยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมา
3: ถูกต้องฮะจัดไปกับแว่นกันแดดแบบทูอินวันโพลาไรซ์ HD 2ชิ้นมีกล่องใส่ให้แว่นอ่านหนังสือให้อีก2มีถุงใส่ให้ไฟฉาย

0: ให้ไปด้วยรวมทั้งกระเป๋าเก็บของจุกจิกแบบนี้ให้ไปหมดเลยนี่เลยจ้า
1: 999บาทดูทีได้อีกถึง2ชิ้น
0: โอ้โหและทั้งหมดนี้ส่งฟรีด้วยนะฮะอยากได้แล้วรีบโทรได้เลยจ้า
2: แว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarized HD Progressive Lens 2-in-1 แว่นที่เป็นได้มากกว่าแว่นกันแดดทั่วไปด้วยเลนส์ Polarized ถึง2ระยะเลนส์ระยะปกติและเลนส์ระยะขยาย2เท่าช่วยขยายข้อความสำคัญไม่ว่าจะฉลากยาหรือคำเตือนต่างๆพร้อมทั้งป้องกันแสงสีฟ้าและกัน UV 400เท่าช่วยถนอมสายตาสวมแล้วไม่ปวดหัวสามารถตัดแสงสะท้อนและตัดแสงจ้าให้ภาพคมชัดระดับ HD ดีไซน์คลาสสิกน้ำหนักเบาสวมใส่กระชับตกไม่แตกเสริมความโดดเด่นที่ขาแว่นแม่เหล็กบีบกับขอบเสื้อได้ไม่หลุดหล่นให้คุณใส่ได้ทุกกิจกรรมทุกเวลาทั้งในร่มและกลางแจ้งขยายทุกความสำคัญให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยแว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarized HD Progressive Lens 2-in-1
0: คุณผู้ชมฮะอันดับแรกมาดูทรงแว่นก่อนนะครับคุณผู้ชมผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่แล้วก็สวยเหมือนกันวัสดุเป็นพลาสติก ABS ฮะเหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นทนทานนะที่สำคัญมันน้ำหนักเบามากๆฮะเวลาใส่แบบนี้แล้ว
1: โอ้เท่เลย
0: ไม่กดหูเลย
1: น้ำหนักเบาแบบนี้เวลาใส่อย่างที่พ่อบอกก็คือมันไม่กดดั้งมันไม่เจ็บและเวลาผู้หญิงเราแต่งหน้าแล้วเวลาถอดแว่นออกมามันจะไม่เป็นรอยเครื่องสำอางแหว่งออกไปนึกออกไหมคะแล้วเวลาใส่ปุ๊บก็คือดูแบบฉบเฉี่ยวขึ้นมาเลย
0: ถ้าคุณดูดีๆนะฮะข้างในเนี่ยเขาจะเป็นเลนแบบ2แบบอยู่ด้วยกันนะฮะนั่นก็คือด้านบนเอาไว้กันแดดส่วนด้านล่างจะเป็นเลนขยายนะฮะเอาไว้อ่านหนังสือเห็นนะเห็นเลนเล็กๆนี่ไหมนี่เป็นเลนขยายนะฮะที่ขยายได้ถึง2เท่านะจำลองให้ดูละกันตรงไหนด้านบนเห็นนะเขาจะเป็นแค่กันแดดอย่างเดียวส่วนด้านล่างกันแดดด้วยขยายด้วย
1: นี่ไงคำว่าสามารถเห็นไหมตรงด้านล่างอ่ะมันใหญ่ขึ้นนี่เห็นไหมสามารถสวม
0: ซ้อนนี่
1: เห็น
0: ไ
1: หมเ
0: นี่ยมันต่างกันเลยนะครับด้านบนกับด้านล่างฉะนั้นคุณใส่อันเดียวกันแดดด้วยขยายด้วยเอาไว้อ่านหนังสือได้ด้วยแบบนี้ถือว่าคุ้มเลย
1: เวลาที่เราขับรถเนี่ยถ้าดูถนนแบบนี้เราจะรู้อ่ะก็ดูถนนโล่งๆไม่ได้มีรถอะไ
0: ร
1: แต่ถ้าเรามีแว่นกันแดดที่มีเลนส์โพลาไรท์ทุกคนดูดีๆนะ
0: นะมีรถอยู่เหรอ
1: มีรถอยู่เห็นไหมนี่มีรถอยู่ตั้ง2คันนะคะนี่แต่ถ้าเราไม่ได้ใส่กันแดดด้วยความที่แสงมันสะท้อนกับถนนเราจึงมองไม่เห็นรถแต่ว่าถ้าเรามีเลนส์โพลาไรซ์แบบนี้ในตัวแว่นกันแดดมันจะทำให้เรามองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจน
0: แนะนำเลยนะว่ายิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยใส่แว่นกันแดดไว้ซะหน่อยก็ดี
1: นอกจากได้ตัวแว่นกันแดด 2-in-1 ทั้งกันแดดด้วยและช่วยขยายด้วยเรามีของแถมอีก2จะเป็นแว่นอ่านหนังสือที่เป็นบูไลท์
0: ฉะนั้นเนี่ยนะฮะใครอยากได้แล้วจัดไปได้เลยฮะนี่คือ Polarized SD แว่นกระดาษ 2-in-1 2ชิ้นมีกล่องใส่ให้เรียบร้อยเลยมีผ้าเช็ดแว่นให้และแว่นอ่านหนังสือที่มีบูไลท์คัทนะฮะให้ด้วยอีก2ชิ้นพร้อมกับซองใส่เน
1: า
0: ะมีกระเป๋าอเนกประสงค์ให้ไปด้วยแล้วก็มีเป็นไฟฉายสปอตไลท์ให้ไปด้วยจ้ะทั้งหมดนี้999บาทส่งฟรีด้วยอยากได้แล้วรีบโทรได้เลยจ้า

0: นนี้สายโทรเข้ามาสั่งเริ่มเยอะแล้วลี่ขอเน้นย้ำนิดนึงว่าเราให้แค่99สายแรกที่โทรเข้ามาทันและถ้าใครบอกว่าเคยมีปัญหาแบบลี่ก็คือ1เลยแว่นสายตา1แล้วก็ต้องมีแว่นกันแดดอยู่ด้านบนอีกซึ่งบางครั้งเวลาที่เราต้องใส่สายตาอยู่คือเราถอดสายตาไม่ได้อยู่แล้วถูกมั้ยเพราะว่าเราจะมองไม่เห็นแต่อีก1อย่างคือเอาแล้วแสงแรงทําไงก็ต้องเอามาซ้อนกันอย่างงี
1: ้เออมีจริงนะ
0: โอ้โหแล้วมันวุ่นวายไปหมดเลยแทนที่มือเราจะแบบฟรี2ข้างกลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้แล้วมันก็ต้องพกที่2แว่นแบบนี
1: ้
0: ลำบากมากเลยวันนี้เอารวมกันไปเลยให้มันอยู่ในตัวอันเดียวไปเลยแบบนี้พกแค่แว่นตัวเดียวจบ
1: ถูกต้องแล้วก็หลายๆคนนะฮะก็จะใส่ขับรถถูกไหมฮะตรงนี้เขากัน UV 400ด้วยฉะนั้นเอาเครื่องวัดมาแล้วจ้าขออนุญาตวัดสักรอบนึงแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ไงก็แสดงว่าตัวเนี้ยโพลาไรซ์ HD ของเราเนี่ยกัน UV ได้400รวมทั้งของแถมนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวขออนุญาตวัดของแถม
0: แว่นอ่านหนังสือนะ
1: เนี่ยขนาดแว่นอ่านหนังสือนะเอาไว้อ่านหนังสือในบ้านนะ
0: แต่ก็กัน UV 400ด้วยหรอ
1: กัน UV 400ได้เช่นเดียวกัน
0: โอ้แปลว่าเอาง่ายๆวันเนี้ยได้ไปทั้ง2แบบจะเลือกแบบไหนใส่วันไหนก็ได
1: ้
0: ถ้าสมมติว่าวันเนี้ยต้องออกแดดต้องไปตลาดต้องไปเอาท์ดอร์หรือแม้กระทั่งต้องขับรถแล้วต้องใช้สายตาด้วยก็เอารวมกันในตัวเนี้ยที่เป็นแว่นดำแบบมีกันแดดในตัวแล้วก็ด้านล่างช่วยขยายด้วย
1: อันนี้ก็แถม2อันเช่นเดียวกันนะฮะจะอ่านฉลงฉลากอะไรที่มันตัวเล็กๆอ่านหนังสืออะไรที่มันตัวเล็กๆนะฮะขออนุญาตนะ
0: ตอนแรกมันมองไม่เห็น
1: อันนี้เล็กมองไม่เห็นแล้วแต่พอขยายนี่อ๋อยาไทยเนาะห้ามรับประทานเนาะเราก็รู้แล้วว่าอันไหนใช้ทานอันไหนใช้ทาจัดไปฮะนี่คือแว่นกันแดด2 in 1ฮะ Polarize HD ออกจากบ้านใส่ตัวที่เป็นกันแดดขยายอยู่บ้านใส่ตัวที่เป็นขยายของแถมมีไฟสปอตไลท์ที่เป็นไฟฉายให้ด้วยแล้วก็กระเป๋าเก็บของอเนกประสงค์แบบนี้ให้ด้วยโปรโมชั่นนี้เฉพาะ99สายเท่านั้นนะฮะและทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านก็ต้องรีบโทรหน่อยจ้า
2: แว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1แว่นที่เป็นได้มากกว่าแว่นกันแดดทั่วไปด้วยเลนส์ Polarize ถึง2ระยะเลนส์ระยะปกติและเลนส์ระยะขยาย2เท่าช่วยขยายข้อความสำคัญไม่ว่าจะฉลากยาหรือคำเตือนต่างๆพร้อมทั้งป้องกันแสงสีฟ้าและกัน UV 400เท่าช่วยถนอมสายตาสวมแล้วไม่ปวดหัวสามารถตัดแสงสะท้อนและตัดแสงจ้าให้ภาพคมชัดระดับ HD ดีไซน์คลาสสิกน้ำหนักเบาสวมใส่กระชับตกไม่แตกเสริมความโดดเด่นที่ขาแว่นแม่เหล็กหนีบกับขอบเสื้อได้ไม่หลุดหล่นให้คุณใส่ได้ทุกกิจกรรมทุกเวลาทั้งในร่มและกลางแจ้งขยายทุกความสำคัญให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยแว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1
1: เอาล่ะคุณผู้ชมฮะแว่นกันแดด2 in 1 Polarize HD เนี่ยนะถือว่าเป็นสินค้าขายดีเหมือนกันนะฮะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะฉะนั้นใครดูอยู่นะโปรโมชั่นนี้เฉพาะ99สายแรกเท่านั้นนะครับ
0: ที่เป็นแว่นกันแดด2 in 1ทั้งกันแดดแล้วก็ช่วยขยายได้ไป2ยังไม่พอแว่นสายตาให้เบรก2ถ้าคุณได้แว่นละ4ใช้ได้ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงได้แว่นทีเดียว4นะคะกล่องเก็บก็ได้ครบแล้วก็ได้ผ้าเช็ดไปด้วยอีก2นะคือสามารถใช้ด้วยกันได้เลยหารกันก็ลงตัวดีไซน์ได้กับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วและยังไม่พอนี่จ้ะของแถมกระเป๋าใบใหญ่มากนะนี่คือแบบทั้งแขนลี่เลยนะ
1: ใส่หมอนได้ใส่ผ้านวมได้ใส่ตุ๊กตาได้ให้ไปแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็แน่นอนนะมีไฟฉายที่เป็นสปอตไลท์นะฮะอันนี้แถมให้ด้วยเลย UV เนี่ยสำคัญนะคุณผู้ชมฮะฉะนั้นเนี่ยของโพลาไรซ์เขาถึงกัน UV ได้ถึง400
0: กล้าทดสอบให้ดูแบบนี้นี่คือเครื่องที่สามารถทดสอบแล้วตัวเลขมันวิ่งเลย
1: ส่วนตัวผมบอกเลยผมใส่แล้วผมชอบสบายตามาก
0: ลี่อ่ะชอบมากเพราะว่าปกติเราก็อยากใส่กันแดดแหละเราไม่อยากให้สายตาเราเสียเวลาเจอแดดแรงๆและเราก็อยากให้เราบอกว่าสามารถขับรถแล้วมองเห็นตัวหนังสือต่างๆได้ชัดอยากแบบให้มีเลนส์โพลาไรซ์ในการตัดแสงให
1: ้จริงๆผู้ใหญ่อ่ะชอบเล่นมือถือเยอะเนาะสมัยนี้เนาะนอกจากจะใส่แว่นสายตาที่เอาไว้อ่านมือถือธรรมดาแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นบลูไลท์คัทแบบนี้ก็จะดีนะฮะ
0: คือบลูไลท์คัทคืออะไรเอาง่ายๆขนาดในโหมดโทรศัพท์มือถืออ
1: ่ะ
0: เรายังมีโหมดที่แบบว่าถนอมสายตาก็นั่นแหละค่ะมันอยู่ในตัวเลนตัวนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเอาติดเอาไว้วางไว้ใกล้ๆตัวหยิบฉลากยาก็มองเห็นทุกอย่างชัดเจน
1: จัดไปฮะนี่คือแว่นกันแดด2 in 1 Polarize HD ได้ไป2ชิ้นอุปกรณ์ครบนะฮะแว่นอ่านหนังสือบลูไลท์คัทให้ไปด้วยอีก2ไฟฉายสปอตไลท์อีก1และมีกระเป๋าเก็บของอเนกประสงค์ให้ไปด้วย99สายเท่านั้นฮะจะได้โปรนี้ฮะ999บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยจ้า
0: ใช่แล้วรีบโทรให้ทันนะคะเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนะคะย้ำว่าหมดแล้วหมดเลยจริงๆคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วเฉลี่ยมาแล้วเหลือแค่ชิ้นละ83บาท25สตางค์เท่านั้นเองค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะคุณยังโทรทันนะฮะแต่เราหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ค่ะWe'll be right back.
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: โอ๊ตขายไปนานเลย
1: นานทีจะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
2: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
2: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลนึงเนี่ยปีนึงเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
1: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับทั้งตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย. ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
2: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
1: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นเนี่ยครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
2: จ้ะ
0: เห็นว่าย
2: ังไงจะมา
0: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
1: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
2: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ์ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
1: ใช่
0: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
2: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอลแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมขา7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
2: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
3: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
4: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
5: รสชาติกำลังพอดี

0: แท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย
1: อ
0: ีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
1: ทำอะไร
0: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
1: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
0: หนาว
1: เนี่ยขนม
0: ลังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
1: เสริมด้วย
0: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
1: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดีงามไหมคะ
0: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
1: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบแล้วก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
0: ้
1: เราก
0: ็
1: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
0: ปอกนะ
1: ก็แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
0: าะ
1: กินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
0: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
1: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
0: แล้วอะไร
1: หุยน่ากินมาก
0: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาใสยายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดไงไม่เคยเจริญอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
1: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมขาทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
2: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณหนูเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบนแบกแบบเนี้ย
1: มันดีต่อใจมากเลยนะ
0: สี่แพ็
2: ค
0: เนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
1: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
0: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
1: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
0: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ
1: วันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอลสูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
3: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
1: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอนแบกเท่านั้นเลย
2: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมดก็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
1: ใช่
2: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอนแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
0: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอนแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
0: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
0: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
2: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อไปทานได้ง่ายๆแบบน
0: ี้
2: ครับผม
1: นี่คือสูตรออริจินอลของบอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
0: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
2: ครับผมยินดีมากๆ
0: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ู่รายการของเราแล้ววันนี้นะคะไม่ต้องบอกก็รู้แล้วนี่คือซาบีน่าและที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือสีใหม่มาในลุคเอิร์ธตี้เอิร์ธโทนเอิร์ธใจสีที่มันสวยแบบนี้นะบวกกับความสบายแล้วก็เนื้อผ้าต้องบอกว่าเนื้อผ้ารอบนี้ทำออกมาได้ดีกว่าเดิมมาก
1: คือจับแล้วรู้เลยว่าแบบมันน่าใส
0: ่มันละมุนแดดก็ร้อนอากาศก็อบอ้าวอยากให้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนทั้งทีต้องเป็นเซตนี้สีใหม่เท่านั้นจ้า
1: เพราะว่าสีวันนี้สวยมากสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3แถม3ไปตามนี้นะคะและยังไม่พอให้ไปแล้ว6สีแถมเพิ่มอีก6สี6ตัวเป็น12ตัวแล้ว12ตัวนี้จริงๆแล้วต้องราคา 1,199 นะคะแต่วันนี้ลดให้ทันที200แล้วจ่ายแค่999บาท
0: แต่ว่าต้องโทรตอนนี้เท่านั้นนะคะถ้าเห็นเบอร์ขึ้นอยู่แล้วรีบโทรได้เลยตัวนี้เป็นฟรีไซส์ใครใส่ก็ได้สะโพก33ถึง41นิ้วเบอร์โทร

0: ้ตรงนี้ซะก่อนคุณผู้ชมคุณได้ไปอย่างนี้นะซื้อ3แถม3คุณได้ไป6ตัว6สีแบบนี้แล้วยังไม่พอซื้อตอนนี้แถมเพิ่มให้6ตัว6สีได้ไป12ตัวไปตากแล้วสวยมากไม่ต้องอายบ้านเพื่อน
1: โอ้ยไม่ต้องอายเรียกเพื่อนมาหารด้วยก็ได้ดูทรงเขาก่อนตัวนี้จะเป็นเอวสูงนะคะตรงนี้จะเป็นสะดือเนาะแล้วตัวขอบของเขาเนี่ยมันไม่มียางยืดที่เป็นต่อนๆมันจะทำให้ไม่รัดพุงตรงนี้เนื้อตรงนี้มันจะไม่เป็นต่อนเนาะแล้วขอบกางเกงชั้นในของเขาก็ไม่มี
0: เฮ้ยมันมีหน้ามันใส่สบายมาก
1: ยางยืดที่มันเป็นเจ็บเจ็บรัดเอวรัดพุงให้มันเป็นแดงๆแล้วหลังจากนั้นอยากให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะเทคโนโลยีการทอที่ขอบเอวตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของซาบีน่าเท่านั้น
0: ใช่คือคุณรู้เลยว่าเราใส่ของมีแบรนด์นะจ๊ะ
1: เราให้เนื้อผ้านะคะ1 2 3ฝ่ามือแบบนี้เนื้อผ้าค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีสะโพกเนื้อล้นล้นบนล้นล่างเอาอยู่อ่ะขอดูนิดนึงนะคะด้านข้างพี่พิมพ์แม่ๆเห็นไหมคะด้านข้างก็ให้เนื้อผ้ามา
0: ไม่ม
1: ี
0: ตะเข็บเหมือนเดิม
1: ไม่มีตะเข็บตรงข้างเห็นไห
0: ม
1: แล้วความยืดหยุ่นของเขาดูนะถ้าเกิดว่าใครมีเนื้อก้นด้านข้างนะกรอบโกยเนื้อก้นด้านข้างมาไว้ตัวนี้เป็น V tape นะคะขอบขาของเขาเนี่ยพอเวลาโกยมาปุ๊บอะเขาโคตรจะอยู่กับเนื้อเราเลยแม
0: ่
1: เรียบไปเลยถ้าเกิดว่าใครใส่กางเกงที่รัดรูปนิดนึงเวลามันไปโดนตรงบริเวณก้นเราใช่ไหมกางเกงเรียบไปเลย
0: ใช่
1: มันจะไม่มีตัวขอบกางเกงชั้นในขึ้นมาโชว์เนื้อกางเกงของเราที่ใส่อยู
0: ่
1: ไม่มีรอยขอบกางเกงในยังไม่เท่าไหร่ดูด้านหลังดีๆนะจ๊ะถ้าเราเก็บเนื้อก้นกับเนื้อสะโพกมาเรียบร้อยแล้ว
0: หมดเลย
1: เก็บเอาไว้นะคะเวลาทำกิจกรรมค่ะเวลาเดินเห็นไหมแม่มันก็จะไม่ขยับขยื่นไม่เข้าร่องเราให้ไปทั้งหมด616 62 12 12ตัวนี้คือ1โหลนะคะ
0: ใช
1: ่แม่เรียกเพื่อนมาใครอยากหันกางเกงในกับฉันบ้างตัวละแค่83บาท
0: ตายแล้วนี่คือซาบีน่าของแท้จริงๆราคานะคุณผู้ชมเอาจริงๆต้องขาย 1,199 บาทแล้วเพราะว่าตอนนี้อะไรๆก็ขึ้นแต่วันนี้ลดไปเลย200แล้วจ่ายแค่999บาทเฉลี่ยแล้วตกตัวละ83บาท25สตางค์
1: จากตัวละ390
0: ใช่
1: พี่โทรตอนนี้เบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างใกล้จะหมดแล้วนะส่วนลด200บาท

0: สวยจริงๆคุณผู้ชมสีเอิร์ธโทนนะคะนุ้ยให้ดูกันอีกทีนึง6สีมีสีอะไรกันบ้างสีแรกคือสีกรมธาตุสี2คือสีฟ้าสี3สีเขียวสีเขียวสวยมาก
1: สวยมาก
0: และนี่คือสีน้ำตาลที่แบบเอาจริงๆของจริงสวยกว่าในจ
1: อ
0: สีน้ำตาลอ่อนคุณผู้ชมอันนี้ก็คือแบบออกนุ่นๆเลยสีนึงสีชมพู
1: ชมพูเลิฟมากต้องบอกว่าใส่รอบนี้สบายกว่ารอบทุกรอบที่ผ่านมาเพราะว่าตัวนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะอย่างที่บอกไปค่ะตูนนุ้ยเนี่ยนะคะคนละไซส์กันนุ้ยจะเป็นไซส์ XS กับ S ตูนเป็น ML และน้องคนนี้เป็น XL
0: 2XL
1: แม่คนนี้สะโพก46นะจริงๆกางเกงชั้นในเราอ่ะเคลมเอาไว้ที่43แต่แม่ดูนี่ค่ะเราบอกว่าคนสะโพก43ใส่ได้แน่แม่แต่คนนี้46ก็ยังเอาอยู
0: ่
1: รวมไปถึงเนื้อที่บริเวณขอบขาด้วยค่ะมีแต่คนถามว่าขอบขามันตึงไหมคุณน้องใส่แล้วมันแบบอึดอัดอะไรไหม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไง
1: ไม่อึดอัดจะพี่ขอบขาเหลือๆแบบนี้นะคะเก็บเนื้อเราขึ้นไปได้อีกและที่สำคัญหน้าร้อนนี้อยากให้เปลี่ยนกางเกงชั้นในและต้องเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้เท่านั้น
0: และนี่คือ6ตัว6สี12ชั้นนะคุณผู้ชมไปกันต่อเลยนี
1: ่โอ้โ
0: หระบายอากาศได้ขนาดนี้12ชั้นนะคะ
1: 12ชั้นก็เอาอยู
0: ่
1: อากาศร้อนแค่ไหนอากาศอบอ้าวแค่ไหนแปลว่ากางเกงชั้นในเราจะเย็นสบายเพราะฉะนั้นนะคะอากาศแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เลือกกางเกงชั้นในดีๆต้องเป็นผ้าจากซาบีนาและเป็นสีใหม่ในรอบนี้จากซาบีนาอีกเหมือนกันเป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจสวยทุกสีแล้วได้ของเยอะของจุมากซื้อ3แถม9
0: รวมเป็น12 12ตัวนี้ได้ไป6สีสีละ2ตัวนะคะและเป็นสีใหม่เอิร์ธโทนสีของปีนี้ด้วยทั้งหมดจริงๆ 1,199 ครั้งนี้วันนี้เท่านั้นลดให้เลย200บาทเหลือ999บาทเท่านั้นค่ะ

0: เยอะมากบอกแล้วสีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเป็นสีเอิร์ตี้นะคะบอกเลยว่าสีแต่ละสีเนี่ยมันเหมาะกับเรามากๆเลยในการที่จะใส่ในแต่ละวันแล้วก็เนื้อผ้าที่มันดีขึ้นมันนุ่มขึ้นไม่รู้จะพูดยังไงอยากให้แม่ได้ลองเองแล้วสีที่จัดมาให้สวยทุกสี
1: ไม่ซ้ําเดิมที่แม่มีแล้วไม่แปลกใจคนที่โทรมาเยอะๆแล้วก็ซื้อตุนๆไว้อ่ะ
0: ใช่
1: คือลูกค้าเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาเคยใส่แล้วเขารู้ไงว่ามันใส่สวยใส่สบายขนาดไหนแล้วที่สําคัญมันเป็นฟรีไซส
0: ์ราคาจริงๆต่อตัวเนี่ยนะคะจะอยู่ที่390บาทค่ะพี่แม่ๆ390บาทจริงๆเราได้ป้ายแท็กแบบนี้ไปทุกๆตัวด้วยวันนี้ถ้าซื้อทันจะเหลือตัวละ83บาทเท่านั้น
1: เฮ้ยนี่คือรุ่นเดียวนี่คือสีใหม่นะคุณผู้ชมเป็นสีใหม่ให้ราคา83บาท25สตางค์และรุ่นนี้นะคะใส่สบายมากใส่สบายเหมือนเดิมเอาจริงๆใส่สบายกว่าเดิมด้วย
0: คนที่กังวลอยู่ว่าแม่จะใส่ได้หรือจะนุ้ยแม่จะพกแบบ44เบียด43อะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
1: เชื่อไหมว่าคนที่โทรมาคือคนที่สะโพกแบบ40ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าใส่ได้จริงๆแล้วสะโพก40ที่เขาเคยใส่เขาโทรมาซื้อซ้ำกันและวันนี้รีบเลยซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมดนี้12ตัวราคาจริงต้อง 1,199
0: ใช
1: ่แต่วันนี้ไป999บาท
0: ถูกต้องเราให้ส่วนลดไง200บาทยังส่งฟรีทุกออเดอร์อยู่ตอนนี้เรายังไม่เก็บค่าจัดส่งแต่ถ้าไม่โทรตอนนี้วันนี้แล้วถ้ามีค่าจัดส่งบวกมามันจะแรงมากเลยนะแม่ร
1: ี
0: บโทรตอนนี้กับซาบีน่า999บาทส่งฟรี

0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: รมนำชีวิต
1: ศีลธรรมนี้มันคู่กับศีลทรัพย์ศีลทรัพย์จะมาขนาดไหนก็ไปแค่บรมแต่ศีลธรรมนี้ไปถึงหมดกิเลสไปไกลกว่าและเรื่องของเรื่องมาใกล้มาไกลนี้คนส่วนมากก็รู้แต่มาเกิดมาที่บ้านไหนเมืองไหนพ่อแม่เป็นยังไงและปัจจุบันนี้ทำงานอะไรต่อไปจะมีคำเจริญคำหน้าหรือให้เจริญยังไงก็จะเริ่มต้นแค่เกิดปัจจุบันนี้แล้วก็ล่วงรับต่อขันแต่พุทธเจ้าให้เราทราบว่าเรื่องของกายนั้นจะเวลาชาตินี้แล้วใช้กายนี้ไปถึงบทลมหายใจล่วงรับต่อขันไปแต่จิตวิญญาณนั้นเป็นตัวรู้ที่เราท่านทั้งหลายสนใจในเรื่องของพุทธศาสนาก็ดีศาสนาต่างๆก็ดีเป็นเรื่องของจิตใจผู้ชาเดินทางมาฟังธรรมธรรมโมนี้ก็เพราะว่าเป็นเรื่องจิตใจต้องการเข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นจากที่รู้มาแล้วเรื่องของจิตใจนี้ย้ายอยู่ร่างกายนี้ไปจนถึงร่างกายสลายร่างกายเราเกิดกับตายก็จริงใจจิตเดินทางมาก่อนมาอยู่ร่างนี้ลงท้ายบทลมแล้วเดินทางไปชาติหน้าเรื่องชาตินี้ประมาณเฉลี่ยคนเราประมาณ100ปีก็ไม่เคยถึงแล้วประมาณ70-80ปีตอนนี้แต่ว่าจิตวิญญาณนั้นที่เรามีความรู้ต่างกันไปมีความคิดต่างกันไปมีความดีงามต่างกันไปนั้นเป็นเพราะว่ามีจิตทางผมยังไง มาดีเพราะมีบุญเดิมอยู่ดีก็ทำบุญเดิมไปก็ต้องดีมีพวกเรื่องมาไม่ดีเพราะมีบาปเดิมอยู่ก็ไม่ดีเพราะทำบาปเดิมไปก็ต้องมาดีมีบาปเพิ่มเรื่องปัจจุบันนี้เราทวนคืนไปได้ถึงเราวันเกิดก่อนเกิดดังเป็นเรื่องอาศัยผู้รู้พุทธเจ้าเป็นต้นกับผู้ที่มีญาณวิชาต่างๆในเวลานี้เรามาเกิดโลกนี้แล้วก็รู้ได้ว่าวันหนึ่งจะแก่ชราขึ้นเจ็บป่วยร่างลมหายใจจากไปเรื่องอนาคตวันหน้าเดือนหน้าปีหน้านี้ถ้ายังไม่เรียบรองรับต่อผ่านไปวันนี้เป็นวันเสาร์อยู่ต่อเขาเจอวันอาทิตย์ตรงนี้เมื่อเดือนนี้เดือนมิถุนายนถ้าไม่รีบร้อนจากไปเขาเจอเดือนหน้ากรกฎาคมปีนี้พุทธศักราช2561ถ้ายังมีที่อยู่ต่อไปก็เจอปีใหม่2562ก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้ละวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าพิสูจน์ได้ถ้าเรายังอยู่ไปเรื่อยๆในชาติหน้านี้ต้องอาศัยผู้รู้พระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านแสดงว่าเมื่อคนเราถ้าเกิดประชาติเดียวแล้วเริ่มต้นอย่าว่าคนละบ้านโรงเรืองเลยในกลุ่มเดียวกันเนี่ยพ่อกับแม่พี่กับน้องลูกหลานคนจะมีนิสัยใจคอพอกันฐานะพอกันสุขภาพพอกันแต่นี่ในครอบครัวเดียวกันนิสัยใจคอก็ยังมีการแตกต่างกันสุขภาพต่างกันฐานะต่างกันไปทีแล้วมาปัจจุบันนี้แล้วก็ทำอาชีพคนละอย่างเรียนโทรทัศน์มีความสามารถทำงานการโทรทัศน์ประการเนี่ยก็เมื่อวันปัจจุบันนี้ก็ไม่เท่ากันวันหน้าเดี๋ยว

เรื่องของวัตถุปัจจัยนั้นไปแค่บรมเรียกร้องอิทัพไปได้แค่บรมแต่อริทัพมุขสนทั้งหลายนั้นหรือบาปทั้งหลายนั้นติดตามไปถึงชาติหน้าได้ฉะนั้นพุทธเจ้าทรงกำชับเพียงว่าถามหาท่านเป็นคำสอนกฎแห่งกรรมทีนี้ชั่วเห็นตัวทำจะทุ่งแต่งทำตัวฉะนั้นปัจจุบันนี้พยายามแนะนำให้ละบาปบำเพ็ญบุญชำระจิตให้ผ่องใสเพียงแค่นี้เราก็จะไม่ขาดทุนชีวิตแล้วแล้วบาปคืออะไรง่ายๆคือศีลห้าที่ทางการมีการลงคือเรื่องของผู้หานั้นเป็นเรื่องให้เราปรับปรุงจิตใจของเราแต่เริ่มต้นที่รักษาศีลนี้เป็นรักษาชีวิตของเราเมื่อร่างกายเราดูแลส่วนหนึ่งรักษาศีลห้านี้มันช่วยลึกเข้าไปถึงจิตใจเมื่อไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตแล้วจิตใจเราก็มีความสะอาดใจมากขึ้น แล้วก็เติมไม่ตาปณีส่วนเราไม่ลักขโมยทองของใครแล้วก็เติมเรื่องเกี่ยวเรื่องเขาไม่ตาปณีขึ้นไปนอกจากเรื่องไม่ตาปณีแล้วก็มีการเผื่อแผ่ก็ช่วยเราไม่คิดที่จะไปเปลี่ยนใครเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องคู่ครองเหมือนกันเราพยายามว่าควบคุมจิตใจเราให้เห็นว่าถ้าต้องการมีครอบครัวก็มีคู่มีครอบครัวไปตามธรรมชาติธรรมดาไม่ร่วมกันใครก็โดยการมีสันโดษในครอบครัวของตนเองหรือพุทธสมจันทร์ถึงจะจัดเราเป็นข้างหน้าข่าวนอกจากไปโกหกกับวงใครแล้วเราจะมีการพูดความจริงพูดคำที่เป็นประโยชน์วาจาเราก็มีคุณค่ามากขึ้นนอกจากไม่ดื่มไรยาเมาแล้วเราก็จะมีการดื่มหรือว่ารับอาหารดำรงที่ได้ประโยชน์ต่อทั้งขันร่างกายเรานี่เขาเรียกว่ารักษาศีลห้าแล้วได้ใจส่วนหนึ่งทั้งอาหารเทินต้องการสงบก็ต้องนั่งสมาธิมีการเพียรเพ่งกรรมฐานนี่เรียกว่าหลักใจของเราพระองค์ทรงบำเพ็ญในการเพ่งลมหายใจเรียกว่าอนาปานสติเราทั้งหลายคือมีลมหายใจในการทุกคนเราทดลองเอาจิตใจเราเนี่ยจิตใจไม่มีรูปร่างแต่มารู้ที่ปลายจมูกของเราจิตใจเป็นผู้รู้ผู้รู้ว่าอยู่แล้วมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพียงกำหนดพยายามมีสติอย่าเผลอแล้วก็สามารถทำจิตสงบได้ในพิจารณากายบางส่วนก็ได้จิตสงบแล้วก็พบสุขภายในมีความสงบแล้วปัญญาก็ผ่องใสขึ้นสามารถรู้เรารู้เขาปรับปรุงตัวเราให้ดีขึ้นปรับปรุงสังคมให้ดีขึ้นนี่เขาเรียกว่ามีศีลเป็นบาดฐานไม่สมาธิตัวกลางไม่ปัญญาเป็นตัวเสริมการภาวนาช่วยให้เรามีความสุขในชีวิตจิตใจนี้มากยิ่งขึ้นและเป็นของกลางไม่จำกัดว่าจะเป็นชาวประเทศไหนและชั่วใครก็ทำได้ทำดีทำดีก็ต้องทำดีทำเสร็จไหนก็เสริมความสุขทางใจเข้าไปเมื่อจะดีแล้วทุกอย่างมันก็ดีขึ้นคือคนเรานี้จิตใจมันยังไม่สะอาดพอไม่สงบพอไม่ผ่องใสพอถ้าต้องการใจสะอาดแล้วเราทำความสะอาดกายเท่าของนี้ใช้เรื่องภายนอกในการอาบน้ำน้ำเก่งที่สกปรกแต่จะล้างใจสะอาดนั้นต้องเริ่มต้นจากมีศีลธรรมเมื่อมีศีลธรรมแล้วก็จะไม่มีใครใจก็เริ่มสะอาดขึ้นแต่ว่าใจสะอาดนี้เป็นเพียงด่านแรกต้องการความสงบมากขึ้นก็ต้องทำความสงบสงบจิตสงบใจนี้ต้องฝึกที่ว่าควบคุมจิตให้สงบ

โดยมีหลักใจเช่นกรรมฐานเป็นงานพัฒนาจิตเป็นต้นลมหายใจนี่จะมีพิจารณาส่วนของกายพิจารณาคุณพระเจ้าพระธรรมสงฆ์คือมีหลักใจสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็มีการเพียรเพ่งบ่อยๆเวลามีเวลาว่างที่จะนั่งก่อนนอนก็ตื่นนอนนี้แบ่งเวลามาเพียรเพ่งกรรมฐานทัก5-10 นาทีก็เรียกไปทำนานเข้าถ้าสงบแล้วขยายตัวไปตรงท้ายสงบแล้วตัวน้ำใสอ่ะเห็นอะไรก็ชัดขึ้นการเจริญภาวนาก็เพื่อให้เกิดปัญญารู้บาปบุญคุณโทษรู้คุณรู้ประโยชน์รู้เขารู้เรามันก็เพิ่มความสามารถความสุขในตัวเราเองเพราะนั้นเมื่อเรามีความสุขแล้วสังคมทั้งหลายพยายามมีศีลสมาธิปัญญาแล้วก็จะมีความสุขมากขึ้นใจดีขึ้นแล้วก็จะมองกันในแง่ดีไม่ไรก็เพื่อแผ่กันไม่เวียนกันโลกนี้ก็จะมีความสุขขยายตัวขึ้นไปจากการที่เราเป็นตัวอย่างที่ว่ามีความสุขเกิดจากการมีศีลมีสมาธิปัญญาแล้วก็ผู้อื่นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

เรื่องของแต่ละคนนั้นก็มีการเกิดกระดิ่งประเทศมีการศึกษาก็ระแหงทำงานหลายชนิดกว่าถึงปัจจุบันนี้ได้แล้วมันก็มีที่มาที่ไปแต่เรื่องทั้งโลกก็ไว้ก่อนแต่ว่าเรื่องการบวชเน่ธรรมเนียมชาวพุทธเราก็ยินดีในการบวชเราจะไปวันสามเดือนสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็รับรันเหลือหนึ่งเดือนมีสองอาทิตย์เนี่ยเพราะการบวชนี้เป็นเข้ามาฝึกหัดเป็นการละชั่วทำดีทำสารเล่ายอดเมื่อเราอยากจะบวชแล้วก็ไปหาหัวหน้างานว่าอยากจะลาบวชก็ท่านก็ไม่ขัดข้องอะไรแล้วเมื่อคุยกันแล้วท่านว่าจะบวชที่ไหนล่ะเราคนกรุงเทพก็คิดจะบวชในกรุงเทพนะวันไหนก็ได้เพราะไม่ได้มุ่งหมายอะไรเพียงว่าได้บวชตามเพณีก็ดีแล้วแต่ว่าหัวหน้าและเจ้านายนั้นเขาเกิดเป็นลูกศิษย์ธรรมบรีที่วัดนี้ธรรมบรีธรรมสโรตอนท่านรู้รับในมีสอนถากว่าที่ทำที่ทำมันเสียไปทีทำเพียงปัญญาเนี่ยท่านก็เป็นอาจารย์ของคนสนใจภาวนาเมื่อเจ้านายแนะนำงานเราก็บวชที่นี่ที่ว่าไปแล้วไม่ใช่บวชตอนบวชตอนอายุ30เนี่ยแต่เมื่อฟังธรรมะธรรมโอดีแล้วทดลองภาวนาแล้วให้เห็นว่าอยู่ศาสนาก็ดีไม่ได้เพียงครูอาจารย์มาเพ่นภาวนาไม่ต้องไปรับใช้สังคมทำงานทำการอย่างเก่าแต่เราศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมและเพื่อแสดงธรรมให้สังคมตอบแทนเหมือนกันอย่างพระเจ้านี้เมื่อออกจากสมบัติแล้วไปผนวดเมื่อพระองค์ทำแล้วก็สั่งสอนสังคมให้เข้าใจทุกคนต้องการความพ้นทุกข์ต้องการความสุขแล้ววิธีที่พระเจ้าแสดงนี้เป็นกลางๆคือทำทานเราให้ทานเราก็มีความอิ่มใจเพิ่มขึ้นเรามีศีลธรรมจิตใจก็เยือกเย็นมากขึ้นเรามีการทำอาธิเจริญปัญญาจิตใจก็ผ่องใสมากขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถ้าทำแล้วก็ย่อมได้ผลไม่มากก็น้อยถ้าเขาจะสังเกตแต่ว่าเราจะทำต่อเนื่องแค่ไหนเพียงไรฉะนั้นก็ฝากว่าเรื่องผู้หนานี่มีผลเกิดจากเหตุแล้วถ้าผลน้อยเหตุน้อยมันก็เห็นผลง่ายแต่ถ้าบอกเป็นเหตุ

นั้นก็หวังว่าเมื่อเราได้ฟังแล้วก็ออกไปพิจารณาเมื่อทดลองมาเพนภาวนาแล้วอาจจะเข้าใจในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องสังขารร่างกายกับจิตใจนี้จนทั้งว่ามันก็ศรัทธาขึ้นมาเกิดสงสัยขึ้นมาถึงจะไม่บวชก็ตามพุทธานี่เป็นของกลางเราศึกษาธรรมแต่ตลาดฟังเทศน์ฟังธรรมที่ออกอากาศก็ได้แล้วทดลองดูเพียงว่าละบาปอะไรมันชั่วไม่ถิ่นผิดถิ่นต้นทำดีมีการทำความดีต่างมีการที่เพิ่มเติมความดีของต่างแล้วลองทดลองก่อนจะนอนก็ตื่นนอนเนี่ยเริ่มต้นมีการกราบพระแล้วก็สวดมนต์เล็กน้อยนั่งภาวนาสักใหม่ๆสัก5ทีหรือ10ทีก็ดีกว่าไม่ทำเลยเพราะว่าทำถูกต้องแล้วมันก็อาจจะทำให้เราสบายขึ้นมันสุขมากขึ้นก็ขยายในการทำต่อไปให้พ้นได้เองนั้นที่ว่าชี้แจงมานี้ก็หวังว่าคงให้ความเข้าใจกับท่านโยมทั้งหลายและผู้ฟังทั้งหลายตามสมควรสุดท้ายนี้ก็ได้ขอบคุณพระเถรนั้นใจและกุศลที่ทำนั้นเขาจะเป็นพระปัจจัยไม่ส่วนช่วยเราสลายนั้นพ้นจากทุกโทษภัยเวรพ้นจากความผิดหวังด้วยกันทั้งปวงเขายองไปสู่ความสุขอันไพบูลย์มีอายุวันนั้นถูกกับละปัญญาใจให้สมความปรารถนาด้วยดีทุกท่านทุกท่านทุกคนเถิด

0: หากต้องการทำให้จิตสงบก็ต้องฝึกสมาธิเมื่อจิตสงบแล้วจะพบสุขภายในปัญญาจะผ่องใสสามารถรู้เรารู้เขานำมาปรับปรุงตัวเราให้ดีขึ้นปรับปรุงสังคมให้ดีขึ้น
1: ธรรมนำชีวิต

0: ิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
1: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
2: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอบฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
3: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
1: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอบฟ้า
3: ลินเงียบไปเลยนะเว้ย
4: ติดตามชมจุจีบสายมูอันลัคกี้เดย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
6: กูท้ามึงอยู่ให้โอกาสคุยหมอปันด้วยตัวเองบ้างดิ
7: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีนะ
5: ยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
7: บอกว่าอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบเลยไง
8: เราดีใจนะที่เราได้รู้จักกัน
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
9: เมื่อเวทมนต์และความลึกลับภายใต้แสงจันทร์กำลังกลับมาอีกครั้ง
10: และเมื่อมนุษย์ต่างดาวบุกการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจึงเริ่มต้นขึ้น
11: จุดท้ายจุดท้าย
9: พร้อมนายอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
10: คืนวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 23:30 ทางช่อง GMM 25ครับ
4: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทาไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว 14:00 นที่นี่ GMM 25
12: เด็กส์คลับการ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น

้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิตเทนชินมาสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25

0: นำชีวิต
1: วันนี้นั้นอาตมาภาพก็จะขอนำเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับเวลามีพระพุทธภาษิตหนึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าอติตังนานวาเขมยะนปฏิกังเขอนาคตังซึ่งก็มีเนื้อหาหมายถึงว่าอดีตทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วเนี่ยอย่าได้ไปหวนคำนึงถึงไม่ต้องไปหวนคำนึงคิดถึงอดีตให้มากอนาคตมันเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ไม่สมควรที่จะไปเพ้อฝันคิดคำนึงฝันหวานถึงอนาคตเพราะว่าอนาคตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาก่อนที่เราจะมาพูดถึงอดีตพูดถึงอนาคตก็ขอให้ญาติโยมได้ทำความเข้าใจในเรื่องของเวลาเสียก่อนถ้าเราพูดถึงเรื่องของเวลาเราเข้าใจคำว่าเวลาว่าอะไรบ้างเข้าใจมันยังไงว่าเวลานี่หมายถึงอะไรกันเวลานี่หมายถึงอะไรเวลาเนี่ยมันเป็นคำที่มนุษย์เราเนี่ยบัญญัติขึ้นมาเรียกสิ่งที่มันผ่านเข้ามาแล้วมันก็ผ่านไปเมื่อผ่านไปแล้วไอ้ที่ผ่านไปก็ทิ้งไว้ข้างหลังผ่านไปแล้วทิ้งไว้ข้างหลังเรียกว่าอดีตสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงเรียกว่าอนาคตที่เราทำอยู่ตอนนี้นั้นเรียกว่าปัจจุบัน

เวลานี้จับต้องไม่ได้แต่ทุกคนจะต้องผ่านช่วงเวลาไปเรื่อยๆเวลาเรานึกถึงนาฬิกามันจะหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆย้อนกลับก็ไม่ได้ย้อนกลับไม่ได้เมื่อเรามองเห็นส่วนดีได้แล้วทีนี้หลายท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมชาตินี้เนี่ยเราทำดีก็มากแต่ทำไมเรายังต้องมีความทุกข์อยู่อีกทำดีไม่เห็นได้ดีเลยทำไมคนที่ทำชั่วเนี่ยทำเลวแสนเลวแต่ทำไมได้ดีนักหนาอาตมาก็จะต้องบอกว่ากรรมคนเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมีกรรมส่งมาให้เกิดเพราะมีกรรมจึงได้มาเกิดมีกรรมจะหนีกรรมไม่พ้นหนีไม่ได้แม้แต่พระอรหันต์ยังหนีไม่ได้เลยเพราะนั้นทุกคนต้องมีกรรมต้องใช้กรรมไปเรื่อยๆไม่มีทางลัดทางลัดไม่มีแต่ที่คนที่ทำดีมากๆแล้วได้ผลของกรรมที่ไม่ดีมานั้นเพราะว่ากรรมที่เราสร้างไว้นั้นน่ะมันถูกทับถมกันมาหลายภพหลายชาติเยอะมากจำนวนมากมายมหาศาลญาติโยมลองนึกตามเอาเฉพาะในชาตินี้เฉพาะในชาตินี้ตั้งแต่ได้เกิดมาในชาตินี้จนถึงปัจจุบันเนี่ยจำได้ไหมว่าทำความดีอะไรก่อนอันไหนทำที่หลังอันไหนทำก่อนเรียงลำดับได้ไหมทำความชั่วอะไรมาบ้างเรียงลำดับได้ไหมมันเรียงไม่ได้จำไม่ได้มันทับผมก็ในอย่างนี้เนี่ยหลายภพหลายชาติมากกรรมไหนจะมาให้ส่งผลต่อเราก่อนนั้นเราไม่สามารถบอกได้แต่ให้เราทุกคนเนี่ย

ได้ตระหนักเอาไว้เสมอว่าสิ่งใดที่ทำให้เรามีความสุขไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นจากกรรมที่เราได้กระทำมาในอดีตทั้งนั้นเกิดจากกรรมที่เราได้ทำมาแล้วนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็ต้องยอมรับผลของกรรมนั้นไปเมื่อไม่อยากจะต้องเกิดมาแล้วต้องทนทุกข์ทรมานต้องมีความทุกข์ความเสียใจอย่างเช่นในชาตินี้ก็จงหมั่นทำความดีหมั่นทำความดีให้มากๆเหมือนกับเราเจือจางน้ำขุ่นด้วยน้ำใสแล้วก็ค่อยๆใช้น้ำขุ่นนั้นค่อยขจัดน้ำขุ่นนั้นออกไปก็คือการชดใช้กรรมไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าได้เติมน้ำขุ่นลงไปอีกน้ำนั้นจะได้ไม่ขุ่นจะได้ไม่เกิดความทุกข์ความเสียใจอีกแต่ถ้าหากว่าญาติโยมต้องการที่จะพ้นจากความทุกข์ให้ได้จริงๆไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์แล้วก็ตกสวรรค์ได้มาเป็นมนุษย์ก็ได้ตกมาเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้หรือไม่อยากเป็นเปรตเป็นอสุรกายไม่อยากเกิดมาที่จะต้องมาหิวต้องหาอาหารต้องเจ็บต้องป่วยก็ให้หมั่นปฏิบัติตามทางที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ในวางหลักธรรม

จะมีวิธีทำยังไงบ้างให้ใจเราไม่ทุกข์ให้ใจเราเป็นสุขอาตมาก็ต้องขอแนะนำว่าธรรมะเนี่ยต้องมองทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติหาธรรมชาติของสิ่งนั้นให้ได้อย่างเช่นบางคนได้ยินคำด่ามีคนมาด่ามาว่าเราด้วยคำร้ายๆด่าอย่างเสียหายๆแล้วเราก็รับคำด่านั้นเข้ามาในใจแล้วเราเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นไฟเลยโกรธเขามากที่เข้ามาด่าเราถ้าหากว่ามองอย่างมีธรรมะมองหาธรรมชาติของเสียงด่านได้เราต้องเข้าใจว่าเสียงด่าที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรเสียงที่เราได้ยินทุกวันนี้ก็คือคลื่นความถี่เป็นคลื่นความถี่ต่างๆที่หูเราได้ยินที่คนเราได้ยินแล้วมนุษย์เนี่ยก็บัญญัติเป็นภาษาตั้งขึ้นมาเป็นภาษาอธิบายความหมายของคำต่างๆบัญญัติขึ้นมาว่าคำนี้แปลว่าอะไรคำนี้แปลว่าเขาด่าเราอยู่คำนี้แปลว่าเขาชมเราอยู่นี่เพราะฉะนั้นที่เราได้ยินที่เราโกรธเราโกรธอะไรเขาเรากำลังโกรธเพราะเราไปตีความหมายหรือเขาไปตีความหมายเราโกรธที่เราโกรธเราโกรธเสียงที่เราได้ยินไม่อยากได้ยินเสียงนั้นก็คือคลื่นความถี่เรากำลังโกรธคลื่นความถี่ได้ความถี่นึงอยู่แล้วก็มาตีความหมายให้เข้ามาสู่ใจแล้วก็ทุกข์ถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบเสียงนกที่กำลังร้องดังอยู่นกเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้ภาษานกเขาอาจจะด่าเราอยู่ก็ได้เอ๊มนุษย์พวกนี้นี่ทำไมบินไม่ได้แหมใช้ไม่ได้เลยสู้เราก็ไม่ได้เราเป็นนกเราสามารถบินได้อยู่บนท้องฟ้ามนุษย์ทำไม่ได้มนุษย์ไม่ได้เรื่องเขาอาจจะด่าเราอยู่ก็ได้แต่เราแปลความหมายเขาไม่ได้เขาด่าเราด่าถึงโคตรเงาวงตระกูลเราแต่เราก็ไม่โกรธเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่เข้าใจความหมายเราไม่ได้บัญญัติภาษานกไว้ว่าแปลความว่าอะไรแต่มนุษย์เราบัญญัติศัพท์ขึ้นมาบัญญัติความหมายของคลื่นความถี่เหล่านั้นขึ้นมาว่าเป็นคำพูดว่าเป็นคำด่าว่าเป็นคำชมว่าเป็นภาษานี่ถ้าหากว่าเราเข้าใจว่านี่มันเป็นเพียงแค่คลื่นความถี่ใดความถี่หนึ่ง

ท่านั้นเองมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปเราได้ยินเข้ามาแวบเดียวถ้าเราไม่เอาไปตีความหมายสักอย่างเดียวเราก็ไม่ถูกได้ยินผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอ๋อเข้าใจความหมายแล้วโอ้ไม่มีความหมายอะไรดีเลยไม่ได้เรื่องแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปเราก็ไม่ทุกข์คนที่เขาตั้งใจด่าเราซะอีกเขาก็จะหงุดหงิดว่าเอ๊ะทำไมด่าเราแล้วเราไม่โกรธไม่เคืองเขาก็จะหงุดหงิดแต่เรานี่แหละเราสบายก่อนเขาแล้วเราสบายแล้วเรานอนไปเรานอนหลับแล้วเรากลับไปนอนหลับเรียบร้อยเขายังโกรธเราอยู่แต่ในทางกลับกันถ้าเราเอาเก็บคำพูดของเขาเนี่ยที่เขาพูดมาที่ผ่านไปแล้วเขาพูดด่าเรามาอย่างเขาพูดด่าเราตอนเช้าแล้วก็ยังเก็บนึกถึงแต่คำพูดนั้นอยู่ตลอดเวลาจนถึงตอนเข้านอนทำให้นอนไม่หลับเกิดความทุกข์นอนก็ไม่หลับคิดถึงแต่เรื่องที่เขาด่าเราเขาว่าเราเขาตำหนิเราแต่คนที่พูดนั้นน่ะนอนไปเรียบร้อยสบายนอนหลับฝันดีและไอ้คำพูดนั้นก็จบไปนานแล้วด้วยแต่เราเอามาจดจำไว้เองนี่ที่เป็นอย่างนี้เพราะเรามองไม่เห็นธรรมชาติมองไม่เห็นธรรมชาติสิ่งที่มันเป็นไปมันเป็นอย่างนั้นเองแต่มนุษย์เรานี่แหละไปตีความหมายแล้วเอาเก็บเข้ามาช่องทางการรับรู้มันเข้าได้ทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งสัมผัสทั้งลิ้นทั้งกายแล้วมันก็เข้ามาสู่ใจไปตีความหมายถ้าเราแค่รับรู้มันไว้เข้าใจมันไว้แล้วเราก็ปล่อยมันให้มันเป็นไปตามธรรมชาติธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติให้ได้ชีวิตก็จะมีความสุขไม่ต้องเดือดร้อน

สรุปว่าการใช้ชีวิตให้ประสบซึ่งความสุขให้ได้ในชาตินี้ในปัจจุบันนี้รวมถึงการใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชาติต่อๆไปนั้นก็ขอให้ญาติโยมได้เข้าใจได้ศึกษาให้ถ่องแท้ในความเป็นธรรมะหรือธรรมชาติของทุกสรรพสิ่งในโลกเข้าใจธรรมชาติของสิ่งอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราและทำความเข้าใจธรรมชาติของตัวเราด้วยเข้าใจเขาเข้าใจเราใช้ชีวิตให้ได้คุ้มค่าไม่ประมาทในการใช้ชีวิตไม่พะวงถึงอดีตไม่นึกถึงอนาคตทำปัจจุบันให้ดีทำปัจจุบันให้ดีทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อเนื่องสม่ำเสมอแล้วชีวิตของญาติโยมทุกท่านก็จะได้ประสบพบแต่ความสุขความเจริญสถาพรทุกเมื่อเชื่อวันขอเจริญพร

0: นเราควรตระหนักเสมอว่าสิ่งใดที่ทำให้เรามีความสุขหรือมีความทุกข์นั้นเกิดขึ้นจากกรรมที่เราเคยทำมาในอดีตทั้งนั้นเมื่อเข้าใจดังนี้แล้วก็ต้องยอมรับมันถ้าเราไม่อยากมีความทุกข์ความเสียใจก็ต้องหมั่นทำกรรมดีมากๆเหมือนเราเจือจางน้ำขุ่นด้วยน้ำใส
1: ธรรมนำชีวิต
2: ไอ้กฎหมายคนที่ไม่เคยเป็นเหยื่อไม่มีวันเข้าใจ
3: สิ่งที่กูห่วงที่สุดไม่ใช่คดีด้วยซ้ำ
4: แล้วคืออะไร
3: ห่วงมึงไง
5: ตอนนี้ทุกคนกำลังเฝ้ารอตอนจบเนครอสอยู่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไดเซนเซ
6: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายคืนนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
7: อย่างน้องก็เป็นได้แค่เด็กเลี้ยง
8: แต่เด็กเลี้ยงอย่างหนูก็ไม่เคยทำให้พี่จันต้องเสียใจ

0: ับเด็กที่ชื่อคีพวกอยู่แค่นอนด้วยกันหรือว่าคิดจะจริงจังกันด้วย
1: ให้ยอมรับก็ได้ไอ้ยังรักยูอยู่เจ
2: พี่ไปสืบประวัติน้องมาแล้วนะแต่นามสกุลตระกูลใหญ่เลยนี่ทำไมถึงยอมมาเป็นเด็กเลี้ยงจันล่ะ
1: ถ้าหนูบอกพี่จะออกจากชีวิตพี่จันไหม
3: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
4: ถามดีๆนะเว้ย
5: นั่นไงมึงจะเอายังไงใครรุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างมึงจะเอา
4: เอาดิวะเกิดก่อนก็โดนตีได้เหมือนกันเว้ย
5: จะเอาก็ได้เอา
6: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
7: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณต้องมาแจ้งผมก็ได
6: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
3: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปี1ทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ร่วมดำลึกเพลงดังสายันสัญญา

0: 14:45 ที่นี่ GMM 25
1: เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
2: นี่ไก่ซันเป็นไงบ้างอะ
1: ซัน
3: ครับ
4: มึงว่าพ่อเราจะรู้ยังวะ
3: ถ้าพ่อกูรู้อะกูก็กะจะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
1: กูเรียกมึงว่าแฟนได้ยัง
5: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: น้องแจมระวัง
7: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
8: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
9: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
8: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
10: สามคุณมาได
11: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
10: คุณสาม
5: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
12: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
13: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
12: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อ่ะเตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคงบุรี
14: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอ่ะ
13: คือเราว่าเราชอบบลูอ่ะ
15: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรีเด็ดขาด
16: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
13: เราอะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
17: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
18: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
19: ทำนำชีวิต
20: ในวันนี้ก็จะได้นำเรื่องของเบญจขันธ์หรือขันธ์5มาพูดคุยสนทนาให้บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังคำว่าขันธ์5เบญจะเนี่ยแปลว่า5ขันธ์เนี่ยแปลว่ากองก็รวมกันเรียกกันว่าขันธ์5อาจจะเป็นธรรมะในเชิงปฏิบัตินิดหนึ่งญาติโยมก็ต้องพยายามตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าธรรมะที่เป็นธรรมะในเชิงปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่ตั้งสติไม่ตั้งใจฟังให้ดีก็อาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งในเรื่องของเบญจขันธ์หรือขันธ์ห้าเนี่ยถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงตรัสเรื่องนี้ก็คือพระองค์ให้เรามองว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนให้เห็นว่าชีวิตของเรานั้นเกิดขึ้นตามหลักของธรรมชาติเกิดจากการปรุงแต่งกันขึ้นมา

จนเป็นสังขารร่างกายของเราที่บอกว่าเกิดขึ้นตามหลักธรรมชาติเนี่ยก็คือในส่วนของร่างกายของเรานั้นเนี่ยเกิดจากธาตุ4ขึ้นมาก่อนก็คือดินน้ำไฟลมรวมเข้าเป็นร่างกายส่วนหนึ่งแล้วก็ต่อมาก็มีขันห้าเข้ามาประกอบขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็

ในส่วนของขันธ์5นี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าจะแยกลงไปถ้าจะย่อลงไปให้สั้นลงอีกก็คือเหลือเพียงแค่รูปกับนามนะรูปกับนามรูปกับนามอย่างไรก็คือรูปนี่ก็ยังคงเป็นรูปส่วนนามก็คือตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันนี้จัดเป็นนามข้อที่หนึ่งรูปเนี่ยมีอะไรบ้างรูปก็ได้แก่ส่วนที่เป็นรูปทั้งหมดส่วนที่เป็นร่างกายพฤติกรรมทั้งหมดที่แสดงออกทางร่างกายกิริยาอาการต่างๆเช่นการเดินการนั่งการนอนการกินดื่มทำพูดคิดอันนี้เรียกว่าเป็นส่วนของร่างกายคือพฤติกรรมต่างๆที่เราแสดงออกโดยทั่วไปที่เราสังเกตได้ทีนี้อยากอาจจะพูดในภาษาของการปฏิบัติหน่อยว่ารูปนี่ถ้าในส่วนของการปฏิบัตินี่ท่านบอกว่ามีทั้งรูปที่เป็นบัญญัติแล้วก็รูปที่เป็นปรมัตถ์รูปบัญญัติก็คือรูปที่เราเห็นได้ด้วยตาเห็นได้ด้วยตาก็คือพฤติกรรมต่างๆนั่นเองดังที่ได้กล่าวไปแล้วแต่ว่ารูปที่เป็นปรมัตถ์เนี่ยคืออะไรรูปที่เป็นปรมัตถ์รูปที่เป็นจริงรูปจริงๆนะก็คือรูปที่ก็เอาไปใช้ในการปฏิบัติลมหายใจอย่างเงี้ยอาจจะนำไปใช้ในการปฏิบัติสติปัฏฐาน4อันที่ท่านใช้ว่าให้ใจหายใจเข้าหรือให้พิจารณาว่าพองหนอออกก็ยุบหนอลมหายใจตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนของรูปเหมือนกันความคิดก็เป็นรูปนะความคิดก็เป็นรูปนะเสียงก็เป็นรูปนะสีต่างๆก็เป็นรูปนะกลิ่นก็เป็นรูปรสก็เป็นรูปถามว่าเป็นรูปได้อย่างไรก็เป็นรูปได้เพราะเราสามารถรู้สึกถึงอาการของมันได้เพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เป็นอาการพระพุทธเจ้าตรัสว่า

นั่นคือรูปเพราะฉะนั้นนี่คือรูปที่เป็นรูปปรมัตถ์แล้วรูปปรมัตถ์นี่แหละที่จะใช้ในการนำไปปฏิบัติเพราะว่าทำไมต้องใช้รูปปรมัตถ์นำไปใช้ในเอาไปใช้ในการปฏิบัติเพราะว่าถ้ารูปบัญญัติเนี่ยเช่นรูปที่เราเห็นได้ด้วยตาเนี่ยเช่นตัวตนของบุคคลหรือพฤติกรรมของบุคคลต่างๆนะถึงแม้ว่าเราเพ่งเนี่ยมันก็ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้ารูปบัญญัติเนี่ยสมมุติว่าความรู้สึกเกิดขึ้นมานะเช่นรู้สึกพอใจเกิดขึ้นมานะเราก็มีสติรู้ทันทีแล้วก็ภาวนาว่าพอใจหนอพอใจหนอพอใจหนอพอเราพอสติเรารู้ว่าอ๋อเรารู้ตามทันว่านี่คือความพอใจพอใจหนอขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้ความพอใจนั้นลดลงไปหมดลงไปถามว่าความพอใจเนี่ยมันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นกิเลสหรือเป็นสิ่งที่ดีงามก็ตอบว่า

ญญัติเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเห็นอนิจจังทุกขังขณะอนัตตาได้ในขณะปฏิบัติในขณะที่ปฏิบัติอยู่หรือพิจารณาอารมณ์นั้นอยู่มันจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้หรือเห็นการแตกดับสลายได้ก็เมื่อหมดลมหายใจแล้วเอาไปเผานั่นแหละนี่คือในส่วนของรูปประการที่สองเวทนาขันได้แก่ส่วนของความรู้สึกคนเราก็มีความรู้สึกอยู่3ประเภทก็คือ1ความรู้สึกที่เป็นสุข2ความรู้สึกที่เป็นทุกข์แล้ว3ความรู้สึกที่เป็นกลางๆนะความรู้สึกที่เป็นสุขก็เรียกว่าสุขเวทนาความรู้สึกที่เป็นทุกข์ก็เรียกว่าทุกขเวทนาความรู้สึกที่เป็นกลางๆ ก็คือไม่สุขไม่ทุกข์ก็คือเช่นเราอาบน้ำเราทานข้าวเราเดินไปโน่นไปนี่ก็ถือว่ามันเป็นกลางๆหรือเราตื่นมาตอนเช้าเราล้างหน้าเราแปรงฟันก็มันเป็นความรู้สึกที่มันบอกไม่ได้ว่าดีใจหรือเสียใจก็เป็นความรู้สึกที่เป็นกลางๆเพราะฉะนั้นนี่คือในส่วนของเวทนานะในส่วนของเวทนาทีนี้สุขเวทนาเนี่ยนะสุขเวทนานี่นะถามว่าในความเข้าใจของคนทั่วไปเนี่ยก็คือการได้รับสิ่งที่ปรารถนาเช่นการได้รับเงินได้รับทองได้มีอาหารดีๆกินได้มีเสื้อผ้าสวยๆใส่ได้มีบ้านหลังดีๆงามๆได้อยู่อาศัยอันนี้ก็คือที่คนทั่วไปเข้าใจว่านี่คือความสุขนะเป็นความสุขแต่ในทางพุทธศาสนาไม่ได้มองสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นความสุขคำว่าสุขเวทนานะสุขเวทนาเนี่ยก็คืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับความรู้สึกของเรานะเกิดขึ้นกับความรู้สึกของเราเช่นว่าเราพอใจนะเราพอใจอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ก็เรียกว่าเป็นสุขเวทนาหรือดีใจก็ชื่อว่าเป็นสุขเวทนาต่อไปก็คืออุเบกขาเวทนาหรืออารมณ์ที่มันเป็นกลางๆเช่นเรานั่งไปเนี่ยเรานิ่งไปสมมติเราฝึกสมาธิเรานั่งแล้วนิ่งเฉยบางคนก็เข้าใจว่าความนิ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่ถ้าตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าแม้แต่ความนิ่งเราก็ต้องรู้ทันว่ามันนิ่งเพราะถ้าเรารู้ไม่ทันบางทีมันอาจจะกลายเป็นโมหะนะเป็นโมหะที่มาครอบงำอาจจะทำให้เรานิ่งแบบอะไรก็แบบคนโง่เขลาไปก็มีนะนิ่งแบบไม่มีปัญญานิ่งแบบเฉยไปโดยปริยายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของเวทนาขันธ์นะเวทนาขันธ์ประการที่3ก็คือสัญญาขันธ์สัญญาขันธ์ก็คือได้แก่ความจำได้หมายรู้นะจำลักษณะเครื่องหมายต่างๆได้จำบุคคลนั้นบุคคลนี้ได้จำอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ได้นะอันนี้ก็เรียกว่าลักษณะของสัญญานะลักษณะของสัญญาประการที่4ก็คือสังขารขันธ์สังขารขันธ์ก็ได้แก่องค์ประกอบหรือคุณสมบัติต่างๆของจิตที่มีเจตนาเป็นตัวนำนะก็คือที่จริงสังขารก็คือการปรุงแต่งนั่นแหละนะการปรุงแต่งในชีวิตของคนเราเนี่ยเรามีการปรุงแต่งเยอะแยะมากมายพอเห็นรูปสมมติผู้ชายเห็นรูปผู้หญิงเนี่ยก็ถ้าไม่พิจารณาให้ดีมันก็เข้าไปสู่การปรุงแต่งแล้วผู้หญิงคนนี้รูปร่างดีลักษณะดีสวยดีหรือผู้หญิงเห็นผู้ชายก็ผู้ชายคนนี้ดูสมาร์ทดีดูหล่อดีทีนี้มันก็เกิดกิเลสพูดง่ายๆเกิดกิเลสทำให้อยากได้มาครอบครองอะไรอย่างเงี้ยหรือการเห็นวัตถุสิ่งของที่สวยๆงามๆเห็นนาฬิกาเรือนสวยๆเห็นรถคันสวยๆ
เราอยากได้ถ้าเราไม่พิจารณา

ไม่ดีเนี่ยนะมันก็จะเกิดกิเลสมาเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของนะสังขารขันธ์ก็คือการปรุงแต่งนั่นเองรวมถึงธรรมงธรรมะต่างๆนะที่เราสั่งสมขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นทีริโอตตปะก็เลือกเป็นเรื่องของการปรุงแต่งเหมือนกันประการที่5ก็คือวิญญาณขันธ์วิญญาณก็ได้แก่การรู้แจ้งอารมณ์ทางประสาททั้ง5นะแล้วก็ทางใจทางประสาททั้ง5ก็คือทางตาทางหูทางจมูกลิ้นทางกายนะทางตาก็เห็นรูปนะพูดง่ายหูก็ได้ยินเสียงนะจมูกก็ได้กลิ่นลิ้นก็ได้รู้รสนะกายก็ได้ถูกต้องสัมผัสแล้วก็ใจก็รับรู้อารมณ์ต่างๆเช่นชอบบ้างไม่ชอบบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างอันนี้คือลักษณะของวิญญาณขันธ์นะก็เรียกว่าเป็นการรู้แจ้งนะรู้แจ้งสิ่งที่เราเกิดสิ่งที่เกิดกับ

ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงปกปักรักษาให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการกล่าวคืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมและวิไม่เกินวิสัยสามารถที่จะพึงได้และใช้ขอให้ความคิดความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จแก่ทุกท่านจงทุกประการขอเจริญพร

หากเราสามารถแยกรูปแยกนามได้เราจะละความยึดมั่นถือมั่นในสังขารวิญญาณได้ละความพอใจในตัวในตนได้ก็จะสามารถนำพาตัวตนของเราให้พ้นจากกิเลสหรือเหตุแห่งความทุกข์ได้

0: วัสดีครับ
1: คุณผู้ชมขาวันนี้นุ้ยข้าวครัวทั้งที่พี่แม็กกี้ทำอะไรให้กินแต่หม้อหายกระทะเยอะมากเลยวันนี้
0: อ่ะวันนี้ข้าวครัวมาหาของกินกันนิดนึงนะครับแต่ก่อนที่จะกินต้องได้อุปกรณ์ดีๆเข้าครัวก่อนเข้าบ้านก่อนไหมล่ะ
1: นี่อะไรอะวันนี้ทำไมเยอะแยะขนาดนี้ล่ะคะพี่
0: ไม่ได้มาบ่อยนะจ๊ะคุณน้องจ๋าสำหรับหม้อฝาแก้วนะหรือหม้อหูดำฝาแก้วในตำนานเป็นเซตยอดนิยมนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราให้ไปถึง5ใบ5ขนาดเลยนะครับแล้วก็ยังมีของแถมให้ด้วย
1: กระทะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีขนาด32เซนติเมตรใหญ่มากใบละเกือบ 1,990 แล้วอันนี้อ่ะ
0: ไม่ได้เอามาตั้งให้มันดูโก้ๆนะจ๊ะ
1: ฮะ
0: อันนี้ก็แถมให้เหมือนกันจ้ะ
1: เดี๋ยวอันนี้เตาแก๊สสเตนเลสหัวคู่นะพี่แล้วคือเครื่องนี้นี่ขายอยู่990ตัวนี้ก็แถมให้หรอ
0: แถมให้ครับ
1: ตายแล้วเท่าไหร่ทั้งหมดนี้มันหลายพันนะพี่
0: 1,390 บาทเท่านั้นให้แค่90สายแรกเท่านั้นเองนะครับเซตใหญ่ๆแบบนี้เลยวันนี้ฉันทำขาหมูให้เธอจ้ะ1ขาใหญ่ๆอยู่ในหม้อใบขนาด24เซนซึ่งเป็นใบใหญ่นะที่จะได้ไป
1: มากพี่ไหนขอดูขามันหน่อยสิจริงๆใบนี้ก็คุ้มแล้วนะขาหมูกำลังเปื่อยเลยอ่ะ
0: เปื่อยแล้วหม้อสแตนเลสเนาะทำกับข้าวอ่ะมันร้อนเร็วร้อนไวไม่ได้ขนาดเดียวไม่ได้ได้แค่ใบเดียวนะอย่างที่ผอบอกนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณได้ไปถึง5ใบนะครับสำหรับหม้อของเรามีขนาด24เซนที่เป็นใบใหญ่นะครับ
1: ยังไม่พอคุณผู้ชมยังให้ 22.5 อันนี้เอาไว้ทำอาหารที่แบบจะเป็นต้มผักแกงทอดแล้วก็ยังมีอีก20เซนติเมตรอันนี้ก็ทำ

0: งได
1: ้ต้มอุ่นตุ๋นนะครับทำได้มี18เซนมี16เซนนะครับ
0: ทั้งหมดนี้บนหน้าจอที่คุณเห็นอยู่ให้แค่90สายแรกเท่านั้นที่สำคัญนะคะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง 1,390 บาทเก็บได้แล้วโทรตอนนี้
1: โทรมาครับ
2: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสเตนเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
1: อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับว่าไม่ได้มากันนานมากสำหรับหม้อหูดำฝาแก้วแบบนี้หายกันไปเป็นปีวันนี้กลับมาคนเลยโทรมากันเยอะถ้าอยากได้ให้รีบตัดสินใจนะครับบอกเลยว่าครั้งหน้ามาไม่ได้ราคานี้อย่างแน่นอน
0: โอ้ไม่น่าละสายเข้าแน่นมากตอนนี้ต้องแย่งกันนิดนึงนะคะใครยังไม่โทรให้รีบโทรตอนนี้เลยเพราะว่าลูกค้าแน่นมากโอ้ยอันน
1: ี้
0: อะไรอ
1: ่
0: ะพ
1: ี่นี่
0: หอมมาก
1: อันนี้เป็นอีกไซส์หนึ่งนะครับขนาด 22.5 เน
0: า
1: ะ
0: ก็คืออันนี้ทำแกงอุ้ยขนมจีนน้ำยาเหรอ
1: ดูดิ
0: อุ้ยสิ่งเล็กสิ่งน้อยเลยอยากทาน
1: อ
0: ่ะ
1: จัดไปสิเดี๋ยวฉันจัดให้เตรียมไว้ให้แล้วคุณผู้ชมครับจะต้มจะตุ๋นจะอุ่นต้องใช้หม้อสแตนเลสนะครับ
0: ไซส์ 22.5 ก็ไม่เล็กนะคะ
1: น่ากินไหมล่ะคุณผู้ชม
0: มีของคาวแล้วก็ต้องมีของหวานอันนี้ไซส์ 20ทำของหวานกำลังดีเลยคุณผู้ชมค่ะ
1: มาไหนมีอะไร
0: นี่ทำคลองแคลงกับคุณพี
1: ่น่ากินจังเลย
0: อุ้ยมันน่ากินมากเลยแล้วคือไซส์กำลังดีนะคะขออนุญาตตักขึ้นมาเลยแล้วกันคุณผู้ชม
1: นี่คุณผู้ชมเนี่ยแหละข้อดีของการที่จะต้องมีหม้อหลายๆไซส์เอาไว้ในครัวนะครับอันนี้แกงอันนี้ต้มของหวานเราไม่ได้ทำเยอะเราก็เอาใบเล็กใบย่อมมาใช้อันไหนที่ทำเป็นเมนูกับข้าวก็ใช้ใบใหญ่ๆเราก็เอาใบใหญ่ๆมาใช้วันนี้บอกให้เลยครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นเซตระเบิดเถิดเทิงเพราะไม่เคยให้เยอะขนาดนี้ของแถมเป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กจะผัดจะทอดใช้น้ำมันน้อยๆหรือแทบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยก็ได้และยังให้เตาแก๊สไปอีกที่อื่นอาจจะแถมถ้วยแถมชามวันนี้ครับเราแถมเตาแก๊ส2หัวครับ
0: คุณเฉพาะของแถมที่เป็นกระทะ990แล้วก็เตาแก๊ส990ของแถมคือเกือบ 2,000 คุณจ่ายทั้งหมดนี้1,390หารเล่นๆตกชิ้นละ100กว่าบาท

0: เพราะว่าตอนนี้สินค้าลดลงไปเรื่อยๆของแถมที่แถมให้ไปก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรหรือใครจะซื้อเป็นของขวัญของฝากเซตนี้คุ้มมากๆ 1,390 แล้วได้เยอะยกครัวเอาไปเปลี่ยนครัวได้เลยค่ะ
1: นี่
0: เออมาทางนี้ดีกว่าอุ๊ยหอมมากอันนี้ไซส์อะไรอ่ะ
1: อันนี้ไซส์อันนี้ไซส์18คุณผู้ชมครับทำลาบหมูเนาะเราก็ลวนหมูแบบนี้กับเตาของเราแล้วเราก็ปิดแก๊ส
0: อ๋อปิดแก๊สก่อน
1: ปรุงเลยปรุงเลยแบบนี
0: ้
1: เขาไปในหม้อแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับดูสินะ
0: มันน่าทานมันทำง่ายอะไรขนาดนี้แล้วคือไซส์กำลังดีนะบางทีเราอยู่กับแฟน2คน
1: ดูดิน่ากิน
0: เพราะว่าเขาทำ1เสิร์ฟเองถูกไหม1เสิร์ฟ2เสิร์ฟไซส์เนี้ยกำลังพอดีกำลังควบคุมปริมาณในเรื่องของเครื่องปรุงได
1: ้ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับ
0: มาก
1: ดูแค่นี้เองมันต้องมีอุปกรณ์ในครัวดีๆนะครับวันนี้เรา

0: ใส่ใจเนาะเรานึกถึงว่าคุณต้องมีหม้อดีๆมีกระทะดีๆแล้วคุณก็ต้องมีเตาแก๊สดีๆด้วย
1: ยังเหลืออีก1ไซส์คุณผู้ชมอันนี้เป็นไซส์น้องเล็กอันนี้เอาไปทำอะไรได
0: ้แกงถุงมันไม่ได้เยอะคุณก็ไม่ต้องเอาหม้อใบใหญ่นะครับมาอุ่นเพราะมันอุ่นไม่ได้หม้อใบใหญ
1: ่
0: หม้อใบเล็กแบบนี้อุ่นแกง1ถุงได้กำลังดีพอ
1: เหมาะพอดีเลยอ่ะ
0: ถูกต้
1: อง
0: เวลาอุ่นถ้าเราใช้หม้อใบใหญ่อ่ะอุ่นแกงถุงแบบนี้น้ำมันเหือดหมดคุณผู้ชมต้องรีบนะครับวันนี้เราจัดเป็นโปรโมชั่นจัดให้5ใบ5ขนาด
1: เป็น
0: หม้อพร้อมฝาปิดแบบนี
1: ้โอ้คุณผู้ชมให้ไป5ไซส์เลยนะคะ
0: ใช่
1: แต่เราให้ของแถมไปด้วยให้เป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กขนาด32เซนติเมตรตอนนี้เหลือไม่ถึง90สายแรกแล้วค่ะเหลือน้อยเต็มทีที่จะแถมเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ให้ไปด้วยเฉพาะของแถมเกือบ 2,000
0: คุณผู้ชมครับเซตเนี้ยเกือบ 4,000 แต่วันนี้แค่ 1,300190บาทและส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางรีบโทรมาครับ
2: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสเตเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
1: วันนี้เขากลับมาให้แล้วกลับมาให้แบบเซตใหญ่อลังการมากๆคุณได้หม้อสแตนเลสฝาแก้วอย่างดีไปเลย5ไซส์5ขนาดแบบนี้ของแถมให้กระทะเนี่ยขนาด32เซนติเมตรนะคะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีแถมไปให้เฉพาะคนโทรทานและเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ก็แถมไปให้เฉพาะคนโทรทานตอนนี้เหลือน้อยเต็มทีแล้วทั้งหมดนี้ 1,390 บาท
0: คุณผู้ชมครับรายการนี้ไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนนะครับแค่โทรมาเบอร์อยู่ที่หน้าจอบอกว่าเอาเซตนี้นั่งรออยู่ที่บ้านครับของถึงหน้าบ้านและจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆไม่มีบวกค่าใดๆครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วรีบโทรมาจองรีบโทรมาสั่งกันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: คนแบบนี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่อ่
1: ะไม่ต้องแต่ก่อนอ่ะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมากมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าทูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซ็ตคอมโปรม็อบเซ็ตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอ
1: น
0: บอกเลยว่าครบเซ็ตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซ็ตปกติเซ็ตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้หยิบกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ทั้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้วยปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอ่ะฝากถังหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟู
1: ๆ
0: และหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศาฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานเข่าเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อน
0: แล้ว
1: ไม่ต้องมาน
0: ั่
1: งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยเหนียว
0: เนี่ย
1: ความแห้งมากจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยๆนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ้า
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงน
0: ี้นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
1: นี่
0: เรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์
1: จะ
0: จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
1: ่
0: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเห็น
1: ปะและอย่างนึงอะไรรู้ป่ะแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอ่ะหมายความว่าคราบเคลือบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค
1: ่
0: ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอน นี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูกแบบคุณนายเลยนะ
1: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์กอันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเงี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได้
1: จ้า
0: ต่อมาแม่
1: จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
0: ค
1: ุ
0: ณม
1: ี
0: คน
1: จ้างวางแผนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปเนี้ยเดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดเนี้ยให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยถูไปเลยแบบนี
1: ้โอ้โห
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค่ะแล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
1: ้เราชอบตรงที่เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
1: ซักใหม่
0: ที
1: ่
0: สังซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นแต่ไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล้ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
1: ู
0: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่
0: ดูดหายดูดหายเลยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคิริบะถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช่
1: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วเราก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
0: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เอาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3พื้นและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซตหนึ่งบ้านเพื่อนละอีกเซตหนึ่งก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถูต่อถูต่อจะเป็นคุณนายถูบ้าน
0: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

can we know like now and we listen now listen แค่รู้สึกว่ารู้สึกว่ารู้สึกดีเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันเราว่าเราชอบเธอแต่ไม่รู้ว่าเธอชอบเราไหมแต่ถ้าไม่ได้ชอบก็ไม่ต้องพูดอะไรก็ได้นะแค่รู้สึกว่า

ากจับเธอก็ต้องมาไล่จับมันไม่ค่าจะอยากกลับชอบเต้นกับจังหวะถ้าอยากจับเธอก็ต้องมาไล่จับมันไม่ค่าจะอยากกลับชอบเต้นกับจังหวะ

0: ับซามิน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซามิน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนๆเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซามิน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค
1: ์คุ้มได้ซามิน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซามิน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติม

0: ความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซาบีน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือรอบอกตั้งแต่31ถึง47นิ้ว อย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดและพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กันแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโตใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงนี้ค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะปิดได้สบาย
2: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
1: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
2: ่ อ
1: ยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงา
2: จะมียับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
1: ไม่ยับแล้วดูเด็บมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นไหมเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
2: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซาบีน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซาบีน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซาบีน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของนุ้ยอุ้ยดูผู้ดีมากๆเลยแม่
1: เนี่ยกำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซาบีน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดีพอดี
2: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้ใส่เข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี้ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
1: สีไม่จำกัดใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
2: ๆใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้ซาบีน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: ตัวจะได้ไปและอย่างที่บอกว่าตัวละ495บาทซ
1: ื
0: ้อ2ตัวคือ990นี่คือสัปดาห์ของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S หรือสาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์ 2XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริงๆ
1: ถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนี่ใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้มเทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วยเออ
0: ชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: และเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยได้ยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู่

0: ซักล่ะคะคุณผู้ชม
1: อยากเห็น
0: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
1: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่าน้อยจับไปเลยสีครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำดังที่บอกว่าซาปิน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
0: ใช่แล้วนุ้ยจะบิดพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว่าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
1: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
1: และอย่างว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
0: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
1: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาปิน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาปิน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
0: ์ใช่
1: แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาปิน่านะแล้วเป็นพิพันธ์นิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรสเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
0: ใช่แล้วคุณชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
1: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป
0: ็
1: นความที่บอกว่ามีความรักชัวมีความร
0: ู้
1: สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
0: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
1: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
0: 295,990เฉลี่ยมาแล้วนะคะจากตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: ไปถึงว้าวไทยแลนด์เรื่องถึงวันนี้เปิดห้องลับหลังพระประธานในโบสถ์วัดชนะสงครามเห็นแล้วต้องทึ่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งศาลเจ้าแม่ทับทิมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยพิพิธภัณฑ์เหรียญบางลำพูกับเรื่องที่คุณไม่เคยรู้ตำรวจนายนี้มีอาชีพเสริมที่คุณต้องไม่เชื่อแม่ค้าวัยใสหัวใจนักสู้อายุแค่10ขวบสุดทึ่งบ่อเลี้ยงปลาใต้พิภพลึกที่สุดในโลก
1: อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยดิ้นดิ้นโอ้โห
2: มาแล้วมาแล้ว
0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับในวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมากันที่วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารครับอีกหนึ่งวัดที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่มาของชื่อวัดแห่งนี้เนี่ยก็ตรงตามชื่อวัดเลยครับก็เพราะว่ามาจากการชนะศึกสงครามนั่นเองครับแน่นอนครับว่ายังมีเรื่องราวและความน่าทึ่งอีกมากมายภายในวัดแห่งนี้ครับ
1: วัดชนะสงครามเดิมเป็นวัดขนาดเล็กที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาชื่อว่าวัดกลางนาสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดตองปู่และหลังจากที่พระองค์ทำสงครามชนะข้าศึกถึง3ครั้งจึงได้ทำการสถาปนาวัดนี้ขึ้นใหม่อีกครั้งเพื่อถวายเป็นพระอารามหลวงซึ่งวัดแห่งนี้ก็มีความน่าทึ่งและร่องรอยทางประวัติศาสตร์มากมายให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป
0: วันนี้ครับเราได้รับความเมตตาจากพระมหาปกรณ์นะครับเป็นผู้ที่จะมาให้ข้อมูลความรู้แล้วก็พาเราเยี่ยมชมวัดแห่งนี้กันครับ
2: นมัสการครับ
3: เจริญพรจ้ะคือวัดชนะสงครามเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อสมัยรัชกาลที่1สงครามพม่ายกเข้ามาตีไทยเรียกสงครามตอนนั้นว่าสงคราม9ทัพซึ่งพม่าแบ่งทัพออกมาเนี่ยพลเรือนแสน
2: ครับ
3: มาเป็น9ทัพเพื่อจะมาตีไทยกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถซึ่งเป็นน้องรัชกาลที่1เนี่ยผู้ที่สถาปนาวัดเนี้ยท่านเป็นผู้นำกองทัพออกไปเพื่อจะลบกับพม่าโดยคนไทยเนี่ยมีทหารเพียง 30,000 คนแต่เราแบ่งออกไปตีกองทัพนี
2: ้
3: แล้วไปทัพนี้ทัพนี้จนเราชนะศึก9ทัพในครั้งนั้นแล้วเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดทำให้พม่าไม่มาตีไทยอีกเลยตั้งแต่นั้นรัชกาลที่1เห็นคุณงามความดีของน้องชายคือกรมพระราชวังบวรเนี่ยก็เลยพระราชทานชื่อวัดเนี้ยเป็นวัดชนะสงคราม

0: ตอนนี้นะครับผมก็ได้เข้ามาในบริเวณด้านในของพระอุโบสถแล้วนะครับความน่าทึ่งของพระประธานองค์นี้นะครับไม่ได้มีแต่ความสวยงามนะครับแต่ชื่อของพระประธานองค์นี้เนี่ยยาวมากจริงๆครับคุณผู้ชมนามหรือว่าชื่อของพระประธานองค์นี้เนี่ยมีชื่อว่าอะไรครับ
1: พระพุทธนรสีตีโรกเชษมเหตที่ศักปูชนียชยันตะโครมบรมศาสดาอนาวรยานนี่คือชื่อเต็ม
0: ๆโอ้คุณผู้ชมเชื่อผมยังว่าทำไมผมถึงไม่กล้าพูดยาวมาก
1: แล้วเรียกอย่างสั้นๆว่าพระพุทธนรสีหรือชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อปู่แล้วก็พระประธานองค์นี้กรมพระราชวังบวรเนี่ยท่านสร้างให้มีพระพุทธรูปทั้งหมด16พระองค์ร้อมเพื่อว่าเวลาทำเกี่ยวกับพิธีที่ทหารที่จะออกรบอย่างเงี้ยให้มันมีเข้มขลัง
0: ครับ
1: ทางวิทยาคุณเพื่อจะชนะศึกสงครามได้เป็นกำลังใจเงี้ยวัดนี้ถึงเหมาะที่จะเป็นวัดที่ปลุกเสกของขลังอย่างมากนอกจากที่เล่ามายังมีความน่าทึ่งของในพระอุโบสถนี้อีกอย่างหนึ่งที่เดี๋ยวจะพาไปชม
0: อยู่เป็
1: น
0: ตรง
1: อยู่ด้านหลังพระประธานเนี่ยซึ่งกั้นอยู่เนี่ยซึ่งน้อยคนนักที่จะทราบว่ามีห้องพิเศษอยู่ห้องหนึ่งเดี๋ยวพาไปดู

0: ีห้องแบบนี้แต่ว่ามาช่วงสมัยรัชกาลที่6กั้นห้องตัวนี้ขึ้นเพื่อจะบรรจุอัฐิของเจ้านายฝ่ายราชวงศ์วังหน้า
1: แสดงเป็นห้องเก็บอัฐิเหรอครับ
0: ใช่ๆเชิญเชิญเข้าดูข้างในเลย
1: นี่คืออะไรครับพระอาจารย์ครับ
0: นี่คือเป็นช่องที่บรรจุพระอัฐิของเจ้านายฝ่ายวังหน้าราชวงศ์หรือกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้ามีทั้งหมด5คูหาเขาเรียกว่าซุ้มจรณำเป็นรัชกาลที่1 2 3 4 5เพราะวังหน้าของเราเนี่ยมีแค่ถึงรัชกาลที่5
1: ครับ
0: พอมาถึงรัชกาลที่5ท่านเปลี่ยนเป็นตำแหน่งสยามกุฎราชกุมารวังหน้าก็ไม่มีมี5ซุ้มก็คือ1กรมพระราชวังบวรรัชกาลที่1ก็คือเป็นพระราชโอรสพระราชธิดาในกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1
1: ครับ
0: ส่วนช่องที่2เนี่ยกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์รัชกาลที่2ช่องที่3เนี่ยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพรัชกาลที่3ส่วนช่องที่4นี้เป็นของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและสุดท้ายก็คือกรมพระราชวังบวรวิเชยชาญแล้วมีเพียงวัดเดียวที่มีพระอัฐิเจ้านายอยู่อย่างเงี้ยที่แบบครบเลยในรัชกาล5มีวัดเดียวในประเทศไทยที่มี

0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพระมหาปกรณ์มากนะครับที่มามอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับเรานะครับถ้าวันนี้ไม่ได้พระอาจารย์นี่ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ายังมีข้อมูลและเรื่องราวน่าทึ่งอีกมากมายอยู่ในวัดแห่งนี้ครับวันนี้ก็ต้องขอนมัสการขอบคุณพระมหาปกรณ์มากครับ
1: จ้าจันทร์จ้า
0: ตอนนี้ครับผมมีเรื่องทึ่งเกี่ยวข้องกับดาบตำรวจท่านหนึ่งที่จังหวัดสุโขทัยครับแน่นอนครับว่าอาชีพหลักของเขาเนี่ยก็คือตำรวจแต่อาชีพเสริมของเขานี่สิครับคุณผู้ชมมันไม่น่าจะไปด้วยกันได้นะครับแต่หลายคนยอมรับว่าฝีมือของเขานั้นเจ๋งจริงๆครับอาชีพเสริมของตำรวจท่านนี้จะเป็นอะไรกันแน่พี่ณจะพาเราไปดูกันที่จังหวัดสุโขทัยครับ
2: แน่นี่ครับตอนนี้ฮะเราอยู่ที่เลยสถานีตำรวจภูธรสวนขาโลจังหวัดสุโขทัยนะฮะโอ้โหบรรยากาศดีแดดก็ดีเหมือนกันด้านหลังของผมนะฮะนี่คือโรงพักเรือนทรงปัญญานะครับอายุนะครับอยู่มาก่อนสงครามโลกครั้งที่2อีกครับที่นี่นะครับทีมงานบอกว่ามีตำรวจท่านหนึ่งนะฮะนอกจากทำอาชีพดูแลราษฎรแล้วนะครับยังมีอาชีพที่เขาทึ่งกว่านั้นไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับผม
4: คนนี้นะครับดาบตำรวจสุรัตน์ศรีบัวซึ่งโดยปกติแล้วดาบแกก็จะทำหน้าที่ออกตรวจตราความเรียบร้อยตามจุดต่างๆบริเวณชุมชนภายในอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเป็นประจำทุกวันแต่อีกหนึ่งอาชีพของดาบคืออาชีพอะไรฮะให้นายณพาไปหาคำตอบกันครับ
3: หลังจากออกเวร
2: ครับ
3: ผมก็จะไปที่บ้าน
2: ครับ
3: อันนั้นเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์นะ
2: อ๋อเซอร์ไพรส์อยู่นู่น
3: ครับ
2: พี่สุรัตน์ครับ
5: เป็นร้านชุดเช่าเหรอฮะ
3: นี่แหละครับเป็นร้านชุดเช่าแล้วก็เป็นอาชีพเสริมของผม
4: เห็นแบบนี้แล้วแหมเข็มขัดสั้นเลยทีเดียวครับคาดไม่ถึงไงครับใครจะไปคิดว่าตำรวจมือไม้ต้องถืออาวุธไว้จับผู้ร้ายนะครับแหมแต่กลับมาจับเครื่องสำอางนี่แหละครับอาชีพเสริมของดาบสุรัตน์แกเป็นช่างแต่งหน้าครับแต่งได้หมดทุกเพศทุกวัยแต่งแบบไหนงานไหนได้หมดครับไม่ว่าจะไปงานทั่วไปจนถึงกระทั่งแต่งหน้าเจ้าสาวครับเรียกว่าแบบนี้ช่างแต่งหน้าในจังหวัดสุโขทัยนี่ไม่ตกงานแย่หรอกครับเนี่ยดาบสุรัตน
2: ์แต่งยากไหมคนนี
3: ้ไม่ยากเด็กงานน้องเขาสวยอยู่แล้ว
2: ว้าวอยู่แล้วเนี่ยเป็นไงเป็นชุดเจ้าสาวนะฮะเดี๋ยวมีแบบผู้ใหญ่ด้วย
3: ครับไปทำงาน
2: ไว้ทำงาน

0: ก็คิดว่าไม่น่าจะทำได้ดีขนาดนี้ค่ะ
1: โอ้
0: ฝีมือไม่น่าจะเท่าผู้หญิงสุดยอดมากค่ะ
1: นั่น
2: ใช้บริการพี่สุรัตน์มานานแล้วค่ะก็ไม่น่าเชื่อค่ะเป็นผู้ชายด้วยแล้วก็เป็นตำรวจด้วยที่จะมาแต่งหน้าอย่างนี้ได้ค่ะ
1: พี่ดาบเนี่ยทำอาชีพตำรวจมาก่อนหรือว่าแต่งหน้ามาก่อนที่เป็นตำรวจครับ
3: เป็นตำรวจมาก่อนครับแล้วก็มาช่วยพี่สาวของแฟนเขาเปิดร้านเสริมสวยแล้วเขามีลูกค้าเยอะแล้วนี
1: ่ครับ
3: เขาไม่มีคนช่วยผมก็ไปช่วยเขา
1: แล้วอะไรคือจุดที่หันเหว่าเฮ้ยเราไปทางนี้ได้ด้วยอีกทางนึง
3: ทำตรงนี้แล้วมันเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวของเราได้แล้วก็เราก็เลย
1: ลองดู
3: ก็เปิดพอนานนักเข้าผมไปเรียนเพิ่มเรียนคอร์สเจ้าสาวของ MTI เพิ่มมาเปิดอยู่ตรงนี้ก็10ปีถ้ารวมทั้งหมดเลยก็ประมาณ10กว่าปีมาแล้วก็เป็นศิลปะที่ว่าทำแล้วมันทำให้เขาสวยแล้วเราก็มีความสุข
1: ด้วย
4: นอกจากอาชีพเสริมรับแต่งหน้าและก็เช่าชุดแล้วนะครับดาบสุรัตน์เวลาว่างครับไปช่วยตัดผมให้กับคนแก่คนพิการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแถมเจอใครที่ต้องการความช่วยเหลือแกก็พร้อมที่จะช่วยผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาทำให้เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนๆตำรวจกลายเป็นขวัญใจมหาชนคนอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยแม่เยี่ยมไปเลยล่ะครับดาบสุรัตน
5: ์ตำรวจที่นี่ก็ใช้บริการแกเนี่ยแล้วก็ให้แกเป็นครูแม่ไก่สอนให้ตำรวจหลายๆคน
6: ดาบตำรวจสุรัตน์นะครับเป็นคนที่อัธยาศัยไมตรีดีแล้วก็เป็นจิตสาธารณะครับบริการตัดผมให้ชาวบ้านแล้วก็ช่วยเหลือคนแก่ครับ
7: พอว่างเว้นปุ๊บแกจะไปช่วยตัดผมให้คนแก่เป็นอาชีพจริตเนาะแล้วก็ชื่นชม
4: น้ำใจดาบสุรัตน์นี่งามจริงๆครับตัดผมได้เนียบบริการถึงที่แถมฟรีอีกต่างหากฝีมือแต่งหน้านี่ก็งดงามแบบไม่แพ้มืออาชีพนายนะของเราบอกจะให้มันทึ่งกว่านี้ต้องขอลองดูซะหน่อยเผลอๆอาจจะแต่งออกมาได้หล่อกว่าตัวจริงซะอีกนะครับนี่ฮะแม่
1: ชมหน้าของดาบตำรวจผู้ไม่ธรรมดาคนนี้นะฮะแต่งหน้าทำผมให้ผมแล้วนะฮะแล้วเมื่อกี้มีนางแบบอีก2คนเอาเชิญเลยครับยังไงฮะดูครับยืนด้วยกันโอ้โหถ้ามาที่นี่หรืออยู่ใกล้ๆสนใจอยากจะใช้บริการบอกเลยนะฮะเคยแต่งหน้าสูงสุด70หน้าในวันเดียวด้วยรับรองว่าทึ่งครับยังไงก็วันนี้ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนางแบบ2คนด้วยนะฮะไทยจังเฮ
4: ้ช่วงหน้าสุดทึ่งบ่อเลี้ยงปลาใต้พิภพลึกที่สุดในโลก
8: อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยดิ้นดิ้นโอ้โห
9: มาแล้วครับคุณผู้ชม
4: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ห็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบน่าจะดีฟสลีปได้ดี
1: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วานิซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้พี่ๆแม่ๆกลับมาคัมแบ็กแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็กแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
1: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้ารวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั้น
1: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม
0: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
1: ผ้าขนหนูนุ่ม
0: ให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
1: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: ดเครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แม่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช่
1: พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม่
0: คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลย
0: จริง
1: ถ้าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วานิสซาแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี
1: ้แล้วราคาดีมาก
0: ราคาก็ดี
1: แล้วไปปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาท
0: โอ้
1: วันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: เยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิวไปเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยสวิตคาร์เนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาร์เนชั่นสวยๆแบบนี้เลย ถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ
1: ้
0: าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากนี้ราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้แล้วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ยังไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะใครไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ปะของเราตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพผ้าจะดีไหม
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะเห็นตะเข็บไหมคะ
1: เอ
0: านะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลอด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: วันนี้สำคัญบ้านเราเมืองร้อนบางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าโอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีเลยหรอ
1: นะคะตัวนี้สามารถระบายอากาศได้ดีมากๆ
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะ

0: ได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงเนี้ยแม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: องที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ้า90เซน
1: ตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผนวมไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี้ห้องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1 1แถม1
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่ตรงเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี
1: ้
0: ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้ลด
0: ถ้าหันเฉลี่ยกันแล้วเอามาหันกันตกเซตละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตายแล้วแม
1: ่อันนี้คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ
0: ค
1: ิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สายแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วน้อง
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เซตนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: และตอนนี้ครับเราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปนานุรักษ์ครับซึ่งภายในนะครับจะแสดงวิวัฒนาการของสื่อกลางที่ใช้แลกเปลี่ยนกันครับกว่าเราจะมีเหรียญที่ใช้ในปัจจุบันนี้นะครับในอดีตเราเคยใช้อะไรกันมาบ้างทุกอย่างถูกจัดแสดงไว้ในนี้หมดเลยครับรวมไปถึงความน่าทึ่งอีกมากมายในนี้จะมีอะไรกันบ้างตามผมมาดูเลยครับตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณชลทิศนะครับผู้ที่จะพาเรามาเที่ยวชมภายในพิพิธภัณฑ์เหรียญแห่งนี้ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกว่าพี่โก้ละกันนะครับ
2: ดีครับครับสำหรับที่นี่นะครับก็คือพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปนานุรักษ์เป็นพิพิธภัณฑ์จะแสดงเหรียญในสังกัดของกรมธนารักษ์นะครับเราจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกษาปในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถามว่าอดีตย้อนไปนานขนาดไหนย้อนไปนานขนาดที่เริ่มมีมนุษย์ตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยเขาใช้อะไรเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเหรียญมันจะมีความน่าสนใจมากกว่าที่จะเป็นอะไรอยู่ในกระเป๋าอย่างเดียวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะเน้นให้ความรู้ด้วยนะครับแล้วก็เน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เอามาใช้ด้วยเหมือนด้านหลังของเราเนี่ยจริงๆแล้วด้านหลังเป็นจุดไฮไลท์นะครับมีลูกเล่นนะครับลูกเล่นก็คือเวลาเราเอากระดาษส่องไปที่เหรียญบางเหรียญนะครับเช่นเหรียญนี้นะครับเราก็จะเห็นสภาพนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่4มีการค้าขายทางฝรั่งเขาเข้ามาล่องเรือมาตามแม่น้ำนะครับพอเอากระดาษส่องลงไปนะครับเราก็จะเห็นลักษณะทางการค้าขาย

ี้ก็เป็นเส้นทางของวิวัฒนาการเงินตราก็คือไทม์ไลน์ของเงินตรานั่นเองนะครับเริ่มจากที่เราใช้หอยเบี้ยใช้เงินกำไรเงินวงเวียนจนกระทั่งวิวัฒนาการมาเป็นเงินของคนไทยก็คือเงินพดด้วงในสมัยสุโขทัยนะครับแล้วก็สมัยอยุธยานะครับจนถึงกรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์นะครับจนมาในสมัยรัชกาลที่4นะครับรัชกาลที่4เนี่ยเป็นยุคเปลี่ยนผ่านเงินตราอย่างแท้จริงนะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงจากเงินพดด้วงซึ่งเราใช้มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยติดต่อกันมาหลายร้อยปีนะครับจนกระทั่งมาเป็นเหรียญแบนในสมัยรัชกาลที่4

0: ันนี้เป็นวิธีการนะครับการได้มาซึ่งหอยซึ่งเป็นสื่อกลางแรกๆที่เขาใช้ในการแลกเปลี่ยนเขาจะมีเหมือนภูมิปัญญาเขาจะตัดทางมะพร้าวโยนลงไปในทะเลให้หอยพวกนี้มันเกาะแล้วก็เก็บมะพร้าวทางมะพร้าวเนี่ยขึ้นมาแล้วก็เก็บหอยแล้วก็ฝังไว้ในทรายเพื่อให้หอยเนี่ยมันตายนะ
1: ครับ
0: แล้วเขาก็มาทำความสะอาดก่อนจะมาเป็นเปลือกหอยที่เขาใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
1: ผมก็เพิ่งทราบนะครับว่าหอยเบี้ยเนี่ยที่เคยเป็นเงินตราโบราณของชาวไทยนะฮะไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศไทยนะครับมาจากมัลดีฟส์ครับคุณผู้ชม

ที่น่าสนใจนะครับเงินเฟมันนี่หรือเงินก้อนหินมันจะอยู่แถวหมู่เกาะนะครับเป็นเงินของชาวชนเผ่านะครับอันนี้เป็นเงินที่แสดงทางสัญลักษณ์ถ้าสมมุติว่าในกรณีมีข้อพิพาทแล้วคนที่แพ้เนี่ยเขาก็ต้องไปเอามาจากที่หนึ่งนะครับจากเกาะแยกเขาต้องไปเอามาที่เกาะปลาเลาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เอามาเพื่อแสดงว่าบ้านนี้เป็นผู้ชนะคดีหรืออะไรประมาณนี้นะครับ

0: ันนี้เขาไม่ได้เป็นหอกที่ใช
1: ้สู้ไม่ได้ใช้
0: สู้นะครับอันนี้คือใช้แลกเปลี่ยนนะครับแต่เขาเรียนแบบจากหอกก็คือสิ่งที่เขาเห็นอยู่ในขณะนั้น
1: ครับ
0: นะครับมีเงินรูปหอกเงินรูปกากบาทเงินรูปเกือกม้าอะไรประมาณนี้ครับ
1: ทีนี้เงินหน้าผี
0: เขาเรียกว่าเงินหน้าผีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยคนไปตีความเอาเองอะครับก็คือเป็นเงินรูปดีๆนะครับแล้วก็มีตัวอักษรแล้วก็เจาะรูถามว่าทำไมต้องเจาะรูเพราะเขาสามารถร้อยเชือกได้คร
1: ับ อ๋อเอาไว้พกพาในสมัยนั้นเหมือนในหนังจีนเลยนี่ฮะที่คนจีนสมัยก่อนจะร้อยเชือกแดงแล้วก็ห้อยกันอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่ครับส่วนอันนี้เงินมีดนะครับลักษณะก็คล้ายมีด
1: ครับ
0: นะครับก็จะสามารถพกพาได้มีร้อยได้
1: เราเห็นทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเพียงแค่ของจำลองเท่านั้นแต่พี่โก้บอกเราว่ายังมีของจริงครับคุณผู้ชมที่เก่าแก่ 2,000 ปีที่แล้วโบราณกาลยุคนู่นยุคนี้ยุคนั้นหลายๆประเทศนะฮะถูกรวบรวมไว้อยู่บริเวณชั้น2และชั้น3ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่เปิดให้บริการนะฮะอยากให้คุณผู้ชมนะฮะรอติดตามข่าวสารของพิพิธภัณฑ์เหรียญแห่งนี้ครับก็สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะมาเที่ยวชมที่พิพิธภัณฑ์เหรียญแห่งนี้มีวันเวลาเปิดปิดอย่างไรบ้างครับ
0: ครับก็จริงๆแล้วพิพิธภัณฑ์เหรียญเนี่ยนะครับเปิดตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันอาทิตย
1: ์ครับ
0: ปิดวันจันทร์วันเดียวนะครับเวลาเปิดก็คือตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็น
1: ครับผม
0: นะครับยกเว้นเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็เทศกาลสงกรานต์นะครับที่เหลือเราก็เปิดตลอดแม้วันหยุดนักขัตฤกษ์เราก็เปิด
1: มีค่าเข้าไหมฮะ
0: ค่าเข้าฟรี
1: ฟรีเลยใช่ไหมฮะ
0: ฟรีเลยครับช่วงนี้ฟรี
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่โก้มากนะครับที่มามอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับเราครับ
2: ขอบคุณครับ
3: สวัสดีครับ
1: มาต่อกันกับอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงปลากันบ้างดีกว่าครับปกติแล้วคุณผู้ชมเลี้ยงปลากันยังไงบ้างก็เลี้ยงในตู้บ้างก็ทำบ่อสวยๆใช่ไหมล่ะครับแต่ผมมั่นใจว่าไม่มีที่ไหนเลี้ยงปลาเหมือนที่นี่แน่นอนครับเพราะว่าเขาเลี้ยงปลาอยู่ใต้พิภพลึกลงไปใต้ดินกว่า10เมตรครับคุณผู้ชมแต่ทำไมต้องเลี้ยงปลาในที่ที่ลึกขนาดนั้นพี่แชมป์และทีมงานอาสาพาเราลงไปดูครับที่จังหวัดจันทบุรีครับ
4: วันนี้ครับนายแชมป์ของเราพามาตะลุยกันถึงสวนทุเรียนจังหวัดจันทบุรีครับคุณผู้ชมเห็นบ่อลึกๆนี่ใช่ไหมล่ะครับชาวสวนที่นี่เขาลงไปปลูกทุเรียนกันในบ่อเลยทีเดียวครับจะบ้าแล้วแหมผมก็พูดไปเรื่อยครับไม่ใช่แบบนั้นแต่เชื่อไหมล่ะครับว่าเจ้าบ่อที่เห็นนี่ครับเป็นบ่อเลี้ยงปลาที่ลึกลงไปกว่า10เมตรซึ่งเขาเรียกกันว่าบ่อเลี้ยงปลาใต้พิภพมีเพียงที่นี่ที่เดียวเท่านั้นในประเทศไทย
5: มันเป็นบ่อเลี้ยงปลาจริงเหรอฮะลุงฮั่น
6: เลี้ยงปลาเข้าปลามาปล่อยไว้ดูเล่นครับ
5: ฮะ
6: ปล่อยไว้ดูเล่น
5: เอามาดูเล่นโหแต่ลึกมากเลยนะเดี๋ยวลุงอ้วนฮะจะเป็นคนนำทางนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วลุงอ้วนเชิญเลยฮะครับลึกมากครับคุณผู้ชมนี่ผมยังไม่กล้าแบบว่าเข้าไปแบบตรงขอบบ่อเลยอ่ะแล้วคือตอนนี้คือลงไปอ่ะคือลุงอ้วนอ่ะคือเขาไม่ใช้อุปกรณ์เลยอ่ะคือแบบคือไม่มีบันไดแล้วคือดูลองซูมเข้าไปฮะคือมันลึกมาก
7: ลงมาได้แล้ว
5: ฮะคือจะให้ผมลงไปจริงๆเหรอฮะ
7: ใช่
5: แล้วเราจะให้ผมลงไปไงอ่ะ
7: ปีนลงมา
5: พี่จะบ้าหรือเปล่าผมยังไม่เคยปีนเลยนะ
8: ถึงเวลาแล้วครับผมที่เราจะต้องลงไปพิสูจน์ว่าความลึกนะฮะของบ่อปลาใต้พิภพเนี่ยมันลึกขนาดไหนมันลึกจริงหรือเปล่ามันน่าหวาดเสียวขนาดไหนไปไม
5: ่ลงจริงอ่ะ
7: โอ้โหแคบมาก
5: เมื่อจริงๆคือ
4: นี่แค่ทางลงไปยังบ่อเลี้ยงปลาใต้พิภพเท่านั้นนะครับความลึกนี่ทำเอาในแชมป์และทีมงานแทบไม่กล้าปีนลงไปเพราะว่ามันลึกถึง10เมตรครับคุณผู้ชมแต่พี่ๆที่ดูแลบ่อเลี้ยงปลาแห่งนี้เขาปีนลงไปได้อย่างง่ายดายไม่ต้องใช้แม้แต่บันไดแต่ทีมงานไทยทึ่งนี่สิครับแม่จะลงไปถึงก้นบ่อไหมเนี่ย
9: โอเคครับตอนนี้
2: ถึงแล้วโอเคเลยน้ำเย็นมาก
3: คือดูฮะบรรยากาศรอบๆคือมันก็จะมีแบบคือเหมือนมาในถ้ำอ่ะคือมันเป็นถ้ำไหมครับคุณผู้ชม
2: และตอนนี้ครับผมก็ลงมาอยู่ที่นะครับเขาเรียกว่าเป็นบ่อปลาใต้พิภพใช่ไหมฮะลุงอ้วน
9: บ่อเก็บน้ำ
2: คือทำไมลุงอ้วนเนี่ยจะต้องแบบทำบ่อปลาให้มันแบบอยู่ลึกขนาดนี้ฮะ
9: ทำบ่อเก็บน้ำเฉยๆเพราะว่าน้ำมันไม่ค่อยพอใช้พอดีลูกๆเขาเอาปลามาปล่อยมันก็เลยเป็นบ่อเลี้ยงปลาไป
2: มันใช้เวลานานไหมฮะกว่าคุณลุงจะสร้างได้แบบมันลึกขนาดนี้แล้วก็เป็นบ่อขนาดนี
9: ้มันไม่ได้สร้างครั้งเดียวร่วมสร้างติดต่อกัน 3-4 ปีติด
2: 3-4 ปี
9: ครับ
2: แล้วคือตอนนี้มีทั้งหมดกี่ป่องฮะคือไอ้ป่องที่ลงอ่ะคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมแต่ตอนนี้มันมีหลายป่องนะ
9: อันนี้มันมี8อัน
2: ลุงขุดยังไงอ่ะให้มันแบบคือลงมาอย่างเงี้ยคือลงมา10เมตรใช่ป่ะคุณผู้ชม
9: ขุดแล้วก็ใช้คนช่อเอาบุ้งกี้ใช้บุ้งกี้เอาคนช่อกี่ดินขึ้น
2: ใช้กำลังคนล้วน
9: คนล้วนไม่มีเครื่องทุนแรง
4: บ่อเลี้ยงปลาใต้พิภพแห่งนี้ครับมีจุดเชื่อมกันเป็นอาณาจักรที่อยู่ใต้ดินครับแต่เดิมครับเป็นบ่อเดียวๆครับแต่ลุงอ้วนแกก็ขุดโพรงให้แต่ละบ่อสามารถเชื่อมถึงกันได้หมดก็เหมือนอยู่ในถ้ำยังไงอย่างนั้นระดับน้ำในบ่อก็จะขึ้นลงตามฤดูกาลแต่ถ้าฝนตกเยอะๆระดับน้ำก็จะสูงไปจนถึงปากบ่อเลยทีเดียวครับ
2: มาแล้วเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหเย็นๆๆ
9: เน
2: ี่
9: ยตรงนี้มีปลาม
2: ันคือปลาอะไรฮะ
9: มีปลาดุกกับปลาสวาย
2: ปลาดุกกับปลาสวาย
9: ครับ
2: มันอยู่ได้เหรอฮะลุงคือมันลึกขนาดนี้เลยเหรอปกตินี่คือเขาเลี้ยง
9: มันก็อยู่ของมันได
4: ้การจะจับปลาในบ่อแห่งนี้ครับใช้วิธีการทอดแหซึ่งห้องโถงก็จะมีความกว้างมากพอที่สามารถทอดแหได้ครับ
2: อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยดิ้นดิ้นโอ้โหมาแล้วครับคุณผู้ชมครับมาดูโอ้โห
4: ปลาที่เลี้ยงไว้ขนาดก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับเรียกว่าตัวเบ้อเริ่มเลยทีเดียวตัวนี้ไม่ต่ำกว่า5กิโลแน่นอนครับคุณผู้ชม
2: ตัวใหญ่มากเลยนะเป็นปลาดุกนะฮะอันนี้คือสดๆเลยนะฮะคือเป็นนะฮะนี่ปลาดุกนะฮะแล้วเวลาเลี้ยงปลาใต้บ่อของพ่ออย่างเงี้ยครับให้หันยังไงฮะ
10: เอา
2: ปลา
10: เหย
2: ื
10: ่อ
2: ฮะ
10: ตอนนี้ปลาเหยื่อครับปลาเหยื่อ
2: เ
10: ศษปลาครับที่เราเ
2: ช็คอ๋อเศษปลาเราจะเอาปลานะครับใส่ในเข่งแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะให้คนข้างบนเนี่ยยกขึ้นไปนะครับในบ่อนี้ถือว่าเป็นตัวที่ใหญ่สุดหรือยังครับยังเด็กๆอยู่อ่ะมีใหญ่กว่านี้อีกเหรออ้
11: าวไม่ได้เด
2: ี๋ยวตัดเดินไปแล้ว
4: บ่อที่เลื่อนลงไปใต้ดินกว่า10เมตรที่ด้านล่างเหมือนเขาวงกตแห่งนี้ต้องย้ำอีกทีว่าขุดด้วยมือล้วนและก็จริงๆแล้วนี่ลุงอ้วนแกไม่ได้ตั้งใจจะทำเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับแต่ทำเป็นบ่อน้ำสำรองไว้ใช้ในสวนทุเรียนยามหน้าแล้งแต่ปลามันดันลงไปอยู่ในบ่อของมันเองครับแล้วก็ขยายพันธุ์มาหลายสิบตัวแล้วก็เลยทำให้กลายเป็นบ่อเลี้ยงปลาที่อยู่ใต้พิภพที่ผมว่าน่าจะมีที่เดียวในประเทศไทยเผลอๆอาจจะมีที่เดียวในโลกเลยก็ว่าได้ละครับเนี่ย
12: โอ้ยถึงแล้วครับคุณผู้ชมแม่ทุลักเหลือเกินทุลักทุเล
13: เป็นไงบ้างคะคุณแชมป
12: ์โอ้เป็นยังไงบ้างผมขอยาลมได้ไหมตอนนี้พอขึ้นมาทุลักทุเลมากตอนลงไปเนี่ยก็ว่ากลัวแล้วนะคือขึ้นมานี่ก็เสียวเหมือนกันนะพี่มาศครับถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยสนใจเนี่ยแล้วเอาไอเดียของลุงอ้วนหรือว่าของพี่มาศไปทำต่อในส่วนของเขาเนี่ยได้ไหม
13: ไม่สงวนลิขสิทธิ์ค่ะแต่ว่
12: า
13: ไม่ใช่พื้นที่ทุกพื้นที่ที่จะทำได
12: ้เฮ้ยยังไงพี่พี่ต้องบอกอันนี้พี่ต้องบอกเลย
13: ต้องดูนี่คะที่ว่าเราลงไปข้างล่างอ่ะดินมันจะเป็นเหมือนดินดานมันแข็งแต่ถ้าเป็นดินทรายมีพื้นที่ปนทรายเนี่ยมันทำไม่ได้มันจะถล่ม
12: อุ้ยคืออันตรายเลยนะใช่ไหม
13: ใช่ค่ะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการขุดการตอง
12: ครับ
13: คือไม่ใช่ว่าทุกที่จะทำได้อ่ะ
12: ผมสำหรับใครที่จะเอาไอเดียนะครับผมเอาไปทำเพื่อเป็นการเกษตรแหละจริงๆแล้วมันคือการเกษตรคือมันเป็นขุดบ่อเพื่อเอามาลดน้ำต้นไม้นะครับผมแต่ว่าเลี้ยงปลาได้จริงนะครับผมนี่คือความทึ่งของบ่อปลาใต้พิภพครับวันนี้ขอบคุณด้วยครับ
13: ขอบคุณครับ
14: พี่มากครับ
4: ช่วงหน้า
1: ศาลเจ้าแม่ทับทิมแห่งนี้เนี่ยมีอายุเก่าแก่เกือบ200ปีครับ
4: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
11: ์ต้องแจมระวัง
14: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
15: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
16: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
15: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
17: สามคุณมาได
18: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
19: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
4: เมื่อเวทมนต์และความลึกลับภายใต้แสงจันทร์กำลังกลับมาอีกครั้ง
20: และเมื่อมนุษย์ต่างดาวบุกการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจึงเริ่มต้นขึ้น
21: จุดท้ายจุดท้าย
4: พร้อมในมากมายที่เรา2คนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเรา2คนในรายการ Movie Guru ครับ
20: คืนวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
22: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
23: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
22: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะเตือนแล้วไงว่าอยากเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคุงบุรินเข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอ่ะ
23: คือเราว่าเราชอบรู้อ่ะ
24: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาด
25: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
23: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเขาผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้วต่อจากนี้เราสองคนจะคุยไหม
26: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก
4: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ไหว้นะฮะมีหลายที่เลยนั่นก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมนั่นเองครับแต่ถ้าจะหาศาลเจ้าแม่ทับทิมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยต้องที่นี่ครับศาลเจ้าจุ้ยโบเนียวหรือว่าศาลเจ้าแม่ทับทิมนั่นเองนะครับซึ่งศาลเจ้าแม่ทับทิมแห่งนี้เนี่ยมีอายุเก่าแก่เกือบ200ปีครับ
1: ศาลเจ้าแม่ทับทิมสามเสนตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานกรุงธนหรือสะพานสังฮีสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นในปีพุทธศักราช2384โดยชาวจีนไหหลำที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยในยุคนั้นร่วมลงขันกันสร้างด้วยความเคารพศรัทธาต่อองค์เจ้าแม่ทับทิมซึ่งศาลเจ้าแม่ทับทิมแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
0: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลความรู้ต่างๆเกี่ยวกับศาลเจ้าแม่ทับทิมแห่งนี้ครับคุณธาราครับสวัสดีครับผมขอเรียกสั้นว่าโกปู่แล้วกันนะฮะ
2: ได้ครับ
0: เป็นผู้ที่อยู่และผูกพันกับศาลเจ้าแห่งนี้มานานมาก
2: สมัยนั้นก็คือคนจีนไหหลำ
0: ครับ
2: เขาล่องเรือมาค้าขายจากเมืองจีนมาท่าน้ำ
0: มาตามแม่น้ำ
2: ตามแม่น้ำแล้วมาค้าขายจอดอยู่ที่นี่คนจีนไหหลำนับถือเจ้าแม่ทับทิมจังเดินทางโดยเรือปลอดภัยก็พกเจ้าแม่ทับทิมมาทุกลำเรือทีนี้มาค้าขายอยู่นี่นานก็อัญเชิญเจ้าแม่ทับทิมมาสร้างไว้ที่นี
0: ่และสำหรับชาวจีนนี่เขาจะเรียกศาลเจ้าศาลเจ้าแม่ทับทิมแห่งนี้ว่า
2: จุ้ยบวยเนี้ยจุ้ยก็หมายถึงน้ำบวยนี่ก็หมายถึงท้ายอย่างเจ้าแม่ท้ายน้ำ
0: ท่านนี่ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านใน
2: ด้านในครับ
0: โกปูดช่วยพาเราเข้าไปด้านในหน่อยนะ
2: ยินดีครับ
0: ที่ผมได้มายืนอยู่บริเวณด้านหน้าขององค์เจ้าแม่แล้วนะครับผมสัมผัสได้ถึงความสวยงามความสง่างามความขลังความศักดิ์สิทธิ์นะครับขององค์เจ้าแม่ทับทิมองค์นี้เจ้าแม่องค์นี้นี่ทำมาจากอะไรฮะสร้างจากอะไร
2: ไม้จัน
0: เป็นไม้จัน
2: ไม้จัน
0: โอ้ไม้จันนี่เป็นไม้ที่ชาวจีนนิยมนำมาใช้ทำนู่นทำนี่เยอะแยะมากมายนะฮะและอีกหนึ่งเรื่องทึ่งขององค์เจ้าแม่ทับทิมครับเป็นเรื่องเล่าจากเมืองจีนนะครับว่าคนสร้างองค์เจ้าแม่ทับทิมเนี่ยตอนแรกมีจุดประสงค์ครับที่จะสร้างเป็นองค์เจ้าพ่อมาก่อนหรือว่าเป็นผู้ชายนั่นแหละแต่ทำไมถึงได้มีการเปลี่ยนแปลงกลายมาเป็นองค์เจ้าแม่ทับทิมขึ้นมาครับ
2: เรื่องนี้ก็เล่าต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นน่ะ
0: ฮะ
2: สมัยที่เมืองจีนที่ชาวประมงหาปลาเนี่ยไปหาปลาทอดแถก็จะได้ไม้ท่อนเนี้ยขึ้นมาก็ตับโดนทิ้งไปท้ายตามน้ำก็ขึ้นไปเหนือน้ำไปทอดแห่ก็จะได้ไม้อันนี้ขึ้นมาหลายหน
0: ครับ
2: ได้แต่ไม้อันนี้เขาเลยคิดว่าไม้เนี่ยน่าจะเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ
0: ์ครับ
2: ก็เลยอธิษฐานนั่งจิตอธิษฐานว่าถ้าเขาได้ปลาเยอะขายได้เยอะมีฐานะขึ้นเขาก็จะเอาไม้อันเนี้ยท่อนเนี้ยไปแกะสลักเป็นบูชา
0: ครับ
2: เดิมทีเขาตั้งใจว่าสลักเป็นเจ้าพ่อจะคิดว่าต้องเป็นเจ้าพ่อแน่ทั้งแกะยังไงก็เป็นผู้หญิงก็น่าเป็นผู้หญิงไงเอ้ยทำไมเป็นงี้ก็เลยเจ้าแม่ท่านก็เลยให้เขาฝันว่าท่านน่ะเป็นผู้หญิง
0: หลังจากนั้นก็เลยเป็นนี่เลยเป็นเทพธิดานะฮะเป็นองค์เจ้าแม่เลย
2: เร
0: ื่อง
2: ก็เล่าขานกันต่อๆกันไปปุ๊บก็มีคนมาศรัทธาก็มาไหว้ทีนี้ก็ชาวไหหลำก็มาไหว้กันเยอะแยะขออะไรก็สำเร็จเกี่ยวกับการค้าขายการเดินทางปลอดภัย

0: ท้าวัยใสหัวใจนักสู้อายุแค่10ขวบ
1: เรานะ
2: ค่ะ
1: ตัวแค่นี้เนี่ยนะแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยว
0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆ

0: ไปฟาร์มเดลี่เวจจิ้มพลัส
1: สวัสดีครับพิวกับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
2: ใช่
1: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไร

0: ว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
1: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
0: ้
1: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล่อนมากขอจิบเลยนะ
0: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่มั้ย
1: หอมเมล่อนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
0: อ
1: ันเนี้ยดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าอุ๊ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
0: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
1: เยอะมาก
0: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
1: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
0: ว้าวว
1: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
0: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
1: ฮะราคาดีมากเลยอ่ะ
0: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
1: ม
0: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
1: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ๊ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
0: ปิวไปแล้ว
1: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
0: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
1: เอาจริง
0: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
1: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายและพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
0: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
1: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
0: 5สีเลยเหรอ
1: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่าง
0: ๆ
1: ผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
0: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
1: ้ไม่
0: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างนี
1: ้
0: และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
1: อ
0: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
1: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
0: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ 0 2

0: 02817-9925 02817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
1: ใช่
0: คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
1: อย่าง
0: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก
1: ็
0: ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
1: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมะเหมี่ยวนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
4: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
7: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
5: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
0: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
1: ค
0: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำมันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
1: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
0: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
1: จริง
0: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
1: เนี่ย
0: ใช้ขวด
1: เลยเช้าๆรีบๆ
0: แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
1: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
0: มันชื่นใจ
1: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
0: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง02817-992502817-9925นะครับขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
0: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: เรายังคงอยู่กันที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานสังฮีนะฮะอีกหนึ่งศาลที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับคุณผู้ชมและตอนนี้ครับเรามาต่อกับอีกหนึ่งความเชื่อนะครับซึ่งหากผู้ศรัทธานะครับมาขอพรจากองค์เจ้าแม่ทับทิมนะฮะแล้วสำเร็จผลผู้คนมักจะนำของนะฮะเหล่านี้มาถวายซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นข้าวของเครื่องใช้ของผู้หญิงซะส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นตลับแป้งนะครับกระจกสร้อยมุกพัดนะฮะมีแม้กระทั่งนี่ครับโคมไฟนะฮะนี่ไม่ใช่ร้านขายแชนเดเลียร์นะฮะโคมไฟเหล่านี้เนี่ยคือโคมไฟที่ผู้ศรัทธานำมาถวายมีไปถึงป้ายจีนเหมือนกันนะครับอยากจะให้โกปู่ช่วยเล่าหน่อยว่าทำไมถึงได้มีการนำของที่เป็นข้าวของเครื่องใช้ของผู้หญิงเนี่ยมาถวายให้กับองค์เจ้าแม่ทับทิมครับ
1: ความเชื่อแต่ละคนที่มาไหว้เนี่ยขอสำเร็จเขาเห็นว่าท่านเจ้าแม่ก็เป็นผู้หญิงก
0: ็
1: ต้องมีความสวยความงาม

0: ็อยากจะถวายทั้งแป้งทั้งลิปสติกมีบางทีก็มีน้ำหอม
1: ครับและเรื่องของป้ายชื่อจีนเหล่านี้ฮะที่ตั้งอยู่บริเวณเพดานเต็มไปหมดเลย
0: ป้ายจีนนี่สมัยโอ้โหเขาจะมีปีพ.ศ.ที่เขามาถวายนะเอามาจากเมืองจีนแต่ละคนเอามาถวายให้เจ้าแม่
1: เดี๋ยวเรามาดูวิธีการไหว้องค์เจ้าแม่ทับทิมเลยดีกว่านะฮะว่ามีลำดับขั้นตอนอย่างไรบ้างครับเราต้องเริ่มจากตรงไหนฮะโกปู
0: งั้นเดี๋ยวไปดูด้านหน้าเลยเตรียมของไหว้กันดู
1: โอเคครับไปดูเลยครับ

0: นี่ก็คือของที่เราจะใช้ไหว้องค์เจ้าแม่ทับทิมกันนะครับแต่เอาละฮะตรงนี้เนี่ยธูปโอเคทองโอเคน้ำมันก็คุ้นเคยนะฮะแต่สองจานตรงกลางนี่สิฮะผมไม่คุ้นเคยจริงๆครับโกปูดครับนี่คืออะไรฮะก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยมอี๋หรือเปล่าฮะ
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คืออะไรครับ
1: เป็นขนมจีนของคนไหหลำมันจะมีสองแบบจีนไหหลำก็จะมีอย่างน้ำอย่างแห้ง
0: อ๋ออันนี้ก็แบบน้ำแหละและอีกจานหนึ่งตรงนี้ฮะนี่คืออะไรครับ
1: ก็ลอดช่องไหหลำ
0: ลอดช่องเหรอฮะ
1: ลอดช่องไหหลำก็จะเป็นคนจีนก็เรียกหนวดมังกร
0: หนวดมังกร
1: ความหมายคือหนวดมังกรนะเช่นยืดยาว
0: งั้นแสดงว่าอันนี้ก็คือน้ำตาลน้ำเชื่อมถูกไหมฮะ
1: น้ำตาลทรายแดง
0: น้ำตาลทรายแดงเป็นน้ำเชื่อม
1: จะกินก็ต้องใส่น้ำแข็ง
0: โอ้แต่ว่าหน้าตาของลอดช่องนี่สีก็จะแตกต่างจากลอดช่องที่เราคุ้นเคยนะฮะปกติจะมีสีเขียวแต่นี่เป็นสีเหลืองนะฮะเพราะอะไรฮะทำไมถึงเป็นสีเหลืองเนี้ยครับ
1: ก็เหมือนกับคนจีนก็เหลียงงุ้นเหลียงงุ้นก็คือหนวดมังกร
0: หนวดมังกร
1: หนวดมังกรก็ต้องเหลือง
0: อ๋อเขาเลยใช้สีเหลืองในการมาทำเป็นเส้นลอดช่องนะฮะโกครับแล้วทำไมถึงได้นำพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเส้นลอดช่องเนี้ยฮะนำมาใช้เป็นของไหว้องค์เจ้าแม่ทับทิม
1: ครับเส้นขนมจีนไหหลำเนี่ยจะเส้นใหญ่แล้วก็ยาวหมายถึงความอายุยืนยาว
0: เอาล่ะเดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนของการไหว้กันบ้างดีกว่านะฮะว่าแต่ละขั้นตอนมีขั้นตอนอะไรบ้างและต้องไปจุดไหนก่อนบ้างนะครับเดี๋ยวเราให้โกปูดเนี่ยนำเราเลยดีกว่านะฮะนี้ทำไมเราต้องใช้เทียนที่ใหญ่ขนาดนี้ด้วยฮะ
1: คือเทียนคนจีนหมายถึงมีขาความสว่างไปไหนขาเทียนความสว่างตามไปด้วย
0: ครับผม
1: จุดอันนี้ต้องจุดเองไหว้อันดับแรกคือจุดเปิดทางแสงสว่างอธิษฐานแล้วก็ขอแสงสว่างก็ปักได้เลย
0: อันนี้คือเราก็จะมีทั้งธูป
1: ย
0: าวใหญ่ธูปใหญ่กับธูปเล็ก
1: ธูปยาวนี่คือเราจะไหว้หลังเจ้าแม
0: ่อ๋อธูปยาวคือไหว้เจ้าแม่
1: เจ้าแม่แล้วธูปนั้นก็บริวารแต่ละเจ้าจะมีป้ายเจ้าเขียน
0: เราม
1: าอธิษฐานด้านนี
0: ้ได้ครับ
1: ที่บอกนะอธิษฐานพร้อมกัน

0: ุกครั้งที่ผมกราบไหว้นะครับจะมีคนนะฮะตีกลองและตีระฆังคู่ไปด้วยตลอดเลยนะครับอันนี้คือตีเพื่ออะไรครับ
1: บอกกล่าว
0: บอกกล่าวองค์เจ้าแม่ใช่ไหมฮะก็เหมือนกับทุกศาลที่เราเคยไปถ่ายนะว่ามีการบอกกล่าวก่อนนะฮะว่าเราจะมาหาท่านจะมากราบไหว้ท่านใช่ไหมฮะ

0: ังจากปักทุบเกียนเรียบร้อยแล้วเรามาที่ศาลจะขอพรเราจะขออะไรแต่เราอย่าบน
1: ขอแต่อย่าบน
0: จะขอสิ่งเล็กสิ่งน้อยหรือสิ่งใหญ
1: ่ครับ
0: ที่ขอเราถ้าสำเร็จเราจะให
1: ้ครับ
0: อะไรมาถวายท่าน
1: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชาวบ้านที่จะมาขอองค์เจ้าแม่ทับทิมเนี่ยจะขออะไรกันบ้างครับและห้ามขออะไรบ้างครับ
0: ส่วนใหญ่ก็ขอกิจการค้า
1: หลักๆก็คือการค้ากับการเดินทาง
0: ใช่แล้วก็จะมีขอลูก
1: ถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวเราจะมาขอพรจากท่านแล้วกันนะครับ

0: นี้นะครับก็ได้รับความรู้ข้อมูลต่างๆนะฮะของศาลเจ้าแม่ทับทิมแห่งนี้ไปอย่างเยอะแยะและแน่นมากเลยนะครับและที่สำคัญเลยวันนี้เนี่ยก็ได้โกปู่นะฮะพาเรามาสอนวิธีการไหว้องค์เจ้าแม่ทับทิมองค์นี้นะฮะว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยต้องเริ่มจากจุดไหนกันบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมมานะฮะไม่ต้องตกใจทางศาลเจ้าเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับพาคุณผู้ชมเนี่ยไหว้แต่ละจุดเองนะครับรวมถึงมีป้ายบอกด้วยนะครับเอาละฮะหากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับอยากจะมาที่ศาลเจ้าแห่งนี้เปิดปิดวันไหนเวลาใดบ้างครับ
1: เปิดทุกวันครับเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นถ้ามีงิ้วก็จะเปิดตามงิ้วเลิกถ้างิ้วเลิกประมาณ4ทุ่ม
0: วันนี้ก็ต้องขอคุณโกปูดมากนะครับที่มามอบความรู้ต่างๆเกี่ยวกับศาลเจ้าแม่ทับทิมให้กับเราครับผม
2: ขอบคุณครับ

0: ตอนนี้ผมมีเรื่องราวน่าทึ่งเกี่ยวกับแม่ค้าคนหนึ่งครับที่อายุเพียงแค่10ขวบเท่านั้นครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาชมความสามารถและความน่าทึ่งของแม่ค้าคนนี้กันครับที่ผมคิดว่าอายุน่าจะน้อยที่สุดแล้วล่ะครับพี่นิกกี้จะพาเราไปชมกันที่จังหวัดราชบุรีครับ
1: ชมชาวไทยทึ่งครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดเก่าจังหวัดราชบุรีครับจะมาโชว์ลีลากันเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวที่นี่นี่มีลูกค้าแล้วพี่สั่งอะไรนะครับผมลืมครับ
2: เส้นต้มยำ
1: วุ้นเส้นต้มยำมีอ่ะมีแต่ทำยังไงเนี่ยแม่ค้าอยู่ไหนเนี่ย
3: อยู่นี่ค
1: ่
3: ะ
1: อะไรเราคือใครเนี่ยมาอยู่น้องอยู่นี่ได้ไงเน
3: ี่
1: ย
3: แม่ค้าค่ะ
1: เรานะ
3: ค่ะ
1: ตัวแค่นี้เนี่ยนะแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยว
4: ใครผ่านไปผ่านมาแถวเทศบาลจังหวัดราชบุรีครับและเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆมายืนลวกก๋วยเตี๋ยวด้วยลีลาท่าทางทะมัดทะแมงต้องรีบเข้ามาอุดหนุนกันให้ไวเลยนะครับเพราะว่าน้องคนนี้คือเด็กหญิงสุภคณันท์บุญประเสริฐหรือน้องอุ้มวัยเพียง10ขวบอยู่แค่ป.4แต่ดีกรีนี่เป็นถึงแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวและก็ไม่ต้องไปแจ้งกระทรวงแรงงานว่าเขาใช้แรงงานเด็กนะครับเพราะว่าน้องเขาเป็นหลานเจ้าของร้านครับทุกเย็นหลังเลิกเรียนน้องอุ้มก็จะแปลงร่างเป็นแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวตัวจิ๋วควงตะกร้อลวกเส้นปรุงรสอร่อยเด็ดทุกชามลีลานี่ไม่แพ้ผู้ใหญ่ครับซึ่งร้านนี้เป็นของคุณย่าแท้ๆของน้องอุ้มแต่หลังจากที่คุณย่าป่วยน้องอุ้มจึงต้องทำหน้าที่แทนทุกอย่างแม่เห็นแล้วก็นึกถึงตัวเองตอน10ขวบครับยังไม่ได้เสี้ยวของน้องเขาเลยจริงๆผมละกล้าบอกแบบไม่อายเลยนะครับเนี่ย
1: น้องอุ้มขามาขายก๋วยเตี๋ยวได้ไงคะ
3: ย่าพามาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วค่ะเพราะหนูก็มานอนที่นี่อยู่แล้ว
1: เริ่มลวกก๋วยเตี๋ยวครั้งแรกตอนนั้นอายุกี่ขวบ
3: 7ขวบค่ะ
1: แล้วเห็นว่าความฝันของเราตอนเด็กก็อยากเป็นแม่ค้า
3: ค่ะความฝันหนูอยากเปิดร้านกาแฟตรงแถวๆหน้าบ้านย่าบอกว่าย่ามีตังค์หรือย่าถูกหวยย่าก็จะซื้อตึกตรงนั้นให
1: ้แล้วอย่างนี้เราขายก๋วยเตี๋ยวกี่โมงถึงกี่โมง
3: ขาย5โมงถึงเที่ยงคืนค่ะ
1: ขายของแบบนี้เกรดการเรียนหนังสือของเราเป็นไงบ้าง
3: ได้3กว่าค
1: ่
3: ะ
1: ได้3กว่าเราไม่อยากไปวิ่งเล่นเหมือนเพื่อนๆเหรอ
3: ไม่ค่ะมาช่วยย่าดีกว่า
1: ไหนสอนพี่1อย่าง1เมนูวิธีการทำคือมาได้ไหมเส้นได้ไหมฮะอีกหน่อยนะ
3: แล้ว
1: โอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วเอาน้ำซุปเรียบร้อยครับนี่เส้นเล็กต้มยำสูตรครูอุ้ม
4: ซึ่งเมนูที่ลูกค้าติดอกติดใจยกให้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำซึ่งน้องอุ้มปรุงได้แซ่บถึงใจแบบที่ไม่ต้องปรุงเพิ่มจนมีลูกค้าติดอกติดใจจากขาจรกลายเป็นขาประจำ
1: มากินบ่อยไหมครับร้านนี
5: ้โอ้กินเกือบทุกวันค่ะ
1: แล้วเขาขายดีไหม
5: ดี
1: ข
5: ายดี
1: ทำอร่อยไหม
5: ลองชิมดิค่ะไม่เชื่อก็ลองชิมนะ
1: ผมขอนี่ได้ไหม
5: ทานเลย
1: น้ำนี่คือแบบดีเลยทุกอย่างรสชาติแบบกลมกล่อม
6: ก็เจอครั้งแรกก็ถึงกับทึ่งเหมือนกันแค่อายุแค่เพียง10ขวบทำก๋วยเตี๋ยวออกมารสชาติเด็ดนะครับรสชาติโดนใจ
7: ทึ่งในความสามารถครับ
1: ครับ
7: ตัวเล็กขนาดนี้ก็ทำก๋วยเตี๋ยวได้รสชาติเยี่ยมครับผม
1: ทำไมถึงยอมให้น้องอุ้มมาขายก๋วยเตี๋ยวครับ